0: ค่ะสแตนฟอร์ดค่ะมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ออสตินนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยอลาบามานะคะนอกจากนี้แล้วที่อังกฤษก็มีด้วยเช่นกันนะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ค่ะอันนี้อนุญาตให้ใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการคิดวิเคราะห์เรียบเรียงหรือไม่ก็สามารถนำมาใช้ในการกล่าวคำตอบสำหรับการประเมินผลได้นะคะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยก็จะอยู่ภายใต้กรอบที่อาจารย์ผู้สอนเนี่ยวางเอาไว้นะคะส่วนก็มีอีกหลายมหาวิทยาลัยนะที่เปิดกว้างแล้วก็ให้ใช้ระบบ two lane assessment ค่ะนะคะก็มีทั้งแบบให้สอบแบบไม่ให้ใช้อะไรเลยนะคะคุมสอบเข้มแบบตัวต่อตัวแบบเจอตัวไม่ให้ใช้ AI กับอีกแบบหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นเลนที่สองเนี่ยก็คือเป็นการทำข้อสอบแบบเช็คโฮมค่ะนะคะประเมินผลแบบเปิดอันนี้เนี่ยอนุญาตและก็สนับสนุนด้วยให้ใช้ Gen AI ช่วยตอบข้อสอบทำโจทย์ได้เต็มที่นะคะโดยนักศึกษาเนี่ยจะต้องระบุแหล่งอ้างอิงนะฮะแล้วก็วิธีการใช้ AI อย่างโปร่งใสนี่แหละค่ะเป็นข้อมูลที่ชี้ให้เห็นนะคะว่าโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยก้าวหน้าไปไกลถึงขั้นเปิดโอกาสให้นักศึกษานักเรียนใช้ AI ในการทำข้อสอบได้แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะอยู่ภายใต้กรอบการกำหนดของครูผู้สอนแล้วก็ผู้เขียนหลักสูตรค่ะคุณสุมนทาคะ
1: ครับผมก็เมื่อก่อนเนี้ยเราไม่มี AI เราก็อนุญาตนะที่เด็กอะเปิดเลยเอาตำราเข้ามาเลยวางให้รอบเลยถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณแล้วเชื่อไหมพี่เจเจ
0: ค
1: ุณผู้ฟังส่วนใหญ่ของนักศึกษาเนี่ยที่ผมเคยสอนเนี่ยแล้วต้องเปิดหนังสือเนี่ยเวลาต้องตอบข้อสอบเปิดไปเปิดมาล่อแร่ไม่ตกก็นู่นอะเกรดซีอะไรเง
0: ี้
1: ยครับผมเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยเนี่ยเพราะว่ามันก็จะมีครูบาอาจารย์บางท่านนะอันนี้ผมบอกว่าต้องไปเพียรไปสอนกันใหม่นะชอบพูดบอกว่าโอ้ยพวกเธอไม่ต้องจำอะไรหรอกแค่เข้าใจก็พ
0: อ
1: มันต้องจำสิคุณถ้าไม่จำแล้วมันคุณจะรู้ได้ไงว่าอันนี้คืออะไรแล้วจะต่อเนื่องกันยังไงนะครับสอนกันมาติดๆแบบนี้ทำให้เด็กเราไม่พัฒนานะครับไปทักทายคุณผู้ฟังทาง TikTok กันนิดนึงนะครับก็เห็นคุณสนั่นนะครับคุณสนั่นมาเข้าร่วมกับเราคุณ 3NN คุณนี้เองแหละนะครับบอกฟังอยู่ในรถนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยคือ TikTok เนี่ยถ้าคอมเมนต์ปั๊บแล้วมันวิ่ง
0: ค่ะก็เป็นช่องทางใหม่ของเรานะคะ
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านทาง LINE ด้วยนะคะที่ส่งข้อความกันเข้ามาค่ะ
1: ครับผมพาไปที่เมืองจีนบ้างครับปีนี้จีนเขาจะเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับซึ่งก็เป็นการประชุมร่วมมือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่33ซึ่งจะจัดที่เมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งนะครับซึ่งก็เป็นอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าธีมปีนี้เนี่ยเขาจะไปจัดกันนะครับเป็นธีมของโพสต์กลางแจ้งนะครับไปเรียกว่าจัดงานกันในกลางแจ้งเลยทีเดียวไปจัดกันใช้พื้นที่ของเซินเจิ้นเบย์สปอร์ตเซ็นเตอร์พี่เจเจต้องเคยไปทำข่าวมาแล้วมั้งที่เนี่ย
0: เคยไปค่ะ
1: มโหฬารพันลึกใช่ไหมเบลเลอร์เลยใช่ไหมใหญ่มากๆเขาบอกเขาเตรียมความพร้อมกันอย่างชนิดที่เรียกว่านับถอยหลังแล้วนะครับอีก100วันจะถึงวันจัดงานแต่ว่าพอเราไปดูความพร้อมของเขานี่ก็แบบโอ้โหมันเรียกว่าอลังการนะป้ายเปอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยขึ้นพร้อมหมดแล้วนะครับการเตรียมตัวในเรื่องของการเดินทางการวางแผนแล้วก็อะไรต่างๆในการที่จะสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมกันเนี่ยก็ครบเสร็จจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบด้วยว่าคือพอเขาเตรียมแผนวางแผนปั๊บเขาก็จะต้องมีการไปทดสอบว่ามันมีรอยต่อรอยที่ตะผงตะเข็บอะไรที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอย่างเรื่องของการเดินทางเนี่ยซึ่งเขาบอกว่ามันมีเส้นทางมากกว่า20เส้นทางในการที่จะเข้าถึงพื้นที่เนี่ยก็ต้องไปดูเลยนะครับว่ามันมีรอยต่ออะไรที่ทำให้เกิดความยากลำบากในการเข้าถึงพื้นที่นะครับนอกจากนั้นในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยปีนี้มันเป็นเรื่องของการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมทางการของเซินเจิ้นครับเขาก็เลยต้องปกป้องในเรื่องของป่าชายเลนฟื้นฟูแม่น้ำทางเดินนะครับในระบบนิเวศต่างๆต้นไม้ต้นไร่อะไรนี่ก็ดูแลกันให้อย่างชนิดที่เรียกว่าสวยสดงดงามนะครับคุณผู้ฟังที่มีจะได้มีโอกาสไปประชุมครั้งนี้ก็คงจะได้เห็นความประทับใจของเมืองเซินเจิ้นในการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพเอเปคครั้งที่33นี้ครับ
0: ค่ะไหนๆอยู่จีนแล้วนะคะพาไปต่อจีนกันอีกสักเรื่องนึงกันแล้วกันนะคะตอนนี้ค่ะที่ประเทศจีนเขามีแคมเปญที่เรียกว่า China Cool นะคะอันนี้เป็นรายงานจากซินหัวค่ะโครงการ China Cool เนี่ยนะคะเป็นแคม

0: แคมเปญที่เขาส่งเสริมนะคะให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะไปสัมผัสจีนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนแต่ก็จะเป็นหน้าร้อนแบบคูลๆนะฮะเป็นอย่างไรนะคะก็คือจะมีบรรยากาศนะคะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยได้สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มณฑลยูนนานซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นช่วงฤดูร้อนเข้าฝนของเขานะคะอุณหภูมิเนี่ย อยู่ราวๆ40องศาเซลเซียสแต่ด้วยความที่ยูนนานเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะคะแล้วก็เคยได้คุยได้มีโอกาสนะคะฟังความคิดเห็นจากท่านกงสุลไทยนะคะที่ท่านพูดถึงนักเดินทางนักท่องเที่ยวนะคะหลายคนไม่ทราบนะคะว่ายูนนานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในระดับสูงจากน้ำทะเลนะคะเท่าหรือพอๆกับยอดดอยอินทนนท์ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงมีอากาศเย็นนะถึงแม้ว่าอุณหภูมิอากาศจะร้อนนะคะแต่ว่าสภาพอากาศเนี่ยยังเย็นสบายยังมีลมพัดนะคะให้รู้สึกชื่นใจแต่ในขนาดเดียวกันค่ะก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก่อนที่จะไปยูนนานด้วยเพราะมันเหมือนกับเราเนี่ยขึ้นเขาไปในระดับเดียวกับยอดดอยอินทนนท์นะคะบางคนอาจจะมีถ้าหากว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะอย่างเช่นเป็นโรคหัวใจนะคะหรือว่ามีอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจเนี่ยคงจะต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพนิดนึงนะคะเพราะว่าจะอากาศเนี่ยสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าสูดไม่เต็มปอดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะได้รับอันตรายได้แต่ถ้าหากว่าร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีเนี่ยยูนนานเป็นพื้นที่หนึ่งค่ะที่น่าเที่ยวนะและที่สำคัญอยู่ห่างจากประเทศไทยโดยเดินทางทางเครื่องบินเนี่ยเพียงแค่2ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองกรีนซิตี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่ความเขียวสวยงามในบางฤดูนะคะก็จะมีดอกอินทนิลหรือว่าดอกตะแบกเนี่ยบานแบบตลอดเส้นเลยค่ะพี่ต้นสวยแบบเป็นสีม่วงตลอดเส้นทางเลยหรือบางฤดูนะคะมีต้นกิงโคเรียกต้นอะไรนะต้นแปะกล้วยนะต้นแปะกล้วยนะใบก็จะเป็นสีเหลืองเลยนะคะเป็นแนวตามถนนสายต่างๆนะคะก็เรียกเสียงและก็ความสนใจนะคะจากคนที่ชอบไปเที่ยวด้วยสัมผัสธรรมชาติด้วยถ่ายรูปสวยๆลงสื่อโซเชียลด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแคมเปญ China Cool ค่ะที่จีนเนี่ยก็ส่งเสริมนะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเที่ยวอย่างพื้นที่ของตัวเองค่ะ
1: ครับก็เลยไม่ต้องไปเที่ยวไกลนะเที่ยวแถวๆอาเซียนเราเนี่ยแหละครับอาเซียนจีนอะไรทางอาเซียนเรานี่แหละมีความสุขที่สุดละ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงนะพี่ต้นค่ะนี่เดียวค่ะขอแถมอีกนิดนึงนะคะคำว่าคูลอีกอย่างนึงนะคะก็คือบางสถานที่ท่องเที่ยวเขาเอานวัตกรรม AI เข้ามาใช้ด้วยจะทำให้การเที่ยวของเราเนี่ยแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็มีแว่น AI นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะไปเที่ยวแล้วอยากจะอ่านภาษาจีนให้มันเป็นภาษาไทยเลยเนี่ยหรือว่าอยากจะพูดอะไรสื่อสารกับเขาเนี่ยนะเราสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ AI ที่เขาจัดวางเอาไว้เนี่ยใช้งานได้เลยค่ะอย่างสมมติว่าอยากอ่านภาษาจีนป้ายบอกทางอันนี้เนี่ยว่ามันเป็นป้ายอะไรเขาบอกอะไรเราเนี่ยก็หยิบแว่น AI ขึ้นมาแล้วในแว่นนั้นเขาก็จะแปลงเป็นภาษาที่เราเลือกได้เลยค่ะ
1: สุดยอดไปเลยนะครับนวัตกรรมการท่องเที่ยวของเขานี้ล้ำกว่าใครเพื่อนเดี๋ยวช่วงต่อลึกอาเซียนนะครับเราจะได้คุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงนะครับไปคุยไปดูกันนะครับว่า CEO ของอาเซียนรุ่นที่3โอกาสสำคัญที่จะเจาะลึก เข้าถึงตลาดอาเซียนนี้จะทำได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะมาแถลงให้เราทราบในช่วงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Good Morning ASEAN
3: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
5: ว้าวฉันโชคดีอะไรขนาดนี้ ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพ

0: เช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม้ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามข้อมูลที่น่าสนใจจากอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงค่ะว่า CEOs of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะเพราะว่าเราจะพาไปเจาะลึกและเข้าถึงตลาดอาเซียนนะคะ
4: ใช่ครับเพราะว่าการทำหลักสูตรเนี่ยมันจะมีการเรียกว่าอัปเดตนะครับรีไวซ์อะไรที่อัปเดตข้อมูลสำคัญแล้วก็อะไรที่มาใหม่ๆใหม่ๆก็จะอยู่ในรุ่นใหม่ๆทุกครั้งที่เราได้จัดขึ้นมานะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงตอนนี้อาจารย์ตรงนี้พร้อมที่จะมาแถลงให้เราได้รับรู้รับทราบกันมากขึ้นแล้วครับ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์คร
6: ับ ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเจเจคุณต้นและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
3: ค่ะวันนี้พิเศษจริงๆเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วจะได้ฟังอาจารย์วันเสาร์กับวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะวันนี้อาจารย์มาพร้อมกับความพิเศษของหลักสูตร CEOs of ASEAN รุ่นที่3ด้วย
6: นะเดี๋ยวอาเซียนเปลี่ยนไปเยอะคร
3: ับ
6: คุณเจเจคุณต้น
3: ค่ะ
6: ต้องใช้คำว่าอาเซียนจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับเพราะอาเซียนเกิดขึ้นก็เพราะว่ากระแสหลักของโลกเป็นผู้กำหนดนะครับแล้วอาเซียนก็เติบโตมาก็ตามกระแสหลักของโลกนะครับแต่ตอนนี้โลกไม่มีกระแสหลักจะทำอย่างไรโลกมันเป็นกระแสที่มันตีกันไปทั่วเลยตีกันไปทั่วก็เพราะว่าโลกได้เรียนรู้นะครับว่าการถูกเอารัดเอาเปรียบมาอย่างยาวนานนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วผู้ที่รวยก็รวยขึ้นประเทศโลกที่สามก็จนลงตลอดเวลาแต่ว่าจนไม่จนเฉยๆนะคุณเจเจคุณต้นจนแล้วเนี่ยยังทรัพยากรไร้หล่อลงตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่โลกเขาได้เรียนรู้แล้วนะครับ
4: จนแล้วยังกรอบอีกด้วยใช่ไหมครับอาจารย์จน
6: อันนี้ก็อย่างที่บอกนะก็คือทรัพยากรไร่หล่อลงเนี่ยมันรวมทุกอย่างที่อยู่ในนั้นนะครับแต่ชีวิตเนี่ยกลับลำบากมากขึ้นนะฮะก็นั่นแหละครับอย่างอาเซียนที่ผมเกริ่นนำนะครับว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเนี่ยก็เพราะว่ามันได้สิ้นสุดยุคอันหนึ่งไปแล้วเรียบร้อยที่เราเรียกว่าโลกาภิวัตน
3: ์
6: นะครับก็คือภาษาอังกฤษก็คือ globalization นะฮะคนที่เป็นกระแสหลักหรือว่าผู้ที่ทำให้เกิด globalization ขึ้นมาก็คือมหาอำนาจหนึ่งเดียวสหรัฐอเมริกานะครับแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้มหาอำนาจหนึ่งเดียวนั้นเนี่ยได้ทำลาย globalization ด้วยตัวเอง ทำลายอย่างไรนั่นแหละครับเอาอะไรนะเอาถัดไปตีหัวคนอื่นทุกประเทศ นะครับเนี่ยไปบีบตรงนั้นดึงคนของตัวเองกับอะไรสารพัดเนี่ยวุ่นวายปั่น

ไปทางโลกในขณะที่อาเซียนเองก็อย่างที่บอกนะฮะเมื่ออาเซียนเป็นมากับกระแสหลักเป็นอย่างไรแต่พอมันไม่มีกระแสหลักแล้วเนี่ยตรงนี้ลำบากมากอาเซียนเริ่มกลับมาคิดตัวใครตัวมันมากขึ้นนะครับถ้าคุณต้นคุณเจเจจำได้ในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศตั้งบอร์ดออฟพีซจำได้

0: เหนือหน้าเขาก็เพราะว่าอยากจะได้ภาษีที่ราคาไม่แพงนะครับแต่ก็สมปรารถนาแต่มันก็ยังแพงจากที่เปรียบเทียบกับที่ผ่านมาเห็นไหมฮะก็ความไม่สมประโยชน์เห็นไหมครับพอดีไอ้ตัวนั้นทำมันก็ทำบ้าเนี่ยนะก็ไปถล่มอิหร่านพอไปถล่มอิหร่านฮะอินโดนีเซียก็เลยหาทางออกฉันไม่ร่วมก็ได
1: ้
0: บอร์ดออฟพีซดีนะยังได้จ่ายตังค์$1,000,000นะฮะเห็นไหมครับไม่ได้เข้าไปเฉยๆนะครับบอร์ดออฟพีซต้องจ่ายตังค์นะครับ$1,000,000,000ในวาระ3 ปีนะครับจริงๆในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศตั้งอันเนี้ยก็เพราะว่าคำนวณจากวาระที่ตัวเองยังเหลืออยู่นึกออกไหมฮะก็หมายความว่าพอครบวาระเป็นประธานาธิบดีออกมาก็ยังมีบอร์ดออฟพีซให้ตัวเองนั่งบริหารนะครับถ้าลองนึกดูนะครับ65 ประเทศถ้าจ่ายครบเนี่ยมันคือ65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะเอาเงินไปบัดกองให้โดนัลด์ทรัมป์นั่งเล่นนะครับในใบปลายแห่งชีวิตเนี่ยนะฮะแล้วนั่นแหละครับพอโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอาเซียนเปลี่ยนอย่างไรผมบอกได้เลยว่ายกกรณีเช่นทะเลจีนใต้นะครับทะเลจีนใต้เนี่ยเดิมมีอยู่แค่4 ประเทศนะครับที่มีข้อขัดแย้งกับจีนในเซาท์ไชน่าซี
2: เวียดนามบรูไนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์
0: ยังไม่รวมอินโดฮะตอนนั้นนะครับแต่จะมีฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียและบรูไนเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้อินโดนีเซียบวกตัวเองเข้ามาแล้วทำไมถึงบวกนะครับที่ต้องบวกก็เพราะว่ามันมีเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งนะครับอยู่ในด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบอร์เนียวบอร์เนียวนี่เกาะใหญ่มากนะฮะมี3 ประเทศบนเกาะเดียวกันนะครับมันมีเกาะนั้นชื่อว่าเกาะนาตูน่าแล้วทีนี้โดยหลักของกฎหมายทะเลสากลครับคุณต้นคุณเจเจครับถ้าคุณมีพื้นที่อธิปไตยของคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณก็มีสิทธิตามกฎหมายทะเลที่จะวัดทะเลอาณาเขตต่อเนื่องแล้วก็เขตเศรษฐกิจจำลองได้นะฮะก็นั่นแหละครับซูเบียนโตได้ประกาศแล้วว่านาตูน่าคือของอินโดนีเซียแล้วพอประกาศตรงนั้นเสร็จปุ๊บอาเซียนก็มองหน้ากันยากขึ้นอีกเพราะอะไรครับเพราะมาเลเซียบอกว่ามันคือของฉัน ในอาเซียนก็ทะเลาะกันเองแล้ว เห็นไหมฮะ แต่อย่างน้อยที่สุดนะครับมันเติมขึ้นมาแล้วว่าคู่กรณีในทะเลจีนใต้ที่มีกับจีนเนี่ยมันเป็น5 ประเทศแล้ว ถ้าคุณเจเจคุณต้นจำได้ในวันที่ซูเบียนโตเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเขาไปร่วมประชุมแชงกีล่าที่นึกออกไหมฮะก่อนที่เขาจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเขาเสนอให้อาเซียนมีการซ้อมรบทางทะเลนั่นแหละคือวิธีการที่จะประกาศว่าตัวเองก็มีส่วนในทะเลจีนใต้สาเหตุที่ต้องประกาศเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนอยากได้น้ำทะเลมาขันมาอะไรนะหรือข้างล่างนั้นมันคือทรัพยากรเยอะมากนะครับลองนึกดูนะฮะสมัยก่อนทรัพยากรเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันมีนะครับแต่มันไม่มีเทคโนโลยีที่จะเอามันขึ้นมาใช้จริงไหมครับแล้วก็ทุกคนก็ยังไม่รู้ชัดว่ามันมีอะไรบ้างเพราะมันยังไม่มีดาวเทียมสำรวจนะครับเรือเดินสมุทรไปไกลก็ยังไม่มีแต่ทุกวันนี้โลกมันมีพวกนี้ครบหมดแล้วนะครับพอมีพวกนี้ครบหมดแล้วนั่นแหละครับทั้งปลาทั้งทรัพยากรทางทะเลทั้งแก๊สทั้งน้ำมันตอนนี้บวกอะไรเพิ่มอีกฮะแร่เอิร์ธบวกแร่เอิร์ธก็ไปอีกโอ้โหนั่นแหละครับคือที่มาว่าต่อไปนี้เซาท์ไชน่าซีเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อนอกจากอาเซียนไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเซาท์ไชน่าซีก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะคู่กรณีมากขึ้นและผลประโยชน์ที่อยู่ข้างล่างนั้นมันมหาศาลมากขึ้นและทุกคนก็จะมีกิจกรรมที่จะสร้างเพื่อยืนยันสิทธิ์ของตัวเองเช่นการสร้างเกาะเทีย
1: ม
0: เห็นไหมฮะการถมทะเลหรือแม้กระทั่งฟิลิปปินส์ฮะ ลากซากเรือเก่า

0: มาเอาไว้ที่เกาะเล็กๆอันนึงเขาเรียกว่าเกาะสแคบูโรนะฮะเอามาไว้ตรงนั้นเพื่อบอกว่านี่ก็คือของฉันต่อไปนี้นั่นแหละครับมันถึงจำเป็นที่จะต้องมาใน CEO of ASEAN เพราะเราจะได้รู้เจาะลึกเลยฮะและแต่ละท่านที่มาพูดเนี่ยรู้ลึกในทุกประเทศที่มานะครับอันที่สองมันไม่ใช่แค่การมองแบบวิเคราะห์เชิงลึกนะครับมันเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากงานวิจัยนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นนักวิชาการที่ผ่านงานวิจัยลงพื้นที่ด้วยตัวเองเจาะลึกแล้วก็มีคอนเนคชั่นนะครับถึงอย่างผมไม่ทำธุรกิจผมก็ทำสื่อมา40ปีนะครับอาจบางคนก็มองว่าอาจารย์เป็นสายลับหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นสื่อมวลชน
1: แล้วอาจารย์ก็ยังเป็นอาจารย์เป็นผู้สอนด้วยนะคะ
2: ใช่อาจารย์เคยทำงานกับVoice of Americaไม่ใช่ครับ
0: ใช่ฮะก็เป็นสื่อมวลชนนะไม่ใช่สายลับนะ
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ CIA
0: มันเป็น DOA นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เขาก็มีคนถามผมนะคุณต้นคุณเจเจทำ VOA ทำไมด่าอเมริกาทุกวันเขาไม่ได้ห้ามด่า
2: อเมริกาเปลี่ยนไปจริงๆนะครับอาจารย์เพราะอเมริกา
0: เปลี่ยนไปเยอะ
1: เ
0: ปลี่ยนไปเยอะครับแล้วก็นี่แหละครับแล้วอีกอันนึงบอกได้เลยครับทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยน่ารักทุกท่านและไม่ได้หยุดนิ่งนะครับทุกท่านเนี่ยก็ยังอยู่ครบแล้วก็ไม่ได้อยู่ครบธรรมดาครับคุณต้นคุณเจเจครับขนาดว่าคนที่ยังไม่เคยมาเรียนเนี่ยเขาก็จะดึงกันเข้ามาอยู่ในกลุ่
1: ม
0: นะครับเพื่อนของ CEO ประมาณนั้นนะฮะก็แต่มีคนหนึ่งผมชอบที่สุดนะครับเขามาเรียนเขาก็บอกว่าผมจะขอเป็นศิษย์อาจารย
1: ์
0: นะครับแล้วเขาก็จะเป็นคนทำมาค้าขายนี่แหละนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ได้เพิ่มนะครับก็คือว่าภรรยาเขาก็เป็นคนฟิลิปปินส์นะครับที่จะทำเรื่องการเกษตรไม้ประดับไม้หายากอะไรพวกนี้ส่งออกระหว่างประเทศอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็จะมีเครือข่ายของเขาเยอะมากแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับภรรยาเขาเนี่ยก็มาสนิทกับ CEO อาเซียนด้วยนะฮะก็เลยกลายเป็นครอบครัว CEO นะท่านนะก็ตุเลงกันไปนะฮะบางทีนัดหมายกันเราไปเที่ยว3ชุกล่องเรือดีไหมไปไหว้พระปากบาทอะไรสารพัดเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นและที่สำคัญฮะไม่ใช่แค่กิจกรรมนี้ครับทุกคนที่อยู่ในกิจกรรมนี้ต่างแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันตลอดเวลานะครับมีประสบการณ์ตรงไหนเอามาเผื่อกันเอามาเล่าไล่เรียงให้กันฟังและไม่แค่นั้นนะครับในระหว่างที่คนนี้ไปเจออันนั้นมาแล้วคนนี้เติมได้ไหมเติมได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมีอีกคนหนึ่งผมก็ชอบเช่นเดียวกันคนนี้ส่งแรงงานไปที่อิสราเอลนับเป็นเวลา30กว่าปีมาแล้วแล้วกลายเป็นแหล่งข่าวเรื่องอิสราเอลเรื่องตะวันออกกลางที่ลึกซึ้งมากนี่แหละนี่คือตัวอย่างแบ่งตอนเวลาน้อยนะครับรีบๆมาครับแล้วจะได้เจอกันนะครับแล้วก็มีคอนเนคชั่นมีเครือข่ายและที่สำคัญอีกอันนึงนะครับทุกท่านมีเครือข่ายที่อยู่ในประเทศนั้นๆอย่างหนาแน่นนะครับไม่ต้องกังวลหนาแน่นมากไม่ใช่เข้มข้นธรรมดานะฮะหนาแน่นคือมาก้าวไปกับเราเนี่ยนะฮะก้าวไปกับ CEO of ASEAN เนี่ยรับรองไม่พลาด
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วขออนุญาตให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเหลือ15ที่นั่งสุดท้ายแล้ว0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะมีแฟนรายการเข้ามาบอกว่าชอบฟังอาจารย์ทุกครั้งเลยบางคนบอกว่าวันนี้ได้ยินเสียงอาจารย์แล้วสบายใจนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะและลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ดีครับสวัสดีครับ
3: ครับ
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการค่ะ9ทันข่าวนะครับประจำเช้าวันอังคารที่11สิงหาคม2569นะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: เรื่องของคดีปืนนะคะเมื่อวันศุกร์เราก็เรียกว่าฝุ่นยังไม่ทันตลบจางหายกันไปนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องของคดีปืนเข้ามาอีกแล้วค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะก็มีเหตุที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นเหตุในส่วนของในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอีกแล้วนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะคุณภูเบศ
2: ค่
1: ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของตำรวจสภ.รัตนาธิเบศค่ะได้รับแจ้งเหตุยิงกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่กองผังเมืองด้านหลังของอาคารอบจ.นนทบุรีบริเวณที่จอดรถด้านหน้าก็พบรถยี่ห้อวอลโวนะคะสีดำจอดติดเครื่องอยู่ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทราบชื่อพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอายุ71ปีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีแผลถูกยิง4นัดเข้าที่บริเวณปลายคางใบหน้าหน้าผากลำคออาการสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือนะคะซึ่งก็เสียชีวิตในเวลา 14:36 นาทีที่โรงพยาบาลค่ะโดยเหตุเกิดช่วงเวลาประมาณ 11:00 นส่วนอีกรายก็ทราบชื่อคือนายยอดเป็นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีถูกยิงที่แขนขวาได้รับบาดเจ็บจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุทางพันตำรวจเอกธงชัยเสร็จจากการประชุมและเดินลงมาขึ้นรถยนต์ที่นายยอดจอดติดเครื่องรอระหว่างนั้นเองค่ะนายฉลองเรียวแรงหรือฉลองงูเห่าอดีตส.ส.นนทบุรีนักการเมืองชื่อดังก็ได้เดินตามมาเคาะกระจกบริเวณด้านหน้าคู่คนขับแต่หลังจากพันตำรวจเอกธงชัยลดกระจกรถลงนะคะนายฉลองก็ได้ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิง4นัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างนั้นนายยอดคนขับรถตกใจเปิดประตูวิ่งหนีไปที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ใกล้กันแต่ว่าถูกนายฉลองไล่ตามไปกระหน่ำยิงถูกบริเวณแขนขวาได้รับบาดเจ็บส่วนนายฉลองก็ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์จะหลบหนีแต่ถูกตำรวจรวบตัวได้นำตัวไปสอบสวนที่สภ.รัตนาธิเบศรค่ะนายฉลองเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยว่าแรงจูงใจและมูลเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้มาจากพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรียืมเงิน11ล้านบาทใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปี2551และเคยช่วยเหลือในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งโดยไม่เคยคิดทวงถามหรือว่าเรียกร้องสิ่งตอบแทนไม่เคยติดใจเพราะมองว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนกระทั่งตัวเองเนี่ยประสบปัญหาสุขภาพต้องเสียค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากและไม่มีรายได้เหมือนเดิมจึงตัดสินใจติดต่อคู่กรณีขอให้ช่วยรับผิดชอบเงินที่ยืมไปโดยยืนยันว่าต้องการเพียงพูดคุยและหาทางตกลงกันแต่เมื่อพยายามพูดคุยกับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจา

0: ก่อนจะเดินออกจากห้องจึงเดินตามไปที่รถและพยายามเรียกให้กลับมาพูดคุยกันในจังหวะนั้นก็เห็นคนขับรถของนายกอบจ.ชักปืนออกมาค่ะจึงตัดสินใจยิงป้องกันตัวไม่ได้มีเจตนาที่จะยิงให้ถึงแก่ชีวิตนะคะนี่ก็เป็นคำให้การของนายฉลองค่ะประเด็นนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าจะต้องเป็นพาดหัวใหญ่พาดหัวหลักของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับนะคะในส่วนของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวแบบนี้ค่ะท้าทายห้ามพกปืนฉลองยิงนายกอบจ.นนทบุรีดับอนุทินสั่งตั้งด่านจับอาวุธนนทบุรีระทึกไม่หยุดฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.ยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีและคนขับรถคาที่ทำงานนายกอบจ.นนเสียเลือดมากไปไม่รอดหลองโทรศัพท์เล่านาทีเกิดเหตุให้เจ๊ปองฟังบอกมาทวงเงิน11ล้านแต่ถูกเบี้ยวอนุทินเดือดซัดเป็นฆาตกรต้องลงดาบเด็ดขาดไม่ใช่ให้มานั่งพ่นควันปุ๋ยๆแล้วให้สัมภาษณ์กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งด่านตรวจใครพกปืนผิดหมดภูมิใจไทยรีบแจงฉลองไข่ก๊อกตั้งแต่ปี2567ยศชนานเผยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมชง6มาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าครม.11 สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ครับขณะที่นายเชษฐาโมกสิทธิ์รัตน์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยหลังการเดินทางไปสอบปากคำผู้ก่อเหตุที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรว่าผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าลงมือจริงเนื่องจากมีปัญหาส่วนตัวจากการนัดเจรจากับผู้ตายแล้วคุยกันไม่ลงตัวยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายเคยเป็นเพื่อนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก่อนและเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองแต่อย่างใดส่วนคนขับรถของผู้ตายได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าซึ่งจะมีการสอบปากคำในฐานะพยานปากสำคัญต่อไปโดยสาเหตุการเสียชีวิตของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะต้องดำเนินการจัดตั้งเลือกตั้งใหม่ตามขั้นตอนทางกฎหมายในการเลือกตั้งท้องถิ่นครับทางด้านของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานความคืบหน้าของคดีและมีการสั่งการนะครับเน้นย้ำกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการคดีอย่างเด็ดขาดและเฉียบขาดห้ามมีการช่วยเหลือหรือว่าอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นพร้อมทั้งกล่าวตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุเดินทางมานั่งแถลงข่าวเหมือนสถานการณ์ปกติโดยไม่มีการใส่กุญแจมือซึ่งได้ประสานไปยังพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เร่งจัดการคดีโดยเร็วนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกจังหวัดตั้งด่านตรวจค้นและจับกุมการพกพาอาวุธปืนระดับอำเภอทั่วประเทศทันทีโดยยืนยันว่าปัจจุบันใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยหมดอายุลงทั้งหมดแล้วนะครับใครพกถือว่าผิดกฎหมายพร้อมเตรียมปรับแก้กฎหมายอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดขึ้นและสั่งระงับโครงการปืนสวัสดิการชั่วคราวทั้งนี้กรณีที่ผู้ก่อเหตุเคยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้สนใจเนื่องจากไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคและหากกระทำความผิดกฎหมายร้ายแรงสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงไปโดยปริยายตามกฎหมายครับมีพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับอดีตส.ส.จ่อไกลลั่นในศาลากลางดับนายกอบจ.นนท์พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐโชเฟอร์เจ็บปมหนี้11ล้านฉลองมือยิงถูกจับทันทีอ้างตอบโต้คนขับชักปืนอนุทินจี้ตำรวจจัดการเต็มที่ในขณะที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับมีพาดหัวประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าอุกอาจบุกยิงดับนายกอบจ.นนท์หลองงูเห่าปืนโหดแตกหักทวงหนี้11ล้านเมืองนนทระทึกอีกแล้วฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตในที่ทำการอบจ.นนทบุรีก่อนโทรหาเจ๊ปองอัญชลีพิธีกรข่าวชื่อดังเกลี้ยกล่อมวางอาวุธยอมมอบตัวเผยชนวนเหตุทวงหนี้11ล้านก่อนมีปากเสียงและคนขับรถชักปืนจึงตัดสินใจยิงยืนยันไม่ได้มีเจตนาฆ่าพร้อมขอโทษประชาชนชาวนนทบุรีและครอบครัวนายกอบจ.นายกคุยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีสั่งจัดการเด็ดขาดครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะยังมีเรื่องของประเด็นเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะแล้วก็ในส่วนของกงสอบท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรีเช่นกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ติดตามเรื่องของประเด็นโรงเรียนครูและนักเรียนนะคะเมื่อวานนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เปิดเผยถึงมาตรการภายหลังเกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่11สิงหาคมก็คือวันนี้นะคะเพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติและเร็วๆนี้จะหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาหลังจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวไม่ใช่เรื่องนักเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงซึ่งก็ได้วางมาตรการเรียบร้อยแล้วเป็นไปตามขั้นตอนประเด็นแบบนี้ไม่สามารถปล่อยผ่านได้ทางกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ผู้อำนวยการทุกคนรับทราบถึงแนวทางต่างๆที่ออกมาเพื่อให้เป็นในลักษณะเดียวกันค่ะขณะเดียวกันนะคะลงไปที่หาดใหญ่ค่ะทางผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยพร้อมด้วยนายเอกชัยแก้วรัตนะนายอำเภอหาดใหญ่ตำรวจสภ.หาดใหญ่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกันเพื่อหามาตรการป้องกันค่ะหลังเกิดเหตุอดีตครูชาวต่างชาติของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยส่งรูปภาพซ้อมยิงปืนเข้าไปในกลุ่ม LINE Open Chat ที่มีสมาชิกมากกว่า 5,000 คนเพื่อข่มขู่หลังจากไม่พอใจที่ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยก็เปิดเผยนะคะว่าการประชุมเน้นเรื่องมาตรการดูแลความปลอดภัยบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยโดยยืนยันว่าขณะนี้ผู้ก่อเหตุได้เดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้วและคาดว่าจะไม่กลับเข้ามาสร้างความวุ่นวายอีกเนื่องจากเจ้าตัวรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเป้าหมายสำคัญที่สุดในขณะนี้คือการทำให้เด็กนักเรียนผู้ปกครองและครูเกิดความมั่นใจในระบบความปลอดภัยและสามารถเรียนและทำงานได้อย่างสบายใจค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวค่ะเชนชูวรชาติชง6ข้อโรงเรียนปลอดภัยดึงกรมสุขภาพจิตลดแรงกดดันนักเรียนเตรียมยกระดับเป็นวาระแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการจ่อชง6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าครม.ยศชนันท์เผยพร้อมดึงกรมสุขภาพจิตแก้แรงกดดันนักเรียนประเสริฐงัดมาตรการเข้มคลอดประกาศกระทรวงมอบอำนาจครูตรวจยึดอาวุธห้ามนำเข้ามาภายในโรงเรียนและให้ครูที่รับผิดชอบ

0: อำนาจในการตรวจยึดอาวุธได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชื่นชมทุกชุดปฏิบัติการเข้าระงับเหตุในโรงเรียนระบุทั้งนัดทิ้งนัดพบแพทย์สวมขาสั้นแต่ใจเกินร้อยยุทธโธปกรณ์ครบช่วยประชาชนค่ะ
1: ครับมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีทุจริตแก้กระดาษคำตอบสอบข้าราชการท้องถิ่นครับโดยกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการท้องถิ่นจำนวน7คนพร้อมที่ปรึกษากฎหมายได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกซึ่งนับเป็นกลุ่มสุดท้ายต่อจากผู้ต้องหารายสำคัญ6คนก่อนหน้านี้รวมถึงนายธีรุธอดีตอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าและก็นายเรืองเดชผู้อำนวยการสำนักทดสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ครับเบื้องต้นจากการสอบปากคำข้าราชการทั้ง7รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยให้ข้อมูลชุดเดิมเหมือนตอนที่เข้าไปให้ปากคำกับในฐานะเป็นพยานแต่มีการให้การซัดทอดถึงบุคคลอื่นเพิ่มเติมซึ่งพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการไต่สวนภายในวันนี้และหากมีการซัดทอดถึงใครจะเรียกตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมอีกต่อไปด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตัวเองโดยยืนยันว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประชาชนหรือว่านักการเมืองจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นขณะที่นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นระบุนะครับว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางได้ส่งแนวทางไปยังกจังหวัดทั่วประเทศแล้วโดยจะมีการประชุมทางไกลร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดในวันนี้เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและตั้งเป้าให้องค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตทั้งหมดออกจากตำแหน่งภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้พร้อมกับเรียกบรรจุผู้ที่สอบผ่านตัวจริงตามลำดับบัญชีใหม่ทันทีแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะครับตั้งข้อสังเกตว่าขณะนี้หลายอปท.เริ่มเปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจวิธีการจ้างเหมารายปีหรือว่าจ้างทำของด้วยอัตราเงินเดือนสูงเพื่อรองรับคนที่จะถูกเพิกถอนตำแหน่งจากการทุจริตซึ่งกระทรวงมหาดไทยกลับมองว่าเป็นดุลพินิจของนายกอปท.จึงขอให้เร่งแก้ไขเพราะถือว่าเป็นการเปิดช่องให้เกิดการทุจริตซ้ำซากและใช้เงินงบประมาณของหลวงว่าจ้างคนที่มีประวัติซื้อตำแหน่งเข้ามาทำงานต่อครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับ7ผู้ต้องหาเปิดปากแฉซัดทอดเพิ่มคนมีเอี่ยวโกงคดีสอบ7ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นเข้าพบกองปราบตามนัดให้การปฏิเสธข้อกล่าวหายกกวนพร้อมกับซัดทอดบุคคลอื่นเพิ่มวรสิทธิ์ขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมทำงานอย่างหนักจนได้ผลสอบล่าสุดย้ำใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตโดนหมดเร่งส่งข้อมูลให้ตำรวจปปช.ฟันต่อด้านรักษาการแทนอธิบดีสภ.นะครับกลางไทม์ไลน์เร่งถอดถอนผู้ทุจริตเรียกบรรจุตัวจริงสิ้นเดือนนี้ด้านลิซ่าวันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดช่องเอาเงินหลวงจ้างคนที่ซื้อตำแหน่งทำงานต่อครับ
0: ส่วนประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะได้พูดถึงกรณีที่มีการโพสต์ข้อความวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกซึ่งถูกนำไปเชื่อมโยงว่าเป็นการโพสต์พาดพิงนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนจนถูกบรรดาส.ส.พรรคประชาชนออกมาโพสต์ตอบโต้นั้นหมายถึงใครโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้เอามือแตะไปที่หน้าผากก่อนกล่าวว่าหัวโนผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าต้องการจะสื่ออะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าสอนตัวเองเตือนตัวเองประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะหนูไม่รู้งูเขียวซบน้ำเงินส้มนัดทุบกำแพงโสโครกอนุทินแจงโพสต์วิ่งหัวชนกำแพงแค่สอนตัวเองเตือนตัวเองไม่ตอบหมายถึงใครเอามือแตะหน้าผากบอกหัวโนไม่รู้ข่าวงูเขียวซบน้ำเงินเนวินบุญยิ่งแค่ไปดูบอลกันก่อนโชว์ขวดน้ำมันเขียวบอกสรรพคุณทาแล้วหัวไม่โนขณะที่พักส้มดาหน้าใส่เต็มๆเชิญชวนแฟนคลับทุบกำแพงโสโครกสีน้ำ

0: เงินกันวันที่30สิงหาคมที่ศาลาการเปลี่ยนวัดค่ะ
1: ครับพักกันอีกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของคดีหัวสวครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณีที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเปิดเผยข้อมูลอ้างคดีหัวสว.โดยระบุว่าพบคนใกล้ชิดโอนเงิน 8.6 แสนบาทนะครับให้กับพนักงานสืบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.โดยนางสุขสมรวยนะครับก็ยืนยันว่าตนเองไม่เคยถูกกกต.หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เรียกชี้แจงเส้นทางการเงินใดๆในรอบกว่า2ปีและไม่มีเส้นทางการเงินใดที่เชื่อมโยงกับตนพร้อมกับบอกว่าเป็นการสร้างกระแสทางการเมืองทั้งนี้ได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทแก่นายภริศนายยิ่งชีพอัชฌานนท์ผู้อำนวยการไอลอและก็นายพัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอันเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญในขณะที่นายวรุษชาตินะครับกัลยาณมิตรสว.ก็ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเชื่อมโยงคดีหัวสว.เช่นเดียวกันโดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ฝ่ายค้านแถลงและได้เข้ามาชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดต่อกกต.และ DSI ไปแล้วพร้อมกับขอให้ทุกฝ่ายเคารพกติกาตามกฎหมายไม่ใช้วิธีการกดดันองค์กรอิสระเพื่อหวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางคดีนอกจากนี้นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับมีการกราบปาฐกถาพิเศษสะท้อนปัญหาการเมืองและสังคมเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งและการเลือกตั้งนะครับบอกว่าเป็นวงจรอุบาทที่มองการเมืองเป็นธุรกิจเพื่อเข้ามาถอนทุนพร้อมกับระบุว่ากำลังทำหนังสือถึงประธานกกต.เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมากล้าตัดสินใจในความถูกต้องในคดีหัวสว.โดยไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใครในทางที่ผิดกฎหมายมีพาดหัวข่าวแนวหน้าครับสุขสมรวยเตือนฝ่ายค้านสายลับตุนโต้เดือดเส้นเงินหัวสว.อนุทินตอบวิ่งหัวชนกำแพงไว้แค่สอนเตือนตัวเองไม่ได้หมายถึงใครไม่รู้ข่าวงูเขียวซบน้ำเงินภาพเนวินบุญยิ่งแค่ไปดูบอลอย่าโยงพัวพันชูน้ำมันเขียวทาแล้วหัวไม่โนเย้ยปชน.กระโดดงับอีกแล้วด้านชัยชนกไม่ได้ยินสีเขียวซบน้ำเงินรัฐบาลย้ำมีเสถียรภาพมั่นคงไทม์ไลน์1ปีปรับครม.แต่คาดเดาโยนนายกตัดสินใจขณะที่สุขสมรวยสว.สุชาติโต้ภริศงับโยงหัวสว.ยันไม่เป็นความจริงแจ้งกกต. DSI แล้วครับ
0: ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส6ค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวจัดหนักเฟส6ปราบนอมินีต่างชาติหัวหินบิ๊กรานและนพสินลุยพูนวิลล่าเถื่อน33บริษัท300ล้านกวาดล้างครั้งใหญ่เป้าสำคัญโครงการเอหัวหินบ้านเดี่ยวพูลวิลล่าสไตล์โมเดิร์นขายหลังละ 10-20 ล้านบาทผิดซัดใช้นอมินีคนไทยถือหุ้นแทนโดยได้รับคำแนะนำจากบริษัททนายความบริษัทบัญชีหัวใสจนหลงเชื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์ถูกต้องตามกฎหมายบิ๊กรานและพลตำรวจโทนพสินนำกำลังปฏิบัติการเฟส6ปราบนอมินีต่างชาติทลายทั่วหัวหินตะลึง33บริษัทต้องสงสัยถือครองที่ดินแทนต่างด้าวมูลค่าร่วม300ล้านค่ะ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยมีนางสุขสมรวยวันธนีกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเข้าร่วมด้วยนะครับ

0: ครับนายกก็บอกว่ารัฐบาลมุ่งมั่นลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณรวม 4,452 ล้านบาทกระจายไปยังกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารรวม 79,610 กองทุนทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมสภาพคล่องนำเงินไปหมุนเวียนประกอบอาชีพและดึงประชาชนเข้าสู่ระบบสินเชื่อที่ถูกต้องไม่พึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงและเงื่อนไขไม่เป็นธรรมโดยย้ำพร้อมสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมหากโครงการประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทางด้านของนางสุขสมรวยก็บอกว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า12ล้านคนได้ประโยชน์สำหรับเงื่อนไขของกองทุนที่จะขอรับเงินสนับสนุนต้องเป็นนิติบุคคลมีคณะกรรมการตามระเบียบและส่งงบการเงินต่อเนื่องอย่างน้อย2ปีตั้งแต่ปี56ถึงปัจจุบันที่สำคัญคือต้องมีมติลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกบัญชีที่1ลงไป 50% สำหรับสัญญาเริ่มในปีบัญชีปัจจุบันพร้อมปรับปรุงเอกสารแนบท้ายสัญญาและประกาศให้สมาชิกได้รับทราบหากกองทุนใดได้รับเงินไปแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลดดอกเบี้ยสำนักงานกองทุนสามารถเรียกเงินคืนเพิ่มทุนได้ทันทีทั้งนี้นะครับกองทุนที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทั้ง14สาขาเขตทั่วประเทศมีพาดหัวข่าวในมติชนนะครับนายกคิกออฟไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงินกว่า 4,000 ล้านบาทสุขสมรวยกลางเกณฑ์รับสิทธิ์ดอกลดดอกเบี้ยกู้ทันที 50% ชี้12ล้านคนได้ประโยชน์ครับ
1: ขณะที่ในมติชนนะคะก็มีภาพนะคะเป็นภาพน้ำท่วมนะคะก็มีแคปชั่นสั้นๆนะคะเร่งอพยพเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนและขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าขึ้นไปไว้ในที่ปลอดภัยหลังแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนที่อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ศูนย์เยาวพัฒน์มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์เดินหน้าโครงการเยาวชนอาสาวิทยากรคุณธรรมสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ศูนย์เยาวพัฒน์มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจัดกิจกรรมตามโครงการเยาวชนอาสาวิทยากรคุณธรรมณโรงเรียนสิริราชสามัคคีอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีโดยมีพลเอกสรุตนาควัชระผู้อำนวยการศูนย์เยาวพัฒน์เป็นวิทยากรบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนแกนนำโดยเน้นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านความรู้และคุณธรรมมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและตัดสินใจที่ถูกต้องนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งต่อองค์ความรู้จากนักเรียนรุ่นพี่และนักศึกษาวิชาทหารไปสู่รุ่นน้องผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนเพื่อมุ่งหวังสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำและเป็นกำลังใจเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปจนถึง 8:00 น.วันนี้คุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันสทนชเตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่เชียงคานจังหวัดเลยถึงโขงเจียมอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลัน 0.5 ถึง 1.5 เมตรช่วงวันที่ 11 ถึง 15 สิงหาคมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสทนชคาดการณ์ว่าช่วงวันที่ 11 ถึง 15 สิงหาคมระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำในจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอท่าอุเทนอำเภอธาตุพนมอำเภอบ้านแพงและอำเภอเมืองนครพนมรวมถึงจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอว่านใหญ่สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอย่างใกล้ชิดโดยให้ระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและการประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีระดับน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีแจ้งนายฉลองสุบุรีไม่ใส่กุญแจมือยืนยันเจ้าตัวเครียดขอใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานเตรียมทำบุญครั้งใหญ่หลังเกิดเหตุหลายคดีอุกชะกันภายในสัปดาห์เดียวนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยถึงกรณีที่โซเชียลมีการแชร์ภาพนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหายิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตในขณะที่สอบปากคำพนักงานสอบสวนได้ปล่อยให้ผู้ต้องหาสูบบุหรี่และไม่ใส่กุญแจมือซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีบอกว่าได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนว่าขณะนั้นผู้ต้องหามีอาการเครียดอย่างมากและรู้สึกวิตกกังวลจึงร้องขอสูบบุหรี่ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาที่ทุกคนสามารถร้องขอได้ส่วนเรื่องกุญแจมือยืนยันว่าใส่เกือบตลอดเวลาแต่ภาพที่ปรากฏออกไปอาจจะเป็นช่วงที่ถอดออกชั่วคราวเพราะผู้ต้องหาอยู่ในอาการเครียดส่วนประเด็นการสอบสวนด้วยความที่นายกอบจ.เสียชีวิตจึงทำให้พนักงานสอบสวนต้องใช้เวลาในการสอบปากคำนานขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งได้ขออนุมัติศาลออกหมายค้นบ้านเพื่อหาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนรวมถึงพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนที่จะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตด้วยซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนจะคุมตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังผัดแรกท้ายคำร้องคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันที่มีอัตราโทษสูงอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเตรียมที่จะทำบุญครั้งใหญ่ให้กับจังหวัดเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นคดีใหญ่ติดต่อกันภายในสัปดาห์เดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จาก

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกเช่นหนึ่งค่ะกระทรวงศึกษาธิการเตรียมชงมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าคณะรัฐมนตรีวันนี้พร้อมยกระดับเป็นวาระแห่งชาตินายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติและเร็วๆนี้จะหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาหลังจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวไม่ใช่เรื่องนักเรียนอย่างเดียวแต่ต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์สลดในโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีนั้นนายชนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และได้พูดคุยกับราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งได้มีการยกระดับให้มีการวางแผนอย่างจริงจังส่วนทางกระทรวงศึกษาธิการต้องลงไปตรวจสอบหรือไม่ว่ามีการถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนจริงหรือไม่เนื่องจากมีการถกเถียงกันในโซเชียลมีเดียนายชนันท์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ตรวจสอบแต่กระทรวงศึกษาธิการจะดูเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสานเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแฟนคลับชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพื้นที่รองรับงานชาปนกิจศพผลุนโซโล่ที่จะมีขึ้นในวันนี้ที่วัดรังสีชัชบาลหมู่ที่4ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จเพื่อนบ้านและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันจัดสถานที่ที่มีการตั้งเต็นท์วางเก้าอี้ประมาณ 2,000 ตัวเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาร่วมทรงหลุนโซโล่หรือนายบวรทัศน์เป่งสุขยูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้โดยบริเวณเมนได้มีพิธีได้มีการจัดดอกไม้ให้สวยงามเต็มบริเวณพื้นที่ส่วนที่บ้านซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพหลุนโซโล่เมื่อคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายญาติของหลุนยังคงได้รับกำลังใจจากบรรดาแฟนคลับเพื่อนบ้านและส่วนราชการทั้งภายในจังหวัดและทั่วประเทศโดยช่วงค่ำที่ผ่านมานายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนได้เดินทางมาร่วมฟังสวดอภิธรรมหลุนโซโร่และเป็นกำลังใจในคืนสุดท้ายและวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์จะเป็นประธานในพิธีประกอบชาปนกิจศพหลุนโซโร่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13

0: ำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณเอกพรผมไทยสารอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไทยสารครับสวัสดีครับ
3: ครับก็วันนี้เป็นเช้าวันอังคารนะครับ11สิงหาคมก็เป็นวันที่จะมีการประชุมครม.นะซึ่งก็คงต้องติดตามวาระการประชุมเห็นว่าจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายหลายกระทรวงนะคุณเอกพร
4: ครับ
3: ครับ
4: ครับก็ตามก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านๆมาแล้วฮะเพราะว่าก็มีการแต่งตั้งโยกย้ายมีเปิดเผยรายชื่ออะไรกันมาก่อนหน้าแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันนะที่จะมีการพูดคุยกันเรื่องนี
3: ้ครับก็ข่าวใหญ่ก็ยังมีหลายเรื่องนะฮะของบ้านเราแต่ว่าต่างประเทศที่ข่าวใหญ่ที่ถือว่ามาแรงในเช้านี้เลยก็คือเรื่องของแผ่นดินไหว
4: ครับ
3: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4 นี่ถือว่าหนักเลยนะ
4: ครับ
3: เรียกพรที่
4: ที่รอบที่แล้ว
3: ที่โคลอมเบีย
4: รอบที่แล้วที่ญี่ปุ่นผู้มาโมโตะนั้น 7.1 นะอันนี้ 7.4 ก็แรงไหว
3: ครับรายงานว่าอยู่ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองชื่อซานโฮเซเดลปาลมานะทางตะวันตกของโคลอมเบียเกิดเมื่อช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่นของเราก็น่าจะเป็นช่วงกลางคืนเวลาน่าจะตรงกันข้ามกันนะโดยเกิดลึกลงไปใต้ดิน107กิโลเมตรค่อนข้างลึกของคุมาโมโตะนั้นไม่ลึกนะคุมาโมโตะนี่หลัก10กิโลแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ทั่วประเทศและรับรู้ได้ไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านนะทั้งเวเนซุเอลาเอกวาดอร์ปานามาแล้วก็สร้างความเสียหายรุนแรงในหลายเมืองทางตะวันตกของโคลอมเบียโดยมีเมืองมานิซาเลสเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนอกจากอาคารได้รับความเสียหายหลายหลังหอคอยของอาสนวิหารเก่าแก่ที่ถือว่าเป็นอาสนวิหารที่สูงที่สุดในโคลอมเบียก็พังถล่มลงมาด้วยขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองกาลิซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ200กิโลเมตรยืนยันว่าเมืองมีอาคารพังถล่มลงมา32หลังจากแรงสั่นสะเทือนนะก็หลังจากนั้นก็มี aftershock ตามมาอีก21ครั้งนะครับแล้วก็มีรายงานว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วเบื้องต้นอย่างน้อย111คนบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า87คนอาคารบ้านเรือนเสียหายประมาณ 1,600 หลังในจำนวนนี้ในจำนวน

0: ัวนี้ไม่ต่ำกว่า61หลังพังถล่มลงมาแบบทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็ยังคงมีผู้คนอีกมากที่อยู่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่ถล่มลงมาก็ผู้นำโคลอมเบียก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศแล้วก็เร่งรับมือเหตุแผ่นดินไหวแล้วออกคำสั่งเด็ดขาดยกให้ภารกิจช่วยเหลือผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารเป็นภารกิจสำคัญที่สุดในขณะนี้แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านต่างๆก็เตรียมจัดหน่วยช่วยเหลือเข้ามากันนะอันนี้เป็นสถานการณ์รายงานข่าวที่เผยแพร่ออกมาล่าสุดนี้ครับ
1: ครับคือเหตุที่เกิดเนี่ยนะครับก็เห็นว่าจุดที่รับเสียหายหนักเนี่ยอยู่ที่จังหวัดที่ชื่อว่าริซาราวดาบอกว่าเป็นจุดที่เป็นแหล่งปลูกกาแฟที่สำคัญนะครับเป็นแหล่งปลูกกาแฟแล้วพระทราบว่าเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยปี2542เนี่ยเมืองแห่งเนี้ยเขตเนี่ยที่ปลูกกาแฟเนี่ยนะครับก็เคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่แต่ตอนนั้นเนี่ย 6.2 ฮะตอนนั้นทำให้มีประชาชนเนี่ยเสียชีวิตไปกว่า 1,000 คนนะครับซึ่งตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลามันมีตึกอะไรถล่มลงมาเนี่ยไอ้ตัวเลขแรกที่รายงานกันมาเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่มันยังไม่นิ่ง
0: ไม่สูงมาก
1: มันจะมีผู้เสียชีวิตมันจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่านั้นอีกหลายเท่านะเพราะว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยก่อนจะมาเป็นตัวเลข111เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวเลขมากกว่านี้ด้วยซ้ำน้อยกว่านี้เยอะด้วยซ้ำตอนแรกมาแค่ประมาณแบบผมเห็นตัวเลข20กว่าเองด้วยซ้ำ
0: ใช
1: ่ตัวเลข20กว่า30อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอผ่านไปแป๊บเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหนี่ขึ้นมาเป็น111แล้ว
0: ครับ
1: มันก็เลยน่าสนใจว่าตัวเลขตัวนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับคือคนก็เริ่มมองว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าโคลอมเบียเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากเวเนซุเอลาอยู่ใกล้ๆกัน
0: เวเนซุเอลาเพิ่งเกิดนะ
1: ใช่ครับผมจะพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยแหละว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันเพิ่งจะเกิดเหตุสองครั้งซ้อนเวเนซุเอลาติดกันนะฮะและเหตุที่เวเนซุเอลาเนี่ยมีคนเสียชีวิตไป 6,000 กว่าคนนะครับซึ่งคนก็เลยมองว่าเอ๊ะมันมีอะไรเคลื่อนไหวตรงเปลือกโลกนะที่อยู่บริเวณตรงนี้หรือเปล่าก็เห็นนักวิชาการเขาก็เริ่มมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแม้ว่ามันจะอยู่ใกล้กันแต่ว่าเขาใช้คำว่าบริบททางธรณีวิทยาและธรณีแปรสันฐานแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้ววิชาการเขาบอกว่าบริเวณฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้เนี่ยมักจะเกิดแผ่นดินไหวจากกรณีแผ่นธรณีภาคแผ่นหนึ่งในกรณีนี้เนี่ยคือแผ่นนาสกาในมหาสมุทรแปซิฟิกที่มุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกาใต้เป็นกระบวนการที่เรียกว่าการมุดตัวของแผ่นธรณีภาคหรือว่า subduction ตรงกันข้ามกับที่เวเนซุเอลาเมื่อ2เดือนที่แล้วเดือน2เดือนที่แล้วเขาบอกเหตุที่เวเนเนี่ยคือแผ่นธรณีภาคที่เคลื่อนตัวเข้าหากันคือแผ่นอเมริกาใต้และแผ่นแคริบเบียนที่อยู่ทางตอนเหนือคือแผ่นธรณีภาคทั้งสองเคลื่อนตัวในแนวด้านข้างเข้าหากันและไม่ได้มุดตัวแต่เหตุโคลอมเบียเนี่ยมุดตัวบอกตอนเกิดเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาเกิดขึ้นใกล้กับพื้นผิวโลกลึกไม่ถึง20กิโลขณะที่โคลอมเบียอันนี้จุดศูนย์กลางลึกลงไปกว่า100กิโลเมตรดังนั้นมันคนละเรื่องกันเลยฮะแต่เหตุที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นว่าผลเนี่ยทำให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่หนักทั้งสองชาติทั้งสองประเทศ
0: ครับแสดงว่ามันยังมีอะไรที่มันพร้อมที่จะทำให้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นได้อาจจะไม่ใช่แค่สองปัจจัยนี้อาจจะยังมีปัจจัยอื่นรอให้มันเกิดมาแล้วก็คงจะมีคำอธิบายตามมานะ
1: แล้วผมไม่รู้ผมคิดมากไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าแบบในช่วงปีเนี้ยสองปีเนี้ยรู้สึกมันเกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ขี่ขึ้นไม่รู้คิดไปเองแล้วนะไม่รู้คุณผู้ชมรู้สึก
0: ก็สภาพมันเกิดโลกมันมีความวิปริตแปรปรวนมากคือเอาเป็นว่าไอ้ภูเขาน้ำแข็งขั้วโลกที่มันเคยแบบรวมตัวกันเนี่ยแล้วมันละลายมาแล้วเป็นน้ำปริมาณน้ำก็

กระจายไปตามมหาสมุทรทั่วโลกนะมันผมว่ามันก็ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักที่กดลงไปในพื้นผิวมหาสมุทรทั้งหลายนี่แน่นอนแล้วมันอาจจะเป็นที่มาเพราะว่าโอ้โหไอ้เดิมมันก็เป็นแผ่นดินอยู่ทางภาคเหนือนั่นแหละทางขั้วโลกอ่ะถึงมันจะเป็นน้ำภูเขาน้ำแข็งไงมันก็คือแผ่นดินที่มันรวมกันอยู่กับจุกข้างบนใช่ไหมอันนี้พอมันละลา

0: มันเคยอยู่ที่ข้างบนเอาลงมากระจายเนี่ยแล้วไอ้พื้นผมเชื่อว่ามันคงมีกระบวนการอะไรของมันที่มีเกิดจากไอ้ความที่โลกมันอยู่ในภาวะโลกร้อนนะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ร้อนเรื่องต้องเรียกว่าโลกเดือดเนี่ย
1: โลกเดือด
0: มันก็ทำให้ทั้งอุณหภูมิฟ้าฝนแล้วก็เนี่ยคงจะลามไปถึงเรื่องของเหตุภัยพิบัติอื่นๆด้วยนะแผ่นดินไหวมรสุมพายุอะไรต่างๆอีกมากมายที่จะตามมามันก็วิปริตแปรปรวนแล้วมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยคงจะเจอหนักไอ้เราอายุมากก็คงจะเจอสักช่วงหนึ่งตามอายุขัยของเรานะที่มันคงจะเห็นถึงความวิปริตความผิดธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าธรรมชาติมันเกิดสภาพที่มันสร้างภัยพิบัติขึ้นมานะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เรียกว่าด่วนเข้ามาในเช้าวันนี้นะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ก็ขออนุญาตรายงานด้วยก็แล้วกันนะครับเรื่องของน้ำมันเนี่ยเมื่อวานเนี้ยก็ถือว่าเป็นการซื้อขายวันแรกของสัปดาห์นะฮะคราวนี้ปรากฏว่าตลาดน้ำมันของโลกเนี่ยทั้งที่ตลาดนิวยอร์กแล้วก็ตลาดลอนดอนนะฮะก็นักลงทุนเนี่ยเขาเห็นว่าอิหร่านและสหรัฐเนี่ยในขณะเนี้ยก็ต่างฝ่ายต่างก็เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามนะฮะต่างฝ่ายต่างเรียกร้องข้อนี้กันหนักนะซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวก็ทำให้ลดโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงในการกลับมาเปิดช่องแคบของฮอร์มุซอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้ราคาน้ำมันเริ่มต้นสัปดาห์นี้เนี่ยเมื่อคืนนี้ขึ้นมาของสหรัฐนี่ขึ้นมา3.95ของฝั่งลอนดอนเบรนท์เนี่ยนะขึ้นมา4.17เบรนท์นี่ไป 87.72 แล้วก็เช้านี้ก็ยังขยับขึ้นอีกนิดหน่อยนะยังขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกับทางฝั่ง WTI ด้วยก็รายงานทราบสั้นๆนะครับว่าหลังจากที่ลงมามันก็กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ครับคือสาเหตุเนี่ยมันมาจากว่าจากที่เขาพูดคุยหารือกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือท่าทีของสหรัฐเนี่ยดูเหมือนอ่อนลงอย่างข่าววันอาทิตย์ต่อเนื่องมาจนถึงวันจันทร์เมื่อวานบ้านเราเนี่ยนะครับ ข่าวมันมาจากตรงที่ว่าคือทรัมป์เนี่ยก็ได้บอกเลยว่าโอเคการพูดคุยเนี่ยมันยังไม่คืบหน้าแต่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าเวลาทรัมป์ก็ออกมาพูดเรื่องการเจรจากับอิหร่านเนี่ยมันจะจบด้วยการขู่เสมอมันจะเป็นลักษณะที่ว่ากำลังคุยอยู่แต่บอกอิหร่านเลยนะถ้ายังไม่ยอมตกลงเนี่ยเดี๋ยวจะถล่มนะหรือพูดอย่างเงี้ยมาสักพักใหญ่แล้วแต่เมื่อวานเนี้ยพูดอีกแบบเมื่อวานเนี้ยพูดในลักษณะที่ว่าการตกลงมันก็ยังไม่คืบหน้าตอนนี้เราคุยแบบโลคีอ่ะคุยแบบโลคีก็คือมันก็แปลคำว่าโลคีมันแปลได้หลายแบบนะทั้งแปลว่าแอบคุยก็ได้หรือว่าจะแปลว่าไม่ได้ให้ความสำคัญนะเหมือนทรัมป์เขาพูดแนวเนี้ยไม่ได้ให้ความสำคัญสักเท่าไหร่นะแล้วก็คุยแบบครึ่งๆกลางๆอ่ะก็คุยไปเหมือนอารมณ์ต้องการจะส่งสัญญาณว่าก็ไม่ได้ซีเรียสกับประเด็นที่คุยกับอิหร่านแต่คราวเนี้ยเขาตบท้ายเมื่อวันก่อนว่าจะใช้มาตรการเศรษฐกิจตรงเนี้ยหลายๆคนตีความว่ามันเหมือนกับเป็นการท่าทีที่มันอ่อนลงของสหรัฐพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็มีรายงานว่าเหมือนอิหร่านก็เลยได้ใจฮะก็เลยมีข้อเรียกร้องที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งไอ้ข้อเรียกร้องที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก่อนหน้านี้มันเคยเงียบไปแล้วไอ้เงื่อนไขเรื่องให้สหรัฐชดใช้เงินค่าปฏิกรรมสงคราม
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เคยพูดแล้วแหละแล้วก็เงียบไปแล้วแต่รอบเนี้ยเหมือนอารมณ์พอเห็นว่าสหรัฐเนี่ยเริ่มมีท่าทีอ่อนก็รุกใส่แล้วรุกใส่โดยการมีข้อเรียกร้องเพิ่ม
0: ครับ
1: แต่คราวเนี้ยมันผิดคาดมันกลายเป็นว่าพออิหร่านเรียกไปทรัมป์บอกโอเคงั้นจะเรียกบ้างถ้าเธอเรียกงั้นฉันก็ขอบ้างแล้วกันค่าชดใช้ในสงครามแล้วก็การประท้วงที่เคยเกิดขึ้นในอิหร่านเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วต่อเนื่องต้นปีเนี้ยก่อนจะเกิดสงครามฮะอิหร่านเขามีประท้วงใหญ่อยู
0: ่
1: ทำเขาก็เลยเอามั่งกลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างเรียกร้องมาในเงื่อนไขตรงนี้จาก
0: แต่ว่าถ้าจะได้มาตรการในเศษ

0: รษฐกิจก็สหรัฐก็ใช้มาเยอะแล้วล่ะทุกยุคทุกสมัยนะความบาทอายัดทรัพย์สินในต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐของอิหร่านอะไรเงี้ยนะไอ้เงินที่ค้าขายน้ำมันน้ำมันก็ยึดอายัดเอาไว้อายัดบัญชงบัญชีเอาไว้เนี่ยได้ทำมาตลอดอยู่ละถ้าจะใช้มาตรการอย่างนั้นก็โอเคอิหร่านเขาก็คงจะตกใจแย่เจอแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วนะ
1: คือมันเหมือนนักโทษที่โดนขังโดนเคี่ยนตลอดมันคงชินแล้ว
0: ครับฮะไปมามันเลยไอ้ที่เขาลือกันว่าสหรัฐอาวุธที่ใช้ไปมันก็ล่อยหล่อไปเรื่อยด้วยนะ
1: ใช
0: ่แล้วแต่ละอันก็ไม่ใช่ถูกอาวุธสหรัฐ ที่ใช้หนักในขณะที่ของอิหร่านรู้สึกจะมีการปรับไอ้เรื่องของการทำสงครามสมัยใหม่ได้คล่องตัวกว่านะฮะใช้อาวุธที่มีราคาแล้วก็ต้นทุนที่ถูกกว่าเยอะแต่ว่ามันก็มีผลทางทำลายล้างได้มีนัยยะสำคัญไม่ได้ประมาณถึงเท่าเทียมนะกับอาวุธแพงๆของสหรัฐแต่ว่ามันก็สามารถใช้ตอบโต้แล้วก็ยันศึกได้อันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเอาละครับคราวนี้ก็กลับมาบ้านเราเรื่องใหญ่ก็เช้านี้ก็ยังอยู่ที่เรื่องของเหตุที่คุณฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีนะนักการเมืองคนดังของนนทบุรีก็ไปก่อเหตุอุกอาจนะบุกยิงนายกอบจ.ของจังหวัดนนทบุรีซึ่งก็เป็นนักการเมืองบ้านใหญ่ชื่อดังอยู่เหมือนกันพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเนี่ยซึ่งเป็นติดต่อกันมา5สมัย5สมัยนี่น่าจะ20ประมาณไม่น้อยกว่า20กว่าปีอ่ะ
1: ครับก็ตามรายงานก็เห็นว่าเป็นมาตั้งแต่ปี250030อะไรหรือ2530เมื่อ30 40เท่าๆนั้นนะ
0: เดี๋ยว
1: ผมขอเปิดตัวเลขที่ชัดเจนอีกทีนะ
0: 5สมัย4 5ถ้าเป็นผมก็ไม่แน่ใจเพราะมันมีบางสมัยที่แบบว่าก็ยังไม่ให้มีการเลือกตั้งก็เลยเป็นต่อมายาวด้วยนะ
1: ครับ
0: บางช่วงบางเวลาที่อย่างตอนรัฐประหารลุงตู่เนี่ยเขาก็แช่เย็นเลยไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนายกบางคนนี่ก็เป็นต่อยาวไปเลย
1: ครับแต่ท่านแม้แต่ปี47
0: ตั้งแต่
1: นายกอบจตั้งแต่ปี47ใช่ครับ47
0: เรื่อยมานะ47ก็ตอนนี้ก็22ปีดิ
1: ใช่ครับถ้านับถึงปัจจุบัน
0: ก็22ปีสมัยล่าสุดนี่ก็เพิ่งจะรับตำแหน่งน่าจะประมาณสักปีที่แล้วหรือแบบอะไรประมาณเนี้ยประมาณเป็นน่าจะเป็นได้สักปีเศษอ่ะนะ
1: ครับ
0: ที่ก็ตั้งกลุ่มการเมืองใช้ชื่อกลุ่มพึ่งหลวงนะคราวนี้เรื่องของคุณฉลองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ก่อเหตุอุกอาจก็เป็นเรื่องใหญ่นะหลังจากนั้นมานี่ก็โอ้โหหลังจากเรื่องการถูกควบคุมตัวเรื่องการนำไปสอบปากคำแล้วก็มีการแถลงข่าวไม่ใส่กุญแจมือปล่อยให้สูบบุหรี่ได้นี่ก็กลายเป็นเรื่องแบบวุ่นวายไปหมดนั้นซึ่งโดยภาพรวมๆเนี่ยผมก็บอกได้ว่ามันก็เป็นเรื่องแสดงความเละเทะแบบอย่างหนักหน่วงมากอะ
1: แต่ไทยแลนด์ผมพูดตามตรง
0: ของเจ้าหน้าที่รัฐการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็คือแปลของบ้านเมืองการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเละเทะกันไปหมด
1: คือมันเริ่มจากตรงนี้เลยฮะหลายๆคนบอกเริ่มตั้งแต่ตอนบุกจับเลยคือตอนบุกจับเนี่ยเราจะเห็นคุณฉลองเนี่ยคุยโทรศัพท์อยู่ซึ่งเชื่อว่าคุยกับคุณบองอัญชลีเพราะเวลามันสอดคล้องกันนะซึ่งเราจะเห็นว่าตอนตำรวจบุกจับยังยกมือไหว้นะยกมือไหว้ขออนุญาตนะจนคุณฉลองก็บอกว่าโอเคทำตามหน้าที่เลยซึ่งคือผมเข้าใจนะว่าโอเคเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอดีตส.ส.ในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เขาเพิ่งยิงคนตายมาแล้วคนนั้นคือนายกอบจ.คือภาพที่ผมว่ามันควรจะเกิดขึ้นคือมันไม่ต้องพูด

0: ั้นทำเพลงอะไรมากจริงๆต้องเอามือไพ่หลังกดลงพื้นใส่กุญแจมือฮะคือเพราะมันเพิ่งก่อเหตุสดๆร้อนๆปืนก็ยังอยู่กับตัวเขาและอย่างที่สองเนี่ยก็อย่างที่เห็นก็คือเรื่องสูบบุหรี่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ก่อนหน้าจริงๆคือปล่อยให้คุณฉลองมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวได้ยังไงคือแปลว่าตำรวจเนี่ยจะบอกว่าอ๋อเขาขออยากจะพูดเพื่อขอโทษอยากจะพูดเพื่อขอโทษครอบครัวอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแต่มันก็คือตั้งโต๊ะแถลงข่าวแหละบางคนก็เริ่มพูดกันถึงเรื่องที่ว่าเอ้าคุณแถลงคุณก็ได้เปรียบอยู่แล้วคนตายยิงเขาตายไปแล้วมันก็เขาก็พูดอะไรไม่ได้ก็คือเหมือนต้องการจะฟอกขาวให้ตัวเอง
1: นี้ก็เท่ากับว่า
0: อะไรก็ว่ากันไป
1: ผู้ตายก็เป็นหนี้
0: คุณฉลองได้ยังไง
1: ผู้ตายเป็นหนี้คุณฉลอง11ล้านไปแล้ว
0: กับ
1: ใช่ไหม
0: แต่ที่นี่คุณบอลชลีเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมากกว่านั้นด้วยซ้ำแม้กระทั่งตัวคุณฉลองเองบอกผมให้ยืมหลายก้อนบางก้อน5ล้านบ้างบางก้อน6ล้านอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแต่ผมเหมือนไม่ได้คิดมากแต่มันมีก้อนเนี่ย11ล้านอันนี้ที่เจ้าตัวอ้างนะมันต้องการจะบอกว่าจริงๆเป็นหนี้มากกว่านั้นด้วยซ้ำคืออันนี้มันก็เลยนำมาซึ่งข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าสองมาตรฐานเนี่ยถ้าเป็นนักโทษคนอื่นคุณให้เขาแถลงข่าวอย่างนี้ไห
1: ม
0: จะยิ่งตบท้ายด้วยภาพอันลือลั่นเนี่ยดูดบุหรี่กลางโรงพักในห้องแอร์ตำรวจนั่งอยู่ข้างๆถ้าเป็นผู้ต้องขังคนอื่นผู้ต้องหาคนอื่นทำได้ไหมเชื่อเหอะจุบุรีปูโดนตบปากทันทีผมพูดได้เลย
1: ไม่ใช่เป็นเรื่องว่าได้ดุลพินิจอนุญาตได้หรือไม่ได้นะมันเป็นข้อกฎหมายนะ
0: ใช่ครับ
1: มีความผิดตามกฎหมายนะเนี่ยก็มีรายงานข่าวว่าล่าสุดเนี่ยเพจ Facebook กรมควบคุมโรคเผยแพร่ข้อความยาหาธรรมสูบบุหรี่ในโรงพักผิดกฎหมายปรับจริงเนี่ย 5,000 บาทคือโทษมันโทษปรับอ่ะแต่มันผิดกฎหมายตำรวจต้องรู้ว่ามันผิดกฎหมายตำรวจไม่รู้ได้ยังไงเราไปบอกว่าก็เห็นเขาเครียดก็อยากจะให้เขาเป็นผู้ต้องหาก็ให้เขาคลายเครียดเขาจะได้ลำบากเขาจะได้พูดให้ปากคำเยอะ
0: ๆ
1: มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องว่ามันไม่ใช่เรื่องใช้ดุลพินิจอันนี้มันเรื่องผิดกฎหมายเลยแล้วคุณเป็นตำรวจแล้วคุณไม่รู้ได้ยังไงมันผิดกฎหมายนี่ประหลาดผมยังรู้เลยว่าไม่ได้ผิดกฎหมาย
0: คือผมเข้าใจนะว่าโอเคบางทีก็ให้เขาดูดบุหรี่บ้างอันนี้ผมเข้าใจนะมีผู้ต้องขังให้เขาดูดบุหรี่ในช่วงที่กำลังสอบสวนแต่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่จุดในห้องแอร์ห้องแบบนี
1: ้หน้ากล้อง
0: โอเคเขาขอสูบบุหรี่ป่ะโอเคงั้นรอแป๊บนึงไปหลังตึกหรือไปตรงส่วนระเบียงหรืออะไรที่นึกออกใช่ไหมที่มันไม่น่าเกลียดขนาดนี
1: ้รับหูรับตาก็โอเคอ่ะมันก็ไม่เป็นข่าว
0: ใช
1: ่ไอ้อย่างงั้นมันก็ไม่ได้เย้ยกฎหมายนี่มันเย้ยกฎหมายฮะตามพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ2560เนี่ยและประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้สถานที่สาธารณะสถานที่ทำงานและสถานที่ราชการซึ่งรวมถึงสถานีตำรวจเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในห้องประชุมห้องสืบสวนหรือบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารอันนี้ถ้าปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเนี่ยไม่ได้สำหรับผู้ฝ่าฝืนหากฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 สำหรับผู้ดำเนินการเจ้าของผู้ดูแลสถานที่หากปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ห้ามปรามหรือยินยอมให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่รับผิดชอบของตนก็มีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาทตำรวจโดนปรับด้วย
0: อันนี้จะปรับกันเองไหมฮะเขาจะปรับกันเองไหม
1: เพราะมันเป็นแค่อย่างนี้แหละเป็นแค่อย่างนี้แล้วก็มาอธิบายนู่นนี่อะไรไปเป็นข้อยกเว้นไปหมดกฎหมายมีข้อยกเว้นได้ยังไงใช่ไหมเวลาคุณไปบังคับใช้กฎหมายคุณจะไปอ้างบอกว่าประชาชนก็เถียงคุณอะไรเงี้ยคุณยอมไหมล่ะ
0: มัน
1: ผมได้บอกมันเละเทะไปหมดจริงๆฟังดูติดตามเรื่องราวมาแล้วแต่ละเรื่องแต่ละช็อตเนี่ยนะนี่ยังมีช็อตชนบ้านอีกนะ
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: 8นาฬิกา37นาทีครับคุณเอกพรครับ
5: ครับ
4: คุยกันต่อนะฮะ คือนอกจากเรื่องคุณฉลองแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็มีเหตุที่นนทบุรีเหมือนกันเด็กอายุ14ก็เอาปืนจากปู่แล้วก็มาก่อเหตุที่น่าเศร้าสลดนะทำให้มีผู้เสียชีวิตไป8คนรวมตัวเองด้วยก็เป็น9แล้วก็มีบาดเจ็บอีกจำนวนมากอันนั้นก็มาจากปืนเลยนะ
5: ครับ
4: นายกก็มาช้ำอีกทีรู้จะต้องกวดขันเรื่องการพกอาวุธปืนอะไรต่างๆแต่ว่าผมก็นั่งติดตามดูข่าวแล้วผมก็รู้สึกแบบในบ้านของปู่เด็กเอาลูกปืนเนี่ยมา2กล่องกล่องละ50นัดรวม100นัดตำรวจบอกว่าคงจะตอนเทใส่กระเป๋าแล้วมันล่วงหล่นพื้นเท่ากับใส่เอามา98นัดคำถามผมคือปู่เนี่ยเกษียณจากทำงานธนาคารแล้วซื้อกระสุนอะไรมาเยอะขนาดนั้น
5: คืออย่างนี้ฮะเท่าที่ผมทราบข้อมูลเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านมีใบครอบครองใบอะไรถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยจริงๆท่านจะซื้อกี่นัดก็ได้ฮะ
4: เข้าใจผมเข้าใจคือซื้อแล้วเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยผมไม่ว่าหรอกแต่ว่าผมนั่งนึกว่ามันมีแรงจูงใจอะไรต้องซื้อกระสุนมันเป็นคือกล่องกล่องอย่างนั้นนะ
5: คืออย่างนี้ฮะมันจะมีพวกกระสุนซ้อมมันจะมีกระสุนที่ไว้รู้สึกว่าไอ้กระสุนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยมันคือกระสุนซ้อมคืออำนาจการทำลายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากเท่ากระสุนจริงแต่ก็ยิงคนตายได้อยู่ดีฮะก็ยิงคนตายได้อยู่ดีผมเชื่อว่าไอ้กระสุนที่มีเนี่ยเชื่อว่าก็คงเป็นกระสุนซ้อมที่เก็บเอาไว
4: ้
5: คือเพราะผมเนี่ยก็มีคนรู้จักที่เขาก็มีปืนนะเขาก็เคยเล่าให้ฟังไอ้อย่างจำนวนเนี่ยคนก็ถามว่าอย่างตามรายงานนะบ้านปู่เนี่ยมีอยู่3กล่องเด็กหยิบมา2กล่องหล่นไป2นัดเหลือ98นัด
4: เพราะมียังมี150นัดนะที่เป็นกระสุนซ้อม
5: คืออย่างเขาก็ถามกันว่าไอ้จำนวนเนี้ย3กล่อง150นัดเป็นจำนวนครอบครองที่มันมากเกินไปไหมผมก็เคยได้ยินเขาบอกมันแล้วแต่คนนะบางคนเขาก็ซื้อเก็บไว้เยอะหน่อยมันอาจจะไม่ได้เพื่อว่าจะไปก่อเหตุอะไรนะแต่ก็เดี๋ยวตอนซ้อมก็หยิบไปให้หยิบไปเลย
4: เ
5: หมือนซื้อตุนนะฮะซื้อทีนึงสัก200นัด300นัดเอาไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวหมดค่อยซื้ออะไรอย่างงี้ทีเดียวเพราะกระสุนมันไม่ใช่แบบกระดาษทิชชู่อะที่หมดแล้วเดินไปเซเว่นเราซื้อได้คือโอเคถ้ามีปุ๊บก็ซื้อตุนไว้ก่อนบางทีได้แหล่งราคาถูกก็ซื้อเก็บไว้อะไรเงี้ยฮะหลายคนก็ให้เหตุผลกันมาอย่างนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจ

0: ไอ้นะว่าในทางปฏิบัติแบบอย่างนี้มันถูกกฎหมายไหมนะว่าจริงๆแล้วมันควรจะซ
1: มั
0: ื้
1: น
0: อ
1: ซ
0: ไ
1: ื
0: ด
1: ้อ
0: ้
1: ได้เท่า
0: ห
1: ไ
0: ้
1: หร
0: า
1: ่
0: ม
1: อ
0: เก
1: ะไ
0: ิ
1: ร
0: น
1: ก
0: ก
1: ั
0: ี่
1: น
0: นัดกี่นัดใช่เราไม่ได้มีปืนเราก็ไม่ทราบตรงนี้จ
1: แล
0: ริ
1: ้
0: ง
1: วในบ้านก็มีเด็กมีผู้อยู่อาศัยคนอื่นไม่ได้ว่าอยู่เพียงลำพังด้วยใช่ไหมแล้วถ้าซื้อมาซ้อมอย่างนี้ก็แสดงว่าต้องไปซ้อมที่ไหนอะไรยังไงก็ต้องไปขยายผลดูแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยก็เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นปกติวิสัยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่ามันก็เป็นเรื่องน่ากลัวนะเพราะถ้าเป็นปกติวิสัยก็คือว่าคนที่ครอบครองปืนเนี่ยก็พร้อมที่จะมีกระสุนอะไรแล้วถ้าดูแลไม่ดีโอกาสมันก็อาจจะมีใครหยิบฉวยไปคนในครอบครัวอะไรเงี้ยนะอันนี้มันคือสิ่งที่ดูจากข่าวแล้วผมดูนะโอ้โหนี่มันมีความเสี่ยงสูงนะอาจจะเป็นวัดปฏิบัติปกติแล้วอธิบายได้แต่ว่ามันมีความเสี่ยงมันคือความเสี่ยงนะอันที่สองเรื่องกุฉลองเนี่ยเรื่องอื่นๆอะไรเนี่ยเขาไปค้นบ้านนะผมก็ตกใจคุณฉลองครอบครองปืนเนี่ยกล้าก
0: ระ
1: บอก
0: ที่มีชื่อในทะเบียนที่ถูกต้องนะ
1: เพียงว่าขายเห็นว่าเจ้าตัวบอกขายไปแล้ว8เพราะว่าเขาไปค้นที่บ้านเนี่ยเจอแต่กล่องกับกระสุนเจ้าตัวก็บอกว่าเคยมี9กระบอกขายไปแล้ว8เหลือเพียง1กระบอกที่ใช้ไปก่อเหตุผมก็แบบโอ้โหคนมีปืน9กระบอกนี่มันก็ต้องไม่ธรรมดานะคุณเดชอด
0: ก็แต่สำหรับผมนะนักการเมืองตำรวจอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยแปลกใจไออย่างผมจำได้เคสขอพูดถึงท่านนิดนึงเพราะมันมีการพูดถึงในข่าวอะบิ๊กโจ๊กอะมีเป็น10เป็น100กระบอกเลยนะบิ๊กโจ๊กเนี่ยเพราะผมเห็นตามข่าวที่มีชี้แจงทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยจากกรณีที่โอเคท่านถูกพาดพิงเรื่องฟอกเงินเรื่องอะไรเนี่ยมันก็เลยมีตามข่าวมันบิ๊กโจ๊กนี่ครอบครองปืนหลายสิบกระบอกเลย
1: คือผมก็คิดว่ามันก็คงจะมีคนที่ครอบครองอะไรเยอะอย่างเงี้ยนะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมกำลังบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะดูแลไอ้เรื่องของอาวุธปืนเนี่ยนะที่มันมีการนำไปก่อเหตุเลยมากเนี่ยนะผมว่าสิ่งเหล่านี้ต้องให้ความสนใจคนเดียวมันครอบครองไปได้ยังไงมันอนุญาตให้ครอบครองได้มากขนาดนั้นได้ยังไงเอาละเขาอาจจะเป็นนักการเมืองก็อาจจะมีอะไรต่างๆซึ่งผมก็เข้าใจว่าในระบบเนี่ยเขาก็ให้เกียรติกันขอมาก็ต้องให้กันรัฐมนตรีก็ต้องเซ็นให้บอกให้เจ้าหน้าที่จัดการให้เข้าไปผมจะมีสัก10กระบอก100กระบอกถ้ามีตังค์ซื้อก็คงอนุญาตกันแต่ว่ามันนึกถึงภาพอันนี้มันคือความหย่อนยานมันไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยคนเดียวมันต้องไปครอบครองมันเยอะขนาดนั้นคือถ้ายังคิดว่าเอ้ยมันปกติทำได้ไอ้อย่างเงี้ยผมก็คิดว่าคุณก็ไม่ต้องไปหวังว่าเดี๋ยวจะต้องไปควบคุมกำกับใบอนุญาตพกปืนนะเพราะเรื่องเนี้ยผมบอกให้เลยนะคุณฉลองเนี่ยแกบอกแกพกปืนประจำอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอาชัดๆแล้วสองท่านผู้ตายทั้งคู่นะในรถท่านเนี่ยเสียบปืน2กระบอกข้างคนขับ1กระบอกอีกข้างหนึ่งก็คือท่านนายกอบจ.อันนี้ผมไม่ได้ใส่ร้ายเลยท่านนะตำรวจเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุแล้วรายงานข่าวก็ออกมาเป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่ได้มีการนำมายิงต่อสู้นะเห็นบอกว่ายังเสียบอยู
0: ่
1: เดี๋ยวเสียบอยู่ที่มันมีไอ้ช่องที่มันใส่ของอยู่ข้างนั่งผู้นั่งข้างคนขับแล้วก็ด้านคนขับก็มีปืนครบอยู่2กระบอกเป็นลูกโม่กระบอกหนึ่งแล้วก็เป็นแมกกาซีนกระบอกหนึ่ง
0: ครับ
1: คือเนี่ยเราก็อยู่อย่างนี้นะครับก็ถ้าสมมุติว่าคุณฉลองก็งัดปืนมาแล้วก็ต้องอีกฝั่งหนึ่งถ้าเขายิงตอบโต้คงจะสนุกอ่ะ
0: ครับแล้วประเด็นเนี่ยคือมันก็มีการนำเสนอตัวเลขนะว่าเออเมืองไทยเนี่ยมีปืนอยู่เท่าไหร่นะ10-13ล้านกระบอกใช่ไหม
1: เทียบที่สุดสถิติโดยเทียบกับจำนวนประชากรและสูงที่สุดในเอเชีย
0: ในเอเชียเลยนะ
1: ในเอเชีย
0: ผมทราบว่าในอาเซียน
1: ไม่ใช่อาเซียนเลยเอเชียเลย
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้ฮะที่ผมต้องการจะพูดเน
1: ี่
0: ยคือที่ผมต้องการจะพูดเนี่ยก็คือไอ้ตัวเลขที่บอกว่า10กับ10ล้านกระบอก13ล้านกระบอกเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ทำสำรวจเมื่อปี2017นะ9ปีที่แล้วและไอ้10ล้านกระบอกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะอยู่ที่แบบขึ้นทะเบียนประมาณ5ล้านกว่ากับแบบปืนเถื่อนเนี่ยเชื่อว่า4ล้านกว่าโดยประมาณซึ่งปืนเนี่ยผมบอกเลยว่านับวันเนี่ยมันมีแต่มากขึ้น โอเคมันมีทำลาย

0: ทิ้งอะไรคงมีบ้างแต่ผมเชื่อว่าน้อยและปืนเนี่ยมันเป็นมรดกส่งต่อบางคนโอเคพ่อมีพ่อตายอ่ะปืนส่งต่อให้ลูกมันมีเยอะมากจริงๆฮะดังนั้นไอ้ตัวเลขที่บอกว่า10 ล้านกระบอกที่บอกว่าเรามีมากที่สุดในอาเซียนในเอเชียอะไรเนี่ยซึ่งผมมองว่ามันณตอนนี้มันผ่านมาเกือบ10 ปีแล้วฮะมันน่าจะมาก
1: มันน่าจะมากกว่านั้นอีก
0: ขออภัยนะไม่รู้เผลอๆแตะ20 ล้านกระบอกแล้วหรือยังอันนี้ประเมินเองนะประเมินเองดังนั้นเนี่ยมันคือผมเข้าใจนายกนะเพราะผมเห็นข่าวที่บอกว่าตั้งแต่คุณอนุทินมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยพยายามที่จะจัดการเรื่องเกี่ยวกับการพกปืนการครอบครองปืนอะไรเนี่ยซึ่งผมก็เห็นด้วยแหละแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะไม่พอแล้วมันอาจจะต้องไปดูเรื่องจำนวนที่มันมีอยู่ในระบบด้วยว่าทำยังไงมันถึงจะเอามันออกไปด้วยไม่เติมให้มันมากขึ้นอันนี้ก็ถูกแล้วแหละแต่ไม่เติมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะหมดไปฮะก็ต้องเอาออกจากระบบไปด้วยบางคนถึงขั้นบอกว่ามันต้องออกกฎหมายจำกัดเลยหรือเปล่าว่าคนหนึ่งสมมตินะครอบครองได้2ก็บอกสมมตินะมันอาจจะต้องถึงขั้นออกกฎขนาดนั้นไหมเพราะว่าแล้วคุณจะเอาปืนไปทำอะไร10 กระบอกโอเคยกเว้นแต่เรื่องสะสมเนี่ยอันนี้ก็ผมว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีอะไรที่มันจะต้องเฉพาะเจาะจงเป็นข้อบังคับอีกรอบนะ
1: แต่ผมว่าอาจต้องแยกออกไป
0: ไอ้กลุ่มสะสมคลาสสิกหรืออะไรอย่างเนี้ยผมว่าอันนี้มันน้อยประเทศเราทั้งประเทศเนี่ยจะมีถึง10-20 คนอะไรหรือเปล่านะที่เป็นถึงแบบนักสะสมแบบปืนคลาสสิกปืนโบราณอะไรเงี้ยสมมุตินะจะไอ้ปืนปัจจุบันเนี่ยห้ามมีฮะอันตรายมากครับ
1: แล้วมันมีทั้งที่ขออนุญาตถูกต้องนะเท่าที่ถ้าประมวลนะแล้วก็ที่เถื่อนเลยตัวเลขก็เขาบอกเถื่อนมันก็คงจะไม่น้อยแล้วก็มีที่ประเภทที่ปลอมแปลงใบอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่เป็นคนปลอมแปลงไอ้อย่างปลัดอะไรที่ปิดชีพตัวเองอะนั่นนะทำใบปลอมแปลงต้องเท่าไหร่400 กว่าใบอะใบป.3เรื่องอะไรที่ผมอ่านจากข่าวนะคนเดียวปลอมแปลง400 กว่าใบเป็นประหลัดแต่ไม่ใช่ประหลัดจังหวัดประหลัดแค่ประหลัดอำเภอนี่แหละนะเพราะแสดงว่ามันก็จะมีจำนวนหนึ่งที่ไม่ใช่อนุญาตตามกระบวนการมันมีการปลอมแปลงกันซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าในท้ายที่สุดเลยมันถูกไม่ถูกยังไงหมายถึงว่าปลอมไปแล้วก็ในที่สุดก็มีคนเซ็นให้ถูกต้องแต่เมคขึ้นมาไม่ได้ว่าไปสอบประวัติทำอะไรอย่างแท้จริงตามกระบวนการอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะใครก็เข้าถึงได้เพราะจริงๆตามกระบวนการเนี่ยเขาสึกเขาจะมีการสอบมีการดูเลยนะถ้าตามกฎหมายกำหนดเนี่ยคุณจะมีอาวุธปืนอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมาดูอาชีพการงานดูอะไรต่างๆเนี่ยที่ให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบเพราะว่าอันนี้ที่ผมทราบเนี่ยเพราะว่าผมก็มีคนในครอบครัวที่เขามีอะไรเงี้ยนะเขาโอ้เขากว่าจะได้ใบอะไรต่างๆเนี่ยเขาเป็นข้าราชการเขาต้องไปทำคุณประโยชน์อะไรสักอย่างมั้งแล้วเขาจะบอกโอเคถ้างั้นเนี่ยถ้าคุณมีตังค์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกใบอนุญาตให้เพราะว่ามาช่วยทำคุณประโยชน์เรื่องนี้ให้กับทางราชการ
0: อะไร
1: สักอย่างเขาจะมีวาระนี้อยู่ซึ่งมันก็แสดงว่ามันก็ยังต้องมีเงื่อนไขอะไรอยู่ใช่ไหมนะวันนี้ถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าเรื่องอาวุธปืนเนี่ยในขณะนี้ในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยคุณจะไปเอาแค่เฉพาะสั่งการให้กวดขันเรื่องการพกพาเนี่ยนะมันยังไงมันก็ทำได้แบบบัวหายล้อมคอกก็คือมันมีเหตุแล้วทำไมนายกไม่สั่งการอะไรเลยเจ้าหน้าที่ไม่ทำอะไรเลยก็เหมือนกับปล่อยปละละเลยนะก็ไปสั่งกวดขันแต่ในทางปฏิบัติเราก็รู้ว่าพอมันผ่านพ้นไปกระแสข่าวมันเริ่มจางหายไปมันก็เหมือนเดิมอ่ะ
0: คือผมเนี่ยรู้สึกว่าการจัดการเรื่องปืนบ้านเราเนี่ยมันคล้ายๆเรื่องอะไรรู้ไหมคล้ายๆเรื่องกัญชาก็คืออย่างกัญชาเนี่ยก็มันปล่อยให้มีแบบถูกกฎหมาย
1: เพื่อการแพทย์เราก็บอกเพื่อการแพทย์เพื่อสุขภาพ
0: แต่สิ่งที่เราต้องการจะบอกเนี่ยต้องการจะควบคุมเนี่ยเราบอกว่าแต่คุณห้ามเอากัญชา

0: าเนี่ยไปใช้ผิดกฎหมายเนี่ยค
1: ือ
0: มาอีกขยักหนึ่งแต่ปล่อยให้เขามีก่อนปล่อยให้เขามีกัญชาได้แต่อย่าเอากัญชาเนี่ยไปใช้ผิดกฎหมายนะทั้งที่เราก็เริ่มมองเห็นว่าโอ้การมีกัญชาเนี่ยปลายทางแล้วเนี่ยเกินครึ่งอ่ะมันก็ไปดูดเล่นอ่ะไม่ได้การแพทย์หรอกปืนก็เหมือนกันปืนก็เหมือนกันคือโอเคผมเชื่อว่ามันก็มีคนที่จําเป็นหรืออะไรนะคือแต่พอเราไม่ได้ไปควบคุมมันมากไอ้อย่างกรณีเมื่อกี้คุณไพศาลพูดคนรู้จักที่บอกต้องไปทําคุณประโยชน์อะไรเนี่ยแต่ในแง่ความเป็นจริงฮะบางคนถึงขั้นบอกเลยก็ยัดตังค์อ่ะยัดตังค์ก็ได
1: ้ก็รู้ก็เคย
0: มีใต้ก็มีใต้โต๊ะซะหน่อยก็ได้ก็แปลว่าไอ้ต้นทางในการปล่อยให้มันมีปืนเนี่ยมันง่ายเนี่ยมันที่บอกว่าเหมือนกัญชาคือพอปล่อยให้มันมีง่ายแต่คุณก็เหมือนจะมาล้อมข้อในภายหลังเฮ้ยแต่ห้ามไปใช้ผิดกฎหมายนะห้ามพกพานะแต่ปล่อยให้คุณมีอ่ะผมเลยมองว่ามันการจัดการมันคืออะไรอะไรเงี้ย
1: ครับแล้วบอกไปตรวจค้นการพกพาอะไรเงี้ยนะโจรมันคงพกมาให้จับหรอกใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าเป็นคนเนี่ยอย่างคุณฉลองเขาพกเนี่ยผมถามว่าเจ้าหน้าที่ยาวยังไง
0: ครับ
1: ขนาดเขายิงคนมาเห็นยังดูอย่างการปฏิบัติเลยก็ยังเห็นเลย
0: ใช่ขออนุญาตนะครับ
1: ว่ามันก็เป็นความเกรงอกเกรงใจกันเพราะมันเป็นคนที่คุ้นชินอุปถัมภ์กันมา
0: ครับ
1: คุณฉลองเลี้ยวแรงนี่เขามีชื่อเสียงมากในเรื่องไอ้การเป็นยามตอนที่เขามีสตุ้งสตังกันนะโอ้โหก็คนชื่นชอบเขามากโดยเฉพาะข้าราชการเพราะเขาก็มาเดี๋ยวข้าราชการเก่ารับราชการอยู่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้คุมนั่นเองมันก็ในแวดวงพวกขนาดกงขนาดการก็คงจะรู้แล้วเป็นคนพื้นที่เลยนะ
0: จับ
1: คนพื้นที่เป็นขนาดการทำงานอยู่ในคุกไอ้บางขวางเก่านะก็ประวัติเนี่ยคุณเจ้าตัวก็เห็นเขาบอกว่าเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากเป็นตำรวจนะจบช่างกลนนทบุรีแล้วอยากไปเป็นตำรวจพยายามจะสอบเข้าโรงเรียนพลตำรวจแต่ว่าตรวจร่างกายไม่ผ่านพ่อเนี่ยพ่อทำงานอยู่คุกบางขวางก็เลยดึงเข้ามาทำงานเพราะว่าระบบราชการมันก็จะมีเนี่ยเวลามีอัตราว่างที่เป็นอัตราจ้างอัตราอะไรเงี้ยก็เอามาทำก่อนแล้วเดี๋ยวก็พอจังหวะบรรจุก็มีช่องบรรจุก็เข้าบรรจุไปเลย
0: ม
1: ันก็จะเป็นเงี้ยลูกหลานในอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นปกติอยู่คุณฉลองเขาก็มาก็เป็นข้าราชการอย่างนั้นวันดีคืนร้ายหรือยังไงก็ไม่ทราบมีผู้ต้องหาคดีกบฏมาอยู่ภายใต้การดูแลของผู้คุมฉลองเลี้ยวแรงคือใครรู้ไหมฮะ
0: ครับ
1: พลตรีสนั่นขจรประสาท
0: โอ้เสนา
1: ไปติดคุกสมัยยังเป็นเขาเป็นทอสองใครเสหลาดหรืออะไรนะที่กบฏแล้วโดนยิงเป้าแพ้แล้วโดนยิงเป้าเนี่ยก็เลยสนิทกับคุณพลตรีสนั่นพอพลตรีสนั่นกลับเข้ามาแล้วมาทำงานการเมืองจนกระทั่งเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรเนี่ยก็คุณฉลองที่เขาเคยดูแลอะไรกันมาเนี่ยก็คงจะมาติดต่อมาแล้วก็เลยดึงเข้ามาสู่วงการเมืองคุณฉลองก็มาเข้าสู่วงการเมืองแต่ว่าตอนเข้าสู่วงการเมืองเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มคุณวัฒนาชวเหมนะ
0: จ้ะ
1: ไม่ได้เข้ามาอยู่กับทางพลตรีสนั่นคงจะด้วยวัตถุประสงค์อะไรแต่ว่าการเข้ามาสู่การเมืองเนี่ยเสนั่นเป็นคนดึงเข้ามาทางสายเสนั่นก่อนมาเป็นหน้าห้องมาทำอะไรอยู่กับวงเสนั่นนี่เขาอยู่พักนี้แล้วคงถึงจะไปคุกคลีคุณวัฒนาชวเหมแล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มคุณวัฒนาชวเหมคุณพัฒนาเข้าไปพักประชากรไทยของคุณสมัครก็เลยไปอยู่กัน
0: ตามไป
1: แล้วก็กลายเป็นงูเห่า
0: ครับ
1: กลายเป็นง
0: ูเห่าเนี่ย
1: ฉลองงูเห่าเนี่ยก็มาจากกวนของคุณพัฒนาสิบกว่าคนนี่แหละที่ฉีกมติพักประชากรไทยคุณสมัครแทนที่จะโหวตให้พลเอกชาติชายชุนาวัน
0: เป็
1: นนายกสมัยที่สองไปโหวตให้คุณชวนเป็นนายกสมัยที่สองแทนหลังจากที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธลาออกลอยตัวค่าเงินบาทปั๊บพลเอกชวลิตก็เห็นสถานการณ์รัฐบาลโทนโจมตีหนักมากเพราะมันเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งไงก็ตัดสินใจลาออกลาออกปั๊บก็ พรรคร่วมรัฐบาลของพลเอกชวลิตก็มีความหวัง

0: ังใหม่ชาติพัฒนาอะไรเงี้ยนะก็คิดว่าเอาถ้างั้นก็ชาติพัฒนาซึ่งเป็นพรรคใหญ่อันดับสองของพรรครัฐบาลเนี่ยพลเอกชาติชายเป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาเนี่ยก็เตรียมจะเสนอพลเอกชาติชายพลเอกชวลิตก็เป็นผู้นำพรรคความหวังใหม่ตอนนั้นลาออกก็จะมาลงคะแนนหนุนให้แต่ปรากฏว่าเนี่ยประชากรไทยย้ายข้างไปงูเห่าย้ายไปอีกฝ่ายฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ก็เลยคุณชวนก็ชนะก็เลยกลายเป็นที่มาของฉลองงูเห่าเนี่ย
1: ครับก็มีสื่อเนี่ยก็พูดถึงเรื่องปมความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างคุณฉลองกับคุณธงชัยเนี่ยนะว่าจริงๆก็ไม่ได้โกรธแค้นโกรธเคืองอะไรกันมาแต่ปางก่อนแต่ก่อนก็สนิทชิดเชื้อกันดีด้วยซ้ำความสัมพันธ์ดี
0: เขาเริ่มจากการน่าจะเป็นเพื่อนเป็นเกลือน่าจะเกื้อกูลกันมาก่อน
1: ครับก็มีรายงานว่าทั้งคู่เนี่ยก็ด้วยความที่อยู่ในพื้นที่นนทบุรีฮะแน่นอนว่าคนหนึ่งสสถูกไหมฮะแล้วก็ในส่วนของคุณธงชัยเนี่ยผมก็ไปเช็คประวัตินะโอ้ในช่วงท้ายๆของการทำงานเนี่ยท่านอยู่นนทบุรีมาตลอด
0: เป็นตำรวจอยู่นั่นแหละเป็นผู้กำกับ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้กำกับสภ.ปากเกร็ดก่อนหน้าก็ผู้กำกับบางบัวทองก่อนหน้าก็รองผู้กำกับอำเภอเมืองนนท์ก่อนหน้าก็รองผู้กำกับไซน้อยก็จะเห็นว่าโอ้ตลอดประมาณ
0: วนเวียนอยู่นนทบุรี
1: เกือบ10ปีเนี่ยอยู่นนทบุรีมาตลอด
0: ใช่
1: เนี่ยผมก็เชื่อว่าแล้วพอมีสสในพื้นที่อย่างคุณฉลองเนี่ยก็เลยทำให้รู้จักกันแล้วก็ทราบมาว่าก่อนหน้าก็ความสัมพันธ์ดีแล้วคุณธงชัยเนี่ยก็โดดมาเล่นการเมืองท้องถิ่นก็ตั้งแต่สมัยเมื่อปีที่เราบอกไปฮะ2547
0: 40กว่า
1: ครับเพราะคุณธงชัยเนี่ยเป็นได้2สมัยก็มีรายงานว่าตอนสมัย3ที่จะลงเนี่ยตอนปี55เนี่ยคุณฉลองก็ตอนนั้นอยู่เพื่อไทยแล้วก็มาหนุนมาสนับสนุนกันคุณธงชัยก็ชนะเลือกตั้งนะครับซึ่งตอนนั้นตอนชนะเลือกตั้งเนี่ยคุณธงชัยยังแต่งตั้งน้องชายคุณฉลองให้มาเป็นรองนายก
0: รองนายกอบจ
1: กับคุณศรีชาติเรี่ยวแรงก็บอกช่วยกันมาตลอดแต่ประเด็นของเรื่องเนี่ยมันก็ตามรายงานนะที่เพิ่งจะหักกันเนี่ยก็ประมาณปี63ที่ไม่ได้เลือกตั้งนายกเลือกตั้งท้องถิ่นกันมาเป็นหลายปีนะปรากฏปี63เนี่ยกลายเป็นคุณฉลองเนี่ยมาลงชิงนายกกับคุณธงชัยแล้วคุณธงชัยนี่ผมไปเช็คคะแนนนะ
0: แปลกว่า
1: ชนะขาดเลยฮะขาดซะยิ่งกว่าขาด197,000คะแนนกับ68,000นะชนะด้วยคะแนน3เท่าตัวแล้วก็ยังจบไม่สวยด้วยนะเพราะว่าเห็นว่าก็มีการฟ้องร้องอะไรกันด้วย
0: มีร้องกกต.ร้องอะไรอยู
1: ่ร้องเรื่องอะไรโกงเลือกตั้งอะไรเนี่ยนะคุณฉลองก็ร้องคุณธงชัยแล้วตอนปี67ที่ผ่านมาก็มีเลือกตั้งท้องถิ่นเพิ่มเติ
0: ม
1: ท้องถิ่น
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าก็เรียกได้ว่าคุณฉลองลงต่อแต่ว่าไม่ชนะก็เลยทําให้เรื่องการเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็หายไปเลย
0: ครับฮะเอาเดี๋ยวพักกันอีกรอบครับแล้วไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

นี้เวลา 9:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในโคลอมเบียมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย111รายบาดเจ็บอีกกว่า600คนศูนย์กลางของแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือราว 22:00 น.

0: คืนที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดลปามาในภูมิภาคโชโกทางตะวันตกของโคลอมเบียซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรไม่หนาแน่นบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีความลึกลงไปพื้นดินประมาณ107กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตารวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเอกวาดอร์ปานามาและเวเนซุเอลาถือเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในโคลอมเบียในรอบทศวรรษในขณะที่อาคารสิ่งปลูกสร้างรอบตัวพังถล่มลงมาอย่างน่ากลัวท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย111รายบาดเจ็บอีกกว่า600คนเมืองเปเรราได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย18รายและเพดานสนามบินในพื้นที่พังถล่มลงมาในเมืองกาลีเมืองใหญ่อันดับที่3ของประเทศมีอาคารพังถล่มหรือเสียหายหนักมากกว่า30หลังรวมถึงโรงพยาบาลท้องถิ่นที่พังถล่มบางส่วนทำให้มีผู้ป่วยติดที่อยู่ทำให้มีผู้ป่วยติดอยู่ใต้ซากอาคารส่วนเมืองมานิซาเลสหอคอยของมหาวิหารสไตล์นีโอติกอันเก่าแก่พังถล่มลงมาทับโครงสร้างหลักมีรายงานผู้เสียชีวิตในเมืองนี้แล้วอย่างน้อย3รายและมีการสั่งระงับการเรียนการสอนทั้งหมดแต่สำนักงานจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีภัยคุกคามจากคลื่นสึนามิบริเวณชายฝั่งแปซิฟิกรัฐบาลยกระดับรับมืออุทกภัยภัยแล้งใช้ลิสต์แมปถึงหมู่บ้านรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งโดยเน้นการรู้ความรู้การเสี่ยงล่วงหน้าป้องกันล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมก่อนภัยมาถึงเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่เกษตรและเศรษฐกิจของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาค5คณะครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางจังหวัดท้องถิ่นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารทำงานบนข้อมูลและแผนเดียวกันลดขั้นตอนการสั่งการและสามารถเข้าป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนได้เร็วยิ่งขึ้นหัวใจสำคัญหลักก็คือรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือโดยรัฐบาลจะนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นมอบหมายให้จิสด้าและสทนช.ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจะทำแผนที่ความเสี่ยงหรือ risk map ทั้งอุทกภัยและภัยแล้งลงลึกถึงระดับตำบลและหมู่บ้านเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่ใดเสี่ยงพื้นที่ใดต้องเร่งป้องกันจุดใดต้องเฝ้าระวังและประชาชนกลุ่มใดต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกปลัดมหาดไทยรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีบูรณาการตำรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่ตั้งด่านตรวจจับอาวุธเป็นพิเศษในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับเรื่องการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการร่วมกันตั้งด่านเพื่อตรวจจับอาวุธเป็นพิเศษจริงๆแล้วดำเนินการอยู่แล้วแต่ตอนนี้ต้องเข้มข้นเพราะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและใช้ปืนเป็นส่วนใหญ่ในปืนที่มีทะเบียนโดยเมื่อก่อนเป็นปืนเถื่อนอย่างเช่นกรณีเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีได้เอาปืนของปู่มาและที่นายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีถูกยิงเป็นปืนที่มีทะเบียนอันนี้ต้องดูกันเป็นพิเศษจริงๆนายกรัฐมนตรีห้ามทุกคนพกพาอาวุธปืนโดยเฉพาะใบป.12ไม่ออกให้แล้วดังนั้นใครพกมาต้องดำเนินการจับได้เลยและได้กำชับไปแล้วทั้งนี้ส่วนที่ราชการหรือสถานที่ผู้คนอยู่จำนวนมากจะต้องมีการตรวจอาวุธเป็นพิเศษก่อนที่จะเข้ามาดังนั้นต้องมีการกลั่นกรองและระมัดระวังมากยิ่งขึ้นส่วนจะถึงขั้นต้องออกประกาศของกระทรวงมหาดไทยเพื่อย้ำอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเรื่องของการห้ามพกพาอาวุธปืนหรือไม่ในอันสิทธิ์กล่าวว่าได้ประกาศไปแล้วแต่อาจจะมีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งกำลังดูอยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเค

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสบอ5แถลงผลตรวจสอบกรณีบ้านพักอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันยืนยันไม่พบเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนระเบียบนายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชแถลงผลการตรวจสอบก็ได้จริงกรณีการอภิปรายเกี่ยวกับสภาพบ้านพักนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันกรณีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากนายวีระธีรพัฒนนท์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ 2,570 อภิปรายในการประชุมกรรมาธิการเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยกล่าวถึงประสบการณ์การเข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเมื่อประมาณ4ปีก่อนและวิจารณ์คุณภาพการบริการและที่พักผลการตรวจสอบพบว่านายเวระเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน2ครั้งโดยครั้งแรกเข้าพักที่บ้านหูยงหรือบ้านสิมิลัน203บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สล.1เกาะเมียงซึ่งขณะนั้นอุทยานยังเปิดให้บริการบ้านพักนักท่องเที่ยวตามปกติส่วนครั้งที่2ระหว่างวันที่23ถึง26เมษายน2565และเดินทางกลับภายในวันเดียวกันโดยพักค้างที่โรงแรมในพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาสบอ5ระบุว่าหลักฐานทั้งหมดไม่พบเจ้าหน้าที่รายใดฝ่าฝืนระเบียบหรือกฎหมายจึงเตรียมเสนอผลการตรวจสอบให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบให้ยุติการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมยืนยันว่ากรมอุทยานแห่งชาติพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเลขาแต่งตั้งเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติอิหร่านอย่างเป็นทางการโมเซนเรซาอีได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านอย่างเป็นทางการตามคำสั่งของประธานาธิบดีเปเชสเตียนอีกทั้งโมทบาคอเมดีเอผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้ออกกฤษฎีกาแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนโดยตรงของผู้นำสูงสุดในสภาความมั่นคงนี้ด้วยซึ่งเป็นการเพิ่มอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองอย่างมากเรซาอีวัย71ปีเข้ารับตำแหน่งแทนโมฮัมหมัดบาเกซอนกาดที่ยื่นหนังสือลาออกหลังจากทำงานได้เพียง4เดือนเศษเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามยาวนานตั้งแต่ปี1981ถึง1997ซึ่งเป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ของสงครามอิหร่านอิรักทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กริติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ

0: ให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot Newsโทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: เก้านาฬิกา11นาทีครับคุณเอกพรครับคุยกันต่อนะครับ
3: ครับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องรุ่นนี้ก็ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะครับอบรมกันตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึง9ธันวาคมนี้จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะครับที่จะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็มีเรื่อง AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกนะครับจะอบรมกันที่อาคาร CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้ครับ3เบอร์โทรศัพท์นะครับ0944803076 0944803034แล้วก็อีกเบอร์ครับ0943966649นะครับสมัครด่วนเหลือ15นั่งที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับ
2: ครับคุณเทพไทยเสนพงศ์ก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ล่าสุดนะบอกว่า3ข้อสังเกตจากเหตุฉลองยิงธงชัยคุณเทพไทยเขาว่าอย่างนี้นะเขาบอกนับเป็นเหตุความรุนแรงอีกครั้งหนึ่งเมื่อนายฉลองเลี้ยวแรงได้ใช้วุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีถึงแก่ความตายนับว่าเป็นการใช้ความรุนแรงใช้วุธปืนและเกิดความสูญเสียต่อชีวิตในจังหวัดนนทบุรี2เหตุการณ์ติดกันแต่สำหรับเหตุการณ์ที่นายฉลองได้ใช้วุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยอยากจะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้คือ 1. การมีอาวุธปืนการครอบครองอาวุธปืนของนักการเมืองซึ่งนายฉลองเป็นนักการเมืองคนหนึ่งมีการพกพาอาวุธในสถานที่สาธารณะเหมือนกับนักการเมืองทั่วไปซึ่งเห็นได้ชัดว่านักการเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองระดับชาติหรือนักการเมืองท้องถิ่นล้วนแต่มีอาวุธปืนในครอบครองกันเป็นจำนวนมากดูจากการยื่นบัญชีทรัพย์สินของส.ส.และผู้บริหารท้องถิ่นจะพบว่าส.ส.แต่ละคนหรือผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละคนมีการครอบครองเป็นมีการครอบครองอาวุธปืนเป็นเจ้าของอาวุธปืนคนละ48กระบอก30กระบอกหรือเกิน10กระบอกเป็นจำนวนมากแสดงว่าอาวุธปืนอยู่ในมือของนักการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นมากกว่าอาชีพอื่นใดไม่นับรวมถึงผู้ติดตามทีมงานที่มีการพกพาอาวุธติดตัวไปกับนักการเมืองเหล่านี้อีกจำนวนมากการจะปราบปรามการพกพาอาวุธเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะนักการเมืองเหล่านี้เป็นผู้มีอภิสิทธิ์ชนในสังคมเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่กล้าจับกลุ่มไม่กล้าตรวจคนจึงเห็นภาพนักการเมืองและผู้ติดตามพกปืนกันอย่างแพร่หลายจึงเป็นเหตุหนึ่งที่นำมาซึ่งความรุนแรง2กรณีนายฉลองพกปืนไปทวงหนี้แต่พันตำรวจธงชัยซึ่งนายฉลองได้กล่าวอ้างว่าได้ไปทวงหนี้11ล้านบาทเมื่อพันตำรวจธงชัยปฏิเสธจึงเกิดเหตุบันดาลโทสะจึงใช้ปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเสียชีวิตจะเห็นได้ว่าการทวงหนี้ในสังคมไทยนักทวงหนี้ส่วนใหญ่จะใช้ความรุนแรงใช้วุธปืนเป็นเครื่องมือมีการพกปืนไปข่มขู่มีการพกปืนไปทำร้ายร่างกายลูกหนี้กรณีนายฉลองก็น่าจะเป็นกรณีหนึ่งที่การทวงหนี้มีการพกพาวุธปืนไปด้วยเมื่อทวงหนี้ไม่ได้ก็เกิดเหตุ

0: รธเคืองหรือโกรธแค้นจึงใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงจึงเห็นว่าปืนคืออุปกรณ์การทวงหนี้ของเจ้าหนี้ต่อลูกหนี้3ในกรณีนั้นจะร้องจะเห็นว่าเมื่อเกิดเหตุใช้ปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเสียชีวิตแล้วนายฉลองเลือกใช้วิธีการโทรศัพท์หาคุณอัญชลีไพรีลักษ์ซึ่งเป็นสื่อมวลชนอาจจะเป็นความคุ้นเคยหรือความสนิทสนมกันเป็นการส่วนตัวก็ตามแต่เป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าทุกครั้งที่มีเรื่องราวหรือความรุนแรงหรือเกิดความเสียหายผู้ได้รับความเสียหายจะเลือกใช้วิธีการแจ้งข่าวกับสื่อมวลชนหรือร้องเรียนต่อองค์กรต่างๆหรือมูลนิธิเช่นร้องทุกเพจสายไหมต้องรอดหรือแจ้งเหตุต่อคนของคุณกันจอมพลังหรือร้องทุกต่อมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีหรือใช้วิธีการไปออกรายการโหนกระแสซึ่งผู้เสียหายเหล่านี้นึกถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานภาครัฐเป็นลำดับสุดท้ายจึงอยากจะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทบทวนบทบาทว่าทำไมเมื่อเกิดเหตุร้ายหรือเกิดความรุนแรงประชาชนนึกถึงหน่วยงานอื่นๆก่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรแรกที่ให้ความยุติธรรมกับประชาชนได้แต่ประชาชนกลับไม่ใช้บริการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากข้อสังเกต3ประการที่เกิดขึ้นจากเหตุจากปรากฏการณ์ที่นายฉลองเลี้ยวแรงใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงพันตำรวจธงชัยยิ้มประเสริฐน่าจะเป็นบทเรียนของสังคมไทยและเป็นบทเรียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาเพราะเหตุความรุนแรงนับว่าจะเกิดขึ้นเรื่อยและกรณีนี้เป็นกรณีที่มีผู้มีชื่อเสียงผู้มีตำแหน่งสำคัญขัดแย้งกันและเอาชีวิตกันจึงอยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาแก้ไขเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเร็วที่สุด
1: คร
0: ับ คุณเทพไทยเขาตั้งข้อสังเกต3ประการ
1: คือเมื่อวันก่อนเนี่ยคุณเทพไทยเขาเพิ่งจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับเด็กพกปืนนะมันมีข้อความนึงผมเพิ่งเคยได้ยินนะไม่รู้ว่าคุณไพศาลเคยได้ยินคำนี้มาหรือเปล่าคือคุณเทพไทยเนี่ยพูดถึงเรื่องของค่านิยมทัศนคติบอกคนไทยเนี่ยมักจะมีค่านิยมลูกผู้ชายลูกผู้ชายตัวจริงต้องมีปืนประจำกายแกใช้คำว่าอะไรรู้ไหมฮะถึงขั้นโพสต์กันในโซเชียลว่าประตูมีกลอนคนคอนมีปืน
0: มันเคยมีผมได้ยินอยู่เพื่อนผมเขาเป็นคนภาคใต้เขาพูดอยู่
1: เนี่ยประตูมีกลอนคนคอนมีปืนแกก็พูดในประเด็นที่ว่าแบบโอเคการค่านิยมเราอะเรายังมีอยู่ว่าแบบโอเคพกปืนแล้วดูรูปผู้ชายนะหรือแม้กระทั่งเสริมบารมีอย่างเนี้ยคนเห็นก็เกรงขามดีกว่ามีเพื่อนร่วมทางไปด้วย5คนถ้ามีปืนกระบอกเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นแกก็พูดถึงเรื่องค่านิยมพูดถึงเรื่องการออกใบอนุญาตของภาครัฐการเข้าถึงการเป็นเจ้าของปืนนะครับก็เรียกว่าคือตอนนี้มันดันกลายเป็นประเด็นที่คนพูดถึงเพราะว่าทั้งเคสเด็กนักเรียนแล้วก็เคสคุณฉลองเนี่ยมันก็ก่อเหตุในเขตจะเรียกว่าเป็นเขตสงวนนะเขตราชการเขตโรงเรียนนะครับแล้วคนที่ก่อเหตุเนี่ยอย่างคุณฉลองก็เป็นอดีตส.ส.อย่างเนี้ยเคสเทพศิรินทร์ก็เป็นเคสก็เป็นเด็กนักเรียนนะแค่ม.3เท่านั้นมันก็คือเป็นคน2คนที่ไม่น่าจะก่อเหตุถูกมั้ยฮะแล้วก็มาก่อเหตุในที่ที่ก็ไม่ควรจะก่อเหตุด้วยมันเลยถูกตั้งคำถามใหญ่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการครอบครองปืนในประเทศไทย
0: คือคนที่ไม่มีอาวุธปืนไปไหนมาไหนเนี่ยกับคนที่พกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนเนี่ยผมบอกได้เลยนะต่อให้เป็นคนที่มีคือเป็นคนที่โดยปกติใช้ชีวิตแล้วก็เราก็บอกว่าเขาเป็นคนดีทั่วไปเงี้ยนะแต่พอมีปืนเนี่ยมันคนเป็นคนละคนนะผมบอกให้นะ
1: ได
0: ้ลองไปขับรถดูแล้วพกปืนในรถดูรู้นะโอกาสที่จะเกิดเรื่องใหญ่เนี่ยมีมากอย่างยิ่งเลยเพราะคนเวลามันมีปืนเนี่ยมันไอความคิดความอ่านการตัดสินใจหรือการอะไรต่างเนี่ยมันไม่ใช่ปกติ
1: มันจะถือว่าตัวเองเนี่ยมีพลังอำนาจที่จะไปกดไปข่มคนอื่น
0: ใช่เวลามันเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมันพร้อมจะบานปลายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะคราวนี้เรื่องที่ทางคุณฉลองเขาไปแถลงอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ดูแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าพลตำรวจธงชัยเขาก็เสียชีวิตไปแล้วก็ตอบโต้ไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าก็มีเลขา

านะเท่าที่เห็นเนี่ยขณะล่าสุดเนี่ยที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยชื่อคุณวิภาวรรณวรรณปีชาก็ตามรายงานข่าวบอกเป็นเลขาของพันตุเลกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจนนทบุรีอันนี้เขาก็สื่อก็ถามถึงเรื่องไอ้เกี่ยวกับที่คุณฉลองเขาให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าสาเหตุมาจากเรื่องปมเงิน11 ล้านอะไรต่าง

0: ยังไม่เห็นเลยครับ
1: คุณวิภาวันเขาบอกว่าอย่างนี้นะถามว่าไอ้เรื่องเงินเนี่ยมันยังไงคุณวิภาวันเขาบอกว่าตนเองก็ไม่ทราบนะแต่ก็พยายามสอบถามบุคคลใกล้ชิดนายกถึงปม11ล้านบาทที่นายฉลองอ้างว่านายกติดหนี้นายฉลองจากการสอบถามคนที่อยู่ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเลขาหน้าห้องคนที่กินข้าวด้วยก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ว่านายฉลองเป็นเจ้าหนี้ของนายกแล้วที่ผ่านมาใครๆก็รู้ว่านายกเป็นคนใจกว้างไม่มีทางที่จะเป็นหนี้แล้วจะไม่ใช้และตนเองมองว่าเรื่องนี้น่าจะไม่มีมูลความจริงที่นายฉลองกล่าวอ้างส่วนนายกจะมีการยืมเงินนายฉลองก่อนหน้านั้นหรือไม่เนี่ยพูดตามตรงคนใกล้ชิดและตนเองก็ยังไม่ทราบข้อมูลตรงนี้แต่ส่วนตัวมองว่าน่าจะไม่เป็นความจริงและเชื่อว่านายกไม่น่าจะเป็นฝ่ายหยิบยืมเงินนายฉลองเพราะตัวนายกเองก็มีทรัพย์สินมีฐานะอยู่แล้วท่านนายกก็มีเป็นคนที่มีแต่ให้อย่างไรก็ตามนายฉลองและนายกเนี่ยก็จริงๆแล้วก็บอกตรงๆว่าเป็นเหมือนเพื่อนกันมานานอายุเท่ากันด้วยนะเกิดปีก็2498เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วการยืมหยิบยืมเงินในอดีตก็อาจจะมีแต่ยืนยันว่าท่านนายกไม่เคยเป็นคนที่ติดหนี้ใครแล้วไม่ใช้เมื่อสอบถามว่ากรณีมีกระแสข่าวว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่ใช่เงินที่ใช้ในการหยิบยืมกันปกติแต่อาจจะเป็นการจ้างเพื่อให้นายฉลองลงจากตำแหน่งส.ส.นนทบุรีเพื่อให้นายณรงค์จันทนประดิษฐ์เนี่ยได้มาเป็นส.ส.แทนเนี่ยเรื่องนี้คนใกล้ชิดเรื่องนี้เนี่ยก็คนใกล้ชิดไม่ทราบถ้าถามว่าเป็นเรื่องนี้หรือไม่นะบอกว่าคนใกล้ชิดไม่ทราบจึงอยากให้ไปสอบถามตัวนายณรงค์เองแต่เชื่อว่าทางนายกคงไม่ทำอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่ยอมรับว่าที่ผ่านมานายกเคยผลักดันนายณรงค์ให้ลงสมัครส.ส.นั้นนนทบุรีเนี่ยจริงถึงแม้จะมีการหลบให้พี่ณรงค์จริงเงินจำนวนนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่น่าจะเป็นการหยิบยืมเงินจำนวนดังกล่าวด้วยซ้ำและเรามั่นใจว่านายกไม่ทำแบบนั้นอันนี้คุณวิภาวันที่เป็นเลขาของคุณนายกอบจ.เขาให้สัมภาษณ์นะครับ
0: ก็อย่างผมเห็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่ทางสื่อเนี่ยผมเห็นทางสื่อผู้จัดการเนี่ยเขานำเสนอเขาก็บอกเผยสัมพันธ์ลึกนะว่าเอ๊ะทำไมคุณฉลองเลี้ยวแรงกับเจ๊ปองเนี่ยทำไมถึงสนิทกันเพราะอย่างที่เราเห็นนะว่าคุณฉลองก่อเหตุปุ๊บโทรหาคุณปองอัญชลีก่อนเลยทางสื่อผู้จัดการเนี่ยก็อธิบายสืบสาวราวเรื่องเล่าให้ฟังนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นหมดทั้งสองคนเนี่ยรู้จักกันนานกว่า20ปีแล้วก็ย้อนไปตั้งแต่คุณฉลองที่มาเป็นส.ส.สังกัดพรรคประชากรไทยแล้วก็อย่างที่คุณไพศาลบอกแล้วว่า
1: อยู่คุณวัฒนาม
0: าในนามกลุ่มคุณวัฒนาสวะเหมนะครับพูดง่ายๆก็คือคุณฉลองเนี่ยเป็นนักการเมืองในกวนคุณวัฒนาในช่วงแรกเริ่มนั้น
1: ครับ
0: ก็มีรายงานว่านะคุณปองอัญชลีเนี่ยเป็นคนปากน้ำบ้านติดกันกับบ้านคุณวัฒนาเลยพ่อของเจ๊ปองกับพ่อคุณกับตัวคุณวัฒนาเองเนี่ยเป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกันก็เลยสนิทกันเจ๊ปองจะเรียกคุณวัฒนาว่าคุณอาจนติดปากและเนี่ยฮะด้วยความที่ใกล้ชิดกับคุณวัฒนาแล้วพอพ้นจากการเป็นผู้ประกาศข่าวหุ้นมาเป็นนักข่าวภาคสนามเนี่ยก็เป็นลักษณะสายปูก็คงใกล้ชิดกับกลุ่มคุณวัฒนาแล้วก็เลยรู้จักคุณฉลองแล้วก็เป็นสายกล้าได้กล้าเสียเหมือนกันก็เลยได้รับความไว้วางใจในฐานะแหล่งข่าวกันมากว่า20ปีก็เลยรู้จักกันนะ
1: คุณปองอัญชลีเขาเคยลงส.ส.เขาลงในกลุ่มคุณวัฒนากลุ่มอัศวะเหมนี่แหละที่ปากน้ำนั่นแหละ
0: ครับ
1: น่าจะลงอยู่สมัยหรือสองสมัยอยู่อ่ะค
0: ุ
1: ณปองเนี่ยตอนนั้นผมยังสนิทยังเจอกันบ่อยไหมสนิทกันสนิทอยู่แล้วตอนนี้ก็ยังสนิทอยู
0: ่
1: ก็เคยไปแล้วก็ไปเยี่ยมเขาตอนช่วงเขาหาเสียงอะไรกันอยู
0: ่
1: แกก็ยังมาชวนผมเลยตอนนั้นชวน
0: จะไปเล่นการเมืองเหรอ
1: ชวนไปสร้างฐานเสียงเลยนัดกินกงกินข้าวคุยกันนานแล้วนะนานแล้ว

0: ที่อาเซียนจำได้นะนัดเขาตอนนั้นเขาปองเขาพักอยู่ใกล้ๆอาเซียนมีคอนโดอยู่แถวนั้นชวนมากินข้าวแล้วก็ชวนเรื่องการเมืองแล้วเขาก็แล้วก็เนี่ยเขาก็หลังจากนั้นก็เขาก็ไปลงสมัครส.ส.ในกลุ่มก็ไม่น่าจะผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นใช้ชื่อพักอะไรยังไงไม่แน่ใจมันน่าจะเป็นช่วงหลังรัฐประหารคุณทักษิณนะมั้ง
1: หลัง49
0: หลัง49น่าจะเลือกตั้ง51อะไรประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เพราะฉะนั้นคนไอ้ความคุ้นชินกับคุณฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยน่าจะยาวนานมากไว้วางใจคุณฉลองแล้วก็คุณปองเขาก็เล่าใช่ไหมบอกว่าถ้ารู้เลยว่าต้องเป็นคุณฉลองไม่ต้องแทบจะไม่ต้องดูเบอร์โทรศัพท์เพราะว่าแกเนี่ยถ้าโทรแล้วไม่รับสายแกจะโทร
1: ยิกไปเลย
0: แกเลยต้องรับไงรับแล้วก็บอกว่าพี่ฉลองนี่กำลังจัดรายการอยู่อย่าเพิ่งอะไรเงี้ย
1: เพราะปกติทั่วไปถ้าไม่รับก็เดี๋ยวโทรรอบสองรอบก็พอแล้วเดี๋ยวเขาก็โทร
0: เราก็รอเดี๋ยวเขาโทรกลับคงจะติดอะไรสำคัญอยู่แต่ก็บอกไม่ใช่คุณฉลองนี่เป็นคนโทรแบบให้รับไม่ได้นะก็เมื่อวานนี้กลายเป็นว่าคุณปองก็กลายเป็นคนที่มาคุยคุณฉลองแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่ออะไรเยอะนะอย่างที่คุณเอกพรว่าเนี่ยคุณปองก็เป็นคนเปิดตัวเลขแล้วว่าเงินทองที่เกี่ยวพันกันเนี่ยน่าจะมีหลายวาระนะรวมๆแล้วเห็นใช้ตัวเลขว่า60ล้านเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่า
1: ตัวคุณฉลองเองเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนจริงๆไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินนะเคยออกค่าใช้จ่าย6ล้าน15ล้านอะไรให้ไม่เคยซีเรียสแต่รอบนี้มันเป็นเขาบอกเขาป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับเม็ดเลือดระยะ4นะคุณฉลองเขาว่าอย่างนี้อาการเรื้อรังแล้วต้องใช้เงินไปดูทรัพย์สินของตัวเองมันเริ่มด้อยหรอก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเนี่ยกังคุณธงชัยเนี่ยติดเงินอยู่11ล้านก้อนนี้ก็เลยจะไปทวงคืนก้อนนี้ที่โมโหเนี่ยเพราะว่าแบบบ่ายเบี่ยงแล้วก็ไล่เป็นหมูเป็นหมาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ตัวเองไม่ได้ตั้งใจจะมายิงแค่ยิบมาขู่แต่ว่าคนขับรถของคุณธงชัยเนี่ยไปยกปืนขึ้นมาเหมือนจะชี้มาทางตนเองก็เลยยิงใส
0: ่คือแกก็เป็นนักการเมืองเป็นส.ส. 3 สมัยแล้วก็ลงการเมืองท้องถิ่นก็เคยลงแต่ว่าไม่แน่ใจไม่น่าจะเคยได้ตำแหน่งท้องถิ่นนะแต่เป็นส.ส. 3 สมัย2 สมัยเนี่ยสังกัดพรรคของคุณทักษิณแล้วก็1 สมัย
1: ไทย
0: รักไทยกับเพื่อไทยเพื่อไทยก็สมัยที่คุณยิ่งรักได้เป็นนายกอ่ะเลือกตั้งนะเป็นสมัยสุดท้ายแล้วก็หลังการเลือกตั้งคุณยิ่งลักษณ์น่าจะไปอยู่กับพลังประชารัฐก่อนแล้วก
1: ็รัฐบาล
0: ลุงตู่เนี่ยก็แต่งตั้งให้เป็นตำแหน่งทางการมงการเมืองอะไรอยู่แต่หลังจากนั้นเนี่ยไปพอเลือกตั้งปี66เนี่ยที่ก้าวไกลชนะนะแล้วคุณพิธาลุ้นนายกอยู่นะอันนั้นเขาไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยแต่ก็เห็นว่าลาออกก่อนที่จะมีการเลือกตั้งปี68
1: ครับ
0: ก็กลับไปอยู่พรรคพลังประชารัฐอีกครั้งหนึ่งยกทีมครอบครัวไปอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ถูกส่งลงสมัครก็แสดงว่าแกก็ว่างเว้นจากไอ้เรื่องของตำแหน่งทางการเมืองมายาวนานนะ
1: ครับ
0: ก็อาจจะล่อยหลอทุนรอนก็อาจจะล่อยหลอพอสมควรจนกระทั่งต้องมาติดตามทวงถามอะไรต่างๆอาจจะเป็นชนวนเหตุนะครับวันนี้หมดเวลาครับคุณเอกพรพรุ่งนี้พบกันครับ
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง 5 ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋น1สตู

0: เปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. MCOT News FM 100.5กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์16:00 น.ถึง 18:00 น. MCOT News FM 100.5เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2:00 ถึง 4:00 ทาง MCOT News FM 100.5กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3:00 ถึง 4:00 MCOT News FM 100.5ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง 19ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ

0: ทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น. ถึง 18:00 น. MCOT News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 9:35 น.สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Econ News Update ค่ะวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคมนะคะท่านผู้ฟังอยู่กับวันดีวรรณเมธังกูลและคุณนงวดีถนิมมานค่ะท่านผู้ฟังคะเรื่องของการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐดูเหมือนว่าถ้าจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์โมสจริงๆนะคะก็ดูเหมือนว่าจะไกลเข้าไปอีกนิดหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดทางกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านบอกว่าช่องแคบฮอร์โมสควรจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมสนะคะเป็นธรรมดาของการให้บริการด้านการเดินเรือจะต้องได้รับค่าตอบแทนค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านบอกแบบนี้นะคะแต่ว่าในขั้นตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในรายละเอียดกับโอมานเพราะว่าจริงๆแล้วอิหร่านไม่ได้เจรจากับสหรัฐโดยตรงนะคะแต่ว่าก็จะมีสหรัฐส่งข้อมูลให้โอมานในการเจรจาเพราะฉะนั้นการหารือยังคงดำเนินต่อไปแต่ว่าจะมีการพูดคุยกับประเด็นทางเทคนิคนะคะเรื่องของการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเนี่ยกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นนะคะแต่ว่าก็จะมีการจัดตั้งกลไกต่างๆเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือแล้วก็แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้บริการด้านการเดินเรือและความปลอดภัยสำหรับการก่ออาชญากรรมในช่องแคบค่ะภายใต้ข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายก็มีการแลกเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือใหม่นะคะก็คืออาจจะต้องมีการเจรจาร่วมกันจนกว่าจะมีเรื่องของระบบแบ่งแยกเส้นทางเดินเรือแบบใหม่การกลับมาเปิดช่องแคบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับการที่สหรัฐจะต้องยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลและเงื่อนไขต่างๆที่บังคับใช้ต่ออิหร่านค่ะก็คือย้ำว่าอิหร่านไม่ได้เจรจาโดยตรงกับสหรัฐแต่ว่าทั้งสองประเทศก็ส่งข้อความถึงการผ่านคนกลางอย่างต่อเนื่องอิหร่านบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่อิหร่านจะกลับมาเจรจากับสหรัฐอีกครั้งหนึ่งตราบใดที่สหรัฐยังคงละเมิดบันทึกความเข้าใจที่ลงนามในเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถชดเชยต่อการละเมิดได้ทีนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็เลยโพสต์ข้อความบนทรูทโซเชียลบอกว่าตามที่อิหร่านเรียกร้องค่าชดเชยจากสหรัฐสำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำสงครามในช่วง5เดือนที่ผ่านมาสหรัฐก็จะเรียกร้องคืนกับอิหร่านบ้างนะคะให้มีการจ่ายค่าชดเชยเช่นเดียวกันคือรัฐบาลอิหร่านเนี่ยได้มีการสังหารประชาชนที่บริสุทธิ์แล้วก็ได้ออกมาประท้วงรัฐบาลในช่วง50ปีที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐบอกแบบนั้นว่ามีความสูญเสียของผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็รวมถึงเหตุโจมตีเรือของสหรัฐด้วยก็มีผู้เสียชีวิตอีกหลายพันคนจากการสู้รบกับอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าสหรัฐจะนำข้อเรียกร้องนี้ใส่ไว้เป็นเงื่อนไขสำหรับการเจรจากับอิหร่านในอนาคตด้วยถ้าดูจากท่าทีของทั้งสองฝ่ายตอนนี้ท่านผู้ฟังคิดว่าจะได้กลับมาเห็นการเจรจาของทั้งสองฝ่ายเร็วๆนี้หรือไม
2: ่
1: อาจจะยากอยู่นะคะคุณนงวดี
2: ใช่ค่ะก็ดูแล้วเนี่ยคือสถานการณ์เขายังคงหยุดชะงักอยู่นะคะแต่ว่าคืออาจจะมองโลกถ้ามองโลกในแง่ดีก็คือว่าแทนที่เขาจะสาดขีปนาวุธใส่กันใช่ไหมมีการโจมตีกันแบบในสมรภูมิเนี่ยเป็นลักษณะของการตอบโต้โจมตีทางวาจาก็อาจจะมองไปในแง่ดีในแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าคือตลาดเองเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าราคาของคำพูดของท่านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับความเชื่อถือมากสักเท่าไหร่นะคะก็กลับไปกลับมารายวันแบบนี้นะคะแล้วก็ทางฝั่งของอิหร่านเองก็ดูเหมือนว่าในรอบนี้ก็จะถือไพ่เหนือกว่าค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะยังหยุดชะงักอยู่แบบนี้เนี่ยก็ส่งผลนะคะทำให้เรื่องของตลาดเงินตลาดทุนนะก็

0: อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยปรับตัวลดลงทันทีนะคะแล้วก็รวมไปถึงราคาน้ำมันนั้นก็ขยับปรับเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะโดยราคาน้ำมันเมื่อวานนี้เนี่ยพุ่งขึ้นไปประมาณ 5% นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะคะหลังจากที่อิหร่านแล้วก็อเมริกาต่างก็เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามตลาดมองว่าเป็นการลดโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงในการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะคะเรามาดูราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้กันก่อนนะคะสัญญาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น3.95 เซนต์ค่ะหรือว่า 5.05%ปิดที่ 82.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์งวดส่งมอบตุลาคมเพิ่มขึ้นไป4.17 เซนต์หรือเกือบ 5% นะคะปิดที่ 87.72 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็เป็นปฏิกิริยาที่ราคาน้ำมันนั้นทยานกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวต้องมาดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของราคาทองคำเองก็บวกขึ้นมาด้วยนะเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้จะมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของทางฝากฝั่งสหรัฐอเมริกาก็คือตัวเลขเงินเฟ้อนะคะซึ่งก็บอกว่าถ้าเป็นการต่อเนื่องจากตัวเลขปลายสัปดาห์ที่แล้วคือ non-farm payroll ที่ออกมาไม่ดีนักนักลงทุนเลยขานรับข่าวร้ายเป็นข่าวดีว่าไม่ต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยแล้วแต่ว่าสัปดาห์นี้จะมีตัวเลข CPI ในวันพุธนี้นะคะแล้วก็จะมี PPI ในวันพฤหัสบดีนี้ซึ่งคาดการ CPI เดือนกรกฎาคมนั้นว่าจะปรับขึ้นไป 3.4% เมื่อเทียบกับรายปีนะคะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็ต้องมารอดูว่าจะไปมีปฏิกิริยาอย่างไรกับตลาดทองคำนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีปัจจัยพื้นฐานนะคะที่ยังคงค้ำให้ราคาทองคำดูเหมือนว่าช่วงนี้สัญญาณจะดีนะคะทะลุผ่าน 4,100 เหรียญ 4,200 เหรียญเมื่อวาน 4,300 เหรียญเมื่อคืนนี้ทะลุผ่าน 4,400 เหรียญขึ้นมาโดยโคเม็กซ์งวดส่งมอบเดือนธันวาคมพุ่งขึ้นไป20เหรียญ นะคะหรือว่า 0.4% ปิดเมื่อคืนนี้ 4,419.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าจริงๆแล้วทองคำกับน้ำมันมักจะสวนทางกันนะคะแต่รอบนี้ขึ้นทั้งคู่เลยนะคะดูราคาทองคำในประเทศกันบ้างค่ะทะลุทุกแนวต้านแบบนี้ 4,100 4,200 4,300 4,400 ก็ทะลุขึ้นมาแล้วนะคะราคาทองคำในประเทศเช้าวันนี้นี่ปรับขึ้นแรงเลยนะคะปรับรอบแรก 1,250 บาทรอบ2ปรับอีก100บาทแต่ว่ารอบที่3ปรับลดลง50บาทต่อบาททองคำทำให้ล่าสุดเช้าวันนี้โดยรวมทองคำปรับขึ้นมา 1,300 บาทต่อบาททองคำนะคะทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 68,950 บาทขายออก 69,150 บาทนี่เราได้เห็นทองเกือบ70,000ทะลุ69,000ขึ้นมาอีกแล้วนะคะอ
0: ้
1: างอิงโกลด์สปอตที่ 4,427 ดอลลาร์ค่ะโค้ดเงินบาท33บาท2สตางค์นี่ค่าเงินบาทแนวโน้มแข็งค่านะคะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยแข็งกว่านี้คือทะลุ33บาทลงไปแต่ว่าล่าสุดก็กลับมาเหนือ33บาทได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะก็มีการเชื่อมโยงกันนะคะกับเรื่องของเงินดอลลาร์นะคะกับเรื่องของทองคำในช่วงนี้เนี่ยประเด็นก็อยู่ที่เรื่องที่สหรัฐอเมริกานะคะมีการจับมือกับทางญี่ปุ่นนะคะในการเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนนะคะไม่ให้อ่อนค่ามากจนเกินไปทำตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมคือ31กรกฎาคมนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายเองก็ออกมายอมรับนะคะว่าได้ร่วมมือกันนะคะซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยคือมันก็สะท้อนนะคะว่าลักษณะที่อเมริกาเนี่ยอย่างโดยสกอตต์เบสเซนหรือว่ารัฐมนตรีคลังสหรัฐอเมริกานี่ต้องออกมามีลักษณะท่าทีแบบนี้ก็คือต้องมาช่วยประคับประคองเงินเยนแบบนี้โดยวิธีการเนี่ยก็คือออกเครื่องไม้เครื่องมือที่เรียกว่าฟีมารีโปนะคะก็คือให้เอาพันธบัตรอเมริกันที่ญี่ปุ่นถือครองอยู่เนี่ยมาค้ำเพื่อที่จะมาซื้อเงินเยนโดยไม่ต้องมีการขายพันธบัตรนะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือมันสะท้อนว่าตอนนี้สิ่งที่อเมริกากลัวที่สุดก็คือเรื่องของการถูกเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะคะก็ทำให้เกิดความเริ่มไม่มั่นใจละนะว่าเอ๊ะ ความเชื่อมั่นต่อค่าเงินดอลลาร์จะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์อ่อนหรือดอลลาร์แข็งก็ตามนะคะตลาดก็จับจ้องอยู่นะคะซึ่งราคาทองคำ ซึ่งในช่วงนี้อย่างที่พี่พรตั้ง

0: สังเกตว่าบางทีเวลาทอเวลาน้ำมันขึ้นเนี่ยทองก็จะลงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยน้ำมันดีดกลับขึ้นมาแต่ว่าทองไปต่อนะคะทะลุผ่าน 4,400 เหรียญขึ้นมานะคะก็มีนักวิเคราะห์บรรดากูรูนะทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็นักการเงินนะคะอย่างจิมริคเกตส์ซึ่งเขาได้ฉายาว่าเป็น CIA ทางด้านการเงินเนี่ยนะคะก็บอกว่ามันมีความเชื่อมโยงกันในประเด็นนี้อยู่ซึ่งต้องรอมาติดตามส่วนค่าเงินเยนเองเนี่ยหลังจากที่การเข้าแทรกแซงนั้นสำเร็จจากที่ย่ออ่อนไปอยู่ที่163ถึง164ประมาณนั้นนะคะอ่อนที่สุดในรอบ40ปีปรากฏหลังจากนั้นก็แข็งค่ากลับลงมาเนี่ยเอาแบบดีที่สุดเลยคือ155เยนต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าล่าสุดวันนี้เนี่ยก็อยู่ที่159นิดๆนะคะซึ่งก็เป็นเส้นจิตวิทยาคือ160เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่เพิ่มเติมนะเกี่ยวกับเรื่องของตลาดเงินนะคะซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะบ้านเราเองค่าเงินบาทเองนะคะก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยของที่อเมริกาซึ่งก็ส่งผลกับดอลลาร์ด้วยนะคะแต่ว่าเงินสกุลเอเชียนะคะเยนเองก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะกำหนดทิศทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งค่าเงินบาทเช้าวันนี้เนี่ยเปิดตลาด 32.98 คือหลุด33ลงมานะคะ 32.9899 นะคะเมื่อวานก็ปิดหลุด33ด้วยเช่นเดียวกันคือปิดที่ 32.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ค่อนข้างจะแกว่งตัวแต่ก็ถือว่าหลุด33บาทลงมาเดี๋ยวเราได้คุยกับคุณหญิงจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยกันนะคะว่าตรงนี้จะมีนัยยะสำคัญอย่างไรด้วยค่ะ
1: ค่ะเรื่องของทองคำนะคะมีนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าในภาพรวมโมเมนตัมทางเทคนิคของราคาทองคำในขณะนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งโดยมีแรงซื้อจากประเทศจีนตอนนี้จีนกลับมาซื้อทองคำนะคะประกอบกับมีนักลงทุนเข้าซื้อเพราะว่ากลัวว่าจะตกขบวน หากว่าราคาทองคำดีดตัวขึ้นไปเมื่อวานยังคุยกับคุณนงอยู่เลย
0: ค
1: ุยกับน้องนงว่าเอ๊ะเราจะเข้ากันดีหรือเปล่าใช่ไหมคะเราก็กลัวตกขบวนเหมือนกันแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นหากว่าราคาทองคำดีดขึ้นไปอยู่เหนือระดับ 4,500 ดอลลาร์ในระยะนี้แต่ว่าก็นักวิเคราะห์ก็เตือนนักลงทุนว่าก็คงยังต้องระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนกรกฎาคมในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการรายงานว่าธนาคารกลางจีนได้เข้าซื้อทองคำในเดือนกรกฎาคมโดยเพิ่มปริมาณทองคำสำรองมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2566ดูเหมือนว่าธนาคารกลางจีนจะทำให้ทองคำโฟโมอีกแล้ว
0: นะคะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานนะคะที่ยังค้ำยันนะคะว่าให้ทองนั้นคืออาจจะไม่ดิ่งมากนะคะหลายคนก็มองว่าทองในรอบที่ผ่านมาที่มีช่วงหนึ่งที่หลุด 4,000 เหรียญลงไปน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วน่าจะกลับมานะคะเดี๋ยวเราได้พูดคุยกับทางคุณหมอกฤตชรัตน์อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันผ่านบัตเทิลไปแล้วหรือยังสำหรับราคาทองคำนะคะทีนี้เรามาที่ตลาดหุ้นกันบ้างนะคะไปกันที่สหรัฐอเมริกานะคะเมื่อวานนี้เนี่ยสำหรับตลาดหุ้นที่ Wall Street นะคะดาวโจนส์นี่ปรับลงไป 0.1% S&P 500ปรับลดลง 0.06% ค่ะส่วน Nasdaq เองก็ลงเช่นเดียวกัน 0.3% นะคะก็เป็นประเด็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะคะนักลงทุนไม่มั่นใจว่าอเมริกาอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซกันได้นะคะเพราะว่าเงื่อนไขนั้นค่อนข้างจะแข็งกร้าวแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายก็ยังมีท่าทีที่ปะทะคารมกันไปกันมาค่ะนอกจากนี้เนี่ยตลาดมีแรงกดดันจากหุ้นเทคอย่าง Intel ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นบริษัทผู้ผลิตชิปราคาหุ้น Intel เมื่อวานร่วงลงไป 4% นะคะหลังจากที่ Intel มีการเปิดเผยแผนระดมทุน 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านการขายหุ้นค่ะอีกตัวหนึ่งคือ Nvidia นี่ก็ตัวใหญ่นะคะผู้ผลิตชิปรายใหญ่ราคาร่วงลงไปเกือบ 3% หลังจากที่มีรายงานว่ากลุ่มทางการเงินซึ่งรวมถึงBlackstone นะคะแล้วก็ Apollo Global ร่วมมือกับ Nvidia ในการหาเงินทุนเนี่ยบรรดาบริษัทชิปทั้งหลายนี่เขาหาเงินทุนนะคะคือถ้าเอาตัวเองควักอย่างเงี้ยตลาดก็ไม่ค่อยมั่นใจมีวิธีใหม่คือไปรวมพันธมิตรกันมานะคะเป็นกลุ่มบริษัททางการเงินนะคะโอ้โหดูตัวเลขในการจัดหาทุนเขา500ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเอามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะที่ทำให้มีแรงขายหุ้นในกลุ่มชิป2ตัวหลักนี้ออกมานะคะแล้วก็ผสมผสานกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ทำให้กดดันภาพของการลงทุนเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจกันก่อนนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิ

0: ชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณอมรดีคุณวันดีท่านฟังครับ
1: อาจารย์คะก็วันนี้เนี่ยเราคุยกันถึงประเด็นข่าวที่อาจจะไม่ใช่เศรษฐกิจโดยตรงนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าในช่วงระยะหลังๆข่าวจากประเทศไทยนี่ติดตัวท็อปข่าวระหว่างประเทศนะคะอย่างล่าสุดก็เหตุการณ์ยิงเมื่อวานมีกรณีของคุณฉลองเลี้ยวแรงอีกนะคะก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องของนักชาวรัสเซียที่มาอยู่ในประเทศไทยนะคะก็ค่อนข้างจะเป็นประเด็นที่อาจารย์ประเมินอย่างไรว่ามันจะส่งกับภาพลบในเรื่องของภาพความปลอดภัยนะของประเทศไทยซึ่งจะส่งผลมากับเรื่องของการท่องเที่ยวไหมคะอาจารย์คะ
2: คือผมคิดว่าตั้งแต่นี้จนถึงสิ้นปีถ้ายังมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคิดว่ามันก็คงจะบั่นทอนง่ายนะครับเพราะว่าขนาดเหตุการณ์ที่มีแฟนคลับของชาวจีนนะครับ FC แล้วก็มีเหตุการณ์วุ่นวายที่สนามบินเนี่ยมันก็มีกระแสในเชิงของยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่พูดในเชิงลบได
1: ้
2: นะครับและท้ายสุดพอข้อที่จริงออกมาเนี่ยมันก็ตีกลับมานะครับแต่บางคนเชื่อลบไปแล้วเนี่ยกว่าจะกลับมาเป็นบวกเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับเหมือนกับที่เกาหลีใต้เขาวิเคราะห์ว่าทำไมนักท่องเที่ยวไทยหายไปช่วง7เดือนแรกเนี่ยประมาณ
1: 3-5%
2: เขาก็หยิบยกข้อมูลว่าก็เป็นเพราะว่าทางตม.เกาหลีใต้เนี่ยเข้มงวดกับคนไทยเพราะฉะนั้นกระแสในเชิงลบเนี่ยผมเชื่อว่ามีผลต่อการท่องเที่ยวแน่ๆนะครับแล้วก็อาจจะมีผลต่อทิศทางอื่นๆแต่ว่าภาพเราคงต้องแยกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันกลับไปในกระแสของการควบคุมอาวุธปืนแล้วก็เรื่องของโซเชียลซึ่งหลายประเทศเนี่ยเริ่มคุมการดูโซเชียลของเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเข้มตรงนี้ละและผมว่าการพยายามสกัดกั้นข่าวในเชิงลบแบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกผมว่าอันนี้มีความจำเป็นนะครับแล้วก็ถามว่าจะมีผลกระทบกระเทือนต่อการท่องเที่ยวไหมมุมบวกยังเยอะนะครับมุมลบเนี่ยไม่ได้มีเจอนักท่องเที่ยวแล้วและกาดยิงเจอใครก็ตามแล้วยิงแล้วช่อโกงผมว่าเราไม่เจอสถานการณ์นั้นนักท่องเที่ยวยังพูดในโซเชียลนะครับว่าเมืองไทยเนี่ยปลอดภัยนะครับและคนไทยเนี่ยซื่อสัตย์คนไทยใจดีผมคิดว่าเราทำข้อมูลเชิงบวกไปเยอะๆไม่น่าจะเกินการท่องเที่ยวนะครับตลอดจนการลงทุน FDI ต่างๆผมคิดว่ายังเป็นบวกอยู่แต่ว่าการวางแผนป้องปรามป้องกันสถานการณ์ผมว่าจำเป็นนะครับ
0: นอกจากการวางนำเสนอเชิงบวกแล้วเราจะต้องนำเสนอในมิติไหนเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวอุ่นใจจริงๆสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยไหมคะอาจารย
2: ์คือผมคิดว่าการเดินทางเข้ามาในไทยหนึ่งเนี่ยฟรีวีซ่าก็ยังเป็นประเด็นบวกอยู่นะครับสองเนี่ยถ้าเราเดินทางไปต่างประเทศแล้วเทียบกับการเข้าในประเทศไทยอ่ะผมคิดว่าของไทยเร็วนะปัญหาของเราคือนักท่องเที่ยวเยอะไปหน่อยท่านเองมันเลยแถวยาวแล้วก็คั่งนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเนี่ยถ้าในสเกลเท่าๆกันจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าของไทยเนี่ยถือว่าเร็วนะครับก็ต้องบอกว่าตรงเนี้ยสะดวกนะครับการเดินทางทุกคนบอกว่ากรุงเทพคือเมืองสวรรค์ก็คือการเดินทางเนี่ยค่อนข้างง่ายเพราะผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นภาพมีเชิงบวกอยู่นะครับแต่ว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความสวยงามอาหารการกินการเดินทางง่ายเดินทางสะดวกผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราคงต้องเติมแต่ผมคิดว่าตอนนี้เรื่องความปลอดภัยเรื่องการซื่อความซื่อสัตย์นะครับอัตราค่าบริการรถต่างๆรถสาธารณะเนี่ยนะครับรถแท็กซี่อะไรแบบนี้ผมคิดว่าถ้าเราคุมดีๆและก็น่าจะเป็นบวกครับ
1: คือตอนนี้อาจจะมีคำถามว่าตกลงแล้วประเทศไทยปลอดภัยจริงๆหรือเปล่าแบบนี้นะอาจารย์คะคือบ้านเราเนี่ยสมัยก่อนก็คือสภาพสังคมอาจจะไม่กดดันมากโซเชียลมีเดียอาจจะยังไม่แรงมากหรือว่าประเด็นความขัดแย้งอาจจะยังไม่มีเรื่องของความรุนแรงมากขึ้นแต่ว่าวันเวลาผ่านไปเนี่ยสภาพสังคมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ด้วยนะอาจารย์คือจริงๆประเด็นสังคมหมายถึงว่าความปลอดภัยของประเทศไทยเนี่ยมันยังปลอดภัยอยู่จริงๆหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์อันนี้อาจารย์คิดว่าเราต้องเข้าไปเช็คดูให้มันเด่นชัดกว่านี้ด้วยไหมคะอาจารย์คะ
2: ผมบอกง่ายๆนะครับ
1: ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะ
2: เวลาผมไปศึกษาดูงานต่างประเทศเอาผมไม่บอกเมืองน
1: ะ
2: ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยบางเมืองซึ่งเป็นเมืองใหญ่ซึ่งเรารู้สึกปลอดภัยมากในอดีต20ปีที่แล้วนะครับทางคนพื้นที่เนี่ยบอกว่าถ้าเดินทางไปช้อปปิ้งแล้วก็ออกมาจากห้างไม่ควรเกิน1 ทุ่มนะนั่นคือสัญญาณการเตือนในคนพื้นที่นะครับแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าต้องถามคุณนงวดีคุณวันดีแล้วก็ท่านผู้ฟังครับรู้สึกปลอดภัยเมื่อเราเดินเข้าบ้านตอน4 ทุ่ม
1: เรายังรู้สึกว่ามันยังไม่ดึกมาก
0: ยังรู้สึกปลอดภัยค่ะอาจารย์
2: ใช่ใช่แต่ถามว่าต้องระวังตัวไหมอันนี้เราจะรู้สึกต้องระวังตัวต้องคอยดูนะครับผมคิดว่าความปลอดภัยเนี่ยถ้าดูจากโซเชียลนักท่องเที่ยวบอกปลอดภัยถ้าดูจากภาพข่าวเรายังเห็นปลอดภัยแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 3-4 เหตุการณ์เนี่ยเกิดจากเหตุการณ์ของคนที่ มีบุคลิกพิเศษครับ

0: ไม่ใช่คนทั่วไปนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของอาชญากรรมชัดเจนแต่ว่าเป็นเรื่องของบุคลิกพิเศษบางอย่างเพราะนั้นผมคิดว่าก็ยังถือว่าปลอดภัยนะฮะทุกประเทศมีเหมือนกันหมดนะครับผมคิดว่าข้อมูลในเชิงบวกของเรายังมีเยอะแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวก็น่าจะทะลุได้32ถึง34ล้านคนยังทำได้อยู่นะฮะสัญญาณก็ยังดีอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะเอาละค่ะอาจารย์คะวันนี้เราพบรบกวนอาจารย์แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราพูดคุยกันใหม่นะคะ
2: ค่ะ
0: ดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวเราดูตลาดหุ้นยุโรปกันสักนิดนึงนะคะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปปิดทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะนักลงทุนชะลอการตัดสินใจเพราะว่ารอดูตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการที่จะประกาศเปิดเผยในสัปดาห์นี้นะคะขณะที่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ยังคงหนุนราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงนักลงทุนยุโรปเขามองกันแบบนี้ในส่วนของสต็อก600ดัชนีตลาดหุ้นยุโรปปิดที่660จุดเพิ่มขึ้น 0.20 จุดนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,726 จุดเพิ่มขึ้น11จุดค่ะ DAX เยอรมนีปิดที่ 62,000 ขออภัยค่ะ 26,323 จุดเพิ่มขึ้น 4.43 จุดค่ะ ฟูซี่ 100ลอนดอนปิดที่ 18,062 จุดลดลง38จุดนะคะในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวดีดขึ้น 1.3% นำตลาดหลังราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่4นะคะขณะที่ในส่วนของหุ้นทรัพยากรพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.9% ตามราคาทองแดงและก็โลหะมีค่าส่วนหุ้นกลุ่มเทคปรับเพิ่มขึ้น 0.3% ค่ะ
1: ค่ะนะคะส่วนถ้ามาดูภาพของเช้าวันนี้นะคะพรีมาร์เก็ตนะคะดาวโจนส์ฟิวเจอร์สก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะอยู่ในแดนลบ 0.03% ส่วนเอเชียเช้าวันนี้เนี่ยวันนี้ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนิเคอิเขาปิดนะคะเนื่องในวันเมาท์เทนเดย์วันแห่งขุนเขานะคะส่วนตลาดอื่นๆเองก็อยู่ในแดนลบนะคะโดยหั่งเส็งของฮ่องกงปรับลงไป 0.4% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนก็ปรับลงไป 0.2% นะคะเดี๋ยวลองดูCosby Index ตลาดหุ้นเกาหลีใต้สักนิดนึงว่าเป็นอย่างไรนะคะส่วนหุ้นไทยเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะก็เจอประเด็นของทางเดลต้านะคะซึ่งก็ปรับตัวขึ้นแรงนะคะก็มีผลกับเซตถึง17จุดเมื่อวานนี้นะคะทำให้เซตอินเด็กซ์เมื่อวานปิดบวกไป 12.36 จุดค่ะหรือว่า 0.77% ปิด 1,624 จุดมูลค่าซื้อขายเรามาอยู่ที่ระดับ 60,000 อีกวันหนึ่งนะคะ 61,000 กว่าล้านบาทและเมื่อวานก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ต่างชาติขายสุทธิอีก74ล้านบาทเดี๋ยววันนี้มารอดูนะคะว่าเซ็นเด็กซ์จะเป็นไปในทิศทางใดเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นึงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

นี้เวลา 10:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันผบ.ตร.สั่งการยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศปูพรมกวาดล้างทุกมิติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกีตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศกำชับมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงโดยผู้ก่อเหตุมีการนำอาวุธปืนวัตถุระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆหลายคดีเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเป็นนโยบายที่เร่งด่วนของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยมอบหมายให้รองผบ.ตร.

0: กับดูแลและควบคุมการปฏิบัติผบ.ตร.มอบหมายพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธรวมถึงการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายในทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนี้มอบหมายให้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและยกระดับการรักษาความปลอดภัยสถานที่สาธารณะกำชับผู้บัญชาการผู้บังคับการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นบูรณาการกำลังของฝ่ายสืบสวนและฝ่ายป้องกันปราบปรามระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดวราวุธรับเอกนัททาบทามดึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมยกนั่งปลัดกระทรวงพลังงานเผยปลัดคนใหม่เป็นลูกม่อกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงการโยกย้ายนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงยุติธรรมไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานจะเข้าคณะรัฐมนตรีวันนี้หรือไม่ว่าทราบมาว่ามีแต่ต้องขอรอดูวาระก่อนว่าเข้าหรือไม่ยอมรับมีการเกริ่นไว้อยู่บ้างโดยนายณัฐพลอยู่มาครบ4ปีและมีศักยภาพเมื่อก่อนกระทรวงพลังงานอยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรมมีความเป็นไปได้ว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีความสนใจจึงทับถามมาส่วนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ต้องหาบุคคลที่เหมาะสมและดูว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทันหรือไม่ต้องขอรอดูเอกสารก่อนที่ผ่านมาก็มีการพิจารณากันหลายด้านทั้งนี้นายวราวุธยอมรับว่าปลัดกระทรวงคนใหม่ที่คุยกันไว้เป็นคนในกระทรวงอุตสาหกรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเลเวอร์คูเซนพลิกชนะเซบีย่า2-1ปรีซีซั่นฟุตบอลนัดกระชับมิตรช่วงปรีซีซั่นไบเออร์เลเวอร์คูเซนจากศึกบุนเดสลีกาของสเปนเปิดสนามไบอารีนาพบกับเซบีย่าจากศึกลาลีกาสเปนเกมนี้เซบีย่าฝ่ายเป็นฝ่ายออกสตาร์ทได้ดีกว่าและได้ประตูขึ้นนำ1-0ในนาทีที่16จากมิเกลเซราครึ่งหลังไบเออร์เลเวอร์คูเซนพยายามเร่งเกมบุกเพื่อทวงประตูคืนก่อนจะมาตีเสมอเป็น1-1ในนาทีที่66จากพาทริกชิกจากนั้นนาทีที่79เจ้าถิ่นพลิกสถานการณ์ขึ้นนำ2-1และยังคงเป็นพาทริกชิกที่ทำประตูที่2ของตัวเองและเป็นประตูชัยให้ไบเออร์เลเวอร์คูเซนพลิกเอาชนะเซบีย่า2-1พาทีมคว้าชัยในการเตรียมความพร้อมช่วงปรีซีซั่น

0: ่อนเข้าสู่การแข่งขันฤดูกาลใหม่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินทุวราวรรณรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวโอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: สิบนาฬิกา8นาทีค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News อัปเดตกันนะคะมาดูกันว่าภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยวันนี้เปิดวันอังคารก่อนจะหยุดวันแม่พรุ่งนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะก็เมื่อวานเซตเราบวกไป12จุดนะคะ 1,624 จุดเป็นระดับปิดวันนี้ค่ะส่วนเช้าวันนี้นะคะเปิดมาดัชนีหุ้นไทยก็แกว่งๆนะคะอยู่ในแดนลบเล็กน้อยลบไม่ถึงครึ่งจุดนะคะก็ยังอยู่ที่ 1,624 จุดอาจจะกำลังเลือกทางอยู่นะว่าจะไปทางไหนนะคะและถ้ามาดูตัวหุ้น10หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะก็มีภาพของการผสมผสานกันอยู่นะคะมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงสลับคละเคล้ากันไปค่ะโดยอันดับแรกเช้าวันนี้นะคะเป็นหุ้นของตัวปตท.นะคะซึ่งราคาปรับเพิ่มขึ้นมา50สตางค์หรือว่า 1.3% มาอยู่ที่39.25 บาทสตางค์ก็ราคาน้ำมันโลกเมื่อวานนี้ดีดขึ้นมา 5% นะคะอันดับที่2คือเดลต้าค่ะวันนี้ปรับลงมา3บาท 1% นะคะอยู่ที่276บาทค่ะตัวที่3คือปตท.สผ.วันนี้บวก1บาทหรือว่า 0.67% เช้านี้ปตท.สผ.150บาท50สตางค์ค่ะอันดับที่4ไทยออยล์วันนี้บวกถึง 3.4% นะคะหรือว่า2บาท25สตางค์ราคาไทยออยล์เช้านี้ 67.75 ค่ะถัดมาคือ KTB นะคะกลุ่มธนาคารนะคะวันนี้ปรับเพิ่มขึ้น25สตางค์หรือว่า 0.5% ราคาอยู่ที่44บาท75สตางค์ค่ะ Advance บวก4บาท 1% นิดๆนะคะราคาเช้านี้อยู่ที่375บาทค่ะถัดมาเป็นกลุ่มโรงพยาบาลอย่าง BDMS วันนี้ปรับตัวลดลง10สตางค์นะคะเป็นสีแดงปรับลง 0.5% มาอยู่ที่19บาท80สตางค์PTT GC ค่ะวันนี้บวก 3.3% 1บาท25สตางค์38บาท75สตางค์เป็นราคาเปิดตลาดเช้าวันนี้ CPO ปรับลง25สตางค์นะคะหรือว่า 0.5% มาอยู่ที่48บาท50สตางค์และปิดท้ายตารางที่อันดับที่10คือ WHA ปรับลดลงมา10สตางค์หรือว่าประมาณ 2% นะคะเช้าวันนี้อยู่ที่4บาท78สตางค์นะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของฤดูการของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอาจจะช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็น

0: อีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องติดตามตัวเลขกันด้วยค่ะ
1: ค่ะพรุ่งนี้ตลาดหุ้นไทยปิดทำการแล้วก็คืนวันพรุ่งนี้เราจะทราบตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนวันนี้จะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันกับคุณชัยยศจิตวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณชัยยศ
0: สว
1: ั
0: สดีคุณชัยยศค่ะ
2: ครับผมสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ ประเมินที่ทางหุ้นไทยหน่อยนะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เห็นมูลค่าซื้อขายของหุ้นไทยนะวันสองวันนี้อยู่ที่หลัก 60,000 กว่าล้านแล้วนะก่อนหน้านี้อุ้ย 80,000 90,000 แสนล้านนะคะอันนี้คุณชัยยศมองอย่างไรบ้างค่ะ
2: ครับผมก็ต้องยอมรับนะว่าช่วงนี้เนี่ยในส่วนของโมเมนตัมการลงทุนของตลาดบ้านเราเนี่ยดูแล้วมันค่อนข้างซอฟต์ลงจากช่วงก่อนนะครับถามว่าทำไมล่ะหนึ่งเลยนะในช่วงนี้เนี่ยในส่วนของพวกหุ้นกลุ่มเทคนะหุ้นกลุ่มเทคในต่างประเทศเนี่ยมันมีภาพของการรีบาวด์นะครับมันก็เลยทำให้มีเม็ดเงินเนี่ยนะมันมีภาพของการโยกไปลงทุนในกลุ่มนี้นะเป็นจังหวะเป็นจังหวะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้นะตลาดบ้านเราเนี่ยโอ้โหเรียกว่าแรลลี่ขึ้นมาเลยสวนทางกับกลุ่มเทคนะกลุ่มเทคเนี่ยลงแล้วลงอีกนะถ้าจำกันได้ภาพมันเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าช่วงเนี้ยพอกลุ่มเทคมันรีบาวด์ขึ้นมาเนาะเหมือนแบบมันลงมาระดับนึงจนนักทุนเนี่ยเริ่มยอมรับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นได้นะมันก็เลยมีการสลับพอร์ตหรือว่ามีการกลับพอร์ตเข้ามานะครับมันก็เลยทำให้ในส่วนของกลุ่มที่เป็น valuation อย่างเช่นตลาดบ้านเราเนี่ย มันดูรับตอบลงนะครับถามว่าทำไมถึงมองภาพเป็นแบบนั้น อันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะที่ทางพิธีกรบอกแล้วนะว่าเรื่องของตัว volume การซื้อขายเนี่ยที่มันหดตัวลงไปแบบมีนัยยะสำคัญนะครับคือก่อนหน้าเนี่ย 80,000 บ้าง 90,000 บ้างก็มีนะครับช่วงนี้ดรอปลงไปเหลือประมาณสัก 60,000 นะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยมันแสดงให้เห็นแล้วฮะว่านักทุนเริ่มเอ๊ะยังไงเริ่มรีรอแล้วว่าเอ๊ะภาพตลาดมันจะเป็นเหมือนก่อนมั้ยมันยังแรลลี่ไปมั้ยหรือมันจะพักตัวอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้นักทุนเนี่ยเริ่มชะลอนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้นะถามว่าตลาดบ้านเราทำไมก็ถามว่าอ่อนลงก็จริงนะแต่ว่าก็ยังมีความแข็งแรงของมันอยู่นะก็ต้องบอกว่ามันมีสตอรี่ที่สลับเข้ามาในแต่ละช่วงนะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยก็ได้ในส่วนของกลุ่มพลังงานเรียกว่ามากันทั้งกลุ่มเลยก็ได้นะปตท.สผ.ดีซีไอวีเอลไทยออยล์โอ้โหเรียกว่ามากันหมดนะก็จัดในเรื่องของทางด้านอิหร่านเนี่ยนะเขาประกาศออกมาเลยนะว่าถ้าสหรัฐยังมีสถานะดีของสหรัฐยังเป็นคุณโดนัลด์ทรัมป์เขาก็จะไม่เจรจาเลยนะแล้วก็จะปิดตัวฮอร์โมสเนี่ยก็จะไม่มีการทำสัญญาอะไรจนถึงปีหน้าเลยโอ้โหต้องบอกว่าโอ้โหข่าวนี้เข้ามานี่น้ำมันก็พุ่งเลยนะมันก็เลยทำให้ภาพรวมถึงแม้จะมีกลุ่มกดดันแต่ว่ามันก็ยังมีกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะเข้ามาช่วยหนุนในส่วนของสภาพดัชนีนะคร
0: ับ ค่ะนะอย่างเรื่องผลการดำเนินงานบ้างล่ะคะคุณชัยยศค่ะเท่าที่ผ่านมาจนเกือบใกล้จะครบแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ดูทิศทางเนี่ยเป็นอย่างไรสำหรับไตรมาสที่ประกาศคือไตรมาส2นะคะแล้วก็สัญญาณในไตรมาสถัดไปอะค่ะสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เปิดเผยตัวเลขนะคะค่ะ
2: ครับผมก็ในส่วนของไตรมาส2เนี่ยต้องบอกส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอันนี้หมายถึงตัวหุ้นตัวใหญ่ๆเนาะต
0: ั
2: วเซ็ต 50เซ็ต100ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มพลังงานที่ประกาศออกมาปิโตเคมีนะครับ ITC โอ้โหต้องบอกว่ากลุ่มใหญ่ๆ3กลุ่มเนี่ยออกมาค่อนข้างดีมากๆค่อนข้างดีมากๆนะฮะเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนครับโมเมนตัมแรงส่งในช่วงงบในช่วง Q3 เนี่ยยังเชื่อว่ากำไรของเราน่าจะยังอยู่ในเกรนประมาณนี้ได้อยู
0: ่
2: ถามว่าทำไมล่ะกลุ่มแบงค์นะฮะต้องเรียนอย่างนี้นะว่า Q2 เนี่ยมันเป็นโลซีซั่นของการปล่อยสินเชื่อเป็นประจำมันเป็นไซเคิลนะครับเพราะว่า Q2 มันมีวันหยุดเยอะนะอย่างเช่นสงกรานต์อย่างเงี้ยนะมันจะทำให้พวกโลนตรงเนี้ยมันดรอปลงนะครับส่วน Q3 เนี่ยไม่ได้มีแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้มันมีในเรื่องของตัวพวกมาตรการที่ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะก็น่าที่จะทำให้ตัวความคึกคักของการปล่อยสินเชื่อเนี่ยดีขึ้นนะครับส่วนกลุ่มพลังงานอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับถ้าราคาน้ำมันยังเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องของตัวซัพพลายยังช็อตเทรดแบบนี้นะครับเรื่องของตัวสเปรดฟีโตรวมถึงกลุ่มลงกลับก็ได้แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้นะครับส่วนไอพีทีอันนี้ ดีมาต่อเนื่องละจากปีก่อน

0: นะครับเราก็ยังคาดว่ามันน่าจะยังไปได้อยู่นะครับ
1: ค่ะกลุ่มท่องเที่ยวล่ะคะจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ยังมีไทยเที่ยวไทยพลัสด้วยเป็นยังไงบ้างคะมีตัวไหนน่าสนใจ
0: Q2 Q3 ไม่ดีนะฮะจะเป็นโลเคชั่นของท่องเที่ยวนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนแหละเรื่องของตัวไทยเที่ยวไทยเนี่ยที่จะเข้ามาในช่วงประมาณสักปลายปีเนี่ยก็คงจะมาช่วยเร่งนะฮะให้การท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยดีขึ้นนะครับถามว่าตัวท็อปพิกของเราจะเป็นตัวไหนเราต้องบอกว่าเราพยายามเน้นกลุ่มที่มีโรงแรมในประเทศค่อนข้างเยอะสัดส่วนเยอะนะเพราะว่ามันเป็นมาตรการท่องเที่ยวในประเทศนะก็จะมี2ตัวนะมี AWC แล้วก็เอราวัณนะที่จะมีสัดส่วนโรงแรมในประเทศค่อนข้างสูงนะครับ 80-90% เลยนะ2ตัวนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างค้าปลีกล่ะคะคุณชัยวัฒน์เปิดเผยตัวเลขออกมาเป็นยังไงบ้างไตรมาส2ค่ะ
0: คือค้าปลีกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ
1: ผสมเหรอผสมผสานล่ะคะ
0: มันผสมจะบอกว่ามันดีมันก็ไม่ได้ดีทั้งกลุ่ม
1: อ
0: ย่างนี้เล่าให้ฟังนี
1: ้ค่ะ
0: คือค้าปลีกนะถ้าเป็นของอุปโภคบริโภคอันนี้ต้องบอกว่ามีดีมีไม่ดีนะมันตกมันเหมือนมันคลาดกันมากกว่านะครับก็ตัวที่ดีก็ไม่ได้ดีเวอร์หวังนะครับเพราะว่าแรงซื้อก็ยังต้องยอมรับว่าแรงซื้อมันยังไม่ได้เข้ามาแบบเต็มกำลังเนาะ
1: คือ
0: เพราะนั้นถ้าเป็นพวกอุปโภคบริโภคยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับส่วนถ้าเป็นพวกของเครื่องใช้วัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์อันนี้ดีฮะมันดูแบบงงเอ๊ะทำไมมันดีได้ยังไงในเมื่อกี้นี่บอกไปแล้วว่าดีมานด์มันไม่มีต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของตัวสต็อกเก่าที่เขาเคยสั่งเข้ามาก่อนช่วงสงครามนะฮะตอนนั้นราคายังต่ำเนาะพอเข้ามาพอสต็อกตรงนั้นคือเขาเรียกพอมันขยับเข้ามาไตรมาส2เนาะช่วงที่มีสงครามมันทำให้ราคาพวกเนี้ยมันขึ้นอย่างเช่นเหล็กนะครับอย่างเช่นวัสดุอะไรต่างๆพวกนี้มันขึ้นราคามันเลยทำให้มาร์จิ้นของเขาเนี่ยดีขึ้นจากตัวสต็อกเก่าที่เขาเคยมีก่อนหน้านี
1: ้
0: แต่พวกนี้โกลบอลพวกนี้เลยทำให้ตัวมาร์จิ้นเขาเนี่ยดูดีนะค่อนข้างดีแล้วก็โฮมโปรด้วยนะครับส่วนดูโฮมยังไม่ประกาศแต่ว่าคิดว่าทิศทางน่าจะคล้ายๆกันนะต้องแบ่งแยกอย่างนี้เพราะว่าถ้าเป็นพวกวัสดุก่อสร้างรวมถึงเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้อื่นด้วยนี่สต็อกเก่าทำให้กำไรออกมาดีแต่ถ้าอุปโภคพวกต้องบอกว่าค่อนข้างสูงนะครับ
1: อืมค่ะเพราะฉะนั้นผลประกอบการคาดเดาไปถึงไตรมาส3ถ้าเกิดว่าไม่มีมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นจากสต็อกเก่ามันอาจจะมาดูกำลังซื้อที่แท้จริงของของสินค้านั้น
0: ใช่ครับมันน่าจะต้องมาดูลักษณะแบบนั้นแล้วนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับเพราะว่าก็ถือว่าจะบอกว่าจังหวะดีก็ได้นะเพราะว่าไอ้ตัวไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยที่มันเข้ามาเนี่ยครับตรงเนี้ยแน่นอนครับเม็ดเงินเนี่ยมันกระจายไปสู่พวกประชาชนรากหญ้าเยอะถูกไหมครับเพราะนั้นมันก็น่าจะทำให้พวกอนิสงส์พวกเนี้ยพวกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรพวกเนี้ยมันน่าที่จะมีดีมานด์ที่ดีขึ้นมาแต่ว่าโอเคแหละเรื่องมาร์จิ้นมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าไตรมาส2ที่มันได้สต็อกกลับเข้ามา
1: ค่ะถามตัวที่ดีไปแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมที่ดีไปแล้วนะคะถามกลุ่มอุตสาหกรรมที่ออกมาแบบไม่ค่อยดีบ้างได้ไหมคะว่าอะไรที่กลุ่มไหนที่ออกมาแล้วเซอร์ไพรส์แบบไม่ค่อยดีอะค่ะคุณชัยยศ
0: จริงๆเท่าที่ดูเนี่ยต
1: ั
0: วที่ประกาศออกมาส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะก็อันที่ถ้าจะบอกไม่ดีเนี่ยก็มีเนี่ยมีกลุ่มค้าปลีก
1: นะครับ
0: ที่เป็นอุปโภคบริโภคอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าจะ
1: อสังหาเป็นยังไงคะ
0: ไม่ได้ประกาศอสังหาก็จริงๆโดยรวมยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับแต่ว่าเท่าที่ฟอร์แคสต์ก็ไม่ได้ดีนะฮะไม่คือโดยรวมไม่ได้ดีถ้าจะเล่นอสังหาต้องเลือกเป็น
1: ร
0: ายกลุ่มรายตัวมากกว่าใช่ครับ
1: finance ก็ยังต้องรอใช่ไหมคะก็ยังประกาศยังไม่ครบถ้วน
0: finance ยังไม่เห็นนะฮะพวก finance ที่เป็นพวกตัวเล็กๆนิดนึงนะฮะตรงนั้นยังไม่ประกาศตัวที่ประกาศออกมาจะมี KTC ตัวเดียว
1: ค่ะส่วนใหญ่แล้ว
0: อีกอันนึงที่น่าจะออกมาไม่ดีเนี่ยน่าจะเป็นพวกร้านอาหารกลุ่มปั๊มน้ำมันอันนี้ไม่ดีนะฮะปั๊มน้ำมันไม่ดีเพราะว่ามันโดนด้วยราคาที่มันสวิงแรงมากมันทำให้เกิดมีตัวสต็อกที่มัน

ขาดทุนนะฮะอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็พวกร้านอาหารพวกนี้กำลังซื้อยังไม่ได้กลับมาแบบชัดเจนนะก็คาดว่าน่าจะออกมาน่าจะออกมาดีแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือพวกอาหารหมูเขาเรียกอะไรผู้เลี้ยงหมูผู้เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แล้วขายอาหารขายที่เนื้อหมูเนื้อไก่ที่ออกมาไม่ค่อยดี

0: าหมูไก่มันดรอปลงมา
1: โอ้ค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับกำลังซื้อในประเทศเนาะจะเป็นส่วนใหญ่ที่
0: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่าง
1: แบบนั้นค่ะ
2: อันนั้นเป็นผลประกอบการไตรมาส2แต่ถ้าดูที่ผ่านมาเลยไตรมาส3ผลประกอบการกลุ่มไหนจะดีบ้างเผื่อว่าถ้าเราเล็งๆแล้วก็จะรอเข้าพอจะมีบ้างไหมคะที่แบบว่าเด่นๆเลยไตรมาส3ของเขารายได้ของเลิศเลย
1: ค่ะ
0: เลิศเลย
1: เลิศเลยล่ะ
0: คือจะบอกว่าถ้าเอาแบบที่เราแบบสบายใจนิดนึงนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับกับกลุ่ม ICT นะครับสองกลุ่มนี้เชื่อว่าน่าจะฟื้นไม่ใช่ฟื้นตัวน่าจะยังเติบโตได
1: ้
0: นะครับแต่ว่ามันคงไม่ได้แบบเติบโตที่โอ้10-20%มันคงไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่แล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เรามองว่าน่าจะไปได้คือกลุ่มพวกกลุ่มพลังงานนี่แหละน่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนื่องจากว่าพวกภาคการกลั่นตัวสเปซสีโตมันยังดีเพียงแต่ว่ากลุ่มเนี้ยถ้าจะบอกว่าโหลงทุนได้สบายใจไหมมันก็ไม่ได้ถึงกับสบายใจมากเนาะเพราะว่ามันก็คงจะต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐและอิหร่านเนาะถ้าเกิดเขามีการพูดคุยการดีลหยุดยิงกันได้อันนี้ก็น่าจะทำให้พวกสเปซอะไรพวกเนี้ยมันดรอปลงมาคือเนาะก็เน้นเป็นว่าถ้าจะเล่นกลุ่มเนี่ยก็เน้นเป็นทั้งสองการกินกำไรก็แล้วกัน
1: ค่ะค่ะทีนี้ก็ขออนุญาตหนึ่งประเด็นค่ะอย่าง MSCI ทางกรุงศรีให้น้ำหนักไหมคะ
0: อ๋อให้น้ำหนักครับเพราะว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็มีน้ำหนักของเขาอยู
1: ่
0: นะแล้วก็มีหุ้นเข้าหุ้นออกแต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นเรายังไม่ได้เห็นชุดหุ้นนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ยังไม่ได้เห็นว่าเขาจะปรับลดมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวคงต้องรอวันให้เราจะรู้กัน
1: กลางจากเราหยุดพรุ่งนี้เราถึงจะทราบว่ามีหุ้นตัวใดถูกปรับเข้าปรับออกใช่ไหมคะ
0: นักการเงิน
1: ค่ะค่ะขอทิ้งท้ายขอหุ้นจากคุณชยศหน่อยนะคะบลกรุงศรีมีท็อปพิกอะไรในช่วงนี้นะคะ
0: โอเคได้ครับก็ช่วงนี้เนี่ยเราก็คงจะเน้นไปจับตัวที่เป็นกลุ่มพลังงานแหละนะครับก็ตัวแรกก็จะหนีไม่พ้นแหละเนาะก็เป็นตัวปตท.นะครับตัวนี้งบยังไม่ออกนะครับตัวปตท.งบยังไม่ออกแล้วก็ถ้าเราไปดูตรงกราฟเนี่ยราคาก็ยังไม่ได้ขึ้นแรงมากนะครับยังพอมีรูมในการปรับตัวขึ้นนะฮะแล้วก็ทางกรุงศรีเราเนี่ยมองจะหมายงบ Q2 เนี่ยไว้ที่ 34,000 ล้านแล้วกันนะประมาณบวก 57% year on year แล้วก็บวก 31% Q1Q นะแต่ว่าตรงนี้ต้องวงเล็บไว้นิดนึงว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะอาจจะมีเซอร์ไพรส์มากกว่า30,000นี่ไงเพราะว่าบริษัทลูกๆเขาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเขาที่ประกาศออกมานี่ดีแบบเวอร์วังกันทุกตัว
1: ยกเว้นหนึ่งตัวไหมยกเว้นหนึ่งตัว
0: ยกเว้นปั๊มนิดนึงแล้วกัน
1: ปั๊ม
0: นอกนั้นที่เป็นพวกสเปรดไม่ว่าจะค่าการกลั่นหรือสเปซที่โตโอ้โหต้องบอกดีมากๆนะครับโอ้โหเรียกว่ากำไรหลักหมื่นกันทั้งนั้นเลยนะครับดีมากๆนะเพราะนั้นแน่นอนครับตัวแม่ก็ได้นิสงแน่นอนนะเพียงแต่ว่าจะออกมาตัวเลขเท่าไหร่เดี๋ยวมาลุ้นกันนะก็ตอนที่เราแนะนำซื้อนะราคาพื้นฐานก็ที่40 บาทนะครับตัวอีกตัวนึงนะครับวันนี้เพิ่งเมื่อวานนี้เพิ่งประกาศงบเลยนะครับคือตัววาร์ปนะครับ
1: อันนี้
0: ส่งในเรื่องของพวกอุตสาหกรรมที่มันเร่งตัวขึ้นนะทำให้ปริมาณการใช้ไฟดีขึ้นนะแล้วก็ในส่วนของ data center ที่เข้ามาในนิคมเนี่ยมันทำให้ปริมาณการใช้น้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะก็เลยทำให้ตัวกำไรของเขาเนี่ยออกมาค่อนข้างดีมากนะโดยกำไรอยู่ที่ประมาณ500 กว่าล้านบาทแล้วก็บวก Q1 Q year แล้วก็เรามองว่าไตรมาส3ไตรมาส4น่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเนื่องจากว่าพวกการใช้น้ำใช้ไฟพวกนี้มันไม่ได้ขึ้นลงหรือสวิงแรงมากนะนะครับตัวนี้เราก็แนะนำซื้อนะครับแต่ว่าจะเป็นพาร์ทสายในปีหน้านะครับ9.70 บาทนะครับ
1: ค่ะวาอัพนะคะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณชยศค่ะ
0: ยินดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณชยศจิวังกูลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะคะก็บ้านเราอาจจะแผ่วๆนิดนึงนะแต่แผ่วแล้วก็มูลค่าแล้วก็60,000 กว่าล้านอยู่นะคะแล้วก็ยังมีหุ้นในกลุ่มที่น่าจะโดดเด่นนะอาจจะใช้คำว่าเลิศเลิศเลยแหละได้เนี่ยนะคะก็คือแบงก์ ICT นะคะแล้วก็ตัวที่กำลังรอผลการดำเนินงานจริงๆเนี่ยวันนี้ก็หลาย

0: ตัวที่เป็นตัวเลขซึ่งวันนี้ประกาศเยอะเลยแต่ที่เยอะมากๆเลยจะเป็นหลังวันแม่นะคะวันที่13วันที่13สิงหาคมนี่คือตัวหลักๆเนี่ยปตท.ก็จะประกาศวันที่13นะคะงบนะคะอมตะ BDMS CPO EA เอราวัณการบินไทยพวกนี้นะคะก็เน้นๆเลยคือ13กับ14นะคะก็เดี๋ยวมารอติดตามกันอีกทีนึงนะเดี๋ยวมารายงานคุณผู้ฟังติดตามนะว่าตัวเลขจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพลังงานนะตัวแม่ตัวมัมอย่างปตท.นะคะ
1: ค่ะก็ปตท.นี้ตอนนี้ราคา 39.50 สตางค์นะคะก็คุณชัยยศบอกว่าผลประกอบการที่ทางบล.กรุงศรีคาดว่าจะออกมาเนี่ย 30,000 กว่าล้านนะคะอาจจะเซอร์ไพรส์ตลาดมากกว่าที่ประเมินกันก็ได้นะคะส่วนวาอัพเนี่ยเขาโชว์ผลประกอบการไตรมาส2บวกมา500กว่าล้านเนี่ยเติบโตขึ้น 276% นะคะ
0: ใช่ค่ะนะส่วนตัวรถเลยละจริงๆ ก็คือทองนะคะ บวกทะลุผ่าน 4,400 เหรียญขึ้นมานะคะแล้วก็วันนี้ทองไทยประกาศ8รอบบวก 1,200 บาทต่อบาททองคำนะคะไปพูดคุยกันเลยกับคุณหมอกฤษรัตน์ หิรัญญสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุขนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
0: คุณหมอคะสัปดาห์ที่แล้วนงคุยกับคุณหมอนงยังซึมๆกันอยู่เลยปรากฏเอ้าเอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหน
1: โอ้โหสัปดาห์เดียวทองไทยบวกมา 5,000 บาทได้โดยประมาณใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: ได้ได้น้ำฝนได้น้ำหล่อเลี้ยงดีฮะหลังจากที่ยันที่ด้านล่างเนี่ยบริเวณ 64,000 บาทเนี่ยมาประมาณ 2-3 เดือนขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมีการประกาศจากWorld Gold Councilว่าในช่วงไตรมาส2ของปีนี้นะครับธนาคารกลางจากหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยซื้อทองคำตุนเข้า289ตันพอข่าวนี้ออกเท่านั้นน่ะนักลงทุนเริ่มกลับเข้าตลาดกันหมดเลย
1: กลัวตกรถค่ะ
2: กลัวตกรถวันที่6สิงหาวันเดียวขึ้นมา 4.1% ทองนอกขึ้นมาประมาณ170เหรียญ
0: ค่ะ
2: ทองไทยขึ้น 1,900 บาทวันที่7
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ตอนนั้นน่ะ 64,000 ตอนนี้ 69,000เรียกว่า10วันขึ้นมา 5,000 ก็โอ้สบายแล้วรอด
0: ต่าง
1: ๆ
2: พวกที่ดอยทั้งหลายก็เริ่มค่อยๆหลุดไปทีละเจ้าสองเจ้านะ
1: ค่ะค่ะและทีนี้สัญญาณทางเทคนิคมันเป็นยังไงต่อคะคุณหมอคะ
0: ยังไปต่อ
2: ได้สัญญาณทางเทคนิคมันออกมา2เรื่องหลักๆเลยขึ้น1 bottom out หมายความว่าข้างล่างเนี่ยเห็นพื้นแล้วว่าก้นเหวอ่ะจบแล้วไม่ลึกไปกว่านี้แล้วถ้าไม่มีอะไรที่ร้ายแรงเกินจริง
0: ๆ
2: ก็เรียกว่าเหวตรงนี้เอาอยู่แล้ว
0: อ
2: ันที่สองก็คือกลับมาเป็นขาขึ้นอันที่สองนี่สำคัญและเป็นขาขึ้นทั้งในสั้นกลางและยาวด้วย
0: โอ้โห
2: คือมันทะลุเส้นค่าเฉลี่ยแนวต้าน30วัน50วัน100วันและ200วันยืนยันว่าเป็นขาขึ้นสมบูรณ์แบบนั่นคือหมายความว่าจากนี้ไปก็จะเรียกว่าปลดทุกข์ปลดโศกไปได้พอสมควรนะฮะ เหลือเรื่องเดียวที่อาจจะต้องระวังก็คือการที่ราคาน้ำมันถ้ากลับมาขึ้นอีก แล้วก็ภาวะเงินเฟ้อก็จะเป็นสาเหตุที่จะกวนใจว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม
0: ่
2: ซึ่งจะมีการประชุมกันยายน ถ้าเฟดกันยายนไม่ขึ้นดอกเบี้ยอันนี้จบเลยแสดงว่าทองคำวิ่งโลด
0: โอ้โห
2: แต่รอบเป็นข้อเดียวที่จะต้องระวัง
1: ค่ะแต่รอบนี้ดูเหมือนว่าน้ำมันก็ขึ้นทองก็ขึ้นนะคะ
2: ใช่ใช่แต่ว่าน้ำมันเนี่ยหลายหลายคนยังคิดว่ามันคือมันยังขึ้นไม่ได้ยังไม่ทะลุ90ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้มาอยู่ที่87-88ใน Brent Oil ก็ถือว่าเริ่มเสียวแล้วเพราะว่าจริงๆน้ำมันบริเวณนี้ก็ยังถือว่ายังสูงอยู
0: ่
2: นะฮะถ้าน้ำมันเนี่ยกดไปแถวๆ70เหรียญได้เนี่ยโอ้อันนี้ก็จะดีต่อตลาดหมายความว่าจะมั่นใจได้ว่าภาวะเงินเฟ้อเนี่ยมันจะไม่เยอะนะ
0: อ
2: ันมันมีแน่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่เยอะเนี่ยเฟดก็จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ถ้าเงินเฟ้อมันสูงคือน้ำมันขึ้นไปเหนือ90แล้วยืนติดแล้วเดือนหนึ่งอันนี้จะเดือดร้อนกันทั้งโลกเลยดังนั้นเรื่องน้ำมันก็เป็นเรื่องที่กำลังต่อรองกันอยู่ว่าจะเปิดไม่เปิดจะเก็บค่าต๋องยังไงแค่ไหนตอนนี้มันก็เปิดแล้วแหละครับแต่ว่า

0: ็แอบเก็บค่าต่อเงินไปใครไม่จ่ายก็ไม่ให้ผ่านอะไรเงี้ยนะฮะก็อันนี้เป็นประเด็นเดียวด
1: ัง
0: นั้นในช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงปลอดข่าวร้ายไร้ข่าวดีก
1: ็
0: เลยเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับจะลงทุนในเซฟเฮเว่นอย่างทองคำ
1: นะ
0: ทองคำก็เลยดีดขึ้นมาเนี่ย 5,000 บาทนี่เท่าไหร่อ่ะประมาณ 6% นะของไทยเนี่ย
1: ภายใน1
0: สัปดาห์แล้วก็ทองตลาดโลกขึ้นประมาณ 7%
1: ค่ะคุณหมออย่างค่าเงินบาท
0: ตอนนี้ก็แนะนำให้เจ้าลงทุนระยะสั้นกลางยาวเริ่มกลับซึ่งจริงๆเขาเริ่มกลับกันมา2วันแล้วเหมือนกันครับ
2: คนที่ตกรถอยู่ทำไงคะเนี่ย
0: ตกรถก็จะรีบขึ้นนะ
2: รีบต้องรีบขึ้นเลยใช่ไหมคะ
0: ต้องรีบขึ้นเพราะว่ายังไม่สายนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มขึ้นมา 4-5 วันแต่แน่นอนพอทุกคนรีบขึ้นเนี่ยมันก็เลยโดดขึ้นมาเร็วมากนะฮะ2วันก่อนโดด 2,000 วันนี้โดดมาแล้ว 1,200 1,300 นะฮะวันที่เหลือก็ขึ้นวันละ100 200ก็ว่ากันไปแต่ว่าอันนี้แสดงว่าทุกคนกำลังโดดขึ้นรถกันแล้ว
1: ทีนี้ถ้าบาทไม่แข็งแบบที่เสา33บาทตรงนี้เนี่ยมันอาจจะพุ่งกว่านี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่เพราะบาทก็แข็งมาประมาณ 2% ครึ่งจาก 33.80 มาตอนนี้หลุด 33 ลงมานะครับแต่หลุดนี่ไม่ได้หลุดเพราะทองนะหลุดเพราะว่าดอลลาร์มันอ่อนเดี๋ยวจะหาว่าทองประทับเขายุ่งอีกนะเพราะทองมันยังไม่ได้เริ่มต้นมันเพิ่งเริ่มต้นมันเพิ่งเริ่มต้นแต่ว่าก่อน2วันก่อนเนี่ยคนขายเยอะครับเพราะคนก็เห็นว่าขึ้นแล้วติดต่อกันมาอยู่5เดือนก็ขายกันใหญ่เลยตอนนี้ก็กุมขมับเลยจะเข้ามายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่ามันขึ้นต่อไม่หยุดนี่ขึ้นมาเป็นวันที่8แล้วฮะ
1: โอ้โหทีนี้คือถ้าจะทองถ้าหมายความว่าถ้าเข้าทองไทยตอนนี้ก็ถือว่าได้ถูกเหมือนกันนะคุณหมอใช่ไหมคะ
0: ตอนนี้ยังเข้าได้แต่ว่าหาจังหวะที่มันย่อหน่อยค
1: ือ
0: วันไหนที่มันดีดมากๆก็อย่าซื้อแต่คนไทยเนี่ยส่วนใหญ่รถนิยมสูงคือ
2: ชอบซื้อในราคาสูง
0: ซื้อตอนขึ้น
1: ค่ะ
0: คนไทยชอบแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ตอนลงนี่เชียร์ให้ซื้อเชียร์ไม่ขึ้นเลย
1: ไม่ยอมซื้อ
0: ไม่อยากพอขึ้นมา 3,000 นะนี่ตื่นเต้นใหญ่เลยตอนนี้อ
1: ยากจะกระโดดขึ้นรถกันนะคะอ
0: ยากจะกระโดด
1: ค่ะ
0: เป็นประเทศนิยมหน่อย
1: โอเคได้เลยค่ะวันนี้เห็นภาพชัดเจนขอบคุณนะคะคุณหมอค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะอุ้ย bottom out ไปแล้วนะคือผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะพี่พรจุดต่ำสุดปีนี้เนี่ยหลุด3หลุดตรง 4,000 ลงมานิดหน่อย3950ประมาณตรงนั้นนะ
2: คะ
1: ซึ่งรอบที่แกว่งๆแล้วก็ซึมๆเนี่ยคุยกับคุณหมอคุยกับคุณวรุษอะไรเงี้ยคุยแล้วก็ซึมเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนได้เพราะว่าเราไปไฮทองเนี่ยทองโลกไปไฮเนี่ยช่วงปลายเดือนมกราหรือกุมภาพันธ์นี่แหละ
2: มกรา
1: ามกราคมประมาณ 5,000 เหรียญได้เดี๋ยวบอกตัวเลขอีกทีนึงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงมาเนี่ยประมาณ 27% มาถึงโลมาถึงช่วงโลนะคะแล้วก็แกว่งอยู่ตอนนี้กลับมาแล้วนะคะก็ทองนะคุณหมอกฤษรัตน์จาก MTS Goldman ทองสุขบอกว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดได้แล้วนะคะแล้วก็สัญญาณเป็นขาขึ้นน่าจะระยะสั้นกลางยาวเลยแหละนะคะแต่ว่ามนุษย์เราก็จะเป็นแบบนี้เวลาอะไรที่ขึ้นก็อยากจะขึ้นกับเขาใช่ไหมหรือว่าเวลาอะไรที่ขึ้นเนี่ยก็จะแช่งให้เขาลงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าสำหรับทองไทยเองนะคะก็ได้เงินบาทเข้าไปจริงๆตัววิ่งกว่านี้แต่ว่ามีเงินบาทที่เมื่อวานหลุด33บาทลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาจจะทำให้ตื้อๆสักนิดนึงสำหรับราคาทองบ้านเราวันนี้ประกาศ8รอบบวก 1,200 บาทต่อบาททองคำส่วนค่าเงินบาทนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันเลยนะคะกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะคุณหญิงขาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณหญิงขา
3: สวัสดีค่ะ
1: เมื่อวานหลุดลงไปเหมือนกันนะคุณหญิงขาเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างกลับขึ้นมา
3: ก็ข้ามไปข้ามมาค่ะตอนนี้อยู่แถวๆ 33.01 บาทต่อดอลลาร์ค่ะ
1: ค่ะ
3: ยังถือว่าเป็นทรงแบบมีแรงกดดันด้านแข็งค่าอยู่ค่ะเพราะว่าราคาทองคำนี่ก็ทะลุ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปแล้วใช่ไหมคะซ
1: ึ่
3: งปัจจัยเนี้ยค่อนข้างจะมีผลต่อทิศทางเงินบาทเช้านี้ค่ะหรือถ้าเรามองไปที่แบบกลุ่มเงินอื่นๆในภูมิภาคอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะไม่ได้มีแรงขยับตามทองคำเหมือนเรานี่หนำซ้ำเขายังโดนเรื่องประมาณแบบน้ำมันแพง

0: แล้วก็กลับไปแบบซัพพอร์ตดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินเอเชียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงเราจะมีความเชื่อมโยงกับทองคำแต่เราก็ไปไหนไกลไม่ได้เหมือนกันค่ะเราก็พลิกไปพลิกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับแรงกดดันจากน้ำมันทำให้เอเชียภาพลมอ่อนแล้วก็ทำให้บาทไม่ได้แบบแข็งค่าเร็วอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้เทรดกันอยู่แถวๆ 33.01 ถึง 33.02 บาทต่อดอลลาร์เมื่อวานปิด 33 ทวนก็เนี่ยค่ะย่ำๆอาจจะแบบบางทีก็เปลี่ยนเลขบิ๊กซิกใช้ 32.97 อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าภาพรวมเป็นกรอบแคบค่ะเพราะว่าตลาดยังรอติดตามหลายๆเรื่องโดยเฉพาะตัว CPI ในวันพรุ่งนี้ของสหรัฐ
1: ค่ะย่ำๆ33บาทถ้าเกิด33บาทมันเอาไม่อยู่จริงๆนี่มันลึกได้แค่ไหนคะคุณหนิงคะ
0: คิดว่าแนวถัดไปคงไปแถวๆ 32.8 อะค่ะตรงนั้นเนี่ยจะมีฝั่งผู้นำเข้ารออยู
2: ่
0: เยอะเหมือนกันค่ะ
2: ค่ะแต่ว่ารอบนี้ที่เราหลุด33ลงไปก็คือยังแค่32.97ใช่ไหมคะคุณหญิงอันนี้ยังเป็น
0: สำหรับชาวนี้ใช่ไหมคะสำหรับชาวนี้ใช่ค่ะ
2: เมื่อวานนะคะ
1: ก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
0: ถ้านับเป็นแบบสุกกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะจะอยู่แถวๆ 32.87 อะไรอย่างนี้ค่ะบาทต่อดอลลาร์แต่ก็เป็นระดับที่ไม่ได้ถอยไปแบบลึกมากประมาณสัก6สัปดาห
2: ์
0: โดยประมาณค่ะประมาณเดือนกว่าๆเท่านั้นค่ะก็แต่เป็นภาพที่ดูเหมือนกับเราเปลี่ยนเลขนำหน้าไงจาก33จุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็น32จุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูเหมือนเป็นภาพค่อนข้างแย่นิดนึงแต่จริงๆภาพรวมดอลลาร์ไม่ค่อยมีซัพพอร์ตเข้ามาค่ะคือมันหลายๆเรื่องมันเข้ามาในจังหวะเดียวกันแต่ต้องบอกว่าอันนั้นน่ะคือเรื่องของแบบอาจจะเป็นเมื่อวานนี้หรือในอดีตแต่ช่วงเนี้ยกลายเป็นว่าน้ำมันเมื่อคืนก็ขึ้นตั้ง 5% ถ
2: ู
0: กป่ะคะน้ำมันดิบเบนซ์ก็87ไปแล้วค่ะมันแปลว่าแบบเดี๋ยวคนก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาเล่นเรื่องประมาณแบบน้ำมันแพงกดดันเอเชียภาพรวมอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันค่ะและยิ่งถ้าสมมติว่า CPI ออกมาไม่ได้แย่มากดอลลาร์มีโอกาสฟื้นเหมือนกันนะคะ
2: ค่ะนะวันนี้คุณหญิงให้กรอบแบบไหนคะช่วงกรอบ
0: ถ้าเป็นด้านล่างเนี่ยให้ไว้ 32.95 บาทต่อดอลลาร์ค่ะด้านบน 33.10 บาทต่อดอลลาร์วันนี้ก็มีตัวเลข ADP ที่มันเป็นรายสัปดาห์ก็ดูประกอบไปหลังจากที่ข้อมูลตลาดรายงานช่วงนี้มันจะค่อนข้างวีคใช่ไหมคะก็อาจจะแบบตลาดอาจจะโฟกัสไปที่ตัว ADP มากขึ้นค่ะแล้วก็มีตัวยอดขายบ้านมือสองแต่ไฮไลท์ใหญ่ก็คือ CPI วันพุธค่ะ
2: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณหญิง
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Econ News Update
2: 10:41

0: นาทีค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะสำหรับวันนี้ปกติเดี๋ยวช่วงสุดท้ายทุกวันนี้เราจะได้พูดคุยวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์ติดภารกิจนะไปพบแพทย์นะก็เลยขออนุญาตคุณผู้ฟัง1วันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนงกับพี่พรก็จะรายงานนะมาเล่าข่าวทางด้านเศรษฐกิจที่จะต้องติดตามนะคะแล้วก็น่าสนใจให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะมาที่เรื่องของการใช้พรก.เงินกู้ 400,000 ล้านนะคะก็โดยรวมก็คือว่า 400,000 ล้านเนี่ยที่รัฐบาลได้ขอออกมาเนี่ยเพื่อที่กู้เพื่อเอามาใช้เนี่ยแบ่งเป็น 200,000 แล้วก็ 200,000 200,000 นะคะ2ก้อนนะคะ 200,000 แรกก็คือเอามาใช้เรื่องของการจ่ายแจกประชาชนไทยช่วยไทย Plusไทยช่วยไทยพลัสซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยท่านที่เข้าร่วมโครงการก็ได้พันบาทที่รอบที่3ละเดี๋ยวรอบเดือนหน้าก็จะเป็นรอบสุดท้ายละเพราะจะได้คนละ1,400รอบ4เดือนนะคะซึ่งในส่วนของ 200,000 ล้านแรกเนี่ยวันก่อนนะทางท่านรองนายกเอกนิติท่านบอกว่าเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านนะคะส่วน 200,000 หลังเนี่ยที่กำลังดูอยู่ว่าจะนำไปใช้อะไรอย่างไรบ้างเนี่ยก็คุยกันนะคะอย่างกระทรวงท่องเที่ยวก็ท่านรัฐมนตรีก็พูดเรื่องของไทยเที่ยวไทย plus ใช่ไหมก็คาดว่าน่าจะใช้งบประมาณสัก 1,700 ถึงประมาณสัก 2,000 ล้านนะคะแล้วก็กระทรวงคมนาคมก็มีการพูดถึงการเปลี่ยนให้รถสาธารณะเป็นรถพลังงานไฟฟ้าแต่ว่าอันเนี้ยตัวเลขยังไม่ได้ประกาศออกมาก็คือกำลังดูรายละเอียดกันอยู่นะคะแต่มันก็มีประเด็นเหมือนกันว่าเอาแล้วถ้าให้เปลี่ยนแล้วรถเดิ
1: ม
0: จะเอาไปที่ไหนจะเอาไปทำอย่างไรเนาะเพราะจำนวนเนี่ยก็เข้าใจว่าหลักหลายหมื่นคันนะคะหรือว่าเป็นแสนคันอย่างเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนโซลาร์เซลล์ใช่ไหมครับพี่พรพี่บอกว่าจะให้อุดหนุนเนี่ย 50,000 บาทต่อครัวเรือนโดยอาจจะให้สักล้านครัวเรือนแต่ว่าตัวเลขตรงนี้ก็ยังน่าจะยังไม่นิ่งเดี๋ยวรอสรุปอีกทีหนึ่ง
1: เหมือนเป้าหมายเขาคือ500,000ถึง1 ล้านครัวเรือนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เม็ดเงินตรงนี้ก็จะใช้ประมาณสัก 25,000 ถึง 50,000 ล้านบาท
0: ค่ะใช่นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่หลายท่านรออยู่ก็คือเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานนี่แหละซึ่งก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลไปขอว่าต้องมีพรก.กู้เพราะว่าต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยของท่านรองนายกเอกนิติก็คือประชาชนทั่วไปเนี่ยแหละนะที่ว่าจะเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้ารถ EV นี่แหละซ
1: ึ่
0: งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระทรวงการคลังนะคะซึ่งก็รอสรุปกันอยู่นะคะโดยก่อนหน้านี้ทางคุณพรชัยธีรเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตเนี่ยก็ให้ข้อมูลนะระบุบอกว่ากรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างหารือเพื่อสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการใช้รถ EV โดยเบื้องต้นเนี่ยเตรียมรูปแบบคืออุดหนุนผ่านสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อกับผู้ซื้อรถยนต์ก็คือว่าไม่ได้ให้คนซื้อรถยนต์โดยตรงแต่ไปให้สถาบันการเงินที่มาปล่อยสินเชื่อกับคนซื้อรถยนต์อีกทีหนึ่งซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่ 2-3 รูปแบบนะคะโดยจะเป็นการอุดหนุนครั้งเดียวแล้วจบเลยจะได้ง่ายๆบอกจะได้ปฏิบัติงานง่ายนะคะซึ่งรูปแบบที่เตรียมไว้เนี่ยก็จะมีทั้งการให้เงินชดเชยหรือว่าเงินส่วนลดจากวงเงินที่ได้รับจากไฟแนนซ์นะคะหรืออีกแบบนึงก็คืออุดหนุนผ่านอัตราดอกเบี้ยเป็นต้นประมาณนี้ก่อนรูปแบบที่รอกันอยู่นะอันนี้สำหรับท่านที่บอกว่ารอจังหวะเวลาว่าจะเปลี่ยนรถเป็นรถไฟฟ้าสักที
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยดูทรงแล้วน่าจะมาแต่วิธีการเนี่ย มันจะเป็นอย่างไรอันนี้ต้องรอดูคือแต่เราจะไม่ได้เงินโดยตรงแต่ว่าจะใช้ผ่านสถาบันการเงินแล้วก็ไปหักกลบลบกันไปกับก้อนสินเชื่อที่แบงค์เนี่ยเขาให้มานะคะนี้ทางคุณพรชัยธีรเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตนะคะให้ข้อมูลเอาไว้นะคะโดยบอกว่าการอุดหนุนโดยผ่านระบบ

0: Finance เนี่ยถือเป็นการดึงระบบในการช่วยคัดกรองคุณสมบัติของผู้จะได้ใช้สิทธิ์ในโครงการด้วยคือไม่ได้จ่ายให้ผู้ซื้อรถยนต์โดยตรงส่วนคนที่อาจจะซื้อแบบเงินสดบางคนมีเงินนะซื้อเงินสดก็บอกว่าจะมีวิธีการอุดหนุนในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไปแต่คนฟังเขาอาจจะบอกว่าอุ้ยเขามีเงินซื้อเงินสดเลยนะ
1: ยังต้องอุดหนุนเขาย
0: ังต้องอุดหนุนเขาอีกเหรออะไรแบบนี้นะพร้อมกับยืนยันนะคะว่าโครงการนี้แตกต่างจากมาตรการ EV 3.5 มาตรการ EV 3.5 ก็คือเป็นโครงการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ EV โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตใช่ไหมคะพี่พรก็มีมาตรการ EV 3.0 3.5 ซึ่งเขาก็จะกำหนดโควต้าว่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์อย่างเช่นจีนนำเข้ารถยนต์มาขายในประเทศไทยกี่คันถ้าขายกี่คันต้องใช้ฐานการผลิตในประเทศไทยผลิตกี่คันอันนี้เป็นเงื่อนไขแล้วก็จะมีส่วนที่ว่ามาลดส่วนลดในราคารถยนต์อีกทีนึงใช่ไหมซึ่งตรงนี้ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ไม่เหมือนกันท่านยืนยันนะอธิบดีพรชัยบอกแตกต่างกันนะคะเพราะว่าอันนั้นน่ะช่วยเหลือผู้ประกอบการแต่อันนี้คือช่วยประชาชนผู้ซื้อรถ EV ค่ะ
1: ก็เท่ากับซื้อในราคาถูกลงอันนั้นในส่วนของผู้ประกอบการได้เงินจากรัฐไปแต่ว่าประชาชนก็คือการลดราคาแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้ช่วยเหลือฝั่งผู้ประกอบการ
0: ไม่ใช่
1: แต่ว่าลดก็เสมือนคล้ายๆว่าลดราคาให้ประชาชนโดยตรง
0: ใช่นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าจะว่าไปก็อาจจะพูดได้ว่าสองเด้งนะสองเด้งใช่ไหมเพราะว่าท้ายที่สุดก็คือว่าไปอุดหนุนผู้ประกอบการผู้ประกอบการก
1: ็ต้องทำราคา
0: ถูกลงใช่แต่ว่าถ้าเป็นมาตรการ EV ไม่ใช่ 3.5 มาตรการ EV ก่อนหน้านี้ 3.0 หรืออันนั้นอ่ะมีส่วนลดน
1: ะ
0: มีส่วนลดของราคารถยนต์ลงมานะ
1: คะ
0: แต่ว่าใดๆทั้งหมดนี้เนี่ยทางท่านปลัดคลังนะคะคุณลวรนแสงสนิทบอกว่าคือทุกหน่วยงานกำลังอยู่ระหว่างเร่งสรุปรายละเอียดเพื่อเตรียมเสนอให้กับคณะกรรมการกันกรองพิจารณานะคะก็บอกว่าจะพยายามให้จบเนี่ยภายในเดือนกันยายนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจว่างบของพรก.กู้ 400,000 ล้านเนี่ยต้องใช้ภายในปีงบประมาณ69นี
1: ้
0: ก็คือจบเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นก็จะมีช่วงนี้แหละเนี่ยสิงหาแล้วก็กันยานะคะก็รอความชัดเจนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็จะต้องจบภายในกันยายนนะคะเพื่อที่จะได้มีเวลาอนุมัติโครงการแล้วก็จะได้มีเวลาดำเนินโครงการเนี่ยภายใน1ปีด้วยนี่แหละนะก็เป็นเรื่องของพรก.กู้ 400,000 ล้านนะคะ
1: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่เราแตะถึงเรื่องของการอุดหนุนรถยนต์ EV ด้วยถ้ามาดูรถยนต์ EV ในบ้านเราจากจีนที่เข้ามาลงทุนบางทีเขาอาจจะใช้วัตถุดิบส่วนประกอบทั้งหลายในไทยน้อย local content ทั้งหลายชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยอาจจะใช้ไม่มากเท่าไหร่แม้ว่าจะเข้ามาลงทุนสูงแต่ว่าอาจจะยิ่งทำให้พอเขานำเข้าสินค้าวัตถุดิบจากจีนเข้ามาแล้วทำให้เรายิ่งขาดดุลจีนสะสมเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยประเมินว่าในช่วง10ปีตั้งแต่ปี59ถึง69เนี่ยไทยขาดดุลจีนสะสม12ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนวคิดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณสุภจีบอกว่ามีโมเดล3โมเดลที่อยากนำเสนอว่าอยากจะให้จีนใช้วัตถุดิบไทยมากยิ่งขึ้นลดการนำเข้ามากยิ่งขึ้นนะคะ3แนวทางนี้อยากจะขอความร่วมมือให้จีนเพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าของไทยเรียกร้องให้ผู้ประกอบการจีนเนี่ยที่ลงทุนในไทยเพิ่มการใช้วัตถุดิบแล้วก็ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศเพื่อลดการนำเข้าแล้วก็สร้างห่วงโซ่อุปทานในไทยให้ได้นะคะรวมถึงเสนอให้จีนเปิดโอกาสให้สินค้า SME ของไทยไปจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแล้วก็ร่วมลงทุนสินค้าแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยค่ะถ้าพูดถึงการขัดดุลนี้แนวทางการแก้ปัญหาอย่างที่บอกว่า3แผนหลักๆที่จะลดการขัดดุลการค้าจีนก็คือ1เลยมาตรการใช้กับผู้ประกอบการจีนที่ลงทุนในไทยก็คือว่าขอให้ใช้วัตถุดิบชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้นเพิ่มสัดส่วนของ local content มากขึ้นนะคะแล้วก็มาตรการที่2ก็คืออย่างที่บอกว่าให้จีนให้สินค้า SME ของไทยไปขายบนแพลตฟอร์มนะคะอาจจะตั้งไทยพาวิเลียนเจาะตลาดจีน 1,400 ล้าน

0: ล้านคนเพิ่มช่องทางการส่งออกให้ได้นะคะแล้วก็ลดแรงกดดันจากการนำเข้าสินค้าจีนเอ๊ะมันก็จะต้องทำยังไงมันก็ดูกึ่งๆว่าเอ๊ะยังไงไม่ให้มันกระทบกับสิ่งที่จีนเข้ามาลงทุนแล้วก็ความรู้สึกว่าทำไมต้องเลือกปฏิบัติแต่ว่าส่วนหนึ่งเลยมันก็เป็นภาพของประเทศไทยเพราะว่าเราก็ถูกกดดันจากสหรัฐส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเวลาใช้สินค้าจีนมาเยอะๆมันก็ดูเหมือนเป็นสวมสิทธิ
1: ์
0: การผลิตสินค้าจากจีนโดยตรงแล้วก็ส่งออกไปสหรัฐแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่ม local content ก็จะเป็นทางออกหนึ่งด้วยนะคะมาตรการที่3ก็คือการให้จีนร่วมลงทุนแปรรูปสินค้าเกษตรค่ะก็อยากจะใช้เทคโนโลยีจากจีนมาพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปมากยิ่งขึ้นนะคะใช้วัตถุดิบการเกษตรไทยเป็นฐานการผลิตแล้วก็ลดการพึ่งพาตลาดส่งออกผลผลิตสดนะคะก็คือบางทีเนี่ยเราเป็นพื้นที่ที่ผลิตสินค้าเกษตรใช่ไหม
1: คะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าผลิตแต่สินค้าผลผลิตสดออกไปไม่ว่าจะเป็นผักสดผลไม้สดบางทีเนี่ยมันมีฤดูกาลมันมีเน่าเสียหรือว่าถ้าช่วงไหนผลผลิตออกมามากมันก็จะทำให้ราคาตกต่ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลดการส่งออกผลผลิตสดแบบนี้แปรรูปสินค้าเกษตรเพราะว่าจีนเองเขาเก่งเทคโนโลยีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขามาลงทุนตรงนี้แล้วช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีการแปรรูปเนี่ยก็จะช่วยให้การส่งออกสินค้าเกษตรไทยไม่ต้องแบบว่ามารอราคาช่วงผลผลิตออกเยอะราคาตกต่ำอะไรแบบนี้มันก็ทำให้ราคาโดยภาพรวมของการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปสูงขึ้นด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะก็มาที่ประเด็นเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยบ้างนะคะก็ในช่วงระยะหลังๆเนี่ยก็จะมีแนวทางนะคะจากทางแบงก์ชาติเนี่ยที่ออกมาเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์นะคะเพื่อที่จะสกัดอะไรที่มันเงินเนา
0: ะ
1: เทาๆดำๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อุ้นก่อนนี้ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติคุณวิไทยรัตนากรเมื่อช่วงต้นเดือนเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลทำให้เราโอ้โหคือท่านผู้ว่านี่ข้อมูลแบบท่านบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีแบงค์พันสองรุ่นที่อายุ 20-30 ปีเนี่ยมูลค่ารวมๆประมาณ 140,000 ล้านน่ะหายออกไปจากระบบคือไม่รู้หายไปไหนไม่ไหลกลับเข้ามาสู่ระบบตามปกติคือเอ๊ะมันจะไปอยู่ที่ไหนนะคะเอ๊ะไปอยู่นอกระบบหรือเปล่าหรือมันไปหมุนเวียนนู่นเลยวงที่มันไม่เกี่ยวกับระบบในระบบสถาบันการเงินเลย
0: หรือว่ามันไปอยู่ในเซฟบ้านใคร
1: บ้านใครหรือว่ามันแปลงกันอย่างเงี้ยคือแต่ใดๆคือมันท่านผู้ว่าท่านบอกว่ามันก็ไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไหร่ okay. ใช่ไหมคะอะไรอีกคือหลายๆอย่างนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าในช่วงระยะหลังๆเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลลักษณะแบบนี้เพราะว่าแบงก์ชาติเองก็เป็นผู้ที่เห็นข้อมูลจริงๆนะคะทีนี้ในเรื่องของการคุมเข้มเรื่องการทำธุรกรรมเนี่ยอันนี้ต้องเรียนแจ้งนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่อยากจะไปแสดงความเห็นนะคะตอนนี้เนี่ยแบงก์ชาตินะคะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์อันนี้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดเป็นการยกระดับการกำกับดูแลธุรกรรมเงินสดมูลค่า5ล้านบาทขึ้นไปนะคะให้มีมาตรการที่รัดกุมมากขึ้นเปิดรับฟังความเห็นมาตั้งแต่5สิงหาคมถึง3กันยายนนี้และจะมีผลบังคับใช้15ตุลาคมนี้ในนี้เขียนรายละเอียดว่าอะไรหลักเกณฑ์ที่ว่านี้นะคะที่เปิดรับฟังเฮียริ่งอยู่นี่นะก็คือกำหนดให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแล้วก็ทำธุรกรรมเงินสดเกิน5ล้านจากตอนนี้ที่คุมเข้มแค่ตอนถอนเงิน5ล้านขึ้นไปแต่ในเนี้ยบอกว่าเพิ่มการตรวจเข้มการฝากเงินสดด้วย
0: ค
1: ือไม่ใช่ว่าคุณจะมาถอน5ล้านแล้วคุณจะถูกถามนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นว่าเออมาจากอะไรเงี้ยตอนฝากก็จะเข้มด้วยเช่นเดียวกันหรือแลกก็เช่นเดียวกันแลกนะแค่แลกหรือว่าเอาเงินสดมาออกเป็นเช็คหรือมาเอาดราฟ ไปก็จะต้อง

0: คุมเข้มเช่นเดียวกันตลอดจนการซื้อขายแลกเปลี่ยนธนบัตรต่างประเทศก็จะคุมเข้มเช่นเดียวกันนะคะซึ่งถ้าพบว่าไม่ชอบมาพากลหรือว่ามาไม่มีที่มาที่ไปชัดเจนหรือว่าตอบไม่ได้นะคะก็จะไม่ให้ทำนะคะ
1: ไม่ให้ทำธุรกรรมนั้นเลย
0: ไม่ให้ทำธุรกรรมแล้วก็อาจจะมีอะไรตามมาอีกนะคะ ร่างฉบับนี้เนี่ยก็ถ้าผ่านรับฟังความคิดเห็นจบ3กันยายนนะคะก็จะมีผลบังคับใช้15ตุลาคมนี่แหละนะ
1: ส่วนการประเมินทิศทางเศรษฐกิจนะคะแบงก์ชาติบอกว่าจะรอดูตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจ GDP ของไทยไตรมาส2ที่ทางสภาพัฒน์นะคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะประกาศวันที่17สิงหาคมนี้ก่อนนะคะถ้าได้เห็นภาพได้เห็นตัวเลขออกมาก็คงจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางแล้วก็การคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจปีนี้นะคะก็ในส่วนของมันก็จะเป็นข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.บ้านเราจะมีการประชุมครั้งหนึ่ง26สิงหาคมนะคะว่าจะต้องมีการทบทวนประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ใหม่หรือไม่อย่างไรจากปัจจุบันที่กนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ 2.3% นะคะถ้าเกิดว่าตัวเลขจากสภาพัฒน์ออกมาดีก็เป็นไปได้ว่ากนง.เนี่ยก็จะมีการทบทวนเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยแล้วก็อาจจะมีการปรับเป้าประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยปีนี้เพิ่มเติมก็ได้นะคะ
0: ค่ะแล้วค่ะวันนี้เราก็คงจะพูดคุยกันได้ประมาณนี้นะคะก่อนจะลากันไปเดี๋ยวนงทิ้งท้ายมาดูว่าภาพของเซ็นดิเด็กซ์เป็นอย่างไรนะคะล่าสุดก็ลบไป 4.28 จุดนะคะประมาณสัก 0.26% นะคะอยู่ที่ 1,620 จุดนะคะซึ่งตัวหุ้นก็ลักษณะของการผสมผสานนะคะมีทั้งเขียวทั้งแดงโดยเฉพาะแดงวันนี้คือเดลต้าลงไป 2% หรือว่า6บาทนะคะก็อาจจะมาถ่วงภาพใหญ่ของดัชนีด้วยนะคะ
1: ส่วนหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้เหลือ15ที่นั่งแล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ0944803076 0944803076 0944803034 0944803034เลข1หมายเลขก็คือ0943966649 0943966649ค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วอีกคนิวอัปเดตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงอีคอนนิวส์อัปเดต

ณะนี้เวลา 11 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันพบตรยอมรับนายกรัฐมนตรีโตติงส่วนตัวปมภาพฉลองสูบบุหรี่แถลงข่าวไร้กุญแจมือสั่งเจรตำรวจสอบผิดระเบียบหรือไม่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีภาพนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตโดยปรากฏภาพขณะนายฉลองกำลังสูบบุหรี่ระหว่างเข้าสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรและไม่ได้ถูกใส่กุญแจมือว่าเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์กำชับถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทั้งเรื่องการแถลงข่าวการใช้เครื่องพันธนาการรวมถึงการสูบบุหรี่ระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ระบุว่าน้อมรับข้อสั่งการดังกล่าวและจะนำไปปฏิบัติโดยได้สั่งการให้พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประสิทธิ์เจรตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วคาดว่าจะทราบผลโดยเร็วซึ่งระเบียบดังกล่าวนั้นมีมาหลายยุคสมัยแล้วตั้งแต่สมัยพลตำรวจเอกวิทย์วัฒนะอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแม้แต่พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะเป็นรุ่นพี่ยืนยันว่าไม่รู้สึกกระอักกระบุกระอักกระอ่วนเพราะทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบหากพบเข้าข่ายความผิดตามมาตรา157ก็ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องมาตรการตรวจค้นอาวุธและการตั้งด่านตรวจค้นยอม

0: รับว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่ตำรวจต้องใช้ทั้งทักษะความรู้และข้อมูลด้านการข่าวเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีได้นำตัวนายฉลองเรียวแรงผู้ต้องหาในคดียิงนายกอบจ.นนทบุรีเข้าฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นยิงปืนโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรในการนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังครั้งนี้จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายนายเข้าควบคุมและดูแลความปลอดภัยตลอดการนำตัวจากสภ.รัตนาธิเบศรไปยังศาลจังหวัดนนทบุรีระหว่างการควบคุมตัวนายฉลองยังคงปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดีก่อนเจ้าหน้าที่จะนำตัวเข้าสู่กระบวนการฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศที่ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีพันตำรวจเอกสุประชัยศรีศักดิ์ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนำกำลังกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและฝ่ายสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศรกว่า50นายเข้าคุมพื้นที่เพื่อดูแลความปลอดภัยระหว่างนำตัวผู้ต้องหาเข้าฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในขณะที่ลูกสาวของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเดินทางมารับร่างคุณพ่อหลังจากเสียชีวิตจากการถูกยิงพร้อมเปิดใจถึงประเด็นที่มีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเงินจำนวน11ล้านบาทโดยผู้สื่อข่าวสอบถามว่าเงิน11ล้านบาทดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจริงหรือไม่ลูกสาวตอบว่าข้อที่จริงคือความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวแล้วชาวจังหวัดนนทบุรีรู้ดีทุกคนและทราบอย่างดีว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงพร้อมกล่าวถึงการทำงานของคุณพ่อว่าตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาคุณพ่อเป็นคนที่ให้และช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาโดยตลอดถ้าเกิดดีไม่จริงคงไม่ได้เป็นนายกอบจ.4-5 สมัยและมีความพร้อมทั้งหน้าที่การงานและการเงินก่อนที่จะมาทำงานเสียสละเพื่อประชาชนชาวนนทบุรีทั้งนี้ประเด็นเรื่องเงิน11ล้านบาทรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุยังเป็นรายละเอียดที่อยู่ในกระบวนการสอบสวนโดยต้องรอพยานหลักฐานข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้คลี่คลายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุดชาติแสดงความเสียใจสองครอบครัวเหตุฉลองด้วยแรงยิงนายกอบจ.นนทบุรีรับสนิททั้งคู่นายสุดชาติชมกลีนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีนายฉลองด้วยแรงอดีตส.ส.นนทบุรีหลายสมัยยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตว่าโดยส่วนตัวรู้จักกับทั้งสองคนต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายกอบจ.ด้วยในขณะที่นายฉลองก็เป็นนักการเมืองรุ่นพี่เคยทำงานร่วมกันและคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ตนเป็นส.ส.ปี2554และรับทราบว่าทั้งสองคนมีความสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานแต่ก็มีความเข้าใจไม่ตรงกันในหลายเรื่องรวมถึงเคยแข่งขันกันแต่ก็เป็นเรื่องของการเมืองแต่ตนไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรที่หนักหนาใจมากกว่านี้หรือไม่ซึ่งด้วยความเคารพตนก็เสียใจกับทั้งคู่ส่วนในช่วงหลังได้พูดคุยกับทั้งสองหรือไม่นายสุชาติระบุว่าได้พูดคุยแต่ไม่ได้มีเรื่องอะไรซึ่งรู้จักกันทั้งคู่ก็ไม่ได้ทำให้เขาทะเลาะกันแต่มองว่าทุกคนก็อายุเริ่มมากกันหมดแล้วต้องควรพักมือพักใจกันอายุเข้าเลข7กันหมดแล้วส่วนในอดีตเคยรับรู้ปัญหาและพูดคุยให้เข้าใจกันหรือ ือไม่นายสุชาติกล่าวว่าในทางการเมืองต้องยอมรับว่าบางตำแหน่งมีแค่ตำแหน่งเดียวอาจมีความอยากเป็นบ้างในช่วงนั้นเชื่อว่าทั้งคู่เมื่อเลือกตั้งจบก็คือจบเพราะรู้จักกันมาก่อนแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่สามารถรับรู้ได้ส่วนเรื่องหนี้สินไม่เคยรับรู้ขอแสดงความเสียใจกับทั้งสองครอบครัวเรื่องแบบนี้

0: ไม่ควรจะเกิดขึ้นกดดันจานนี่อินฟานติโนลาออกจากประธานฟีฟ่าสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าและสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC รวมถึงคอนคาเคฟออกจดหมายเปิดผนึกร่วมกันวิจารณ์จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าจากแผนขายสัดส่วนผลประโยชน์ในศึกฟุตบอลโลกให้แก่กลุ่มนักลงทุนซึ่งสุดท้ายแผนดังกล่าวต้องถูกยกเลิกโดยทั้ง3สมาพันธ์ระบุว่าความพยายามดังกล่าวถือเป็นการละเมิดความไว้วางใจอย่างร้ายแรงและตั้งคำถามถึงภาวะผู้นำของอินฟานติโนพร้อมย้ำว่าฟุตบอลไม่ได้เป็นของบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เป็นของนักเตะแฟนบอลสโมสรและสมาคมสมาชิกทั่วโลกทำให้กระแสกดดันต่ออินฟานติโนเพิ่มมากขึ้นหลังล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนอร์เวย์เรียกร้องให้ลาออกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
3: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
1: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มMcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงMarketing News Update
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะ
5: และนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
4: ค่ะวันนี้อังคารที่11สิงหาคมแล้วนะคะเราจะบอกท่านผู้ฟังว่านอกจากข่าวสารด้านการตลาดแล้ววันนี้มีเรื่องใหญ่เรื่องนึงที่อยากจะมาคุยให้ฟังกัน
5: ค่ะนะคะนั่นก็คือเรื่องของอสมทของเราค่ะจริงๆก่อนหน้านี้ย้อนไปเชื่อว่าคุณผู้ฟังได้เห็นข่าวนะคะที่เรานำเสนอมาตลอดว่าเราเปิดที่ดิน50ไร่เน
4: ี่
5: ยใช่ก็ใกล้ๆเนี่ยเดินไม่กี่ก้าวนะคะจากตรงที่เราจัดรายการอยู่นี้นะคะเป็นทำเลทองเป็นทำเลธุรกิจย่านรัชดาพระราม9ที
4: ่
5: เช่าลงทุนระยะยาว
4: คือที่บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าทำเลที่ดินระดับCBD ระดับรัชดาพระราม9เนี่ยไม่ได้หาง่ายๆนะไซส์ขนาด50ไร่ท่านผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยทางอสมทเขาเปิดจำหน่ายซองแล้วใครที่ฟังอยู่นักธุรกิจที่สนใจนะคะโอกาสเนี้ยคุณพลาดไม่ได้เลยถ้าคุณสนใจที่จะลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริหารจัดการที่ดิน50ไร่ตรงนี้คุยกับอสมทได้เลย
5: ใช่ค่ะอ่ะแล้ววันนี้

0: นี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณสุนทรียาวงศ์สิริกุลค่ะรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินบริษัทอสมทจำกัดมหาชนมาคุยกับเราใน Marketing News Update นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีตัวเป็นๆได้อยู่นี
2: ่สวัสดีค่ะ
1: นะ50ไร่เราลองนึกไล่เรียงบอกท่านผู้ฟังนิดนึงก่อนว่าอยู่จุดไหนของรัชดาคะ
2: ค่ะก็จริงๆที่ดิน50ไร่ตรงนี้ฮะเป็นคิดว่าเป็นผืนใหญ่ที่สุดในย่าน CBD ย่านนี้เลยนะคะอยู่ตรงข้ามอสมทเลยค่ะก็จะสังเกตก็อยู่ตรงสถานีรถไฟสายสีส้มที่จะกำลังจะเปิดกลางปีหน้านะคะอยู่ตรงข้ามที่ดินเลย
1: คือออกจากรถไฟสายสีส้มมาปุ๊บเจอเลย
2: เจอเลยค่ะแล้วก็ในแผนเนี่ยเราก็เห็นมาตลอดว่าตรงสายสีส้มเนี่ยเขาก็จะมีทางเชื่อมนะข้างล่างไปที่สายสีน้ำเงินเพราะว่าตอนที่ทำเนี่ยค่ะก็มีการส่งตาม EAA เนี่ยส่งมาที่รอบบ้านเพื่อนบ้านที่ของสายสีส้มและสายสีน้ำเงินนะคะเราก็เคยเห็นไอ้ตัวแผนแล้วก็ยังมีตัว Skywalk นะคะจากตรงสุวรรณธรรมมาที่ที่ดินตรงนี้ด้วยค่ะ
1: คือทำเลนี่สุดยอดมากเลยทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเชื่อมกันขนาดนี้เห็นว่า50ไร่เนี่ยก็มีนักธุรกิจสนใจเข้ามามากเลยแล้วก็ทางอสมทเองก็เปิดจำหน่ายซองแล้วให้นักลงทุนที่สนใจเข้ามาร่วมพัฒนา
2: ค่ะ
1: อัปเดตล่าสุดหน่อยสิว่าเป็นยังไง
2: ค่ะก็จริงๆเราเปิดจำหน่ายซองตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมนะคะจำหน่ายจนถึงวันที่26สิงหานี้นะคะก็ช่วงนี้เนี่ยค่ะก็มีนักลงทุนสนใจซื้อไประดับหนึ่งนะคะแล้วก็มีเวลาให้ยื่นโครงการนะคะ2วันคือ26กับ27พฤศจิกนะคะก่อนที่จะยื่นซองเนี่ยวันที่2กันยาแล้วก็มีเปิดให้ทางผู้ที่ซื้อซองไปเนี่ยค่ะเข้ามาสอบถามในรายละเอียดบางเรื่องที่อาจจะอ่านเอกสารแล้วไม่เข้าใจนะคะวันนั้นเนี่ยก็มาสอบถามกันได้อีกครั้งหนึ่งก็คือเปิดให้เราเรียกว่าสอบถามแบบจริงๆไม่มีแบบเลยค่ะแต่ว่าเป็นเงื่อนไขในการยื่นซองว่ามีอะไรบ้างวันที่2กันยา
1: เดี๋ยวแป๊บนึงฟังไทม์ไลน์อาจจะฟังไม่ทันดิฉันขออนุญาตแอบจบด้วยนิดนึงเราขายซองถึงเมื่อไหร่นะคะ
2: 26สิงหาค่ะ
1: 26สิงหาขายซองแต่ว่าที่ผ่านมาก็เปิดจำหน่ายไปแล้วบางส่วนด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้ามาสนใจเนี่ยดูจากหน้าตาแล้วเขาเป็นแบบเป็นคนในวงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ไหมคะเพราะว่าที่ดินแบบทำเลทองแบบนี้เนี่ยมันต้องมีโปรเจกต์เจ๋งๆมาลงอ่ะ
2: ค่ะก็แอบบอกว่าเป็นระดับท็อปเทียร์แล้วกันค่ะก็เพราะว่ามัน50ไร่นะคะเราให้เช่าทั้งแปลงแล้วก็เปิดกว้างด้วยว่าจะทำโครงการอะไรแล้วเผอิญว่าตรงนี้เนี่ยค่ะที่ดินแปลงเนี้ยถังเนี่ยกำลังจะเป็นสีแดงซึ่งไม่มีลิมิตในการพัฒนาเลยนะคะคือตอนนี้เป็นสีน้ำตาลกำลังจะเป็นสีแดงเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นกลางปีหน้าซึ่งก็จะอยู่
1: มันก็มาพร้อมๆกับรถไฟฟ้าสายสีส้ม
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหแสดงว่าในอนาคตนะท่านผู้ฟังขับรถผ่านรัชดาเส้นนี้เนี่ยตรงข้ามอสมทคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะเลย
2: ใช่ค่ะ
1: รถไฟฟ้าสายสีส้มมาแน่นอนพื้นที่จาก
2: สีน้ำตาล
1: เป็นสีแดงสีแดงนี่มันแปลความว่ายังไงบ้างคะ
2: ก็คือเป็นพื้นที่ที่ทำเชิงพาณิชย์ไม่มีข้อจำกัดนะเพราะฉะนั้นจะสร้างเป็นอะไรก็ได้เป็นเชิงพาณิชย์ที่อยู่อาศัยได้หมดเลยนะคะในแง่อยู่แค่ระยะถอยร่นแค่นั้นเองนะคะก็คือจริงๆเป็น
1: ถอยร่นไม่ต้องห่วง
2: สุดแล้วค่ะสีแดงนี่คือสุดแล้ว
1: เพราะว่าเรามีพื้นที่ถึง50ไร
2: ่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นระยะถอยร่นนี่ไม่ต้องกังวลอยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: น่าสนใจมากเลย
0: ค่ะในส่วนของความคืบหน้าที่เราเห็นมีผู้สนใจเนี่ยเข้ามาซื้อซองกันไปแล้วนะคะหลังจากนี้ยังไงอีกบ้างคะอยากให้ไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังนิดนึงว่าพอได้ซองไปแล้วอาจจะมีการสอบถามเหมือนที่รองสุนบอกนะคะแล้วก็เข้ามากำหนดยื่นซองคือ26
1: สิงหา
0: สิงหาคม
2: ค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้คือ
2: สองกันยา
1: ขอโทษ26สิงหานี่คือ
0: ที่
2: ขายซองคือวันที่2หลังจากปิดจำหน่ายซอง26สิงหานะคะ2กันยาเนี่ยเราก็จะให้มาฟังก็ชี้แจงแบบเราเรียกชี้แจงแบบแต่จริงๆไม่ได้มีแบบก่อสร้างเลยค่ะก็เข้ามาให้สอบถามว่าอาจจะสงสัยในประเด็นอะไรที่ในเอกสารมีเขียนเอาไว
0: ้
2: ไม่เคลียร์ชัดเนี่ยค่ะก็เข้ามาสอบถามกันอีกทีนึงเพิ่มเติมนะคะวันที่2กันยาแล้วก็กำหนดให้ยื่นโครงการเนี่ยค่ะ2วันนะคะ26แล้วก็27พฤศจิกาย
0: นค่ะช่วงปลายปี
2: ค่ะ
0: ตอนนี้เวลา
1: อสมทเองเนี่ยในฐานะเจ้าของที่ดินแปลงนี้50ไร่ย่านรัชดาเลยเนี่ยมีในใจไหมคะว่าแบบอยากเห็นพื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรหรือว่าแล้วแต่นักพัฒนาจะนำเสนอ
2: อันนี้ต้องแบบว่าเปิดกว้างแล้วแต่นักพัฒนาจะนำเสนอเลยค่ะเพราะว่าเรามองว่าในศักยภาพตรงนี้มันหลาย

0: หลายมากแล้วแต่นักลงทุนที่มองนะคะอสมทก็เป็นในฐานะเจ้าของพื้นที่เรียกว่าเราเป็นแลนด์ลอร์ดแล้วกันนะคะว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยพัฒนาตรงนี้ก็น่าจะแบบแค่ไม่ขัดต่อกฎหมายผังเมืองหรืออะไรต่างๆนะคะก็คือเปิดกว้างจริงๆค่ะตรงนี้
1: แต่ว่าผังเมืองไม่น่าห่วงแล้วเพราะว่าถ้าเกิดกลางปีหน้าเป็นสีแดงแล้วเนี่ยก็คือชิลและสามารถที่จะครีเอทโครงการต่างๆได
2: ้
1: ซึ่งนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อซองเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นภาพตรงกันว่าถ้าเป็นสีแดงมันก็จะมีศักยภาพมากมายที่คุณจะพัฒนาได้
0: ใช่ค่ะ
3: เมื่อกี้เนี่ยก่อนที่เราจะเดินเข้ามาจัดรายการเราไปเล็งที่กันอีกครั้งหนึ่งนะจะจูงมือกันไปดูความพร้อมเพราะว่าที่นี่ถมเสร็จแล้วด้วยอยากให้รองศุนบอกเพิ่มเติมกับความน่าสนใจกับที่ตรงนี้สักนิดนึงค่ะ
0: จริงๆที่ตรงนี้นะคะเราก็ใช้ประโยชน์มาเรื่อยๆนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมช่วงเมษาที่ผ่านมาก็เห็นได้ว่ามีการนอกจากเคลียร์พวกต้นไม้หรืออะไรออกไปเนี่ยก็ยังมีการเราเรียกว่ากราวดิ้งแล้วก็มีการลาดยางไปเพิ่มเติมนะคะจริงๆแล้วณขณะนี้นะคะสำหรับคนที่นอกเหนือจะทำโครงการใหญ่ช่วงนี้ค่ะก็เราให้เช่าระยะสั้นด้วยซึ่งมีในเรียกว่าในไพพ์ไลน์นะคะมีคนมาเช่าเดี๋ยวก็จะเห็นว่ามีคนใช้เพราะเห็นศักยภาพตรงนี้นะคะว่าจนถึงกลางปีหน้าเพราะว่ากระบวนการกว่าจะคัดเลือกกว่าจะเรียกว่าทำสัญญาเนี่ยเพราะมันต้องเข้าไปสู่การประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการนี้ด้วยนะคะมันก็เลยจะต้องอาจจะใช้เวลานิดนึงว่ากว่าจะเข้ามาพัฒนาจริงเนี่ยก็จะประมาณกลางปีหน้าช่วงนี้ก็จะมีเห็นว่าเดี๋ยวจะมีคนที่เข้ามาขอทำกิจกรรมระยะสั้นเป็นหลักเดือนหลักวันเป็นอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะมีเรื่อยๆค่ะหลังจากที่แบบว่าฝนซาไปนิดนึง
1: คืออย่างช่วงปลายปีที่มันจะแบบช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวหรือว่าเป็นช่วงตั้งว่าปีใหม
0: ่
1: ก็จะมีอีเวนต์ต่างๆตามมา
0: ก็แล้วแต่ผู้สนใจแต่เราก็จะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาเพราะจะมีสล็อตคนก็เริ่มจองกันเข้ามาค่อนข้างเยอะ
1: คือนอกจากเป็นบิ๊กโปรเจกต์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่ระหว่างการรอนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่ว่างๆตรงนี้มันสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจเชิงเศรษฐกิจได
3: ้
1: ก็จะเปิดให้เช่าชั่วคราวด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นระยะสั้น
1: ก็ดีนะเพราะว่ามันได้ใช้พื้นที่อย่างเต็มที
3: ่
1: เราอยู่ตอนนี้เราจัดรายการที่อสมทอยู่ชั้น5ก็แอบชะโงกไปดูโอ้ที่สวยมาก
3: ใช่ค่ะ
1: ติดถนนเลยแล้วก็อยู่ติดกับรถไฟฟ้าสายสีส้มในอนาคตเปิดมาปุ๊บลงปุ๊บถึงเลย
3: ก่อนหน้านี้ก็จัดอีเวนต์ใหญ่มาแล้วในช่วงสงกรานต์และเดี๋ยวเราจะเห็นอีกหลายๆโปรเจกต
1: ์
3: ระหว่างทางที่รอนะคะกับการที่เปิดจำหน่ายเอกสารไปในครั้งนี้ด้วยก่อนที่จะประมูลกันเรียบร้อย
1: ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคะเปิดจำหน่ายเอกสารที่จะให้รายละเอียดแก่นักลงทุนเนี่ยก็คือเปิดมาแล้วก็จะเปิดไปจนถึง26สิงหาคมนี้แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: หรือวันที่11เนาะอีกไม่กี่วันแล้วท่านผู้ฟังคะถ้าสนใจที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในที่ดินผืนใหญ่ตรงนี้อยู่ใจกลางเมือง CBD ช่วงรัชดาพระราม9ของอสมทเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อได้ยังไงที่ไหนคะ
0: ก็ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สินเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวอาจจะให้ทางผู้จัดนะครับอธิบายไอ้ตัวเรียกว่าเบอร์โทรศัพท์หรือติดต่ออีกทีนึงด
3: ้
0: วย
3: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราย้ำกันอีกทีเพราะว่าในระหว่างที่ฟังตรงนี้ข้อมูลอาจจะเยอะนิดนึงเนาะว่าด้วยไทม์ไลน์วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แต่ว่าที่แน่ๆเดี๋ยวเราจะต้องมีเบอร์ที่ให้สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได
1: ้ค่ะ
3: นะคะ
1: แล้วก็คนที่เขาซื้อซองไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เห็นหน้าตากันเนาะเขามีแนวโน้มจะพัฒนาไปในทางไหนหรือว่าแบบระดับท็อป10ของประเทศไทยไหมคะ
0: ค่ะระดับท็อปค่ะแต่ว่าพัฒนาอะไรเขาคงยังอุบเป็นความลับเขายังไม่รู้ชื่อแต่ว่าเราก็คงบอกไม่ได้แต่ว่าเป็นพี่ใหญ่แล้วกันในวงการอสังหานะ
3: คะ
0: แล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าวันมายื่นเนี่ยจะยื่นอะไรเพราะว่าแต่ละคนก็คงไม่บอกแล้วก็เดี๋ยววันที่2เนี่ยก็คงจะพอทราบว่าสิ่งที่เขากังวลหรือคอนเซิร์นเนี่ยก็มาอธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่าสิ่งที่เขากังวลเนี่ยมีอะไรบ้าง
3: ค่ะ
1: เอ๊ะแต่สงสัยนิดนึงรูปแบบในการพัฒนาระยะยาวแค่ไหนเพราะว่าแน่นอนถ้าโปรเจกต์ใหญ่ลงเนี่ยเขาไม่ได้เช่ากันแค่5ปี10ปีตรงนี้เนี่ยอสมทวางไว้ยังไงคะ
0: ก็30ปีตามที่กฎหมายอนุมัติตอนนี้นะคะแต่ว่าก็มีเงื่อนไขพิเศษซึ่งอยู่ในซองก็จะมีเห็นว่ามันก็อาจจะต้องมาเจรจากันตอนที่จะจบ
1: คือ30ปี
0: ได้แน่นอน
1: ต่อได้อีกใช่ไหมคะ
0: ในเงื่อนไขที่

0: ที่เขียนไว้ในเอกสารนะคะเพราะว่าตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยกฎหมายอนุญาตให้ทำได้แค่30ปีแล้วก็ทำเต็มที่ของตัวกฎหมาย
1: ใช่เพราะว่าที่ถามตรงเนี้ยก็สมมุติตัวเองสมมุติตัวเองเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ย
2: มีโครงการในใจแล้ว
1: อ๋อไม่ใช่ค่ะพี่สมมุติแทนท่านผู้ฟังว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังจะมาลงทุนเนี่ยย่อมสิ่งที่รู้คือมันต้องเช่าได้ยาวๆแหละเพราะถ้ามันไม่ยาวมันจะเบรกอีเวนต์ลำบาก

0: ทราบได้เลยว่าคุณมีเวลาในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอย่างน้อยๆวางแผนถึง30ปีแรกที่จะได้โครงการถ้าเกิดคุณเข้ามายื่นเสนอเนี่ยคิดตัวเลขที่30ปีไว้ก่อนเลย
1: จริงๆถ้าเราเห็นเนี่ยเรามีการประชาสัมพันธ์หรือว่าบอกข่าวสารนี้มาตลอดแล้วก็ทำ market sounding มาก่อนแล้วด้วยจะได้พูดคุยกันตลอดกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจตั้งแต่ช่วงกุมภามาจนถึงตอนนี้เราก็เปิดโอกาสอีกอย่างที่รองสุนบอกว่ากันยายนเดี๋ยวถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมจะ
2: มาคุยกันอีกทีนึง
1: ได้ข้อมูลแบบ
2: ละเอียดเลย
1: ค่ะต่อหน้าเลย
2: ใช่ค่ะใช
0: ่2กันยานะ2กันยาแต่ก่อนจะถึง2กันยาเดี๋ยวท่านผู้ฟังคะถ้าคุณไม่ซื้อซองอ่ะคุณมาไม่ถึง2กันยานะ
1: ใช่ขั้นตอนแรกต้องซื้อซองก่อน
0: คือนี่แหละที่ย้ำที่ต้องเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการใหญ่มาคุยตรงนี้เนี่ยเพราะว่ากว่าจะไปถึง2กันยา26สิงหาคมเนี้ยเขาจะปิดการจำหน่ายซองแล้วนะถ้าคุณมีอะไรในใจที่อยากจะพัฒนาสังหาริมทรัพย์หรือว่ามีจับมือกับใครก็สามารถซื้อซองก่อนไปศึกษาเสร็จสงสัย2กันยามารับฟังกันแบบface to face เลย คือมาเจอกันมาคุยกันว่าอะไรที่ยังเป็นข้อสงสัยอะไรสามารถคุยกันได้หลังจากนั้นกลับไปวางแผนแล้วมายื่นก็คือ26ถึง27พฤศจิกายน
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ตอนนี้พอยื่นแล้วตรงนี้แหละเป็น key point ตัดสินการตัดสินของอสมท.พอทุกคนก็มายื่นเนี่ยแน่นอนท่านผู้ฟังถ้าเราเป็นคนที่มายื่นเอาจริงแล้วแหละถ้าฉันมายื่นฉันต้องอยากได้
1: ใช่
0: เงื่อนไขกติกา
2: ก็หลังจากปิดการยื่นโครงการนะคะก็ใช้เวลาพิจารณาเบื้องต้นเนี่ย2เดือนนะคะก็น่าจะเป็นปลายมกราหลังจากปลายมกราเนี่ยเราก็คงได้เรียกว่า prospect มาสัก2รายแล้วก็เริ่มเจรจานะคะก็เป็นมีร่างสัญญาที่คุยกันใช้เวลาตรงนั้นนานนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าสัญญาของเราที่ทำกับเอกชนเนี่ยเราถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจก็ต้องให้ทางอัยการช่วยดูการจะแบบกว่าจะแบบนั้นลงมาพอเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องนำไปสู่การขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก็ต้องใช้เวลาอีกนะคะในการทำก็เลยบอกว่าก็น่าจะจบประมาณกลางปีหน้าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกอย่างประจวบเหมาะกัน
0: ก็ไฟสีส้ม
2: ค่ะผังก็น่าจะเป็นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็ทำลายเนี่ยก็วางไว้ประมาณนี้ค่ะ
0: คือท่านผู้ฟังที่นักธุรกิจนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เข้ามาซื้อซองเนี่ยเขาก็ต้องทราบทำลายไว้เลยว่ากลางปีหน้านะสีส้มเปิดน
1: ะ
0: แล้วก็พื้นที่ตรงเนี้ยมันจะปรับจากสีน้ำตาลเป็นสีแดงนะเพราะฉะนั้นโอกาสทางธุรกิจเนี่ยรอคุณอยู
1: ่
0: นะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนแต่ที่ดินใจกลางเมืองแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบอันนี้เดาเองเนา
1: ะ
0: มันน่าจะเป็นมิกซ์ยูสไหมอันนี้แอบเดาเอง
2: หลากหลายค่ะก็คงน่าจะถ้าจะแบบเรียกว่าแม็กซิมัลไอตัวพื้นที่ก็น่าจะเป็นลักษณะนั้นนะแต่ก็นี่แล้วแต่ลงทุนเลยนะ
0: คือแล้วแต่นักลงทุนแต่ว่าคือทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์กับการใช้ที่ดินตรงนี้เพื่อเปิดประโยชน์สูงสุดกับเศรษฐกิจอันนั้นคือใจสำคัญที่อสมท.อยากเห็นนะและเชื่อว่าหลังจากได้เด็กแคนดิเดต2รายประมาณปลายมกราคมแล้วเนี่ยก็นำไปสู่ขั้นตอนของขออนุมัติผู้ถือหุ้น
2: เจรจาสัญญา
0: แล้วก็ต้องไปขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยซึ่งขั้นตอนนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าผู้ถือหุ้นทุกคนก็อยากจะเห็น
1: การพ
0: ัฒนาแล้วก็มีรายได้กลับเข้ามาเนาะ
1: ใช่ค่ะในขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราขอฝากเบอร์กันไว้ก่อนเพราะว่าคุณผู้ฟังที่เป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้านะคะอยากจะได้ข้อมูลอะไรใดๆเพิ่มเติมนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์กันไว้นะคะผู้ประสานงานนะคะคุณซีนะคะฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรของอสมท.ค่ะหมายเลขนะคะ063923นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาเบอร์นี้ก่อน081ค่ะ5652946อันนี้เป็นเบอร์ทางคุณซีนะคะติดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวเบอร์อื่นเพิ่มเติมเดี๋ยวนุ้ยแจ้งให้อีกครั้งนึงขอเป็นเบอร์นี้ก่อน081-565-2946คุณซีค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจตอนนี้มองในมุมของอสมท.บ้างนะเป้าหมายในครั้งนี้ที่หยิบที่ดินแปลงงามขึ้นมาพัฒนาตรงนี้เนี่ยอสมท.มุ่งหวังอะไรบ้างคะ
2: คือจริงๆที่ดินแปลงเนี้ยเวลาเราจะเอามาให้เอกชนเข้ามาลงทุนเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะเป็นแปลงที่มีศักยภาพที่สุดนะคะแล้วก็เอามาตรงนี้อสมท.ก็จะเหมือนกับว่าร่วมไปกับนักพัฒนาโดยที่เงินที่ได้มาจากค่าเช่าหรืออะไรเนี่ยเราก็มา พัฒนาธุรกิจของอสมท

0: กันค่ะก็ในแง่ตรงนี้เนี่ยค่ะก็มีแผนวางไว้แล้วว่าอสมทก็คงพัฒนาสื่อเป็นระบบดิจิตอลหรือออนไลน์มากขึ้นนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำมาพัฒนาธุรกิจของอสมทเหมือนกันค่ะ
1: ก็คือนำมาพัฒนาธุรกิจหลักในการเป็นสื่อสารมวลชนของอสมทเองและที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าที่ดินที่วางไว้เฉยๆสามารถดึงศักยภาพตรงนั้นมาพัฒนาในเชิงธุรกิจเศรษฐกิจได้อันนั้นจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย
0: ใช่ค่ะก็ว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมีนัยยะสำคัญมากถ้าเกิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นการกระตุ้
1: นเศรษฐกิจ
0: โดยตรงกับทางประเทศเลยค่ะ
1: อันนี้ก็คือส่วนที่เปิดจำหน่ายซองนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า26สิงหาคมนี้เขาจะปิดจำหน่ายซองแล้วถ้าเกิดนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สนใจก็ต้องรีบที่จะซื้อซองก่อนแหละก่อนเขาจะปิดไปนะอันนี้แต่อยากจะถามต่ออีกนิดนึงอยากให้ท่านรองเน้นเรื่องอีเวนต์ต่างๆที่จะมาเช่าสั้นๆตรงเนี้ยสามารถทำกิจกรรมอะไรได้บ้างที่อสมทวางไว้หรือว่าแล้วแต่คนที่จะจัดกิจกรรมยังไงคะ
0: คือแล้วแต่คนจัดกิจกรรมค่ะนี่เข้าที่เข้ามานะคะก็หลากหลายมากก็มีทั้ง อย่างที่ผ่านมาก็เป็นแนวเรื่องอีเวนต์นะคะอย่างเช่นสงกรานต์ที่ผ่านมาตรงปลายปีก็อาจจะเป็นคอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการร่วมกันขออนุญาตอะไรต่างๆนะคะแม้กระทั่งทำเป็นไซต์ชั่วคราวสำหรับก่อสร้างบางเรื่องเนี่ยอย่างที่เราเคยให้เช่ากับCKST เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วที่สร้างสายสีส้มเนี่ยค่ะก็เคยมามีแคมป์คนงานมาอยู่กับเราเนี่ยค่ะ 4-5 ปีเพราะมันคือสร้างตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยง่ายว่าเป็นผืนเดียวที่มีพื้นที่ใหญ่ที่เขาจะทำเป็นออฟฟิศชั่วคราวหรือว่าเป็นแคมป์หรือเป็นที่เป็นสต็อกยาร์ดของเขาอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันในตรงนี้ก็มีอีกโครงการหนึ่งนะคะเพราะนั้นได้หมดเลยค่ะในแง่ที่ว่าก่อนจะถึงตัวกลางปีหน้าเนี่ย
1: ตัวจริง ก่อนที่ตัวจริงจะมาในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจากวันนี้ไปก็ยังมีเวลาอีกประมาณเกือบ1ปีน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วก่อนจะผ่านช่วงปลายปีก้าวเข้าสู่ปีใหม
2: ่
1: สงกรานต์ปีหน้ายังสามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได
0: ้
1: เพื่อก่อให้เกิดการเกิดอีเวนต์เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดความบันเทิงสามารถทำได้
2: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้บอกไว้แล้วว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาสำคัญที่เปิดให้มาซื้อเอกสารกันนะคะก็ย้ำ10กรกฎาคมถึง26สิงหาคมติดต่อได้ที่ฝ่าย Asset Management นะคะชั้น4อาคารอำนวยการของบมจ.อสมท.ของเรานะคะที่พระราม9ค่ะคราวนี้เดี๋ยวนุ้ยฝากเบอร์นะคะเบอร์ที่ชัดเจนมี2เบอร์นะคะ022016195-6อันนี้เบอร์02นะ022016195-6และอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0614108841 0614108841หรือเข้าไปดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ mcot.net ค่ะย้ำเบอร์กันไว้นะคะ
1: เอาละค่ะวันนี้ได้เห็นศักยภาพได้เห็นโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้กับที่ดิน50ไร่ในทำเลธุรกิจย่านพระราม9นะคะก็จะเป็นการให้เช่าลงทุนระยะยาวเลยนะคะไทม์ไลน์อย่างที่บอกกันไปแล้ววันนี้ขอบคุณท่านรองสุนทรีนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสุนทรียาวงศ์สิริกุลค่ะรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินบมจ.อสมท.นะคะ
1: เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมท

0: ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Marketing News Update ค่ะท่านผู้ฟังคะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้านะคะและน้องนุ้ยสุดตาค่
4: ะ
3: เมื่อสักครู่นี้ก็มีท่านผู้ฟังถามเข้ามาเพิ่มเติมว่าเอ๊ะจดเบอร์ไม่ทันน่ะนุ้ย
4: อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวย้ำให้อีกครั้งนะคะ
3: ขอก่อนเลยก่อนลืม
4: เบอร์ฝ่าย Asset Management นะคะที่จะโทรมาสอบถามนะคะในการซื้อนะคะซื้อเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอในครั้งนี้นะคะหมายเลข022016195ถึง6 022016195ถึง6แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0614108841 0614108841หรือว่าทางเว็บไซต์เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ mcot.net นะคะหรือถ้าเอ้ยจดไว้แล้วอยู่ตรงไหนยังไงไม่รู้ติดต่อมาทางคลื่นข่าว News Network ของเรานะคะเดี๋ยวแอดมินดูแลแล้วก็มีช่องทางในการประสานให้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: ค่ะขอย้ำไทม์ไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคะก็คือเปิดจำหน่ายซองเนี่ยก็คือ26สิงหาคมค
4: ือ
3: สุดท้ายสุดท้ายถึง26สิงหาคมเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเริ่มเดินต่อได้ต้องซื้อซองก่อนก็คือ26สิงหาคมแล้ว2กันยาเนี่ยเมื่อเอาซองไปแล้วมีข้อสงสัยอะไร2กันยายนมาซักถามพูดคุยกันเจอกันตัวเป็น
4: ๆ
3: มีข้อสงสัยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกับอสมทวันที่2กันยายนเรานัดกันตรงนั้นนะแล้วก็หลังจากนั้นกลับไปทำเอกสารต่างๆแผนโครงการต่างๆ26ถึง27พฤศจิกายนมายื่นข้อเสน
4: อ
3: หลังจากยื่นข้อเสนอแล้วอสมทใช้เวลาพิจารณาประมาณ2เดือนค่ะ
4: ค่ะ
3: ปลายมกราคมก็น่าจะได้แคนดิเดต2องค์กรและ2ท่านและแล้ว2องค์กรนี้แหละแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนต่างๆตามไปแต่ย้ำนะเบอร์ที่น้องนุ้ยบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือได้ทั้งเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวแล้วจากวันนี้ไปจนถึงประมาณกลางปีหน้าที่ยังไม่ได้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หรือว่านักพัฒนาที่ดินที่จะมาทำโครงการเนี้ยจากวันนี้ถึงกลางปีหน้าเนี่ยที่ดินยังว่างอยู
4: ่แต่เราเปิดให้สำหรับอีเวนต์ระยะสั้นนะคะในช่วงเทศกาลงานต่างๆเนี่ยมาเพื่อจัดงานที่นี่ได้เป็นการ
3: ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์จากนี้ไปถึงกลางปีหน้าเนี่ยยังสามารถที่จะติดต่อเช่าได้นะคะก็ตามเบอร์ที่นุ้ยบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะอ่ะมาดู Marketing News Update เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจด้านการตลาดกันบ้าง
4: ค่ะ
3: ท่านผู้ฟังไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยหนุ่ยต้องไปถ่ายกับไอ้นี่ไหม
4: กับอะไรคะ
3: โกริโก
4: อ๋อไป
3: ใช่ไหม
4: ยกขาข้างหนึ่งด้วย
3: ต้องยกขาข้างหนึ่งแล้วก็ทำท่าแบบโกริโกค
4: ือ
3: มันเป็นแบบมันเป็นซิกเนเจอร์ว่าไปที่ไหนต้องทำอะไรยังไง
4: อะไรที่เขาเป็นแลนด์มาร์กอ
3: ่
4: ะ
3: เป็นอย่าง
4: ทำด้วยค่ะ
3: อันนั้นก็คือแลนด์มาร์คเป็น10ปีอยู่มายาวนานจนถึงทุกวันนี้เนาะแต่แลนด์มาร์คใหม่นี่ที่สี่แยกชิบูย่า
4: โอ้
3: ที่โตที่เกียวโตนะคะ
4: ที่มันขวักไขว่คนเดินกัน
3: นั่นแหละค่ะหนูอยากให้มีหน้าหนูเนี่ยไปอยู่บนจอLED บนยอดตึกไหม
4: วิก็ดีนะ
3: ก็ดีนะ
4: ครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ไหมคะก็ดีนะ
3: เออแหมจริงเหรออยากได้ใช่ไหม
4: ได้ไหมล่ะคะ
3: อยากได้ใจมา 5,000 เยน
4: 5,000 เยน
3: ก็แค่
4: 1,000 กว่าบาท 1,500 เหรอ
3: 1,000 นิด
4: ๆเออ
3: ไม่ถึง 1,500 เดือน 1,200
4: ได้เท่าไหร่พี่กุ้ง
3: แต่มันขัดใจตรงที่ว่าได้แค่15วินาทีนี่แหละถ้าเป็นพี่นะพ
4: ี่
3: บอกฉันยอมจ่าย 10,000 เยนน่ะฉันขอ30วิ
4: อ๋อเออสักประมาณ 3,000 เอาไปเลยเห็น30วิเราจะได้แคปทันหน่อยนะ

0: ราจะได้แคปหน้าจอทันถ่ายรูปทัน15วินาทีบางครั้งแบบถ้ากล้องเออร์เลอร์นี่แบบตั้งกล้องไม่ทันนะ
1: ใช่ไหมคะแหมจุดนั้นเป็นจุดสปอตนะใครๆก็ต้องเห็นเดินข้ามแยกไปแยกมาเนี่ยมัน
0: มันเป็นเวทีของนักท่องเที่ยวเลยนะแยกชิโบย่านะมีจอ LED ยักษ์ขนาดใหญ
1: ่
0: มันก็มีฉายทั้งวันนะแต่ว่ามันต่อไปนี้มันจะไม่ใช่มีสำหรับการโฆษณาแบรนด์เพียงอย่างเดียวแล้วนะเพราะว่าทางโตเกียวคอร์ปอเรชันเนี่ยซึ่งเป็นผู้บริหารพื้นที่ย่านชิบูย่าเนี่ยเขามองเห็นโอกาสทางธุรกิจนักท่องเที่ยวมาเยอ
1: ะ
0: เห็นผู้คนกวักไกวเนาะเขาก็อยากให้ผู้มาเยือนเนี่ยได้ไปปรากฏโฉมปรากฏหน้าอยู่บนแลนด์มาร์คที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นในตอนนี
1: ้ค่ะ
0: เราก็เลยมีบริการนี้ขึ้นมา
1: อ
0: ัพโหลดรูปตัวเองผ่านระบบเลือกแทมเพลตที่ต้องการมีทั้งกราฟิกธีมชิบูย่ากรอบน้องหมาฮาจิโกะแล้วก็เอฟเฟกต์รูปเล่นต่างลูกเล่นต่างๆจากนั้นเนี่ยก็ระบบจะสร้าง QR code
1: ค่ะ
0: สำหรับการยืนยันสิทธิ์เมื่อถึงเวลาที่จองไว้ก็แค่สแกน QR code ภาพที่เราออกแบบไว้ก็ตึ้งไปขึ้นบนหน้าจ
1: อ
0: แต่ขัดใจฉันที่มันแค่15วินาทีนี่แหละ
1: พี่กุ้งปกติตรงนี้นึกว่ามูลค่ามันมหาศาลนะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่จะไปมีหน้าอยู่ตรงนั้นต้องเป็นคนดังเป็นไอดอลหรือว่า FC เขาที่แบบซื้อให้นะคะด้อมของเขาอย่างเงี
0: ้ยแล้วทางด้านโตเกียวเขาบอกว่าผู้คนจากทั่วโลกที่เดินทางมาชิโบย่าเนี่ยก็จะมาแบบถ่ายรูปความกวักไกวในย่านนี้เนี่ยเก็บภาพความประทับใจตัวเองบนพื้นที่ตรงนี
1: ้
0: แต่เขาก็เลยมีแนวคิดว่าแหมถ้าเห็นตัวเองบนพื้นที่ตรงนี้แนวราบได้ไปเห็นแนวดิ่งบนยอดตึกด้วยเนี่ยมันจะยิ่งแบบประทับใจมากยิ่งขึ้น
1: ใช่คือส่วนใหญ่อยู่เฉยๆเนี่ยอาจจะไม่ไปอาจซื้อพื้นที่เขาเรียกว่าเช่าพื้นที่อย่างเงี้ยเนาะเพื่อให้หน้าเราไปโผล่แต่เวลาวันสำคัญบางครั้งอยากจะเซอร์ไพรส
0: ์
1: วันเกิดวันครบรอบจะขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะก็ไปติดต่อโตคิวนะคะโตคิวคอร์ปอเรชั่นที่เขาเป็นผู้บริหารพื้นที่เขาบอกอ่ะก็ให้โอกาสแล้วไงจ่ายเงินมาเพื่อให้หน้าไปอยู่บนนั้น
0: นี่ถ้าเกิดเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนะ
1: ค่ะ
0: ขอไปเลย2นาทีจ่ายเบิ้ลไป
1: อ๋อทั้งทีแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันจะได้เห็นกันเยอะๆไง
1: 15วิยังไม่ทันจะคุกเข่ายังไม่ทันจะขึ้นมาเลยนะ
0: คุกเข่าดันต้อง
1: คนก็ขวักไขว้ด้วยนะคะก็
0: เขาทดลองกันก็คือ24ถึง26กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังลองคิดสิคะว่า24ถึง26เนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาซื
1: ้อ
0: มาร่วมมากน้อยแค่ไหน
1: ทดสอบระบบนะ
0: ผู้ทดลองหลายคนเนี่ยก็อยากให้เพิ่มฟังก์ชัน
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นเลือกกรอบภาพเองการใส่ข้อความแม่ใส่ข้อความพี่เฉยๆนะเพราะมันอ่านตัวจิ๋วอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันคงอ่านยากอ่ะ
1: อุ๊ยแต่มันก็ขึ้นไปใหญ่อยู่นะมันหมายถึงว่าเขาอาจจะเหมือนอยากให้เพิ่มไซส์อะไรได้ด้วยมั้ยเหมือนออกแบบเองไปเลยอ่ะ
0: แล้วก็เพิ่มเพลงประกอบ
1: ค่ะ
0: รวมถึงตีพิมพ์โปสการ์ดหรือว่าของที่ระลึกจากภาพเดียวกันกับที่ขึ้นบนหน้าจอด้วย
1: แหมมันก็เป็นออกแบบเฉพาะบุคคลเข้าใจได้แหละเพราะไม่งั้นน่ะเนี่ยอย่างอันนี้เราเห็นในภาพตัวอย่างก่อนนะเป็นหมาฮาจิโกะแล้วหน้าเราไปอยู่ตรงหน้าหมาพี่กุ้ง
0: แต่พี่ว่านะ
1: นน
0: ถ้าเป็นใจพี่นะ
1: ค่ะ
0: พี่จะไม่อยากได้รูปสิ่งอื่นใด
1: นอกจากรูปตัวเอง
0: คนเดียว
1: ใช่
0: เพราะว่าแต่ว่าใจจริงเนาะถ้าพี่ดูในรูปเนี่ยท่านผู้ฟังคือไม่แน่ใจว่าไม่มีเทมเพลตอื่นไหมเพราะว่าแนวนอนแล้วมันได้เล็กอ่ะถ
1: ้
0: ามันได้แบบแนวตั้งบึ้มบึ้มเต็มผนังตึกอ่ะ
1: ใช่อันนี้มันเหมือนถ่ายรูปสติ๊กเกอร์สมัยก่อนที่ล็อกเฟรมไว้หมดแล้วแล้วเอาแค่หน้าเราไปสวมแล้วนี่มันก็จะแบบเล็กไปนี่ก็เลยอาจจะเป็นคอมเมนต์จากคนที่เขามาทดลองไงคะในช่วงกรกฎาคม
0: ทางโอ้ยทางภาพดูแล้วไม่เอาเฟรมนี้ไม่เอานุ้ย
1: ฮาจิโกะเขาเป็นแบบน้องหมาคู่กับตรงชิบูย่านะพี่ก็
0: ไม่เป็นไรฉันขอฉันคนเดียวได้ไหมเนี่ยเพราะว่าอย่างเฟรมที่ในตัวอย่างมาเนี่ยมันก็จะเป็นภาพน้องหมาเหมือนเราไปงานอะเหมือนเราไปงานอีเวนต์อะเขาจะมีเป็นกรอบไปหมดแล้วเราแค่เอาหน้าเราไปใส
1: ่
0: น้อยไปน้อยไป
1: ใช่ไหมเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยอาจจะย้อนไปนึกถึงธุรกิจที่เมื่อก่อนเนี่ยที่แบบจะบอกว่าเป็นที่มาละกันคล้ายๆกันก็คือเวลาเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะคะจะมีช่างภาพประจำที่นั่นเนี่ยเดินเข้ามาบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยนะครับจุดจะเข้าจะออกอ่ะแล้วก็พอตอนเราออกปุ๊บเนี่ยนะคะเขาก็จะอัดใส
0: ่
1: เอาไหมขายใส่กรอบแต่อันเนี้ยไม่ต้องอันนี้ขึ้น

0: กรอบนั้นเลย
1: อือ
0: มันแล้วความรู้สึกเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าใครจะไปชิบูย่าแล้วบอกเอ้ยฟังนุ้ยบอกแบบนี้แล้วอยากไปแบบนี้อยากได้แบบนี
0: ้
1: ไปพรุ่งนี้มะรืนนี้ยังไม่ได้นะคะ
0: ยังไม่เริ่มนะยังไม่เริ่มจริง
1: เขาเริ่มจริงก็คือมีนาคม2027ค่ะ
0: ตอนนี้คงไปปรับระบบก่อนว่าเอาแบบไหนดีเพราะว่าก็ได้คอมเมนต์ของคนที่เขาไปทดสอบช่วงกรกฎาคมแล้วว่าอยากได้ข้อความอยากได้เพลงอยากได้นู่นนี่นั่นลองดูลองดู
1: ก็มันก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าจะทำตังค์ได้น
0: ะ
1: เพราะว่าใครๆไปก็อยากได้หน้าตัวเองถ้าฉันต้องจ่ายเงินสัก 1,200 บาทถ่ายหน้าตัวเองอยู่บนยอดตึกแล้วฉันก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว
0: ้ฉันต้องถ่ายไว้แน่นอน
1: มันก็จะทำให้ฉันมีความสุขฉันภูมิใจที่ฉันไปเที่ยวแล้วฉันมีรูปบนยอดตึก
0: มันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของประสบการณ์
1: ใช่ที่พร้อมจ่ายเพราะว่ามันแค่นะทุกคนที่ไปเที่ยวแบบนี้ก็คือแค่พันกว่าบาทเอง
0: ค่ะ
1: ทำไมจะจ่ายไม่ได้
0: ใช่แล้วอย่าลืมว่าสมมติเราไปเที่ยวพี่กุ้งสมมติเราไปเที่ยวญี่ปุ่น1อาทิตย์เราอยากจะได้ไปอยู่เนี่ย15วินาทีเนี่ยคุณอย่าลืมว่าคิวมันขนาดไหนมันก็ไม่ใช่ว่าไปทุกครั้งจะได้ไหม15ถูกไหมมันจะเวลาพอดีกับเราเสมอไปต้องจองต้องจองก่อน
1: แต่ว่าพวกเนี้ยพอต้องจองแล้วก็แบบมีเวลาที่แบบถึงเวลาสแกนเคียร์โค้ดแล้วมันขึ้นไปเนี่ยทำไมเขาให้แค่15วินาทีอ่ะ
0: ห้ามพลาดเลยนะเกิด15วินั้นคนเดินข้ามถนนกันฮึบๆเนี
1: ่
0: ย
1: มองไม่เห็นมองไม่ทันอีกเนาะอันนี้ก็คือเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งจุดเรียกว่าเป็นจุดที่ฮอตที่สุดตอนนี
0: ้
1: เพราะนั้นพี่ไปเมืองอะไรสักเมืองนะมีแลนด์มาร์กเป็นแล้วพี่ก็
0: เป็นอะไรคะ
1: พี่ก
0: ็ช่วยนึก
1: พี่ก็เดี๋ยวนะ พี่ก็บ้าจี้ไปยืนเฝ้าเลยนะพี่และคณะพี่เนี่ยก็บ้าจี้ไปยืนเฝ้าแมว
0: แมว
1: บนยอดตึก
0: คือ
1: เป็นจอ LED ขนาดยักษ์แนวนอนแล้วแมวก็แบบเหมือนอยู่ขอบโต๊ะเนี่ยขอบโต๊ะ
0: เกาะ
1: เกาะขอบโต๊ะแล้วแมวก็เอามันน่าจะเป็นการ AI มั้งแมวก็ตะปบเท้าอะตะปบเท้าหน้
0: า
1: ฟึบมาประมาณเหมือนใกล้ๆจะตกเก้าอี้ตกโต๊ะอะ
0: ญี่ปุ่นเหรอคะหรือว่า
1: ญี่ปุ่น
0: แต่เมืองอะไรไม่รู
1: ้เมืองไหนสักเมืองแล้วก็อันนั้นก็จะส่วนใหญ่อาคารแบบนี้มันจะเป็นจังชั่นเป็นช่วงสี่แยกอะ
0: ค
1: นเดินกันกวักไกวแล้วก็ข้ามนะคนหลายร้อยคนก็ไปยืนรอถ่ายรูปแมวแล้วถ่ายได้แต่น้องแมวน
0: ะ
1: คือไม่สามารถถ่ายตัวเองกับจอ LED ยักษ์บึ้มได
0: ้โอ้โหประชากรล้านแปดตอนนั้น
1: มันไม่ใช่แค่ประชากรล้านแปดนุ้ยแต่ว่าด้วยความกล้องมือถือเนี่ยถ้าได้จอชัดหน้าจะดำเห็นแค่เงาว่าเงาชั้นแต่หน้าจอถ้าเป็นเงาเราดำๆหน้าจอน้องแมวเนี่ยจะได
0: ้ค่ะ
1: แต่ถ้าน้องแมวถ้าน้องแมวชัดหน้าเราจะดำถ้าเอาหน้าเราชัดน้องแมวจะเวอร์ไม่เห็น
0: คือจุดที่ยืนมันไม่สามารถที่จะได้ชัดทั้งคู
1: ่ใช่
0: เพอร์เฟคทั้งคู่
1: ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ญี่ปุ่นเขาก็ช่างคิดเนาะ
0: ค่ะ
1: ที่แบบตอนแรกก็แบบพอหัวหน้ากายเขาบอกว่าเนี่ยตรงนี้เลยเป็นแบบแลนด์มาร์คใหม่ต้องได้ไปถ่ายนะโอ้ทุกคนก็กรูกันไป ไปยืนอยู่ตรงสี่แยกแล้วก็ยิงภาพถ่ายขึ้นไปจับไอ้เจ้าน้องแมวอ่ะแล้วมันไม่ได้มาทีเดียวน
0: ะ
1: เขาจะค่อยๆมาก็จะเป็นวิดีโอจริงๆก็คือมันโฆษณาอะไร
0: ค่ะ
1: มันโฆษณา
0: จอ LED
1: จอ LED นั่นแหละเขาก็จะโฆษณาว่าจอ LED เขาเนี่ยคมชัดเหมือนจริงแม้กระทั่งแมวอยู่ขอบโต๊ะเนี่ยมันยังฟีลลิ่งเหมือนกับว่าแมวยื่นมือมาจะจะทักทายเราอ่ะไอเราก็ไปยืนถ่ายรูปแมวอยู่เป็นชั่วโมงค่ะ
0: ก็เข้าใจแล้วว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สี่แยกพวกนี้มันไม่เคยซาเพราะว่าประชากรที่ไปยืนรอคือไม่ได้ว่าข้ามแล้วจบเลยเนี่ยข้ามไปข้ามมาถ่ายไปถ่ายมาอ๋อกันอยู่ตรงนั้นแหละ
1: เอาไปอีกธุรกิจหนึ่งที่เกาหลีใต
0: ้
1: เผื่อว่าท่านผู้ฟังแล้วแบบเอ๊ะจะปิ๊งไอเดียไหมเนาะเป็นธุรกิจสายมู
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ใช่สายมูกับฉันและเธอเราเขาแต่มันเป็นสายมูของสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก
0: ค่ะหมาแมวก็มูกับเขาได้
1: จริงเหรอ
0: เจอจริง
1: เรื่อง
0: น
1: ี
0: ้เราเหมือนคุยกันย่อมๆ มาบ้างแล้วนะคะว่าในเกาหลีใต้เนี่ยเขามีธุรกิจสายมูสำหรับหมาแมวคืออย่างเราเวลาที่เราไม่สบายใจอ่ะบางคนรู้สึกว่าขอไปดูหมอสักหน่อยใช่ไหม มันจะแม่นไม่แม่นไม่รู้อย่างน้อยแบบช่วยคาดการสิ่งที่ฉันหาทางออกไม่ได้นะตอนนี้เปิดไพ่บอกฉันทีว่าฉันเป็นอะไรอนาคตจะเป็นยังไงคนนั้นคิดยังไงคนนี้คิดยังไงเรายังอยากรู้จิตใจคนอื่นใช่ไห
1: ม
0: แล้วกับหมาแมวที่เราเลี้ยงอ่ะเขายิ่งพูดคนละภาษากับเราหมายถึงไม่ได้พูดเป็นภาษามนุษย์เนี่ยเขาเป็นภาษาของเขาเมี้ยวเงาอะไรของเขาก็ไปเนี่ยนะคะ เราก็อยากรู้ว่าใจหมาแมวที่เราเลี้ยงเนี่ยมันมีอะไร

0: อนอยู่นะ
1: แล้วมันบอกได้เหรอไพ่อ่ะ
0: เขาบอกว่าได้ไงพี่กุ้งแล้วมันก็เลยเป็นธุรกิจสายมูเนี่ยแหละค่ะร้านดูดวงอยู่ที่กรุงโซลเลยนะนะคะมีเจ้าของเนี่ยพาหมาแมวไปจั่วไพ่อ่ะใช้คำว่าจั่วได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไปแตะไพ่เพื่อที่จะเปิดขึ้นมาว่าแม่หมอช่วยอ่านตามไพ่ทีหมาแมวฉันคิดอะไรอยู
1: ่
0: เนี่ยล่ะเอาไปมาฟังเจ้าของชื่อว่าอันเฮจูอันนี้เป็นคนหนึ่งที่ได้บอกเล่าประสบการณ์นะว่าเขาไปเปิดไพ่ให้กับหมาเขานะคะเขาบอกว่า
1: แต่ว่าเดี๋ยวนะแสดงว่าไพ่สำรับเนี้ยต้องคนละไพ่กับไพ่ยิปซีที่เราเคยดู
0: ก็ไม่แน่ใจแต่เขาอาจจะประยุกต์ได้เพราะของอย่างนี้ไม่ได้จำกัดถูกไหมคะว่า
1: คือส่วนใหญ่ถ้าคนดูเนี่ยเราก็จะดูเป็นไพ่ยิปซีที่แบบว่ามีภาพพระอาทิตย์มีภาพคนห้อยหัวเคยดูเปล่าม
0: าตรฐานแต่สมัยนี้มันมีออกมาแบบโอ้โหดีไซน์เยอะมากแต่ว่าลักษณะการแปลก็จะคล้ายกันอยู่แล้วหมายถึงว่ามันก็จะมีแพทเทิร์นประมาณนึง
1: แต่เวอร์ชันน้องหมาน้องแมวเนี่ยตัวรูปในไพ่นั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นอารมณ์ที่แบบเป็นแนวหมาแนวแมวตามๆกัน
0: อ่ะใช่เพื่อให้แปลความแล้วมันดูแบบเรื่องมันเข้ากับจิตใจของหมาแมวจริง
1: ๆแล้วเจ้าของเขาเห็นไพ่รูปสุนัขกำลังวิ่งตามเจ้าของเป็นยังไงอ่ะ
0: ใช่เขาบอกว่าพอหมอดูไพ่เนี่ยเปิดไพ่ที่หมาเขาแตะแล้วพลิกออกมาเนี่ยเลยบอกว่าไพ่อันเนี้ยสะท้อนถึงความกังวลที่หมาที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยมีความรู้สึกกับลูกที่มันเพิ่งคลอดลูกเพิ่งมันคลอดออกมาเรียกคลอดไหมลูกที่ออกมาจากท้องมันเนี่ย5ตัวเนี่ยกังวลไงความรู้สึกที่เหมือนกับว่าจริงๆก็เหมือนคนห่วงลูกเนาะคนพ่อลูกห่วงลูกอันนี้หมามันคลอดหอมหมาออกลูกมามันก็ห่วงลูกมันเนี่ยทำให้เจ้าของรู้ว่าอ๋อมันเป็นความกังวลตรงนี้นะซึ่งไอ้ความรู้สึกทางจิตใจพวกนี้สัตวแพทย์บอกไม่ได้ครูฝึกหมาก็บอกไม่ได้เพราะว่ามันแบบอยู่ข้างในตัวเจ้าของก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหได้คำตอบแล้วว่าทำไมหมาฉันดูหงอยหรือดูมีความกังวลอะไรมันสื่อไม่ได้เนี่ยไพ่ก็บอกแล้วว่าอ๋อหมาห่วงลูกตัวเอง
1: คืออันนี้จริงๆแล้วถ้าเรามีความใส่ใจกับน้องหมาของเราเนี่ยมันน่าจะดีกว่าพาไปหาหมอดูไหม
0: คือนึกว่าเจ้าของเขาก็เอ๊ะๆแหละคือคงมีความรู้สึกนี้แต่ขอคอนเฟิร์มใช่ไหม
1: ซึ่งต้องบอกว่าไพ่ยิปซีสัตว์เลี้ยงเนี่ยกำลังกลายเป็นธุรกิจเฉพาะกลุ่มที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเกาหลีใต้เทรนด์นี้สอดคล้องกับจำนวนคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงในเมืองเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางสังคมที่เผชิญกับอัตราการเกิดต่ำที่สุดในโลก
0: ค่ะ
1: เนื่องจากคนรุ่นใหม่ตัดสินใจไม่มีลูกค่ะเพราะว่าค่าครองชีพสูงทั้งค่าที่อยู่อาศัยค่าการศึกษาค่ารักษาพยาบาลมันสูงริ้วเลยเพราะฉะนั้นแล้วฉันเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเป็นลูกดีกว่า
0: ใช่แล้วว่าพี่กุ้งดูดวงเนี่ยคิดว่ากี่บาทดูดวงคนกี่บาทโดยประมาณที่
1: โดยประมาณดูดวงเนี่ยประมาณ500ถึง 1,000
0: โอ้ไม่ต่างกัน
1: เท่าไหร
0: ่500โดยประมาณ500บาท
1: ให้น้องหมามาแตะไพ่นะ
0: ก็คล้ายกันสิ่งมีชีวิตเปิดไพ่ใช่ไหมแล้วเขาก็จะบอกว่าทุกรายเนี่ยมักจะกลับมาดูซ้ำเพราะว่าพอเคยมาครั้งนึงแล้วนะพอกลับไปแล้วเดี๋ยวพอมีเรื่องข้องใจว่าเอ๊ะตกลงตอนนี้หมาแมวฉันคิดอะไรอยู่นะมาจูงมาใหม่มันหยุดไม่ได้ไงในเมื่อสมมติครั้งแรกเคยดูแล้วเหมือนเราเคยดูดวงครั้งเดียวที่ไหนใช่ไหม
1: คืออันนี้ย้ำว่าเกิดขึ้นที่เกาหลีใต้นะ
0: ค่ะ
1: ก็แต่สังคมไทยก็ไม่น่าไปถึงขั้นนั้นไหมไม่น่าไปถึงขั้นนั้น
0: ว่าไม่น่ารอดไหม
1: จริงเหรอ
0: เดี๋ยวก็มีแต่ว่านะตอนนี้นุ้ยไม่รู้ว่าหมอดูถูก disrupt ด้วย AI บ้างไหมคะ เพราะว่าหลายคนเนี่ยให้ AI ทำนายกันเนาะแบบพิมพ์เข้าไปวันเดือนปีเกิดอะไรก็ตามแล้วก็ให้เจ้า AI ที่มีหลายๆตระกูลเนี่ยทายหน่อย มันก็อาจจะไม่ต้องจ่ายเงินอย่างเงี้ยแต่แม่นไม่แม่นมันยังไงอันเนี้ยเราก็ไม่สามารถรับประกันได้แต่แบบที่เราจะมีสติแล้วก็สบายใจแล้วกันเนาะเนี่ยมันก็มีธุรกิจที่เกิดขึ้นได้นะถ้าเราไม่ยอมแพ้ไม่ถูก disrupt แต่ว่าเราประยุกต์ตัวเองเกิดขึ้นได้
1: อ่ะมาดูอีกโมเดลธุรกิจท่านผู้ฟังคะเวลาที่เราผู้หญิงจะเน้นผู้หญิงนะไม่รู้ผู้ชายเขาเป็นหรือเปล่าแต่ว่าเราเป็นก็
0: ค
1: ือผู้หญิงกับร้านสระผมใดผมเนี่ยเป็นของคู่กันอยากจะไปนอนสระสบายสบายวันนี้ฉันไม่อยากจะสระผมเองเนี่ยดิฉันเป็นบ่อยมากนะเพราะฉะนั้นแล้วโมเดลธุรกิจร้านสระผมแบบ quick washสระใดประมาณ20นาทีเนี่ยเขาจับกลุ่มสาวๆที่มีเวลาจำกัดกำลังเริ่มมาแรง

0: นะ
1: ค่ะ
0: อย่างถ้าเกิดเราอยู่กับจะเข้าบ้านเราอาจจะอยากจะนอนสระใดเป็นชั่วโมงเพราะเราว่างแล้วไงเราว่างแล้วเราจบงานแล้วแต่ถ้ามันอยู่ในเมืองอยู่ตอนกลางวันอยู่ในรัชอาวชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยเออมาเร็วเคลมเร็วมันก็ดีนะ
1: บางทีเราต้องสวยด่วนเกิดเอ้ยเดี๋ยวต้องไปประชุมโอ้ผมยังเยิ้มมันแบบมัดจุกอยู่เลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วเอ้ยมันต้องไปงานต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องสวยด่วนใช่ไหมคะก็เลยตอบโจทย์ค่ะเกิดเป็นโมเดลธุรกิจQuick Wash 20นาทีเสร็จเอาแค่สระใดเลยจริงๆปกติสระใดมันไม่ได้นานอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปแบบไม่ได้นัดหมายหรือมันไม่ได้คิดไว้ก่อนล่วงหน้าไม่มีเวลาเผื่อไปปุ๊บเราอาจจะไม่ได้ทำเลยถูกไหมคะมันก็เลยเกิดเป็นธุรกิจนี้เกิดขึ้นค่ะตอนนี้ในกรุงเทพนะคะก็หลายแห่งแล้วเริ่มมีโมเดลสระผมแบบนี้ Quick Wash สระใดเร็วสุด19นาทีเออมันน่าสนใจยังไงแล้ว19นาทีเนี้ยได้อะไรบ้างคือยกตัวอย่างเขาก็ไปดูร้านแถวๆบางนาอย่างเงี้ยนะคะ20นาทีแฮร์ซาลอนใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยคุณต้องแจ้งช่างไว้ก่อนตอนนัดไง
0: จองคิว
1: เขาจะได้เขาจะได้แบบกะเกณฑ์ได้ว่าคิวคนนี้มาคนนั้นไปอย่างเงี้ยนะคะอีกร้านนึงอยู่แถวๆศาลาแดงก็บอกว่า19นาทีเสร็จทำไมมันเร็วมันไม่มีขั้นตอนอื่นเลยค่ะจะมาตัดจะแบบจะมาเซตผมอะไรไม่ได้แบบอลังการเอาเป็นว่าคุณมาสระเสร็จแล้วก็ใดแล้วอาจจะเซตเบาๆแบบหลอนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ตรงๆเนี่ยธรรมดาเลยแต่ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ความยาวและความหนาของผมลูกค้าด้วยไอ้19ถึง20นาทีคือค่าเฉลี่ยถ้าคุณผมยาวถึงแบบโอ้โหเลยกลางหลังไปแล้วผมหนาๆมันก็อาจจะบวกๆไปนิดหน่อยนะคะ
0: ก็โมเดลธุรกิจนี้เนี่ยมันเหมาะกับช่วงคนอยู่ในเมืองแล้วแบบอยากสระผมด่วนน
1: ะ
0: ก็ทั้งหมดนั่นคือไม่ต้องนั่งรอไงมันก็เลยเร็ว15-20 นาทีนี่ยังสามารถที่จะทำได้
1: ผู้หญิงอ่ะอาบน้ำอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าสระผมเนี่ยมันทำให้เราเสียเวลาเพราะว่าสระแล้วกว่าจะมาเป่ามาใดมาเซตอะไรอย่างนี้อีกนะคะกลายเป็นธุรกิจนี้ก็เลยเติบโตแล้วไม่ใช่แค่เมืองไทยจริงๆเราเคยเล่าเรื่องนี้เป็นทางฝั่งตะวันตกนะประเทศทางตะวันตกอังกฤษอะไรต่างๆเขาก็เป็นเทรนด์ที่คนมีเวลาจำกัดแต่ก็อยากสวยด่วน อินเดียก็กำลังมาแรงเหมือนกันค่ะพี่กุ้งคือไม่ใช่แค่เรื่องของสระใดเท่านั้นนะแต่เขาบอกมีนวดด่วนด้วยนวดหน้าด่วนเวิร์กไหมเกิดพี่กุ้งแบบวันนี้รู้สึกเหนื่อยมาค่อนวันแล้วแต่เดี๋ยวต้องไปแบบกินข้าวถ่ายรูปกับเพื่อนต่อหรือว่าจะไปปาร์ตี้ต่อคุณนวดหน้าด่วนได้นะคะ20นาทีเนี่ยคลีนซิ่งผลัดเซลล์ผิวกระตุ้นให้ผิวสดใสนี่แล้วก็ค่อยแบบแต่งหน้าไปงานเลี้ยงต่ออ
0: ืมเอาละค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงอยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าใครที่ต้องการจะติดตั้งโซลารูฟท็อป
1: ค่ะ
0: ที่บ้านอยากติดตั้งโซลารูฟท็อปดูบินค่าไฟเลยถ้าบินค่าไฟบ้านคุณเนี่ย 3,000 บาทขึ้นไป
1: ค่ะ
0: 3,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปคุณกำลังจะคุ้มค่าที่สุดแล้วแล้วช่วงเวลาตรงนี้อยากให้ติดตามข่าวสารนะเพราะว่ารัฐบาลเขามีโครงการพิเศษตรงนี้ขึ้นมา
1: ค่ะ
0: ให้ฟรีๆเลยค่ะ 50,000 บาทต่อครัวเรือน
1: ไปติดโซล่าเหรอ
0: ให้ฟรีๆเลยเป็นการให้เปล่านะถ้าคุณอยากติดโซล่า5กิโลวัตต์นะสมมติว่าแสนไปปลายสมมุตินะ
1: ค่ะ
0: แสนไปปลายคุณได้เงินฟรีๆไปเลย 50,000 บาทเพื่อไปช่วยสนับสนุนให้คุณเนี่ยมีเงินไปติดตั้งโซล่าไม่ต้องไปควักเงินก้อนของตัวเองแล้วส่วนที่ขาดเท่าไหร่สมมุติว่าสมมุติตัวเลขต้องสมมุติตัวเลขต้องใช้แสน 200,000 น่ะ 200,000 ได้ฟรีไปแล้ว 50,000 ขาดอีก 150,000 ทำยังไงไม่ต้องควักเงินสดค่ะก็มีธอส.อมสินมาปล่อยกู้ดอกเบี้ยตามต่ำให้คุณด้วย
1: มีสินเชื่อมาต่ออีก
0: ได้ทั้งเงินให้เปล่าจากภาครัฐแล้วก็ได้ทั้งสินเชื่อเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องควักเงินสดสักบาทในการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปน
1: ะ
0: แล้วค่าไฟที่ประหยัดได้ในแต่ละเดือนเนี่ยคุณก็ไปจ่ายผ่อนให้กับธนาคารในการกู้เงินมาติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยแบงก์เริ่มให้กู้แล้วออมสินธอส.ดอกเบี้ยต่ำแต่ที่บอกว่ารัฐจะให้ 50,000 ต่อครัวเรือนเนี่ยนะเงินมาจากไหนล่
1: ะ
0: ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะบอกว่ามาจากพ.ร.ก.เงินกู
1: ้
0: พ.ร.ก.เงินกู้ที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดเนี่ยนะเขาเตรียมไว้60,000 ล้านและโครงการนี้เขาตั้งเป้าว่าจะได้คนมา ใช้บริการแล้วก็ติดตั้งโซล่าเนี่ยประมาณ1ล้าน

0: ครัวเรือน
1: โอ้
0: โอกาสหน้ามาบอกใหม่วันนี้เขามีแนวคิดจะทำแต่ว่าไอ้ 50,000 บาทต่อครัวเรือนจะให้เมื่อไหร่อ่ะรอฟังทีหลังเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวพี่กุ้งมาอัปเดตกันนะคะแน่นอนค่ะช่วงท้ายนี้นะคะที่คุณผู้ฟังถามเข้ามากับ Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะเราจะเริ่มอบรมกันนะคะ15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยาจนถึง9ธันวาคมนี้นะคะไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูประเทศอาเซียนมือ1ของไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะนักธุรกิจตัวจริงก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะในหลักสูตรนี้ด้วยค่ะเจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนไปด้วยนะคะมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกค่ะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะคะค่าลงทะเบียนหลักสูตร 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นฝากหมายเลขกันไว้นะคะโทรสอบถามและจองได้เลยค่ะ09448030760944803034และ0943966649ย้ำนะคะรีบสมัครด่วนเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่15ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะกับ Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะแล้วก็ใกล้เที่ยงแล้วนะคะใครอยากมีอุปกรณ์นะคะไอเทมสำคัญไว้ทำอาหารที่บ้านนะคะขอแนะนำค่ะหม้อหุงข้าวแรงดัน1แรงดันนะคะเป็นของคาชิวะรุ่น RC 1822ค่ะก็ตัวนี้เนี่ยไม่ได้แค่หุงข้าวได้อย่างเดียวแต่เขาเป็นหม้ออเนกประสงค์5 in 1นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวนะคะก็ถือว่าพลังความร้อนจากไอน้ำสูงจะช่วยประหยัดค่าไฟแล้วก็เวลาลงไปได้เกินครึ่งค่ะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงและรับประกันให้1ปีเต็มจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรที่021143990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord ค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะน้องนุ้ยสุดตาดิฉันสร้อยฟ้าลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: 2นาฬิกาตำรวจคุมตัวฉลองเรี่ยวแรงฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรีใน4ข้อหาหนักขณะที่ครอบครัวรับร่างพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีลูกสาวเผยพ่อทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนมาตลอดกระทรวงศึกษาธิการเสนอครม.พิจารณา6มาตรการโรงเรียนปลอดภัยชี้ตั้งจุดค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายประชุมบอร์ดกสทช.ล่มเป็นครั้งที่4ติดต่อกันเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ3กรรมการกสทช.เดินออกจากที่ประชุมเกรงลงมติอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายจากการขาดคุณสมบัติของประธานกสทช.ทองคำราคาพุ่งแรงมองปลายปีมีโอกาสแต่ 5,500 เหรียญแนะลงทุนระยะยาวทยอยซื้อได้ส่วนคนที่ยังดอยแนะให้รอไปก่อนเร่งช่วยแผ่นดินไหวโคลอมเบียยืนยันมีผู้เสียชีวิต133คนสูญหายเกือบ200ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่11สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับตำรวจครับคุมตัวฉลองเรี่ยวแรงฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรีใน4ข้อหาหนักมีการจัดชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมเข้มขณะที่เจ้าตัวปิดปากเงียบไม่ตอบสื่อมวลชนแล้วครับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนำตัวในฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจแจ้ง4ข้อกล่าวหาก็ได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่อง

0: จากเป็นคดีสะเทือนขวัญและก็มีอัตราโทษสูงครับโดยระหว่างการคุมตัวในฉลองฝากขังเจ้าหน้าที่จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายนายเข้าควบคุมและดูแลความปลอดภัยขณะที่นายฉลองยังปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามใดๆของสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดีส่วนบรรยากาศที่ศาลนนทบุรีมีกำลังกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยตำรวจสายตรวจและฝ่ายสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศรกว่า50นายเข้าควบคุมพื้นที่ดูแลความปลอดภัยครับสำหรับประเด็นเรื่องของการสูบบุหรี่บนสถานีตำรวจของนายฉลองนะครับที่มีปรากฏภาพออกมาแล้วก็ไม่มีการใส่กุญแจมือขณะถูกคุมตัวจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนั้นช่วงเช้านี้ครับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็เดินทางไปที่สภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองกรณีนั่งสูบบุหรี่ในสถานีตำรวจซึ่งถือเป็นสถานที่ราชการแล้วก็เป็นเขตปลอดบุหรี่เปรียบเทียบปรับไป 5,000 บาทในข้อหาฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่หรือว่าสถานที่ราชการตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2,560 และเปรียบเทียบปรับสภ.รัตนาธิเบศรสถานที่ราชการที่ปล่อยให้มีการฝ่าฝืนจำนวน 3,000 บาทก่อนตำรวจจะคุมตัวในฉลองไปฝากขังครับดร.ยุทธนาหอมเกตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษชี้แจงการพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจนพร้อมยืนยันครับว่าไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติเพราะกฎหมายบังคับใช้กับสถานที่ราชการเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆหากพบการกระทำผิดหรือว่ามีการฝ่าฝืนนะครับก็ต้องเปรียบเทียบปรับตามขั้นตอนปกติขณะที่ปมสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ใส่กุญแจมือนะครับทางพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงเรื่องนี้ครับว่านายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์กำชับถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทั้งเรื่องการแถลงข่าวการใช้เครื่องพัฒนาการรวมถึงการสูบบุหรี่ระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งตนก็น้อมรับและขาสั่งการไปที่พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประเสริฐอัจฉริยประสิทธิ์เจรตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วคาดว่าจะทราบผลโดยเร็วและแม้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะเป็นรุ่นพี่ก็ยืนยันครับว่าไม่รู้สึกกระอักกระอ่วนเพราะทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบหากพบข้อข่ายความผิดตามมาตรา157ก็ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยังกำชับเรื่องมาตรการการตรวจค้นอาวุธแล้วก็การตั้งด่านตรวจยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากครับแต่ตำรวจก็ต้องใช้ทั้งทักษะความรู้และข้อมูลการข่าวเพื่อป้องกันและก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนครับ
1: ขณะที่ครอบครัวนะคะได้รับร่างของพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีลูกสาวก็เปิดเผยว่าพ่อนั้นทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอดค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครอบครัวและญาติของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้ค่ะเดินทางมาเพื่อดำเนินการรับร่างหลังเจ้าหน้าที่นำร่างมาชนสูตรพลิกศพบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยนางสาวพัสพรอายุ37ปีลูกสาวค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าครอบครัวยืนยันว่าความจริงมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเชื่อว่าชาวนนทบุรีรู้ดีว่าคุณพ่อเป็นคนอย่างไรตลอดชีวิตการทำงานพ่อมีแต่ให้และช่วยเหลือประชาชนชาวนนทบุรีมาโดยตลอดค่ะพร้อมย้ำด้วยว่าหากคุณพ่อไม่มีผลงานไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนก็คงไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกอบจมาแล้วหลายสมัยด้วยก่อนจะเข้ามาทำงานการเมืองก็มีความพร้อมทั้งด้านหน้าที่การงานและฐานะก่อนตัดสินใจเสียสละมาทำงานเพื่อชาวนนทบุรีส่วนกรณีความสัมพันธ์หรือว่าความสนิทสนมกับบุคคลต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีรวมไปถึงประเด็นที่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนตามที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างหรือไม่ลูกสาวบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของคดีความค่ะตำรวจจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงขอให้ตำรวจเป็นผู้ให้คำตอบในประเด็นนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะคะว่าถ้าหากอีกฝ่ายพูดไปอยากจะไปแสดงความเสียใจในงานศพได้หรือไม่นั้นทางครอบครัวก็ไม่ได้ตอบคำถามค่ะสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐจัดขึ้นที่วัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่11ถึง19สิงหาคมค่ะซึ่งวันนี้เวลา 15:00 นมีพิธีรดน้ำศพเวลา 19:00 นมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพส่วนวันที่19สิงหาคมเวลา 17:00 นจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวการประชุมครม.ครับ

0: าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
2: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
3: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
4: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมากันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ต่อเนื่องกับเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการเสนอครม.พิจารณา6มาตรการโรงเรียนปลอดภัยและมีการตั้งจุดค้นอาวุธสิ่งผิดกฎหมายโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้พูดถึงมาตรการดูแลหลังเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้จัดแนวทางเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนและเป็นมาตรการระยะเร่งด่วนรวมไปถึงมาตรการจำเป็นที่ต้องทำทั้งประเทศโดยมีความหลากหลายกระทรวงเข้ามาที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยค่ะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอความร่วมมือจากทุกสถานที่ราชการที่มีสถานศึกษานำปรับไปใช้เป็นแนวทางเร่งด่วนกำหนด6มาตรการด้วยกันค่ะคือมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาต้องมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพรักษาความปลอดภัยในทุกโรงเรียนเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนและครูส่วนระยะยาวจะมีการจัดทำกฎหมายแม่บทเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาขณะที่นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ระบุนะคะว่าได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนของโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีในวันจันทร์ค่ะว่าจะร่วมกับนักจิตวิทยาค่ะในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตซึ่งจะไปดูแลโรงเรียนนักเรียนคุณครูอย่างต่อเนื่องหลังจากปิดเรียนกันไป1สัปดาห์ค่ะ
5: บรรยากาศก่อนประชุมครม.นะครับก็มีการสัมภาษณ์รัฐมนตรีหลายท่านเลยนะครับท่านหนึ่งที่มาอธิบายกรณีเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีกรณีนายฉลองเรี่ยวแรงไปยิงนายกอบจ.นนทบุรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับยอมรับว่าส่วนตัวรู้จักนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.และพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งทั้งสองคนมีความสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานแล้วก็มีความไม่เข้าใจกันหลายเรื่องนะครับเคยแข่งกันก็เป็นเรื่องของทางการเมืองครับแต่ไม่เคยรับรู้เรื่องหนี้สินย้ำว่าขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวซึ่งไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนายสุเชษกล่าวว่านายสุชาติกล่าวว่าไม่ทราบกระแสข่าวมีงูเขียวจากพรรคกล้าธรรม10คนจะย้ายมาอยู่กับภูมิใจไทยการจะดึงใครเข้ามาเป็นเรื่องของผู้บริหารพรรคครับส่วนของการตัดสินใจทั้งทิศทาง

0: ของพรรคแล้วก็ทิศทางของรัฐบาลต้องยกให้นายกรัฐมนตรีเพราะเป็นหัวหน้าพรรคมั่นใจรัฐบาลเสียงยังแข็งแรงอยู่นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.กล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งขณะนี้ในแต่ละเหตุการณ์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามอยู่ส่วนการประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้ก็ยอมรับนะครับว่าจะมีการหารือการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพเช่นการควบคุมพื้นที่ชายแดนส่วนการประสานงานกับประเทศมาเลเซียมีหลายช่องทางครับซึ่งในวันที่17ถึง18สิงหาคมนี้มีกำหนดการเดินทางไปยังมาเลเซียเพื่อขอความร่วมมือในเรื่องเหล่านี้รวมถึงการติดตามดูบุคคลพร้อมยอมรับว่าปัญหาเรื่องของบุคคล2สัญชาติเรื้อรังมายาวนานและใช้ความพยายามในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยว่าการประชุมครม.นอกสถานที่ครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วง31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้จะเป็นเรื่องของ5จังหวัดภาคใต้ครับก็คือสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อแก้ปัญหาปากท้องและผังเมืองที่ใช้กันมานานครับ
1: ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะครม.มีมติแต่งตั้งนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมแทนนายชยธรรมพรหมสรที่จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าการแต่งตั้งดังกล่าวทำให้นายปิยพงษ์นอกจากจะเป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ปัจจุบันอายุเพียง50ปียังเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ที่อายุน้อยที่สุดด้วยค่ะนอกจากการแต่งตั้งและเสนอชื่อครั้งนี้นายปิยพงษ์ก็ยังพบว่ามีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับแกนนำของพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะแกนนำบ้านใหญ่สายตรงบุรีรัมย์นายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีคมนาคมซึ่งในช่วงที่นายปิยพงษ์อยู่ที่กรมทางหลวงก็มีการรับตำแหน่งรับเสนอชื่อแต่งตั้งให้คุมเมกะโปรเจกต์นะคะโดยเฉพาะมอเตอร์เวย์ในช่วงนั้นและแม้ว่านายศักดิ์สยามจะออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมไปแล้วและมีพรรคเพื่อไทยมาคุมกระทรวงแทนแต่ก็ยังคงได้รับความไว้วางใจจากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะการเสนอชื่อให้นั่งตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่แทนนายชยธรรมที่จะเกษียณอายุก็ถือว่าเป็นการเปิดทางและนำนายปิยพงษ์ขึ้นตำแหน่งที่เหมาะสมเนื่องจากว่าทางพรรคภูมิใจไทยมีแผนที่จะดันเด็กบ้านใหญ่บุรีรัมย์นายชยุทธโลหกิจรองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายดำเนินงานสายตรงนายเนวินชิดชอบและนายศักดิ์สยามชิดชอบมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่ค่ะภายหลังจากที่มีปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่อย่างเป็นทางการขั้นตอนต่อไปค่ะทางกระทรวงคมนาคมโดยปลัดจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่ซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ข้าราชการระดับ9เข้ามาสมัครในตำแหน่งอธิบดีซึ่งก็เป็นแน่นอนค่ะว่าการเปิดรับสมัครดังกล่าวเป็นการเปิดทางให้กับนายชยุทธรองอธิบดีเข้ามาสมัครในการรับเลือกด้วยนอกจากการปรับทัพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมอธิบดีกรมทางหลวงแล้วกระทรวงคมนาคมก็มีการปรับแต่งตั้งโยกย้ายในตำแหน่งรองปลัดอีก2ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม1ตำแหน่งโดยคาดหมายกันว่าแผนแรกบ้านใหญ่บุรีรัมย์จะมีการปรับให้นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมออกจากราชการและเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งมีการเปิดรับสมัครผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งหมดเขตสิ้นเดือนสิงหาคมกับแผนที่2โยกนายจิรพงษ์ปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงคมนาคมไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่าแทนนายกฤตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าคนปัจจุบันส่วนนายกฤตเพชรจะลาออกจากตำแหน่งค่ะไปสมัครคัดเลือกสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผอ.กทท.แทนซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างอยู่นะคะก็จะทำให้นายกฤตเพชรสามารถอยู่ในตำแหน่งผอ.กทท.ได้อีก3ปีตามวาระและหากอยู่ที่กรมเจ้าท่าจะเหลืออายุเกษียณราชการเพียง1ปีค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับช่วงหน้าดูเรื่องของราคาทองคำครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี

0: ดูเรื่องของราคาทองคำนะครับทองคำราคาพุ่งนะครับแล้วก็ทางนายกสมาคมค้าทองคำอธิบายบอกว่าปลายปีครับจะมีโอกาสแตะ 5,500 เหรียญนะครับทองคำราคาพุ่งแรงวันนี้ครับมองปลายปีมีโอกาสแตะ 5,500 เหรียญแนะนักลงทุนในระยะยาวทยอยซื้อได้ส่วนคนที่ยังติดดอยอยู่แนะให้รอไปก่อนครับวันนี้ทองคำเปิดตลาดพุ่งขึ้นแรงมากครับโดยสมาคมค้าทองคำประกาศราคาเปิดตลาดปรับขึ้นไปทันที 1,250 บาทโดยตลาดครึ่งวันเช้าปรับเปลี่ยนราคาทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงนะครับทั้งหมด9ครั้งด้วยกันราคาล่าสุดนะครับทองคำแท่งรับซื้อที่ 68,800 บาทขายออกที่ 69,000 บาทครับส่วนทองรูปพรรณรับซื้อที่ 67,416.52 บาทขายออก 69,800 บาทนะครับจนถึงณขณะนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้นไปแล้ว 1,150 บาทโดยแรงหนุนหลักก็มาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็ปัจจัยเงินเฟ้อสหรัฐส่วนสัญญาทองคำตลาดโคเมกส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นไป20ดอลลาร์หรือว่า 0.45% ปิดที่ 4,419.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำและประธานกรรมการบริษัทห้างขายทองจินหัวเฮงประเมินราคาทองคำระยะกลางไปจนถึงระยะยาวมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอีกแต่ระหว่างทางอาจจะมีการขึ้นลงสลับกันครับแต่ส่วนใหญ่แนวโน้มจะเป็นขาขึ้นมากกว่าเช่นขยับขึ้นไประยะหนึ่งแล้วก็ถอยลงมาพักฐานก่อนจะขยับขึ้นต่อได้อีกโดยหากราคาทองคำฟิวเจอร์ทะลุ 4,500 เหรียญต่อออนก็ประเมินว่าราคาอาจจะขยับขึ้นต่อได้ครับ
1: ซึ่งตอนนี้นะคะมากันที่เรื่องของน้องฮลุนโซโล่ค่ะวันนี้มีพิธีชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลเวลา 13:00 น.นะคะแต่บรรยากาศล่าสุดที่บ้านในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เป็นไปด้วยความอาลัยตลอดช่วงเช้าจนถึงปัจจุบันค่ะก็มีบรรดาแฟนคลับนะคะเดินทางมาให้กำลังใจเดินทางมาจากทั่วประเทศมาร่วมส่งฮลุนเป็นครั้งสุดท้ายค่ะซึ่งก็รอติดตามนะคะเพราะว่าทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็เกาะติดอยู่ที่นั่นแล้วก็จะมีการรายงานบรรยากาศเข้ามาอยู่เรื่อย
0: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับมีการแจ้งความเอาผิดมาตรา157ในแพทย์สรณะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปมยื้อเก้าอี้ประธานกสทช.นะครับซึ่งขัดกับความวินิจฉัยของกรรมการสรรหาครับที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายขวัญชัยปัจจายาเป็นนักกฎหมายครับเดินทางเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.รวม3รายครับก็ได้แก่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สารณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการและรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.และนางสาวอรดาเทพยายนผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนายขวัญชัยบอกว่าสืบเนื่องจากเมื่อ21กรกฎาคม2569คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.มีคำวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พุทธศักราช2553ส่งผลให้ถือเป็นการสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งและก็พ้นจากตำแหน่งกรรมการและประธานกสทช.มีผลให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีครับแต่ว่าอย่างก็ตามผู้ถูกร้องทั้ง3รายกลับไม่ยอมรับคำวินิจฉัยดังกล่าวโดยอ้างว่ายังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมทั้งมีการออกหนังสือยืนยันการจัดประชุมแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสนับสนุนการดำรงตำแหน่งของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะอย่างต่อเนื่องนายขวัญชัยระบุพฤติการความผิดแบ่งเป็นรายบุคคลดังนี้ครับนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลและนางสาวอรดาเทพยายนต์เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ประกอบมาตรา83และมาตรา91เนื่องจากมีอำนาจหน้าที่จัดระเบียบการประชุมกสทช.ให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับไม่ดำเนินการห้ามปรามหรือว่าจัดให้มีการเลือกรักษาการประธานขึ้นแทนทั้งยังออกหนังสือยืนยันการประชุมเมื่อวันที่3สิงหาคมและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในลักษณะกล่าวอ้างว่าการไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่อาจเข้าข่ายลดทอนพระราชอำนาจ

นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์แม้ผลคำวินิจฉัยจะทำให้ขาดสถานะเจ้าพนักงานแล้วแต่การดึงดันข้อทำหน้าที่ประธานในการประชุมวันที่5ถึง6สิงหาคมจนทำให้กรรมการกสทช.เสียง

0: ที่มีทั้งหมดมายื่นฟ้องร้องทั้ง3คนดังกล่าวครับ
1: ค่ะในขณะที่อีกเรื่องนึงนะคะมากันที่เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นกันบ้างค่ะเช้าวันนี้กองปราบก็ดำเนินการค้นบ้านเป้าหมายนะคะที่อำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล4เป้าหมายด้วยกันเป้าหมายแรกเป็นบ้านของนางสาวแอนนาค่ะอยู่ที่ตำบลควนกาหลงส่วนหลังที่2เป็นบ้านของนางจันยาอยู่ในอำเภอในตำบลเดียวกันนะคะและหลังที่3บ้านของนายธนพงษ์ณธนพงษ์ค่ะอยู่ที่ตำบลท่าเรืออำเภอท่าแพรวบ3ผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับคดีในหน้าสอบนาย10ตำรวจและนำไปขยายผลซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นทั้ง3คนถูกแจ้งข้อกล่าวหาทำความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่สมคบกันโดยตกลงตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำผิดเพราะเหตุที่ได้สมคบกันร่วมกันฟอกเงินส่วนบ้านหลังที่4ค่ะไม่พบผู้ต้องหาหลังจากนี้ก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปยังกองปราบเพื่อดำเนินการส่งปปช.ต่อไปค่ะ
0: ประมูลนมหมดอายุล็อตใหญ่ 1.4 ล้านหีบของอสคภาคกลางไร้ผู้ยื่นซองครับแม้กำหนดราคาเสนอซื้อขั้นต่ำหีบละ5บาทหลังรถขอนแก่นกว่า 8.5 แสนหีบก็ไม่มีผู้ประมูลเช่นกันครับอสคเตรียมเสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางและเงื่อนไขใหม่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยและว่าอสคเปิดประมูลจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม UHT เสื่อมสภาพเนื่องจากหมดอายุของสำนักงานอสคภาคกลางจังหวัดสระบุรีวันนี้โดยเปิดลงทะเบียนเข้าประมูลตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 10:30 นและกำหนดประมูลเวลา 10:40 นแต่เมื่อสิ้นสุดเวลาลงทะเบียนไม่มีผู้เข้ายื่นซองประมูลแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีผู้ติดต่อสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ครับผลิตภัณฑ์ที่นำออกมาประมูลเป็นนม UHT หลายขนาดทั้งรสจืดและรสหวานซึ่งทยอยหมดอายุตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน68จนถึงเดือนพฤษภาคม69รวมประมาณ 1.4 ล้านหีบและโหลโดยอสคกำหนดราคาเสนอซื้อขั้นต่ำหีบโหลละ5บาทครับคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 7.2 ล้านบาทเงื่อนไขการประมูลกำหนดให้ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องวางเงินมัดจำ 364,450 บาทผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินทั้งหมดทันทีแล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมขนย้ายสินค้าให้แล้วเสร็จภายใน90วันทำการนับจากวันที่ได้หนังสือแจ้งให้ดำเนินการหรือวันลงนามในสัญญาซื้อขายนอกจากนี้อสค.ยังสงวนสิทธิ์ที่จะจำหน่ายหรือว่าไม่จำหน่ายสินค้าโดยคณะกรรมการจำหน่ายจะพิจารณาตามความสมควรและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของอสค.เป็นสำคัญนายประเสริฐคงใหญ่หัวหน้าสำนักงานอสค.ภาคกลางบอกว่าเมื่อไม่มีผู้ยื่นซองประมูลก็จะต้องสรุปผลเสนอคณะกรรมการจำหน่ายเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อรวมถึงการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการประมูลให้เหมาะสมครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมาอสคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นก็เปิดประมูล UHT หมดอายุค้างสต็อกกว่า 850,000 หีบโดยกำหนดเงื่อนไขลักษณะเดียวกันก็ไม่มีผู้มาเข้ายื่นซองประมูลครับทำให้นมดังกล่าวยังไม่สามารถระบายออกจากคลังสินค้าไปได้ครับ
1: บมจ.อสมท.ร่วมสืบสานพระราชปณิธานและแสดงออกถึงความจงรักภักดีจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดค่ะพิธีนี้จัดขึ้นนะคะบริเวลานหน้าอาคารอำนวยการ1สำนักงานใหญ่ปมจอสมทได้รับเกียรติจากดรยดากัศยปนันกรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีค่ะนำคณะผู้บริหารพนักงานพิธีกรตลอดจนบุคลากรในสังกัดปมจอสมทร่วมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ที่เดินทางมารับบิณฑบาตจากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเป็นสิริมงคลและความอบอุ่นค่ะ
0: มีความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว133คนแล้วก็ยังสูญหายอยู่200คนเลยครับจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ตามมาตราลิกเตอร์ในโคลอมเบียทางการยังคงเร่งกู้ภัยและก็ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการยืนยันผู้เสียชีวิต133คนแล้วนะครับแล้วก็บาดเจ็บราวๆ100คนนายอาเบลาโดเดลา เอสปีเอลยาประธานาธิบดีโคลอมเบียซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อ3วันที่แล้วครับได้ประกาศว่ารัฐบาลได้ทำทุกอย่าง

0: เต็มกำลังเพื่อรักษาชีวิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ชุมชนที่จำเป็นโดยสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือการช่วยเหลือผู้ติดค้างอยู่ในซากปรักหักพังของอาคารกว่า 1,600 หลังที่พังเสียหายและอย่างน้อย60หลังที่พังราบเลยเวลานี้ครับมีผู้สูญหายไปเกือบ200คนหลายประเทศได้ประกาศมอบความช่วยเหลือให้กับทางโคลัมเบียรวมถึงสหประชาชาติที่ได้แจ้งว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะมอบความช่วยเหลือเช่นเดียวกับเวเนซุเอลาที่เพิ่งประสบภัยแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อเดือนมิถุนายนนางเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการบอกว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ปัจจัยบรรเทาทุกข์ไปมอบให้กับประเทศเพื่อนบ้านแล้วครับ
1: สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าและสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC รวมถึงคอนคาเคฟค่ะออกจดหมายเปิดผนึกร่วมกันวิจารณ์จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าจากแผนการขายสัดส่วนผลประโยชน์ในศึกฟุตบอลโลกให้กับกลุ่มนักลงทุนซึ่งสุดท้ายแผนดังกล่าวต้องถูกยกเลิกโดยทั้ง3สมาพันธ์ระบุว่าความพยายามดังกล่าวถือเป็นการละเมิดความไว้วางใจอย่างร้ายแรงและตั้งคำถามถึงภาวะผู้นำของอินฟานติโนพร้อมย้ำว่าฟุตบอลไม่ได้เป็นของบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เป็นของนักเตะแฟนบอลสโมสรและสมาคมสมาชิกทั่วโลกทำให้กระแสกดดันต่ออินฟานติโนยิ่งเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนอร์เวย์เรียกร้องให้เขาลาออกค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาธนธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิอภรยานะวิทยากุล
5: ค่ะจุฬาลัพพดีค่ะ
4: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรรัศมีรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายพิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยสนคริมวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
5: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละ

0: ข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะครับเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาคุณเขในช่วงนี้เนี่ยนะมันจะมีข่าวโหดๆข่าวร้ายๆทุกวันข่าวยิงกันที่มีทุกวันเลยนะ
1: ทุกวันเลยค่ะแล้วก็เรื่องของมาตรการในการคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนที่พกไปในที่สาธารณะเนี่ยวันนี้เรียกได้ว่ามีการยกระดับแล้วก็เข้มข้นขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามีการปูพรมอย่างที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยโดนแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: นะเดี๋ยวได้ติดตามกันด้วยสำหรับประเด็นนี
0: ้ค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายนิกรสมกลางนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญในช่วงนี้มากๆโดยขอความร่วมมือระมัดระวังการเผยแพร่การสัมภาษณ์เยาวชนเพราะว่าบางข่าวบางเหตุการณ์นั้นมีเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็พวกเหตุรุนแรงในโรงเรียนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ เหตุรุนแรงในโรงเรียนแถวย่านนนทบุรีก็เรียกว่าเป็นกระแสอย่างหนักแล้วก็มีการติดตามข่าวในหลายแง่มุมรวมทั้งไปวิเคราะห์เจาะลึกกลุ่มที่เป็นเพื่อนหรือว่าคนที่อยู่แวดล้อมแล้วก็ในส่วนของครอบครัวอะไรต่างๆซึ่งกรณีอย่างพื้นที่ของนนทบุรีปรากฏว่ามีหลายข่าวในช่วงนี้นะคะแล้วก็ทางด้านกระทรวงพม.ก็ให้ข้อสังเกตแล้วก็ขอความร่วมมือในการระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเนื่องจากว่าอาจมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งการเสนอข่าวหรือว่าการเผยแพร่เหตุการณ์โศกนาฏกรรมในขณะนี้บางครั้งก็มีประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของการป้องกันผลกระทบทางจิตใจแล้วก็การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะในประเด็นแรกๆนั่นก็คือการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เยาวชนโดยตรงโดยขอความร่วมมือสำนักข่าวและสื่อมวลชนทุกแขนงระมัดระวังงดเว้นการสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้ตอกย้ำเรื่องราวหรือฟื้นความทรงจำหรือรีคอลในช่วงเวลาที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปนะคะอาจจะมีความสะเทือนใจอย่างรุนแรงต่อสภาพจิตใจของผู้ที่สูญเสียจึงขอให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ค่ะแล้วก็แนวปฏิบัติขององค์กรกำกับดูแลสื่ออย่างเคร่งครัดอีกประเด็นก็คือการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลของเหตุการณ์มีการขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้สื่อออนไลน์ให้ระมัดระวังการเผยแพร่ภาพถ่ายคลิปวิดีโอเนื้อหาที่บันทึกความรุนแรงและโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการโพสต์ด้วยตนเองหรือการส่งต่อนะครับเนื่องจากอาจส่งผลกระทบกระเทือนจิตใจต่อครอบครัวของผู้ที่สูญเสียแล้วก็การสร้างบาดแผลทางอารมณ์แก่สังคมโดยรวมนะคะซึ่งประเด็นต่างๆที่ขอความร่วมมือนั้นก็เป็นประเด็นที่สำคัญทางด้านพม.มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจคนทั้งประเทศแล้วก็มันมีคดีความที่ตามมาอีกหลายคดีซึ่งมีความใกล้เคียงแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ
1: ค่ะ
0: เด็กตีกันเด็กเมียนมากับเด็กไทยนะ
1: คือเป็นห่วงเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของผลกระทบทางจิตใจเพราะว่าถ้าเจอภาพซ้ำๆเนี่ยบางทีบาดแผลมันอยู่ในใจมันเป็นบาดแผลที่มองไม่เห็นนะคะ
0: เขาเรียกว่าพฤติกรรมเรียนแบบ
1: ค่ะ
0: นะมันอาจเกิดขึ้นได
1: ้วันนี้ตำรวจก็ออกมาขอความร่วมมือเหมือนกันนะคุณศิวพรเพราะว่าทางพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ใช้โซเชียลลดการเผยแพร่เรื่องของชื่อแล้วก็ภาพผู้ก่อเหตุในการกราดยิงนะคะแล้วท่านก็ระบุเอาไว้ว่าอย่าให้ชื่อเสียงกลายเป็นรางวัลของผู้ก่อเหตุโดยบอกว่าจากการติดตามข้อมูลในคดีกราดยิงในครั้งนี้เนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะขอความร่วมมือพี่น้องสื่อมวลชนเพจข่าวและก็ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อันนี้ต้องขอความร่วมมือจริงๆเลยนะคะขอให้พิจารณาเรื่องของการลดการเผยแพร่เรื่องของชื่อภาพใบหน้าประวัติของผู้ก่อเหตุในลักษณะที่ทำให้บุคคลนั้นเนี่ยกลายเป็นจุดสนใจเหตุผลสำคัญไม่ใช่เพียงแค่เป็นการคุ้มครองบุคคลในครอบ

0: ครัวอย่างเดียวซึ่งไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุและไม่ควรถูกสังคมลงโทษไปด้วยแต่ว่ายังเกี่ยวข้องกับการป้องกันเหตุในอนาคตด้วยนะคะขณะเดียวกันบอกว่าจากข้อมูลที่ปรากฏในการสืบสวนคดีนี้เนี่ยพบพฤติการที่ควรให้ความสำคัญก็คือมีการนำเหตุกราดยิงในต่างประเทศเนี่ยมาเปรียบเทียบก่อนที่จะมีการก่อเหตุด้วยซึ่งลักษณะนะคะข้อมูลลักษณะแบบนี้เนี่ยทางตำรวจบอกว่าต้องระมัดระวังมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนแบบการแสวงหาการยอมรับหรือชื่อเสียงจากเหตุรุนแรงนะคะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลายกรณีทั่วโลกเลยพบว่าผู้ก่อเหตุบางรายสนใจศึกษาเหตุการณ์ในอดีตเปรียบเทียบกับผู้ก่อเหตุรายอื่นๆหรือมีความต้องการให้ตนเองถูกจดจำด้วยนะคะก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการรายงานข่าวบอกว่าอยากเสนอหลักง่ายๆว่าควรให้พื้นที่กับผู้สูญเสียและผู้ช่วยเหลือมากกว่าผู้ก่อเหตุเราสามารถรายงานข้อเท็จจริงวิเคราะห์สาเหตุเตือนภัยแล้วก็ถอดบทเรียนเพื่อที่จะป้องกันเหตุซ้ำได้โดยไม่จำเป็นต้องทำให้ชื่อและใบหน้าของผู้ก่อเหตุกลายเป็นภาพที่ถูกเผยแพร่ซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการนำเสนอในลักษณะที่อาจจะกลายเป็นพื้นที่ประกาศตัวด้วยนะคะตำรวจบอกว่าอาจจะไปตอบสนองเรื่องของแรงจูงใจของบุคคลบางกลุ่มที่อาจจะต้องการเรียนแบบด้วยฉะนั้นเองก็ต้องขอความร่วมมือบรรดาพี่น้องสื่อมวลชนและผู้ใช้โซเชียลทุกคนเลยนะคะบอกว่าถ้าหากไม่มีความจำเป็นต่อประโยชน์สาธารณะก็ขอให้มีการลดเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ด้วยค่ะ
1: ในส่วนของอาวุธปืนนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่ใช้ความรุนแรงนั้นก็เป็นประเด็นที่สำคัญโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการสั่งยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศนะคะปูพรมกวาดล้างทุกมิติโดยทางด้านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการสั่งการให้ทุกหน่วยทั่วประเทศกำชับมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงและการใช้ความรุนแรงโดยผู้ก่อเหตุมีการนำอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆหลายคดีซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนนะคะอันนี้เป็นนโยบายที่เร่งด่วนของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งมีการมอบหมายให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติการนะคะโดยทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งรับผิดชอบงานด้านสืบสวนสอบสวนก็คือพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์นะคะให้ระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดมีการตรวจสอบแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดสิ่งเทียมอาวุธรวมถึงการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งที่เรียกว่าออนกราฟหรือว่าอยู่ในพื้นที่แล้วก็ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ด้วยนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งคือพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชอบแห่งชาติซึ่งรับผิดชอบงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะคะก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและยกระดับการรักษาความปลอดภัยสถานที่สาธารณะเช่นในสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าแล้วก็สวนสาธารณะอีกด้วยนะคะโดยมีการเน้นการแสดงกำลังตรวจตราและตรวจค้นอาวุธปืนยานพาหนะบุคคลที่ต้องสงสัยรวมถึงเรื่องของการรับแจ้งเหตุการรุดไปที่เกิดเหตุแล้วก็การใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีเข้าระงับยับยั้งเหตุเพื่อที่จะเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยและให้ทุกหน่วยนั้นตรวจสอบและควบคุมอาวุธปืนของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบอันนี้นอกจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของวัน 3-4 วันที่ผ่านมาก็สัปดาห์ที่แล้วมีต่อเนื่องกันทุกวันแล้วก็เมื่อวานก็ล่าสุดคดี
0: คุณฉลอง
1: ของคุณฉลองเรียวแรง
0: ค่ะขณะเดียวกันพูดถึงเรื่องของการสกัดเรื่องของปืนนะคะแล้วก็การปูพรมเพื่อที่จะดูเรื่องของการตั้งจุดตรวจอะไรต่างๆเองเนี่ยอย่างวันนี้นะคะก็มีที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็เป็นไปตาม

0: ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเนี่ยแหละค่ะทางปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาบอกนะคะบอกว่าตามข้อสั่งการของคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกจังหวัดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยต้องมีการสนที่กำลังในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดอย่างจริงจังแล้วก็เริ่มกันมาตั้งแต่7สิงหาคมแล้วนะคะเป้าหมายก็คือป้องกันแล้วก็สกัดเรื่องของการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะรวมไปถึงการเข้าตรวจค้นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้วยนะคะวันนี้เนี่ยจับได้นะคะแถวตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะเพราะว่าฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ตเนี่ยเขามีการตั้งจุดตรวจนะคะก็มีการเรียกตรวจรถคันหนึ่งเป็นรถ BM นะแล้วก็มีลักษณะต้องสงสัยก่อนตรวจเนี่ยพบปืนยี่ห้อนะคะ 4Z แล้วก็เจอแมกกาซีนพร้อมกระสุนอีก28นัดซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะคนขับค่ะแล้วก็ผู้ขับขี่เนี่ยอายุประมาณสัก37ปีแล้วก็สิ่งที่เจอนะคะเจอปืนเนี่ยเป็นปืนที่ไม่มีใบอนุญาตด้วยนะคะไม่มีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะก็เลยถูกจับกุมแล้วก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองภูเก็ตดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับการมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยแล้วก็มีการพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยค่ะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลในการจับกุมนะคะน่าจะเป็นเรื่องของการจับกุมคดีแรกๆเลยนะของมาตรการในการที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้มีการปูพรมนะคะก็เรียกได้ว่ามีการตั้งด่านแล้วก็ตรวจค้นกันอย่างจริงจังเลยทีนี้ทางปลัดนะคะเดี๋ยวทางปลัดกระทรวงมหาดไทยทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะมีคำสั่งนะคะมีคำสั่งแล้วก็เน้นย้ำมานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะเนี่ยนายกฝากย้ำมานะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีแล้วก็ในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยเขามีคำสั่งห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวเรียกว่าป.12นั่นเองนะคะเป็นการชั่วคราวแล้วจริงๆเนี่ยมีผลบังคับใช้มีกำหนดระยะเวลา1ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังนับตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2569เป็นต้นมาฉะนั้นก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะซึ่งถ้าหากฝ่ายปกครองทุกจังหวัดเนี่ยยังคงตั้งจุดตรวจจุดสกัดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการสนธิกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยซึ่งถ้าหากพบอาวุธปืนเถื่อนที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีทะเบียนใดๆเนี่ยคุณจะต้องได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายเลยนะคะอันนี้ก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะว่านายกเนี่ยได้สั่งห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวที่เป็นแบบป.12เป็นการชั่วคราวแล้วมีผลบังคับใช้แล้วนะคะคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณไม่มีใบอนุญาตในการพกปืนแล้วไปเจอในที่สาธารณะแบบนี้เนี่ยคุณมีโทษนะคะ
1: เมื่อวานจากเหตุการณ์ที่เกิดความรุนแรงโดยนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะก็เรียกว่าเป็นเหตุอุกอาจอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้ตำรวจรับแจ้งเหตุนายฉลองเรี่ยวแรงที่บุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและคนขับรถของพันตำรวจเอกธงชัยที่บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรือว่าอบจ.นนทบุรีนั่นเองนะคะเป็นพื้นที่ของอำเภอเมืองนนทบุรีซึ่งในช่วงหลังจากที่มีการควบคุมตัวนายฉลองแล้วก็มีการเผยแพร่ออกสื่อก็ปรากฏว่ามีข้อวิพากษ์วิจารณ์อยู่หลายประเด็นด้วยกันเรื่องของการควบคุมตัวผู้ต้องหาและผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของการสูบบุหรี่ในช่วงที่มีการแถลงข่าวซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเนื่องจากทางนายกรัฐมนตรีก็แสดงอาการไม่พอใจนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
0: ค่ะ
1: อย่างไรก็ตามทางกรมควบคุมโรคก็รับช่วงทันทีนะคะเตือนว่าการสูบบุหรี่บนโรงพักนั้นผิดกฎหมายปรับจริง 5,000 บาทผู้ดูแลปล่อยปละละเลยโดนด้วยนะคะอาจจะโดนดำเนินคดีโทษปรับประมาณน่าจะ 3,000 กว่าบาทแต่อย่างไรก็ตามก็คือเป็นเรื่องที่ในการท้วงติงขึ้นมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมาะสมนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องฟังจากกรณีของทางพนักงานสอบสวนที่ดำเนินการว่าการควบคุมตัวในฉลองนั้น

0: เหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นนะคะว่ามีความละล้วมหรืออย่างไรอย่างไรก็ตามมีการควบคุมตัวในฉลองเข้าห้องขังไปแล้วหลังสอบนานถึง5ชั่วโมงโดยแจ้ง4ข้อหาหนักนะคะซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ที่คุณฉลองได้แถลงแล้วก็ให้ข้อมูลในด้านของตัวเองก็คือเรื่องของหนี้สินนะคะอย่างไรก็ตามคุณอัญชลีก็ออกมาบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็คือทางคุณฉลองที่บอกประมาณ11ล้าน
1: ค่ะ
0: แต่คุณอัญชลีบอกน่าจะประมาณ60ล้านนะครับอย่างไรก็ตามก็คงต้องติดตามเพราะว่าบางท่านก็บอกว่าอีกฝ่ายนึงน่ะเสียชีวิตไปแล้วนะคะเพราะว่าทางครอบครัวของคุณของพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยยังไม่เชื่อนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันรู้กัน 2-3 คนนั่นแหละก็คือนอกเหนือจากผู้เสียชีวิตไปแล้วคือพันตำรวจเอกธงชัยยังมีคนขับรถที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็คงจะได้ทราบว่าในช่วงก่อนหน้านั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วก็เจรจากันอย่างไรไม่ตกไม่เป็นที่พอใจอย่างไรถึงเกิดเหตุขึ้นนะกรณีพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรียิงเสียชีวิตที่อบจ.นนทบุรีและคนขับรถได้รับบาดเจ็บนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงผู้ก่อเหตุเข้าควบคุมในห้องของทางโรงพักนะคะแล้วก็ในขณะนี้ก็มีการเข้าใจว่าจะเป็นทนายความส่วนตัวนะคะที่เดินทางไปร่วมรับฟังในระหว่างการสอบสวนซึ่งทางด้านนายฉลองก็อ้างว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตนหลังจากเห็นคนขับรถของพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจนั้นควักอาวุธปืนเล็งมาที่ตนเองนะคะก็เลยยิงตอบโต้ไปก็คือยิงอ้างว่าป้องกันตนเองนั่นเองนะคะ4ข้อหาหนักนั้นก็คือฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะและการยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
1: ค่ะซึ่งวันนี้ศาลเองก็มีคำสั่งด้วยนะคะไม่อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าเองเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็นำตัวนายฉลองไปฝากขังนะคะแล้วก็มีการยื่นคำร้องถือว่าเป็นการฝากขังครั้งแรกแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยมีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวด้วยแต่ว่าภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการในการฝากขังค่ะศาลก็ให้เหตุผลนะคะว่าพฤติการแห่งคดีถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงแล้วก็อุกอาจมากฉะนั้นเองเนี่ยมีอัตราโทษสูงมากนะคะประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวด้วยถ้าหากมีการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยก็เกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีหรือไปก่อเหตุอื่นด้วยก็เลยมีคำสั่งให้ยกคำร้องในการขอปล่อยตัวชั่วคราวนะคะแล้วก็ออกหมายขังด้วยค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะโดนข้อหาหนักเลยนะคะคำร้องเนี่ยมีการระบุข้อหาที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นมีการพกพาอาวุธปืนไปในเมืองในหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรด้วยขณะเดียวกันก็อีกหนึ่งข้อหายิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่เป็นที่ชุมชนด้วยนะคะอ่ะก็ล่าสุดนะคะก็ถือว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงมากก็เลยศาลก็เลยพิจารณาแล้วนะคะไม่มีการปล่อยตัวนะคะวันนี
0: ้นายยุทธนาหอมเกตคณะวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษหรือสสจนนทบุรีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้เนื่องจากมีภาพเป็นหลักฐานนะคะจึงนำมาพิจารณาประกอบการตั้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560มาตรา42ด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่ราชการโดยปกตินะคะหากเจ้าหน้าที่พบเห็นการกระทำความผิดสามารถแจ้งและดำเนินการเปรียบเทียบปรับได้โดยสถานที่ราชการก็อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันนะคะแล้วก็อัตราค่าปรับนั้นหากเป็นผู้กระทำความผิดมีอัตราไม่เกิน 5,000 บาทกรณีสถานที่ราชการมีอัตราค่าปรับไม่เกิน 3,000 บาทนะคะทั้งในกรณีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พิจารณาปรับในอัตราสูงสุดทั้ง2ส่วนคือถูกปรับไปแล้วก็คือนายฉลองในฐานะผู้กระทำความผิดเต็มจำนวนนะคะคือ 5,000 บาทแล้วก็ปรับสถานที่ราชการ 3,000 บาทซึ่งก็มีการชำระค่าปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนานๆครั้งจะเห็นสถานที่ราชการอย่างโรงพัก
1: ค่ะ
0: ถูกปรับในคดีแบบนี้นะ

0: ก็อันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งนะที่ต้องให้ข้อสังเกตอยู่เหมือนกันนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมีการติติงการควบคุมตัวแล้วก็การปล่อยให้นายฉลองสูบบุหรี่แบบไร้เครื่องพันธนาการนะคะ
1: หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะได้สิทธิพิเศษอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะว่าภาพเนี่ยดูแล้วเนี่ยเป็นผู้ต้องหาที่เรียกได้ว่ามีคดีอัตราโทษที่ค่อนข้างที่จะสูงมากแต่ว่าทำตัวสบายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปถึงโรงพักเนี่ยภาพที่เห็นครั้งแรกๆเลยก็ไม่ได้มีการใส่กุญแจมือแล้วก็มีการไปนั่งแถลงข่าวใกล้ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีภาพของการสูบบุหรี่อะไรออกมาด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยอย่างทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนนะคะท่านก็ออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของคดีเนี่ยบอกว่าจากการสอบปากคำในฉลองเนี่ยก็ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุเพียงผู้เดียวมูลเหตุมาจากณเวลานี้เนี่ยเป็นเรื่องของความอึดอัดใจส่วนตัวระหว่างนายฉลองกับทางพันตำรวจเอกธงชัยเกี่ยวกับการยืมเงินมานานแล้วนะคะเป็นหลายปีเลยจำนวนหลายล้านบาทซึ่งมีการทวงถามหลายครั้งข้อเท็จจริงก็อยู่ระหว่างการประมวลนะคะซึ่งการก่อเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ามีลักษณะในการเจาะยิงเนี่ยระยะประชิดเลยส่วนรูปการอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการตระเตรียมหรือไม่นะคะข้อกฎหมายเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องมาว่ากันอีกทีส่วนที่มีการอ้างนะคะเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีการอ้างว่าเป็นการป้องกันเหตุเพราะว่าคนขับรถเนี่ยหยิบปืนมายิงทางพลตำรวจโทวัฒนาบอกว่าคนร้ายจะให้การอย่างไรก็ได้แต่จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยทางตำรวจยืนยันนะคะว่าในที่เกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วก็มีการแจ้งให้หน่วยในส่วนของการเก็บหลักฐานต่างๆเนี่ยไปเก็บรายละเอียดโดยให้ทำให้ดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็มีการกล่าวอ้างต่างๆเตรียมพร้อมว่าจะมีการป้องกันหรืออะไรอย่างไรอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เชื่อคำให้การทั้งหมดนะคะจะต้องดูเรื่องของวัตถุพยานหลักฐานเนี่ยเป็นสำคัญด้วยส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจเนี่ยให้นายฉลองชี้แจงได้นั้นนะคะภาพที่เห็นมาเนี่ยในโซเชียลแบบว่าโอ้โหคนคอมเมนต์เข้ามาเต็มเลยนะคะว่ามีสิทธิพิเศษอะไรหรือเปล่าพลตำรวจโทวัฒนาบอกว่านายฉลองเนี่ยเขาขออนุญาตเป็นการส่วนตัวในการที่จะขอโทษไปยังญาติของอีกฝ่ายเท่านั้นเองขอโทษผ่านสื่อไปเท่านั้นเองส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นของใครพลตำรวจโทวัฒนาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอาการของทางอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลนะคะแล้วก็บอกว่าอันนี้เนี่ยส่วนเรื่องของการยืมเงินจะเป็นเหตุผลเดียวหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมีการสอบสวนแล้วก็เก็บหลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้มีความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ส่วนเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยตรวจสอบแล้วนะคะก็เป็นของนายฉลองนั่นแหละแล้วก็เป็นอาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะ
0: การนายฉลองเรี่ยวแรงนั้นเป็นอดีตส.ส.หลายสมัยแล้วก็อยู่ในพรรคการเมืองนะคะทางด้านของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีหลายสมัยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นคนรู้จักที่สนิทสนมกับนายฉลองมาเป็นระยะเวลานานนะคะข้อมูลทางด้านของนายฉลองเรี่ยวแรงซึ่งบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีนั้นเนื่องจากสาเหตุการทวงหนี้11ล้านแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งส.ส.ลงสมัครเลือกตั้งในครั้งล่าสุดนั่นเองนะคะโดยทางด้านพันตำรวจเอกธงชัยนั้นเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจพิเศษรุ่นที่9แล้วก็จบนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีแล้วก็ในช่วงก่อนเสียชีวิตนั้นแล้วก่อนที่จะเข้าสู่แวดวงการเมืองเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่นนทบุรีมาอย่างยาวนานถ้าย้อนกลับไปนี่อยู่มาหลายอำเภอตั้งแต่ปี40นนตั้งแต่ต้มยำกุ้งตอนนี้เป็นรองผู้กำกับหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรที่ไซน้อยแล้วก็มาที่อำเภอเมืองนนทบุรีเป็นรองผู้กำกับเหมือนกันแล้วก็มาเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจบางบัวทองแล้วย้ายมาที่ปากเกร็ดแล้วก็ล่าสุดนั้นคือปี2547จนถึงปัจจุบันก็เข้าสู่แวดวงการเมืองเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีถึง5สมัย

0: นะคะคราวนี้ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Cot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Cot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลศาลไม่ให้ประกันตัวฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหายิงนายกอบจ.นนทบุรีตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนำตัวนายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญและมีอัตราโทษสูงระหว่างการคุมตัวนายฉลองฝากขังเจ้าหน้าที่จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายนายเข้ามาควบคุมและดูแลความปลอดภัยขณะที่นายฉลองยังปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามใดๆสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดีล่าสุดมีรายงานว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนายฉลองพร้อมส่งฝากขังต่อไปผลชันสูตรพันตำรวจเอกธงชัยพบกระสุนเจาะหลอดเลือดใหญ่เสียเลือดมากเป็นสาเหตุสำคัญให้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลการชันสูตรเบื้องต้นร่างของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีพบว่ามีบาดแผลจากกระสุนปืนโดยกระสุนมีทางที่ฝังอยู่ภายในร่างกายและทะลุออกโดยบาดแผลสำคัญอยู่บริเวณลำคอซึ่งกระสุนทำให้หลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณดังกล่าวได้รับบาดเจ็บส่งผลเสียเลือดจำนวนมากและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตเมื่อถามถึงจำนวนกระสุนที่เข้าสู่ร่างกายผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาระบุว่ามีทั้งลักษณะที่ฝังอยู่และทะลุออกแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนวิถีกระสุนจุดเข้าออกรวมถึงข้อมูลทางนิติเวชที่เกี่ยวข้องได้ประสานกับพนักงานสอบสวนแล้วโดยจะส่งข้อมูลเบื้องต้นให้กับพนักงานสอบสวนใช้ประกอบการดำเนินคดีต่อไปขณะที่ครอบครัวไม่ได้ร้องขอให้ตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมโดยการชันสูตรจะดำเนินการตามขั้นตอนปกติเช่นเดียวกันกับผู้เสียชีวิตรายอื่นขณะนี้การชันสูตรเสร็จสิ้นแล้วพร้อมส่งร่างให้กับญาติเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการก่อเหตุระยะยิงและวิถีกระสุนจะเป็นข้อมูลที่พนักงานสอบสวนต้องนำผลการตรวจทางนิติเวชไปประกอบสำนวนในการสืบสวน

0: สอบสวนต่อไปสิ้นเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อเวลา10:10 นวันนี้นายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยวัย74 ปีเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธหลังจากนี้ญาติจะนำร่างไปประกอบพิธีที่จังหวัดอุบลราชธานีนายเกรียงเกิดเมื่อวันที่27 พฤศจิกายน 2495ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีสมรสกับนางรจนากันตินันอดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมีบุตรสาว1 คนเสียชีวิตและบุตรชาย2 คนคือนายวรสิทธิ์กันตินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีและนายอภิสิทธิ์กันตินันนายเกรียงอดีตส.ส. 5 สมัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์และปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.สมัยแรกเมื่อปี2538เขตเลือกตั้งที่1จังหวัดอุบลราชธานีสังกัดพรรคประชาธิปัตย์โดยสามารถเอาชนะนายชัยสิริเรืองกาญจนเศรษฐ์เจ้าพ่ออีสานใต้ในยุคนั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1 เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1 เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมประชาสัมพันธ์เข็มวันอนันทมหิดล2569ภายใต้แนวคิด Care Beyond Cancer เชิญชวนร่วมสมทบทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้พระสงฆ์อาพาธก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เข็มวันอนันทมหิดลประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Care Beyond Cancer โดยรองศาสตราจารย์จิรุธศรีรัตนบัณฑ์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้แทนคณะแพทยศาสตร์และสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ติดเข็มที่ระลึกและมอบเสื้อคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนประชาชนร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้และประสงค์อาพาธในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีร่วมสมทบทุนรับฟังวัตถุประสงค์การจัดทำเข็มวันอนันทมหิดลและกล่าวว่าจะให้คณะทำงานร่วมกันประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ยากไร้และพระสงฆ์อาพาธจากนั้นนายกรัฐมนตรีร่วมถ่ายภาพกับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนิสิตจุฬาครม.ตั้งปิยพงษ์อธิบดีกรมทางหลวงนั่งปลัดคมนาคมคนใหม่โชคชัยนั่งปลัดพม.พร้อมต่ออายุณัจจารีเลขา BOI อีก1 ปี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่แทนนายชยธรรมพรหมสรปลัดกระทรวงคมนาคม

0: ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ30กันยายนการแต่งตั้งครั้งนี้ทำให้นายปิยพงษ์ซึ่งปัจจุบันอายุ50ปีเป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์และจะเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีอายุน้อยที่สุดด้วยนอกจากนี้ครม.ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายโชคชัยวิเชียรชัยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและอดีตรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขณะเดียวกันครม.มีมติอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงครั้งที่2ได้แก่นางณัชรีอนันตศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีและอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนายนริศเทอร์สถิรศักดิ์ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สำนักนายกรัฐมนตรีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็เรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ค่ะ
4: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปข่าวอื่นๆนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะแนะนำนะคะเป็นหลักสูตร MCOT CEO อาเซียนรุ่นที่3นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องจริงๆสำหรับรุ่นนี้อยากให้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นการยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะจะมีการอบรมเนี่ยตลอด15สัปดาห์เต็มเลยค่ะตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนะคะก็จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เป็นการเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยเลยมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมไปถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆด้วยนะคะก็จะมาเปิดประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงจะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนค่ะพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแล้วก็จีนด้วยนะคะและยังมีเรื่องของ AI ซึ่งยุคนี้เนี่ยใครไม่มีความรู้เรื่องของ AI เรียกว่าตกเทรนด์จริงๆนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะคะเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะคะย้ำนะคะว่ารับสมัครตั้งแต่วันนี้เนี่ยยาวไปจนถึง25สิงหาคมแล้วก็รับจำนวนจำกัดนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณผู้ฟังขาสำหรับใครสนใจเนี่ยเหลือ15ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้รีบสมัครด่วนๆจริงๆนะคะเดี๋ยวให้หมายเลขเอาไว้เพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดแล้วก็ติดต่อนะคะเข้ามาคุยกันได้นะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดที่หมายเลข0944803076 0944803076

0: 034-094-396-6649ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งงานที่น่าสนใจก็คือการไปท่องเที่ยวอันนี้สายมูออนทัวร์นะคะมูเตออนทัวร์โดยทางด้านเมท107ที่จัดทริปสุด Exclusive นะคะคือการเที่ยวในครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาไปจีนเขาบอกว่าจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปก็คือเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงโดยคุณเกศธัญใหม่แม่หมอมนขาวซึ่งสถานที่ก็คือเป็นสถานที่เด่นๆแล้วก็บางแห่งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกเลยนะคะ เขาจะไปที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสี่ดารุณีแล้วก็อุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ไปอุทยานเขานางฟ้านะคะแล้วก็ไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ไปปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าที่วัดหลัวหั่นแล้วก็วัดต้าเฉือด้วยนะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้ง6วัน5คืนออกเดินทาง 24-29 ตุลาคมนี้ที่นั่งละ 43,900 บาทเท่านั้นนะคะสอบถามได้ที่หมายเลข0814986322หรือที่ LINE OA @emet107อันนี้ก็ต้องรีบจองเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าที่นั่งมีจำกัดนะคะในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็มีหลายเหตุการณ์ที่สำคัญนะคะทั้งเขาเรียกว่าภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศภายในประเทศนอกเหนือจากเรื่องของคดีสำคัญสำคัญที่ใช้ความรุนแรงคดีฆ่ากันตายหลายคดีเลยนะส่วนในต่างประเทศที่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับไทยที่ต้องติดตามก็ยังคงเป็นเรื่องของUN กับไทยนี่แหละนะคะในทอมแอนดรูสซึ่งประเด็นนี้จริงๆเขาคุยกันมาหลายวันมากเลยแต่ว่ามันก็มีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวเราเก็บตกมาเล่าสู่กันฟังนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสถานะของทอมแอนดรูสแล้วก็สิ่งที่มีการแถลงโดยการเก็บข้อมูลจากทางฝั่งกัมพูชาเพียงฝ่ายเดียวแล้วก็ออกมาแถลงแล้วทำให้ไทยได้รับความเสียหายซึ่งกระทรวงการต่างประเทศนั้นเรามีการประท้วงไปอย่างเป็นทางการแล้วก็เตรียมประท้วงรายงานของนายทอมแอนดรูสนี้ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวคงต้องติดตามกันในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่จริงๆก็มีหลายเรื่องมากเลยนะช่วงนี้นะคุณเกศนะคะก็ประเด็นเรื่องของคุณหมอสรณะคุณหมอไห่ที่กสทช.ก็ยังเรียกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าสงสัยเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะอาจทำให้กระทบต่อการทำงานของกสทช.ซึ่งมันมีประเด็นที่ต้องติดตามเยอะมากนะคะแล้วก็การเก็บตกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคดีของคุณหมอสรณะเนี่ยนะก็น่าสนใจ
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่ามันมีงานที่ค้างในกสทช.เป็นจำนวนมากซึ่งเชื่อว่าจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนแล้วหลังจากที่บอร์ดหรือว่าคณะกรรมการของกสทช.จะประชุมก็ประชุมไม่ได้เพราะว่ามีการเดินออกจากห้องประชุม
0: วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่มีการประชุมนะคะแล้วก็ประชุมล่มด้วย
1: ล่ม
0: ไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อได้ ใช่ค่ะโอประชุมไม่ครบจริงๆ เพราะว่ากรรมการ3คนนี่เดินออกจากห้องประชุมนะแล้วก็แสดงยืนยันเรื่องของจุดยืนจุดยืนเดิมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสถานะทางกฎหมายของทางประธานกสทช.นี่แหละที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเรื่องของการประชุมได้ก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งที่4แล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่4แล้วนะคะไปฟังเหตุผลนะคะอย่างทางศาสตราจารย์กิติคุณดร.พิรงรองนะคะก็มีการยืนยันว่าวันนี้เนี่ยที่ท่านไม่เข้าร่วมประชุมเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างความขัดแย้งหรือเล่นเกมทางการเมืองแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและก็ตามสถานที่ขออภัยค่ะแล้วก็ตามสถานะที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเหตุผลหลักก็คือถ้าหากกรรมการเข้าร่วมประชุมกับบุคคลที่ยังมีข้อโต้แย้ง แย้งเกี่ยวกับเรื่องของสถานะทางกฎหมายเนี่ยก็อาจทำให้กรรมการเองเนี่ยในอนาคตอาจจะต้องรับความเสี่ยงในภายหลังด้วย

0: คะก็เรียกได้ว่ากรรมการทั้ง3คนเนี่ยก็กลัวละค่ะกลัวในเรื่องของกฎหมายปัญหาทางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านั่นเองนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ท่านบอกนะคะก็ฉะนั้นเองวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ล่มไปค่ะแต่ทีนี้เนี่ยวาระสำคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีวีดิจิตอลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็กลายเป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันที่ตอนนี้กำลังถูกจับตามองว่าอ้าวแล้วเป็นหนึ่งในวาระที่มันจะเดินหน้าต่ออย่างไรอ่ะสถานะของทีวีในปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการหลายรายเลยเผชิญแรงกดดันทางเรื่องของธุรกิจแล้วก็มีการลดเรื่องของบุคลากรการปรับโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่สามารถวางแผนธุรกิจในระยะกลางระยะยาวได้อย่างชัดเจนเนี่ยโรดแมปมันก็เดินหน้าต่อไม่ได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามนะคะ อย่างไรก็ตามในช่วงนี้หลังจากที่การประชุมไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะก็ต้องถือว่าเป็นความล้มเหลวของการทำงานของกสทช.อีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: โดยศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกสรณะบุญใบเชยพฤกษ์ประธานกสทช.ออกแถลงข่าวภายหลังจากการประชุมบอร์ดกสทช.ล่มเป็นครั้งที่4เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนะคะคุณหมอระบุว่าจำเป็นต้องเรียกประชุมในวันนี้เนื่องจากมีเรื่องสำคัญที่ต้องแจ้งให้กรรมการกสทช.ทุกคนรับทราบแล้วก็เข้าใจทั้งเรื่องของคำสั่งศาลปกครองที่ไม่รับฟ้องรวมถึงพยานหลักฐานที่ยืนยันว่าคุณหมอไม่ได้กระทำความผิดตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาค่ะซึ่งเพิ่งจะได้รับจากมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งคุณหมอให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่กสทช.บางท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมและหวังว่าหากได้รับทราบข้อเท็จจริงและเหตุผลอาจจะเปลี่ยนใจกลับมาร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและสาธารณะต่อไปนะคะจึงมาแถลงชี้แจงกับสื่อมวลชนแล้วก็เป็นช่วงที่มีการถ่ายทอดเสียงด้วยนะคะให้กรรมการกสทช.แล้วก็ผู้สื่อข่าวแล้วก็พนักงานที่อยู่ภายนอกห้องประชุมได้รับทราบด้วยประเด็นกรณีคำสั่งศาลปกครองที่ไม่รับฟ้องโดยให้เหตุผลว่าคุณหมอไม่ได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายหมายความว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของตนซึ่งตนจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งนะคะซึ่งประเด็นนี้หลายท่านสงสัยและข้องใจว่าเมื่อศาลปกครองมีคำวินิจฉัยในลักษณะแบบนี้ตกลงยังไงกันแน่แสดงว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหานั้นเป็นเพียงแค่ความเห็นไม่ใช่เป็นคำตัดสินที่จะมีผลต่อคุณหมอสรณะจริงหรือเปล่าดร.กิฟสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณโสภณ์คุณเก๋ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้ก็คุยเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจของกสทช.โดยเฉพาะประธานคุณหมอสรณะที่เป็นประเด็นมาโอ้โหนานมากแล้วก็ในขณะนี้ก็ทำให้การทำงานของกสทช.มีปัญหามากเนื่องจากว่ากรรมการหรือบอร์ดบางท่านเกรงจะผิดกฎหมายบางท่านก็จะไม่เข้าประชุมเพราะฉะนั้นภารกิจอะไรต่างๆที่จะต้องดำเนินต่อก็ทำไม่ได้ประชุมล่มเป็นครั้งที่4นะคะแล้วโดยเฉพาะในช่วงที่มีการอุทธรณ์คำสั่งศาลนะคะซึ่งอันนี้นี่น่าสนใจมากๆแล้วก็คำสั่งของศาลปกครองที่ไม่รับฟ้องประเด็นเนี้ยนะก็ทำให้หลายคนสงสัยว่าตกลงคณะกรรมการสรรหามีอำนาจหน้าที่แค่ไหนและตกลงในขณะนี้คุณหมอสรณะยังคงเป็นประธานกสทช.ใช่หรือไม่ประชุมต่อได้ไหมดร.เกียรติมีความเห็น
2: ประเด็นนี้ก็หลายรอบนะคะหลายครั้งที
1: ่หลายครั้ง
2: คือเป็นเรื่องอื่นแหละนะคะแต่ว่าก็เปลี่ยนตัวละครเนาะคุณสุภวรรณคุณเก๋
1: ใช
2: ่ก็ทุกคนก็มีอำนาจนะคะคืออำนาจหน้าที่มาพร้อมกันเมื่อไหร่ก็ตามกฎหมายให้อำนาจก็มีหน้าที่ถูกไหมคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันนะคะว่าเวลาเรามองว่าอำนาจหน้าที่เนี่ยหยุดเมื่อไหร่นะคะก็คือตำแหน่งเนี่ยพ้นไปเมื่อไหร่ถ้าจะแบ่งนะคะเล่าให้ฟังเป็นไทม์ไลน์แบบนี้ก่อนแล้วกันนะคะคือกระบวนการ

เนี่ยมันอยู่มาตรา20วรรค2เนาะของพรบองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่นะคะซึ่งกำหนดกระบวนการว่าถ้าเปิดพรบมาตรานี้ดูเนี่ยเมื่อเป็นกรณีพ้นจากตำแหน่งตามเหตุที่กฎหมายกำหนดนะคะมันมีเงื่อนไขต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งถูกต้องไหมคะพอมันมีเงื่อนไขตรงนี้ปั๊บเนี่ย

0: ะคะว่าท่านนายแพทย์สรณะเนี่ยนะคะมีลักษณะต้องห้ามเนี่ยมันเป็นกรณีตามมาตราชายเป็น20วรรค1ใช่ไหมคะวงเล็บ5นะคะแล้วก็มาตรา20วรรค2เนาะมีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยพูดง่ายคือทั้งกฎหมายทั้งคำสั่งมันไปในทิศทางเดียวกันนะคะศาลก็เลยเห็นว่าในชั้นนี้เนี่ยท่านอาจารย์หมอนะคะสรณะก็ยังถือว่าพูดง่ายคือถ้าจะไปรับฟ้องทางปกครองเนี่ยท่านต้องเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งทางปกครองแล้วก่อน
1: แ
0: บบนี้นะคะถูกต้องไหมทีนี้ก็เลยไม่รับคำฟ้องของคุณหมอสรณะไว้พิจารณาก็ต่อฟ้องไปในทิศทางเดียวกันว่ามันแบ่งเป็น3ช่วงแบบที่ชัดเจนมากๆก็คือคณะกรรมการสรรหามีคำวินิจฉัยถูกไหมว่าขาดคุณสมบัตินะคะแต่จุดเนี้ยมันดันมี20วรรค2
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้องมีเงื่อนไขตรงนี้ปั๊บก็ยังไม่ใช่จุดที่ตำแหน่งสิ้นสุดแบบสมบูรณ์นะคะท่านนายกก็เลยดำเนินการเห็นไหมคะคุณสมพรเกศกระบวนการก็เลยเป็นแบบนี้ตามกฎหมายนะคะก็จุดไหนที่จะพ้นก็คือต้องเข้าเงื่อนไขกลไกตามมาตรา20วรรค2ก่อนนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคำถามก็คือว่าคุณหมอสรณะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้เลยไหมนะคะถ้าดูจากตัวบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุผลในคำสั่งแบบของล่าสุดเนี่ยคือยังไม่รับฟ้องถูกไหมนะคะก็ยังมีฐานกฎหมายที่บอกว่าท่านยังต้องทำงานอยู่ค่ะคุณนี้นะคุณรองคุณแก่คือเวลาเราบอกว่าอำนาจหน้าที่เนี่ยดูเหมือนใหญ่โตแต่จริงๆแล้วคือเมื่อไหร่มีอำนาจแล้วมีหน้าที่ก็คือต้องทำงานนะคะจนกว่าจะมีพระบรมราชองค์การให้พ้นจากตำแหน่งนะคะด
1: ัง
0: นั้นระหว่างรอนะคะการที่คุณหมอสรณะยังเป็นประธานกรรมการประชุมต่างๆอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะคะบางคนก็กลัวว่าจะถูกโต้แย้งภายหลัง
1: อ
0: ันนี้มันเป็นคนละเรื่องกันนะคะก็เลยอาจจะเป็นเหตุที่ให้กสทช.บางท่านไม่ร่วมประชุมนะคะก็ถามว่ามันจะเอฟเฟกต์หรือผลอย่างไรนะคะมันก็ต้องดูเรื่องของเอฟเฟกต์ที่ทั้งก่อนทั้งหลังทั้งเงื่อนไขต่างๆนะคะก็จะน่าคิดว่าประเด็นตรงนี้นะคะมันก็จะมีบางเรื่องที่เราอาจจะต้องคุยกันในรายละเอียดด้วยตัวอย่างเช่นอำนาจหน้าที่เมื่อสักครู่ที่คุณสุพรถามนะคะคือ
1: ล่าสุด
0: ทีเนี่ยบอกว่าเงื่อนไขยังไม่มานะเพราะฉะนั้นยังไม่พ้นโดยสมบูรณ์ถูกไหมอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะคะส่วนความเสี่ยงที่จะถูกโต้แย้งภายหลังเนาะแต่ต้องบอกว่ามันก็คือเวลาเราพูดถึงการประชุมเนี่ยสิ่งที่มันจะออกมามันคืออะไรมันคือมติการประชุมถูกไหมนะคะมันไม่ได้แปลว่ามติดังกล่าวที่ออกมาในช่วงนี้ที่ยังไม่ได้มีพระบรมราชโองการเนี่ยจะกลายเป็นโมฆะโดยอัตโนมัตินะคะเพราะมันยังมีพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะคุณสุพรเก๋นะคะมีมาตรา19ตรงนี้ดังนั้น สถานะถ้าเราตั้งต้นดีๆสถานะของคุณหมอสรณะยังไม่สิ้นสุดโดยเด็ดขาดถูกไหมอันนี้คือจุดตั้งต้นนะคะเมื่อสักครู่ที่กล่าวไปอันที่สองสมมตินะคะว่าในที่สุดมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งแล้วนะคะแล้วมติที่ระหว่างดังกล่าวซึ่งคุณหมอสรณะร่วม
2: ล
0: งระหว่างนี้จะเป็นอย่างไรต้องไปดูพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะคะดังนั้นหลักเนี่ยของมาตรา19มันก็คือว่าหากภายหลังปรากฏว่าเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามพ้นจากตำแหน่งต่างๆนะคะก็เขาก็บอกว่าการพ้นจากตำแหน่งนั้นเนี่ยไม่กระทบกระเทือนถึงการที่บุคคลนั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่แล้วอันนี้คือหลักเดอะแฟกโต้คุณสุพรคุณเก๋ต้องเข้าใจว่ามันมีรากเหง้าอยู่เพื่อไม่ให้เขาเรียกว่าช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันเกิดการที่ว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวเราอยู่บ้านไม่ต้องทำงานเลยหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: แล้วคุณสุพรคุณเก๋นะคะด
2: ัง
0: นั้นในยามที่ต้องมีอาศัยความต่อเนื่องในการทำงานความมั่นคงของการบริหารราชการเนี่ยมันต้องมีการคอนเฟิร์มว่าระหว่างเปลี่ยนผ่านก็ต้องทำงานเหมือนกันดังนั้นนะการพ้นกับตำแหน่งกับมติกสทช.ต้องแยกออกเป็นเรื่องๆค่ะคุณสมบัติก็ไปเข้ากระบวนการถูกไหมคะมีเงื่อนไขอะไรตามมาตรา20ก็ทำไปแต่อย่างที่เรียนไปนะคะว่ามติต่างๆเนี่ยเช่นมาตรา19ของพรบ.วิธีปฏิบัตินะคะราชการทางปกครองต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีความรับรองความสมบูรณ์ของการกระทำอยู่แต่อยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าวิเคราะห์แยกแยะเรื่องของอำนาจเฉพาะในฐานะประธานกสทช.เพราะว่ามันจะมีระเบียบภายในด้วยนะคุณหรือว่าคุณเก๋อย่าลืมนะคะว่ามันจะมีบางเรื่องที่ช่วงเปลี่ยนผ่านทำได้แต่บางเรื่องใหญ่ๆโตๆที่มันต่อเนื่องไปหลังจากที่คุณสมบัติต่างๆเนี่ยมัน

0: จะมีการพ้นไปแล้วตรงนี้ก็ต้องดูระเบียบต่างๆให้ชัดเจนด้วยนะคะ
1: ค่ะล่าสุดนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการและเป็นกรรมการในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรียบร้อยก็พอถึงประเด็นนี้มันจะเข้าที่ดร.กิฟวิเคราะห์มาเมื่อครู่พอดีนะคะ
2: กระบวนการทางกฎหมาย
1: อาจารย์ค่ะ
2: ใช่ไหมคะที่จะเดินหน้าต
0: ่อใช่ถูกต้องนะคะแต่อย่างที่บอกไปค่ะว่าบางท่านก็ยังรู้สึกกังวลนะคะซึ่งอันนี้ไม่แปลกหรอกนะคะเพราะว่าไม่แปลกเป็นเราก็กังวลอ่ะเนาะคุณคุณเก๋นะคะโอ้ค่ะค่ะ
1: เรื่องคุกเพราะนั้น
0: เรื่องคุกใช่
1: มีคนถามต่อสรุปแล้วถ้ามันแยกส่วนกันแบบนี้ในขณะที่ข่าวออกมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้คุณหมอให้คุณหมอสรณะนะคะพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แล้วถ้าวันนี้มีการประชุมแล้วเข้าประชุมจริงๆมันล่มไปแล้วล่ะ
0: เรื่องเสนอแบบนี้มันมีทางออกนะตัวอย่างเช่นไอ้ช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยปกติแล้ว
1: รองประธาน
0: รักษาการเวลารักษาการอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเขาทำอะไรได้บ้างอะไรที่ไม่ควรทำบ้างถูกไหมคะดังนั้นระหว่างรอเนี่ยมติสำคัญที่ไม่เร่งด่วนต่างๆเก็บไว้ก่อนคุณพ่อคุณแก่นะคะโดยเฉพาะเรื่องที่ไปกระทบกับสิทธิเอกชนสิทธิของคนอื่นต่างๆเนี่ยมันจะได้ไม่สร้างความเสี่ยงนะแต่อะไรที่เป็นเขาเรียกว่ารูทีนทำได้นะคะจำเป็นเร่งด่วนออกแบบการประชุมมันทำได้อยู่แล้วคือให้มันรัดกุมมากที่สุดตัวอย่างเช่นอะองค์ประชุมครบไหมถูกไหมคะบันทึกคำคัดค้านคือช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ดีเทลรายละเอียดวาระการประชุมนี่จะเขาเรียกว่าคำต่อคำเลยแหละนะคะเหตุผลทางกฎหมายต่างๆไว้ในรายงานการประชุมถูกไหมเพื่อที่จะลดว่าความเสี่ยงในอนาคตว่ามันจะเกิดข้อโต้แย้งต่างๆนะคะโอ้นั่นแหละดังนั้นอะไรที่มันจำเป็นเร่งด่วนต่างๆทำได้นะคะแต่อะไรที่มติสำคัญแต่ด้านไม่เร่งด่วนก็รอซะหน่อยถูกไหมเพื่อจะลดความเสี่ยงตรงนี้ไปนะคะถ้ามติออกไปแล้วเนี่ย อยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าเมื่อมันมีกลไกกฎหมายให้เปลี่ยนให้ผ่านช่วงที่เปลี่ยนผ่านไปได้อย่างสะดวกสบายนะคะแล้วก็ไม่กระทบต่อการทำงานดังนั้นก็มีความเชื่อว่ามติทั้งหมดมันไม่ได้ตกไปโดยอัตโนมัติหรอกนะคะดังนั้นอะไรก็ตามที่เซฟตัวเองคือเซฟนี่ไม่ใช่เฉพาะท่านอาจารย์หมอนะแต่ว่าท่านอื่นๆด้วยนะคะจำเป็นเร่งด่วนทำไปอันไหนจำเป็นสำคัญไม่เร่งด่วนรอไปเถอะ
1: รอไปก
0: ่อนใช่ถูกต้องนะคะ
1: บางท่านก็บอกว่ามันเป็นเหมือนเป็นเกมที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมถอยอาจจะเกรงที่จะผิดกฎหมายแล้วก็อย่างกรณีของทางประธานเองก็คือเชื่อมั่นว่าตนเองยังมีอำนาจอยู่ก็คือหลังศาลไม่รับฟ้องอะเน
0: า
1: ะแต่ก็โอเคมันควรจะเป็นไปในแนวทางเนี้ยนะคะ
2: เฮ้ดร.กิฟต์คะถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้านายกมีการลงนามทูล9แล้วก็ปลดนายแพทย์สรณะพ้นจากประธานกสทช.แล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่านายแพทย์สรณะนี่จะต้องยุติแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ไหมคะต้องยุติในการปฏิบัติหน้าที่ไหมคะตามกฎหมายหรือว่ายังไงคะ
0: อันนี้พอดีเงื่อนไขในกฎหมายเนี่ยมีการกำหนดเป็นเรื่องของหลังจากที่มีพระบรมราชโองการเนาะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอจนกระทั่งถึงวันนั้นนะคะการที่ท่านนายกเซ็นขึ้นไปเนี่ยเป็นพูดง่ายก็คือเสนอนะคะเสน
1: อ
0: แล้วก็รอท่านระหว่างรอพระบรมราชโองการ
2: ค่ะ
0: ค่ะถูกต้องถูกต้องค่ะอันนี้เงื่อนไขชัดเจนตามกฎหมายเลยค่ะ
1: เขาเบรกสักหนึ่งนาทีเดี๋ยวมา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,999

0: 90บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ค่ะ
5: ค่ะ
4: เดี๋ยวรอสัญญาณดร.กิฟนิดหนึ่งนะคะจริงๆประเด็นเรื่องของการรายงานของนายทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยเป็นข่าวมาหลายวันแล้วเกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่มันมีประเด็นขึ้นมาจากกรณีที่นายทอมแอนดรูสเนี่ยค่ะรายงานแล้วก็มีการแถลงรวมทั้งมีข้อมูลที่ระบุว่ามีชาวกัมพูชาพลัดถิ่นกว่า 650,000 คนจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งทางรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศของไทยปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมรับรายงานมีการโต้แย้งในประเด็นเรื่องนี้เป็นการแสดงท่าทีของไทยด้วยดร.กิฟคุยต่อ
6: ค่ะ
4: เนาะย้อนกลับมาประเด็นเก่าอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่ามันยังมีความต่อเนื่องกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นนายทอมแอนดรูสที่เป็นผู้รายงานเสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติหรือ UN นี่แหละที่ออกมาแถลงซึ่งของไทยนี่เขาใช้ภาษาแบบชาวบ้านว่าโดยพละการหรือเปล่าทำเกินหน้าที
5: ่เกินขอบเขต
4: ว่ามีชาวกัมพูชามากกว่า 650,000 คนจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไทยกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งกองทัพด้วยก็ออกมาแสดงท่าทีโต้แย้งแล้วก็ไม่ยอมรับในประเด็นที่เกิดขึ้นว่ารายงานของทอมแอนดรูสเนี่ยไม่เป็นกลางไม่รอบด้านแล้วก็การจัดทำรายงานไม่ได้ฟังข้อมูลไม่ได้มีข้อเท็จจริงจากฝั่งไทยด้วยแล้วก็ไม่ได้มีรายงานไม่ได้มีหน้าที่มานำเสนอแบบนี้ด้วยเพราะว่าเป็นลักษณะของการรวบรวมข้อมูลแล้วส่งให้กับ UN เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่เราฟาดกลับว่าเขามีปัญหาเรื่องของการสื่อสารแล้วก็เป็นเรื่องของความไม่เป็นกลางไม่รอบด้านไม่มีข้อมูลต่างๆเลยเนี่ยนะคะแล้วก็เตรียมหนังสือประท้วงแล้วก็ยื่นเรื่องแสดงความห่วงใยต่อประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเลยเกี่ยวกับการทำงานของนายทอมคนนี้นะคะซึ่งนายทอมก็บอกว่าจริงๆเขาส่งข้อมูลให้เราแล้ว2วันไทยก็ฟาดกลับว่า2วันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องระหว่างประเทศบางท่านที่อยู่ในโลกออนไลน์ก็บอกโอ้ยเหมือนทำรายงานส่งอาจารย์นี่มันยังยาวกว่านั้นเลยประมาณนั้นนะครับย้อนกลับมาดูกฎหมายระหว่างประเทศหน้าที่ของนายทอม
6: ได้ค่ะคือจริงๆต้องแจ้งแบบนี้เนาะว่าการที่ส่งข้อมูลไปที่ UN เนี่ยมันมีหลายช่องทางนะคุณสุพรเก๋นะคะกลไก UN Special Procedure เนี่ยนะฮะคือพูดง่ายว่ามันมีกลไกนึงที่ประชาชนนะหรือแม้กระทั่งนักวิชาการใช่ไหมคะสามารถที่จะเสนอข้อมูลให้กลไกของสหประชาชาตินะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเสนอได้ทุกเรื่องนะคุณบาลุนเกตนะคะก็ของOHCHR เนี่ยเขามีความชัดเจนว่าคนทั่วไปนะคะกลุ่มบุคคล NGO ภาคประชาสังคมองค์กรระหว่าง รัฐบาลนะคะหรือแม้กระทั่งสถาบันที่เกี่ยวข้องกับพวก human rights เนาะสิทธิมนุษย

0: ชนส่งข้อมูลได้นะคะแล้วก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลหรือไม่จำเป็นจะต้องเป็น NGO ที่คล้ายๆกันคือไม่ได้เป็นคนของ UN แต่ว่าเป็น NGO ที่มีสถานะพิเศษที่ UN รับรองหรือว่ากับ UN อย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นกรณีเคสไทยกัมพูชาเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็พวกเราก็ส่งรายงานได้นะหมายถึงทาง
1: ชาวบ้านหมายถึงประชาชนทั่วไปอย
0: ่างเงี้ยใช่บุคคลทั่วไปนะคะแต่ว่าบางทีการส่งไปก็ไม่ได้แปลว่า UN จะเชื่อหรืออะไรนะคะก็ต้องบอกว่าการส่งข้อมูลของประชาชนเนี่ยไม่ได้มีสถานะต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของคำคัดค้านต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับกลไกที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพื่อทำให้เกิดความ engagement เนาะความร่วมมืออะไรต่างๆนานานะคะแต่ทีเนี้ยมันก็จะมี channel อื่นๆเหมือนกันนะคะแต่เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนว่าแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างเนาะกรณีแบบนี้นะคะเรื่องของการรายงานกลับไปหรือว่าเมื่อสักครู่คุณสมพรใช้คำว่าอะไรนะเก๋ๆนะรักดี
2: มันหลายคำตอนด่านี่มีหลายคำทำโดยพลการ
0: ทำโดยพลการนะคะก็ค่ะก็ต้องบอกว่าทำหนังสือโต้แย้งสงวนสิทธิ์เป็นทางการต่อตัว UNOCHR ก็ทำได้นะคะแล้วก็อธิบายคือข้อเท็จจริงเลยก็ต้องสู้ด้วยความจริงจากอีกฝั่งนึงอะเนาะนะคะแล้วก็อันที่สองเองเนี่ยนั่นคิดว่าเรื่องปัญหามนุษยธรรมหรือแม้กระทั่งเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆนะคะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่มันอาจจะไม่ได้เกิดด้วยฝั่งไทยฝั่งเดียวถูกไหมนะคะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายๆฝั่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะเรื่องของการคัดค้านต่างๆเนี่ยเรียกว่ามันก็มีบางคำอะเนาะที่มีความหมายเฉพาะนะคะในเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะดังนั้นการตรวจสอบเนี่ยก็อาจจะต้องมีหนังสือไปแล้วก็ให้ UN ลองดูเรื่องของคำเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วถ้าไทยมีความมั่นใจเรื่องของข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยดันคิดว่านะไม่ต้องโต้แย้งอะไรเยอะแยะหรอกนะคะอาจจะมีการเสนอให้ทาง UN หรือทางอาเซียนเนี่ยหรือกลไกอื่นๆนะคะที่เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่ามีเครดิตมากอะเนาะนะคะก็ตรวจสอบกันไปเลยนะคะว่ามันเป็นลักษณะการตรวจสอบที่ทั้งสองฝั่งเขาไปตรวจร่วมกันแล้วมี third person คนที่เขามีความเป็นกลางนะคะหรือว่าไม่เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
2: แต่นี่เป็น
0: ตรวจสอบกันปากก็ไม่กระทบนะคะ
2: อันนี้เป็นประเด็นที่เราไม่ต้องการเป็นประเด็นที่กัมพูชาต้องการให้มือที่3เข้ามาให้บุคคลภายนอกเข้ามายุ่งในบ้านเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็เลยมีการส่งอันนี้ขึ้นไปไง
1: เนี่ยอย่างเนื้อหาสาระที่มีการส่งไปนะคะที่ทางข้าหลวงเนี่ยค่ะก็เหมือนกับมีการตั้งคำถามอย่างไทยเองเนี่ยมีการตั้งคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมนะคะจริยธรรมของนายแอนดรูเนี่ยละค่ะว่าการประมวลจริยธรรมของกระบวนการพิเศษเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของหลักการในการทำงานของผู้ดำรงตำแหน่งตามกระบวนการพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนี่ยขึ้นมาที่เขาโต้แย้งแบบนี้เนี่ยเหมือนไม่เป็นกลางลำเอียงไม่เป็นมืออาชีพแล้วก็เหมือนกับไม่มีการรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายมีการเอ็นเอียงแล้วก็เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็มีการตั้งคำถามเลยนะคะในหนังสือที่มีการส่งไปเนี่ยบอกว่าผู้รายงานพิเศษปฏิบัติตามมาตรการของกลไกสิทธิมนุษยชนหรือไม่โอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามแรงเหมือนกันนะคะ
0: ก็จริงนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะที่จะเกิดการตั้งคำถามแบบนี้จริงๆทอมแอนดรูเองเนี่ยถ้าถามเขาว่าเขามีสิทธิ์รายงานตามเนื้อข่าวแบบนี้มีสิทธิ์รายงานแบบนี้ไหมจริงๆก็มีนะคะอย่างที่ตอบไปตั้งแต่ต้นแต่ว่ามันก็มีขอบเขตถูกไหมในฐานะ UN Special Rapporter หรือว่าพิเศษอันเนี้ยจริงๆมันก็มีหน้าที่บางอย่างในทางพื้นฐานเนาะในเรื่องของการตรวจสอบติดตามประเมินข้อมูลแล้วก็รายงานสถานการณ์นะคะที่กระทบกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยทำได้แต่ว่านะคะถ้าเกิดรายงานเขาเรียกว่าปิดตาหนึ่งข้างอะเนาะมองแค่ข้างเดียวนะคะ
2: เขาบอกว่าไอ้ตำแหน่ง
0: มันก็จะไม่ดี
2: ไอ้ตำแหน่งผู้รายงานพิเศษเนี่ยมันเป็นลักษณะของการลงพื้นที่แล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วส่งไม่ใช่ออกมารายงาน
0: ถูกต้องแล้วเขาไม่ใช่คนที่เขาเรียกว่าม
2: ีหน้าที่ที่จะมาแถลง
0: ระหว่างประเทศนะคะหรือแม้กระทั่งกระบวนการแบบพิเศษก็ต

0: อ่านแล้วก็ไม่ใช่กระบวนการแบบเขาเรียกว่ามันมีหลายอย่างเนาะเช่นกึ่งความเป็นตุลาการและไม่มีอำนาจบังคับในกรณีที่รัฐไปพูดง่ายคือไม่ได้มีอำนาจในการ
1: เก็บข้อมูล
0: นะทำอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: นะคะก็ถ้ารายงานมันไปถึงอะไรที่มัน
1: เป็นที่ชี้นำ
0: ไม่ตรงความเป็นจริงมากๆเนี่ยตรงนี้ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าอุ้ยแบบถ้าเราบอกอำนาจที่ประทายหรือพื้นที่นี้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะหรือไปกล่าวหาประเทศหนึ่งโดยที่ไม่มีมูลอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องระวังมากๆเพราะว่าตัวคนที่ดำรงตำแหน่งอย่างคุณทอมแมนดรูแบบนี้เรียกว่า mandate holder เนี่ยนะคะต้องปฏิบัติหน้าที่นะคะอย่างเคร่งครัดด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำไม่เกินขอบเขตด้วยเหมือนกันเพราะอย่างไรก็ตามการประเมินข้อมูลต้องตั้งอยู่บนหลักที่เรียกว่าเปิดโอกาสให้รัฐาที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาชี้แจงได้ด้วยนะคะโอ้ถ้าเกิดว่าถามว่าเขามีสิทธิ์ไหมก็ต้องบอกว่าเขาก็มีสิทธิ์แต่มีขอบเขตแล้วปฏิบัติตามขอบเขตดังกล่าวหรือเปล่าถูกไหมคะแล้วเดี๋ยวฉันเสริมอีกนิดนึงคุณทอมแอนดรูเองเนี่ยก็ต้องได้รับข้อมูลมาจากคนอื่นอีกทีไหมถ้าเราดูมุมนึงอ่ะถูกไหมคะโอ้คนที่
1: ส่งข้อมูลให้คุณ
0: เนี่ย
1: น่าจะมาจากคนที่บ้านที
0: ่โอ้ถูกผิดมาจากไหนใช่ไหมนะคะ
1: ก็มีข้อมูล
0: แล้ว UN ก็ต้องตรวจสอบอีกนะคะว่าการรับรองดังกล่าวเนี่ยในเรื่องของที่ข้อที่ไปโต้แย้งหรือกล่าวหาเนี่ยก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นพอขมวดปมกลับมาที่เดิม UN เองมีการเปิดกว้างเลยนะบุคคลกลุ่มบุคคล NGO ต่างๆนะคะให้ส่งข้อมูลให้กับกระบวนการพิเศษหรือ special procedure นี้ได้ก็จริงแต่หลักเกณฑ์ของ UN นี่ไม่ใช่ว่าคุณซีซัวส่งอะไรก็ได้นะถูกไหมนะคะมีการกำหนดว่าข้อมูลก็ต้องไม่เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลหรือมีลักษณะเป็นแรงจูงใจทางการเมืองแบบชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะการ submit หรือการส่งไปที่ UN เนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งแต่ไอการที่ UN รับรองว่าข้อมูลนั้นจริงเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะไม่เกี่ยวกันนะคะ
2: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วไทยก็มีโอกาสในเรื่องของช่องทางอะไรต่างๆที่จะชี้แจงเพิ่มเติมได้ใช่ไหมคะดร.กิบเพื่อที่จะให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนี่ยเขาได้ข้อมูลที่ถูกต้องมีการแก้ข้อมูลแก้ไขอะไรต่างๆที่ตามรายงานของทอมแอนดูที่เขาบิดเบือน
0: ใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยเลยนะคุณเก๋คุณสุพรว่าจริงๆเราอ่ะไม่ได้มีหน้าที่ไปทำยังไงให้คนนี้หยุดพูดสักทีไม่ได้มีหน้าที่แบบนั้นนะคะ แต่ว่าเราต้องทำอย่างไรให้เรคคอร์ดหรือว่ารายงานที่ไปถึง UN เนี่ยมันคือข้อเท็จจริงและเป็นฐานทางกฎหมายของไทยได้อย่างครบถ้วนด้วยนะคะดังนั้นเข้าใจว่าทางฝั่งการต่างประเทศของเราก็เริ่มดำเนินการแล้วนะเรื่องของส่ง
2: หนังสือใช่ไหม
0: คะโอ้ตอบกลับต่างๆนะคะซึ่งตรงเนี้ยดังนั้นว่าก็เป็นสเต็ปแรกที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อย่าไปทำผ่านเรื่องของสื่อหรือการแถลงข่าวอย่างเดียววันนี้ถูกต้องแล้วเพราะมันควรที่จะต้องเป็นลักษณะหนังสือที่เป็นทางการ official response นะคะแล้วก็อีกประการนึงเนี่ยดังนั้นว่าควรจะชัดเจนนะในมุมของว่าถ้าอันไหนที่เป็นข้อเท็จจริงที่มันผิดนะคะภาษาวัยรุ่นสมัยปัจจุบันคือมันเป็นเฟคนิว
1: เฟคค่ะ
0: โอ้มันก็ต้อง
1: แต่ดิฉันก็ยังวัยรุ่นอยู่นะ
0: ที
1: ่เป็นพร้อมกัน
0: โอ้ correction ลงไปถูกไหมคะเพราะว่า UN หรือองค์การสหประชาชาติหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นระหว่างประเทศหรือสากลเนี่ยเขาค่อนข้างคำนึงถึงเรื่องของแฟกต์เนาะความจริงต่างๆนะคะมากเลยแล้วก็เรื่องของความเป็นกลางต่างๆเนี่ยเนื่องว่าไม่มีความชัดเจนมากๆนะคะก็ไทยก็น่าจะมาถูกทางนะคะเรื่องของการคือจริงๆการโจมตีในส่วนที่เป็นเพอร์เซ่นเนาะคือคนเนี่ยเนื่องว่าไม่จำเป็นเนาะแต่สิ่งสำคัญคือ ชาวโลกต้อง
1: ได
0: ้รู้สิ่งที่เป็นข้อมูลจริง
2: ฉะนั้นเองไปถึงเป็นข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศก็จะต้องให้เขาช่วยแก้หน่อยนะคะ
1: แต่ประเด็นหลักๆที่คนเหล่านี้มักจะใช้เป็นอาวุธก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนมีการหยิบยกประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่างสันติแล้วก็เรื่องของการละเลยสิทธิมนุษยชนของไทยทำให้พลเมืองของกัมพูชาต้องพลัดถิ่นเขาใช้คำนี้เลยนะซึ่งฝ่ายไทยเองก็ เรียกว่า

0: นำข้อมูลแถลงโอ้คุณจริงข้อมูลนี้เรามีเยอะแยะไปหมดตั้งแต่สมัยที่UN มาขอให้ไทยรับผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาตั้งแต่สมัยนู้นนะแล้วก็มีเป็นคลิปวิดีโอเยอะแยะไปหมดนะฮะซึ่งก็ไม่เห็นในส่วนนี้เนี่ยจะมีผลกับทาง UN นะอย่างไรก็ตามทางกระทรวงการต่างประเทศเห็นข่าวว่ามีการเตรียมประท้วงรายงานของทอมแอนดรูสแล้วถ้าเกิดชงเวทีเมื่อไหร่ก็น่าจะมีการประท้วงอย่างเป็นทางการนะดิฉันว่า
1: จะต้องเข้าสู่แต่ว่าก่อนอื่นเองทาง UN เขาก็จะต้องมีวาระในการบรรจุเรื่องพวกนี้เข้าสู่เวที UN ด้วยใช่ไหมคะเราถึงจะมีโอกาสได้ไปชี้แจงอะค่ะดร.กิ
2: จจริงๆไม่จำเป็นใช่เพราะว่าตัว official response เนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้เพราะว่าเราก็แถลงของเราไงคุณสุภ
1: า
2: พคุณเก๋นึกออกนะคะนั่นแหละ
0: ก็เหมือนกัมพูชาที่แถลงบ่อยๆอะ
1: อ๋อพอเขาแถลงแล้วเราก็ไปแก้แล้วเราก็ไปขอเขาว่าข้อมูลนี้มันไม่ถูกต้องแล้วเราก็ไปแก้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: วิธีกัมพูชาก็ไม่ขออยู่เวทีไหนก็
2: แล้วแต่ครั้งแต่คราวเลยเนาะนะคะเพราะว่าถ้าจะเอาเรื่องเข้าสู่เขาเรียกว่า Human Rights Council เนี่ยมันก็มันจะต้องมีคล้ายๆวาระระเบียบวาระในการประชุมอะเนาะนะคะดังนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้าหากเรามองแบบนี้ค่ะว่าคือเนื่องจากคุณแอนดรูเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเสนอเป็นเรื่องคล้ายๆกับสถานการณ์human rights หรือสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเนาะนะคะ
0: ใช
2: ่แต่ประเด็นตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราต้องไปรอหรืออะไรต่อมีอะไรที่ UN ต้องบรรจุวาระก่อนเนี่ยก็ไม่จำเป็นเพราะว่าการทำภายใต้ตัวรายงานการรายงานพิเศษต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีการบังคับว่าจะต้องไปเข้าสู่วาระนะคะดังนั้นถ้าเป็นจุดที่ประเทศเราสามารถโต้แย้งได้นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นการรายงานผลกระทบนะคะด้านสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนกัมพูชาเนี่ยมันอยู่ในมันเดตนะแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยเรื่องของอำนาจอธิปไตยถูกไหมหรือข้อพิพาทระหว่างรัฐตรงนี้นะคะก็ไม่ควรที่จะทำให้เสมือนว่าคือพูดง่ายคือมันไม่ได้เป็นเอกสารออกจาก UN น่ะมันมาจากคุณทอมแอดรูไงเนี่ยแหละค่ะประเด็นมันคือ
1: กระบวนการ
0: ก็คงต้องติดตามกันต่อจริงๆวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องมากดร.กิฟต
2: ์
0: นอกเหนือจากประเด็นเรื่องของการยิงกันของนายฉลองเรี่ยวแรงกับพันตำรวจเอกธงชัยเมื่อวานตรงอบจ.นนทบุรีมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่ไปสังเกตเห็นภาพตอนเผยแพร่ช่วงที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนปล่อยให้นายฉลองแถลงข่าวดูลักษณะที่ไม่รัดกุมเช่นไม่ได้มีการจับใส่กุญแจมือเหมือนคนอื่นๆหรือครั้งก่อนๆนั่งสูบบุหรี่ปุ๋ยพ่นควันในช่วงที่มีการแถลงแล้วก็ดูมีลักษณะของความหละหลวมนะพูดตรงๆก็ทำให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็มีการออกมาแถลงรับลูกทันทีแล้วก็กรมควบคุมโรคก็ออกมาคือจะปรับเขาอะอันนี้เป็นครั้งแรกๆที่เห็นว่าโรงพักก็โดนปรับด้วยตัวนายฉลองโดนปรับ 5,000โรงพักน่าจะโดน 3,000 นะ
1: ค่ะ
0: เป็นสถานที่ราชการใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่บนสถานีตำรวจค่ะ
0: บนสถานที่ราชการ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันก็มีประเด็นอันหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากในขณะนี้เขาไม่ได้ให้ประกันตัวนะพูดถึงทางเจ้าหน้าที่มีการสั่งหน่วยเฉพาะกิจ20นายคุ้มกันนายฉลองในห้องขังเลยเพราะเกรงว่าจะเรียกอะไรถูกแก้แค้นล้างแค้นนะคะตรงจุดนี้นะไม่ค่อยได้ยินนะการสั่งหน่วยเฉพาะกิจหรือคุ้มกันผู้ต้องผู้คนที่ติดอยู่ในคุกของทางราชการเนี่ยหรือว่าห้องขังของทางราชการเนี่ยมันยังต้องมีหน่วยชกดูแลเป็นพิเศษเพิ่มอีกหรอธรรมดาเขาขังไว้ในห้องที่แยกมันก็น่าจะปลอดภัยระดับหนึ่งไหม
2: ค่ะ
0: ไอ้นี่ต้องเหมือนมีหน่วยชกในห้องขังอีกด้วยเคยได้ยินไหม
2: ก็เอาก็

0: แบบมันก็มันเป็นไวรัลไปเลยอะนะคุณสุพรคุณเก๋นะช่วงวันสองวันนี้ก็มีภาพโหนักข่าวที่ถ่ายรูปสุคุณจะลองสูบบุหรี่อยู่นี่น่าจะกลายเป็น picture of the year หรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าอย่างที่คุณสุพรคุณเก๋สรุปมาถูกแล้วนะคะคือโรงพักเป็นสถานที่ราชการนะคะสูบบุหรี่ไม่ได้นะคะตามกฎหมายนะคะแล้วก็เรื่องของการไม่อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะอะไรเพราะว่าพฤติการมันร้ายแรงอัตราโทษสูงนะคะเกรงว่าจะมีการหลบหนีถูกไหม
1: คะ
0: ก็เลยมีการส่งตัวเข้าไปเรือนจำนะคะดังนั้นพออยู่ในเรือนจำเนี่ยการติดต่อบุคคลภายนอกต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์กฎหมายของราชทัณฑ์มีระเบียบในการติดต่อในของเรือ
1: นจำ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยก็คงจะต้องแบ่งเป็น2เรื่องละกันนะคะถ้าเกิดสั่งง่ายๆคือถ้าเกิดคนที่อยู่ในเรือนจำนะคะก็มีอะไรที่อยากจะติดต่อต่างๆติดต่อผ่านกฎหมายนะคะของราชทัณฑ์ก็ทำได้นะคะไม่ได้เป็นลักษณะของที่ต้องห้ามคือคนอื่นได้ยังไงก็คุณฉลองก็ได้อย่างนั้นน่ะนะคุณสุภาพเก
1: ๋
0: นะคะแต่ถ้าเป็นการลักษณะว่าเหมือนมีบางอย่างที่มันสเปเชียลหรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่ใจนะคะถูกต้องนะคะก็คงจะต้องดูด้วยค่ะว่ากฎหมายของราชทัณฑ์ว่าอย่างไรบ้างนะคะทีนี้กรมราชทัณฑ์เองเนี่ยการสั่งเรื่องของหน่วยเฉพาะกิจเฝ้าในเรือนจำทำได้ไหมก็มีอำนาจอยู่นะคะกรมราชทัณฑ์ก็มีอำนาจเพิ่มมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังผู้ต้องขังพิเศษได้อยู่นะคะอันนี้ก็อยู่พรบ.ราชทัณฑ์2560แล้วก็กฎกระทรวงแล้วอาจจะมีระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะคุณสุพรคุณเกศก็โดยหลักการเนี่ยเพื่ออะไรหนึ่งก็คือเพื่อรักษาระเบียบวินัยอันที่สองก็คือป้องกันการหลบหนีนะคะแล้วก็ในทางปฏิบัติกรมเองเขาก็จะมีมาตรการคล้ายๆกับหน่วยข่าวกรองภายในเรือนจำเนาะว่าเออมันจะมีการ
1: เคลื่อนไหวยังไงบ้างไหม
0: เฝ้าระวังนะคะหรือว่ามีความเสี่ยงเดี๋ยวนี้มันฮิตมากนะคะคำนี้มีความเสี่ยงตรงจุดไหนอย่างไรบ้างนะคะดังก็คิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ได้พิเศษเพราะว่าถ้ามันมีนะคะมีกฎหมายแจ้งให้อำนาจนะคะแล้วก็อยู่แล้วบางทีมันอาจจะมีเรื่องของข่าวกรองมันก็ได้เพราะว่าข่าวกรองมันก็เป็นความลับเราก็ไม่รู้อะเนาะว่ามันจะมีอะไรนะคะหรือแม้กระทั่งบางกรณีก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวโน้มหรือความเสี่ยงในการที่ผู้ต้องหาทำร้ายตัวเองได้ด้วยนะ
1: ก็
0: คือประเด็นตรงนั้นด้วยเหมือนกันใช่ค่ะ
1: ที่จะก็คือกันทั้งสองรูปแบบ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: กันคนอื่นทำร้ายแล้วก็กันเขาทำร้ายตัวเองใช่ไหมคะค่ะก็อันนี้ก็คุยกันในโลกออนไลน์ดิฉันก็เลยเก็บตกมาถามดร.กิฟจริงๆมันมีอีกหลายเรื่องเหมือนกันนะที่น่าสนใจแต่รู้สึกจะเยอะนะ
2: อย่างเรื่องของที่ผู้ต้องหามีการภาคเศษอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันที่บอกว่า

0: เล่นดีจบนะปรากฏครอบคนหนึ่งจมน้ำหายไปเลย
1: ค่ะ
0: ขอบคุณทุกสื่อนะคะช่วงนี้ขอบคุณไม่ทันดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
1: ค่ะจุฬารับประพฤติดีค่ะ
2: จักรพรรสิริรัตน์ค่ะ
0: เอา3คนลาไปก่อนนะคะเจอกับท่านข่าวทางกฎหมายใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5

วลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลพิพัฒน์เผยครม.สัญจรสงขลาถกปัญหา5จังหวัดภาคใต้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาผังเมืองนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีนโยบายประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา31สิงหาคมถึง1กันยายนโดยวันที่31สิงหาคมจะเป็นการลงพื้นที่5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องและผังเมืองที่ใช้มานานโดยวันที่25สิงหาคมจะมีการประชุมสรุปอีกครั้งที่ทำเนียบรัฐบาลโดยให้ทั้ง5จังหวัดนำเสนอโครงการที่คิดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงสิ่งที่ต้องการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องผังเมืองและโซนนิ่งที่ใช้มาระยะหนึ่งแล้วจุดใดที่สมควรเปลี่ยนโดยให้ภาคเอกชน5จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอด้วยยืนยันว่าไม่ได้พูดคุยเรื่องกรอบงบประมาณเพราะเป็นเรื่องของสภาพัฒน์ส่วนเรื่องน้ำท่วมเป็นคนละส่วนกันกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มีการประชุมการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่7สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันเพราะเข้าถึงฤดูน้ำส่วนโครงการ Missing Link จากการที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคงต้องศึกษากันต่อซึ่งตนให้กระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรทำการศึกษาเพิ่มเติมว่าความเหมาะสมของท่าเรือระนองมีความเหมาะสมในการพัฒนาและการลงทุนโดยภาครัฐหรือไม่หากไม่เหมาะสมจะใช้พื้นที่ใดให้สนขสำรวจอีกครั้งอนุทินรับโทรตำหนิผบ.ตร.จริงเหตุสอบฉลองเรี่ยวแรงดูชิวยืนยันยุคนี้ไม่มีช่วยตำรวจนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่านายกรัฐมนตรีโทรมาติงเรื่องที่นายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีสุพรรณบุรีและไม่ใส่กุญแจมือขณะอยู่ในห้องสอบสวนโดยนายอนุทินยืนยันว่าได้โทรศัพท์ไปติติงเรื่องของการสูบบุหรี่ในโรงพักและเห็นท่าทางทำไมดูชิวทางที่เพิ่งจะก่อเหตุอุกจักรันมาซึ่งผบ.ตร.บอกว่าเพิ่งโทรศัพท์ไปกำชับและตำหนิกับทางโรงพักด้วยส่วนเรื่องการดำเนินคดีให้ถามกับตำรวจขณะที่นายฉลองอ้างว่าสามารถช่วยพันตำรวจเอกธงชัยเป็นผู้กำกับได้นั้นนายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เกิดมากี่ปีแล้วนายกอบจ.ธงชัยอายุมากแล้วตอนนั้นตนยังไม่เข้าการเมืองผู้สื่อข่าวจึงถามว่าในยุคนี้ไม่มีใช่หรือไม่นายอนุทินยืนยันว่าในยุคนี้ไม่มีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าได้รับการรายงานการเสียชีวิตของนายเกรียงกันตินันท์อดีตรัฐมนตรี

0: นตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตส.ส.อุบลราชธานีหลายสมัยของพรรคเพื่อไทยแล้วเคยทำงานร่วมกันสมัยรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเสียดายเพราะในเกรียงกันตินันเป็นคนน่ารัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเผยข่าวดีครม.ไฟเขียวขยายเขตนมโรงเรียนถึงม.3ครอบคลุมโรงเรียนขยายโอกาสนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีนมโรงเรียนว่าตั้งแต่ตนเข้ามารับตำแหน่งช่วงเดือนแรกรับทราบว่านมโรงเรียนยังไม่ครอบคลุมกับจำนวนนักเรียนเท่าที่ควรประกอบกับจำนวนนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ขอรายละเอียดจากกระทรวงศึกษาธิการว่าจำนวนนักเรียนปัจจุบันมีเท่าใดซึ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้มอบหมายให้ตนกำกับดูแลองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.และอุตสาหกรรมนมทั้งระบบทำให้พบว่านักเรียนมีจำนวนลดลงประกอบกับยังมีนักเรียนชั้นม.1ถึงม.3ที่ไม่ได้รับนมโรงเรียนดังนั้นตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาตนจึงผลักดันให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสได้รับนมโรงเรียนเช่นเดียวกันกับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป.6และวันนี้ได้มาแจ้งข่าวดีว่าครม.ได้อนุมัตินมโรงเรียนให้กับโรงเรียนขยายโอกาสจนถึงชั้นม.3แล้วและอนุมัติไปยังโรงเรียนขยายโอกาสด้วยจะมีเด็กได้รับนมโรงเรียนเพิ่มอีกประมาณ 500,000 กว่าคนรวมกันประมาณ 6,600,000 คนและครอบคลุมกับจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการรับน้ำนมดิบเพิ่มขึ้นด้วยครม.จึงอนุมัติวัตถุประสงค์ทั้งด้านคุณภาพโภชนาการของนักเรียนและเป็นการลดภาระให้กับผู้ปกครองรวมถึงเกษตรกรได้รับผลประโยชน์พายุฝนกระหน่ำทำให้เกิดดินถล่มในเมืองบากิโอของฟิลิปปินส์จนมีผู้เสียชีวิต10คนเหตุการณ์ดินถล่มเกิดขึ้นท่ามกลางฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะลูซอนซึ่งยังคงเกิดน้ำท่วมและเสียหายอื่นๆเป็นบริเวณกว้างสำหรับดินถล่มในเมืองบากิโอเมืองบนภูเขาทางตอนเหนือของกรุงมะนิลานั้นทีมกู้ภัยอาสาสมัครและหน่วยงานภาครัฐต้องใช้เวลานาน2วันเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตในซากปรักหักพังและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยก่อนหน้านี้มีรายงานผู้สูญหาย13คนขณะนี้มีข่าวดีพบตัวทั้งหมดแล้วทางการของเมืองยุติปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยแล้วเริ่มเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่เมื่อสภาพอากาศดีขึ้นและปลอดภัยส่วนในกรุงมะนิลาน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดกระหน่ำเกาะลูซอนอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า200มิลลิเมตรเมื่อวานนี้หน่วยงานด้านภัยพิบัติรายงานว่ามีครอบครัวประมาณ 110,000 ครอบครัวได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงฤดูมรสุมซึ่งตกต่อเนื่องมาตั้งแต่3สิงหาคมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลท

0: ออกใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
1: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราพบกันอังคารที่11สิงหาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับน้าเหงาชุติภพเหงาคุณนะครับและผมบอลธีรวัฒน์พึ่งทองครับสวัสดีครับน้าเหงาครับ
4: ครับสวัสดีครับบอ
3: ลสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเป็นบรรยากาศก่อนที่เราจะจุดวันพรุ่งนี
4: ้
3: วันแม่แห่งชาตินะครับแต่ว่าวันนี้มีข่าวสาร
4: โอ้โห
3: เยอะมากเลยน้าเหงา
4: เยอะมากเยอะจนผมเนี่ยตั้งข้อสังเกตกับน้องบอลก่อนเข้ารายการว่าเยอะจนอย่าลืมอันเก่าๆนะ
3: เ
4: พราะว่าพอสังคมเราเนี่ยมันมักจะมีคลื่นลูกใหม่ใหญ่กว่าคลื่นลูกเก่าแล้วพอเราลืมคลื่นลูกเก่าแล้วก็บางทีก็บอกก็ได้ว่าจะถอดบทเรียนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอเราลืมเลือนไปแล้วสังคมไม่ให้ความสนใจปรากฏว่าบางทีมันก็มีดอดมาเหมือนกันไง
3: ใช่
4: บางสิ่งบางอย่างที่ทำร้ายสังคมเราเนาะ
3: ไม่รู้เพราะว่าเราถอดบทเรียนกันเยอะมากซะจน
4: นั่น
3: น่
4: ะสิ
3: มันเต็มไม้เต็มมือไปหมดหรือเปล่า
4: ไม่รู้จะเรื่องอะไรต่อมีอะไรอาชญากรรมนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะ
3: ครับ
4: เราก็เลยผมก็อยากจะให้กับท่านทั้งหลายเนี่ยตั้งสติให้มั่นๆเนาะอย่างน้อยเราก็ยกการ์ดสูงเซฟโซนตัวเราเองครอบครัวของเราคนใกล้ชิดของเราให้มันดีๆไว้ก่อนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วหนักหนาสาหัสนะแล้วมันไม่ใช่แต่เรื่องของคนต่อคนบางทีเรื่องของธรรมชาติต่อคนด้วย
3: โอ
4: ้โห
3: นะโคลอมเบีย
4: ใช่
3: เดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงกัน
4: ค่อยไล่เรียงกัน
3: ใช่คือตอนนี
4: ้
3: การใช้ชีวิตแล้วก็การติ ดตามฟังข่าวสารต่างๆที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต
4: ครับ
3: คือบอยจะใช้วิธีการแบบนี้นะเหงาทำเป็นเหมือน mind map และ bullet อยู่ในหัวเรียงลำดับความสำคัญทีละเรื่องก่อนดูว่าตอนนี้มันมีเรื่องอะไรอยู่บ้างจากวันนี้ที่เราจะนำเสนอเนี่ยมันก็มีหลากหลายเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวขอเอาเรื่องที่ด่วนๆเข้ามาก่อนนะครับก็คือถ้าพูดถึงในการประชุมกสทช.ซึ่งเมื่อเช้าวันนี้ก็จะเป็นการประชุมที่มีการนัดประชุมเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนที่ติดตามข่าวสารมาตลอดก็จะลุ้นว่าตกลงจะล่มไหมสำหรับการประชุมครั้งที่4ครั้งนี้เน
4: ี่
3: ยสุดท้ายก็นั่นแหละฮะล่มติดต่อกันเป็นครั้งที่4
4: ครั้งติดต่อกัน
3: สี่ครั้งติดต่อกันลักษณะก็ฟิลเดิมนะฮะเพราะว่ามีการปรากฏตัวของทางคุณหมอสารณะ
4: หมอสารณะ
3: ใช่มาก็เลยทำให้ทางกรรมการท่าน3ท่านก็ต้องเดินออกก็จะมีพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ไหร่เจริญมีศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิรงรองรามสูต
4: ร
3: มีทางดร.สุพัฒน์สุพัชราใสนะครับก็ให้เหตุผลว่าเกรงว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีการลงมติใดออกไปเนี่ยจะเข้าข่าย ผิดกฎหมาย
4: แล้วก็เป็นห่วง
3: ใช่เพราะเขาแล้วมันจะไปกระทบต่อ

0: มติบอร์ดของทางกสทช.
1: ใช่
0: แต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่การประชุมล่มไปเรียบร้อยเนี่ย
1: ในครั้งที่4ติดต่อกันเนี่ยนะ
0: ฮ
1: ะ
0: ใช
1: ่เออ
0: ทางดร.พิรงรองเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ได้อยากจะเล่นเกมการเมืองนะแต่ท่านรู้สึกขออนุญาตที่จะต้องใช้คำพูดของท่านนี้ในสัมภาษณ
1: ์
0: ทำงานอยู่ในสำนักงานกสทช.ทุกวันเนี้ยแหมขนาดพูดแทนท่านเนาะท่านบอกว่าเหมือนหมาตัวหนึ่ง
1: โอ้โห
0: ท่านใช้คำนี้นะคือผมจะเปลี่ยนสารเป็นสุนัขก็ไม่ได้เพราะท่านใช้คำนี้จริง
1: ๆท่านใช้คำว่าหมาจริงก็ต้องตามนี้แหละ
0: ครับ
1: เพราะท่านดร.พิรงรองพูดอย่างเงี้ยโอ้นี่องค์กรนี้เนี่ยนะก็คือว่า3ดร.กับ1คุณหมอเลยนะ
0: ครับ
1: ประธานเนี่ยคุณหมอคือหมอสาธารณะเนี่ยนะอีก3ท่านเนี่ยดร.พิรงรองและอีก2ท่านเนี่ย
0: เป็นดร.
1: เลยนะ
0: ดร.หมดเลยฮะใช่ซึ่งท่านก็บอกต่อไปว่าทำงานเนี่ยอยู่ในสำนักงานกสทช.เหมือนพลเมืองชั้น2แต่ยังไงก็จะต้องทำหน้าที่ต่อไปเพราะปมขัดแย้งมันยังไม่คลี่คลาย
1: อ
0: ันนั้นเป็นในส่วนของกรรมการที่เดินออก
1: ที่เดินออก
0: ทีนี้ทางคุณหมอสารณะหลังจากนั้นท่านก็ต้องบอกเอามาให้สัมภาษณ
1: ์
0: เพราะว่าในรอบนี้ท่านบอกว่าท่านได้รับหนังสือยืนยันจากทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะว่าท่านได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ย8มกราคม2565และไม่ได้รับค่าตรวจจากทางคณะแพทย์รามา
1: เพราะมันมีปมอยู่ตรงนี้เหมือนกัน
0: ตรงนี้เป็นปม
1: รับเงินรับทองว่างั้นนะ
0: ถูกต้องฮะก็เลยยืนยันว่าในเมื่อเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นแบบนี้เนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ต่อไปแล้วก
1: ็
0: ต่อท้ายว่าจนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นตำแหน่ง
1: อ๋อ
0: แล้วนะเหงารู้ไหม
1: เป็นยังไง
0: ล่าสุดอัปเดตล่าสุดเลยนะฮะ
1: นี่เลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: วันนี้หลังการประชุมครม.ผู้สื่อข่าวสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะ
1: ครับ
0: ท่านบอกว่าฟังดีๆนะครับโปรดทราบนะ
1: ครับ
0: ลงนามคำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.แล้วนะฮะ
1: นายกลงนามเพื่อโปรดเกล้าแล้วนะ
0: ใช่นายกลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการนะก็คือคราวนี้พูดง่ายๆตามภาษาง่ายๆก็คือนำความกับบังคมทูลเพื่อให้มีพระบรมราชโองการลงม
1: า
0: ว่าทางคุณหมอสรณะเนี่ย
1: พ้นแล้วนะ
0: จากพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการหรือเปล่าก็ต้องร
1: อต้องรอ
0: พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
1: รอการโปรดเกล้าด้วยว่างั้นนะ
0: ลงมาก่
1: อ
0: นแต่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีบ่ายวันอาทิตย์ช่วงเช้าวันนี
1: ้วันนี้ตอนเช้า
0: ได้ยืนยันข้อมูลนี้มา
1: ชัดเจน
0: นะครับซึ่งท่านก็ได้บอกต่อว่ายืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับลงน้ำแล้วครับท่านบอกแบบนี้ผมทำตามขั้นตอนทุกอย่างผมไม่ได้ทำด้วยเจตนาที่ไม่ดีทำตามขั้นตอนทุกอย่างทั้งที่ของรัฐบาลทั้งของส่วนตัวก็ได้ให้ความเห็นมาครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามไปว่าแล้วแบบนี้จะเกิดภาวะสุญญากาศในการทำหน้าที่ของกสทช.หรือเปล่า
1: เพราะไม่มีประธานแล้วใช่นะ
0: อันนี้ท่านบอกว่าก็ยังมีกรรมการเหลืออยู
1: ่
0: และก็เป็นองค์กรอิสระท่านก็ให้ความเห็นแบบนี
1: ้
0: นะฮะเพราะฉะนั้นแหมวันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องนี
1: ้
0: เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราหยุดใช่ไหมฮะนั่นเอง
1: ใช่ใช่พรุ่งนี้
0: แล้วว
1: ัน
0: ที่13สิงหาค
1: ม
0: จะมีการประชุมนัดต่อไปของทางกสทช.
1: นัดที่ไหนเหมือนกันนี่นะ
0: ใช่มะรืนนี้นะฮะแล้วก็ยังมีวันที่19และ20สิงหาคมสำหรับในเดือนสิงหาคมยังมีระเบียบวาระเร่งด่วนพิจารณาอีก44วาระ
1: โอ้โห
0: จากวาระที่ค้าง
1: มันค้างอยู่สิ
0: 99วาระที่ค้างอยู่บรรจุ
1: ไอ้พูด
0: ค้างบรรจุทั้งหมด99วาระ
1: แล้วกสทช.นี่คือองค์กรสูงสุดของหน่วยงานด้านการสื่อสารของประเทศไทยนี่แหละว่าวันนี้นะ
0: ซึ่งทุกคนมีอยู่ในมือ
1: ทุก
0: คนใช้โทรศัพท์มือถือ
1: โทรศัพท์มือถือแม้แต่กับพวกเรา
0: เพื่อนพี่น้องเราทั้งหมด
1: ทีวีโทรทัศน์เพื่อน
0: จะบอกทั้งหลังทุกอย่าง
1: นะนะ
0: คราวนี้พอนายกรัฐมนตรีนำความ
1: ข
0: ึ้นกราบบังคมทูลก็เดี๋ยวดูว่าความเคลื่อนไหวในวันพระฤหัสที่13สิงหาคม
1: เพราะวันนี้เป็นวันหยุด
0: ใช่การประชุมนัดต่อไปจะปรากฏทางคุณหมอนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ท่านจะมาอย่าง

0: ไรมาหรือเปล่าแล้วจะเป็นยังไง
1: หรือท่านจะสู้จนวินาทีสุดท้าย
0: หรือท่านก็จะต้องบอกว่านำความกราบบังคมทูลแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมา
1: อยังไม่ลงพวกเรายายขออภัยนะ
0: ครับ
1: ท่านก็จะบอกว่าผมก็รอวินาทีสุดท้ายเหมือนกันม
0: ัน
1: จะอย่างนั้นเหรอสังคมไทยเรา
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงอันน
1: ี้นั่นสิครับ
0: นะครับก็เป็นไปตามเนื้อผ้าและข่าวคราวที
1: ่
0: ทุกท่านได้เห็นความเคลื่อนไหวของทางกสทกสทชมาตลอดการตั้งข้อสังเกตปมความขัดแย้งคุณสมบัติสิ่งที่มันทำให้หลายๆอย่างผู้บริโภครู้สึกและกัน
1: ใช่เพราะเราเป็นผู้บริโภคนั่นนะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรเนี่ยก็ต้องบริโภคที่ผลงานผ่านกสทช
0: ใช่สัญญาณโครงข่ายต่างๆผู้ให้บริการเครือข่าย
1: Wi-Fi
0: ทั้งหลายแหละ
1: 4G 3G 5G อะไรพวกนี้นะก็ต้องผ่านการดูแลของกสทชทั้งนั้นแหละครับ
0: แล้วก็รถแมปของเพื่อนๆพี่น้องสื่อมวลชนทีวีดิจิตอลของพวกเราด้วย
1: ใช่เพราะทีวีดิจิตอลเอ่ยแม้แต่เรื่องของการประมูลคลื่นความถี่อะไรต่างๆก็ใกล้กันเข้ามาแล้วด้วยนะใกล้จะหมดใกล้จะหมดเร็วกันนะตอนนั้นเห็นประมูลกันอยู่3วันที่คืนเลยนี่แหละ
0: ใช่ฮะ
1: โอ้ตอนนี้จะหมดเวลาอยู่แล้วนะ
0: แต่ว่าเรายังไม่มีที่มาที่ไปเลย
1: ว่าใช่ครับวิทยุของเรานี่ก็จะเป็นยังไงหรือหน้าตาที่จะเป็นวิทยุยุคดิจิตอลควอนตัมเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยหมายเลขคลื่นจะไม่มีด้วยนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องดูในทางปฏิบัติ
0: ใช่แล้วก็มีรายงานมาอีกเรื่องนึง
1: ครับ
0: อันนี้ก็คุณเกรียงกันตินัน
1: โอ้นี่ก
0: ็นะฮะ
1: เดี๋ยวล่าสุด
0: ก็ถึงแก่กรรมแล้วนะคร
1: ับ
0: ด้วยวัย73ปี
1: ครับผม
0: นะครับโอ้ก็ถือเป็นตำนานของพรรคเพื่อไทยเลยนะ
1: ใช่
0: เล่นการเมืองมายาวนานมากๆนะฮะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในขุนพล
1: ของพรรค
0: ของพรรคเพื่อไทยเลย
1: ทางอีสานเลยนะ
0: ทางภาคอีสานใช่ใช่ใช่นะฮะก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นแกนนำของพรรคเพื่อไทยนะฮะครอบครัวมีกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลพิธีศพเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็แสดงความเสียใจด้วยนะคร
0: ับ ใช่ก็คนที่ตามข่าวการเมืองมาจริงๆในช่วงรัฐบาลก่อนหน้านี
1: ้
0: น่าจะเป็นขอไม่แน่ใจว่าตอนของคุณแพทองธารหรือเปล่าก
1: ็
0: ยังมีบทบาทแพร่มๆอยู
1: ่
0: ช่วงหนึ่งอยู่เหมือนกันนะ
1: ก็เป็นผู้อาวุโสอ่ะ
0: ใช่
1: ในพรรคเพื่อไทยอ่ะนะฮะอายุ74ก็ยังถือว่าจริงๆแล้วก็ยังถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆ74ยังไปได้ต่อนะ
0: สบายๆฮะ
1: เออคุณทักษิณนี่จะ80แล้วยังเคลื่อนไหวได้ตอนนั้นนะเออคุณเกรียงเนี่ยก็จะไปได้แต่นี้ท่านก็วัยชนแล้วนะฮะเออแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
0: ใช่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นมาทีนี้เรากลับมาที่เรื่องของต่างประเทศแต่เป็นเรื่องใหญ
1: ่ครับ
0: ก็คือแผ่นดินไหวโคลอมเบีย
1: โอ้โหนี่เลยฮะเมื่อวานนี้เองฮะ
0: โอ้โหเป็นในรอบเป็นร้อยปีของเขาอะนะ
1: ใช่
0: ซึ่งตอนนี้มีผู้เสียชีวิตรายงานออกมาเนี่ยเบื้องต้น130คน
1: ทะลุ100แล้วนะ
0: แต่ว่าแน่นอนครับว่าย
1: ัง
0: อาจจะต้องมีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มเติม
1: ก็เห็นภาพแล้วน่ากลัวทีเดียวนะ
0: อยู่ดีๆก็คืออาคารกลางเมืองถล่มลงมา
1: ใช่ครับ
0: ผู้เสียหายตอนนี้เนี่ยรายงานเบื้องต้นก็คือ200แต่อาคารพังมาเนี่ยเป็นหลายสิบหลัง
1: ครับ
0: นะขนาด 7.4 นะคะนั่นเหรอ
1: 7.4
0: โอ้โห
1: ดีว่าเป็น 7.4 ที่มันลึกมากคือลึกประมาณ100กิโลเมตรจากพื้นดิน
0: ใช่
1: แต่ถ้า 7.4 แล้วอยู่สัก10กิโลนะ
0: ฮะ
1: โอ้โหน่ากลัวมากนะฮะจะหนักยิ่งกว่านี้อีกนะฮะ
0: อาจจะหนักยิ่งกว่านี้
1: ใช่ครับยิ่งตื้นยิ่งหนักพื้นไหวอ่ะ
0: ใช่
1: เออถ้าลึกลงไปแต่ลึกแล้ว 7.4 นี่ก็ถือว่าหนักกันเลยแหละ
0: ครับแต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าม
1: ัน
0: มีความน่าแปลกนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: คือความลึกตรงนี้เนี่ย103กิโลเมตรมันเกิดขึ้นในจังหวัดสงโกของทางตะวันตกของโคลอมเบีย
1: ครับ
0: แต่มันปรากฏว่าศูนย์กลางเนี่ยนะฮะคือเขาอยู่ที่เมืองซานโฮเซเดลปาม่า
1: ครับ
0: ไอ้ตรงที่แปลกคือกลายเป็นว่าเมืองศูนย์กลางของแผ่นดินไหวซานโฮเซเดลปาม่าเนี่ยกลับไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเลยฮะ
1: ทั้งที่เป็นศูนย์กลางหมายความว่าเจาะลึกลงไปเป็นจุดแผ่นดินไหวอีก103โลเนี่ยนะ
0: ใช่อยู่ตรงกลางของแรงสั่นสะเทือน
1: ของแรงสั่นสะเทือน
0: ใช่แต่กลายเป็นว่าผู้เสียชีวิตมักจะไปกระจุกตัวอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเปเรราซึ่งมันอยู่ห่างออกไปจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ50กว่ากิโลเมตร
1: ซึ่งก็มิตินี้ก็จะคล้ายๆจำได้ไหมที่แผ่นดินไหวพม่าแล้วก็เทือนถึงบ้านเราอ่ะ
0: ใช
1: ่เหมือนกันนะ
0: แล้วเราก็อาคารถล่ม

0: ราได้
1: ในปีที่ตึกอาคารสตง.ถล่มนะฮะ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกันโอ้โหนี้ก็ตั้งไกลต้องหลายร้อยลูมกันเลยนะ
0: ใช่
1: ของเราตอนนั้นเนี่ยอันนี้ก็มิตินะเหมือนกันแต่ว่าก็คือตรงจุดศูนย์กลางเขาเนี่ยกับได้รับกระแสน้อยแล้วไปอีกเมืองนึงนะ
0: คืออันนี้
1: 50กิโล
0: และไอ้ตัวภาพข่าวที่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้เห็นเนี่ย
1: น่ากล
0: ั
1: วน่ากลัว
0: ที่มันมีอาคารนะฮะพังถล่มอันนั้นน่ะก็คืออยู่ในเมืองเปเรรานะครับแล้วก็มีอาคาร

0: สะเทือนได
1: ้
0: แต่ทีนี้อันนี้ผมขออนุญาตออกตัวว่าไม่มีความรู้เลยแต่แค่จินตนาการแล้วก็แค่เดาว่าศูนย์กลางที่มีความเสียหายน้อยหรืออาจจะไม่ได้มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเลยเน
1: ี่
0: ยมันเป็นไปได้ไหมครับคุณผู้ฟังผู้ชมถ้าเกิดมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ
1: ธรณีวิทย
0: าเนี่ยนะฮะอาจจะให้ความรู้เพิ่มเติมมาสมมติว่าเรามองมันเป็นแผ่นกลมๆสมมตินะฮะแล้วไอ้จุดตรงกลางของแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันอยู่จุดศูนย์กลางเราจะเลยรู้สึกว่าไอ้แรงสั่นสะเทือนรอบๆจุดศูนย์กลางเนี่ยมันน้อยกว่าตรงปลายนึกออกป่ะ
1: นึกออก
0: ครับพอเวลา
1: ก็เป็นได
0: ้เวลาที่ไปอยู่ตรงปลายของพื้นแผ่นที่มันมีความสั่นสะเทือนเนี่ย
1: การสั่นสะเทือน
0: ไอ้ความยวบไหวเนี่ยตรงปลายมันจะกระพือได้มากกว่าหรือเปล่า
1: ก็นั่นก็ส่วนนึงแต่อีกส่วนนึงก็คือผมเข้าใจว่าเขาเรียกว่าเนื้อหินเนื้อดิน
0: อ
1: ะจากข้างบนลงไปข้างล่างเนี่ยมันอาจจะเป็นแผ่นที่แข็งแรงหน่
0: อ
1: ยถึงมันจะสั่นอยู่ใต้อุ้งมือตรงนั้นเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็จะอาจจะรองรับไหวในการที่จะไม่รุนแรงมากนักแล้วก็เธอเลยทำให้เมืองข้างๆนะที่อาจจะเขาเรียกว่าสภาพหินสภาพดินสภาพธรณีวิทยาเนี่ย
0: ครับ
1: ซึ่งมันเขาเรียกว่าอ่อนไหวกว่านี่นะฮะก็อาจจะได้รับแรง
0: ก็เป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งตำแหน่งเป็นไปได้ทั้งโครงสร้างของธรณีวิทยาในแต่ละพื้นที่ด้วย
1: ใช่ชั้นหินอะไรต่างๆเพราะมันลึกลงไปต้อง103กิโล
0: ใช่
1: จากพื้นที่นะฮะ
0: ตอนนี้ความช่วยเหลือนานาชาติก็เตรียมพร้อมที่จะหลั่งไหลไปแต่ที่น่าปรบมือยกย่องมาก
1: ค
0: ือเพื่อนบ้านของโคลอมเบียเวเนซุเอลา
1: โอ้โหเพราะเวเนซุเอลานี่ก็เร็วๆนี่เองใช่ไหม
0: โดนไป2รอบ
1: โดนไป2รอบห่างกัน39วินาที7กว่าทั้งนั้นเลยนะทั้งคู่เนี่ย
0: ใช่ตอนช่วงมิถุนายน
1: ใช่
0: แล้ว
1: มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยนะ2เดือนเองนะ
0: 2เดือนเวเนเนี่ยตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตไป 6,000 กว่าคน
1: 6,000 กว่าคนนะ
0: ครับ
1: เออ
0: แต่ตอนนี
1: ้
0: เดลซี่โรดิเกรสรักษาการประธานาธิบดีออกมาบอกแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: เพื่อนบ้านเดี๋ยวเราส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและปัจจัยบรรเทาทุกข์ไปมอบให้เพื่อนนะ
1: โอ้นี่นะเพื่อนต้องช่วยเพื่อนนะประชาคมโลกเหมือนกันแล้วก็เป็นชาวทวีปอเมริกาใต้เหมือนกันเนี่ยนะ
0: ใช่แต่พอกลับมาใกล้ๆบ้านเราเนี่ยไหนๆก็เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วนะฮะของฟิลิปปินส์เพื่อนบ้านอาเซียนของเราฮะดินถล่ม
1: ดินถล่ม
0: มีผู้เสียชีวิตไป10คนคือมะนิลาน้ำท่วมจากฝนตกหนัก
1: โอ้ช่วงนี้นี่ต้องบอกได้เลยนะภูมิภาคเอเชียของเราเนี่ย มันจะมีพายุเขาเรียกไหลกันเข้ามาเลยนะตอนนี้ที่ถล่มจีนอยู่ก็คือดอลฟิน
0: เนี่ยใช่
1: ซึ่งถล่มญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็มาถล่มจีนเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็จะมีอีก 2-3 ลูกนะไล่ตามกันมาเนี่ยนะแต่ว่าเมืองหน้าด่านจริงๆเลยเนี่ยสำหรับพายุไอ้ที่เรียกว่าพายุหมุนมาทางมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยคือฟิลิปปินส์
0: ใช่เพราะว่าพอเวลาเราจะเห็นปั๊บเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าแบ่งเป็นซีกโลกฝั่งตะวันออกตะวันตกเนี่ย
1: ครับ
0: นะฮะสุดแผนที่ด้านฝั่งตะวันออกเราก็จะเห็นก็จะมีด้านล่างก็จะมาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ใช่ไหมแต่พอขึ้นมาปั๊บฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะ
1: เลย
0: ด้านหน้าเลย
1: ใช่ด้านหน้าเลย
0: ของแปซิฟิกก่อนที่จะเข้าสู่ทางมหาสมุทรอินเดีย
1: ใช
0: ่นะเพราะฉะนั้นเพื่อนเราฟิลิปปินส์โดน
1: โดนหนักโดน
0: หลังจากผ่านฟิลิปปินส์ไปปั๊บเพื่อนเวียดนามก็เราจะโดนอีกทีน
1: ึ
0: ง
1: ก็จะโดนอีกทีนึงอ
0: ยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนตรงนี้เนี่ย
1: ถ้าขึ้นเหนือก็ขึ้นไปเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันแล้วเข้าจีน
0: ใช่
1: ถ้าขึ้นเหนือไปนะถ้าตะวันตกตรงๆเลยเนี่ยแทนที่จะมาเจอเราก่อนเจอเวียดนามก่อน
0: เจอเวียดนามเจอ
1: สปลาว
0: ใช่
1: ของเราเนี่ยพายุแต่ละลูกเนี่ยผมกราบเรียนว่าเราแทบไม่เคยเจอไต้ฝุ่นเลยนะ
0: เรา
1: เพราะมันจะเบาลงมาเรื่อยๆ
0: มันจะอ่อนกำลังลง
1: มันจะมาเป็น
0: โซน
1: ร้อนเป็น depression เป็นหย่อมความกดอากาศคือเรามีแต่ฝนไม่ค่อยเจอลม
0: ครับ
1: แต่เวียดนามเนี่ยโดนเต็มเต็ม
0: โดนเต็มเต็มนานๆทีเราจะมีพายุลูกใหญ่
1: ๆส่วนใหญ่จะลงทางใต้ที่เป็นแบบไต้ฝุ่นเลยนะ
0: เพราะฉะนั้นในทางภูมิศาสตร์ของเราแล้วก็จะเป็นพื้นภาคทวีปที่ได้รับอิทธิพลจากพายุ
1: ใช
0: ่น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
1: น้อยกว่าเพื่อนบ้าน
0: แต่เวลาน้ำท่วมของเราทีหนักหนาสาหัสฮะเพราะปัญหาที่บ้านเราเจออาจจะไม่ได้เต็มที่จากพายุทางด้านภูมิศาสตร์โลกแต่กลายเป็นพายุทางความขัดแย้งทางการเมืองการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆ
1: หนักฮะ
0: กลายเป็นผลกระทบที่มันเกิด
1: ใช่
0: มันไม่แพ้กับประเทศที่เขาโดนเพียวๆจากธรรมชาติเลย
1: ใช่ของเราเนี่ยโดนจากคนของเพื่อนเนี่ยโดนจากธรรมชาติ
0: ครับ
1: เลยก็อยากจะให้คนไทยทั้งหลายเพื่อนที่ฟังรายการของเราอยู่เนี่ยรักประเทศให้เยอะๆหน่อย
0: ฮะ
1: เพราะว่าท่านไม่เคยเจอสภาพที่โอ้โหแบบ แต่บางทีเราต้องเนะ

0: ผมไม่อยากใช้คำว่าถอดบทเรียนก็ต้องถอดเหมือนกันนะ
1: ฮะ
0: จีนเนี่ยเขาอพยพคนล้านคนเนี่ยภายในไม่เกิน2วันนะ
1: ครับ
0: ช่วงเนี้ยเนี่ยที่ดอฟฟี่เนี่ยพายุปาลุมาเนี่ยเข้าเขาอยู่เนี่ยเขาอพยพคนเนี่ยซึ่งมันจะเกือบจะ10มณฑลเนี่ยนะมีมณฑลเนี่ยหนักหนาสาหัสหน่อยเพราะเจอหน้าพายุเนี่ยเขาอพยพคนให้หลบไปยังที่ปลอดภัยเนี่ยล้านคนเนี่ยภายในวัน2วันเองนะ
1: อย่างรวดเร็ว
0: ต้องศึกษานะ
1: ใช่
0: เพราะว่าตูมแรกเนี่ยของประเทศไทยปีนี้นะตอนนี้
1: ฮะ
0: นครพนม
1: ใช่ครับ
0: แล้ววันก่อนเนี่ยผมก็ไหนคุยเรื่องนี้แล้วก็บอกอยากบอกท่านผู้ฟังหน่อยนครพนมเนี่ยเป็นโมเดลที่แปลกมากเลยเพราะอะไรรู้ป่ะมันตกจักๆๆๆลงมาวันนึงเนี่ย100กว่ามิลลิเมตรอีกวันนึงก็100กว่ารวมเป็น2วันเนี่ย250ปรากฏว่าท่วมวันนี้ตกเมื่อวานอ่ะ1วันใช่ไหมตกวันนี้อีกวันนึงผมยกตัวอย่างนะแล้วก็ท่วมพอท่วม400ข้ามคืนไปพรุ่งนี้น้ำหายจ้อยเลย
1: น้ำคลี่คลายแล้ว
0: น้ำคลี่คลายเลยแต่มันก็เสียหายเลยคร
1: ับ ใช่
0: เพราะว่าถ้าน้ำมาเนี่ยนะยิ่งถ้าเป็นรถไฟฟ้าไม่ต้องรถไฟฟ้าแล้วครับรถซึ่งรถสันดาปนี่แหละน้ำท่วมมาเคียงอกเนี่ยเรีย
1: บร้อย
0: แต่พรุ่งนี้น้ำไปแล้วฮะแต่ยังหวั่นยังเขาเรียกวางใจไม่ได้เพราะตอนนี้มันกำลังจะมาอีก
1: ใช่น้ำมาเร็วไปเร็วก็จริงแต่ความเสียหายก็หนักไปแล้วอย่างรวดเร็วด้วย
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: นี่นะฮะนี่มันเริ่มขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นผมฝากภาครัฐไว้หน่อยนะครับจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ต้องทุกหน่วยงานนะหน่วยงานเดียวไม่อยู่ว่าเลิกทะเลาะตบตีกันหน่อยนะมาหาคำวิธีที่จะทำให้คนไทยอยู่อย่างผาสุกอย่างราบรื่นหน่อยฮะ
1: ใช่
0: ไม่งั้นเราหูมันไปทางไหนแล้วมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ
1: แม่เพราะฉะนั้นเรื่องเยอะแยะไปหมดนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็ไม่พูดไม่ได้นะเหงาครับก็คือคดีทางคุณฉลองเรี่ยวแรง
0: โอ้ใช่เมื่อวานนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่จนนำมาสู่การสูญเสียนายกอบจนนทบุรีนะฮะก็ทุกท่านได้ติดตามมาพอสมควรแล้วล่ะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ
0: ์
1: นะครับเรื่องของการพกปืนไปในที่ราชการภาพตอนพูดแถลงข่าวสุบ
0: บุร
1: ี
0: บุรพัก
1: ไม่มีกุญแจอะไรใดๆ
0: แล้วโดนปรับค่าตุบุรีบุรพัก
1: เรียบร้อยแล้วฮะกรมควบคุมโรคเข้าไปถึงวันนี้ปรับ
0: ทั้งคุณจะร้อง 5,000 แล้วปรับโรงพักอีก 3,000
1: ใช่
0: คือคนเราเนี่ยพอถึงเวลาจังหวะนี้ขาลงเนี่ยนะฮะมันก็จะนี่ไง
1: ก็สูบบุหรี่ในสถานที่
0: ราชการ
1: แล้วภาพก็เห็นซะขนาดนั้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าจะคุยกับทางท่านรองแต้มหน่อย
0: ท่านพลตรวจตรีวิจัยสังกัดภัยนะ
1: เพราะว่าภาพที่เราเห็นทั้งหมดเลยเนี่ยมันสะท้อนถึงสิ่งที่ทุกคนนึกปุ๊บโอ้นี่มันฟิลผู้มีอิทธิพลนี่หรือเปล่าเนี่ย
0: กลับบนโรงพักเลยว่างั้นเลยนะ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแต่แป๊บเดียวครับก่อนที่จะพักกันเนี่ยพูดถึงเรื่องที่แบบไม่ทันทำให้เกิดความสุขเลยกินข้าวมีความสุขกันนะเหงาแต่เราต้องหุงข้าวหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822นะฮะเพราะว่าตัวนี้มาแบบ5ใน1เลย
0: 5 in 1เลยนะ
1: นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตู
0: โอ้โห
1: ความจุ5ลิตร
0: โอ้โหใส่ไก่ได้เป็นสตู
1: ใช่ประหยัดไฟเพราะว่าใช้ไอ้น้ำความร้อนไอ้น้ำเนี่ยแรงดันสูงเนี่ยนะฮะวัสดุก็ทนนะครับปลอดสนิมปลอดภัยหายห่วงมีการรับประกันยาว1ปีเต็มนะครับปกติ 2,990 บาทเหลือ 1,390 บาทถ้าเกิดสนใจนะฮะ02-114-3990 นะครับสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจากเอ็มคอร์ดนะฮะ
0: ครับผม
1: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาคุยกับทางพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับสักครู่ครับ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่

0: มันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับมาช่วงนี้นะฮะสิ่งที่ปรากฏในคดีความทางคุณฉลองเลี่ยวแรงนะฮะที่ยิงนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะฮะจนเสียชีวิตแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเราติดตามเรื่องของป
5: ม
4: ของเหตุในครั้งนี
5: ้
4: รายละเอียดที่ยังกลายเป็นแค่กระแสข่าวอยู่ว่
5: าน
4: ะเรื่องเงินปม
5: 11
4: ล้านความขัดแย้งส่วนตัวการขอความช่วยเหลือใดๆความสนิทสนมว่าไปเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีคนสนิทเนี่ยของทางฝั่งนายกอบจเอ่ยนะครับหรือว่าอดีตนักการเมืองบางท่านที่แน่นอนว่ารู้จักของคุณฉลองเลี่ยแรงอยู่แล้วเพราะเป็นว่านี่นักการเมืองค่อนข้างดังอยู
5: ่
4: นะฮะก็ได้ออกมาพูดถึงในแง่มุมส่วนตัวแต่ทางคดีความแน่นอนว่าจะต้องรอตำรวจเนี่ยเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการเพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็มีผลต่อสำนวนคดีนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สังคมตั้งคำถามที่มันเป็นประเด็นแตกย่อยออกมาก็คือภาพการใช้ความรุนแรงโดยการใช้อาวุธปืนนะครับเรายังไม่ทันสิ้นการถกเถียงกันเรื่องของนักเรียน
5: จังหวัดนนทบุรีเหมือนกันนี่แหละ
4: ใช่ฮะที่ใช้อาวุธปืนนะครับแต่ก็เป็นภาพของผู้ใหญ
5: ่
4: ที่มีชื่อเสียงในบ้านเมือง
5: ใช
4: ่ก็แก้ปัญหาด้วยวิธีการแบบนี้
5: คือจะบอกว่าเด็กไม่มีวุฒิภาวะในคดีเมื่อวันศุกร์นะฮะแล้วคราวนี้มาทีนี้เป็นผู้ใหญ่และเป็นก็เรียกว่าผู้มีชื่อเสียงผ
4: ู
5: ้ที่เคยมีตำแหน่งหน้าที่ทางด้านของการเมืองนะ
4: ครับนั่นแหละกลายเป็นมาใช้วิธีการในการแก้ปัญหา
5: แบบเดียวกันเลย
4: ด้วย
5: ปืนเหมือนก
4: ันลักษณะแบบนี้เองนะฮะเพราะว่าทางคนสนิทใกล้ชิดในบางท่านเนี่ยก็มีพูดไปเปลยออกมาบ้างว่าม ันเหมือนกับมีสัญญาณบางอย่างแต่ไม่ได้คิดถึงขั้นว่าจะใช้วิธีการ
5: อย่างนี้
4: อย่างขนาดนี
5: ้
4: ไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นนะครับว่าจะใช้วิธีการแบบนี
5: ้
4: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หลายๆท่านก็ตกใจอยู
5: ่
4: แล้วก็มีเท่าที่ผมอ่านในตอนนี้นะเหมือนมีคนสนิทของทางนายกอบจนนทบุรีเนี่ยนะฮะที่พูดลักษณะว่าเฮ้ยเรื่องเงินติดหนี้11ล้านเนี่ยเห็นแต่ทางคุณฉลองมายืมเงินคุณคนคุณธงชัยเน
5: ี่
4: ย
5: กลายเป็นพลิกกลับทางนั้นอีก
4: อ๋อมันก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับพี
5: ่
4: เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าตกลงแล้วความ
5: กระจ่างว่ามันเป็นยังไงเนี่ย
4: ใช่ในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามทางตัวคุณฉลองตอนที่นำตัวไปฝากขังเนี่ย
5: ครับ
4: ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเลยไม่คือนิ่งๆเลย
5: คือนิ่งเลย
4: ช่หน้านิ่งๆแล้วก็เดินขึ้นรถไปนะฮะส่วนพอไปถามฝั่งทางลูกสาวของนายกอบจ

0: ผู้วายชนนะ
1: ใช่ท่านก็บอกว่าคนนนทบุรีรู้ดีอยู่แล้วว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงถ้าไม่ได้รับความไว้วางใจก็คงไม่ได้นั่งอยู่ในตำแหน่งนี
0: ้มาสมัยแล้วด้วย
1: ใช่
0: ดูเหมือนว่าจะสักสี่หรือห้าสมัยนี่แหละ
1: ใช่แต่ว่าพอถามเรื่องเกี่ยวกับปมที่มันมีกระแสข่าวความสนิทสนมส่วนตัวเป็นอย่างไรขัดแย้งกันเรื่องอะไรเรื่องเงินเรื่องทองยืมอะไรกันอย่างไรนะครับอันนี้บอกว่าขอให้ทางฝั่งตำรวจเป็นผู้ชี้แจงเองดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องของในสำนวนคดีนะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าก็กลายเป็นว่ามีดราม่าเกิดขึ้นมาจากภาพช่วงที่นั่งพูดแถลงข่าว
0: นั่งสูบบุหรี่ประเด็นหนึ่งเลยที่เราจะคุยกันประเด็นนี้แหละ
1: ใส่กุญแจมือใช่นี่ภาพนี่มันสะท้อนที่ทำให้ต้องถามย้อนกลับไปถึงทางที่สภ.รัตนาธิเบศรด้วยนะฮะแล้วก็ทางฝั่งตำรวจของนนทบุรีนะฮะจนถึงขั้นท่านผบ.ตร.เองพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรท่านก็ยอมรับเลยว่านายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้โทรศัพท์ตรงมาเลย
0: โอ้โหสายตรงเลยนะ
1: สายตรงเลยนะ
0: ฮะสายตรงนายกเลยนะ
1: ใช่บอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยโทรศัพท์กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเลย
0: ครับ
1: นะฮะท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่าทางพลตำรวจโทวัฒนายี่จีน
0: ครับ
1: ท่านผู้นี้ก็คือผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง
0: ภาคหนึ่งนะ
1: ใช่ดูแลพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ย
0: เขตภาคกลางอะไรประมาณนั้น
1: ใช่คือทางท่านวัฒนายี่จีนเนี่ยเป็นรุ่นพี่ไงเพราะฉะนั้นพอถามท่านกิตติรัตน์ปั๊บท่านก็ต้องบอกว่าแม้ว่าจะเป็นรุ่นพี
0: ่
1: แต่ก็ไม่ได้รู้สึกกระอักกระอ่วนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามระบบระเบียบขั้นตอนของกฎหมายคือถ้าเกิดพบว่าเข้าข่ายความผิดโดยเฉพาะมาตรา157นะ157
0: ละเว้นนะ
1: ใช่ก็เดี๋ยวก็จะต้องตรวจสอบกันอย่างรอบคอบ
0: ครับ
1: นะฮะโอ้อันนี้ก็กลายเป็นประเด็นที
0: ่เป็นอีกประเด็นนึงแล้วว่ากัน
1: สะท้อนกันขึ้นมา
0: ใช่แล้วก็พูดถึงเรื่องของว่าผู้ที่ทรงตำแหน่งทรงอิทธิพลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะเหมือนเป็นอภิสิทธิชนอะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: นี่แหละ
1: เดี๋ยวรอสายทางพลตำรวจตรีวิชัยนิดหนึ่ง
0: รองแต้มนะ
1: นะครับน่าจะติดภารกิจ
0: โอ้ช่วงนี้งานนั่นเยอะ
1: ใช่
0: เวลามีเรื่องเกี่ยวกับตำรวจเกี่ยวกับโรงพักที่ไรเนี่ยนะฮะรองแต้มของผมเนี่ยโอ้เรียกว่าต้อง
1: ขอความรู้อ่ะหลายๆท่านต้องขอความรู้
0: ผมเรียกท่านว่าเป็นอาจารย์เลยนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นความรู้แล้วก็ให้กับทางด้านของสังคมเราไม่ใช่เพียงแค่ให้การขี้คลายอย่างเดียวนะแต่ว่าให้ความรู้แล้วก็บางทีให้จนถึงข้อปฏิบัติของผู้คนด้วยนะ
1: ครับ
0: โอ้
1: ใช่ผมเข้าลงไปในประเด็นตรงนี้นิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะมีคนสนิทมีคนสนิทของทางนายกอบจนนทบุรีท่านที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะหลายท่านออกมาแล้วก็ให้ข้อมูลที่น่าจะนำกลับไปคิดต่อได
0: ้
1: ก็คือมีทางขออนุญาตอ่านชื่อนิดหนึ่งนะฮะทางคุณเฉลิมพลนิยมศิลป์ซึ่งท่านเป็นอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแล้วก็เป็นอดีตเลขานุการนายกอบจนนทบุรีเนี่ยแหละฮะซึ่งถือเป็นคนสนิทเรียกว่าเป็นมือไม้การทำงานเลยเนี่ยแหละนะฮะก็เลยมีการออกมาร่วมกันแถลงข่าวโดยคุณเฉลิมพลเนี่ยให้ข่าวว่าวันนี้มาแถลงข่าวเพื่อจะทวงคืนความเป็นธรรมและเกียรติยศศักดิ์ศรีให้กับทางพันตำรวจเอกธงชัยที่ถูกทางคุณฉลองเนี่ยยิงเสียชีวิตไปนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางคุณฉลองมีการแถลงที่สภ.รัตนาธิเบศรและก็มีการกล่าวอ้างว่าเคยช่วยพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยนะเป็นจำนวนเงิน6ล้านบาท5ล้านบาทแต่ไม่ได้ติดใจแต่ติดใจในเรื่องเงิน11ล้านบาทเมื่อวานนี้ที่ทางคุณฉลองไปคุยกับนายกอบจนนทบุรีประเด็นสำคัญที่ทางคุณฉลองพูดคือพี่ขอผมพี่ก็คือทางนายกธงชัยนะฮะผมก็ให้หมดมีอะไรที่ไม่ให้เขานะฮะพอพูดเรื่องนี้นายกธงชัยไม่พอใจโมโหทางคุณฉลองนายกธงชัยก็ให้ผมไปเอากับสสณรงค์จะไปขอสสณรงค์ยังไงนะฮะก็พี่ให้ผมเป็นคนจ่ายเป็นคนสละสิทธิ์พี่ต้องรับผิดชอบตรงนี
0: ้
1: ถ้าพี่ไม่มีตอนนี้พี่ก็ผ่อนให้ผมก็ได
0: ้
1: หรือผ่อนให้ลูกผมก็ได
0: ้อันนี้คำจากคุณฉลอง
1: คำจากทางคุณฉลองแล้วท่านนายกธงชัยก
0: ็
1: ผลักผมในห้องอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนน่าจะได้ฟังตอนแถลงนะครับ

0: คนสนิทของนายกอบจนนทบุรีท่านบอกว่า
1: ก็ออกมาบอกว่า
0: ประเด็นสาระสำคัญแสดงว่าเมื่อวานนี
1: ้
0: ที่ทางคุณฉลองไปคุยกับนายกธงชัยนั้นไม่ได้ไปทวงเงิน11ล้านเลยแค่บอกว่าไปแค่บอกว่าผมจ่ายเงินแล้วเป็นคนสละสิทธิ์ไม่ลงเลือกตั้งปี2552ไม่มีประเด็นเรื่องเงิน11ล้านเข้ามาก็แสดงว่าไปคุยกันไม่มีเรื่องเงิน11ล้านไม่ได้เข้ามาเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นแล้วก็พูดต่อไปว่าถ้าอดีตสสอดีตสสฉลองเนี่ยคุณฉลองเนี่ยให้กู้ยืม11ล้านบาทท่านก็จะต้องมีรายละเอียดว่ากู้ไปเมื่อไหร่จำนวนท่านเท่าไหร่เอาไปทำอะไรจะคืนเมื่อไหร่ก็ต้องว่ามาในเรื่องรายละเอียดคนให้กู้เงินตั้ง11ล้านบาทไม่ใช่ว่าจะมาพูดลอย
1: ๆ
0: ข้อมูลต้องอยู่ในใจเพราะเงินไม่ใช่บาท2บาทแล้วก็บอกต่อไปให้ข้อมูลนะฮะในการแถลงข่าวของคนสนิทของนายกอบจบอกว่าพอไปดูทรัพย์สินที่ทางคุณฉลองยื่นปี2554
1: ครับ
0: คุณฉลองมีเงินสดอยู่ในบัญชีไม่เกิน 200,000 บาทแต่ถ้าเทียบกับทางนายกอบจ.ธงชัยเนี่ยที่ยื่นกับปปช.มี300กว่าล้านบาทก็เลยบอกว่าท่านคิดว่าใครเป็นคนกู้ใครล่ะ
1: โอ้มันพลิกกลับเลยว่างั้นได้นะ
0: ใช่ทางฝั่งคนสนิทของทางนายกอบจ.ท่านบอกว่าไม่เชื
1: ่อ
0: เอาข้อที่จริงมาพูดเลยดีกว่า
1: เนาะ
0: ข้อที่จริงจากการถอดข้อความของคุณฉลองนะครับอันนี้ยืนยันว่าไม่ได้ใส่ร้ายแต่แค่เอามาเปรียบเทียบเพื่อให้ทั้งคนนนทบุรีคนไทยได้รับทราบว่าข้อที่จริงอ่ะมันเป็นแบบนี้
1: เพราะตรวจสอบภาษีมันก็เห็นชัดๆว่าถึงแล้วคือ 200,000 กับอีก300ล้านเนี่ยนะ
0: เอางี้แปลไทยเป็นไทยคือเมื่อวานในการเข้าไปแล้วในการออกมาแถลงข่าวในตอนหลังเนี่ยไม่ได้พูดในประเด็นเรื่องเงิน11ล้านอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันตัวข้อที่จริงที่ทางฝั่งคนสนิทของนายกอบจ.นนทบุรีออกมาแถลงข่าวในวันนี้เนี่ยพูดในข้อที่จริงว่าทรัพย์สินที่ยื่นทางของทั้งคู่เนี่ยเทียบกันเนี่ยโอต่างกันเยอะมาก
1: หลัก 200,000 กับ300ล้านเน
0: ี่ย 200,000 กับ300ล้านเนี่ย
1: มันเป็น100เท่าอ่ะ
0: ไม่ได้กล่าวหาใครนะแต่ว่าข้อที่จริงมันเป็นแบบนี
1: ้
0: สังคมต้องพิจารณานะว
1: ่
0: าถ้ามันเป็นปมเงินนี้จริง
1: ๆ
0: ที่โดนกล่าวหาว่าไปทวงเงิน11ล้านหรืออะไรก็ตามที่เป็นกระแสข่าวอยู่เนี่ย
1: แล้วบรรดา
0: ท
1: ุสากัน
0: เนี่ย
1: น
0: ะมันน่าจะเป็นแบบไหนลองเปรียบเทียบดูก็น่าสนใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่มีใครเห็นในจังหวะที่ทางคุณฉลองกับทางท่านนายกอบจนนทบุรี
1: โต้เถียงกัน
0: โต้เถียงกันหรือมีปัญหาอะไรเพราะคนสนิทก่อนหน้านี้ก็ได้ให้ข้อมูลในทำนองว่าก็มีเรื่องของการเหมือนกับขอความช่วยเหลือและอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือก่อนหน้าอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะเกิดเหตุรุนแรงขนาดต้องใช้ปืนแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องเงินก็ไม่มีใครทราบข้อเท็จจริงอยู่ดีว่าใครยืมใครยืมกันหรือเปล่าหรือยืมกันแบบไหนเพราะเงินที่ใช้ในการหาเสียงก่อนหน้านี้เน
1: ี่
0: ยก็เหมือนกับเป็นเงินที่พวกพ้องพวกพ้องให้ยืมกันในการช่วยหาทรงหาเสียงกันไปไม่ได้เป็นถึงขั้นว่าเป็นออกสัญญาให้กู้เงินกู้ใดๆอะไรแบบนั้น
1: ก็ต่างก็ออกมาเขาเรียกว่าความจริงกันคนละฝ่ายนะฮะ
0: ใช่
1: แต่ว่ายังลูกสาวของท่านนายกเองก็บอกว่าความจริงมีหนึ่งเดียวแน่ว่างั้นนะ
0: ท่านลูกสาวยังบอกด้วยว่าเอาอย่างนี
1: ้
0: ก่อนที่คุณพ่อจะลงมาทำงานการเมืองท้องถิ่นแบบนี้เน
1: ี่
0: ยแน่นอนว่าจะต้องใช้ทั้งค่าใช้จ่ายเนาะแล้วก็ต้องเสียสละในการทำงานเนี่ยแหละนะฮะท่านบอกว่าผลงานหน้าที่การงานก็มีอยู่แล้วใช่ไหมฮะท่านนายกอบจ.ธงชัยเนี่ยฐานะก็มีอยู่แล้ว
1: โอ้ก็ทรัพย์สินเป็นหลัก300ล้านอ่ะว่างั้นนะ
0: ถ้าเกิดดูจากที่ยื่นปปช.เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก่อนจะมาเสียสละเนี่ยทุกอย่างมีพร้อมแบบเนี้ยก็ท่านลูกสาวพูดแบบนี
1: ้
0: ก็อันนี้ก็คล้ายๆกับทางฝั่งทีมคนสนิทของนายกอบจที่ออกมาแถลงข่าววันนี
1: ้
0: สังคมก็ต้องพิจารณาน ั่นแหละ
1: นี่นะฮะคราวนี้ก็บอกคุณฉลองเอ๊ะโดนมันก็ว่าพยายามฆ่าด้วยอันนึงแล้วก็ฆ่าโดยเจตนาอันนึงทำไมมันต้องมีสองอันเพราะว่าพยายามฆ่านี่คือยิงคนขับรถนั่นคือพยายามฆ่า
0: ครับ
1: แต่ถ้าวายชนไปแล้วเนี่ยคือยิงเขาตายแล้วเนี่ย
0: ยิงเขาตาย
1: อันนี้ใช้พยายามฆ่าไม่ได้อันนั้นฆ่าโดยไตรตรองเพราะฉะนั้นถ้าโดนสองคดีใหญ่เนี่ย
0: ครับ

0: นั้นก็จะมีคดีหางว่าวตามๆมาเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่ห้าวคดีเนี่ยฮะแต่ฆ่านี่ก็คือตายแล้วเนี่ยคือฆ่าโดยไตรตรอง
1: ไตรตรองไว้ก่อน
0: แต่ถ้าเกิดว่าที่เรียกว่าคนขับรถเนี่ยเขาโดนที่แขนเนี่ยอันนี้คือพยายามฆ่า
1: พยายามฆ่าผู้อื่น
0: เพราะฉะนั้นจะมีฆ่ากับพยายามฆ่า2คดีนะ
1: คือตอนนี้ทางตำรวจเนี่ยข้อกล่าวหาทั้งหมด4ข้อหาที่นักข่าวได้บอกไปอันแรกคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนอันนี้หนักสุด
0: อันนี้คือฆ่าท่านนายกอ่ะนะฮะ
1: ใช่อันที่2พยายามฆ่าผู้อื่น
0: ครับ
1: นะครับก็คนขับรถใช่มั้ยฮะ
0: ใช่คุณยอด
1: 3ก็จะเป็นเกี่ยวกับอาวุธปืนก็คือพกปืนไปในที่สาธารณะ
0: อันนี้ได้ยินบ่อยนะ
1: ใช่
0: พกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ
1: โดยไม่มีเหตุอันควร
0: คือผมกลับเรียนด้วยบริสุทธิ์ใจเลยนะ
1: ครับ
0: ไอ้คดีไอ้พกพาไปในที่สาธารณะเนี่ยมันมีไหมที่ไม่ก่อเหตุแล้วจับได้โดยที่ยังไม่ก่อเหตุแล้วใช้คดีเนี่ยพกพาปืนไปในที่สาธารณะเนี่ย
1: ยังไม่ก่อเหตุ
0: ยังไม่ก่อเหต
1: ุแล้วก็ยังจับไม่ได
0: ้ นั่นไงคือสังคมบ้านเราเนี่ยมันมีเยอะนะ
1: นี
0: ่ที่พกกับไปเป๋าตุงเลยเนี่ยแล้ว
1: เป๋าตุงนี่ไม่ใช่เงิน
0: ไม่ใช่ฮะแล้วพกปืนไปเนี่ยคือผิดอยู่แล้วแต่พอไม่ก่อเหตุก็เห็นไม่เห็นมีใครดูแลลอยจับขึ้นมาได้ทั้งก็พกไปทุกวัน
1: น
0: ่ะ
1: น่าสนใจนะเหรอตั้งคำถามนี้มาเพราะว่าต่ออีกอันนึงนะยิงปืนในที่สาธารณะเป็นทั้งหมด4ข้อหาเป็นทั้งหมด4ข้อหาแล้วก็ยังมีสูบบุหรี่ในฐานะราชการว่าไป
0: อันที่5
1: แต่ไอ้ตรงที่น่าเหงาถามมาเนี่ยคือนอกจากเรื่องของนักเรียนพกปืนแล้วเนี่ยแล้วก็ใครต่อใครก็ตามแต่ที่พกปืนไปเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวถามท่านผบ.ตร.ฮะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชร
0: อีก2เดือนท่านก็ไปแล้ว
1: ใช่คือท่านบอกว่ามันคือเป็นเรื่องที่ต้องคุมเข้มเรื่องการตรวจค้นอาวุธแล้วก็การตั้งด่านตรวจนี่แหละ
0: ผมนึกตั้งข้อสังเกตไง
1: คือตอนนี้มันเป็นเรื่องที่แบบโหกำลังเข้มข้นกันมากว่าจะเอายังไงในการตรวจค้นน่ะแต่ท่านบอก
0: เลยว่ากฎหมายมีห้ามพกพาไปในที่สาธารณะ
1: มันมีฮะ
0: แต่พอไม่ได้ยิงป้องยิงป้างอะไรขึ้นไปไม่มีผู้เสียหายอะไรต่างผมไม่เคยเห็นจับใครได้เลย
1: ก็กลับบ้านไม่กลับโรงพักก็กลับบ้านได
0: ้เออนั่นสิ
1: ใช่เพราะว่าไม่มีใครเห็น
0: ไม่มีใครเห็นหรือไม่ตรวจไง
1: ใช่
0: หรือไม่อย่างไรอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะ
1: นี่นะฮะ
0: เพราะเวลามีคดีใหญ่โตเช่นฆ่าหรือพยายามฆ่าขึ้นมาปุ๊บก็จะพ่วงด้วยพกพาไปในที่สาธารณะ
1: ก็ต้องมีตลอดมันต้องมีพ่วงและยิงก็คือยิงในที่สาธารณะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องระงับเหตุก่อนเหตุจะเกิดคือต้องจับในเรื่องของการพกพาไปในที่สาธารณะก่อนนะคนเราอ่ะ
1: ใช่แล้วบทลงโทษเนี่ยแค่พกเนี่ยจะต้องระดับไหน
0: นั่นน่ะสิ
1: แล้วเมื่อวานนั้นท่านนายกรัฐมนตรีพูดอยู่แล้ว
0: ฮะ
1: ว่าการเอาออกไปเนี่ยมันไม่ได้แล้วมันมีต่ออายุเป็นปีต่อป
0: ีไอ้ใบพกพาเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่มัน2อย่างนะทะเบียนเนี่ยมันได้แล้วได้เลย
1: ทะเบียนคือได้ตัวปืน
0: ได้ตัวปืนไอ้พกพาเนี่ยปีต่อปี
1: ใช่
0: แล้ว
1: ท่านบอกว่าไม่ได้แล้วเอาออกมาคือผิด
0: ฮะ
1: ใช่
0: แต่ไม่มีใครจับใครอ่ะ
1: นี่ไงจึงกลายเป็นสิ่งที่วันนี้ท่านผบ.ตร.ก็ยอมรับกับทางผู้สื่อข่าวบอกว่า
0: เอ
1: าตรงๆมันเป็นเรื่องยากในเรื่องการตรวจค้นอาวุธและการตั้งด่านตรวจค้นเนี่ยน
0: ะ
1: แต่ท่านมีแต่อย่างไรซะไม่ว่ามันจะยากอย่างไรตำรวจเองเนี่ยก็ต้องใช้ทักษะความรู
0: ้
1: ความเชี่ยวชาญข้อมูลการข่าวคล้ายๆกับคดียาเสพติดอ่ะคือมันต้องมีหลายองค์ประกอบที่จะทำให้ตำรวจเนี่ยใช้ฝีไม้ลายมือ ในการที่จะรู้ว่าคันนี
0: ้
1: ต้องสงสัยเพราะการที่จะตรวจรถทุกคันในความเป็นจริงมันจะเป็นไปได้ยังไงนะเหงา
0: ก็เนี่ยก็ยังมาอีกประเด็นหนึ่งคือตกลงเนี่ยบ้านเราจะตั้งด่านหรือไม่ตั้งด่านเอา
1: เนี่ยนะอสมทเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ย
0: อันนี้เมื่อกี้ผมก็เจอ
1: เนี่ยแทบทุกเช้าอ่ะ
0: สัปดาห์ที่แล้วผมก็เจอ
1: น้
0: องตำรวจคนเดียวกันเลยนะพอดีรถมันเป็นรถไฟฟ้าคันเล็กนะยังป้ายแดงอยู่สัปดาห์นี้น้องเขาออกมาเมื่อไหร่ครับเนี่ยโอ้ทำไมวิ่งเยอะจังผมบอกผมข่าวเนี่ยผมอ่านข่าวอยู่เนี่ยวันนี้ก็เจอเขาก็อาจจะได้อะไรเงี้ยนะก็มาตรวจกันอยู่
1: ใช่ก็คือเราอาจจะตรวจในเรื่องของทะเบียนภาษีต่อไหมประจำปีหมวกกันน็อกสวมหรือเปล่าแต่ว่าท่านตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้มาตรวจว่าผมดูซิมีพกอาวุธ
0: พกอะไรไปในที่สาธารณะหรือเปล่า
1: ใช
0: ่ซึ่งมันเรื่องร้ายแรงนะ
1: ครับ
0: คือผมอยากจะบอกว่าประสบการณ์เนี่ยผมไม่โกหกท่านฟ้าหรอกผมเคยเจอผู้ที่เดินตามนักการเมืองเนี่ยผมสงวนเอาไว้ก็แล้วกันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าอะไรหรือเปล่าคน

0: ขับรถเอ่ยหรือผู้เดินตามเนี่ยนะมีปืนทุกคนครับแต่ด้วยบารมีว่าอ๋อท่านเป็นนักการเมืองท่านเป็นสสท่านเป็น
1: ตามคนนั้นอยู่คนนี้
0: ช่วยนู่นนี่นั่นต่างก็นั่นไปบางคนเนี่ยนะมีถึงขนาดอาวุธสงครามเลยนะ
1: อยู่ในรถนะ
0: อยู่ในรถเลยครับ
1: ว้าว
0: อยู่ในรถเลยครับบางคนเนี่ยมีถึงขออภัยนะอากาศพับฐานเนี่ยคนมีได้ไงแต่ตำรวจบอกว่าหมอเนี่ยเป็นคนเดินตามสสเป็นคนเดินตามท่านรัฐมนตรีช่วยคนเนี้ยผมเนี่ยเห็นมาตั้งแต่ผมเด็กๆเลยนะ
1: โอ้
0: เรื่องเนี้ยเข้าหูผมมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะตำรวจก็ปล่อยไป
1: ครับ
0: เออมันคือไม่อยากจะว่าองค์กรตำรวจนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะบ้านเราอ่ะ
1: ก็ท่านบอกผบ.ตร.บอกว่าตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งด่านเนี่ยเรื่องของการตรวจค้นอาวุธเนี่ยก็ต้องมีทั้งความรู้ทักษะมีข้อมูลการข่าว
0: ครับ
1: นะฮะคือเราจะตรวจประชาชนทุ
0: กคนมันก็เป็นไปไม่ได
1: ้ตรงมันยากมากแล้วมันก็เป็นไปไม่ได
0: ้
1: ต่อให้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลเลยอันนี้เชื่อด้วยส่วนตัวแล้วกันว่าประชาชนปกติ
0: ครับ
1: ต้องมีอาวุธปืนอยู่ในรถบางคันต้องมีบางคันใช่ถ้าเกิดตรวจเมื่อไหร่นะตรวจแบบรอบคอบเจอแน่นอน
0: ใช
1: ่ใช่ไม่รู้แหละกี่คันจะเยอะจะน้อยอันนี้ผมไม่รู้
0: เพราะฉะนั้นผมถึงบอกไง
1: ผมแค่รู้สึกว่าเป็นความเชื่อของผมแล้วกัน
0: ตั้งก็สังเกตไงว่าถ้ายังไม่เกิดกรณีอาคมคามโป้งป้างขึ้นมาฆ่าด้วยเจตนาหรือพยายามฆ่าเนี่ยจะไม่มีการจับข้อหาพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะน้อยมากเลยผมไม่เคยเจอ
1: ฮะ
0: เออนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่จะทำให้การคัดกรองตรงนี้เขาเรียกว่าถี่รอดตาช้างหางรอดตาเลนเนี่ยนะคือมันเอ๊ยยังไงจะปล่อยให้เขาเกิดเหตุไปก่อนเหรอ
1: มีคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นกันทั้งมา
0: ฮะ
1: คุณมดคุณก็บอกว่าเคยเห็นพระพกลูกโม่ในย่ามนะ
0: เคยได้ยินผมก็เคยได้ยิน
1: แล้วขึ้นรถไป
0: ยังไม่เคยเห็นกระตาเออ
1: โอ
0: ้นี่ซึ่งถ้าเอาจริงเอาจังเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันมีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ไอ้พกพาไปในที่สาธารณะเนี่ยมันมีอยู่แล้วกฎหมายอ่ะแต่ผมยังไม่เคยเห็นมีการจับหรือว่าคัดกรองสักทีเลยจนกว่าเขาจะเอาไปทำก่อเหตุแล้วโอ้โหเวลาก่อเหตุมันก็เกิดเหตุใหญ่โตดิเนี่ยนะฮะ
1: โอ้โหนี่แล้วก็นะมีหลายท่านที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเรื่องของการพกปงพกปืนเนี่ยนะ
0: ประเด็นที่สาธารณะเนี่ยคือเอาง่ายๆแค่นี้แหละเอาง่ายๆแค่นี้เลยคนมีชื่อเสียงมีอะไรต่างๆเนี่ยเป็นที่จับจ้องของสังคมเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าตำรวจเขาเรียกว่าไม่เกรงใจกันเนี่ยนะคือเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของการสูบบุหรี่แล้วตำรวจอาจจะเกรงใจใช่ไหมที่จะถามรองแต้ของผมเนี่ยนะตอนนี้ติด
1: ภาร
0: ก
1: ิจท่านติดภารกิจรู้สึกจะอยู่ในต่างประเทศเราอาจจะไม่สะดวกที่จะได้คุยกับท่านหรือเปล่า
0: คือประเด็นนั้นตรงนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราก็จะคุยถึงเรื่องตรงนี้แต่มันมาตรงที่เขาเกรงใจกันเนี่ยเพราะเกรงใจกันเนี่ยคนเดินตามผู้มีชื่อเสียงผู้มีอำนาจบารมีเอาว่าอยู่ในวงการเมืองเนี่ยตำรวจก็ไม่กล้านะฮะเอาพูดตรงนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะฮะ
1: ถ้าเกิดคุณฉลองเนี่ยเป็นแค่นายฉลองปกติเราจะเห็นภาพข่าวอีกแบบนึง
0: ใช่
1: ถูกไหมฮะ
0: ถูกแล้วก็นั่นแหละไอ้คดีคือกฎหมายเรามันมีแล้วก็แข็งแรงอยู่แล้วนะประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่รวมมัดรวมกันแล้วทั่วโลกเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีกฎหมายเยอะมากนะ
1: ครับ
0: และตัวกฎหมายก็แข็งแรงนะแต่การบังคับใช้กฎหมาย
1: การบังคับใช้ไง
0: การบังคับใช้กฎหมายของเราเนี่ยมันน้อยเนี่ยนะทำให้ผมอย่างที่ผมบอกอะไรคนเดินตามนักการเมืองผมมีบารมีนักการเมืองเนี่ยไม่เคยเห็นเขาจะโดนจับว่าพกพาปืนไปในที่สาธารณะ
1: ความให้นึกถึงข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะเจ้าสัวท่านหนึ่งที่ตกเป็นข่าวคดีเสือดำแล้วก็เข้าไปพบกับตำรวจในตำรวจระดับสูงแล้วก็เป็นภาพที่นักข่าวจับจังหวะปฏิสัมพันธ์ระหว่างนายตำรวจระดับสูงกับเจ้าสัวท่านนั้นก็ตอนนั้นก็เป็นข่าวฟิลแบบคล้ายๆอย่างเงี้ย
0: เรื่องการปฏิบัติห
1: น้าที่ด้วยความเป็นอกเกรงใจใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเข้มงวดขันน็อตเอาจริงกระจังกันหน่อยไหมในลักษณะอย่างนี้เนาะ
1: ครับก็วันนี้ไม่น่าจะได้คุยกับทางท่านรองแต้มแล้วล่ะนะครับท่านติดอยู่ต่างประเทศใช่ขออภัยด้วยครับคุณผู้ฟังฮะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราพักฝ่าข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นะฮะ
0: ครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจ

และภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5

0: นี้เวลา 15:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้นายแพทย์สรณะพ้นประธานกสทช.แล้วย้ำทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการกสทช.แล้วยืนยันว่าเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนทุกอย่างนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีสูญญากาศที่เกิดขึ้นในกสทช.ว่ายังมีคณะกรรมการอื่นๆอยู่ซึ่งในความเป็นจริงกสทช.เป็นองค์กรอิสระตนให้ความเห็นอะไรมากไม่ได้เพราะรัฐบาลไม่สามารถเข้าไปกำกับได้ส่วนการไปร่วมชมการชกมวยที่เวทีราชดำเนินร่วมกับนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่8สิงหาคมยืนยันว่าไม่มีเรื่องการคุยการเมืองซึ่งตนไปเปิดหูเปิดตาเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ที่เปลี่ยนจากการพนันอย่างเดียวมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้นักท่องเที่ยวและเป็นการโชว์ศิลปะไทยซึ่งทางผู้จัดเสนอว่าหากสามารถจัดกิจกรรมแบบนี้ในจังหวัดใหญ่เช่นภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หากทำได้ก็ดีแต่ต้องเป็นการท่องเที่ยวและกีฬาส่งเสริมด้วยมองว่าหากทำได้ส่วนเรื่องนี้จะเป็นผลมาจากปฏิญญาโมนาโกหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีแต่ปฏิญญาม็อกโคน่าแก้ง่วงใบบ่ายก็ง่วงยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีนายเศรษฐามาเกี่ยวอะไรกับเรื่องการเมืองตอนนี้แค่ดูมวยไม่มีอะไรไปมากกว่านี้และไม่มีเรื่องการเมืองใดๆทั้งสิ้นครอบครัวเคลื่อนร่างหลุนโซโล่ทำพิธีชาปนกิจที่วัดที่บ้านเกิดของฮลุนโซโล่อินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ทำพิธีทางศาสนาเป็นวันสุดท้ายก่อนจะเคลื่อนล่างไปทำพิธีชาปนกิจที่วัดตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีแฟนคลับจำนวนมากเดินทางมาไว้อาลัยและให้กำลังใจครอบครัวซึ่งแฟนคลับทุกคนนำของฝากพวงหรีดพัดลมมาร่วมทำบุญให้กับครอบครัวหลังจากเคารพศพเสร็จเรียบร้อยจะเดินทางมาถ่ายรูปกับพี่ชายและพี่สาวขลุนเป็นที่ระลึกรวมถึงเข้าไปให้กำลังใจคุณย่าส่วนบรรยากาศที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์สถานที่ชาปนกิจมีแฟนคลับบางส่วนได้เดินทางมาที่วัดโดยตลอดช่วงเช้าเต็มไปด้วยพลังแห่งความร่วมมือและความอาลัยทั้งผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าหน้าที่เทศบาลเพื่อนบ้านอาสาสมัครกู้ภัยช่วยกันกางเต็นท์จัดสถานที่วางเก้าอี้มากกว่า 2,000 ตัวเพื่อรองรับมหาชนแฟนคลับจากทั่วประเทศอย่างไรก็ตามครอบครัวได้ดำเนินการเคลื่อนร่างของฮลุนโซโลจากบ้านไปประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดตามประเพณีท้องถิ่นเมื่อเวลา 13:00 นาฬิกาแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคือ

0: นาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะศรีหศักดิ์เผยถกคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลเน้นเอกภาพการทำงานระหว่างฝ่ายความมั่นคงและสอบต.พร้อมยกระดับความปลอดภัยชายแดนหวังมาเลเซียร่วมมือนำสันติสุขในพื้นที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลว่าวันนี้ดูแนวทางต่างๆเพราะกรรมการชุดนี้พยายามทำให้เกิดเอกภาพการทำงานในพื้นที่ระหว่างฝ่ายความมั่นคงและสอบต.ส่วนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่จะเดินทางไปมาเลเซีย 17-18 สิงหาคมนอกจากเรื่องอำนวยความสะดวกในการพูดคุยมาเลเซียยังมีส่วนสำคัญเรื่องความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนจึงอยากให้มาเลเซียมีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อประโยชน์นำสันติภาพสันติสุขมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนสาเหตุการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นเป็นไปได้ว่าในกลุ่มที่มีการพูดคุยอาจมีความเห็นหลากหลายจึงต้องมาทบทวนว่าจะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมอย่างไรรวมถึงกระบวนการพูดคุยที่ชะลอออกไปก่อนเพื่อนสนิทพันตำรวจเอกธงชัยเปิดใจปมความขัดแย้งเงิน11ล้านคาดมาจากเงินช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมในอดีตพบสัญญาณระอุเมื่อเดือนที่แล้วกรณีพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีถูกนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกยิงเสียชีวิตบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจมีกลุ่มเพื่อนของนายกอบจ.มารอรับศพจำนวนมากนายชัยวัฒน์แย้มนาคสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในฐานะเพื่อนกล่าวว่าปมเงิน11ล้านบาทคาดว่ามีที่มาจากช่วงที่มีการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ในอดีตเวลานั้นมีผู้สมัครหลายคนมองว่าน่าจะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งที่อาจจะหมดไปจำนวนมากและมีการร้องขอความช่วยเหลือจากนายกอบจ.ขณะนั้นซึ่งไม่ใช่เรื่องการกู้ยืมโดยตรงแต่เป็นการพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนฝูงใช้ในการหาเสียงนายชัยวัฒน์กล่าวว่าไม่เคยเห็นว่ามีการทวงถามและเมื่อประมาณ1เดือนก่อนเกิดเหตุมีสัญญาณเพียงว่านายฉลองเคยพยายามชนตนในฐานะที่สนิทกันทั้ง2ฝ่ายไปพูดคุยเรื่องเงินกับนายกอบจ.แต่ตนปฏิเสธและมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของทั้ง2คนที่ผ่านมาไม่เคยเห็นสัญญาณความขัดแย้งที่รุนแรงประกอบกับไม่เคยมีการทวงถามเรื่องเงินมาก่อนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: กลับมาช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราข้ามไปล่างเรื่องของการเมืองกันบ้างครับนั่นแหละครับเพราะว่าผมเมื่อวานก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องงูเห่างูเขียวงู
1: งูวังกระดิ่งเลย
0: จะเดินไปตรงไหนมีแต่งูหรือเปล่า
1: คือก่อนเรื่องมันก็คือมีฟุตบอลกระชับมิตรที่เกิดขึ้นที่สนามราชบุรี
0: ครับ
1: แล้วก็คนที่ก็เรียกว่านำทีมมาก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยท่านในวินนะว่างั้นได้นะ
0: ครับ
1: ก็มาที่ราชบุรี
0: ใช่
1: แล้วก็มีการคุยกันกับก็เรียกว่าผู้ที่เป็นอยู่ในการเมืองของราชบุรีนี่แหละ
0: ใช่
1: แต่เป็นนักการเมืองกระทำคือสีเขียว
0: ครับ
1: ก
0: ็เลยถูกจับตามองเพราะว่าก็มีกระแสข่าวอย่างฝั่งของทางคุณบุญยิ่งเนี่ยสสพรรคกระทำที่เห็นมีกระแสว่าอาจจะส่งลูกชายในนามของฝั่งภูมิใจไทยแต่ตัวท่านเนี่ย
1: ตัวเนี่ยสีเขียวกล้าทำ
0: ใช่
1: แต่อาจจะไปฝากลูกชายไว้กับสีน้ำเงินอะไรอย่างนี
0: ้
1: แล้วที่สำคัญคือท่านบุญยิ่งเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามีสสยืนในมืออีกประมาณสักสิบคนนะว่ากันแน่สิบคนไม่ใช่น้อยนะ
0: ใช่
1: สิบคนนี้คือหนึ่งตำแหน่งรัฐมนตรีนะที่พูดจากันอยู่นะ
0: แต่ถ้าเกิดดูฐานความสัมพันธ์ในแง่ของการเมืองแล้วเนี่ยฝั่งของทางกำนันตุ้ยเนี่ยซึ่งเป็นสามีก็รู้จักสนิทสนมกับทางแกนนำสีน้ำเงินกันมาตั้งแต่ในอดีตช่วงก่อนตั้งพักเลย
1: โอ้ก็นั่นตุ้ยนี่ท่านทำธุรกิจอะไรรู้ไหม
0: ฮะ
1: เลี้ยงหมูครับ
0: ราชบุรี
1: เป็นแสนตัวเลยใหญ่มากความใหญ่มาก
0: ตรงนี้น่าสนใจน่าสนใจมากแล้วมันจะไปโยงกับเรื่องที่เกี่ยวกับทางฝ่ายค้านก็ได้ออกมาพูดแล้วถึงเรื่องเกี่ยวกับการอภิปรายนะครับวิปฝ่ายค้านที่เปิดสี่ปมร้อนที่จะเตรียมซักฟอกรัฐบาล
1: ไม่ไว้วางใจเพราะว่าสภาจะเปิดเลยนะปลายเดือนนี้นะ
0: ใช่ครับเดี๋ยววันนี้จะคุยนะฮะกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีครับผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นหรือว่านิด้าโพนี่แหละฮะสวัสดีครับอาจารย์สุวิชาครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผม
1: อาจารย์ตกลงเป็นงูเห่าหรืองูเขียวเนี่ย
2: โอ้อย่าไปคิดมากนะครับแหมนักการเมืองเขาเจอหน้ากันเป็นประจำอยู่แล้วนะอย่าไปมองว่าเป็นงูเพราะว่า
1: เป็นไง
2: มันถึงจะมีจริงก็คงงูยังไม่แปลงกายเป็นงูตอนนี้หรอก
1: อ๋อยังไม่แปลงกายว่างั้นเลยนะยังเป็นแค่ไข่งูอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้เป็นตัวงู
2: ก็แค่ไปเล่นฟุตบอลกัน
1: คุ
2: ยก
1: ัน
2: เจอหน้ากันกับเรื่องธรรมดา
1: ก็ต้องคุยกัน
2: เจอหน้ากันต้องเป็นงูมาอยู่ด้วยกันไหมก็ไม่จำเป็น
1: ไม่จำเป็น
0: แปลว่าสนาม
2: เป็นแต่ว่าให้ใครก่อนเลยนะไปคุยกันคิดอะไรเหมือนกันไหมแนวทางคล้ายกันไหมถ้าคล้ายกันอนาคตข้างหน้าก็มีสิทธิ์ร่วมมือกัน
1: เหมือนเป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์อย่างหนึ่งไหมว่าอย่านะอะไรอย่างนี้ป่ะ
2: โอ้ยอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากทีมบุรีรัมย์เขาก็เตะอยู่ตั้งหลายจังหวัดจังหวัดสี่ที่เหนือลีกหนึ่งก็เป็นเครือข่ายบุรีรัมย์หมดแล้วสิ
0: ไม่งั้นพอมาราชบุรีเสร็จปั๊บคราวนี้น้ำเงินกับเขียวจะผสมกันเลยก็กลายเป็นข่าวมาเลยไม่ใช่อะไรหรออาจารย์สุวิชาเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามันมีกระแสสูตรนี่ไงแดงส้มเขียวอ่ะคนก็เลยมอง
2: เขียวเนี่ยนะ
1: มันมีนะจริงๆ
2: มันไม่มีทางเกิดขึ้น
1: อาจารย์ฟันธงเลยนะว่าไม่เกิดเลยนะ
2: คุณหมายพูดเหมือนไงนะตอนนั้นเหมือนกับคุณหมายก็แบะท่าใช่ไหม
1: ใช่ใช่
2: แดงส้มเขียวแล้วเป็นไงอ่ะโดนใครอ่ะออกมาแบบคล้ายๆหาว่าแบบลืมอุดมการณ์เก่าอ่ะประมาณนั้นนะซึ่งแกตอนหลังแกก็มาแหมน้อยใจจะหัวชนฝา
1: ชนกำแพง
0: ได้งานเสวนาหัวชนกำแพง
1: เจอกำแพงทั้งหนาทั้งสูงด้วยว่างั้นได้เหรอ
2: นะครับนะซึ่งผมก็บอกว่าไอ้แดงไอ้เขียวกับส้มเนี่ยไม่มีทาง
1: เขียวกับส้มนี่คือน้ำคนละสายเลยนะว่างั้นได้นะ
2: ไม่มีทางเกิดขึ้น
1: ทั้งที่อยู่ฝ่ายค้านด้วยกันนะตอนนี้อย่างเป็นทางการเนี่ยนะว่างั้นได้นะ
2: ใช่คือแม้ว่าประเทศไทยนะทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได
1: ้ครับ
2: แต่ไอ้เขียวกับส้มเนี่ยโอกาสที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมันน้อยมากคือผมไม่ปิดว่าไม่เกิดนะ
1: น้ำมันกับน้ำเลยว่างั้นได้นะ
2: โอกาสเกิดขึ้นได้มันน้อยมากสมมติว่าถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถผสมเป็นเนื้อเดียวกันได
1: ้
2: นะครับนะเดี๋ยวสักวันมันก็ระเบิดตูมตามออกกันเองแหละ
1: น้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้อยู่แล้วว่ากันเลยนะ
2: เข้าไม่ได้ยังไงเพราะแยกส่วนกันอยู่แล้ว
1: เอ๊ะถ้าลักษณะอย่างเงี้ยก็คือเขาเรียกว่าส่วนที่เป็นได้เต็มเลยเนี่ยก็คือน้ำเงินเนี่ยฮะใช่ไหมฮะเพราะว่าฝ่ายค้านแตกกันเนี่ยใช่ไหมเขียวกับส้มเนี่ยไปกันไม่ได้
2: เราใช้ว่าฝ่ายค้านแตกกันเองครับเราต้องใช้ว่าฝ่ายค้านไม่เคยสามัคคีกันอยู่แล้ว
1: คือไม่ได้แตกกันแต่ว่าไม่ได้ถูกคอกันตั้งแต่แรก
0: คือไม่เคยผสมกันได้ตั้งแต่แรก
2: ก็ไม่ได้แตกกันตั้งแต่

0: ายถึงเขาต้องสามัคคีกันมาก่อนตั้งแต่เริ่มต้นเป็นฝ่ายค้านเขาไม่เคยสามัคคีกันอยู่แล้ว
1: อาจารย์ผู้มีเหตุผลจริงๆผมเห็นด้วยคือเขาไม่ได้สามัคคีอะไรกันมาตั้งแต่แรกเราจะเรียกว่าเขาแตกกันได้ไงใช่ไหม
0: ใช่ฉันก็ไม่แตกกันที่ไหนเพราะต่างคนต่างอยู่อยู
1: ่แล้วคราวนี้เนี่ยผมถามเรื่องนี้ก็ต่อไปเรื่องอื่นเลยก็คือเพราะเดี๋ยวไปเดือนนี้เขาจะเปิดสภากันเนี่ยเขาเขียวเนี่ยเขาจะมาร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยมั้ยเนี่ยร่วม
0: ไหมคงมีบ้างแหละแล้วก็เลยว่าเขียวเนี่ยล่อเป้าของเขียวอยู่ที่ไหนอ่ะผมถามหน่อยรัฐบาลเนี่ยเป้าเขียวอยู่ที่ไหน
1: รวมการร่วมรัฐบาลสิหรือไง
0: เป้าเขียวอยู่ที่กระทรวงเกษตร
1: อ๋อกระทรวงเกษตรอ๋อหมายถึงว่าเป้าที่จะถ้าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: ถ้าเขาจะอภิปรายก็มีอยู่แค่กระทรวงเดียวคือกระทรวงเกษตรนี่แหละแล้วเขาจะถล่มนะถล่มเพื่อให้แดงเนี่ยสั่นจนกระทั่งอยู่ไม่ไหวแล้วเขียวจะได้แทรก
1: อ๋อเพราะฉะนั้นก็คือจึงเป็นที่มาที่อาจารย์สุชาบอกเราว่าเนี่ยแดงส้มเขียวเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเอาจริงเนี่ยเขียวก็พร้อมที่จะแซะแดงโดยเฉพาะยิ่งเป้าจากกระทรวงเกษตรถูกไหมอาจารย
0: ์ใช่สังเกตตั้งแต่เป็นฝ่ายค้านมานะสีเขียวนะผมถามแล้วว่าเขาถล่มกระทรวงไหนบ้างถ้าไม่ใช่กระทรวงเกษตร
2: ใช่เราจะเห็นจากหน้าข่าวเป้าชัดมาก
1: ใช่ใช่
0: เขาไม่เคยถล่มกระทรวงไหนเลยเขาถล่มอยู่กระทรวงเดียวคือกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรใครดูแลคุณสุริยะพรรคอะไรเพื่อไทย
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับเขาถล่มกระทรวงเดียวก็คือล่อเป้ากระทรวงเดียวเพื่อให้หลุดเพื่อให้สั่นคลอน
1: เพราะว่าฐานของเขาเนี่ยก็มีอยู่ในกระทรวงเกษตรก็เยอะเหมือนกันสำหรับสีเขียวเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ฉะนั้นเขาก็
1: ดูแลมาหลายปี
0: โฟกัสไปที่1กระทรวงเพื่อให้สั่นคลอนจนไม่สามารถอยู่ได
1: ้
0: นะครับให้นายกหนูเนี่ยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเขียวก็พร้อมจะแทรกทีนี้แดงเขาก็ฉลาด
1: เขาทำไง
0: เขาไม่ยอ
1: ม
0: เขาก็โอเค
1: ก็ทำไง
0: อย่างมากก็แค่สับไปสับมาหรือเปลี่ยนกระทรวง
1: สับขาหลอกกัน
0: เขาก็ไม่ยอมออกจากรัฐบาล
1: ก็ติดอย่างเหนียวแน่เลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: เขาก็ต้องทำทุกอย่างเพื่ออยู่เพื่อบล็อกไว้ไม่ให้เขียวเข้ามาแทรก
1: โอ้ยอย่างนี้ส้มก็โดดเดียวเลยดิอาจารย
0: ์คือส้มก็ทำงานหลังส้มเลยสิ
2: เขาบอกว่าชนกำแพงอาจารย์ทำไม่ได
1: ้แล้วยิ่งสูงยิ่งหนา
0: ก็ส้มก็ทำงานไปทำงานหลังส้มไปอยากอภิปรายยังก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่เขียวก็รอเข้าทีนี้การที่เขียวรอเข้าเนี่ยเขาก็รอจังหวะเวลาเพราะนั่นเอง
1: แต่ถ้าจะให้แซะก็คือแซะเฉพาะกระทรวงเกษตรก่อนว่างั้นเนี่ยนะ
0: แล้วครบทีนี้วิธีการก็คือเขาพยายามจะเร่งขบวนการก็ต้องจัดการกับกระทรวงเกษตร
1: เพื่อ
0: ให้รู้สึกว่ามีปัญหานะกระทรวงเกษตรคุณสุริยะมีปัญหานะนายกหนูจะเอายังไงจะปลดทิ้งทั้งยวงหรือว่าจะมีการสับกระทรวงอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะมีการเอาเขียวเข้ามา
1: อ๋อ
0: นะครับทีนี้เขียวเนี่ยผมว่าเขารอเวลานิดนึง
2: อ๋อถ้าเกิดสมมุติมองในลักษณะที่อาจารย์ตุวิชาวิเคราะห์มาเนี่ยนั่นเท่ากับว่าถ้าเกิดเขียวรอเวลาก็ไม่ได้แปลหรือไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมาในคราบของงูเขียวเลย
1: คือถ้ามาก็มาสักพักก็งั้น
0: ไม่จำเป็นผมว่าดีไม่ดีนะการที่คุณเนวินไปเจอกับคุณนราธิวาสบุรีอ่ะ
1: คุณ
2: บุญยิ่ง
1: คุณบุญยิ่งครับ
0: แต่นะมันดูเหมือนเป็นเชิงสัญลักษณ์ใช่ไหม
1: ใช่
0: ว่าจะมีงูเขียวไหมอ่ะผมว่าเป็นวิธีการขู่มากกว่า
1: อ๋อนี่ไงไม่ใช่ว่าไม่มีนะไม่ใช่ว่าเป็นแค่บอลอย่างเดียว
0: สสในพักร่วมฟังกันเองว่า
1: อย่านะ
0: อย่าหักหลังผมมีคนพร้อมเข้า
1: จริงๆก็คือขู่แดงนั่นแหละถูกไหม
0: ก็คือพูดก็คือส่งสัญญาณอ่ะเพราะอยากหักหลังผมมีพักมีคนพร้อมเข้
1: า
0: คือตอนนี้เขาไม่ใช่งูแต่เขาพร้อมแปลงร่างอ
2: ่
0: ะ
2: อุ้ยมันก็ย้อนกลับไปสอดคล้องกับตอนภรรยาคุณเนวินตอนนั้นที่โพสต์โซเชียลอะไรประมาณติงเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับพยายามติงๆไว้เนี่ยอย่า
1: เ
2: ล
1: ี้ยงจานอ่ะอย่าเลี้ยง
2: ใช่ไหม
0: อ๋ออะไรทอยศก็เลิกครบอะไรประมาณ
2: นั้นใช่เลี้ยงจานก็เลิกครบไม่ได้ทั้งหมด
1: เลี้ยงแล้วก็เลิกครบ
0: อะไรเงี้ย
1: เขามีกิมมิคคำว่าเลี้ยงเนี่ยจ้า
0: ผมก็เลยมองว่าไม่มีอะไรหรอกนะคุณเนวินเขาอาจจะเจอคนรุ่นแบบคนนี้บ้างเขาเล่นบอลเขาก็เจอเยอะจะตายไป
1: โอ้โหเหยียบเมฆเลยเนี่ยเซียนเหยียบเมฆเลยแล้วเนี่ยท่านเนวินผมเนี่ย
2: โอ้ยอย่างนั้นเรามาดูในความที่อยู่ในสภาเลยแล้วกันอาจารย์เพราะว่าลักษณะพวกนี้เราก็สามารถที่จะวิเคราะห์เชิงสัญลักษณ์กันไปต่างๆนานาเนาะแต่สิ่งที่

0: ทางเว็บฝ่ายค้านเขาเตรียมเนื้อหาที่จะยื่นซักฟอกเนี่ยมันก็จะเห็นอยู่ก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมีเรื่องหัวสวใช่ไหมฮะมีโกงสอบท้องถิ่น
1: กำลังดังกำลังร้อน
0: ไทยเอไอพาสปอร์ตแล้วก็อาจจะมีเรื่องพรก.กู้เงิน400,000 ล้าน
1: สี่อัน
0: อาจารย์ว่าสี่เรื่องเหล่านี้สะเทือนรัฐบาลได้แค่ไหนยัง
1: ระคายผิวไหมระคายผิวไหมอาจารย์สุภ
2: าพเอางี้เอาทีละเรื่องนะ
1: เทียเรื่อง
2: เรื่องหัวสวเนี่ยนะครับนะผมว่าเส้นทางโยงเนี่ยมันก็คงมีคนวาดเส้นทางโยงไปถึงรัฐบาลมีคนวางวาดภาพไว้แน่นอน
1: มีเขาก็โยงอยู่
2: แต่คำถามก็คือว่ามันมีหลักฐานเป็นรูปธรรมบ้างหรือเปล่าน
1: ี่แหละ
2: นะแล้วอย่างเรื่องนี้ก็อยู่ในคดีอยู่ในมือของกกต.ใช่ไหมคร
1: ับ ใ
2: ช่เขาอาจจะมีการพูดกล่าวหากันโยงกันไปเล่าร้องว่ามีความพยายามจะจับโยงอ่ะนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประเด็นเนี้ยรัฐบาลอาจจะหนักหน่อยแต่ก็เอาตัวรอดได
1: ้
2: ในทางการเมืองก็คือแล้วก็คือพูดง่ายคือรัฐบาลก็จะปัดว่าความไม่เกี่ยวกับเขาอ่ะนะเขาเพิ่งเข้ามาเป็นรัฐบาลนะอะไรนะประมาณนั้นแหละนะสวก็เรื่องมันตั้งกี่ปีเอา2 ปีแล้ว
1: ก่อนหน้านี้แล้วงั้นนะ
2: แล้วทีนี้เขาก็ลองคงถามหาหลักฐานที่เป็นรูปธรรมอ่ะก่อนที่จะโยงอะไรประมาณเนี้ยนะครับถัดมาก็คือเรื่องอะไรนะไอ้เงินกู้400,000 ล้านไม่ต้องห่วงผมว่า
1: เป็น
2: ไปเถอะเพราะว่าศาลก็ตัดสินมาแล้วนี
0: ่ใช่
2: ไหมครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็พูดกันว่ากันไป
1: อันที่สองกองสอบ
2: ไอ้เรื่องที่จะหนักเลยเนี่ยนะไอ้เรื่องท้องถิ่นเนี่ยแน่นอนอภิปรายไปก็อาจจะอภิปรายได้ในทำนองว่ารัฐบาลเนี่ยบริหารงานผิดพลาดขอให้เกิดความขอให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับนะแต่ผมว่ารัฐบาลก็น่าจะนั่นแหละ
1: รอดอีก
2: ได้ถึงแนวทางทีนี
1: ้
2: ประเด็นคือเรื่อง AI passport นั่นแหละ
1: เป็นยังไง
2: เพราะว่าประเด็น AI passport เนี่ยนะครับนะมันเป็นประเด็นที่เรียกว่าเขามุ่งโจมตีไปถึงคู่ใหญ
1: ่โอ้ใช่
2: อันนี้แหละประเด็นสำคัญรับรองว่าเดี๋ยวมีการพยายามโจมตีถึงคู่ใหญ
1: ่
2: แล้วจะต้องมีคนลุกขึ้นมาองครักษ์
1: พี่ทักคู่ใหญ
0: ่
2: ว่าเขาเป็นคนนอก
1: เขาไม่เกี่ยว
2: ห้ามอธิบายพาดพิงนะครับนะแล้วเดี๋ยวฝ่ายค้านจะบอกว่าไม่พาดพิงได้ไงในเมื่อเป็นพ่อของรัฐมนตรี
0: คล้ายๆกับนึกถึงตอนท่านนายกอดีตนายกแพทองธารกับคุณทักษิณในตอนนั้น
2: แหละ
1: เหมือนกันเลยนะ
2: แล้วบอกว่าคือตอนอภิปรายไอ้หัวสวนะก็อาจจะมีแบบฝ่ายค้านก็พูดถึงเส้นทางบาลและบาลผมว่าเขาก็ตอบได้นะเรื่องของท้องถิ่นและบาลก็บอกว่าแก้ไขแล้วไงนี่ไงแก้ไขแล้วตอนนี้พยายามหาคนเอาผิดแล้ว
1: หลุดอีก
2: นะส่วนเรื่องเงินคู่กับศาลก็บอกว่าโอเคแล้วจะเอายังไงล่ะ
1: ก็หลุดอีก
2: ไอ้ AI passport เนี่ยประเด็นก็คือว่าประเด็นเนี่ย AI passport เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นในเชิงกฎหมายเชิงอะไรอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันเป็นประเด็นในเชิงของว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าอันนี้เป็นถ้าพูดในเชิงของตัวเนื้อหาของ
1: โ
2: ครงการนี
1: ้
2: แต่ถ้าพูดถึงมุมนึงประเด็นไอ้ support port มันคือประเด็นการโจมตีทางการเมืองซึ่งเขาพยายามจะโยงกระทบไปนะครับจากลูกสู่พ่อจากพ่อสู่นายก
1: เหมือนสมัยตอนที่เขาอภิปรายท่านแพทองธารแล้วก็ไปซัดท่านทักษิณนั่นแหละใช่ไหม
2: ลูกสู่พ่อสู่นายกอะประมาณนั้นแหละ
1: ที่กระบาดแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ซะด้วยนะล่ะนะ
2: ฉะนั้นเวลาเขาอภิปรายสี่เรื่องเนี้ย
1: คือ
2: รอฟังแค่เรื่องเดียว
1: คือเรื่องนี้ใช่ไหม
0: ซึ่ง
1: ว่ามันจะแสดงให้ออกขนาดไหนวะไง
2: มันแน
1: ่มันแน่
2: ว่า
1: ถามอาจารย์สุวิชาว่า
2: เออมันแน่
1: มันนะเรื่องนี้มันเลยเหรอคือหมายว่าจะขุดเง่ากันขึ้นมาเลยใช่ไหมอาจารย์
2: ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวใครขุดอะไรกันขึ้นมาเดี๋ยวก็มีประท้วงกันแหลกมา
1: ลูกใครโยงใครพ่อใครอะไรอย่างเงี้ย
2: รับรองอ่ะเพราะแม่ร้อนเขาปกป้องกันเต็มที่อยู่แล้ว
1: ม
2: ันอธิบายมานะผมกำลังสงสัยว่าดีไม่ดีนะไอ้ที่เกี่ยวพันกับเนื้อหาโครงการแทบจะไม่มีเลย
0: กำลังจะถามอาจารย์เลยว่าอย่างนี้มันก็จะเป็นฟิลอารมณ์บนสภามากกว่าฟิลที่จะเห็นเป็นรูปธรรมที่อาจารย์ที่ประชาชนจะได้ประโยชน
1: ์เออ
2: ผมถามว่าพี่ฝ่ายไม่วางใจเนี่ยโดยทั่วไปเราได้ไประโยชน์ตรงไหนบ้าง
1: อาจารย์เขาว่าไ
2: หมเราต้องโหวตผ่านทุกทีแหละ
1: นี่ก็คือไอ้เขากระโดงนี่ไม่พูดถึงกันแล้วใช่ไหม
2: ไม่โอ้ยเขากระโดงเดี๋ยวแล้วนะผมเชื่อว่าจบสวยแล้วกัน
1: เหรอโอ้ยตายแล้วนี่กำลังที่ทำให้วันนั้นเนี่ยคุณหมายของผมเนี่ยท่านจิติกัญญาเนี่ยถึงกับน้ำตาคลอว่าเออกำแพงทั้งสูงทั้งหนา

0: นะเอาหัวโขกอ่ะเออพอดูแล้วเนี่ยมัน
1: ผมว่านะฮะผมว่าคุณคือคุณไหมเนี่ยผมว่าแกน้อยใจ
0: เออ
1: แกน้อยใจที่มีคนต่อว่าแก
0: อ๋อเหรออือ
1: ผมว่าไม่รู้นะผมพยายามเรียงลำดับข่าวและเหตุการณ์นะ
2: คือ
1: มันเกิดจากที่ตอนนั้นเหมือนกับบอกว่าไอ้แดงส้มเขียวมันเป็นไปได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เหมือนดูเหมือนว่าคุณไหมก็ไปทำนองนี้เหมือนกันใช่ไหม
0: ไม่
2: ได้ล็อกประตูอ่ะ

0: ว่าอยู่ดีทำงานเต็มที่แต่กับโดนด่าและขณะเดียวกันเนี่ยแกบอกว่าอะไรนะกำแพงมันสูงกำแพงมันแข็งอะไรนะตัวเองไปเรื่อยใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เหมือนแสดงเห็นว่าแกบอกเนี่ยเหมือนกับแกพยายามจะพูดไปสมองว่าข้อเสนอเนี่ยมันคือแกอยากแสดงฝีมืออยากเป็นรัฐบาลอยากแสดงฝีมือ นะแต่ว่าแค่พูดเท่านั้นแหละแต่ว่าเพราะอะไรเพราะทุกอย่างเนี้ยทุกวันนี้เราต่อสู้กันเนี่ยเราเหมือนสู้กันเผาตัวเองไปวันๆแล้วก็หัวชนกำแพงเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่ากำแพงมันสูงขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: กำแพงคืออะไรกำแพงก็คือระบอบอนุรักษ์นิย
1: ม
0: คือไม่สามารถเอาชนะกลุ่มอนุรักษ์นิยมได้สักที
1: ตรงไปตรงมาเลยนะก็คือสื่อออกมาอย่างนี้เลย
0: ไม่ได้ชนะไม่ได้แล้วทำไมเราจะต้องเผาตัวเองไปวันๆล่ะก็สู้พูดในทดลองให้ส่งสัญญาว่าเราก็จะตั้งรัฐบาลไปไห
1: ม
0: ก็คือไปร่วมกับแดงอะไรนะแดงกับเขียวเนี่ยซึ่งแน่นอนคนในพรรคจำนวนหนึ่งก็บอกชี้ทันทีว่าโอ้
1: ไม่ได้แบบนั้น
0: ก็ตายแน
2: ่ใช
0: ่แค่ดันกุลทินเป็นนายกครั้งนั้นเนี่ยก็ส่งผลเสียหายถึงวันนี้
1: ใช่ยังพูดถึงกันอยู่
0: ใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับก็แค่ก็พูดในทำนองน้อยใจอ่ะแล้วน้อยใจก็พูดในมองว่าโอ้เราจะสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆหร
1: อ
0: ชีวิตนี้ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลหรอกผมไม่ได้แสดงฝีมือ
2: โอ้แต่ถ้าเกิดมองในแง่อุดมการณ์ซึ่งมันก็สะเทือนใจฝั่งเขาเรียกว่าอะไรนะแฟนคลับสีส้มไง
1: แฟนคลับ
2: ใช่ไหมเพราะมันก็เหมือนกับ
0: คือน้ำใจตัวเองเนี่ยคนที่พูดถึงว่าอุดมการณ์ก็ไม่พูดชัดอุดมการณ์อะไร
2: ใช่
0: นะครับ
2: โอเคเลยอาจารย์อุ้ยแต่ว่ามันมีอยู่อย่างนึงที่ผมเห็นผลสำรวจของทานิดาโพครับอาจารย
1: ์
2: เกี่ยวกับเรื่องที่ประชาชนใช่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแล้วพอได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เนี่ยจะกลายเป็นว่า
1: เ
2: ชียร์รัฐบาลต่อไหมจะส่งผลต่อคะแนนนิยมของรัฐบาลได้ไหมอะไรทำนองนั้นอาจารย์พอสมมติแบบสมมติออกมาเป็นแบบนี้อาจารย์ได้สังเคราะห์ออกมาแล้ววิเคราะห์ได้ว่ายังไงอีกฮะ
0: คืองี้ผมดูแล้วนะไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคนใช้ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง
2: ครับ
0: นะครับถึงชั้นกลางถึงรวยอ
1: ่
0: ะนะครับนะการที่คนชั้นกลางและคนถึงรวยขึ้นไปที่ใช้โครงการนี
1: ้
0: มันจะส่งผลต่อคะแนนนิยมของรัฐบาลบ้าง
1: บ้าง
0: ไม่เท่ากับบัตรคนจน
1: โอ้บัตรคนจนนี่มีอิมแพกต่อรัฐบาลมากกว่า
0: ผมจะไม่ผิดนะของโครงการนี้มีคนประมาณ20%มั้งครับที่บอกว่าจะหันมาสนับสนุนรัฐบาล
1: ครับ
0: แต่สำหรับบัตรคนจนเนี่ยคนที่ได้รับบัตรเนี่ยเขาบอก30%เขาจะสนับสนุนรัฐบาลมันต่างกันตั้งเยอะนะครับนะในขณะเดียวกันเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับไอ้บัตรคนจนเนี่ยนะที่บอก 30% หนุนรัฐบาลนะแล้วคอยลองคิดดูว่าตอนนี้กำลังปรับเกณฑ์ใหม
1: ่ครับ
0: บางคนที่ไม่ได้แล้วคราวนี้ได้ขึ้นมามันก็ยิ่งใส่คะแนนเข้าไปให้อีกแต่แน่นอนรัฐบาลจะเสียคะแนนจากไหนจากกลุ่มที่เคยได้แล้วแต่เขาไม่ได
1: ้นี
2: ่
0: จะเสียคะแนนจากกลุ่มนั้นไปแน่นอนนี่ไอ้ตัวไทยผู้ชายพลัสเนี่ยมันก็เป็นแน่นอนมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามา
1: ครับ
0: แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นชนชั้นกลางระดับที่ว่า
1: อ
0: ีกกลุ่มนึงอ่ะไม่ไปยังไงก็ไม่ไปขอยังไม่ตัดสินใจขอกลับไปนั่งคิดก่อนในกลุ่มเยอะ
1: ไม่ใช่ว่าฉันได้จากคุณแล้วฉันจะต้องเลือกคุณนะว่างั้นนะ
0: ใช่ใช่แล้วก็โอกาสคือนี้ลองคิดภาพดีนะสมมติว่าในบัตรคนจนมีคน 30% เหมือนกันขอยังไม่ตัดสินใจว่าจะหนุนหรือไม่หนุนรัฐบาลแต่รัฐบาลสามารถหาโครงการไปท็อปอัพเพื่อคนเหล่านี้หันกลับมาหนุนได
1: ้
0: เพราะคนเหล่านี้คนกลุ่มคนที่รายได้น้อยเกษตรกรแรงงานเพราะบ้านแม่บ้านเกษียณอายุเหล่านี้เนี่ยนะครับนะสามารถท็อปอัพได้เพื่อให้เขาพอใจทำให้สร้างสามารถสร้างอะไรสร้างนโยบายให้เขาพอใจได้ง่ายในกลุ่มชนชั้นกลางเนี่ยเอาใจยาก
1: ครับ
0: เอาใจ
1: ยาก
0: ชนชั้นกลางอยู่ถึงรวยเลยเอาใจยากมากนะผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยแล้วถ้ามาจากโครงการไหนไปหนุนล่ะให้เขาตัดสินใจมาเลือก
1: โซล่าเซลล์ไหมโซล่าเซลล์ไหมลูกท็อป
0: พูดถึงอะไรครับ
1: ที่รัฐบาลจะให้ทำโซล่าเซลล์
2: การให้คนที่ยังไม่มั่นใจมาสนับสนุน
0: ไม่เท่าไหร่หรอกครับ
1: ฮะ
0: ชนชั้นกลางไม่เคยไอ้นั้นไม่เคยสนใจเรื่องบุญคุณแบบนี้หรอกครับ
1: อาจารย์ว่าไม่แต่จริงๆผมเห็นด้วยอาจารย
0: ์เราสามคนเนี่ยเป็นชนชั้นกลางแน่นอนถามหน่อยสิรัฐบาลทำมาแต่เรื่องไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามไปตั้งแต่อดีตถึงปัจจ
1: ุ
0: บ
1: ันเราไม่เคยจะได้เลย
0: ผลต่อเราเลือกรัฐบาลไหม
1: น้อยมาก
2: น้อยมากจริงพูดตรง
0: ๆนะครับบางทีเราคิดแต่ประเด็นอื่นที่เราจะเลือกใครก็ตาม
1: อ
0: าจจะไม่เกี่ยวกับสิ่งที่บานแจทุกวันนี้
2: ใช่
0: นะครับ
2: โอ้อย่างนี้พอผมมาเจาะที่อาจารย์ดูจากสถิติจากแบบสำรวจเลยเนี่ยผมยกเอาตรงมีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลตัวเนี้ยตัวเลขออกมา 26.81% แล้วก็ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาล 25.43 มันต่างกันแค่ประมาณเปอร์เซ็นต์เดียวเองจ้ะ
1: พอกันว่ากันเนี่ย
0: ก็มันก็มีคนกลุ่มนึงที่ว่าไม่ให้เท่าไหร่ฉันก็ไม่เลือก
2: อ่า

0: Mm-hmm.
1: ทีนี้คนที่ไม่ตัดสินใจเนี่ยในกลุ่มชนชั้นกลางที่บอกยังไม่ตัดสินใจเนี่ยนะในกลุ่มนี้สำคัญ
0: mm-hmm.
1: เพราะผมว่าแนวโน้มในการที่จะดึงเข้ามาตัดสินใจเลือกรัฐบาลเนี่ยจะมีโอกาสยากกว่า
0: mm-hmm.
1: จะมีโอกาสยากมาก
0: okay.
1: ยากมากกว่ากลุ่มที่เป็นยังไม่ตัดสินใจแต่อยู่ในกลุ่มของผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ความหวั่นไหวต่อไอ้สิ่งนี้มีมากน้อยกว่ากันว่างั้น
1: ใช่
0: เอาละครับอาจารย์ครับอย่างนั้นก็เป็นนั้นว่ายังไม่เห็นตัวงูสีเขียวงูเขียวแต่เราจะไม่งูเขียวหางไหม
2: ยังไม่เห็นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวพวกเรานะท่านผู้ฟังด้วยต้องตามนะทางด้านผลสำรวจนิดาโฟของอาจารย์สุวิชางผลเลยนะ
0: ครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับวันนี้
2: ขอบคุณมากครับอาจารย์
1: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพอเวลามีอะไรเชิงสัญลักษณ์การเมืองจับได้หมดไงนะเหงา
2: ใช่
0: นะแต่ในความจริงแล้วไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ในกอหญ้าหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึง
2: บางทีอาจจะไม่มีอะไรสักอย่างเลยก็ได้
0: ใช่เดี๋ยวพักกันอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังมีข่าวที่น่าสนใจอื่นครับ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วนะครับ มีหลักสูตรจะแนะนำ
2: โอ้นี่อะไรสำค
0: ั
2: ญ
0: ใช่เพราะว่ารุ่นนี้สำหรับหลักสูตรนี้คือรุ่นที่3 MCOT CEO of ASEAN
2: โอ้นี
0: ่นะฮะ
2: คันมันเลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่มาถึงรุ่นที่3แล้วแน่นอนว่าฟีดแบคของ2รุ่นก่อนหน้านี้ย่อมได้เสียงตอบรับที่ดีมาก
2: ใช่
0: เพราะเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์มากๆที่เราจะเปิดโลกเปิดตลาดอาเซียนนะครับเพราะว่าการอบรมหลักสูตรนี้15สัปดาห์เลยนะฮะ
2: 4เดือนอ่ะ
0: โอ้โหก็คือ2กันยายนเดือนหน้าเนี้ยยาวไปจนถึง9ธันวาคม
2: ครับ
0: นะครับเราจะได้เปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของเมืองไทยแต่ละแง่แต่ละมุมเนี่ยเรียกว่าเป็นเซียนอาเซียน
2: อ
0: ่ะแต่ละคนที่จะมาเป็นวิทยากรให้กับหลักสูตรนี
2: ้
0: นะฮะและยังรวมถึงเพื่อนๆนักธุรกิจตัวจริงที่มาเปิดประสบการณ์แล้วก็พร้อมที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงกัน
2: ไม่ใช่แค่พี่เลี้ยงน
0: ะ
2: ในส่วนตัวของผมนะเขามาเป็นคอนเนคชั่นให้ด้วย
0: อ่ะใช่ใช่แล้วหลายๆท่านกระซิบบอกว่า
2: ครับ
0: บางเรื่องเนี่ยเวลาเป็นวิทยากรออนแอร์ออกอากาศเนี่ย
2: พูดไม่ได้
0: พูดไม่ได
2: ้แต่ถ้าไปนั่งคุยกันตัวต่อตัวเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะว่ารอบนึงเนี่ยเขาไม่รับเป็นพันเป็นหมื่นคนเนี่ยนะ
0: อุ้ยไม่กี่คนเองแล้วตอนนี้ย้ำนะฮะเหลือ15ที่เท่านั้น
2: เท่านั้นนะ
0: เพราะเรารับแค่ได้จำนวนเท่านี้จริง
2: ๆ
0: นะฮะเราจะไปเจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจพ่วงเข้าไปด้วยเพราะอันนี้มีผลกับตลาดอาเซียนและตลาดโลก
2: เขาสู้กันอยู่คนหนึ่งบริโภคมากที่สุด
0: ฮะ
2: คนหนึ่งผลิตมากที่สุดนะว่า
0: ใช่
2: ไหม
0: ใช่ก็คือสหรัฐและก็จีนนั่นเอง
2: สหรัฐบริโภคจีนผลิต
0: นะฮะแล้วยุคนี้รู้ไหมว่าขาดอะไรไม่ได
2: ้
0: สำหรับการดำเนินงานของธุรกิจต่างAI ฮะ
2: ถูกต้อง
0: AI for CEO นะฮะ
2: ห
0: ัวนี้บางบริษัทบอกว่าไม่รู้ไม่ได้
2: ไม่รู้ไม่ได้ยุคนี้ไม่รู้ไม่ได้
0: ไม่รู้ไม่ตามโลกไม่ทันแน่ๆ
2: ใช่
0: นะฮะเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาเนี่ยนะฮะ

0: แบบนี้แหละ
1: ที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ย 59,000 บาท
0: แค่นั้นเองนะ
1: เท่านั้นสำหรับ
0: 4เดือน
1: CEO ที่จะนำพาธุรกิจของท่านขับเคลื่อนไปนำหน้าโลกนี้ได้นะฮะรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นแล้วย้ำอีกรอบ15ที่นั่งสุดท้าย
0: แค่นั้นเอง
1: แค่นั้นเองฮะเพราะฉะนั้นรีบโทรเข้ามา0944803076
0: มานี่เบอร์แรก
1: ครับ0944803034
0: แล้วยังมีเบอร์ท้าย
1: และ0943966649นะฮะ
0: รีบตัดสินใจเลยนะ
1: รีบตัดสินใจ
0: เพราะว่า2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีหนึ่งนะแต่ครั้งนี้จะไม่เหมือนทั่วไปเพราะตอนนี้มันเกิดวิกฤตแล้ว
1: ใช่
0: เกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะโอ้วิกฤตสงครามวิกฤตพลังงานวิกฤตเศรษฐกิจค
1: ่
0: าเงินบาทค่าเงินดอลลาร์โอ้โหถ้าท่านหยุดเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ใช่เพียงแค่เขาก้าวนำหน้านะแต่เขาจะกระโดดแซงไปไกลเลย
1: ครับ
0: มาเลยมาเลยติดต่อกันเข้ามานะฮะ
1: ใช่ใช่
0: ครับผม
1: อ่ะมีวันนี้มีความคืบหน้าที่ต้องรอในเรื่องของการขยายผล
0: ครับ
1: ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นด้วยหรือเปล่าคือเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นที่มีข่าวออกมาบอกว่า มีผู้ถูกกล่าวหาชุดสุดท้าย7คนแล้วก็พอเราไปดูจากรายชื่อเนี่ยและตำแหน่งหน้าที
0: ่
1: ก็เป็นระดับสูงแต่เป็นระดับข้าราชการระดับสูง
0: สูงแต่ไม่สุด
1: นั่นไงเลยกลายเป็นคำถามไงนะว่า
0: เอ้
1: าพอใช้คำว่าผู้ถูกกล่าวหากลุ่มสุดท้าย
0: เอ
1: านี่กลุ่มสุดท้ายจริงเหรอ
0: ก็แสดงว่าไม่มีเหนือไปกว่าอิงแล้วใช่ไหม
1: จะไม่มีแล้วหรอ
0: เอออ
1: ่าตกลงนี่เป็นความเชื่อของพวกเรากันเองที่จะมีสูงกว่านี้หรอ
0: เออ
1: หรืออย่างไร
0: เป็นแค่ความคาดหวังของสังคม
1: อ๋อนั่นน่ะสิ
0: ว่ามันจะต้องได้สูงกว่านี
1: ้ครับ
0: มันจะเหนือฟ้ามีไม่โทรขึ้นไปอีกเหนือกระดาษมีซาลาเปาขึ้นไปอีก
1: ใช่
0: มันอย่างนั้นไหม
1: ก็นั่น
0: แต่ปรากฏว่านี่เขาบอกว่าสุดแล้วใช่ไหม
1: เขาบอกว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายของผู้ถูกกล่าวหา
0: ก็จะได้แค่นั้นมั้ง
1: เราก็เลยคิดว่าอ๋ออาจจะเป็นกลุ่มสุดท้ายของผู้ถูกกล่าวหาในรอดนี้ก็ได้อ่ะ
0: ครับ
1: อาจจะมีรอดต่อไปก็ได้นะ
0: เ
1: ป็นสุดท้ายของสุดท้ายไปเรื่อย
0: ๆ
1: หวังว่ามันจะมีอะไรที่ดูแล้วแบบให้สังคมได้รู้สึกว่า
0: ฮิวใจเลย
1: ฮิวใจใช่ว่าโอ้นี่แหละคือสิ่งที่เรารอคอยกันมาตลอดหรืออย่างไร
0: เป็นยาหอมบำรุงหัวใจหน่อยมั้งกันได้นะ
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดว่าได้แค่นี้เนี่ยเราก็คงจะต้องว้ากันอีกครั้งหนึ่งหรือไม่
1: ฮะ
0: ว้า
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: อ่ะก็เดี๋ยวรอให้ทางเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
0: ครับ
1: ได้ปฏิบัติงานแล้วเราก็ตามดูแล้วก็อย่าปล่อยเหมือนกับที่นายกตั้งถามตอนต้นชั่วโมงว่ามีเรื่องใหม่เกิดขึ้น
0: เรื่องลืม
1: ใช่เรื่องอื่นอย่าให้ลืม
0: ใช่
1: นะฮะแต่ผมจะบอกความคืบหน้านิดหนึ่ง
0: uh-huh.
1: เพราะว่าวันนี้ในทางตำรวจกองปราบ มีการนำกำลังไปตรวจค้นในพื้นที
0: ่
1: จังหวัดสตูล
0: โอ้ลงปากใต้เลยนะ
1: สตูลนี่ถือเป็นพื้นที่เป้าหมาย เรื่องการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ย ที่มีข้าราชการเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะ ก็มีเป้าหมายที่อำเภอท่าแพก
0: ับ
1: คนการหลงที่สตูลทั้งหมดมี4เป้าหมายไปแต่ละหลังไปแต่ละหลังเพราะว่าบ้านแต่ละหลังที่ไปตรวจค้นเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: เขาว่าเป็นบ้านของนายทุนที่ทุจริตสอบใน10ตำรวจ
0: อ๋อนี่ไปอีกนั่นเลยนะไม่ใช่ข้าราชการท้องถิ่นนะ
1: ใช่คือทุจริตสอบใน10ตำรวจเนี่ยคือมีประเด็นเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วไงแต่ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องจับตาต่อ
0: ครับ
1: ว่าการขยายผลหลังจากนี
0: ้
1: พอนำในหน้าทุจริตสอบใน10ของแต่ละพื้นที่ของจังหวัดสตูลที่ว่าไปแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: จะขยายผลแล้วมีส่วนเกี่ยวโยงเกี่ยวพันไปถึงคดีการสอบทุจริตท้องถิ่นที่กำลังเป็นประเด็นใหญ
0: ่
1: อยู่ในขณะนี
0: ้
1: ด้วยต่อหรือเปล่านั่นแหละคือสิ่งที่วันนี้เอามาอัปเดตให้ฟัง
0: ครับผมแล้วก็ลงไปที่สตูลคือถ้าเขาเรียกว่าแหละจับทุจริตเรื่องของสอบใน10ได้เนี่ย
1: ครับ
0: สอบรายการสอนท้องถิ่นมันก็น่าอยู่ในแก๊งนี้หรือเปล่าวะกันนะ
1: ใช่ครับ
0: เออ
1: ฮะเอามีความคืบหน้าต่ออีกนิดนึงนะฮะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนำรายชื
0: ่อ
1: นะครับนำความขึ้นกราบบังคมทูลนะครับในเรื่องของตำแหน่งของนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เนี่ยนะฮะก็มีการให้สัมภาษณ์ออกมาจากทางคุณประกรณ์ นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะฮะถึงกรณีนี
0: ้
1: ก็ได้บอกว่าจะมีผลอย่างไรผู้สื่อข่าวถามทางคุณประกรณ์

0: ก็บอกว่ามาตรา19ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยใช้กับทุกกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งในหน้าที่ราชการถูกวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อย่างไร
1: ครับ
0: โดยกฎหมายเขียนรองรับไว้แล้วว่าไม่กระทบต่อการกระทำที่ได้ทำไปแล้วไม่เช่นนั้นความมั่นคงของคำสั่งทางปกครองจะเสียหายและก็จะส่งผลกระทบต่อคนอื่นมากมายก็ยืนยันว่ามีกฎหมายรองรับเอาไว้แล้ว
1: บางคนก็กลัวในประเด็นนี้เหมือนกันนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าในช่วงที่ท่านทำตำแหน่งของประธานเนี่ยโอ้โหเซ็นไปไม่รู้ตั้งกี่เรื่องตั้งกี่เรื่องใช่ไหม
0: คุณประกรณ์ยืนยันครับว่าขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยไม่กระทบงานที่ทำค้างเอาไว
1: ้ครับ
0: นะฮะและทีนี้ถามต่อกฎหมายคุ้มครองคณะกรรมการสรรหาด้วยหรือเปล่าแต่เนื่องจากเพราะมีกระแสข่าวว่าจะมีการไปร้องเอาผิดย้อนหลัง
1: ครับ
0: ท่านรองประกรณ์ก็บอกว่าก็แล้วแต่การใช้สิทธิ
1: ์
0: ต้องเป็นไปโดยสุจริตตามกฎหมายมีแค่นั้นอ๋อก็ต้องใช้ยังไงดีหมายความว่าก็ใช้สิทธิ์แล้วก็ดูคงจะดูไปตามข้อกฎหมายดูไปตามเจตนา
1: ครับ
0: ใช่นั่นแหละฮะแล้วทีนี้ก็ถามต่ออีก
1: นะ
0: ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายใช่หรือเปล่าโอ้อันนี้ผมตอบแทน
1: เขาดำเนินการอยู่แล้วตามกฎหมายต้องบอกว่าอ๋อไม่หรอกครับผมดำเนินการตามใจผมแล้วก็เราเลือกข้าวงานก็เลยครับยังไงก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
0: ใช่แล้วก็มีข่าวออกมาที่เราคุยกันมาตลอดนะซึ่งเราแหมก็เสียดายที่ไม่ได้สัมภาษณ์ท่านรองแต้มเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเนี่ยนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชัยวีรกูลนะครับก็ได้พูดถึงมาตรการในการควบคุมปืนบอกว่าตอนนี้ในรัฐบาลดำเนินการในเรื่องนี
1: ้
0: มีการสั่งการไปที่ประชุมครม.นะครับก็ให้ทางคุณประกรณ์มีประพันธ์รองนายกรัฐมนตรี
1: นะ
0: ใช่เพราะเป็นข้อกฎหมายไงก็เร่งร่างพรบอาวุธปืนขึ้นมาใหม่ฮะ
1: ขึ้นมาใหม่อีก
0: ใช่มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางตร.ก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะไปดำเนินการในเรื่องข้อห้ามต่อใบอนุญาตใช่ก็คือมี3ปอ เรื่องอาวุธปืนเนี่ยป.3 ป
1: .4
0: แล้วก็ใบอนุญาตป.12 นะครับในช่วงนี้ให้ไปร่างเนี่ยจนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นออกมาใช่คุณอนุทินบอกว่ารายละเอียดเนี่ยเรื่องกฎหมายนะครับก็ต้องให้ทางคุณประกรณ์เนี่ยได้ให้รายละเอียดด้วยแต่ว่าแนวปฏิบัติต้องควบคุมและก็เรื่องบทลงโทษก็ต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กำชับไปในพื้นที่ด้วยฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจการจะตั้งด่านตรวจค้นก็ต้องเน้นไปที่อาวุธปืนและยาเสพติดเป็นหลัก
1: อย่าเอาแต่ปืนอย่างเดียวว่างั้นเลยนะ
0: ยาเสพติดด้วย
1: ยาเสพติดด้วยเพราะยาเสพติดมันซ่อนง่ายกว่าปืน
0: ใช่ครับใช่แล้วก็รวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนทางออนไลน
1: ์โอ้โห
0: เรื่องใจเลย
1: ยิ่งพูดนะผมบอกตรงเนี่ยคุณเข้าไปในออนไลน์เนี่ยแล้วกูก็พิมพ์เนี่ยบีบีกันนี่ก็ผิดกฎหมายนะพูดตามหลักเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไอ้นั่นมาเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนเนี่ยนะคุณหาได้ครับ
0: อุ้ยไม่ต้องออนไลน์เลยนะเหงาน้าเหงาเดินไปบางตลาดอ
1: ่
0: ะบีบีกัน
1: เ
0: นี่ย
1: วางแผงเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: ไว้แต่พวกนั้นมันไม่เคยเหมือนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าในออนไลน์เนี่ยมันเหมือนเดะ
0: มันเดะเลยเหรอ
1: เป็นหลักหลายพันซึ่งในพันอย่างเงี้ยเอ๊ะมันบ้านเรามันยังไงเนี่ยแล้วปล่อยกันให้เป็นฟรีอิสระเลยแต่ในอีกทางนึงนะเราก็ต้องให้รอบด้านก็คือว่าตอนนี้ก็มีเสียงบ่นมาจากคนที่เขาประกอบธุรกิจเรื่องการจำหน่ายปืนบอกอยู่ในกันแย่เลยก็ขายไม่ได้แล้วก็ปืนก็ขึ้นราคาขึ้นเยอะเลยตอนนี้เขาบอกนะแล้วก็เขาก็บอกว่าเออเนี่ยรอกฎหมายใหม่อยู่เนี่ยถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยตอนนี้คนก็เลยหยุดการซื้อขายปืนเลย
0: พื้
1: นที่ก็จำหน่ายพวกกระสุนได้เครื่องกระสุนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ยังไงก็แล้วแต่เราต้องมองภาพรวมของความบาสุขของประเทศชาติอะเนาะ
0: ค่ะก็เอาจริงๆนะนั่นเหงาทั้งยาเสพติดแล้วก็การพกพาอาวุธปืนเนี่ย
1: ครับ
0: คือเราตั้งคำถามไว้ตอนแรกเนี่ยว่าลองไปตรวจสิยังไงก้องเจอเอาจริงๆก็คือเจอนะท่านตาในตำรวจตำรวจที่ตั้งด่านเนี่ยนะฮะตรวจค้นอาวุธปืนแล้วก็ยึดอาวุธปืนได้เนี่ย มีอยู่ค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นข่าว
1: เ
0: พราะว่าผู้ที่โดนจับกุมไปในข้อหาพกพาอาวุธปืนเนี่ยคือเป็นคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักในสังคมมันก็ไม่ได้ตกเป็นข่าวแต่ถามว่าเจอไหมเจอมันก็ถึงทำให้เราเชื่อไงว่า

0: ค้นยังไงตรวจยังไงก็เจอเพราะเขาตรวจไม่ใช่ว่าตำรวจไม่ได้ทำหน้าที่นะเพียงแต่ว่ามันจะตรวจรถทุกคันเนี่ยมันก็เหมือนกับที่ท่านผบตร.บอกมันก็ยากที่จะไปทำขนาดนั้นแต่ยังไงตำรวจก็ต้องทำ
1: ต้องทำ
0: ก็ต้องใช้ทุกวิถีทางแหละจัดการข่าวจะ
1: การโครงการข่าวได้เชื่อมโยงกัน
0: ใช่เพราะว่ามันก็เหมือนกับคดียาเสพติดมันก็ต้องอาศัยสายอาศัยการข่าว
1: ไปตรวจทุกคันโอ้โหรถไปล้านคันมันก็นะ
0: เอาแค่นี้ตรวจแค่ต่อภาษีมาหรือเปล่าก็รถติดแล้ว
1: ใช่
0: ไหมแต่นายกท่านก็บอกนะฮะก็บอกว่าในช่วงนี้ยังไงพกพาอาวุธปืนมันไม่ได้อย่าไปเชื่อใครเยอะเรื่องของการพกพาอาวุธปืน
1: ไม่ได้นะ
0: ใช่แล้วยิ่งบอกว่าเอาไว้ป้องกันตัวแต่ข่าวที่เราเห็นเนี่ยที่เกิด
1: ไม่ได้ป้องกันตัวทั้งนั้นเลย
0: มันมีแต่เอาไปทำร้ายกันมากกว
1: ่
0: า
1: ใช่สิฮะ
0: โอ้
1: โ
0: ห
1: นะฮะ
0: นั่นแหละก็ว่ากันไปโอ้มาดูข่าวดีๆกันหน่อยแม่นักเหงา
1: ข่าวดีหน่อยข่าวดีหน่อย
0: เพราะว่านักเหงาคุยกับเราตั้งแต่ตอนแรกแล้วก่อนที่จะเข้าข่าวกันบอกว่า
1: พรุ่งนี้
0: เช้า
1: ลูกสาวแห่งชาติของเรานะเนเน่รอยัลนะเนเน่รอยัลน้องแพรวนะน้องแพรวนะเนเน่รอยัลเป็นไงพรุ่งนี
0: ้ก็เดี๋ยวจะต้องแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์รอบต่อไปใช่ AGT เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ใช่ก็มันจะตรงกับเช้าวันพรุ่งนี้ของบ้านเราเน
1: าะคือถ้าอเมริกาเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นคืนวันที่11
0: ก็คือคืน
1: วันที่11
0: ของเขา
1: อเมริกา
0: ใช่
1: ซึ่งบ้านเราจะตรงกับเช้าวันที่12คือพรุ่งนี้โดยคนทั่วไปจะบอกว่าวัน7โมงเช้าแต่ผมเข้าไปดูในเพจของเนเน่เขาเองเลยเนี่ยนะเขาก็ออกมาพูดโดยปากเขาเลยเขาบอกว่า8โมงเช้า8โมงเช้าส่วนในแพลตฟอร์มแรงต่างท่านก็ไปหาเองแล้วกันนั่งเอาเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญตรงนี้นะฮะแต่ว่าน่าจะดูกันได้นะฮะ
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าเราอาจจะเขาเรียกว่าคือรอบนี้กรรมการมีสิทธิ์ตัดสินแล้วก็คนดูก็ว่ากันไปกดไลค์กดแชร์ตัวนั้นก็เป็นหลายสิบล้านวิวแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้รอบท้ายที่สุดถ้าสมมติไปต่อได้รอบที่เราไลฟ์สดเนี่ย
0: ครับ
1: ก็จะต้องเป็นเขาเรียกว่าจากคะแนนของประชาชนคนอเมริกาเท่านั้น ที่จะให้คะแนนเพราะว่ากรรมการจะไม่มีสิทธิ์แล้วรอบสุดท้ายเนี่ยก็คือจากมหาชนล้วนๆเลยแต่รอบเนี้ยที่จะออกอากาศพรุ่งนี้เช้า8โมงนะก็จะเป็นกรรมการเนี่ยเขาจะบอกว่าที่มาแข่งกันเนี่ยจะไปได้ต่อไหม
0: จะไปได้ต่อหรือเปล่า
1: เหมือนว่าจะรวมแล้วจะไปได้ต่อประมาณสัก30กว่าคน34คนหรือไงเนี่ย
0: โอ้โหยังไงก็ต้องส่งแรงใจเชียร์ส่งแรงใจเชียร์
1: นี่เป็นสาวน้อยมหัศจรรย์เลยนะ
0: ใช่
1: ก็อายุ16อ่ะ
0: 16นะ
1: รุ่นผมนี่16ยังกระโดดน้ำโดดท่าอยู่เลยนะ
0: 16นี่ผมยังเจ็บนิ้วตอนฝึกเล่นกีตาร์อยู่เลยอ่ะ
1: ใช่มั้ย
0: ใช่
1: นี่น้องนี่เขาเล่นตั้งแต่อายุ7ขวบ8ขวบอ่ะ6 7ขวบอ่ะ
0: จนถึงขนาดนี
1: ้
0: จนถึงณปัจจุบันนี้
1: น้องต้องให้การสนับสนุนนะ
0: ใช่
1: แล้วก็ฝ่ายภาครัฐนะพอน้องเนี่ยเขาเคยไปหาท่านนายกนะ
0: ครับ
1: ร้องเพลงอะไรนะสมสารใช่ไหม
0: ใช่
1: กับนายกแล้วก็นายกก็บอกว่าไอ้พวกค่าเดินทางค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆในรัฐบาลจะออกให้ก็ขอให้ออกให้เขาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยน
0: ะ
1: อย่าให้เขามาบ่นได้นะว่าเอ้ยไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะอันเนี้ยมันคือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยตัวจริงนะ
0: ใช่
1: คนไทยจะได้รับการรู้จักกันมากขึ้นเลยนะ
0: ฮะ
1: ผมกลับเรียนแล้วอันนี้รัฐบาลควรต้องสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: จะให้ค่าเดินทางอะไรต่างๆให้เขาเนี่ยซัพพอร์ตเขาหน่อยครับผม
0: แต่บางคนเขาบอกว่า
1: เอ
0: าจริงๆนะเชียร์น้องเน่เนี่ยคือเชียร์ให
1: ้
0: เข้าสู่รอบลึกๆเนี่ยโอเคแล้วก็จะได้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้คนได้รู้จักประเทศไทยได้มากขึ้น
1: หรืออยากจะมาเที่ยวภูเก็ตไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: แต่มีหลายคนบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้เห็นความสามารถแต่ไม่อยากให้ถึงขั้นว่าน้องจะแบบไปชนะแล้วก็
1: ประเด็นที่สำคัญ
0: เพราะบางคนก็จะให้ข้อมูลว่าพอมันเป็นแบบนั้นปั๊บมันจะเริ่มเป็นเรื่องของสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: คือถ้าชนะเนี่ยเขาได้1ล้านเหรียญ
0: ครับ
1: ถ้าเทียบกับเงินไทยคือ35ล้านบาทประมาณนั้นน่ะแล้วแต่ค่าเงินบาทสาย3 34บาท34น่าจะสาย3เนี่ยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นก้อนเดียวเลยก็คือแบ่งซอยๆแต่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญก็สำคัญนั่นแหละแต่สำคัญคือสัญญาเพราะถ้าเป็นแชมป์เนี่ยมันจะมีสัญญาผูกมัดจาก AGT
0: ครับ
1: ก็คืออเมริกาก็ทาเลนต์นี่แหละฮะซึ่งจะผูกมัดไปกี่ปีผมก็ไม่รู
0: ้
1: แล้วก็แทนที่น้องเขาจะได้เป็นอิสระดังนกบอยบินเพราะน้องเขาอยากจะเป็นศิลปินที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตนะในความฝันของเขานะไปทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกไปนู่นนี่นั่นอะไรต่างแต่ถ้าเกิดว่าถูกกระจุกเอาไว้ด้วยความที่ว่าสมมติถ้าน้องเขาเป็นแชมป์แล้วถูกเซ็นสัญญาซึ่งต้องเซ็นสัญญานี่แน่แชมป์นะแต่รองแชมป์นี่ไม่ต้องแต่รองแชมป์อาจจะได้เงินน้อยกว่าเยอะแหละแต่แชมป์เนี่ยได้เงินก็จริงแต่ว่า เหมือนกับต้องถูก

0: โอกาสพลังในการที่จะไปโบยบินของเธอเนี่ยอันนี้น่าใจเออเพราะฉะนั้นบางคนก็เลยบอกว่าอย่าเป็นแชมป์เลยลูกแค่นี้เนี่ยคนก็รู้จักประเทศไทยตรึมแล้วไอ้รอบสุดท้ายเอาที่2ที่3
1: ได้ขึ้นเวทีรอบสุดท้ายนี่ก็สุดยอดแล้ว
0: แล้วตอนเนี้ยเป้าหมายต่อไปของน้องนีนี่คืออะไรป่
1: ะ
0: ตอนนี้เขาเป็นผู้ที่มียอดเขาเรียกว่ายอด
1: ติดตาม
0: ไลค์กดแชร์ผู้ติดตามเนี่ยสูงสุดในซีซั่นนี้คือ21ซีซั่น21
1: ครับ
0: เขาเนี่ยตอนนี้ถ้ารวมทั้งหมดเลยนะของ AGT เนี่ยนะเขาเป็นที่2อยู
1: ่
0: ที่1เนี่ยตอนนี้เนี่ย300หรือ400ล้านวิวนี่แหละน้องเนเน่เนี่ยขึ้นมา 2-300 แล้วนะ
1: โอ้
0: ก็คือเป็นที่2แล้วแต่มันห่างกันเท่าไหร่รู้ไหมห่างกัน10กว่าปี
1: อายุอ่ะ
0: ไม่ใช่ตั้งแต่ที่เขาที่1ยืนไว้เนี่ย
1: อ๋อตั้งแต่สถิติครั้งที่1ของคนที่ได้ที่1
0: ใช่แล้วคนที่1ก็คือทุกวันนี้เขาก็ยังมีคนเข้ามา1คน2คนเขาก็บุกรวมไว้นะ
1: ครับ
0: แล้วเขาเป็นที่1เนี่ยประมาณสัก400ล้านวิว
1: อ๋อ
0: แต่ว่าของน้องเนเน่เนี่ยเพิ่งแป๊บเดียวเนี่ย
1: มาขนาดนี
0: ้เป็นที่2แล้วเนี่ยนะ
1: แล้วของซีซั่นนี
0: ้
1: เป็นที่1
0: ใช่แล้วของซีซั่นนี้เป็นที่1ซีซั่นที่21เนี่ยเพราะมีโอกาสที่เธอจะทำลายสถิติตลอดการได
1: ้
0: เพราะว่าห่างจากของเบอร์หนึ่งเนี่ยตอนนี้ห่างกันไม่มากนัก
1: สถิติเดิมอะ
0: แต่ว่าเวลานี่มันห่างกันเป็น10ปีนี่แหละครับ
1: ใช่แล้วอันนี้คือพูดง่ายคืออัตราเร่งมันต่างกัน
0: อัตราเร่งต่างกันของเราเร่งปุ๊บเลยนะ
1: ใช่มาอย่างรวดเร็ว
0: ใช
1: ่
0: ตามดูนะลูกสาวชาติของเรานะฮะ
1: ครับอีกเรื่องนึงปรากฏการณ
0: ์
1: สุริยุปราคาเต็มดวงฮะครั้งเดียวของปีนี้
0: ครับมืดสนิทเลยว่างั้น
1: ใช่อันนี้ก็จะเกิดขึ้น12สิงหาคมเหมือนกัน
0: แต่ว่าจะเป็น12
1: กลางคืนของบ้านเรา
0: เที่ยงคืน30ถึง37นาทีแต่ว่ามันจะเริ่มเข้าเงามืดแต่ตั้งแต่เริ่มเที่ยงคืนแล้วล่ะ
1: ครับซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นแบบนั้นไทยเราไม่สามารถมองเห็นได้นะฮะใช่แต่ว่าก็จะไปปรากฏบนทางซีกโลกเหนือ
0: ใช่
1: ไหมก็จะมี
0: รัสเซีย
1: กรีนแลนด์ไอซ์แลนด์รัสเซียตอนเหนือ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็บางอันนั้นคือเต็มดวงใช
0: ่
1: แต่ถ้าเกิดสมมติเห็นแบบบางส่วน
0: บางส่วน
1: ก็จะเป็นซีกโลกเหนือบางส่วนยุโรปส่วนใหญ่เลยที่ในเงาบอกแล้วก็แคนาดา
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเกิดสมมุติคนไทยรับชมก็เข้าไปที่ช่องทางของ NASA ไลฟ์
0: NASA ครับเว็บไซต์ของ NASA นะ
1: ใช่
0: คืนพรุ่งนี้นะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้เช้า 8:00 นมาเชียร์น้องเน่แต่ตกกลางคืนเที่ยงคืนครึ่งก็ถ้าอยากดูสุริยุปราคาเต็มดวงซึ่งคนยุโรปเนี่ยนักเหนือเนี่ยเขาได้ดูเต็มดวงเนี่ยนะก็เข้าไปดูเว็บไซต์ของ NASA เขา
1: ไปดูสุริยุปราคาม
0: ันต้องมีอะไรหิวใจบ้างสิสังคมไทย
1: ต้องมีบ้างสิ
0: แล้วจะมีแต่อาชญากรรมมันจะยาเสพติดมีแต่การนู่นนี่กันไม่ได้เรื่องอะนะฮะ
1: อย่างน้อยเล็กๆน้อยๆมีอีกเรื่องนึงน
0: ะ
1: ของวันพรุ่งนี้วันแม่เนี่ยขึ้นทางด่วนฟรีนะฮะ
0: ใช่ครับตั้งแต่คืนนี้แล้วนะ
1: ใช่
0: ตั้งแต่เที่ยงคืนคืนนี้นะ
1: เที่ยงคืนของคืนนี
0: ้ไปจนถึงนะ5:59 นาทีของวันที่12ต่อ13นะ
1: ต่อ13
0: ใช่
1: ก็เอาง่ายๆคือขึ้นทางด่วนฟรีเสร็จปั๊บเดี๋ยวเปิด NASA Live ดูสุริยุปราคาต่อ
0: นี่เพื่อนผมบินมาจากนอร์เวย์น
1: ะ
0: เขาบินมาตอนช่วงที่มันกำลังจะมืดพอดีเลยนะเขาว่าเขาจะมาเช้าวันที่13
1: เ
0: หมือนเขาบอกอํากันเลยว่าคงบินหนีสุริยุปราคาแต่ว่าสุริยุปราคาเนี่ยถ้าดูบนเครื่องบินก็สวยดีเหมือนกันนะ
1: นั่นสิเผื่อเป็นวิวมุมหน้าต่างแล้วเกิดผ่านเกิดเห็นอะไรบางอย่างนะใช่ก็เดี๋ยวย้ำอีกทีนึงนะสำหรับการขึ้นทางด่วนฟรีเนี่ยก็จะมีเส้นเฉลิมมหานคร
0: ไม่ทุกเส้นนะ
1: ใช่ทางพิเศษศรีรัตน
0: ์
1: แล้วก็อุดรรัฐยานะครับ
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: โทเวไม่ฟรีนะจ๊ะ
1: ไม่ผมไม่สามารถที่จะบอกด่านทั้งหมดได้เพราะว่าแต่ละสายทาง
0: เยอะมาก
1: มันเยอะนะอย่างเฉลิมมหานครก็21ด่านที่จะผ่านเนี
0: ่
1: ยแล้วก็ศรีรัตน์32ด่านแล้วก็อุดรรัฐยาทั้งหมด10ด่านเน
0: ี่
1: ย
0: เตรียมเงินไว้พอก่อนแหละเขาไม่เก็บก็ถือว่าเป็นกำไรไปไม่ใช่ว่าเอไอมันคิดว่าเขาจะฟรีไม่ได้เตรียมตังค์ไป
1: นะครับมีข่าวอีกข่าวนึงแหมวนกลับมาเรื่องไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร
0: ่
1: เพราะว่าอินโดนีเซียมีการจับเรือ
0: โอ้นี
1: ่รอบขนยาเคฮะ
0: เออเป็นตันเลยอ่ะ
1: ตัน 1.3 ตันน่ะ
0: 1,300 กิโลยาเคนไม่ใช่กัญชานะจ๊ะ
1: ใช่
0: เออ
1: โอ้โหมูลค่านี่หลาย10ล้านดอลลาร
0: ์ครับ
1: นะฮะจากเรือที่ประดับธงต่างชาติลำหนึ่ง
0: ไม่ใช่

0: ธงชาติไทยนะ
1: ไม่ใช่นะ
0: ไม
1: ่
0: ใช่
1: แต่กลายเป็นว่า
0: ของเนี่ย
1: ล่องมาจากไทยอ่ะ
0: คือเรือเนี่ยสัญชาติต่างประเทศอ่ะว่านไปนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าของเนี่ยคือยาเคเนี่ยไอ้ตันกว่าเนี่ยเป็นของที่เอามาจากประเทศไทยว่างั้นจากได้อินโดนีเซีย
1: แล่นมาจากไทยมุ่งหน้าสู่อินโดนีเซียพร้อมกับสินค้าต้องสงสัยจากในเรือลำนี้นะฮะก็เลยเฝ้าติดตามมาจนกระทั่งมาเรือรบของกองกำลังเรือเนี่ยนะครับเขาก็สกัดเรือลำนี
0: ้
1: นะครับตอนที่กำลังแล่นเข้าสู่เขตของอินโดนีเซียได
0: ้เขาบอกว่าจริงๆเขาได้เบาะแสหรือตามมาเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
1: ใช่หลายเดือนแล้วฮะ
0: ตั้งแต่ต้นปีแล้ว
1: ใช่
0: แต่ต้นปีมาจับมาได้ช่วงกลางปีเนี่ยนะฮะ
1: อ
0: ืมเสียงหน้าอีกแล้วประเทศไทย
1: 1.3 ตันคิดเป็นเงินไทยเมื่อกี้ผมบอกเป็นร้อยล้านดอลลาร์ใช่ไหมคิดเป็นเงินไทย 3,800 ล้านบาทฮะ
0: โอ้โหพระเจ้าคุณ
1: งามเลยแล้วกลายเป็นอะไรรู้ไหมนั่นไงกลายเป็นว่าพี่เขมรของเราก็เลยเย้ยเลย
0: เขาก็จ้องจะเคลมจ้องจะจ้วงเราอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่ไหม
1: คาแมร์ทูเดย์เขาบอกเลยแม่นี่แล้วนะฮะมันผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรคือสรุปให้ฟังอ่ะคือเขาก็เหมือนกับ
0: เย้ยเรา
1: ใช่ประชดประชันประเทศเราเนี่ยเราว่าเป็นประตูยาเสพติดอ่ะพูดแบบนั้นเลยอ่ะ
0: คือมันก็มีคนพูดนะบอกว่าในขณะที่เราขิงเขาว่าแกเป็นแดนสแกมเมอร
1: ์
0: ฟังเขาก็บอกว่าแกเป็นแดนยาเสพติดแล้วเราไม่อยากให้มันเกิดโมเมนต์อย่างนี้เนาะ
1: ใช
0: ่ทั้งที่หลายสิ่งหลายอย่างในบ้านเราไอ้สิ่งสวยงามไอ้สิ่งนู่นนี่นั่นวัฒนธรรมอะไรต่างมันดีของกินความเจริญรุ่งเรืองอะไรต่างกันมากมายแต่มันติดอยู่ในติ่งนี้ติ่งเดียวมันไม่ได้เหมือนกันนะ
1: ใช่ฮะ
0: บ้านเมืองอะนะฮะ
1: โอ้
0: ช่วยขหน่อยนะครับ
1: นั่นแหละผมนึกไปถึงอะไรรู้ไหมเร
0: ื่
1: องอันนี้กลับมาที่ระหว่างไทยกับกัมพูชานะ
0: ครับ
1: คือประวัติศาสตร์ที่มันมีความขัดแย้งตามแนวพรมแดนเร
0: ื่
1: องเกี่ยวกับเส้นเขตแดนต่างๆนั้นเนี่ยตอนนี
0: ้
1: มันมีภาพยนตร์มันมีซีรีส
0: ์
1: ที่ออกฉายใน Netflix เนี่ยเป็นเรื่อง Operation Safesaga ซึ่งมันเป็นปฏิบัติการของทางกองทัพอากาศอินเดียกับทางปากีสถาน
0: ใช่พรมแดนก็ติดกันก็มีปัญหากันอยู
1: ่ในยุคปี1999ซ
0: ึ่
1: งตอนนั้นพลเอกเปอร์เวสมูชาราฟของทางปากีสถานเป็นผู้บัญชาการทหารบก
0: ผู้บัญชาการทหารบก
1: ใช่แล้วก็ในยุคของนายกรัฐมนตรีนาวัสชารีฟของทางปากีสถานแล้วคือเวลาที่ซีรีส์เอามาสร้างเป็นหนังทางเชิงอิงประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะผสมระหว่างแฟ้มภาพข่าวจริงกับบทที่มันเป็นดรามาติกแล้วก็บทที่ใส
0: ่
1: ความคิดสร้างสรรค์ลงไ
0: ป
1: ซ
0: ึ่
1: งมันเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสองประเทศการนำเสนอเนื้อหาเนี่ยมันจึงมีความอ่อนไหวเพราะอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องที่ตีความเอาเองจากผู้สร้างเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาในอนาคตเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีใคร
0: ที่จะ
1: ไปสร้างเป็น
0: แบบนี้
1: แล้วมันจะเอาประเด็นที่อ่อนไหวแบบนี
0: ้
1: ไปทำให้เกิดการตีความผิดแล้วบิดเบือนประวัติศาสตร์ได้หรือเปล่า
0: ก็ต้องดูด้วย
1: ใช
0: ่อีกอันนึงเอาส่งท้ายหน่อยนะ
1: ครับนาย
0: ใครที่หวังว่าจะเห็นนายกอนุทินบิน F-16 วันที่14นี่นะ
1: ครับ
0: ไม่มีแล้วนะ
1: เข้าแล้วฮะ
0: เพราะว่ากองทัพอากาศเนี่ยเขาก็บอกว่ามันต้องมีการผ่านมาตรฐานความปลอดภัยนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ในระยะเวลาอันสั้นเพราะว่าในวันนี้วันที่11แล้วนี่นะ
1: ครับ
0: 14คือวันศุกร์นี้แล้วเนี่ยไม่ทันคือนายกอนุทินเนี่ยบินกิเพ่นเนี่ยได
1: ้
0: เพราะกิเพ่นเนี่ยมัน 1.4 มัคเอง
1: ครับ
0: แต่ F-16 เนี่ยมันเร
1: ็วกว่านั้น
0: ซึ่งจะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่จะแบบว่านายกรัฐมนตรีเดี๋ยวจะไปบิน F-16 เดี๋ยวจะกับกระมงกระแม่ก็จะว่าขึ้นไม่ได
1: ้ครับขอทิ้งท้ายนิดนึงนะฮะสำหรับปิดผมขาวนี่ผมก็มีผมขาวอยู
0: ่
1: แนะนำโอเคเฮอร์บอลฮะที่โอ้โหมีหลายสีดำน้ำตาลเข้มประกายทองประกายแดงใช้เวลาง่ายๆ 10-15 นาทีสะสะดวกรวดเร็วมากๆนะครับแล้วก็สีติดทนนาน 1-2 เดือนเลยราคาเพียง49บาทหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าร
0: ้
1: านสะดวกซื้อใกล้บ้านทั่วไปเลยนะครับใช้ง่ายๆนิดเดียวนะฮะสำหรับนักศึกษาก็ทำได้ง่าย
0: ๆ
1: ป
0: ิ
1: ดกลับมาเป็นผมดำได้ตามปกติด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: ยนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลครม.เห็นชอบยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณายกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอภายหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กและครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคมให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหัวใจสำคัญคือการป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุด้วยการตรวจค้นคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการเร่งดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทำงานร่วมกันกับนักจิตวิทยาคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีม MCAT ของกรมสุขภาพจิตพร้อมเตรียมห้องพักใจเซฟรูมเพื่อเป็นพื้นที่ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจและเตรียมความพร้อมครูและผู้ปกครองให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสมก่อนกลับเข้าสู่การเรียนตามปกติกองทัพภาคที่2ส่ง EOD เคลียร์พื้นที่ดงใหญ่เก็บกู้กระสุนระเบิดต่อต้านรถถัง105มม.ปักคาต้นไม้กลางป่าบุรีรัมย์ประชาชนบ้านลำนางรองตำบลลำนางรองอำเภอนนท์แดงจังหวัดบุรีรัมย์พบเห็นวัตถุต้องสงสัยลักษณะคล้ายลูกระเบิดปักคาอยู่บนต้นไม้ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เมื่อวันที่10สิงหาคมจึงได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยกองทัพภาคที่2แจ้งให้หน่วยทหารประจำเข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยเพื่อดำเนินการพิสูจน์ทราบและประเมินสถานการณ์ผลการตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นกระสุนระเบิดต่อสู้รถถังขนาด105มม.จึงสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่เข้าดำเนินการวางแนวกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้เพราะอาจได้รับอันตรายพร้อมประสานสั่งการชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าดำเนินการเก็บกู้ล่าสุดวันนี้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางเข้าดำเนินการเก็บกู้กระสุนระเบิดตามขั้นตอนและดำเนินการเก็บกู้เสร็จสิ้นแล้วเจเศษเผยปภ.ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือและอีสานนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ที่เกิดขึ้นขณะนี้ว่าเบื้องต้นมีการเฝ้าสังเกตการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีการแจ้งเตือนผ่านเซวอดแคสในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแม่น้ำลาวและจังหวัดพะเยาขณะที่ภาคอีสานปริมาณน้ำโขงสูงขึ้นต่อเนื่องอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังทุกพื้นที่ซึ่งการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในช่วงฤดูน้ำหลากนั้นมีแผนการรับมือโดยซักซ้อมหลายรอบกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดประสานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นให้เฝ้าระวังหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินจะแจ้งไปยังระบบเซลล์บอร์ดแคสต์หลังนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งทั่วประเทศในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าสามารถจัดสรรงบประมาณในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีในสถานะฉุกเฉินอีกคนละ100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่อุทกภัยและรองรับสถานการณ์น้ำแล้งเชื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำแล้งได้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง

0: สืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขีดเส้นตายคดีนอมินีทุนจีนย่านห้วยขวางต้องคืบหน้าภายใน7วันนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการลงพื้นที่ตรวจผู้ประกอบการโรงแรมนอมินีย่านห้วยขวางเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าระหว่างการลงพื้นที่ได้พูดคุยกับนายโปะซึ่งอ้างตัวเป็นคนดูแลผู้ประกอบการในพื้นที่ห้วยขวางเพื่อขอเคลียร์จึงส่งรองอธิบดีกรมการปกครองเข้าแจ้งความวานนี้พร้อมพยานหลักฐานคลิปการสนทนาซึ่งในบทสนทนามีรายละเอียดวิธีการดูแลว่าจ่ายเงินรายเดือนหรือเฉพาะรอบที่มีปัญหาสำหรับการลงพื้นที่มีทั้งกรมการปกครองกระทรวงพาณิชย์กระทรวงแรงงานกรมสอบสวนคดีพิเศษรวมถึงตำรวจเบื้องต้นจากการตรวจสอบโรงแรมดังกล่าวพบว่าไม่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แรงงานต่างด้าวไม่มีการแจ้งกับกระทรวงแรงงานอย่างถูกต้องเชื่อว่าถนนทั้งเส้นย่านห้วยขวางน่าจะมีปัญหาทั้งหมดเพราะที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนรวมถึงส.ส.พรรคประชาชนจึงตรวจสอบเพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้ประกอบการคนไทยที่เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาเบียดเบียนผลประโยชน์ที่ควรเป็นของคนไทยรวมถึงครอบครองที่ดินด้วยทางนี้ตนเพิ่งมารับหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพียง3เดือนเท่านั้นไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ในอดีตเป็นอย่างไรทำอะไรมาก่อนแต่เมื่อตนมาดูแลก็ต้องจัดการเช่นการคุยโทรศัพท์กับนายโป๊ะมีการเอ่ยถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงแจ้งต่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนภายในแล้วพร้อมขอความร่วมมือให้อัปเดตข้อมูลภายใน7วันขณะเดียวกันสถานบันเทิงย่าน RCA เป็น1ใน10แห่งที่อยู่ในแผนการปฏิบัติการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเข้าดำเนินการตรวจสอบเมื่อใดพร้อมแย้ม 1-2 สัปดาห์นี้มีข่าวใหญ่ทลายขบวนการออกบัตรประชาชนให้ชาวต่างชาติแต่จะเป็นที่ใดอย่างไรต้องรอติดตามทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันวันอังคารนะคะที่11สิงหาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันพุรดมจิตดอนค่ะวันนี้มาเริ่มกันกับข่าวคราวเรื่องของคุณฉลองเรี่ยวแรงนะคะเพราะว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คุมตัวคุณฉลองเนี่ยไปฝากขังแล้วก็ในที่สุดศาลไม่ให้ประกันตัวละค่ะก็ต้องนอนคุกกันไปตามระเบียบนะคะโดยวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.รัตนทิเบศนะคะพร้อมกับชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็นำตัวคุณฉลองเรี่ยวแรงค่ะผู้ต้องหาในคดีก่อเหตุนะยิงนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยวันนี้ก็พาตัวไปฝากขังนะคะกับทางศาลจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจเนี่ยก็แจ้งข้อหาทั้งหมดเนี่ย4ข้อหาด้วยกันก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นยิงปืนโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือว่าชุมชนแล้วก็พกพาอาวุธปืนนะคะไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรก็เจอไป4ข้อหาด้วยกันก็นำตัวนะคะผู้ต้องหาเนี่ยไปฝากขังซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็มีการจัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษของทางจังหวัดนนทบุรีหลายสิบนายเลยค่ะพร้อมกับอาวุธครบมือนะคะเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดการนำตัวของคุณฉลองเนี่ยแหละไปที่นะคะศาลจังหวัดนนทบุรีก็ระหว่างการควบคุมตัวนะคะคุณฉลองเองก็ยังคงปิดปากเงียบค่ะไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนทั้งนั้นที่สื่อมวลชนเองก็พยายามนะคะจะถามถึงสาเหตุแล้วก็รายละเอียดของคดีเมื่อผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าเครียดหรือว่าเป็นห่วงลูกไหมคุณฉลองก็พยักหน้าค่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวเข้าสู่กระบวนการฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ที่ศาลนะคะจังหวัดนนทบุรีนั้นทางผู้กำกับนะคะสภ.รัตนทิเบศก็วันนี้นำกำลังตำรวจเนี่ยกว่า30นายเลยค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจแล้วก็ฝ่ายสืบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรีเข้าไปคุมพื้นที่เลยนะคะคุณผู้ฟังครับเพื่อดูแลความปลอดภัยระหว่างนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยเข้าไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีซึ่งทางญาตินะคะของคุณฉลองเองค่ะก็บอกว่าเจ้าตัวนั้นไม่ประสงค์ให้ทนายเนี่ยยื่นประกันตัวก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะคะก็ฝากขังเสร็จเนี่ยก็คาดว่าจะถูกนำตัวส่งเข้าเรือนจำจังหวัดนนทบุรีเนี่ยในช่วงบ่ายซึ่งที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเองนะคะพนักงานสอบสวนของสภ.รัตนทิเบศเนี่ยเขาก็มีการยื่นคำร้องฝากขังก็เป็นการขอฝากขังครั้งแรกนะคะคุณฉลองในความผิดข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาแล้วก็พยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรพร้อมกับมีการยิงปืนนะคะซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือว่าที่ชุมชนค่ะโอ้โหก็เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยหลายมาตราเลยทีเดียวเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะก็หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังค่ะก็ทางผู้ต้องหาเองนะคะก็มีการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นนี้ซึ่งศาลจังหวัดนนทบุรีค่ะก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะเนื่องจากว่าพฤติการของคดีเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงแล้วก็อุกอาจคดีมีอัตราโทษสูงประกอบกับนะคะพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวด้วยคือถ้าหากว่าศาลเนี่ยอนุญาตนะคะให้ปล่อยตัวชั่วคราวกันไปก็เกรงว่านะคะจะหลบหนีหรือว่าก่อเหตุให้ยกคำร้องแล้วก็ให้ออกหมายขังกันไปนะคะก็โดนนำตัวไปที่เรือนจำแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะและไงก็ตามเนี่ยเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคงจะทราบกันอยู่นะคะว่าทางตัวคุณฉลองก็ออกมาเปิดเผยถึงปมประเด็นที่บุกเข้าไปยิงนะคะนายกอบจ.นนทบุรีว่าสืบเนื่องมาจากเรื่องของหนี้สินนะคะที่ทางนายกอบจ.เนี่ยติดหนี้อยู่11ล้านซึ่งจริงๆเนี่ยมีหนี้มากกว่านั้นแต่ว่าไปทวง11ล้านปรากฏโอ้โหวันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวคุณฉลองพูดเลยคือหนังคนละม้วนเลยคุณผู้ฟังครับเพราะว่าทางด้านกลุ่มคนสนิทของนายกอบจ.นนทบุรีเขาออกมาตอบโต้ค่ะว่าทางนายกอบจ.เนี่ยไม่ได้ติดหนี้คุณฉลอง11ล้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณฉลองนั่นแหละมายืมเงินนะคะมายืมเงินนายกอบจ.นนทบุรีค่ะนี่ออกมาคือเรียกว่าเป็นหนังคนละม้วนเลยเนี่ยนะคะแล้วก็มีข่าวกันออกมาว่าในแวดวงการเมืองในพื้นที่นนทบุรีเนี่ยก็รู้จักบุคคลทั้งสองคนเป็นอย่างดีซึ่งทางนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยนะคะที่ได้รับเลือกเป็นนายกอบจ.หลายสมัยก็มีคะแนนความนิยมจากชาวบ้านก็ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะว่าทำงานนะคะ

งจังแล้วก็ความประพฤตินะคะในการปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรสถานะครอบครัวนะคะสถานะครอบครัวและฐานะการเงินก็เป็นที่น่าเชื่อถือไม่มีเรื่องหนี้สินแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้บรรดาบุคคลใกล้ชิดเองก็มายืนยันเลยว่าจากการตรวจสอบกับบุคคลในแวดวงการเมืองท้องถิ่นทุกระดับเนี่ยต่างพากันยืนยันว่าโตของผู้ตายเนี่ยนะคะไม่มีเรื่องของหนี้สินที่ติดค้าง11ล้านกับทางตัวคุณฉลองเรี่ยวแรงแต่อย่างใดและในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะคนใกล้ชิดเนี่ยนะคะของผู้ตายเนี่ยคือนายกอบจ.นนทบุรีก็บอกว่าคุณฉลองนั่นแหละหลายปีมานี้เนี่ยนะคะไม่มีบทบาททางการเมืองหมดอิทธิพลบารมีธุรกิจการงานก็ยากลำบากการเงินก็ย่ำแย่คนรู้จักมักคุ้นเนี่ยเริ่มไม่คบค้าค่ะและก็ในช่วงหลายปีมาเนี้ยมีแต่ทางนายกอบจ.ที่นนทบุรีนี่แหละผู้ตายเนี่ยนะคะเท่านั้นที่คุณฉลองเนี่ยมาพึ่งพิงซึ่งนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยก็ให้การช่วยเหลือเป็นระยะระยะแต่ว่ามาในช่วงหลังๆเนี่ยทางนายกอบจ.นนทบุรีเริ่มมีระยะห่างกับคุณฉลองค่ะเพราะว่ามาหาบ่อยเกินไปและสุดท้ายทางนายกอบจ.นนทบุรีก็เริ่มไม่ให้มาพบนี่แหละก็เลยเป็นชนวนเหตุค่ะที่ทำให้คุณฉลองนั้นอาจจะเครียดเหมือนกับถูกตัดที่พึ่งพิงก็เลยเริ่มหมดหนทางในการที่จะมีชีวิตอยู่ก็เลยก่อเหตุอะไรทำนองนั้นนะคะอ่ะเริ่มจะหมดหนทางในชีวิตของตัวเองนะคะก็เลยมีการก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีอันนี้คนใกล้ชิดทางด้านฝั่งนะคะของนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยได้ระบุเหตุผลกันเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังก็เรียกว่าเป็นหนังคนละม้วนกันเลยล่ะนะคะที่มีการเปิดเผยกันออกมาในขณะเดียวกันนะคะกับการเปิดผลชันสูตรนะคะผู้ตายคือนายกอบจ.นนทบุรีนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าสาเหตุการเสียชีวิตนะคะเนื่องมาจากว่าคมกระสุนเนี่ยตัดเส้นเลือดใหญ่ที่คอก็เลยทำให้เสียเลือดมากค่ะโดยทางผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยานะคะโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีวิรุณนะคะสุภสิงห์สิริปรีชาเนี่ยออกมาพูดถึงนะคะกรณีขั้นตอนการผ่าชันสูตรพลิกศพนายกอบจ.นนทบุรีนะคะซึ่งเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็พลตำรวจตรีวิรุณเนี่ยเปิดเผยค่ะคุณผู้ฟังว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดมาจากบาดแผลที่ถูกกระสุนปืนตัดเข้าไปที่เส้นเลือดใหญ่ค่ะซึ่งเป็นเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณลำคอก็เลยส่งผลให้เกิดการเสียเลือดเนี่ยในปริมาณที่มากนะคะจนเสียชีวิตในเวลาต่อมานั่นเองซึ่งไงก็ตามนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับบาดแผลแล้วก็คมกระสุนจากการตรวจร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็จะพบว่ามีทั้งบาดแผลลักษณะของกระสุนปืนค่ะที่ฝังในและก็กระสุนปืนเนี่ยยังยิงทะลุร่างอีกด้วยซึ่งทางผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะระบุจำนวนบาดแผลนะคะแล้วก็จำนวนรูกระสุนที่ชัดเจนโดยขออนุญาตสงวนรายละเอียดนะคะเพื่อนำส่งให้กับทางพนักงานสอบสวนนะคะประกอบสำนวนคดีกันต่อไปนี่แหละค่ะนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเออทำไมนะคะทางผู้ตายนั้นถึงเสียชีวิตเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะด้านของนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็ได้พูดถึงกรณีที่ผบ.ตร.เนี่ยบอกว่านายกได้โทรไปติติงเรื่องที่คุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยนะคะผู้ต้องหาคดียิงนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยที่ให้สูบบุหรี่แล้วก็แถมยังไม่ใส่กุญแจมือในขณะที่อยู่ในห้องสอบสวนอีกด้วยซึ่งนายกก็ยืนยันเนี่ยนะคะว่าเป็นคนโทรศัพท์เนี่ยไปติติงเรื่องของการสูบบุหรี่ในโรงพักแล้วก็ท่าทางเนี่ยนะคะของทางคุณฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยที่ดูแบบชิลๆมากเพราะทั้งที่เนี่ยนะคะเพิ่งก่อคดีอุกอาจกันมาซึ่งผบ.ตร.เนี่ยก็บอกเลยว่าเพิ่งโทรศัพท์ไปกำชับนะคะแล้วก็ตำหนิกับทางโรงพักเองส่วนเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ยขอให้ไปถามกับทางตำรวจเอาคือนายกเนี่ยยอมรับนะคะว่ามีการโทรศัพท์ไปติติงผบ.ตร.จริงแล้วค่ะสาเหตุก็อย่างที่ไล่เรียงกันมานั่นแหละที่บอกว่าคุณฉลองเมื่อวานนี้โอ้โหดูชิลมากเลยแล้วก็ไม่มีการใส่กุญแจมืออะไรทั้งสิ้นผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าคุณฉลองเนี่ยอ้างว่าสามารถช่วยนายกอบจ.ให้เป็นผู้กำกับได้คือพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยนะครับผู้ตายเนี่ยนายกก็บอกว่าจะบอกว่าเรื่องมันเกิดมากี่ปีแล้วนายกอบจ.ธงชัยเนี่ยก็อายุเยอะแล้วตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าการเมืองเลยไม่รู้หรอกผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำเลยนะคะว่าในยุคนี้เนี่ยไม่มีใช่หรือเปล่านายกก็บอกว่ายุคนี้ไม่มีแล้วและขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ฟังก็ยังมีการพูดถึงมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนด้วยว่าตอนนี้ค่ะรัฐบาลเองจะเร่งดำเนินการในเรื่องของอาวุธปืนโดยนายกนะคะก็ได้สั่งการในที่ประชุมครม.ให้ทางคุณปกรณ์ นินทร์ประพันธ์นะคะรองนายกเนี่ยเร่งร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนขึ้นมาใหม่ก็มีข้อสั่งการนะคะให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดำเนินการในเรื่องของการห้ามต่อใบอนุญาตทั้ง3ปอเลยนะคะคือป.3 ป.4 ป.12 เนี่ยในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะท่านนายกเองยังบอกอีกด้วยคุณผู้ฟังว่าต้องไปถามรายละเอียดนะคะในเรื่องกฎหมายในกับทางตัวของคุณประกรณ์ส่วนเรื่องแนวปฏิบัตินะคะก็ต้องควบคุมค่ะแล้วก็เรื่องบทลงโทษด้วยก็ต้องมีความรุนแรงและเด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นซึ่งนายกบอกว่าก็ได้กำชับนะคะไปในทุกพื้นที่เลยแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการตั้งด่านตรวจค้นเน้นไปที่อาวุธปืนค่ะแล้วก็ยาเสพติดเป็นหลักคือถ้าพบเนี่ยนะคะอย่างเมื่อคืนเนี่ยก็มีการพบอยู่หลายรายซึ่งเรื่องนี้ไม่สามารถประกันตัวได้โดยในชั้นสืบสวนสอบสวนนะคะตำรวจเนี่ยจะคัดค้านการประกันตัวคือต้องเข้าไปนอนในห้องขังอย่างเดียวเลยแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยนะคะยังพกพาอาวุธปืนไม่ได้เพราะฉะนั้นขอย้ำเลยว่าอย่าไปเชื่อใครค่ะให้มีการพกพาอาวุธปืนเนี่ยเอาไว้ป้องกันตัวเนี่ยอย่าส่วนใหญ่คนที่พกปืนเหล่านี้จะทำร้ายตัวเองทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นของร้อนส่วนเครื่องกระสุนนะคะก็ไม่สามารถพกพาได้ค่ะเพราะว่าเวลาออกกฎหมายใหม่เนี่ยจะต้องครอบคลุมทั้งหมดและพอถามเนี่ยนะคะพอถามถึงเรื่องของการซื้ออาวุธปืนทางออนไลน์ที่ดูแล้วเนี่ยควบคุมยากนายกก็บอกว่าในเมื่อใบอนุญาตไม่มีนะคะตอนนี้ก็อย่ามาบอกเลยว่าควบคุมยากหรือว่าง่ายข้อห้ามก็คือมีไม่ได้เพราะว่าดูกฎหมายเนี่ยนะคะอย่างรุนแรงถ้ามีก็คุกอย่างเดียวเมื่อออกกฎหมายนี้นะคะก็จะไปหารือนะคะจะไปหารือกับทางอัยการทางศาลเพื่อขอให้ความร่วมมือค่ะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญของประเทศก็ขอให้ใช้การพิจารณาอย่างรวดเร็วเด็ดขาดก็คัดค้านการประกันตัวในขั้นตอนที่เหมาะสมด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าส.ส.และนักการเมืองหลายคนเนี่ยเวลาที่เปิดบัญชีทรัพย์สินออกมาแล้วก็มีปืนระบุอยู่ในบัญชีทรัพย์สินด้วยนายกก็บอกว่ากรณีที่เป็นปืนที่มีใบอนุญาตจดทะเบียนอยู่แล้วต้องเก็บเอาไว้ที่บ้านอย่างเดียวค่ะแต่ว่าพกพาไม่ได้ส่วนกรณีที่เป็นปืนเถื่อนนะคะจะต้องไปศึกษาการออกกฎหมายให้นำมาคืนภายในระยะเวลากี่วันกี่วันก็แล้วแต่อันนี้ก็ว่ากันไปตามกฎหมายที่มีกำหนดอยู่ส่วนปืนที่โอนไม่ได้นะคะอย่างเช่นเป็นมรดกตกทอดนะคะที่ไม่อยู่ในสภาวะที่รับได้เนี่ยก็ให้เอามาคืนค่ะและก็จะมีบทเว้นโทษในระยะเวลาที่กำหนดก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่านิรโทษกรรมเนี่ยได้หรือเปล่าคือตนไม่ใช่นักกฎหมายแต่ว่ามันเป็นบทยกเว้นว่าเมื่อนำมาคืนในระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็ถือว่าไม่มีโทษอะไรผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าปืนที่ถูกกฎหมายเนี่ยจะสามารถห้ามนำออกจากบ้านได้แบบ 100% หรือไม่นายกก็บอกว่าต้องห้ามได้ค่ะถ้าคนไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ถ้าว่าพกปืนและไม่มีใบพกเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายแค่คิดเนี่ยก็ผิดละไม่ใช่ห้าม 100% ไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ห้ามพกพาแบบ 100% เลยค่ะถ้าทำถือว่าผิดกฎหมายและติดคุกแล้วพอถามถึงกรณีของนักกีฬาค่ะที่พกไปซ้อมยิงปืนที่สนามยิงปืนแบบนี้นายกก็บอกว่าก็ไม่มีการผ่อนผันค่ะจะต้องมีการตรวจสอบจำนวนกระสุนซ้อมในสนามยิงปืนนั้นๆแล้วก็ต้องฝากปืนเอาไว้กับสนามยิงปืนเวลาไปซ้อมเนี่ยต้องไปซื้อกระสุนซ้อมที่สนามค่ะและระบุจำนวนให้ตรงกันและพอซ้อมเสร็จต้องเก็บเอาไว้ที่สนามห้ามพกออกมาคือจะอ้างอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นถือว่าไม่มีเหตุผลค่ะประเทศอื่นเขาก็ทำกันหมดแล้วห้ามพกพาอาวุธปืนกฎหมายเนี่ยรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตด้วยซ้ำส่วนคนที่มีการเก็บอาวุธปืนเอาไว้ที่บ้านนะคะแต่ว่ามีพฤติกรรมที่ข่มขู่และรุนแรงจะมีการยึดปืนคืนหรือไม่อันนี้นายกก็บอกว่าใบอนุญาตพกพานั้นไม่มีอยู่แล้วและคนที่ครอบครองปืนแล้วมีพฤติกรรมน่าสงสัยคนในบ้านหรือว่าครอบครัวสมาชิกในครอบครัวต้องสังเกตค่ะการเอาออกมาจากบ้านถือว่าผิดกฎหมายคือจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเนี่ยไม่ได้เพราะถึงยังไงก็ผิดไม่มีข้อยกเว้นตอนนี้กฎหมายชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าห้ามพกพาอาวุธปืนออกจากบ้านที่พกออกไปเนี่ยถือว่าผิดทั้งสิ้นค่ะวันหลังเนี่ยนะคะนายกบอกว่าตนจะไปค้นทำเนียบดูว่ามีหรือเปล่าและนั่นนะคะเตรียมที่จะสั่งการคนใกล้ชิดคนติดตามรัฐมนตรีหากพกพาปืนและไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ตัวใครตัวมันผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเรื่องปืนเนี่ยดูแล้วเหมือนมันเป็นไฟไม่ฟางถ้ากระแสผ่านไปก็อาจจะละหลวมนายกก็บอกเลยนะคะบอกว่าก็ต้องไม่ให้หลวมค่ะเรามีเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองเพราะว่าเรื่องนี้เป็นกฎหมายแล้วและเจ้าพนักงานด้วยฝ่ายปกครองด้วยก็มีหน้าที่นะคะในการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดพอถามว่าถ้าว่ามีปืนอยู่ที่บ้านเนี่ยนำออกมาป้องกันตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยได้หรือเปล่านายกบอกว่ายิงในบ้านเนี่ยไม่ได้นะคะลองไปยิงโจรในบ้านก็ผิดอยู่ดีกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นค่ะที่ผ่านมาเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้แต่ตนถือว่าปืนไม่ใช่ของที่ดีใครมีอยู่ใกล้ตัวก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีกำลังเหนือคนอื่นถ้าเกิดมีเหตุกดดันหรือว่าบันดาลโทสะขึ้นมาก็จะทำในสิ่งที่เดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อนจะทำใ

ถูกใจคนทั้งหมดนั้นไม่ได้แต่ก็ต้องทำให้เกิดความปลอดภัยโดยเฉพาะกับคนที่เคราะห์ร้ายกลายเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นสุจริตชนทั่วไปแล้วก็เป็นเด็กด้วยปืนเนี่ยเอาไว้เป็นของโชว์เอากระสุนเนี่ยทิ้งไปเอา

บอกว่าทำความดีเอาไว้ค่ะอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการนะคะที่มีกันออกมาก็เป็นการสรุปออกมาว่านายกเนี่ยจะเร่งออกกฎหมายใหม่นะคะเพื่อควบคุมปืนซึ่งมันเป็นชนวนของการเกิดเหตุความรุนแรงก็จะมีมาตรการควบคุมอย่างเด็ดขาดนะคะก็เตรียมที่จะเปิดช่องให้มีการส่งมอบคืนปืนเถื่อนแล้วก็เตรียมที่จะตรวจคนในทำเนียบรัฐบาลด้วยไม่ใช่แค่ตำรวจนะคะก็เรียกว่างานนี้ห้ามแอบพกปืนเลยค่ะและขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีประเด็นที่วันนี้ทางด้านนะคะของน้ำตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะคุณประเสริฐจันทละหลวงทองเนี่ยยังออกมาพูดถึงมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งวันนี้นะคะครม.ก็ไฟเขียว7มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนห้ามพกพาอาวุธยาเสพติดเนี่ยเข้าสถานศึกษาค่ะโดยวันนี้นะคะคุณประเสริฐจันทละหลวงทองค่ะออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษานะคะได้นำเสนอมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ครม.ได้รับทราบนะคะเพื่อขอความร่วมมือทุกส่วนราชการเลยค่ะที่มีสถานศึกษาในสังกัดนำประกาศนะคะของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยนะคะของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคมให้เอาไปปรับใช้เนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเร่งด่วนอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความรุนแรงนะคะในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเนี่ยนะคะก็บอกว่าทางกระทรวงเนี่ยนะคะได้บูรณาการร่วมกันค่ะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็กำหนดมาตรการสำคัญใน7ข้อด้วยกันคุณผู้ฟัง7ข้อที่ว่านี้ก็คือ1การจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาทุกแห่งเลยแล้วก็2ค่ะการเร่งจัดทำกฎหมายแม่บทโดยอยู่ระหว่างยกร่างนะคะพรบที่ว่าด้วยความปลอดภัยแล้วก็การใช้เครื่องมือสื่อสารด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกซึ่งเปิดนะคะรับฟังความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายถึงวันที่9กันยายนนี้ก่อนเร่งเสนอสภาแล้วก็3ค่ะการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดและ4นะคะการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตกับนักเรียนครูและบุคลากร5ค่ะการเตรียมพร้อมนะคะเปิดเรียนในวันที่17สิงหาคมนี้โดยประสานคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตแล้วก็กรมสุขภาพจิตและก็นักจิตวิทยาเขตพื้นที่เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็6ค่ะการดูแลฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องโดยจะประเมินแล้วก็คัดกรองสภาพจิตใจในระยะเวลา1เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนอันนี้ก็เพื่อให้มั่นใจนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติและสุดท้ายนะคะมาตรการสุดท้ายก็คือให้สถานศึกษาเนี่ยเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยซึ่งตรงนี้นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกเลยนะคะว่าขอแสดงความห่วงใยและเสียใจอย่างสุดซึ้งค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดจนครอบครัวนะคะของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บก็ขอให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองและประชาชนทุกคนนะคะว่าความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญสูงสุดของกระทรวงศึกษาธิการและปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ฟังคะก็เกิดปัญหาขึ้นมาที่โรงเรียนมงฟอร์ดค่ะโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยทางนี้ทางนั้นก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่อยู่ดีๆเนี่ยมีแชทนะคะในกลุ่มไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมปลายโรงเรียนมงฟอร์ดเนี่ยแหละค่ะเรียกว่าข้อความนี้โอ้โหถูกแชร์กันว่อนโซเชียลมีเดียเลยคือเป็นข้อความที่สร้างความหวาดผวาให้กับเด็กนักเรียนครูรวมทั้งผู้ปกครองเป็นอย่างมากเพราะว่าคือเกรงว่ามันจะเกิดเหตุซ้ำรอยเนี่ยนะคะข้อความนี้เป็นการพูดคุยกันระหว่างนักเรียนผู้ชายเนี่ย2คน1ในเด็กนักเรียนชายเนี่ยมีการพิมพ์ข้อความในกลุ่มแชทว่าพรุ่งนี้10โมงเจอกันกูจะกราดยิงให้หมดโดยเฉพาะไอ้พวกห้อง9ห้อง10ไอ้พวกม6ห้อง9ห้อง10ชอบกดกูโดยข้อความจากแชททั้งหมดในคุณผู้ฟังก็เห็นบอกว่าเป็นการพูดคุยกันเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานน่ะนะคะก็ปรากฏว่าโอ้โหพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะนะคะทางโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกมัธยมก็มีการโพสต์ภาพและข้อความเนี่ยผ่านทางเพจนะคะจากกรณีเรื่องของการแชทไลน์นี่แหละแล้วก็ออกมาชี้แจงนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้สถานการณ์ภายในโรงเรียนเองเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เป็นปกติไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นภายในโรงเรียนแต่อย่างใดและโรงเรียนเองก็ได้รับการดูแลและประสานงานด้านความปลอดภัยจากทางตำรวจสภ.แม่ปิ่งนะคะก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรทุกคนก็เรียกว่างานนี้โรงเรียนนะคะปกติดีค่ะนะคะนักเรียนก็ยังคงเข้าเรียนทำกิจกรรมแล้วก็เล่นกีฬาตามตารางเรียนและกิจกรรมต่างๆเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่โอ้เรียกว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของ
ขวัญผวากัน

0: อยู่เนี่ยนะคะสำหรับบรรดาผู้ปกครองเด็กนักเรียนและก็ตามโรงเรียนต่างๆในเวลานี้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ยังมีข่าวที่ท่านนายกเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยนะคะเกี่ยวกับกรณีของคุณเกรียงกันตินันนะคะที่เสียชีวิตค่ะก็ปรากฏว่าวันนี้นะคะทางคุณลูกคือคุณบรสิทธิ์กันตินันนะคะส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาโพสต์แจ้งเรื่องคุณพ่อเนี่ยนะคะคุณเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตส.ส.อุบลราชธานีหลายสมัยของพรรคเพื่อไทยนั้นเสียชีวิตนะคะที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครหลังจากที่รักษาอาการป่วยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเห็นว่าครอบครัวเตรียมที่จะนำร่างคุณเกรียงกันตินันเนี่ยกลับบ้านค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะไปประกอบพิธีนะคะทางศาสนากันต่อไปอาจเดี๋ยวว่ากันนะคะด้วยเรื่องของคุณเกรียงกันตินันเนี่ยเดี๋ยวในเบรกหน้าแล้วก็รวมไปถึงประเด็นการเมืองอื่นๆด้วยตอนนี้ต้องพักกันแล้วค่ะพักสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:33 นาทีนะคะผู้ฟังคะกลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะเบรกที่2นี่ก็ต้องมาคุยกับคุณผู้ฟังกันก่อนเลยก็จะมีข้อความของคุณพูนสุขนะคะส่งข้อความเข้ามาค่ะเกี่ยวกับเรื่องผลไม้ที่เหมาะกับมื้อเช้ามีผลไม้อะไรบ้างที่เหมาะกับมื้อเช้านะคะก็จะมีกล้วยมีแอปเปิ้ลมีกีวีมีเบอร์รี่มีมะละกอแล้วก็มีฝรั่งค่ะคือมันมีประโยชน์ยังไงเนี่ยโอ้นี่คุณปุณสุขเขาส่งโอ้ยข้อมูลมาครบถ้วนมากกล้วยก็จะให้พลังงานเร็วมีโพแทสเซียมแอปเปิ้ลเนี่ยก็จะมีใยอาหารสูงช่วยให้อิ่มนานกีวีก็จะมีวิตามินซีสูงมีใยอาหารฝรั่งก็จะมีวิตามินซีสูงแล้วก็มีใยอาหารมากมะละกอก็จะมีวิตามินเอช่วยการทำงานของระบบทางเดินอาหารส่วนเบอร์รี่นะคะจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะนี่แหละผลไม้ที่เหมาะกับอาหารมื้อเช้าส่วนมาคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะเช่นเดียวกันกับคุณมยุรีค่ะนี่คุณมยุรีก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันคุณทิมมี่คุณทิมมี่บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กพี่สาวทิมมี่ทำงานอบต.ที่ตรังเจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาเรื่องทุจริตการสอบเข้าข้าราชการมี2คนตอนนี้ยังมาทำงานตามปกติและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่าจะเนียนแล้วให้เรื่องเงียบไปแบบเดิมอีกหรือเปล่าไม่รู้นะเขายังไม่มีประกาศมั้งเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวประกาศนะก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงก็ต้องส่งเรื่องไปตามขั้นตอนนะระบบราชการค่ะมาที่คุณวิชาญคุณวิชาญตลิ่งชันนะคะก็ส่งดอกไม้ให้ดูกันก็จะมีดอกเพ่งผวยมีผลมะม่วงหาวมะนาวโฮไหนมาดูหน่อยดิ มะม่วงหาวมะนาวโฮอันนี้หรออู้ท่าทางคงจะเปรี้ยวน่าดูเลยนะคะเนี่ยน่ากินอ่ะมาที่คุณใบเตยค่ะคุณใบเตยคุณใบเตย

ก็เข้ามาสวัสดีวันอังคารนะคะแล้วก็มาที่คุณณัฐพลค่ะคุณณัฐพลก็เข้ามาสวัสดีวันอังคารนะคะบอกว่าวันนี้พัฒนาการสวนหลวงยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็คงจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนไปทุกที่เนาะแล้วก็มาที่คุณอ่อน59นะคะก็เข้ามาทักทายเช่นเดียวกันกับคุณติ๋วแล้วก็คุณสุประชัยที่ดินด้วยวันนี้คุณสุประชัยที่ดินเนี่ยมาเป็นคนแรกเลยตามมาด้วยคุณติ๋วแล้วก็คุณออดนะต้องแจ้งลำดับกันนิดนึง อ่ะมาว่ากันต่อคุณผู้ฟังมาว่ากันต่อเกี่ยวกับเรื่องของคุณเกรียงกันตินันนี่แหละเพราะว่าท่านนายกเองนะคะก็มารับทราบนะคะก็ออกมารับทราบเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตเนี่ยนะคะของคุณเกรียงกันตินันด้วยโดยบอกว่าผมเนี่ยทราบข่าวแล้วซึ่งนะคะคุณเกรียงกันตินันเองเนี่ยก็เคยทำงานอยู่กับท่านนายกเนี่ยนะคะสมัยเป็นคุณเกรียงเนี่ยสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยตอนรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็คุณอนุทินเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ในยุคนั้นทางคุณอนุทินก็บอกว่าก็เสียดายท่านเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนน่ารักพอถามถึงกรณีไปดูมวยไทยค่ะที่เวทีราชดำเนินกับคุณเศรษฐาจนถูกโยงเนี่ยนะคะว่ามีการพูดคุยทางการเมืองคุณอนุทินก็บอกไม่มีก็เป็นการเปิดหูเปิดตาธุรกิจใหม่ที่เปลี่ยนจากการพนันอย่างเดียวเนี่ยมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นการโชว์ศิลปะของไทยซึ่งก็ดีไม่ได้รู้สึกเข้าไปแล้วอึดอัดหรือว่าอันตรายเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปชมเต็มหมดทุกรอบอย่างน้อยก็เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นทางผู้จัดเนี่ยเขาก็เสนอบอกว่าถ้าเราเนี่ยสามารถกระจายไปยังจังหวัดใหญ่ๆอย่างภูเก็ตเชียงใหม่แล้วก็พัทยาก็จะให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยได้ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งนายกบอกก็โอเคและพอถามเนี่ยนะคะว่าการพบกันเนี้ยนะคะกับคุณเศรษฐาเนี่ยถูกมองว่ามันสืบเนื่องมาจากปฏิญญาโมนาโกนายกก็ย้อนถามกลับว่าปฏิญญาอะไรนะตนมีแต่ปฏิญญาม็อกโคน่าแก้ง่วงยืนยันว่าไม่มีซึ่งคุณเศรษฐาเนี่ยท่านยุ่งอะไรกับการเมืองตอนนี้และวันนั้นเนี่ยผมก็ไปงานศพพ่อตาท่านท่านก็ชวนไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยไม่มีการเมืองใดๆทั้งสิ้นและยังไงก็ตามทุกคนก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าผมกับคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมารู้จักกันตอนมาทำงานเป็นลูกน้องท่านในคณะรัฐมนตรีแต่ผมเนี่ยรู้จักท่านมาตั้งแต่เรียนที่ต่างประเทศด้วยกันแล้วก็ไปมาหาสู่ติดต่อกันมาโดยตลอดตอนที่ตนอยู่กับคุณเศรษฐาเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับท่านเลยอ่ะนี่แหละค่ะก็ท่านนายกก็ไล่เลียงให้ได้ทราบนะคะถึงความสัมพันธ์นะคะที่ใกล้ชิดกับคุณเศรษฐาเนี่ยนะคะว่าไม่ได้มีประเด็นในด้านการเมืองใดๆทั้งสิ้นแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ท่านนายกออกมาเปิดเผยค่ะว่าได้ลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการให้ทางศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แล้วค่ะโดยยืนยันนะคะว่าการดำเนินการทั้งหมดนั้นเป็นไปตามกฎหมายค่ะแล้วก็ขั้นตอนทุกอย่างส่วนนะคะกรณีที่มีความเห็นในเรื่องของนักวิชาการนะคะที่ชี้ว่าคณะกรรมการสรรหากสทช.เนี่ยมีมติวินิจฉัยชี้ขาดว่านายแพทย์สรณะนั้นขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะสุญญากาศในเชิงปฏิบัติองค์กรไม่สามารถจะเดินหน้าพิจารณาวาระสำคัญได้นายกก็บอกว่ายังมีกรรมการเหลืออยู่อันนี้ก็เป็นองค์กรอิสระตนให้ความเห็นอะไรไม่ได้รัฐบาลไม่สามารถกำกับดูแลคือถ้ามีอะไรเนี่ยติดขัดรัฐบาลก็พร้อมให้ความร่วมมือแต่ว่าการดำเนินการทั้งหลายนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของกสทช.ชื่อก็บอกชัดเจนว่าเป็นองค์กรอิสระผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่านายกได้ลงนามทูลเกล้าไปแล้วใช่หรือเปล่านายกก็บอกว่าลงนามไปแล้วนะคะและพอถามถึงนักวิชาการที่ชี้ว่ามติของกรรมการกสทช.นั้นไร้สภาพบังคับนายกได้ตรวจสอบข้อกฎหมายแล้วหรือยังนายกก็บอกค่ะว่าตนนั้นทำตามขั้นตอนทุกอย่างไม่ได้ทำด้วยเจตนารมณ์ที่ไม่ดีคือทำตามข้อกำหนดทำตามขั้นตอนทุกอย่างที่ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลและส่วนตัวนั้นได้ให้ความเห็นมาและนอกจากนั้นนะคะท่านนายกค่ะวันนี้ก็ยังมีความเห็นเกี่ยวกับกรณีของเลขาสมช.ด้วยนะคะก็มีกระแสข่าวเรื่องของการเปลี่ยนตัวคุณชัดชัยบางชวดเลขาสมช.ให้ไปดำรงตำแหน่งเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็เอากระแสข่าวนี้ไปถามท่านนายกท่านนายกออกมาปฏิเสธเลยบอกว่าเรื่องนี้ตนยังไม่ได้คิดแล้วพอถามว่ากระแสข่าวนี้เนี่ยมันถูกเชื่อมโยงกับโผโยกย้ายในทหารที่อาจจะไม่ลงตัวนายกบอกว่าเรื่องโผทหารเนี่ยตนก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยเพราะมันอยู่ในสภากลาโหมค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณฟังคะก็ยังมีข่าวเรื่องของศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิ

0: ชอบกลางด้วยที่วันนี้นะคะศาลเนี่ยได้นัดฟังคำสั่งในชั้นตรวจฟ้องในคดีที่นะคะทางร้อยเอกยงยุทธเสาแก้วสถิตทนายความเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องคุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.กับพวกและก็เลขากกต.รวมทั้งหมด8คนในฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือว่าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157ประกอบมาตรา83และก็พรบ.ที่ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งในมาตรา69และพรบ.ที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตรา149และพรบ.ที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมาตรา172ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาทั้ง8นั่นนะคะมีการระบุจากฝ่ายโจทก์เนี่ยว่ามีเจตนาทุจริตร่วมกันสั่งผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งบัตรสีเขียวใส่ QR code ด้านล่างซ้ายของบัตรเลือกตั้งแล้วก็บัตรเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อบัตรสีชมพูใส่บาร์โค้ดลงในบัตรเลือกตั้งโดยมีเจตนาใช้ตรวจสอบเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่สุจริตและไม่โปร่งใสเป็นการปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ไม่สุจริตแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือว่าต้นทุนในการพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่จำเป็นด้วยก็เลยทำให้โจทย์เนี่ยนะคะรวมไปถึงคนไทยทั้งประเทศเนี่ยที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนั้นก็มองว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่เป็นความลับปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ฟังคะศาลเนี่ยได้เลื่อนค่ะได้เลื่อนฟังคำสั่งหรือว่าคำพิพากษาออกไปก็เลื่อนออกไปเป็นวันที่7ตุลาคมวันนี้เดือนสิงหานะก็เลื่อนไปกันยาตุลาก็อีกประมาณเดือนกว่าๆนะคะเดือนกว่าๆเนี่ยอาจถึงจะมีคำพิพากษาอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งทางด้านของร้อยเอกยงยุทธเนี่ยนะคะซึ่งเป็นโจทย์เนี่ยก็บอกว่าได้ยื่นเอกสารหลักฐานทั้งหมดกับศาลแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการไต่สวนพิจารณาค่ะในขณะที่ฝ่ายผู้ถูกร้องก็ทำคำชี้แจงแย้งส่งกลับมาให้ศาลพิจารณาแล้วเช่นเดียวกันศาลก็เลื่อนการฟังคำสั่งมาแล้วเนี่ย3ครั้งจากวันที่17มีนาเป็นวันที่19พฤษภาแล้วก็เป็นวันที่11สิงหาก่อนที่จะเลื่อนอีกทีหนึ่งไปเป็นวันที่7ตุลาคมค่ะและก็อีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ฟังคะก็คือเรื่องของประธานคณะประนอมอันคลอสค่ะซึ่งจะมีการถกนัดแรกในเดือนหน้าเดือนกันยายนนะคะเรื่องนี้มีการเปิดเผยออกมาคุณผู้ฟังจากทางคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะวันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะหลังจากการประชุมครม.เกี่ยวกับความคืบหน้าในการเลือกตัวประธานคณะประนอมภายใต้กฎหมายการประนอมภาคบังคับนะคะตามอนุสัญญาของสหประชาชาติที่ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี1982ว่าในวันที่14สิงหาคมนี้นะคะวันนี้วันที่11เนี่ยก็12 13 14ก็มันสุกจะมีการคัดเลือกนะคะจะมีการคัดเลือกประธานคนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็มีการส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเนี่ยประมาณ10คนให้ฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยพิจารณาในส่วนของฝ่ายไทยนะคะได้พิจารณาแล้วเนี่ยมี6คนค่ะแล้วก็ส่งกลับไปแล้วซึ่งเขาจะเลือกจากบัญชีที่ไทยและกัมพูชาเนี่ยส่งไปหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการประชุมคณะประนอมครั้งแรกก็ประมาณนะคะช่วงเดือนกันยายนส่วนสถานที่ค่ะสถานที่การประชุมเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของสำนักงานกฎหมายทางทะเลซึ่งมีทั้งโซนยุโรปอย่างกรุงเฮกนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสส่วนในเอเชียค่ะก็จะมีการประชุมที่สิงคโปร์กับเวียดนามโดยบัญชีรายชื่อนะคะที่ทางสหประชาชาติเนี่ยส่งมาให้นะคะก็มีทั้งโซนยุโรปเอเชียแล้วก็ลาตินอเมริกาก็เลือกตามนะคะคุณสมบัติผู้สื่อข่าวก็ถามถึงความคืบหน้าแล้วค่ะในการโต้แย้งรายงานของทอมแอนดรูนะคะในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่มีการพาดพิงเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีข้อมูลที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยเรื่องนี้ทางคุณเสียศักดิ์เองก็บอกนะคะว่าตอนนี้เรามีข้อโต้แย้งนะคะที่ส่งไปที่ทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า OHCHR แล้วนะคะแล้วก็ส่งไปที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHRC และก็ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คงจะนำรายงานไปสู่การพิจารณาแล้วค่ะของ UNHCR และก็จะมีการอภิปรายนะคะซึ่งทางไทยเองก็จะใช้เวทีเนี้ยในการชี้แจงเนี่ยนะคะประเด็นของเรารวมไปถึงข้อกังวลและข้อห่วงใยด้วยเอาละค่ะมาตอนนี้คุณเล็กวาสนามาแล้วไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเรื่องเลขาสมช.ก่อนนะว่าวันนี้แม้นายกจะตอบแบบนี้นะว่ายังไม่ได้คิดนะมันจะเชื่อมโยงกับโผฐานที่ไม่ลงตัวไหมนายกบอกนายกไม่เกี่ยว

แล้วนะเป็นเรื่องของสภากลาโหมแต่ถ้าอ่านจากคำพูดนายกนะนายกไม่ได้ปฏิเสธว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าถ้าจะไม่เปลี่ยนเนี่ยนายกต้องบอกอุ้ยท่านก็ทำงานดีนี่จะเปลี่ยนทำไมไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะถ้าเราเดาตามรูปการนะแต่ว่านายกใช้คำว่ายังไม่ได้คิดแต่ยังไงก็ตามนักข่าวในกองทัพนะเวลานี้เนี่ยที่เดิมบอกว่าจะมีชื่อของเสปูด้วงพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเนี่ยจะข้ามไปเป็นเลขาสมช.ณจนวันนี้นะคือต้องบอกว่ายังไม่มีการยืนยันเลยนะว่าเสปูด้วงเนี่ยชื่อถูกส่งออกไปเป็นเลขาสมช.เพราะว่าตัวเสปูด้วงเนี่ยก็มีข่าวว่าน่าจะอยู่ในกองทัพบกต่อไปเพราะว่าตำแหน่งที่เสปูด้วงแบบว่าจะเป็นแคนดิเดตเนี่ยคือปลัดกระทรวงกลาโหมอันเนี้ยน่าจะไปลุ้นมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยคือมีรองปลัดอยู่คนนึงคือพลเอกสรัญเพชรานนท์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่น26กับเสปูด้วงเหมือนกันก็ชิงกันอยู่แต่ว่ารองสรัญเนี่ยเขาเรียกว่าจ่ออยู่เป็นรองปลัดอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเส้นทางการเจริญเติบโตในชีวิตราชการเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าโตมาแบบในตำแหน่งหลักสำคัญเท่ากับเสปูด้วงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูนะว่าในวันศุกร์นี้เนี่ยจะมีช่วงบ่ายเนี่ยจะมีการประชุมครั้งสุดท้ายของบอร์ดกลาโหมนะก็คือบอร์ดโยกย้ายในยุคนี้ก็จะมีแค่6เสือเพราะเราไม่มีรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนะโดยจะมีพลโทอดุลเป็นประธานเพื่อเคาะสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคอนเฟิร์มนะมันก็จะจบกันที่วันศุกร์นี้นะแต่ว่าชื่อของพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้มีการถูกส่งไปเป็นเลขาสมช.เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เริ่มมีข่าวในกองทัพมาว่าเลขาสมช.ถ้าจะเปลี่ยนน่ะอาจจะไม่ใช่ทหารพี่เด้งก็อาจจะเป็นตำรวจถ้าเปลี่ยนนะเพราะว่าในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าตอนที่เอาท่านสำราญนวลมาขึ้นมาเนี่ยท่านอาวุโสระดับ3ใช่ไหมพอให้ท่านขึ้นเนี่ยคนที่อาวุโสอันดับ1อันดับ2เนี่ยก็ต้องมีที่ลงให้เขาใช่ไหมแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนมีท่านหนึ่งอ่ะที่บอกว่าไม่ขอย้ายโอนไปที่อื่นใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องเอาไปลงในตำแหน่งไหนอาจจะมาเป็นปลัดสำนักนายกเหมือนตอนท่านชื่ออะไรนะเอกอังสนาเอกอังสนานนท์ก็ได้อันนี้ก็ต้องรอดูว่าตำแหน่งเลขาสมช.เนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการรองรับการโยกย้ายที่ไม่ลงตัวทั้งในส่วนของตำรวจและทหารหรือเปล่านะแต่ว่าของทหารเนี่ยตอนเนี้ยข่าวเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้มีการยืนยันว่าจะเป็นทหารนะคือเหมือนกับว่าไม่มีชื่อใครส่งไปอันนี้ส่วนหนึ่งนะแต่จะเป็นตำรวจหรือไม่อ่ะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะพี่แดงนั่นแหละแต่ยังเนี่ยยังวันนี้เราจะเห็นว่าท่านชัดชัยเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่ท่านชัดชัยพูดเลขาสมช.บอกว่าไม่มีสัญญาณนะเพราะว่าเคยถามคุณชัดชัยมาตั้งแต่โอ้ยกี่เดือนแล้วตั้งแต่มีข่าวเนี่ยแหละ3เดือน2 3เดือนที่แล้วเนี่ยท่านชัดชัยบางชวดเนี่ยเลขาสมช.ก็บอกว่าไม่เคยมีสัญญาณเลยเจอนายกจังคุยส่วนตัวคุยอะไรนายกก็ไม่เคยบอกเลยว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ไปทำอันนู้นอันนี้นะไม่เคยมีการบอกนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านชัดชัยก็บอกอีกครั้งนะว่าไม่มีสัญญาณใดๆเลยนะแต่ว่าอ่ะก็อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะว่ามันไม่มีตำแหน่งรองรับนอกเหนือจากตำแหน่งก่อนละประหลัดสำนักนายกที่จะเกษียณตุลาคมนี้ก็จะว่างลงเท่านั้นนะซึ่งนายกก็อาจจะมีคนมารอในตำแหน่งนี้แล้วก็ได้นะซึ่งตัวคุณชัดชัยเองก็บอกเลยว่าอยากเกษียณคาตำแหน่งอยู่สมช.มา35ปีเพราะฉะนั้นเกษียณปีหน้าเนี่ยตุลา70เนี่ย35ปีเป๊ะๆเลยนะเป็นข้าราชการประจำก็อยากเกษียณในตำแหน่งนี้นะแต่ว่ารอดูนะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะพี่แดงส่วนอีกเรื่องนึงนะเรื่องของมันก็เป็นเรื่องของกองทัพแต่ว่าเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชายแดนไทยกัมพูชานะเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องนี้ไปที่เรื่องนายกรัฐมนตรีก่อนเมื่อวานเราคุยกันช่วงเย็นแล้วใช่ไหมพี่แดงว่านายกเนี่ยยกเลิกบิน F-16 แต่ว่ายังมีภารกิจไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจไปรับทราบสถานการณ์ที่กองบิน1โคราชเหมือนเดิมแต่แค่ไม่ขึ้นบินแล้วเราจะเห็นว่าเมื่อคืนนี้กองทัพอากาศก็มีการชี้แจงแต่ต้องบอกว่ากองทัพอากาศเนี่ยก็ชี้แจงให้ซอฟต์นิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่ากองทัพอากาศให้เหตุผลว่าเนื่องจากว่านายกเนี่ยมีเวลาในการเตรียมตัวเนี่ยน้อยเพราะว่าจะต้องบินวันศุกร์นี้แล้วแต่ด้วยภารกิจนายกแล้วอะไรเนี่ยนายกก็เลยไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนนี้รับไหการบินไม่ว่าจะเข้าชอมเบอร์ไม่ว่าจะเรียนเรื่องของเก้าอี้ดีตัวหรือใดๆก็ตามที่มันเป็นระเบียบของกองทัพอากาศเพราะฉะนั้นก็
เหมือนกับว่า

นายกเนี่ยจะไม่ขึ้นบินแต่กองทัพอากาศไม่ได้ระบุว่าเลื่อนหรือยกเลิกอันนี้เป็นการแถลงอย่างเป็นทางการนะแต่ถ้าเอาตามข้อเท็จจริงเนี่ยต้องบอกว่านายกเนี่ยเป็นฝ่ายที่ขอไม่บินเพราะว่านายกอาจจะเห็นด้วยดราม่าเรื่องของงบประมาณเรื่องของหลายๆอย่างมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะนายกก็เลยบอกว่าขอไม่บินคือมันไม่ได้หมายถึงว่านายกเนี่ยคือถ้าเราดูของกองทัพอากาศเนี่ยเหมือนว่านายกไม่พร้อมหรือว่าไม่มีเวลาในการเตรียมตัวแต่อย่าลืมว่า1นายกเป็นนักบินอยู่แล้วนะคือแล้วการเตรียมตัวแล้วต้องบอกนะว่านายกไม่ใช่คิดคือกองทัพอากาศไม่ใช่มาคิดให้นายกขึ้นในห่วง 2-3 สัปดาห์นี้เขาเนี่ยได้มีการเตรียมการมาเป็นเดือนแล้วพี่แดงแต่เพียงแต่โอเคถ้าปัญหาก็คือโอเคส่วนหนึ่งคือนายกไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมนายกอาจจะนอนดึกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โดยสภาพร่างกายแล้วนายกอาจจะมีคนใกล้ชิดเตือนว่าเราไม่แข็งแรงเต็มที่นะไม่นอนไม่ค่อยพอหรืออะไรอย่างนี้นะเลื่อนไปก่อนหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งต้องเหนือจากเรื่องดราม่านะพี่แดงเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะนายกก็อาจจะบินก็ได้แต่ว่าอาจจะรอจังหวะอื่นหรือเปล่านะอันนี้เพราะว่ากองทัพอากาศไม่ได้บอกว่าเป็นการยกเลิกนะแต่ว่ายังไม่พร้อมในเรื่องต่างๆนั่นเองนะนั่นแหละส่วนอีกเรื่องนึงนะเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะซึ่งก็เป็นผลมาจากเรื่องของเนี่ยแหละนะเรื่องของกองทัพเรือเรื่องของการเตรียมยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ทางกองทัพเรือเนี่ยหลังจากที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยไปตรวจเยี่ยมกองทัพเรือแล้วเนี่ยก็ช่วงค่ำๆเนี่ยกองทัพเรือก็มีการทยอยเรียกว่าหมายถึงออกเอกสารข่าวนะว่าได้เสนออะไรในที่ประชุมรัฐมนตรีสั่งการอะไรแต่ว่าอันนึงเนี่ยจะเห็นได้ว่ากองทัพเรือเนี่ยก็เป็นแถลงในเพจของกองทัพเรือของโฆษกกองทัพเรือเลยว่าคือไอ้4ข้อเนี่ยแต่ว่าข้อหนึ่งเนี่ยโฆษกบอกเลยว่าด้วยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกัมพูชาเนี่ยมีเรือคอร์เวตซึ่งเราก็เห็นกันแล้วว่าเมื่อ2วันก่อนเขาก็มาซ้อมแบบงานใหญ่เลยซึ่งถือว่าเป็นเรือที่ทันสมัยที่สุดที่กองทัพกัมพูชาเคยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยโฆษกกองทัพเรือใช้คำว่านี่ถือเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของกองทัพเรือกัมพูชาเป็นสิ่งที่กองทัพเรือเราเนี่ยไม่อาจที่จะละเลยหรือมองข้ามหรือไปเหมือนไปปรามาสหรือว่าไปด้อยค่าได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กองทัพเรือจะต้องทำคือเราต้องเสริมสร้างนะคะเสริมสร้างศักยภาพคือหนึ่งคือเรื่องของเรือฟริเกตนะซึ่งปีหน้าเนี่ยเรือหลวงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นเรือฟริเกตใช้มาจะน่าจะ40ปีแล้วเนี่ยต้องปลดประจำการแล้วก็จะทยอยปลดอีก2ลำรวมแล้วเป็น3ลำประมาณว่าเราจะเหลือเรือฟริเกตคือเรือหลวงภูมิพลเนี่ยแค่1ลำเพราะฉะนั้นกองทัพเรือก็เลยบอกว่าถ้ากองทัพเรือถูกตัดงบประมาณในจากนี้ไปเนี่ยก็คือในงบปี71เพราะว่า70เนี่ยโดนตัดไปแล้วนะเรือฝึกเรือฟริเกตไม่ได้ซื้อในปี70แต่จะไปงบปี71เนี่ยจะเสนอแน่นอนแล้วถ้าถูกตัดเนี่ยกองทัพเรือพูดเหมือนเตือนๆนะว่าถ้าถูกตัดเนี่ยคือขีดความสามารถของเราเนี่ยจะถูกทิ้งหายไปเลยเพราะกว่าที่เราจะมีเรือต่อเรือเซ็นสัญญากว่าจะต่อเรือเสร็จเนี่ยมันหลายปีก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณจากกองทัพเรือถึงฝ่ายการเมืองไม่ใช่แค่รัฐบาลไม่ใช่แค่กลาโหมแต่หมายถึงสภาด้วยเพราะที่ผ่านมาก็โดนสภาตัดนู่นตัดนี่ไปอยู่เหมือนกันนะก็เป็นการส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนในส่วนของกองทัพเรือว่าก็อย่าตัดงบอย่าตัดโครงการจัดหายุทโธปกรณ์โดยเฉพาะเรือฟริเกตของกองทัพเรืออีกเพราะว่าเราจะมีปัญหาแน่นอนนะฮะก็ถ้ามองในมุมดีเนี่ยก็คือเป็นการเตรียมพร้อมของกองทัพเรือแต่ถ้ามองในมุมตรวจสอบนิดนึงก็จะมองว่าโอ้โหคือเหมือนอาศัยสถานการณ์นี้เพื่อที่จะเร่งในเรื่องโครงการหรือเปล่านะซึ่งจริงๆนะถ้ามองในแง่นี้มันก็อาจจะเป็นแง่ลบเกินไปนะเพราะยังไงเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่หลักของกองทัพเรือที่ต้องเตรียมการนะเพราะว่าถ้าเราไม่เตรียมจัดซื้อเราใช้แต่เรือเก่าๆอยู่เนี่ย40กว่าปีแล้วแล้ววันนึงเนี่ยต้องรบทางเรือกับเขมรจริงๆอ่ะเรือมันก็มีความเสี่ยงนะแม้ว่าเราจะหวังพึ่งกองทัพอากาศส่งเครื่องบินมาทิ้งไข่ใส่เรืออันนี้มันก็ได้แต่ในระหว่างที่แบบกองทัพอากาศก็ไม่ใช่ว่าจะบินมาได้ทุกแบบตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเรือก็ต้องมีสมรรถนะด้วยนะพี่แดงนี่แหละถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทางกองทัพเรือเนี่ยได้มีการเรียกว่าอะไรนะพยายาม

0: ามส่งสัญญาณนะคะส่งสัญญาณถึงทางฝ่ายรัฐบาลด้วยนะพี่เด้งส่วนอีกเรื่องนึงนะเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียไม่มั่นใจว่าทำไมเขาไปอาจจะเข้าใจผิดกันนะคือเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปลัดกระทรวงกลาโหมไปเยือนสหรัฐอเมริกาทั้งที่ดีซีแล้วก็นิวยอร์กและปรากฏว่าเมื่อวานนี้กลาโหมเนี่ยเขาก็มีเพรสรีลีสออกมาอันนึงก็คือไปดูปลัดกลาโหมพลเอกธราพงษ์เนี่ยไปดูเรื่องของUAV โดรนอากาศยานดูการฝึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วในข่าวเนี่ยเขาระบุว่าได้มีการหารือความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับทางอเมริกาใช่ไหมแล้วก็มีอันนึงที่บอกว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยมีแผนในการตั้งโรงงานผลิตโดรนก็เลยเอาเรื่องนี้คุยกับทางสหรัฐแต่ในข่าวเนี่ยไม่ได้ระบุเลยนะว่าเราจะร่วมมือกับสหรัฐในการตั้งโรงงานผลิตโดรนแค่ว่าเหมือนปรึกษาว่าอันนี้คิดเองนะว่าแค่ปรึกเขาเหมือนจะปรึกษาว่าสนใจมาลงทุนไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าทางกลาโหมเนี่ยเขาก็คุยกับหลายประเทศว่าถ้าอยากจะมาลงทุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยเราจะเริ่มจากการตั้งโรงงานผลิตโดรนก่อนนะแต่ยังไม่ได้แปลความว่าไปตกลงอะไรกันแล้วกับทางสหรัฐนะฮะแต่ว่าในโซเชียลเนี่ยโอ้โหปลุกแล้วก็ถามมันใหญ่เลยว่าเอ้าทำไมอยู่ดีๆไปร่วมกับสหรัฐในการจะตั้งโรงผลิตโดรนเขาแค่ปรึกษาหารือแล้วก็ถามว่าสนใจที่จะมาร่วมลงทุนไหมซึ่งกลาโหมก็ถามไปในหลายประเทศนะพี่แดงเพราะอยู่ๆเนี่ยปลัดกลาโหมซึ่งไม่เคยให้สัมภาษณ์ไม่เคยอะไรนะแต่พอนี่ปรากฏว่าเอาทัวลงปลัดกระทรวงกลาโหมเฉยเลยนะพี่แดงคือยังไม่ได้มีการตกลงแต่ว่าเหมือนเป็นการสอบถามเชิญชวนตามภาษาแหละว่าเวลาเจอประเทศต่างๆว่าสนใจไปลงทุนด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับบ้านเราไหมฉะนั้นนะไม่ได้ยังไม่ได้มีข้อตกลงใดๆนะพี่แดงนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงตบท้ายนะพี่แดงก็ในส่วนคือแอบขำนายกวันนี้เนี่ยที่นายกตอบเรื่องของปืนอ่ะใช่ไหม
1: แล้วภรรยามีปืนใช่ไหม
0: เออใช่คือนักข่าวในตาไวเราก็เคยดูเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินไอ้เรื่องชี้แจงทรัพย์สินนะแต่เราก็ไม่ได้ทันเห็นว่าคุณจ๋าเนี่ยมีปืนหนึ่งกระบอกแต่ปรากฏว่านักข่าวทำเนียบนักข่าวที่ดูเรื่องนี้เขาบอกว่ามีก็เลยไปถามนายกนี่แหละโอ้โหนายกก็เลยปล่อยมุกเลยนะว่าต่อจากนี้คงไปไหนไม่ได้แล้วนะแล้วต้องเหมือนระวังต้องวิตกกังวลนะอันนี้ก็เป็นสีสันอีกอย่างนึงนะของนายกนะพี่แดง
1: ว่ากันได้เท่านี้แล้วหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังคะลาเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusiveอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลขณะนี้เวลา 17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบ

0: อบสั่งพักใบป.3และปืนสวัสดิการเร่งแก้กฎหมายใน60วันนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ไม่ควรครอบครองมากไปกว่านั้นนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดูแลผู้บาดเจ็บเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีมาตรการระยะเร่งด่วนได้แก่ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันเร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้ป.4ภายใน30วันนับตั้งแต่ครม.มีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนมาตรการระยะยาวเร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันและกำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีสีหศักดิ์เผยได้ประธานคณะประนอม14สิงหาคมเปิดลิสต์รายชื่อผู้อยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปเอเชียลาตินอเมริกาคุยครั้งแรกกันยายนนายสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเลือกประธานคณะประนอมภายใต้กฎหมายการประนอมภาคบังคับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรือ UNCLOS นั้นในวันที่14สิงหาคมจะมีการคัดเลือกประธาน1คนซึ่งก่อนหน้านี้ได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติประมาณ10คนให้ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาพิจารณาซึ่งฝ่ายไทยพิจารณาแล้ว6คนและจะมีการประชุมคณะประนอมครั้งแรกช่วงเดือนกันยายนส่วนสถานที่การประชุมจะเป็นที่ตั้งของสำนักกฎหมายทางทะเลมีทั้งโซนยุโรปเช่นกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสส่วนในเอเชียมีประเทศสิงคโปร์และเวียดนามสำหรับการโต้แย้งแรงงานของนายทอมแอนดรูเรื่องสิทธิมนุษยชนที่พาดพิงชายแดนไทยกัมพูชามีข้อมูลที่ไม่ตรงความเป็นจริงนั้นนายสีหศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้ได้ส่งข้อโต้แย้งไปยังสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHRC ขั้นตอนต่อไปคงนำแรงงานไปเข้าสู่การพิจารณาของ UNHCR และจะมีการอภิปรายซึ่งจะใช้เวทีดังกล่าวชี้แจงแต่มั่นใจว่าแรงงานชิ้นนี้จะไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีต่างประเทศเชื่อมั่นว่าหลายประเทศจะรับฟัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะปกรณ์เผยครม.ไฟเขียวแนวทางปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ

0: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการขับเคลื่อนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายนโยบายกำลังคนภาครัฐว่าเนื่องจากสถานการณ์ด้านการเงินการคลังปัจจุบันเห็นตัวเลขชัดเจนแล้วว่ากว่า70%ของงบประมาณแผ่นดินใช้ไปในงบรายจ่ายประจำส่วนใหญ่ทำให้งบในการลงทุนต่างๆมีน้อยรัฐบาลเล็งเห็นถึงปัญหานี้และพยายามแก้ไขโดยในส่วนแรกที่มีการเสนอคณะรัฐมนตรีคือการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐด้านอัตรากำลังโดยให้ชะลอการขอรับการจัดสรรอัตราค่าราชการตั้งใหม่ทุกกรณีโดยให้ส่วนราชการตรึงอัตรากำลังบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่และบรรจุอัตราว่างเท่าที่จำเป็นตามผลการสอบแข่งขันคัดเลือกที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบอัตรากำลังในภาพรวมทางนี้เพื่อให้การปรับลดอัตรากำลังในสายงานสนับสนุนดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการทยอยยุบเลิกตำแหน่งเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากราชการและพิจารณาใช้รูปแบบการจ้างงานอื่นที่เหมาะสมทดแทนควบคู่กับการวางแผนและการบริหารกำลังคนระยะยาวน้ำท่วมจีนจากอิทธิพลไต้ฝุ่นเดลฟินเมืองเซี่ยงหยางในมณฑลหูเป่ยของจีนเป็นเมืองหนึ่งทางตอนกลางของจีนที่เผชิญกับน้ำท่วมและฝนตกหนักจากพายุไต้ฝุ่นเดลฟินพายุมีกำลังแรงที่สุดขึ้นฝั่งจีนในปีนี้ซึ่งหลังจากขึ้นฝั่งที่มณฑลเจ้อเจียงเมื่อวันอาทิตย์ขณะนี้เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกและอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแต่ผลพวงของพายุยังทำให้ชาวจีนหลายล้านคนเดือดร้อนจากน้ำท่วมลมแรงและดินถล่มที่มณฑลอันฮุยเกิดน้ำท่วมรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องพยายามเข้าไปเร่งระบายน้ำบนถนนสายต่างๆการจราจรเป็นไปอย่างทุลักทุเลในมณฑลเจียงซูชาวเรือต้องงดการเดินเรือและจอดเรือพักเพื่อเลี่ยงกระแสน้ำเชี่ยวซึ่งเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในเมืองนานตงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: คุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
3: พี่โอหนูชอบพี
2: ่ยูชอบไอเหรอ
3: ชอบมากพี่โอ
2: ยูชอบไอจริงๆนะ
4: จริงดิพี่จะโกหกเพื
2: ่อถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
5: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
6: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
7: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
8: สวัสดีครับคุยขโมงยามเย็น

0: วันอังคารที่11สิงหาคมบุญดมจิตดอนและผมสุวิทย์สุทธิประภาสวัสดีครับเด้ง
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เราพบกันช่วงค่ำๆอย่างนี้ข่าวใหญ่นะครับที่เด้งรายงานไปเรื่องของอาวุธปืนตกลงแล้วนายกท่านบอกให้ใช้ยาแรงใช่ไหมเด้งห้ามพกปืน
1: ใช่
0: คือ 100% เลย
1: ก็บอกว่าอยู่ที่บ้านยังไม่ได้เลยอ่ะจะไปก่อเหตุยิงในบ้านก็ไม่ได้ด้วยนะคืออย่างเมื่อก่อนเวลาโจรเข้าบ้านใช่ไหมยิงอันนี้ก็ไม่ได้คือถ้าเกิดว่าคือคุณใช้อาวุธในบ้านเนี่ยก็มีความผิด
0: ถ้าพูดภาษาแค่มวดหน่อยก็คือว่าฉีดยาแรงอะเด้งนะ
1: อ
0: ันนี้ต้องบอกว่าอนุโมทนาสาธุเลยนะเพราะประเทศไทยเรานะครับเป็นประเทศที่ว่าอาวุธปืนเนี่ยโอ้โหอันดับต้นของในภูมิภาคเนี่ยครับน้องๆกับประเทศฟิลิปปินส์เท่านั้นเองอย่างที่ทราบข่าวกันอยู่นะครับแต่จะคุมยังไงก็แล้วแต่เด้งนะโอ้อย่างผู้ชายคนหนึ่งน
1: ะ
0: อายุ51ปีอะเด้งไปรัวยิงปืนนะครับชาวบ้านเขาผวาเลยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่นะครับไปตรวจสอบแล้วอึ้งอีกแล้วครับ
1: ทำไมเหรอ
0: 3กระบอกเลยกระสุนเพียบอยู่ในรถอะเด้งเห็นไหมครับโอ้มันยิ่งเข้มงวดยิ่งเยอะครับวันนี้ที่ตำรวจระยองนะครับเข้าไปปิดล้อมจับกลุ่มนายสมจิตหรือนายจิ๋วอายุ51ปีนะครับพร้อมกับรับแจ้งเหตุว่าใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่หลายนัดในพื้นที่สวนเกษตรที่ตำบลนาตาขวัญอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับโอ้ไปพบนายคนที่ยืนเอะอะโวยวายอยู่ที่ข้างรถยนต์ฟอร์ดอะกระเด้งเจ้าหน้าที่เขาก็วางแผนจับกลุ่มนะครับตามยุทธวิธีเพื่อสงบสติอารมณ์ซะก่อนนะนะครับแล้วก็เอาหมอบลงพื้นหน่อยเป็นยังไงบ้างไปตรวจค้นในรถครับปรากฏว่าเป็นไงเด้งโอ้โหพบอาวุธปืนนะครับสิ่งผิดกฎหมายนะครับมีอะไรบ้างนอกจากอาวุธปืนนะครับคือปืนพกรีวอลเวอร์ขนาด0.38ครับ1กระบอกที่บ่อหลังฝั่งคนขับพบกระสุนปืน .38 หัวตัด13นัดครับแล้วก็รวม25นัดซุกซ่อนในกระเป๋าสะพายแล้วก็ที่เพิงพักในสวนอีกห่างจากจุดเกิดเหตุ50เมตรครับพบปลอกกระสุนปืนที่ยิงไปแล้ว5ปลอกเด้งซ่อนอยู่ในขวดน้ำพลาสติกครับนายคนนี้ยอมรับนะครับบอกว่ายังมีปืนเก็บไว้ที่บ้านพักอีกนะ อยู่ที่หมู่6ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองฮะเจ้าที่เขาก็ไปตรวจดีกระเด้งโอ้โหในห้องนอนครับพบตู้นิรภัยสีดำอยู่นะครับภายในก็มีปืนพกรีวอลเวอร์อีก2กระบอกครับโอ้ยนี่นะแล้วก็จุด .53 อีกครับ1กระบอกครับแล้วก็ปืนเวสันอีกนะครับจุด .38 อีก1กระบอกนายคนนี้รับสารภาพไปครับว่าอาวุธปืนในเครื่องกระสุนปืนแล้วก็ตู้นิรภัยทั้งหมดเป็นของตนเองครับซึ่งเป็นปืนทุกกระบอกมีทะเบียนถูกต้องแต่ตรวจสอบแล้วนะครับเด้งชื่อผู้ครอบครองตามทะเบียนไม่ตรงกับชื่อนายสมจิตครับนี่นะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหานะครับยิงปืนในที่สาธารณะในหมู่บ้านในเมืองในที่ชุมชนพกอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนพูดง่ายๆคือว่านะครับผิดจากคุณฉลองเลี้ยวแรงนะเด้งน
1: ะ
0: นะครับคือ3ข้อหาคุณฉลองเลี้ยวแรงก็คือว่าใช้อาวุธปืนพกยิงคนตายใช่มั้ยเด้งแต่คราวนี้นี่พกอาวุธปืนครับเพราะฉะนั้นยังไงอ่ะผมก็เลยเอ๊ะนะครับทำไมยิ่งปรับให้มันยิ่งเยอะขนาดนี้อาวุธปืนบ้านเราเด้งครับ
1: อ่ะมาอีกเรื่องนึงคือเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยในกลุ่มไลน์ของโรงเรียนน่ะที่จังหวัดเชียงใหม่อ่ะคือบางสื่อเนี่ยเขาไม่เปิดเผยใช่ไหมว่าโรงเรียนอะไรแต่บางสื่อเขาก็บอกเลยว่าเป็นโรงเรียนมงฟอร์ดที่เด็กนักเรียนมีการส่งข้อความในลักษณะแบบข่มขู่อะไรเงี้ยว่าจะมีการก่อเหตุความรุนแรงปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะทางตำรวจเนี่ยเขาทราบตัวแล้วสำหรับนักเรียนคนที่ส่งแชทขู่ว่าจะมีการกราดยิงที่โรงเรียน
0: เป็นไงเรื่องนี้
1: ก็โหเขาบอกเหตุการณ์ที่ทำเอาแบบโกลาหลกันมากเลยเพราะว่าคือก็แต่ละคนก็ยังมีความรู้สึกหวาดๆกันอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ทั้งผู้ปกครองเอ่ยทั้งนักเรียนเอ่ยเนี่ยแตกตื่นกันหมดเลยเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยกันขึ้นมาอีกทางโรงเรียนเนี่ยวันนี้เนี่ยมีการประสานเลยค่ะขอตำรวจเนี่ยจากสภ.แม่ปิงเนี่ยไปตรึงกำลังเลยนะบริเวณหน้าโรงเรียนนะคะในพื้นที่ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการจัดให้มีการตรวจสแกนกระเป๋านักเรียนทุกคนเลยค่ะก่อนเข้าเรียนเนื่องจากว่าวันนี้ทางโรงเรียนเนี่ยเขาจัดกิจกรรมวันแม่ด้วยก็เลยทำให้บรรยากาศภายในโรงเรียนเนี่ยยิ่งตึงเครียดเข้าไปใหญ
0: ่
1: ทางโรงเรียนนะคะร่วมกันกับทางตำรวจสภ.แม่ปิงค่ะแล้วก็สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก็เลยมีการร่วมประชุมเพื่อสืบหาตัวผู้ที่ส่งข้อความและทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถระบุตัวได้แล้วว่านักเรียนคนนี้เป็นใครกับนักเรียนที่ส่งข้อความข่มขู่เนี่ยส่วนนักเรียนอีกรายหนึ่งที่โพสต์ภาพเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวอยู่นะในขณะที่ผู้ปกครองนะคะจำนวนมากที่ทราบข่าวเนี่ยวันนี้ก็โอ้โหรีบเดินทางไปรับลูกหลานกลับบ้านกันใหญ่เลยเพราะว่ากลัวว่าจะมีเหตุไม่ปลอดภัยขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางผู้บังคับการ

0: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์เนี่ยก็บอกว่าตำรวจเนี่ยสามารถตรวจสอบจนทราบตัวนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อความได้แล้วเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็ประสานเชิญผู้ปกครองค่ะเข้ามาพูดคุยทำความเข้าใจในวันนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยนะคะของการส่งข้อความแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะก็สั่งการค่ะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกพื้นที่เลยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็เฝ้าระวังบริเวณโรงเรียนทุกแห่งเลยค่ะในจังหวัดก็เพื่อสร้างความมั่นใจนะคะให้กับนักเรียนคุณครูบุคลากรผู้ปกครองทุกฝ่ายเลยนะคะก็งานนี้ตำรวจยังคงเฝ้าระวังอยู่นะแล้วก็เตรียมความพร้อมเนี่ยนะคะเพื่อดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
1: นะครับเห็นว่าเกิดเหตุการณ์มาแล้วนึกว่าเราว่าจะสงบมาเด้งนะ
0: เหมือนพฤติกรรมเรียนแบบเด็กอ่ะ
1: ถูกต้องเลยเด้งพฤติกรรมเรียนแบบเห็นไหมครับนี่นะแต่ละโรงเรียนอย่างเช่นโรงเรียนสามเสนเนี้ยโอ้โหเอาเจ้าหน้าที่ไปตรวจนะครับก็พูดเราพูดอีกก็ได้นะคล้ายๆกับเราจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยครับก็คือเจ้าหน้าที่มาตรวจกระเป๋าของลูกของเด็กๆก็ได้นะเปิดกระเป๋าแล้วก็นะครับใช้เครื่องมือตรวจกระเป๋าแล้วก็เชือกมือนะครับตรวจร่างกายด้วยเด้งนะติดที่ไหนหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะฉะนั้นโอ้ทุกท่านก็ต้องทำทั้งประเทศนะครับเด้งนะ
0: ครูแต่ว่าจะตรวจแค่ช่วงนี้แล้วเดี๋ยวก็เลิก
1: เออเลยครับ
0: ตามสไตล์คนไทยไง
1: โอ้เลยครับวูบวาบนะคนไทยชอบนะครับประเภทที่บอกว่าผักชีโรยหน้านั่นเองนะ
0: ใช่ใช่
1: กระแสมานะครับโอ้โหตื่นตุ้มสุดท้ายปั๊บเนี่ยก็อ้าวลืมไปแล้วคนไทยขี้ลืมเร็วเด้งเนี่ยนะอย่างแล้วก็ตามนะครับพูดถึงเรื่องของความเศร้าที่ว่านี
0: ้
1: นะเห็นภาพพลุนใช่ไหมครับเด้งวันนี้ผมคิดว่าตอนนี้คงจบแล้วล่ะครับ
0: วันนี้เผานี่
1: เผาแล้วครับช่วง4โมงที่ผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับท่านเดินทางไปเป็นประธานมีการเคลื่อนศพนะครับของอรุณนี่ตั้งแต่ช่วงประมาณสักเที่ยงกว่าๆเด้งออกจากบ้านพักนะไปที่วัดที่ประจำหมู่บ้านนะครับก็คือว่าห่างกันประมาณสักกิโลเดียวเด้งไม่เยอะครับโอ้โหแต่ต้องบอกว่าคนเนี่ยเด้งหลั่งไหลมานะครับเป็นพันกว่าเลยนะน้ำตาท่วมวัดแหละครับ
0: เออแฟนคลับเยอะมากนี่มีคนหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะมากเลยพี่สวิต
1: ค
0: ือคุณป้าสุกัญญาม
1: าจากไหนอ่ะเด้ง
0: อุ้ยนี่มาจากสุไหงโกลกนราธิวาสเลยค่ะ
1: โอ้ย
0: คือเป็นแฟนคลับที่แบบคอยตามคอยตามแบบคลิปไงแล้วคุณป้าเนี่ยเดินทางมาคนเดียวด้วยนะเออคือเหมือนกับดูฮาลุนนะแล้วเหมือนเป็นแรงบันดาลใจอ
1: ่
0: ะกับการเดินทางคนเดียวเนี่ยซึ่งคุณป้าสุกัญญาเนี่ยนะก็ตัดสินใจแบบเดินทางคนเดียวเลยแล้วเป็นครั้งแรกด้วยนะ
1: ที่มาอีสานเหรอ
0: ใช่ที่มาอีสานเนี่ยแหละคือเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะนะคะที่เดินทางจากสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะคะด้วยวิธีการนั่งรถไฟนั่งรถไฟมาที่กรุงเทพก่อนแล้วก็มาต่อรถโดยสารไปที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อที่จะมาร่วมส่งฮาลุนนี่แหละเป็นครั้งสุดท้ายทั้งที่นะคือคุณป้าเนี่ยนะไม่เคยเข้ามากรุงเทพไม่เคยไปที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์มาก่อนเลยแล้วก็ไม่รู้จักใครด้วยไม่มีญาติไม่มีคนรู้จักแต่คุณป้าเองก็เหมือนกับวางแผนการเดินทางแล้วก็ออกเดินทางไปด้วยตัวเองและโอ้โหคำพูดของคุณป้าเนี่ยเล่าเลยนะบอกว่าในวัยรุ่นนะตัวเองเนี่ยเคยมีความฝันนะแต่ว่าในยุคนั้นมันมีหลายอย่างอ่ะที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะออกเดินทางตามความฝันได้แต่ฮาลุนนี่แหละ
1: ทำให้มีความฝันเพิ่ม
0: ใช่เหมือนเป็นคนจุดประกายอ
1: ่
0: ะเป็นคนจุดประกายความฝันนั้นขึ้นมาและนี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาเหมือนกับทำให้คุณป้าเนี่ยมีแรงผลักดันในการที่จะขอไปส่งฮาลุนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เดินทางมาคนเดียว
1: เ
0: นี่ยในโซเชียลเนี่ยนะเขาก็มีการส่งคุณป้าเลยนะว่าใครก็ตามนะที่เจอคุณป้าช่วยแบบ
1: ช่วยดูแล
0: ใช่ช่วยดูแลคุณป้าให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือบอกเหมือนบอกต่อๆกันในโซเชียลให้บรรดาชาวเน
1: ็
0: ตใครเห็นช่วยดูแลคุณป้าด้วย
1: แต่อย่างว่านะครับเป็นคนมหาศาลนะนะครับอยู่บ้านนอกนะครับบ้านนอกพื้นที่ก็อยู่บริเวณนั้นถนนก็แคบๆนะครับคนมาเป็นพันกว่า2,000ละมั้งอะไรเองนะโอ้โหจะหาเจอยังไงก็ช่วยกันครับแต่สิ่งที่ปรากฏการณ์วันนี้นะครับเด้งนะพี่น้องชาวอีสานนะครับเรื่องของประเพณีเรื่องของความเชื่อเรื่องของพิธีกรรมนี่นะนะครับเราก็ได้เห็นแล้วโอ้โหดูดีมากครับเพราะว่ามีครีเอทีฟไปช่วยเด้งมีการจัดนะครับก็คือว่ารถเนี่ย
0: แค่จัดศพอ่ะที่หน้าศพสวยมาก
1: ใช่ๆนะครับก็คือว่าทุกคนนะครับก็คือว่าเทใจทั้งหมดเลยนะ ญาติพี่น้องโดยเฉพาะพี่ชายฮันหลุนนะครับก็คือว่าขอบคุณทุกคนเลยนะเทใจให้คือเหมือนกับจัดงานนิทรรศการครับคือส่งฮันหลุนขึ้นสวรรค์นี่นะเอาภาพต่างๆนะครับที่ฮันหลุนเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับก็คือมาจัดนิทรรศการระเด้งนะแล้วคนก็เขียนอะไรนะครับก็คือว่าเป็นสติ๊กเกอร์เขียนแล้วก็แปะ
0: เหมือนใส่ตั

0: บอร์ดแน่เลยให้เขียน
1: บอร์ด
0: ใช่ไหมใช่ไหมให้เขียนระบายความในใจเขียนแบบส่งให้ฮันหลุนนะ
1: ส่งขึ้นสวรรค์นะเด้งนะเตรียมสีขาวทั้งหมดเลยวันนี้ครับโอ้โหปรากฏว่าเป็นไงครับช่วงระหว่างการแห่มาเด้งนะคือผมเป็นคนอีสานนะครับผมก็รู้ดีละเด้งนะมันต้องเปิดเพลงนะครับคือพญาโซเปิดเพลงธรณีกันแสงมาด้วย มันยิ่งเป็นสิ่งเราดิครับให้น้ำตาแตกนะพูดง่ายๆนะครับ
0: เขาก็ยังเด็กอยู่ด้วยเนาะ
1: แต่รถนะครับของฮารุนนี่ก็คือว่าพี่ชายเขาก็ถือรูปนะครับนำหน้าแล้วก็จุดธูปแล้วก็จุดธูปเทียนนะแล้วก็เครื่องที่บอกว่าประเพณีคนอีสานนะครับก็คือว่าเป็นข้าววานวานนะเด้งนะแต่มีกระเป๋าของฮารุนนะครับที่สะพายเป้เด้งกระเป๋าเป้นะที่น้องเขาชอบใส่หลังแล้วก็สะพายไปทั่วโลกอะไรเองน
0: ะ
1: นี่แหละครับเอากระเป๋าเป้ใบเนี้ยมาอยู่ตรงบริเวณนะครับหน้ารถของฮารุนด้วยนะแล้วตรงบริเวณนะครับเชิงตะกอนนี่ก็มีภาพฮารุนนะครับที่หลากหลายมากเลยล้อมไปหมด
0: อยู่ในเมนนะครับรอบเมนใช่ไหม
1: รอบเมนด้วย
0: เ
1: นี่ยคนก็เป็นเหมือนดูนิทรรศการบอกว่าเนี่ยแล้วทุกคนนะครับคือว่าร้องไห้แล้วทุกคนบอกว่าเหมือนกับป้าที่มาจากสุไหงโกโลกเลยนะเด้งบอกว่านะครับแรงบันใจของเด็กคนนึงนะครับทำไมมากมายขนาดนี
0: ้
1: วันนี้ขอว่าเป็นการปิดตำนานของฮารุนปิดตำนานก็คือว่าส่งน้องขึ้นสวรรค์ไปแล้วแต่เรื่องของแรงบันดาลใจสำหรับคนอื่นนะครับบอกว่าต้องเอาเยี่ยงอย่างคนนี้ต้องเอาเยี่ยงอย่างคนนี
0: ้
1: นักสู้นะครับจากคนยากจนสอบชิงทุนได้นะครับทุนยากจนเนี่ยแล้วสุดท้ายก็เป็นไปตามฝันของตัวเองแต่อนาคตนะครับคนตายเราก็ไม่รู้แต่น้องเสียชีวิตไปแล้วคนตายไปแล้วนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับมันสร้างปรากฏการณ์ให้กับคนไทยเพราะฉะนั้นวัยรุ่นทั้งหลายที่เป็นฆ่าเป็นแกกันตีกันอยู่นี่นะอยากจะเอาแบบฮารุนบ้าง
0: คือบอกได้เลยว่าคือน้องฮารุนเนี่ยเป็นคนที่แบบจิตใจดีมากสังเกตได้จากการใช้ชีวิตของน้องฮารุนน่ะเรียกว่าเนี่ยมาจากคุณย่าเนาะค
1: ือ
0: คุณย่าสอนมาดีจริงๆอ่ะโอ้ก็ทำให้แบบคือฮารุนเนี่ยเป็นเด็กดีมากๆอ่ะแล้วก็จิตใจดีไม่เคยเหมือนไม่เคยโทษกับโชคชะตาของตัวเองแต่สู้อย่างเดียวอ่ะ
1: มีที่ไหนล่ะครับงานศพเผาศพของคนนะครับมีการออกร้านด้วยเด้ง
0: เนาะ
1: ร้านรถปิกอัพมีป้ายมีอะไรติดตำบลเลยอาหารการกินเด้งนะเดินเลยครับญาติพี่น้องของฮารุนนะครับก็คือว่าทำอาหารการกินคือไม่มีนั่นนั่นเลยนะมาลงขันกันเองนะนะครับต่างคนต่างเทใจมาทำเองแล้วก็รถนะครับรถตู้รถกับข้าวรถข้าวเนี่ยเขาเรียกว่าฟู้ดทรัคใช่ไหมเด้ง
0: ใช่
1: ฟู้ดทรัคนะครับจอดเต็มเลยแล้วก็คนอยากจะกินอะไรไปเลยเด้งนะนี่ครับอาสาด้วยใจมาหมดเลยนะโอ้โหมันเป็นภาพที่บอกเอาละวันนี้ปิดตำนานนะครับขึ้นสวรรค์ไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดความทรงจำอยู่นะครับไปยังไงต่อเนี่ย
0: เขาเรียกว่ามันเป็นปรากฏการณ์เลยแหละแบบนี้เนาะ
1: ครับนี่อยากจะให้มีฮารุน2 3 4 5 6 7 8นะครับเต็มประเทศไทยแล้วก็ไม่อยากให้มีไอ้อย่างอื่นนะครับเด้งที่ฆ่ากันเนี่ยยิงกันเนี่ยไม่อยากให้มีให้จบตรงนั้นแต่ฮารุนนี่ต้องมีครับ
0: อยากให้มีฮารุน2ฮารุน3ฮารุน4ฮารุน5
1: ครับ
0: อันนี้พอพูดถึงเรื่องของกรณีกราดยิงนะมันจะมีข่าวอยู่ข่าวนึงพี่สุวิทย์นั่นก็คือข่าวที่ลงในดาว8แฉกอะในเพจดาว8แฉกที่ก็ลงไว้ว่า FBI เนี่ยไปได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นี่แหละแล้ววันนี้เนี่ยนะคะพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเนี่ยออกมาเปิดเผยบอกว่าเบื้องต้นนะได้ประสานขอข้อมูลทางโซเชียลมีเดียจากทางตำรวจไซเบอร์ละแล้วก็ FBI
1: ครับ
0: เพื่อขอข้อมูลนะคะจากบริษัท Roblox บริษัทไอที่น้องเขาชอบเล่นเกมอันเนี้ยเกมเนี้ยเพื่อทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมต่อไปนะคะบริษัทนี้ก็อยู่ในสหรัฐอเมริกานะแล้วนอกจากนี้นะคะจากการสอบสวนยังพบเครือข่ายและผู้เล่นเกมกับผู้ก่อเหตุเนี่ยประมาณ 4-5 คนเนี่ยอยู่ในไทยที่ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้แล้วก็พบว่าเกมที่ผู้ก่อเหตุเล่นเป็นประจำเนี่ยมักจะเป็นเกมการต่อสู้ค่ะโดยได้มีการกู้คืนประวัติบางอย่างที่ได้มีการลบไปแล้วเพื่อนำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาเชื่อมโยงกันซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตัดประเด็นไหนในการสอบสวนทิ้งไปเลยทั้งเรื่องของการบูลลี่แล้วก็สภาพแวดล้อมแต่ว่าสำหรับ Roblox เนี่ยเกมออนไลน์เนี่ยนะคะชื่อดังเนี่ยที่มันเปิดอิสระให้คนเล่นเนี่ยสามารถสร้างเกมแนวไหนก็ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวต่อสู้บริหารแข่งรถโอ้เขาบอกว่าเกมนี้มันได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะแล้วก
1: ็
0: น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งอ่ะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์กลาดยิงเพราะว่าน้องเนี่ยเขาก็เล่นเกมนี้
1: โอ้ครับผมว่าก็ดีนะทางแทนเราก็ต้องวิเคราะห์เกมด้วยนั่นเองเนี่ย
0: เห็นเขาบอกว่า FBI เนี่ยเขามีข้อมูลเนี่ยลอง

0: ดูเพราะเนี่ยในเพจดังเขาออกมาบอกว่า FBI เนี่ยเขามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการกราดยิงเพราะนั้นน่าจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยนะที่มันอาจจะต้องถูกเปิดเผยออกมาในเร็วๆนี้ว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรค่ะ
1: นะครับเนี่ยนะแต่ขออนุญาตนะครับแจ้งข่าวด่วนนิดนึงครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าศาลปกครองกลางสั่งเพิกถอนประกาศชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครับมันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับโอ้มันกุ๊กกุ๊กตั้งแต่โน้น
0: เลือกได้ตามปกติแล้ว

0: ประกันสังคมนะปรากฏว่าในช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมานี่เองครับศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนครับเรื่องชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายประกันสังคมตามประกาศวันที่24กรกฎาคม69ครับทั้งนี้ครับทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่นำโดยคุณสัจรัมธรรมบุษดีครับกับพวก14คนฟ้องกรรมการการเลือกตั้งฝ่ายผู้แทนนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายประกันตนบอกว่าออกประกาศไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าไม่มีกำหนดระยะเวลาชัดเจนเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับจากนั้นล่ะครับในช่วงประมาณถ้าเกือบ4โมงที่ผ่านมานี่เองครับนี่นะปรากฏว่าคุณสัสรัมนะครับออกมาจากห้องพิจารณาคดีบอกว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าชนะคดีว่างั้นนะ
1: ค่ะ
0: โดยศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศชะลอการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังค
1: ม
0: ซึ่งส่งผลให้กระบวนการจัดการเลือกตั้งทั้งหมดต้องกลับมาดำเนินการงานตามปฏิทินเดิมนี่นะ
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับที่หลายคนรอคอยอยู
1: ่มาข่าวใหญ่บ้าง
0: เรื่อง
1: ลิซ่ามีแฟน
0: ว้ายเหรอว้ายใครอ่ะ
1: ความจริงเนี่ยนะคือคนไทยเนี่ยรู้แล้วคือรู้แบบครับใครครับค่ะแต่ก็พวกแฟนคลับคนไทยเนี่ยนะเขาคือเขาก็แบบอ่ะคือลิซ่าชอบใครก็ชอบด้วยก็ไม่ได้เล่นเป็นประเด็นอะไรแต่ตอนนี้สื่อต่างประเทศเขาเล่นข่าวนี้แล้วค่ะ
0: โอ้ยอยากเป็นใครยังเลยอยากรู้
1: คนไทย
0: อุ้ย
1: บลูบลูเป็นนักร้องแล้วก็เป็นดารารู้จักไหมไม่รู้จักใครสิเขาเป็นดาราแล้วก็เป็นนักร้องชื่อบลู
0: บลูบลูแปลว่าสีน้ำเงินนี่แหละเด้ง
1: ก็เนี่ยคือน้องคนนี้คือเขาจะตามติดลิซ่าเนี่ยตลอดคือไปญี่ปุ่นก็ไปแล้วไม่ได้แล้วไปเกาหลีก็ไปแล้วไม่ได้ไปปกติธรรมดาคือเขาจับได้ด้วยนะอุ่นเขาสอนชี้เลยว่านี่พ่อนี่แม่ของผู้ชายน้องสาวพี่สาวอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยคือไปกับครอบครัวของลิซ่าด้วย
0: แล้วก็บรูเนี่ยเพิ่มมากขึ้น
1: แล้วตอนช่วงไปเขาใหญ่ก็ตามติดไปอีกคือไปด้วยกันเนี่ยหลายที่มากไปฮ่องกงก็ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นตอนนี้ก็เลยมีข่าวลือแบบโอ้โหหนาหูมากว่าตอนนี้ลิซ่ากำลังคบหากับบลูคนนี
0: ้
1: เพราะว่ามีคนจับภาพทั้งสองครอบครัวในอยู่ด้วยกันนะคะก็เลยกำลังถูกจับตามองเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆในแง่ของความสัมพันธ์นะคะลิซ่ากับบลูชื่อว่าพงธิวัฒน์ค่ะ
0: พงธิวัฒน
1: ์ชื่อว่าพงธิวัฒน์ก็มีข้อสังเกตว่าทั้งคู่อาจจะแบบกำลังศึกษาดูใจอะไรอย่างเงี้ยในกระแสข่าวนี้นะคะเริ่มถูกพูดถึงจากโพสต์นะคะบนเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ของเกาหลีค่ะจริงๆเนี่ยคนไทยเนี่ยรู้มาตั้งนานแล้วนะซึ่งอ้างว่าแฟนๆต่างประเทศเนี่ยเริ่มสังเกตเห็นลิซ่าแล้วก็บลูเนี่ยปรากฏตัวอยู่ในสถานที่เดียวกันเนี่ยหลายครั้งตามข้อมูลที่ถูกนำมาเผยแพร่นะก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วทั้งสองคนเนี่ยนะคะมีโอกาสพบกันแบบส่วนตัวรวมไปถึงช่วงงานวันเกิดเนี่ยผู้ชายเขาก็ไปนะก็มีการพบกับกลุ่มครอบครัวของทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีคนอ้างว่าเห็นทั้งคู่เนี่ยร่วมกินข้าวตามร้านอาหารในฮ่องกงบ้างญี่ปุ่นบ้างอะไรเงี้ยและล่าสุดนะคะก็ยังมีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งเปิดเผยว่ามีคนเห็นผู้ชายคนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นกับลิซ่าอีกครั้งหนึ่งและภาพเนี่ยนะก็ถูกนำมาเปรียบเทียบกับบลูเนี่ยว่าน่าจะใช่และก่อนหน้านี้ก็มีคนเห็นทั้งสองคนเนี่ยไปกินที่ร้านซูชิในญี่ปุ่นด้วยกันแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะคะทั้งคู่เนี่ยก็ไปต่างประเทศในช่วงเวลาใกล้เคียงกันหลายครั้งก็เลยทำให้มีการตั้งข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันออกมาจากปากของลิซ่านะแต่ว่าตอนนี้กระแสข่าวกันแบบโอ้โหถูกเผยแพร่กันแบบชายหึงมากแต่ล่าสุดตอนนี้ลิซ่าเนี่ยไปโผล่ที่อริโซนานะคะที่สหรัฐอเมริกาค่ะตอนนี้ไปเที่ยวเบิกบานอยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: เธอบินเป็นว่าเล่นมากเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เลยครับผมเป็นขอเป็นกอขอคอหน่อยครับขอที่ว่านี่ผมสังเกตนะเด้งนะ
1: เ
0: อลิซ่ามาปรากฏตัวที่ประเทศไทยบ่อยๆในช่วงนี้นะเด้งนะ
1: ก็
0: ไปได้นะ
1: ไปเกาหลีแล้วก็กลับมาไทยนี่ไปผัวลิซูน่าแล้วเนี่ย
0: ก็ไปได้นะครับแหมนางฟ้าเด้งบินไปไหนก็ได้นะครับนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับผมอยากรู้จังหน้าคนที่ว่าบรูบรู
1: เดี๋ยวให้ดู
0: ดูให
1: ้หน้าตาดีเลยหน้าตาดีมาก
0: ให้ท่านผู้ฟังดูด้วยนะเด้งนะให้ผมดูก่อนให้ผมดูก่อน
1: ว่าไปคุณผู้ฟังก็น่าจะรู้นะผู้พี่สุวิทย์ดีจริงๆ
0: ผมไม่รู้คนเดียวเหรอ
1: ใช่นี่เขาจะอ่ะนี่อธิบายนิดนึงเขาบอกว่าบลูเนี่ยนะเป็นนักแสดงแล้วก็ในแบบคนไทยส่วนสูง183ซมมีชื่อเสียงจากความหล่อสไตล์โอป้าและผลงานแสดงในวงการบันเทิงแล้วก็จบ ที่มสวค่ะ
0: โอ้ครับ
1: นอกนั้นก็เริ่มต้นก็สู่วงการจากการถ่ายแบบแล้วก็งานโฆษณา

0: แล้วก็เป็นที่รู้จักจากความในสไตล์แบบน่ารักสดใสเลยเนี่ยในยุคเรียนมัธยมแล้วก็มีผลงานการแสดงซีรีส์และละครและหลายเรื่องแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นนักแสดงดาวรุ่งที่มีผลงานต่อเนื่อง
1: โอ้
0: เพื่อเป็นดารา
1: เออรง280กว่านะครับดาราสวยเอาหน้าหน้าหน้าเห็นไหมเห็นมีหน้าไหม
0: เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ด
1: ูผมเป็นคนใจร้อนผมเป็นคนใจร้อนไปรุ่นเนี่ยนะได้นะ
0: เดี๋ยวให้ดู
1: เดี๋ยวรอดูนะครับแต่ถ้าท่านไอครับต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุมคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บครับ
0: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: พี่โอหนูชอบพี
5: ่ยูชอบไอเหรอ
6: ชอบมากพี่โอ
5: ยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
5: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
8: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
9: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
10: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
11: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
12: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีสอนย่า Why 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริต B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 44 คู่กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B-Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยา

0: ชามเย็น
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: ค่ะ 17:36 นาทีนะคะเข้ามาเบรกที่2นะคะอ่ะมาช่วงนี้มาคุยกันกับคุณผู้ฟังกัน
3: คุ
2: ณมยุรีค่ะคุณมยุรีนะก็ส่งขอให้สดชื่นทุกวันเข้ามาแล้วก็ส่งเนี่ยอะไรเนี่ยลิงก์อะไรเข้ามาสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็มาคุณอัธชัยค่ะคุณอัธชัยเนี่ยส่งภาพมาละบลูน้องบลู
3: นี่อะไรครับ
2: ดีเมนแฟนมาที่คุณเสือหวานเจี๊ยบเสือหวานเจี๊ยบบอกว่าแด่ทูตสวรรค์ผู้ลาจากขอส่งน้องขลุนสู่สูงสวรรค์เจ้ามาดีมีกตัญญูรู้สัมมาเจ้ากลับฟ้าลาลับกลับสวรรค
3: ์
2: เจ้าทิ้งรอยร้อยรักจากทั่วกันเจ้านี้นั้นปั่นอบอุ่นหันหลุนเอ่ย
3: ครับ
2: เพราะมากเลยคุณเสือหวานเจี๊ยบ
3: ขึ้นสวรรค์แล้วนะ
2: คุณฟุกรถตู้ค่ะพี่เด้งปวิทย์ครับผมชอบเล่นเกมปลูกผักทำฟาร์มตกปลาแต่ทำไมชีวิตจริงผมถึงไม่ชอบปลูกผักทำฟาร์มเพราะเหม็นขี้วัวไม่ตกปลาเพราะไม่ชอบฆ่าสัตว์ล่ะครับ
3: โอ้ยแหมครับ
2: เด็กอะนะดีแบบผมชอบอะไรก็นะหลายคนแล้วไง
3: ครับ
2: มาคุณชิคเก้นคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายนะคะคุณนินแอนเคทีบอกว่าลงมีเพื่อนละไม่รู้เหมือนกันคืออะไรคะคุณนินแอนเคทีอธิบายหน่อยสิไม่เข้าใจอะคืออะไร
3: ลง
2: มีเพื่อนละไม่รู้เหมือนกัน
3: ลงลงเหรอในวันล
2: ุงเหรอ
3: ไอ้ลุงเหรอครับถ้าลุง
2: ป่ะ
3: ลุ
2: ง
3: มี
2: เพื่อน
3: ผมมีเพื่อนแล้วเหรอหรือใครลุงถ้าลุงก็มีผมคนเดียว
2: ลุงอันนี้อ่ะลุงใช่ลุงมีเพื่อนละไม่รู้เหมือนกันค่ะคืออะไรไม่รู้คุณนี่เนี่ยเคทีกำลังจะบอกอะไรอ่ะไม่เข้าใจคุณชูศักดิ์นะคะคุณชูศักดิ์มีปืนมีสตางค์มีสติ
3: โอ้ใช่ใช่ครับ
2: แต่มีปืนมันจะมี
3: บางทีเล่าเข้าปากด้วยหรือสติไม่อยู่เด้งโมโหส่วนใหญ่ก็โมโหทั้งนั้นแหละครับอาวุธปืนนะ
2: ขนาดแค่ขับรถเนาะ
3: ครับ
2: ปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมาก
3: ็
2: เปียงป้างแล้วคุณอมรคุณอมรบอกว่าพรุ่งนี้วันแม่12สิงหาคมคิดถึงแม่จังเลยผ
3: ่
2: านมาถึงวันนี้ก็46ปีแล้วแม่อยู่บนสวรรค์คุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็ส่งแฮปปี้ไม่ใช่ Have a nice day Tuesday นะคะคุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาสวัสดีพี่สวิทกับเต้ง
3: ครับ
2: คุณใบเตยบอกว่าขอบคุณคุณหวานเจี๊ยบกลอนไพเราะมากๆค่ะคุณนินันเคทีบอกว่าเรื่องลิซ่าไงคะลุงไม่รู้ไม่ใช่เหร
3: อครับไม่รู้จริงๆครับนี่นะ
2: ล
3: ุ
2: งมีเพื่อนละไม่รู้เหมือนกัน
3: อ๋อลุงมีเพื่อนคือคนไม่รู้อีกเยอะนะลุงเนี่ยผมเนี่ยเป็นลุงเนี่ย
2: เข้าใจละว่าคือนอกเหนือจากพี่สวิทจะไม่รู้คนเดียวนะคนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเด้งนะ
2: อ
3: ยากให้เปิดรูปให้เด้งอยากเปิดรูปให้ดูหน่อยสิอย่างนี้ถ้าผู้ฟังดูด้วยสิ
2: เขารู้ว่าไปอ่ะเขารู้กันทั้งนั้นละมั้ง
3: เอาเหรอลุงวิทย์
2: เ
3: หรอว่าม
2: ีแต่เนี่ยพี่สุวิทย์นั่นแหละไม่รู
3: ้
2: รู้จักไหมคุณผู้ฟังบลูอ่ะแล้วใครอยากดูไหมบลูอ่ะ
3: ครับ
2: ว่าไปเนี่ยเขาก็แบบนะ
3: ผมดูภาพแล้วครับว่าคือเด็กรุ่นใหม่ครับค
2: ือ
3: ดูหน้าตาเหมือนเกาหลี
2: โอป้าก็บอกแล้วไงเหมือนโอป้าเหมือนหน้าตาเหมือนเกาหลีอ่ะคุณคริส King of Palo พี่เด้งเข้าอะไรอ่ะหมายพี่เด้งเข้าหมายถึงน้องบลูแฟนของลิซ่าใช่ไหมคะก็เพิ่งพูดกันไปไงทำไมลืมสั้นเร็วจังอะไรมาคุณฟุกรถตู้บอกว่าโตมาชอบดูหนัง AV แต่ทำไมผมถึงไม่ทำตัวหื่นล่ะครับปวิตมันอยู่ที่คนครับอย่าหาข้ออ้างครับ
3: นี่เป็นคนดีดีแล้วดีแล้วดีแล้ว
2: ก็นี่ไงตอนนี้เขาจะมีไงในโซเชียลเขาบอกว่าคือคุณอย่ามาอ้างว่าเป็นเพราะเกมเป็นเพราะเกมเนี่ยเขาเป็นกระแสออกมาว่าเนี่ยคืออย่ามาอ้างว่าเป็นเพราะเกมก็แล้วทำให้แบบเด็กไปใช้ความรุนแรงมาจากเกมมันมาจากอะไรหลายอย่างประกอบกัน
3: มันอยู่ที่ตัวคนนะเด้งนะ
2: คุณเนนเคทีเขาบอกว่าไม่รู้ค่ะไม่รู้จริงๆเรื่องของบลูคุณอัธชัยก็บอกว่าพี่เสือมาลุงเทียนหายไปเลยคุณเทียนท่าจะหายไปไหนอ่ะ
3: พี่เทียนเงียบไปเลยไม่สบายหรือเปล่าหรือยังไง
2: คุณเทียนหายไปเลยหายไปไหนปกติจะต้องมาทุกวันเลยเนาะ อ่ะเนี่ยเมื่อวานอะว่า

0: เมื่อวานคุณเสือหวานเจี๊ยบเองก็ถามหานะว่าคุณเทียนหายไปไหนทุกคนถามหาแล้วนะคุณเทียนกลับมาแล้วกลับมาแล้ว คุณ X2X ค่ะงานวิจัยทั่วโลกบ่งชี้ว่าเกมและโซเชียลมีเดียมีผลต่อพฤติกรรมทั้งนั้นล่ะค่ะถ้าจะเถียงเอางานวิจัยมาเถียงนะคะ
1: นี่ถูกต้องหลายประเทศเขาก็ควบคุมแล้วครับในเรื่องของโซเชียลนี่นะที่เรารายงานข่าวเกินไปเลยหลายวันต่อเนื่องเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: ข่าวใหญ่ในบ้านเราส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องอาวุธปืน

0: นะกบแต่นี่ยีนยาวตอกเกือบสักคนไม่อยู
1: ่ขุดลงน้ำไปอีกวิ
0: เอเอเอจะพึ่งมาเนี่ยจะเป็นแห่งอะไรครับเทพพื้นรูปไหนมาแผ่นทำไม่ไปต่อมเปลือกต้าของแผ่นว่าเกิดได้นะครับครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่ถึง2เดือนหลังจากที่นะครับรุนแรง2ครั้งซ้อนนะครับที่อเมริกาใต้ด้วย อย่างเช่นเวเนซุเอลาอย่างที่ผมนำเมื่อสักครู่นี่ครับเมื่อ24มิถุนายนส่งผลให้ตอนนั้นคนที่ตายอย่างน้อยนะครับ 6,300 เด้งนะเพราะฉะนั้นวงแหวนแห่งไฟนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดแล้วนะครับในรอบศตวรรษเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตอนนี้เขาเร่งกู้ภัยอยู่นะครับเอาหมาดมกลิ่นมาเร่งผู้ที่คิดว่ารอดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแข่งกับเวลาครับเนื่องจากว่ากังวลเรื่องของแรงสั่นสะเทือนคืออัพตัวช็อกนั่นเองเด้งที่ยังเกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องอยู่เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับดีนะฮะมันเขย่าอยู่ตรงบริเวณเมืองทางใต้เด้งนะทึ่งความเจริญหรือเรื่องของความทันสมัยนะครับไม่ได้มากเหมือนกับทางเมืองในส่วนกลางซึ่งถ้าเป็นส่วนกลางในเป็นเมืองหลวงด้วยก็เป็นเมืองที่บอกเมืองเอกด้วยเด้งนะโอ้โหมันอาจจะเสียหายมากกว่านี้ด้วยครับนี
1: ่ก็เนี่ยเขาบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะที่โคลอมเบียเนี่ยถือว่าเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในประเทศโคลอมเบียเรียกว่าในรอบทศวรรษที่ผ่านมาเลยและที่สำคัญนะจากความรุนแรงของแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะก็ทำให้อาสนะวิหารหรือว่ามหาวิหารนะคะที่เรียกว่าบาซิลิกาออฟOur Lady of Rosary อะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันถล่มลงมาแบบต่อหน้าต่อตาที่คนที่เห็นเหตุการณ์เลยมหาวิหารน่ะคือวิดีโอเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้เลยนะคะนาทีที่แบบยอดแหลมของมหาวิหารนั่นนะมันร่วงหล่นลงมากระแทกกับพื้นจนกลายเป็นแบบซากปรักหักพังยังไงอย่างนั้นเลยแล้วหูฝุ่นละอองซากอังคงอาคารเนี่ยลอยคลุ้งเต็มท้องฟ้าเลยนะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องเร่งกันพื้นที่แล้วก็เอาผู้คนเนี่ยออกห่างจากจุดเกิดเหตุซึ่งสำหรับโบสถ์ที่ว่านี้นะคะถือว่าเป็นมหาวิหารโบสถ์คาทอลิกที่เก่าแก่อายุเกือบ1ศตวรรษอ่ะเริ่มก่อสร้างขึ้นเนี่ยตอนช่วงปี1920แล้วก็ถือว่าเป็นมหาวิหารที่มีความโดดเด
0: ่
1: นในสถาปัตยกรรมนีโอโกธิกเนี่ยนะคะมีความสูงประมาณ390ฟุตถือว่าเป็นอาคารที่มียอดแหลมสูงที่สุดในประเทศโคลอมเบียแล้วก็เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้ก็ว่ากันว่ามหาวิหารเนี่ยนะคะเคยรอดพ้นมาจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วเนี่ยหลายครั้งแต่ว่าก็ไม่รอดสำหรับครั้งนี
0: ้
1: ก็ทำเอามหาวิหารเนี่ยถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาเลย
0: เห็นผู้คนนะครับวิ่งหนีคานหนีดึงกันแล้วก็ควันข้างหลังนะครับฝุ่นครูเด้งนะ
1: น่ากลัวมาก
0: แล้วก็เสียงร้อง
1: มีแต่เสียงหวีดร้อง
0: แล้วก็ผมเป็นคลิปหนึ่งนะเด้งนะเป็นกำลังสร้างตึกอยู่ครับสร้างตึกหลายชั้นปรากฏว่าชั้นบนสุดนะครับก็คือว่ามันเหล็กข้ออ้อยหรือเหล็กที่บอกว่าต่อขึ้นไปยังไม่
1: ม
0: ีเทปูนเด้งนะโอ้โหสั่นแบบมันเหล็กกันข้างบนนะครับมันสั่นนะครับคนที่ว่าเป็นกรรมกรก่อสร้างนะครับก็ต้องก็จับมือกอดเหล็กจับเหล็กไปเด้งนะบริเวณใต้ฐานนี่ครับ
1: ค่ะ
0: มันน่ากลัวนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกนี้พูดถึงโลกแล้วเด้งนะนี่ครับความเข้มงวดอยากจะยกตัวอย่างนะครับเปรียบเทียบครับเพราะว่าสายการบินชื่อว่าปอร์สเตอร์แอร์ไลน์ในแคนาดาครับ
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าไปเจอเด็กคนนึงอ่ะเด้งไม่ยอมคาดเข็มขัดนิรภัยครับเครื่องไม่ออกเลยเด้งนะไม่เทคออฟเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือว่าคนโดยสารนะครับคือไม่รู้อ่ะเด้งคือเดือดร้อนกันทั้งลำครับนี่คือความจริงจังนะครับผมกำลังจะเปรียบเทียบนะครับบอกว่าสายการบินไทยที่วันนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: ซาแซง
0: ซาแซงอ่ะจากประเทศจีนนะครับเขาไม่ยอมให้ขึ้นเขากลัวซาแซงไปก่อเรื่องบนเครื่องบินใช่ไหมเด้งนะก็เลยกลายเป็นเรื่องใช่ไหมครับอ
1: ัน
0: นี้เด็กครับแค่ไม่คาดเข็มขัดได้ครับโอ้นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเที่ยวบินกำลังเดินทางจากเมืองวิกตอเรียไปยังนครโตโรนโตของสายการบินบอกว่าเด็กยืนอยู่บนที่นั่งและก็ปฏิเสธที่จะคาดเข็มขัดครับแม้ว่าผู้ประคองและก็ลูกเรือพยายามจะเกลี้ยกล่อมแล้วก็ตามครับเป็นเหตุให้เครื่องบินไม่สามารถขึ้นบินได้ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยลูกเรือจึงตัดสินใจแล้วครับนำเครื่องกลับไปยังอาคารผู้โดยสารเลยแล้วก็ให้เด็กกับผู้ปกครองนะครับลงจากเครื่องเด้งแล้วก็ตามความล่าช้านี้ว่านี้ทำให้เที่ยวบินไม่สามารถออกเดินทางได้ก่อนรันเวย์ปิดหลังเที่ยงคืนปรากฏว่าส่งผลให้ผู้โดยสารทั้งหมดต้องขึ้นเครื่องในเที่ยวบินในวันถัดไปอ่ะเด้งเอาดินะครับกันใดที่ผู้โดยสารบนเครื่องบินนะครับบอกว่าเด็กไม่ได้มามีท่าทีดื้อหรือก่อความวุ่นวายแต่ดูเหมือนว่าจะหวาดกลัวการเดินทางแล้วพยายามหลบอยู่ใต้ที่นั่ง

0: แล้วก็ดิ้นหนีเมื่อถูกพยายามรัดเข็มขัดครับซึ่งจุดนี้เองครับกระแสบนโลกออนไลน์บอกว่าสายการบินควรจะผ่อนปรนกับเด็กและก็ครอบครัวมากน้อยเพียงใดขณะที่ผู้ปกครองควรจะเข้มงวดกับกฎด้านความปลอดภัยแค่ไหนครับบางส่วนก็มองว่าเหตุการณ์มันจะท้อถึงปัญหาการเลี้ยงดูแบบผ่อนปรนเกินไปอีกฝ่ายเห็นว่าเด็กบางคนอาจมีความกลัวหรือวิตกกังวลเมื่อต้องขึ้นเครื่องบินและก็ไม่ได้มีเจตนาสร้างความวุ่นวายแต่ความปลอดภัยนะครับในการเดินทางเนี่ยสำหรับเด็กก็เด้งนะเขาตัดสินใจแล้วครับเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าไม่ได้ครับเพื่อเกิดเหตุใดก็ไม่ดีนะฮะมันก็จะมีปัญหาเช่นยกตัวอย่างถ้าไม่เข็มขัดไม่คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างนี้เด้งนะ
1: ค่ะ
0: มันอาจจะครับถ้าไม่เกิดนี่นะวัตถุอะไรก็ได้นะครับมันพุ่งแล้วมันกระแทกลงมาหรือถ้าเครื่องบินตกถูกอากาศเงี้ยแล้วเด็กลอยขึ้นไปเด้งนะใครจะรับผิดชอบ
1: นั่นน่ะสิใช่
0: มีเหตุผลกันทุกฝ่ายครับ
1: นี่ทำให้เห็นภาพนะพอพี่สุวิทย์พูดถึงซาแซงเนี่ยที่มาก่อเหตุที่สนามบินสุวรรณภูมินะปรากฏว่านี่ที่เกาหลีเขาก็เจออ
0: ้าวอ้าว
1: โอ้โหกลุ่มใหญ่มากนี่คือ
0: ขังใครใคร
1: เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแหกกฎตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแบบเช็คอินเลยอ่ะคือเขาให้เช็คอินแต่ปรากฏว่าคือทุกคนเนี่ยมุดไอ้ที่กั้นไปอ่ะไปเป็นร้อยได้มั้งคือเยอะมากโอ้โหคือเห็นภาพแล้วตกใจเลยโอ้อะไรมันจะขนาดนี้เนี่ยเป็นไปทั่วเนาะ
0: อ
1: ่ะมาดูเรื่องนี้ดีกว่าหลายคนต้องสนใจแน่ๆเลย
0: เร
1: ื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะเตรียมที่จะเริ่มใช้ในเดือนนี้แล้วนะแล้วว่ากันว่ารอบนี้เนี่ยนะคะพิเศษกว่าครั้งที่ผ่านๆมาโดยทางน้ำรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะคะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะออกมาเปิดเผยหลังจากการประชุมร่วมกันนะคะกับทางคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนค่ะเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็มีการสรุปนะคะมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเอาไว้นะคะก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมกรอชุดใหญ่นะคะอีกทีหนึ่งก็เบื้องต้นเนี่ยเขามีการเคาะนะกรอบโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะก็คือจะเป็นการสนับสนุนเดินทางท่องเที่ยวด้วยสัดส่วนที่เท่าเทียมกันในทุกจังหวัดเลย
0: คือ
1: เมื่อก่อนมันจะมีจังหวัดรองอะไรพวกนี้ใช่ไหมเมืองรองเมืองรองอะไรเงี้ยคราวนี้ใหม่เท่าเทียมกันทุกจังหวัดในรูปแบบนะคะรัฐร่วมจ่ายซึ่งประสบความสำเร็จในเฟสที่ผ่านๆมาและละเอียดนะคะเดี๋ยวต้องรอหารือนะคะทางตรีบอกว่าต้องรอหารือร่วมกันในส่วนของรัฐอีกทีนึงและก็ยังต้องรอรายละเอียดนะคะผลการศึกษาระบบจากกระทรวงการคลังก่อนแต่ว่าจะสรุปให้แล้วเสร็จนะคะภายในเดือนนี้เลยเพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ให้ทันในเดือนนี้เดือนสิงหาคมเช่นเดียวกันและหากว่านำเสนอเข้าครม.ภายในเดือนนี้ได้นะคะก็คาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะจากเดิมนะที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะพยายามทำให้ทันเดือนกันยาซึ่งเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวหรือว่าโลซีซั่นแต่ถือว่าอ่ะเป็นแรงส่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องได้นะคะรวมไปถึงยังต้องหารือร่วมกันกับทางกระทรวงการคลังอีกด้วยเพื่อสรุปรายละเอียดให้มันชัดเจนเอาเป็นว่าวันศุกร์เนี้ยรัฐมนตรีบอกว่าจะมีการประชุมนะคะคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาตินะคะร่วมกันกับคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะที่จะเป็นประธานในการประชุมก็รายละเอียดไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะสรุปเบื้องต้นก็คือรัฐบาลเนี่ยจะสมทบค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรมที่พักอยู่ระหว่างการพิจารณาอาจจะเป็น 50-50 หรือว่าจะเป็น 60-40 แล้วรอบนี้จะไม่มีการแบ่งแยกเมืองหลักหรือว่าเมืองรองก็เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมใช่คือทุกจังหวัดมีสิทธิ์หมดเลยแล้วก็เตรียมนะคะสรุปโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี
0: ้
1: ก็คาดว่าจะสามารถนะคะเริ่มดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้ก็ภายในเดือนตุลาคมค่ะ
0: ครับก็จะเริ่มส่งท้ายฝน
1: ก่อนเนาะก่อนจะสิ้นปี
0: ต้นหนาว
1: คือก่อนจะสิ้นปีอ่ะ
0: อากาศเย็นเย็นเริ่มมาแล้วเด้งนะเอาก็ดีครับส่งเสริมกันครับท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ต้องตามต่อโอ้โหเรื่องของทุจริตเด้งนะนะครับทุจริตสอบผู้บริหารต้องติดนะครับปรากฏว่าเจออีกแล้วครับปปช.นี่ฟันแล้วครับรับไต่สวนคดีพิเศษทุจริตสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นปี64ครับนี่เจอกันปี69เลยใช่ไหมครับพบหลักฐานนี่ครับใหม่เลยล็อกแก้คะแนนสอบด้วยเนี่ยวันนี้แหละครับที่ทางปปช.มีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนเป็นกรณีเป็นคดีพิเศษครับกรณีของการกล่าวหาคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลข้าราชการองค์กรบริหารส่วนจังหวัดและก็พนักงานเมืองพัทยาครับให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารประจำปี64นะครับกับพวกว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับการเปิดไต่สวนคดีพิเศษในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการ

0: ขยายผลสอบสวนกรณีของการทุจริตสอบประจำปีนะ68ที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งเจ้าที่ได้ตรวจพบพยานหลักฐานใหม่ที่เชื่อมโยงกับเรื่องของการกล่าวหาเดิมในการสอบสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นปี64โดยพบพฤติการสอบไปในทางทุจริตอย่างชัดเจนครับคือมีการแก้ไขคะแนนสอบของผู้เข้าสอบจากเดิมเป็นผู้สอบไม่ผ่านให้กลายเป็นผู้สอบผ่านครับรวมถึงมีการปรับแก้คะแนนสอบให้สูงขึ้นเกินจริงด้วยสำหรับคดีดังกล่าวนะครับมีผู้ถูกกล่าวหาและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากด้วยอีกทั้งยังเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวางเนื่องจากว่าส่งผลกระทบต่อระบบธรรมาภิบาลใช่ไหมครับนี่นะคณะกรรมการปปช.จึงมีมติเห็นชอบให้รับเรื่องดังกล่าวไว้ดำเนินการไต่สวนเป็นคดีพิเศษเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีแล้วก็เอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายต่อไปเห็นไห
1: ม
0: โอ้นะครับเยอะไปหมดอ่ะเด้ง
1: ค่ะอ่ะมาเรื่องของเด็กชาวเมียนมาอายุ12ปีอ่ะที่ไปทำร้ายเด็กไทยอ่ะที่จังหวัดภูเก็ต
0: ที
1: ่
0: ภูเก็ตใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ที่เด็กไทยเน
0: ี่ย
1: โอ้โหคือโดนทั้งทั้งตบทั้งต่
0: อ
1: ยทั้งถูกจับกดหัวลงอ่างแล้วก็บังคับให้กราบเท้าเนี่ยนะคะก่อนจะเป็นเรื่องเป็นราวที่ผู้ปกครองเนี่ยเขาไปแจ้งความปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะคะศาลเยาวชนภูเก็ตเนี่ยสั่งควบคุมตัวเด็กหญิงชาวเมียนมาคนนี้เรียบร้อยละระหว่างการสอบสวนเนี่ยโดนควบคุมตัว30วันค่ะคือพนักงานสอบสวนเนี่ยเขานำตัวเด็กเนี่ยไปที่ศาลก็ศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ศาลเนี่ยพิจารณาแล้วค่ะว่าเด็กเนี่ยมีอายุอยู่ในเกณฑ์เป็นเด็กอ่ะก็ต้องหาว่ากระทำความผิดไหมแล้วก็ตรวจสอบว่าการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยแล้วก็การปฏิบัติต่อเด็กเนี่ยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าทีนี้ในการไต่สวนนะคะพนักงานสอบสวนเนี่ยก็มีการชี้แจงเหตุผลความจำเป็นพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาก็ระบุค่ะว่าเด็กเนี่ยมีพฤติการที่อาจจะเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงประกอบกับมีเหตุอันสมควรรวมไปถึงพ่อกับแม่เนี่ยถูกเลิกจ้างงานด้วยนะหลังจากการพิจารณาเนี่ยศาลเยาวชนและครอบครัวของจังหวัดภูเก็ตก็เลยมีคำสั่งให้ควบคุมตัวเด็กคนนี้เอาไว้ระหว่างการสอบสวนค่ะก็โดนควบคุมตัวนะคะที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีกำหนดระยะเวลา30วันคือถ้าว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยยังสอบไม่เสร็จเนี่ยนะก็สามารถยื่นคำร้องขอผัดฟ้องได้แล้วก็ขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งควบคุมตัวเนี่ยต่อไปได้ครั้งละไม่เกิน15วันและไม่เกินนะ2ครั้งตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะก็เนี่ยก็ว่ากันว่าก็คงจะมีการดำเนินการหลังจากคดีถึงที่สุดแหละตอนแรกก็โดนควบคุมตัวกันไปค่ะ
0: เห็นฝาขวดน้ำผมไหมเนี่ย
1: นี่ไงใช่ป่ะใช่ไหม
0: ไม่ใช
1: ่ไม่ใช่เหรอ
0: ขอประทานโทษนะครับ
1: เด้
0: งจ
1: ั
0: ดรายการข่าวด้วยผมก็หมุนซ้ายหมุนขวาพอดีผมอยากจะจิบน้ำกับน้ำเปล่าผมก็เปิดฝาขวดปรากฏว่าจิบไปปั๊บฝาขวดมันหล่นลงข้างล่างอ้าวมันหายไปไหน
1: เห็นแล้ว
0: พ
1: ี่สุวิทย์แบบทำอะไรอยู่วะ
0: อยู่ในห้อง
1: มืด
0: อยู่ในห้องส่งทีวี
1: นั่นไงเห็นแล้ว
0: เอ้าน
1: ั่นน่ะเห็นมาดำๆนั่นน่ะพี่สุวิทย์ตอบอยู่เดี๋ยวเด้งหยิบให้อะไรอ่ะโอ้ยตาน
0: ี่อ่านข่าวอยู่ห้องโทรทัศน์คุยกับหมงบ่ายสามโมงกันเด้งนะไม่รู้แมงฟันมาจากไหนมาตอมผมอยู่ไม่เป็นสิบกว่าตัวเลยนะผมต้องตอบออกอากาศนะครับ
1: เด้งจะหย
0: ิบไหนอ่ะเด้งมันหล่นไปไหนอ่ะว้ายเด้งก็ตามมองไม่เห็นดิไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาใหม่
1: ไม่ใช่ว่า
0: ขวดน้ำเปล่ามีเรื่องโอ้ย
1: เด้งว่าเออเด้งก็ไม่ใช่
0: ลืมแจ้งข่าวเลยครับหลักสูตรซีโอออฟอาเซียนนะครับรุ่นที่3นี่เปิดรับสมัครกันแล้วครับตามคำเรียกร้องก็ต้องเรียนเต็มปุปานะครับเราเหลืออีกเพียง15ที่นั่งสุดท้ายนะเด้งนะเพราะฉะนั้นท่านรีบเลยนะครับติดต่อมาเพราะว่าตลอด15สัปดาห์ตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมท่านจะได้เปิดมุมมองใหม่นะครับเจาะลึกอาเซียนรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยรวมทั้งนักธุรกิจตัวจริงนะครับจะมาเปิดประสบการณ์รวมทั้งประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนอย่างนี้ครับเราจะมีการพูดถึงด้วยรวมทั้งนะครับ AI นะ CEO รวมถึงกลยุทธ์เชิงสื่อสารธุรกิจนะในเชิงรุ่นด้วยครับเพราะฉะนั้นท่านติดต่อมาได้เลยนะครับ3หมายเลขในราคา 59,000 บาทนะครับก็ต้องย้ำรับสมัครแล้วจะปิดถึง25สิงหาคมนี้ปิดแล้วครับเหลือ15ที่นั่งสุดท้ายเบอร์0944803076ครับแล้วก็0944803034และ0943966649ครับรับจำนวนจำกัดครับ
1: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะ

0: ผู้ฟังคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
1: ลาเลยครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะหาฝาต
2: ่อสนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นหนึ่งวันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
4: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
3: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update

0: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปี

0: าจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอันชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
1: ก็พบกันเย็นวันอังคารนะครับวันนี้11สิงหาคมก็มีเรื่องที่ประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้นัดกันก็เหมือนเดิมนะฮะ
2: บ
1: อร์ดล่มแต่ว่ามีรายงานข่าวล่าสุดที่สื่อรายงานว่านายกอนุทินเดี๋ยว
2: นำขึ้น
1: นะ
2: ครับ
1: ทูลเกล้านะฮะปลดนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นตำแหน่งประธานกสทช.แล้วยืนยันทำทุกอย่างตามกฎหมายและขั้นตอนไม่กังวลภาวะสุญญากาศชี้ยังมีกรรมการเหลือปฏิบัติหน้าที่ได
2: ้
1: นะฮะก็ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะก็ทางนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะครับว่าได้ลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.แล้วโดยนายอนุทินยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนทุกอย่างเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่านายกได้ลงนามทูลเกล้าไปแล้วใช่หรือไม่นายกก็บอกลงนามแล้วครับผมทำตามขั้นตอนทุกอย่างผมไม่ได้ทำด้วยเจตนาที่ไม่ดีทำตามขั้นตอนทุกอย่างทั้งที่ของรัฐบาลทั้งของส่วนตัวได้ให้ความเห็นมาครับ
2: เป็นการประชุมล่มครั้งที่5
1: ครั้งที่5ใช่ไหม
2: ก็คือกรรมการ3ท่านเนี่ยก็ walk out ออกนะโดยให้ผลว่าคือไม่สามารถจะร่วมประชุมกับบุคคลที่ไม่ดีสิทธิ์อะไรแบบนี้ได้อาจารย์พี่รองรองนำมาสูตรวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนเคลียร์มากนะคะ
1: คร
2: ับ บอกว่าทุกวันนี้ก็มาทำงานก็เหมือนเป็นกสทช.ชั้น2อยู่แล้วพี่ไพศาลตีความตรงนี้ว่ายังไงอ่ะถ้าดิขอพูดก่อนก็แล้วกันนะคะคำว่าเป็นกสทช.ชั้น2อ่ะเหมือนกับว่าเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ก็คือประธานคือในแพทย์สรณะเนี่ยก็อาจจะได้รับการซัพพอร์ตใช้ภาษาอังกฤษอาจจะดูนุ่มนวลดีนะฮะซัพพอร์ตก็แล้วกันนะฮะจากทางฝั่งของประจำฝ่ายประจำเขาอะก็คือสำนักงานเลขาธิการเป็นที่ฝั่งกสทช.กลุ่มอาจารย์พี่รองรองเนี่ยที่ไม่เข้าประชุมนะฮะอาจารย์พิรงรองคุณสุพัฒน์สุพัชราสัยพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญแล้วก็คุณสมภพภูริวิกัยพงศ์ที่ร่วมกันเดินออกจากห้องประชุมเนี่ยคงจะไม่ใช่คนที่คือเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาซัพพอร์ตหมอสรณะคนกลุ่มนี้ก็น่าจะเหมือนกับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่มิตรอะค่ะพี่ไพศาลไม่มีความเป็นมิตรใช้คำนี้ได้ไหมคะ
1: ก็โดย
2: เหมือนอยู่เป็นฝั่งตรงกันข้ามอย่างนั้นน่ะ
1: ก็โดยความเป็นมา
2: เป็นไป
1: ความเป็นมาเป็นไปตั้งแต่คณะบอร์ดชุดนี้ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเข้ามาเนี่ย
2: ค่ะ
1: แล้วมันก็เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสิ่งที่เขาเห็นต่างกันแล้วก็ไม่ยอมกันเลยนี่ก็คือการตั้ง
2: เลขา
1: อีกฝ่ายนึงเขาก็บล็อกเลยนะเพราะว่าคุณที่หมอสรณะเขาจะตั้งเนี่ยก็โอเคก็มีเรื่องถูกร้องเรียนถูกอะไรอยู่ด้วยมันก็มีการ

0: อบมีอะไรก็ตั้งแล้วก็รู้สึกตั้งไม่ได้ใช่ไหมมีตั้งไม่ได้ก็มันก็เป็นสภาพอย่างนี้อยู่แล้วผมก็คาดเดาไว้ว่าถ้ารอโปรดเกล้าลงมานะเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเนี่ยโปรดเกล้าลงมาหมอสรณะพ้นไปแล้วเนี่ยกรรมการที่เหลือเขาก็ต้องเลือกประธานทำหน้าที่คนใหม่ไปก่อนจนกว่าจะมีการสรรหากรรมการมาครบ7คนนะก็อีก6คนที่เหลือก็เป็นองค์ประชุมได้อยู่แล้วตามกฎหมายเขาก็ต้องเลือกผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานกันแล้วก็ผมว่าเรื่องของรักษาการเลขาเนี่ยรองเลขากสทช.ที่มาทำหน้าที่รักษาการเลขาเนี่ยก็น่าจะได้บทสรุปอะ
1: ถ้าไม่เอาคนนี้ก็จะเอาใครอะคะต้องเป็นลูกม่อมไหมคะ
0: ก็มีรองเลขามีอะไร
1: หลายคน
0: หร
1: ือ
0: ว่า
1: ใช่ไหมคะ
0: หรือว่าเปิดสรรหาแล้วก็ได้หมดนะครับเปิดสรรหาตำแหน่งเลขามาคนนอกก็มีสิทธิ์รองเลขาก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอตัวเองเข้าไปแข่งขันรับการสรรหาเป็นเลขามันก็มีกระบวนการอยู่ใช้มติเสียงของทางกรรมการกสช.ผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องคุณไตรลักษณ์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องแรกๆหลังจากถ้าโปรดเกล้าลงมาแล้วนะนี่ตอนนี้ยังไม่โปรดเกล้ามาเราก็ไม่ทราบว่าตกลงจะยังไงครับ
1: โปรดเกล้าลงมาแล้วเนี่ยที่ปรึกษาของนายแพทย์สรณะเนี่ยจะส่งสัญญาณให้หยุดไหมคะเพราะดูวันนี้ที่นั่งแถลงข่าวกันตั้งแต่11โมงอ่ะเต็มที่เลยนะคะไม่ได้มีสัญญาณว่าหยุดถึงแม้ว่าจะเป็นการแถลงข่าวก่อนที่คุณอนุทินจะบอกว่าได้นำขึ้นทูลเกล้าแต่ดิฉันเชื่อโดย
0: อะไรบาง
1: อย่างว่าเขาต้องรู้อยู่แล้วใช่ค่ะไม่มีวันหรอกที่เขาต้องมีสายเขาวางว่าตกลงว่าไงต้องอุ่นก้าวแล้วอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ยดูวันนี้เดินหน้าเต็มที่มากเลยอะค่ะ
0: ก็ที่ปรึกษาที่อะไรก็ต้องหลุดกันทั้งแผงหมดไปพร้อมหมอ
1: แต่มีคนนึงที่เป็นตำรวจอะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคุณอนุทินด้วยอะลาออกแล้วนะคะทิ้งเรือแล้วนะสละเรือแล้วนะคะ
0: คงมีได้รับสัญญาณอะไรมาน
1: ายแพทย์สรณะบอกว่าได้เสนอหลักฐานใหม่เพื่อยืนยันสถานะการทำงานของผมโดยผมเนี่ยได้รับหนังสือตอบจากมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวาน10สิงหาใช่ไหมคะหนังสือเนี่ยยืนยันว่าผมลาออกจากความเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสิ้นสุดตั้งแต่8มกราคม65ซึ่งเป็นการยืนยันสถานะที่ชัดเจนว่าผมไม่ได้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันดังกล่าวก่อนที่จะมาเป็นกสทช.และ8มกราคม65ถึง12เมษายน65เนี่ยมันเป็นระยะเวลาก่อนที่ผมจะมาเป็นกรรมการกสทช.ผมก็ประกอบวิชาชีพอิสระทางแพทย์เนี่ยแต่ไม่ได้รับราชการไม่ได้มีสถานะกับมหิดลเลยเพื่อให้ดูแลและส่งต่อผู้ป่วยไปตามความจำเป็นซึ่งการปฏิบัติงานในลักษณะนี้ไม่ได้เป็นการรับผลตอบแทนโดยตรงจากมหาวิทยาลัยมหิดลหรือคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีส่วนการประกอบวิชาชีพอิสระในโรงพยาบาลรัฐเป็นเรื่องที่ทำได้มีกรณีตัวอย่างอาจารย์แพทย์ที่เกษียณแล้วก็ไปผมไม่ได้เป็นพนักงานประจำไม่ได้เป็นลูกจ้างทำไมจดหมายนี้มาช้าจังอะคะจนศาลตัดสินแล้วทำไมเพิ่งมาแล้วไอ้ใบเสร็จรับเงินอะไรที่ก่อนหน้านี้
0: ไปรวบรวมก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานอะไรต่างๆเอาไว้ล่ะถ้าโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งแล้วก็ไปยื่นเอาหลักฐานเหล่านี้ไปยื่นศาลปกครองก็ลุ้นท่านอาจจะรับคำร้องก็ได้เพราะว่าที่ท่านไม่รับคำร้องเนี่ยที่ทุ่งจะสั่งไปเมื่อสักสองสามวันที่แล้วเนี่ยว่าไม่รับคำร้องของหมอสรณะเนี่ยเพราะว่าศาลท่านบอกว่า
1: ข้อมูลใหม
0: ่ก็ยังไม่ได้โปรดเกล้าพ้นจากตำแหน่งอ่ะ
1: อ๋อยังไม่มีหลักฐานยังไม่มีเหตุที่จะรับไว้
0: ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อถูกโปรดเกล้าพ้นจากตำแหน่งแล้วโอเคคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมมาร้องก็อะไรก็มาดูว่าท่านจะรับไหมถ้ารับก็อันนี้ก็เป็นพยานหลักฐานที่จะไปสู้ไปถ้ายังติดใจอยู่นะถ้ายังติดใจอยู
1: ่ก็ติดใจค่ะเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าไอ้คำสั่งที่ไม่รับคำฟ้องเกี่ยวกับสถานะของตนที่พิศาลบอกว่าก็ยังไม่ได้มีเรื่องโปรดเกล้าออกนี่จะมาให้พิจารณาได้ไงผมก็ขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยกรรมการสถานกสทช.ที่บอกว่าผมไม่ได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรืออาจจะเดือดร้อนจากหรือเสียหายจากคำวินิจฉัยนี่หมายความว่าวินิจฉัยของคณะกรรมการ

0: สรรหาดังกล่าวจึงไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งและอำนาจของตนขอยืนยันว่ายังคงต้องปฏิบัติหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งโอเคถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้กำลังสงสัยอยู่ว่าถ้าโปรดเกล้าให้พ้นแล้วและไปร้องศาลปกครองยังจะมาทำงานอีกหรือเปล่าอะคะ
1: อ๋อไม่ได้นะโปรดเกล้าพ้นแล้วก็พ้นแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าท่านยังติดใจหวังว่าศาลท่านจะให้ความเป็นธรรมแล้วก็รับคำร้องแล้วก็ไปนั่นกันมาศาลอาจจะมีคำตัดสินอะไรออกมาอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องอนาคตก็เป็นสิทธิ์ของท่าน
0: แล้วยังไง
1: เห็นว่าท่านต้องพ้นจากตำแหน่งไม่ผิดก็ท่านก็มีสิทธิ์ที่นั่นก็มีสิทธิ์ไปยื่นไป
0: แล้วคุณอนุทินจะชักเข้าชักออกถ้าศาลปกครองบอกอีกอย่างหนึ่งคุณอนุทินทูลกล้าไหม
1: อ๋อไม่ถ้าศาลปกครองท่านทำอย่างนี้ก็แสดงว่ามันเป็นคนละขั้นตอนแล้วครับคือศาลท่านจะไม่ตัดสินเพราะว่ายังไม่พ้นจากตำแหน่งคุณอนุทินเขาก็โอเคถ้างั้นเขาเดิมกระบวนการเขาปกติไม่ต้องกังวลว่าศาลไปคาราคาสั่งที่ศาลที่แรกเรากังวลใช่ไหมเอ้ยถ้าศาลรับคำร้องแล้วคุณนายกเขา
0: คือมันก็จะเป็นช่องว่างทำอะไรไม่ได้เลย
1: มันจะเกิดไอ้สภาพที่มันยันไปยันกันมาหมดเนี่ยแต่ที่ศาลนั้นก็โอเคเลยบอกว่าอ๋อยังไม่มีเหตุที่จะรับเพราะคุณก็ยังไม่ได้พ้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าพ้นไปแล้วนี่ก็จบก็หมายถึงว่าทำงานไม่ได้ในตำแหน่งนั้นแต่ว่ากระบวนการที่คุณจะไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมอะไรคุณก็ทำไปถ้าศาลท่านตัดสินมาแล้วมันจะอะไรยังไงก็ไปว่ากันอีกทีว่าช่องทางของกฎหมายก็เปิดทางอะไรไว้ยังไง
0: ใช่ค่ะวิธีการเรียกร้องขอความเป็นธรรมแต่การเรียกร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยก็จะยื่นไปที่ศาลปกครองอีกนะคะ
1: ก็ไปที่ศาลปกครองครับเพราะว่าทั้งหมดเหล่านี้ที่คณะกรรมการสรรหาอะไรต่างๆที่ก็มีความเห็นมันก็เป็นเรื่องของคำสั่งทางปกครองหมด
0: แล้วทีนี้จะให้ศาลปกครองตัดสินว่าคณะกรรมการสรรหาทำโดยชอบหรือไม่ชอบใช่ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคณะกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิ์มันจบไปแต่ตอนนั้นแล้วจนเขาทำงานมา5 ปีแล้วจะมาบอกว่าเขาอะไรอ่ะมาไม่ถูกต้องเหมือนไม่มีตัวตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่มีสิทธิ์แล้วจะยังไงต่อคะในเมื่อปลดจากคนไปแล้ว
1: ถ้าศาลนั้นศาลท่านจะต้องบอกให้จบฮะ
0: ว่า
1: ถ้าศาลตัดสินมาว่าอย่างนั้นนะท่านก็บอกให้จบท่านก็ต้องบอกว่าให้นายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้แต่งตั้งนายแพทย์สรณะกลับมาดำรงตำแหน่งต่อไปถ้าสมมติเขาตัดถ้าสมมติเขาตัดสินแล้วนะว่าไอ้สิ่งที่ทางคณะกรรมการสรรหาดำเนินการไม่ถูกต้องนะเนี่ยไม่มีอำนาจหรือไม่มีอะไรที่จะทำก็แล้วแต่ศาลเวลาตัดสินเนี่ยท่านจะไม่ตัดสินด้วนๆอย่างนั้นท่านแล้วท่านจะต้องบอกว่าแล้วจะต้องใช้ทำยังไงต่อไปเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิ์ของนายแพทย์สรณะผู้ร้องเขา
0: เหรอฮะจะเลยไป
1: มันก็อยู่เงี้ยผมคิดว่า1เอาแค่ว่าตอนนี้รอโปรดเกล้าลงมาเมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ยคุณสรณะพ้นแล้วเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยยังอยากจะยื่นอยู่ไหมถ้ายื่นก็ไปรอลุ้นว่าศาลท่านจะรับไหมถ้ารับแล้วท่านจะตัดสินว่าอย่างไรเนี่ยมันยังมีขั้นตอนไปเยอะมาก
0: กลัวอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้กลัวหรอกจะเป็นไปได้ไหมคะว่าตัดสินว่ากรรมการสรรหาทำไม่ถูกหน้าที่มันจบไปแต่ตอนเอาเข้ามาแล้วอยู่ๆเขามาทำงาน5 ปีมาตัดสินใหม่ว่าเอาเขาออกไม่ได้ให้นายกเนี่ยนำความขึ้นทูล9ในระหว่างรอทูล9ให้ไปประชุมมาก่อนเลยอะไรเงี้ย
1: ไม่คงไม่ได้กรรมการที่เขาร่วมอยู่ก็ไม่ประชุมท่านไปประชุมเนี่ยในกฎฝ่ายกฎหมายของท่านอาจจะตีความยืนยันแล้วว่าท่านมีสิทธิ์เลยนะใช่ไหมฝ่ายประจงประจำข้าราชการเขาก็พร้อมที่จะออกวาระให้ท่านนั่งเป็นประธานเลยแต่กรรมการคนอื่นเขาไม่เอาด้วยเสียงข้างมากเขาไม่เอาถ้ามีเสียงข้างมากเขาร่วมประชุมกับท่านด้วยนะท่านก็เดินหน้าไปแล้วจนกว่านายกเขาจะยื่นแล้วก็จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการท่านถึงจะหยุดปฏิบัติหน้าที่
0: พี่สันเห็นท่านนายนั่งให้สัมภาษณ์วันนี้ไหมคะ
1: วันนี้แบบวันนี้ไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับ
0: นั่งให้สัมภาษณ์ดูแบบท่านมั่นใจในตัวท่านน่ะมั่นใจว่าโดนรังแกเป็นเกมเป็นทฤษฎีทฤษฎีแต่ให้ผมพูดเลยแต่ว่าคอนเชียสผมเนี่ยมันบอกอย่างนั้นก็

0: พูดภาษาอังกฤษเยอะนะฮะมันเป็นเทอรี่ที่ผมเล่าไม่ได้แต่คอนเชียสผมอะผมคิดว่ามันอย่างนั้นครับ
1: ก็แนะนำท่านให้ถ้าสมมุติต้องพ้นไปแล้วแล้วก็สู้ทางศาลปกครองแล้วก็ไม่ชนะนะให้เขียนเปิดจดเป็นนั่นนะเป็นหนังสือนะฮะเปิดโปงกระบวนการที่เลื่อยขาเก้าอี้ท่านอะไรเงี้ยมันจะเป็นเบสเซลเลอร์
0: อาทิตย์ที่แล้วเดินไปหาหมอมาที่สลับตัวเองกับคุณณรงค์จำได้ไหมคะ
1: ครับ
0: พอหาหมอเสร็จเรียบร้อยท่านก็ไปรอรับยาปรากฏหมอที่ตรวจดิฉันนั้นมารอรับยาก่อนดิฉันอีก
1: เอาหมอก็ไม่สบายกันนะหมอ
0: หมอก็มาหาหมอแล้วหมอนั่งรอรับยาก่อน
1: หมอหัวใจผมก็เหมือนกันหมอหัวใจของผมก็มารับยาอยู่นั่นผมก็เห็นอยู่ยังไม่ทันตรวจผมเลยนะผมไปถึงเช้าปั๊บอ้าวเจอหมอที่รักษาผมมาเข้าใจว่าท่านจะเซ็นท่านเอง
0: ค่ะ
1: ท่านอาจจะ
0: หมอก
1: ็
0: เป็นโรคหัวใจเหมือนกันเหรอฮะ
1: ไม่หมอเขาเซ็นจ่ายยาได้ทุกชนิดครับ
0: อ๋อ
1: มันคงไม่ให้คงจะมียาอะไรของเขาก็คงอาจจะเซ็นยกเว้นหรือว่าอาจจะให้หมอคนอื่นเซ็นก็ทำได้หมด
0: ค่ะหมอก็มาหาหมอเหมือนกันนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: พักสักครู่ครับ
2: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
3: ว้าฉันโชคดีอะไรขนาด
4: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
5: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา22นาทีครับคุณอันครับคุยกันต่อนะครับ
0: พี่แสงกระเดือที่แล้วเราอ่านข่าวเรื่องคุณเกรียงกันตินันประเด็นอะไรนะอะไรสักอย่างตรงเนี้ย
1: เออผมจำไม่ได้แล้วกัน
0: ใช่ไหมคะปรากฏว่านายวรสิทธิ์ชื่อวรสิทธิ์เหมือนกันนะกันตินันสสอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยบุตรของคุณเกรียงกันตินันได้โพสต์วันนี้ค่ะว่า10นาฬิกา30นาทีในเกรียงกันตินันบิดาได้เสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธในวัย73ปีค่ะ
1: วิชัยยุทธ
0: แล้วก็จะนำร่างกลับไปทำพิธีที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
1: ชื่อเล่นชื่อเบี้ยวนะเกรียง
0: ค่ะ
1: นายเกรียงกันตินันหรือเบี้ยวอดีตรมช.มหาดไทยและอดีตสสอุบลราชธานีหลายสมัย
0: เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรุ่นคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมคะ
1: เออผมไม่แน่ใจ
0: เป็นคนที่สนิทกับคุณทักษิณมากเวลาต่อสายตรงได้เวลาคุณทักษิณก็จะวิดีโอคอลมาแซวได้อ่ะแซวสนุกได้เลยอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะค่ะ
1: ครับก็ตอนคุณทักษิณเขาอยู่ดูไบอยู่ต่างประเทศก็คุณเกรียงเนี่ยก็จะเป็น
0: ใกล้ชิดที่สุด
1: ก็จะเป็นอดีตส.ส.ที่จะไปมาสู่สม่ำเสมอนะเป็นคนที่ไปมาสู่สม่ำเสมอเขาก็ฐานะเขาก็มีความพร้อมด้วยมีความพร้อมที่จะไปเดินทางไปพบคุณทักษิณไปอะไรต่างๆเกิด2495
0: ยุคคุณเศรษฐาทวีสินค่ะ
1: เป็น
0: ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทย
1: ล่าสุดเนี่ยดิ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพิ่งจะได้ตำแหน่งนะ
0: คือที่เขาเข้าใจว่าต้อง
1: น่าจะได้ควรจะได้นานแล้วเพราะดังแล้วน
0: ะ
1: ได้รับฉายาแม่ทัพภาคอีสานเลยนะอ๋อหนึ่งกันยายน
0: นี้เขาไม่เคยอุบลนี้เขาไม่ได้กวาดนะฮะถ้าเมื่อก่อนนี้เลยเนี่ยก็ยังมีประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ตั้งแต่สมัยคุณสุทัศน์เงินหมื่นก่อนที่จะแยกไปเป็นอำนาจเจริญแล้วก็มาคุณอิสระสมชัยแนนบุญทิเขาชื่ออะไรบุญธิดาสมชัยเนี่ย
1: แล้วก็มีคุณอะไรที่เคยเจอโดนเรื่องปลากระป๋องอ่ะ
0: อ๋อ
1: ที่โอ้โหดังมากโดดเด่นมากจนคุณทักษิณมาจีบอ่ะขอเอาไปอยู่ด้วยที่ไทยรักไทยอ่ะสังกัดประชาธิปัตย์อ่ะชื่อคุณอะไรอ่ะ
0: เป็นรัฐมนตรี
1: เป็นรัฐมนตรีด้วย
0: ช่วยด้วย
1: เคยโดนเรื่อง
0: ตอนหลังมาโดนคดี
1: ปลากระป๋องอะไรนะ
0: ไอ้ปลากระป๋องนั้นรอดนะคะที่มาโดนจริงอ่ะเพิ่งจะโดนไปเรื่องงบประมาณเนี่ยค่ะวิทูลนามบุตร
1: นี่วิทูล
0: คุณวิทูลนามบุตร
1: นี่ก็อุบลกัน
0: ใช่คือจะว่าเป็นแม่ทัพก็แม่ทัพก็อะไรก็ใช่แต่ว่าโดยประวัติยาวก็คือว่าอุบลไม่ใช่จังหวัดที่สามารถกวาดได้หมดมีอยู่พักหนึ่งที่พักเพื่อไทยได้แต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้อะกังฟูยังเอาไปอ่ะพี่อาจารย
1: ์ใช่ได้หลายพื้นที่
0: ใช่ไหมคะเขามีอะไรของเขาแปลกๆอยู่อุบลเนี่ยเป็นจังหวัดที่ประชาธิปัตย์ก็ครองมาก่อนด้วยแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่สามารถจะแบบกวาดได้หมดค่ะ
1: ก็ไม่ทราบว่าป่วยเป็นอะไรนะคุณเกรียง
0: ค่ะ
1: ไม่ได้มีข่าวก่อนหน้านี้นะว่าเจ็บป่วยเป็นอะไรไม่สบายเรื่องอะไรยังไงแต่ก็สังเกตว่าผ่ายผอม
0: เห็นแต่ละครั้งอยู่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไม่แต่ว่าดูแล้วผอมลงไปกว่าที่เคยผอมที่เห็นภาพล่าสุดนะ
0: ค่ะ
1: ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็สมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกท่านด้วยนะฮะ
0: ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนก็เจอกันทุกอาทิตย์นะคะพี่ไพศาลเที่ยงไปเฝ้าบ้านเที่ยงไปเฝ้าบ้านคุณเสนอเทียนทองสมัยคุณเสนอเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเลยอ่ะอยู่ที่หมู่บ้านเมืองทองอ่ะเข้าบ้าน

0: ต่อทุกวันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จำไม่ได้ละ
1: อื
0: ค่ะ
1: มครับวันนี้เนี่ยทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะนำโดยคุณภคินทร์วรรณปีชาวรวรรณปีชานะคุณภคินทร์วรวรรณปีชาประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยรองประธานแล้วก็มีอดีตประธานด้วยนะนายเฉลิมพลนิยมสิงห์แล้วก็มีเลขาของคุณธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็ได้ร่วมกันแถลงเป็นบอกว่าเป็นการแถลงเพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีของนายกอบจ.ผู้ล่วงลับหลังจากที่คุณฉลองเลี้ยวแรงอดีตส.ส.ซึ่งยิงพันตำรวจธงชัยเสียชีวิตเนี่ยได้ไปแถลงกับผู้สื่อข่าวนะมีการกล่าวหาว่าสาเหตุการยิงเนี่ยเพราะว่าพันตำรวจธงชัยเป็นหนี้จำนวน11ล้านบาทนะก็ปรากฏว่าวันนี้ก็ร่วมกันแถลงหลายท่านนะอย่างคุณเฉลิมพลเนี่ยซึ่งเป็นอดีตคุณเฉลิมพลนิยมสินนี่เป็นอดีตประธานสภานะคุณเฉลิมพลบอกว่าสาเหตุที่ต้องมาแถลงข่าวก็เนื่องจากสมาชิกสภาอบจ.นนทบุรีรวมถึงบุคลากรที่ทำงานใกล้ชิดกับพันตำรวจเอกธงชัยรู้สึกไม่สบายใจต่อข้อมูลที่ปรากฏในสื่อซึ่งอาจทำให้สังคมเข้าใจว่าพันตำรวจธงชัยเป็นฝ่ายกู้ยืมเงินจากนายฉลอง11ล้านจึงต้องการนำข้อมูลที่มีเนี่ยมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนและประชาชนเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตคุณเฉลิมพลบอกว่าจากการตรวจสอบและถอดข้อความบทสัมภาษณ์ของคุณฉลองที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยพบว่ามีการพูดถึงเงิน6ล้าน15ล้านและ11ล้านรวมถึงประเด็นการจ่ายเงินเพื่อสละสิทธิ์ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยเฉพาะกรณีที่นายฉลองกล่าวถึงการพูดคุยกับนายณรงค์และระบุว่าเป็นเรื่องของเงินที่เกี่ยวข้องกับการสละสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งในปี2552นะจึงตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นการพูดคุยเรื่องการสละสิทธิ์ทางการเมืองหรือการเลือกตั้งจริงเนี่ยประเด็นดังกล่าวอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทวงเงินกู้จำนวน11ล้านบาทแต่อย่างใดและหากมีการกู้ยืมเงิน11ล้านบาทจริงก็ควรมีรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบได้ว่ากู้กันเมื่อใดจำนวนเท่าใดมีการโอนเงินหรือไม่นำเงินไปใช้ทำอะไรและมีกำหนดชำระคืนอย่างไรเพราะเงินจำนวน11ล้านบาทไม่ใช่เงินจำนวนเล็กน้อยที่จะสามารถกล่าวอ้างกันลอยๆได้แล้วก็ยังเปิดเผยว่าเปรียบเทียบกับบัญชีทรัพย์สินที่ทั้งสองฝ่ายเคยยื่นต่อปปช.เนี่ยบัญชีทรัพย์สินของนายฉลองที่ยื่นเมื่อปี2554ก็พบว่ามีเงินสดและเงินในบัญชีรวมกันเนี่ยไม่ถึง 200,000 บาทขณะที่บัญชีทรัพย์สินของพันตำรวจเอกธงชัยที่ยื่นต่อปปช.ล่าสุดในปี2568มีมากกว่า300ล้านบาท
0: แต่300เนี่ยเป็นที่
1: ดิน
0: 280
1: ล้านอืมใช่ส่วนใหญ่เป็น
0: เงินสดที่มีเงินสดก็มีแค่หลักแสนค่ะอันนี้ก็ที่เราอ่านเมื่อวานน่ะนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็200 300ล้านเป็นของภรรยาเท่าไหร่นะพี่18ใช่ไหมคะเงินสดเนี่ยไม่มีใครมีเยอะทั้งคู่เลยเดี๋ยวฉันเปิดค่ะ
1: แล้วก็มีหนี้ประมาณ5ล้าน6ที่ล่าสุดเนี่ยนะมีหนี้สิน5ล้าน6ก็เนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าคุณเฉลิมพลเขาบอกทุกท่านคำถาม
0: เพิ่มเลยก็แล้วกันค่ะพี่แขกขออนุญาตค่ะก็คือพันตำรวจเอกธงชัยและนางสาวดวงรัตน์นรจีนอยู่กินฉันสามีภรรยาแจ้งมีทรัพย์สิน305ล้านกับ359,000ละกันมีหนี้สิน5ล้าน8พันตำรวจเอกธงชัยมีทรัพย์สิน286ล้านมีเงินฝาก249,000ค่ะมีที่ดิน260ล้านกับ695,000โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง20ล้านสิทธิและสัมปทานก็คงเป็นพวกอะไรนะคะประกันชีวิตอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะสิทธิและสัมปทาน 5ล้าน

0: ทรัพย์สินอื่นก็200,000แก้แหวนเงินทองอะไรก็ว่าไปส่วนนางสาวนงรักนรจีนที่อยู่กินฉันสามีภรรยามีทรัพย์สิน18 ล้านเงินฝากก็200,000เองค่ะ216,000เงินลงทุน700,000เงินกู้ยืม5,700,000ที่ดิน4 ล้านลงเรือน1.5 ล้านรถ200,000สิทธิและสัมปทาน5 ล้านทรัพย์สินอื่น1.2 ล้าน
1: ครับ
0: คืออันนี้ก็พูดกันตามตรงนะคะว่าทั้งนายฉลองทั้งพันตำรวจเอกธงชัยก็ไม่ได้มีเงินสดกันตามที่แจ้งเนี่ยก็มีหลักเงินสดแค่คนละ200,000ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คุณเฉลิมพลบอกว่าตนเองทำงานใกล้ชิดกับพันตำรวจธงชัยมานานประมาณ20 ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยได้ยินว่าพันตำรวจธงชัยเคยไปกู้ยืมเงินจากนายฉลองจำนวน11 ล้านบาทและไม่เคยเห็นว่ามีการทวงถามเงินจำนวนดังกล่าวกันมาก่อนหากมีการกู้เงินจริงเหตุใดจึงไม่เคยมีการพูดถึงหรือทวงถามมาก่อนระยะเวลาประมาณ20 ปีและเพิ่งมาปรากฏประเด็นเรื่องเงินกู้หลังเกิดเหตุยิงในทางกลับกันกลุ่มผู้แถลงระบุว่าทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยพันตำรวจธงชัยได้ให้ความช่วยเหลือนายฉลองหลายครั้งทั้งเรื่องการเงินการรักษาการเจ็บป่วยและเรื่องธุรกิจโดยในช่วงที่ทั้งสองยังมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพันตำรวจเอกธงชัยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือนายฉลองมาโดยตลอดรวมถึงยังเคยให้ความช่วยเหลือ
0: ขออนุญาตค่ะที่อาจารย์เราต้องทักอีกไหมคะ
1: อ่ะต้องพักก่อนสักครู
0: ่ค่ะค่ะ
1: ครับจะกลับมาครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11 ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2 กันยายนถึง 9 ธันวาคม 2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา36 นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวต่อ
0: ค่ะเมื่อกี้พูดถึง
1: ก็เนี่ยฮะเขาก็พยายามแถลงที่จะตอบโต้นะสิ่งที่คุณฉลองเรียวแรงเขากล่าวหาว่าปมเหตุมาจากเรื่องเงิน11 ล้านตอนนี้เขาพยายามที่จะยืนยันว่าเท่าที่เขาใกล้ชิดเท่าที่เขารับรู้ไม่มีหรอกที่คุณธงชัยเขาจะไปติดค้างหนี้คุณฉลองอะไรเงี้ยแล้วก็มีการย้อนกลับทำนองว่ามีแต่ให้ความช่วยเหลือฉลองได้ซ้ำไปก็ประมาณนี้
0: ไม่ว่าจะได้ฉลองมีโรคเกี่ยวกับเส้นเกี่ยวกับเลือดข้นต้องใช้เงินในการรักษาตัวต้องสนับสนุนตลอดตนรู้จักคนที่ช่วยเหลือนายฉลองมาตลอดด้านการเงินเขาพร้อมจะมาเป็น

0: พยานให้ด้วยเขาเคยช่วยในฉลองทำธุรกิจณวันนั้นมีกำไร10 ล้านบาทเขาก็มาถามนายยกธงชัยว่าจะให้หักในส่วนที่เป็นหนี้กันกับนายฉลองไหมนายยกบอกไม่ต้องให้นายฉลองไปทั้งหมด
1: ไม่รู้ธุรกิจอะไร
0: ไปทำกำไรได้มา10 ล้านแล้วเขารู้ว่าฉลองเป็นหนี้นายยกธงชัยเขาจะหักไว้ให้เลยเอาไหม พร้อมจะมาเป็นพยานให้พร้อมจะเป็นพยานให้ว่าตกลงใครเป็นหนี้ใครกันแน่คือมาพูดให้เสียหายว่าคนตายเนี่ยเป็นหนี้แล้วไม่ใช้เขาก็รับไม่ได้กันค่ะจริงๆแล้วเรื่องเงิน10 ล้านบาทมันไม่น่าจะจริงแล้วในวันนี้นายฉลองอาจมีหนี้สินจำนวนมากและคิดว่าทางออกสุดท้ายคือมาหยิบยืมเพื่อนแต่เพื่อนให้ไม่รู้จะให้ยังไงแล้วก็เลยเป็นเหตุให้ฉุนขาดนายฉลองมาขอเงินหลายครั้งทั้งที่ทำงานและที่บ้านส่วนการเถียงกันเป็นเรื่องปกตินายฉลองคนเสียงดังแต่นายกไม่สร้างศัตรูและไม่ตอบโต้แต่ให้การช่วยเหลือทุกครั้งเพราะว่าสงสารเพื่อนการที่นายฉลองมาขอเงินนายกเป็นประจำก็มีทั้งได้และไม่ได้ส่วนที่อ้างว่าคนขับรถจะยิงก่อนตำรวจได้ดูปืนในที่เกิดเหตุพบว่ายังไม่ได้ขึ้นลำกล้องและปืนยังอยู่ในซองในกล้องวงจรปิดนายฉลองได้เตรียมตัวมาอย่างดีมือถือปืนแล้วค่ะมีปืนจริงแต่ยังไม่ได้ขึ้นลำกล้องซึ่งนี้ก็ดูแล้วคือถ้าขึ้นลำกล้องแล้วก็ถือปืนเนี่ยไม่น่าจะ
1: คงจะยิง
0: หน
1: ี
0: ออกไปคือไม่น่าจะวิ่งหนีออกไปโดย
1: ทิ้
0: งปืนใช่ค่ะถ้าหยิบปืนมาแล้วจะสู้เนี่ยโดนยิงออกไปไม่ได้ถือปืนตามไปนะคะก็เหมือนกับตรงกับที่เขาพูดอะว่าเขาไปตรวจแล้วมีปืนอยู่ในรถแล้วไม่ได้ขึ้นลำกล้องถ้าหยิบปืนมาจะนั่นไม่มีใครวิ่งตัวป่าแล้วก็ต้องถือปืนป้องกันตัวเองออกไปด้วยอะค่ะค่ะ
1: ครับก็ภาพมันก็ปรากฏอยู
0: ่ค่ะ
1: นะว่าเหตุมันน่าจะเกิดในลักษณะยังไงนะอันนี้ว่าได้เรื่องคุณฉลองก็วันนี้ตำรวจพาไปขออำนาจศาลฝากขังแล้วก็ศาลแล้วตำรวจคัดค้านการประกันศาลก็ไม่ให้ประกันเลยนะก็คุณฉลองก็ต้องเขาเรือนจำแบบ
0: โอ้ยถ้าให้ประกันตำรวจก็คงจะรับได้อีกค่ะเพราะว่าภาพเมื่อวานนี้ที่ในฉลองนั่งสูบบุหรี่ต่อหน้าตำรวจแล้วก็ไม่ได้ใส่กุญแจมือเนี่ยเป็นภาพที่สื่อมวลชนต่างประเทศเอาไปขึ้น
1: ในการ
0: เขียนข่าวเรื่องนี้
1: เสียหายมาก
0: เขาเอารูปนี้เพราะอะไรอะคะพี่ไพศาล
1: อะไรนะ
0: เขาเลือกรูปนี้เพราะอะไรในเชิงข่าวอะคะต่างประเทศอะที่เขาเอารูปนี้ไปลงอะค่ะมันมีรูปอื่นตั้งเยอะแยะแต่เขาเอารูปตอนที่แบบสูบบุหรี่แล้วพ่นควันแล้วตำรวจก็นั่งกุมมือแบบฟังผู้ต้องหาแถลงด่าคนตายอ
1: ่
0: ะ
1: เอาก็ได้บรรยากาศที่สุดผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตายมีแบบมีพยานหลักฐานชัดเจนให้การรับสารภาพด้วยนะแต่ว่านั่งแบบสบายเลยสูบบุหรี่แถลงข่าว
0: แล้วตำรวจก็นั่งฟังนิ่ง
1: เขา
0: คือถ้าภาพหนึ่งเนี่ยมันแทนคำได้เป็นล้านคำอ่ะฝรั่งเห็นภาพนี้เขาจะตีความว่ายังไงสำหรับเมืองไทยอะคะ
1: ก็เขาคงมองว่ามันก็เป็นเมืองที่คนก็มีอภิสิทธิ์คนก็มีในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะไม่
0: ได้เท่าเทียมกัน
1: ไม่เป็นมาตรฐาน
0: คุณเป็นใคร
1: ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วแต่ว่าคุณอยู่ในสถานะอย่างไรในสายตาของเจ้าหน้าที่ครับ
0: ก็อธิบายประเทศไทยได้ชัดเจนอย่างนั้นเลยค่ะ
1: เพราะเสื่อมเสียดูเสื่อมเสีย
0: ก็ตรงตามที่เขาคิดเขาเข้าใจประเทศไทยกันอยู่แล้วเขาเข้าใจประเทศไทยอย่างนั้นอยู่แล้วและภาพนี้ก็เพียงแค่สำทับว่าที่พวกคุณคิดกันน่ะมันเป็นความจริงเท่านั้นเองที่พวกคุณได้ยินมาเนี่ยมันเป็นความจริงนี่คือภาพยืนยัน
1: คุณอนุทินเนี่ยเขาจะเป็นดัชนีชี้วัดกระแสได้เป็นอย่างดีตัวเขาอะเพราะเขาจะรู้เลยว่าเพศภัยมันจะมาถึงตัวเขามากมายยังไงเขารีบให้สัมภาษณ์อะไรซักแซงเลยนะบอกว่าเป็นฆาตกรทำอะไรต่างใช้คำพูดแรงๆมากนะจริงแล้วว่าสั่งผบตร.บอกอะไรไปตักเตือนหรือไปตำหนิอะไรแล้วนะ

0: จะ
1: ตกลงโดนปรับนะตำรวจโดนปรับ 3,000 ฉลองโดนปรับ 5,000
0: ไอ้เรื่องสูบบุหรี่ใช่ไหม
1: สูบบุหรี่ฮะ
0: ก็เป็นกฎหมายจะชัดอยู่แล้วล่ะ
1: ก็คือเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าของสถานที่ปล่อยเข้ามาสูบต่อหน้าไม่ห้ามปรามโดน 3,000 นายฉลองสูบก
0: ็
1: 5,000 ค่ะ
0: จากเรื่องคุณฉลองคุณอันเอ้วันนี้เนี่ย
1: เรื่องอาวุธปืน
0: ตำรวจตำรวจแล้วก็จัดหางานจังหวัดระยองตำรวจตม.ฝ่ายปกครองหน่วยความมั่นคงบุกตรวจไซต์ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ของทุนจีน Data Center นี่แหละหลังถูกร้องเรียนมีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานพบแรงงานกว่า400คนเจ้าหน้าที่ถึงกับพอเห็นเจ้าหน้าที่ถึงกับแตกคือวิ่งหนีกันกระเจิงหลายรายกระโดดลงคลองว่ายน้ำหนีสุดท้ายรวบได้24รายเป็นเมียนมา20จีน4ไม่มีใบอนุญาตทำงานทั้งหมดก็ส่งดำเนินคดีพร้อมประสานตม.ผลักดันออกนอกประเทศวันนี้ก็นำโดยแรงงานจัดหางานจังหวัดระยองสนที่กำลังกับเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองตำรวจภูธรจังหวัดระยองตำรวจสันติบาล1กรมน.จังหวัดระยองสภ.บ้านฉางและฝ่ายปกครองอำเภอบ้านฉางภายใต้การสั่งการของนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบไซต์งานไซต์งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขนาดใหญ่กลุ่มทุนจีนในพื้นที่หมู่6ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วเนี่ยก็บอกว่าจากที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยเนื่องจากได้รับการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าภายในพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยมีแรงงานสัญชาติจีนและเมียนมาลักลอบเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบและตรวจเอกสารแรงงานทั้งหมดเมื่อเจ้าที่เดินทางไปถึงไซต์งานซึ่งมีพื้นที่ก่อสร้างและแคมป์ที่พักขนาดใหญ่กว่า100ไร่พบแรงงานจำนวนมากกำลังทำงานและพักอาศัยอยู่ภายในพื้นที่คาดว่ามีมากกว่า400คน
1: ค่ะ
0: ทันทีที่เจ้าที่ก็ตรวจสอบแรงงานบางส่วนเกิดความตกใจและพากันวิ่งหนีไปคนละทิศละทางเจ้าหน้าที่ต้องกระจายกำลังติดตามจับกลุ่มโดยพบว่าหลายรายพยายามหลบหนีด้วยการกระโดดลงคลองและว่ายน้ำหนีออกจากพื้นที่แต่เจ้าหน้าที่สามารถติดตามควบคุมตัวไว้ได้เนี่ยก็ได้24คนจากประมาณคาดการณ์ว่า400
1: เข้าใจว่าที่รวบได้24รายคือว่ายไปแล้วก็ว่ายกลับมาเองนะคะเพราะไม่รู้จะว่ายไปไหนนะจะว่ายไปไหนฮะคุณสัญชาตญาณก็เฮ้ยคอกระโดดว่ายไปแล้วก็คิดได้ว่าจะไปไหนฮะ
0: กลับมาโดนจับดีกว่านะ
1: ถ้าจับยังไงก็รับประกันมีข้าวกินว่ายไปเรื่อยๆไม่จะไปโผล่ตรงไหน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยเป็นเมียนมา20สัญจีน4ไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยอย่างที่เรียนไป
1: แล้วมันสามารถทำใบอนุญาตได้ไหมคะ
0: ก็ต้องอย่างก็ต้องผลักดันออกไปก่อนแล้วก็ทำใบอนุญาตแล้วก็จะกลับเข้ามาก็ว่ากันไปแต่ในขณะที่จับกลุ่มได้นี่ก็ลักลอบเข้าเมืองอยู่แล้วลักลอบทำงานนะ
1: ดินก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะการก่อสร้างก็ต้องใช้คนงานคนงานก็ไม่มีประเทศชาติก็อยากจะก้าวหน้า
0: คิดว่าคง
1: ดีแต่ไม่มีคนงาน
0: คงจะมีอะไรที่คงจะมีเหตุอะไรที่ทำให้ถูกระดมกำลังมาจับกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคงมีเหตุอะไรอยู่
1: เพราะว่าอะไรดูไหมคะ
0: จะบอกว่าร้องใหญ่มากเรียนผมก็ไม่เชื่อเท่าไหร
1: ่ใหญ่มาก400เนี่ยใหญ่มากๆเลยค่ะไม่ใช่ธรรมดานะคะมีคนงาน
0: ที่400ดูจากในภาพเนี่ยดูเป็นแคมป์คนงานที่แบบโอ้โหไม่ใช่แคมป์ไอ้สังกะสีเลยนะเนี่ย
1: แล้วที่พัก100ไร่บ้านฉางถ้า100ไร่จริงเนี่ยไม่ธรรมดาเลยที่บ้านฉางแพงมากครับพี่ไพศาลเพราะมันเป็นทางขึ้นมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์เดี๋ยวนี้
0: ไอ้นี่มันตำบลเลยนะคะนี่มันตำบลบ้านฉางเลยใช่ไหม
1: อำเภอบ้านฉางด้วยใช่ไหมคะ
0: ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางก็เขตเจริญมากเพราะว่าถ้าเป็นไอ้ผลาอะไรพวกนั้นมันอยู่ทะเลไปใช่ไหม
1: ที่แพงมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ

0: ว่าก็โดนหลอกซื้อกันไปตั้งแต่ตอนคิดว่ารถไฟสามสนามบินจะสร้างไงคะพี่ไพศาลเพราะบ้านฉางมันจะไปที่สัตหีบแล้วถูกไหมคะ
1: คร
0: ท
1: ั
0: า
1: บ
0: งไปสัตหีบนี่ถ้าเก
1: มั
0: ิน ด
1: ต
0: ว
1: ิ
0: ่
1: ด
0: าน
1: ะมันติดกันบ้านฉางสนามบินอุตภาเนี่ยมันก็ครึ่งหนึ่งมันก็เป็นในบ้านฉางครึ่งหนึ่
0: บ
1: ง
0: ้าน
1: ส
0: ฉ
1: ัต
0: าง
1: หีบ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ถ้าหากว่ามีคนงาน400 คนและมีที่ที่บ้านฉาง100 ไร่เนี่ยใหญ่มากๆ
1: เฉพาะไซต์งานนะเฉพาะไซต์งาน100 ไร่
0: 100 ไร่
1: ใช่ที่เป็นบ้านพักอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วที่ทั้งหมดเท่าไหร่ที่เขาเป็นในส่วนที่เขาทำเป็นก่อสร้างเนี่ยแยกออก
0: ค
1: ไป
0: ่ะ
1: อีกจุดหนึ่งนะ
0: ค่ะ
1: นะ
0: บางส่วนใหญ่แล้วก็เขาจะเข้าไปสร้างในนิคมอุตสาหกรรมกันนะคะแต่ว่าตัวบ้านพักพวกคนง
1: อ๋
0: า
1: อ
0: นเนี่
1: อย
0: ย
1: ่าแยกอ
0: แค
1: อก
0: ม
1: ม
0: ป์
1: าง
0: านจะแยกค่ะ
1: เป็นไม่ได้
0: แล้ว
1: เฉ
0: ก
1: พา
0: ็
1: ะแคมป์งานใหญ่ขนาดเป็น100 ไร่
0: อย่างสมมุติว่าแคมป์คนงาน100 ไร่อยู่กัน400 คนนะคะแล้วเวลาเขาทำงานเขาไม่ได้ไปที่เดียวเขากระจายแล้วแต่ว่าบริษัทไปก่อสร้างที่ไหนบ้างเขาก็ส่งคนงานไปตอนเย็นก็กลับมานอนในที่เดียวค่
1: อ
0: ะ
1: ๋อนี่เป็นบ
0: มัน
1: ริ
0: จะ
1: ษ
0: เป็
1: ัน ท
0: ลักษณะนั้น
1: เป็นคนงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างอีกทีหนึ่ง
0: ในที่เห็นนะคะที่เห็นที่ระยองจะเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: ก็ถ้าเป็นพวกเล็กๆเขาก็ไปเช่าห้องละ3,000-4,000คนงานอยู่เช่าหมดทั้งแถวเลยถึงเวลาก็กวาดรับคนงานไปแล้วก็ไปทํางานแต่ถ้าเป็นต่างด้าวแบบนี้ก็คือสร้างแบบเนี้ยจะถึงร้อยไร่แบบนี้ไม่แน่ใจก็อยู่กันไปแล้วก็บริษัทรับเหมาของเขาอ่ะไปได้งานที่ไหนก็เช้ามาก็มีรถบรรทุกพาคนงานไปลงที่พื้นที่ก่อสร้างค่ะแคมป์คนงานก็ต่างหากอ๋อนึกออกแล้วแคมป์แบบนี้ส่วนใหญ่เป็นที่เช่าค่ะพี่ไพศาลเช่าตั้งแค
1: เป็น
0: มป
1: ไม
0: ์
1: ่ได้เป็นไม่ได้
0: ไม่ได้ซื้อค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะวันนี้ท่านนายกก็กวดขันเรื่องปืนแบบจริงจังมากนะห้ามไม่ให้มีใบนู่นใบนี่ไม่ต้องออกมาแล้วนะคะแล้วก็คนที่มีปืนอยู่ก็จะต้องมีใบอนุญาตให้มันครบถ้วนแล้วก็แม้กระทั่งคนที่เป็นนักยิงปืนที่ปกติแล้วก็จะมีกระเป๋าปืนไปสนามยิง
2: ลูกซ้อม
3: เนี่ยก็ให้มีระบบในการฝากปืนไว้ที่สนามซ้อมแล้วก็ให้ทำบัญชีระบบลูกซ้อมให้ชัดเจนบางทีเอามาขายก็มีลูกเอามาขายในสนามซ้อมแต่จริงๆก็คือยิงคนเข้าใช่ไหมฮะที่ในศาล
2: ก็ปู่ของเด็กที่ไปเกิดก่อเหตุอ่ะมีลูกซ้อม3กล่อง150นัดอยู่ที่บ้านที่เด็กเอามา2กล่องแล้วลูกหล่นกับพื้นที่บ้านไป2ก็เท่ากับมี98นัดเอามาที่โรงเรียน
3: ค่ะแล้วก็แต่ที่เป็นประเด็นที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือนายกพูดว่าอ๋อปืนนักข่าวถามว่าตกลงว่าปืนนี่เอาไว้ที่บ้านได้อย่างเดียวเลยใช่ไหมเอาไว้ยิงกับโจรเวลาเข้าบ้านนะก็เวลาที่ใครเข้าบ้านโจรเข้าบ้านยิงก็ผิดนะเจ้าของบ้านปรากฏว่าในโซเชียลเนี่ยทั้งเพจนู่นเพจนี่เพจตำรวจไม่ตำรวจอะไรก็ลุมด่านายกหมดเลยค่ะพี่ไพศาลสำหรับดิฉันนะคะพี่

0: นี่เข้าใจว่าที่นายกพูดอ่ะไม่ได้มีอะไรผิดนะกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้เรายิงโจรในบ้านจริงๆ
1: อืมก็ยังเป็นคดีอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าก็ต้องไปพิจารณา
0: ดู
1: ความ
0: นะ
1: ว่าเกินกว่าเหตุไม่เกินกว่าเหตุมันก็ยังมี
0: ใช่ค่ะนายกไม่ได้พูดอะไรผิดเลยไม่ใช่ว่าโจรเข้าบ้านแล้วยิงแล้วเราไม่ผิดนะคะต้องไปสู้คดีนะหนักไปกว่านั้นเนี่ยที่คิดว่าตำรวจวิสามัญฆาตกรรมอ่ะไม่ได้หมายความว่าตำรวจวิสามัญฆาตกรรมไปแล้วเนี่ยฆ่าได้ฟรีๆนะตำรวจก็ขึ้นศาลนะคะพี่ไพศาล
1: ก็ต้องไปพิสูจน
0: ์คดีวิสามัญฆาตกรรมเนี่ยตำรวจต้องขึ้นศาลเหมือนกันยิงโจรเข้าในบ้านเราก็ขึ้นศาลเหมือนกันค่ะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่านายกพูดผิดนะนายกพูดถูกค่ะ
1: ครับ
0: มันเป็นเช่นนั้นต้องเข้าใจไม่ใช่บอกว่าใครเข้าบ้านยิงได้เลยได้ถือไม้คมแฝกอะไรไว้ตีอย่างเดียวเอาไม้คมแฝกก็ต้องขึ้นศาลเหมือนกันถ้าเขาตายนะคะ
1: ครับ
0: เรียนเข้าใจอะไรผิดป่ะไม่ผิดใช่ไหมคะ
1: ไม่ผิดหรอกครับก็ยิงเสร็จก็เราก็เห็นให้ตำรวจมาตรวจโจรก็กำปืนอยู่กับมือ
0: เราก็ต้องใส่มือให้มันดู
1: ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าตำรวจมาถึงก็ตรวจชันสูตรก็เห็นปืนกำปืนอยู่ในมือเราก็บอกว่าเห็นถืออาวุธปืนมาแล้วก็ต้องป้องกันตัวเราก็ต้องยิงนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นไปครับ
0: ค่ะวิสามัญฆาตกรรมก็เช่นเดียวกันตำรวจก็ต้องไปสู้เหมือนกันว่ากระบวนการเกิดเหตุต้องมีการทำสำนวนแยกเป็น3คดีคือชันสูตรพลิกศพคดีที่ผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องหาและคดีที่เจ้าหน้าที่ต้องถูกตรวจสอบการใช้กำลังค่ะ
1: ตำรวจก็เหมือนกันเวลาเขาวิสามันเนี่ยก็ตรวจเจอเขาก็นั่นแหละคนร้ายก็ต้องมีอาวุธที่
0: อยู่ในมือเหมือนกัน
1: อยู่ในมืออยู่พร้อมที่จะทำร้ายพร้อมที่จะสังหารเจ้าหน้าที่ได้เขาก็ต้องยิง
0: ก็ดูอะไรคะเด็กผู้ชายที่ถูกกล่าวหาว่ายาเสพติดแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงอะบนดอยอะค่ะแล้วตำรวจยิงตาย
1: ที่ว่าสู้คดีเลยกันอุตลุดเลย
0: สู้คดีกันอุตลุดเพราะเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าคนนี้โดนยิงข้างหลังจะมาบอกว่าเด็กคนนี้ค้ายาเสพติดแล้วยิงสู้กับตำรวจถ้าเด็กคนนี้ยิงสู้กับตำรวจต้องโดนต้องสู้ต้องโยนยิงข้างหน้าสิไม่ใช่โดนข้างหลังแบบนี
1: ้อืมค่ะ
0: แ
1: ต่คดีนั้นก็ไม่รู้เป็นยังไงนะท้ายที่สุดนะผมก็จำไม่ได้
0: จากเด็กที่ต่อต้านการค้ายาเสพติดแต่สุดท้ายตายเพราะถูกวิสามันฆาตกรรมเนื่องจากค้ายาเสพติด
1: ถูกค่ะ
0: แล้วก็มีกลุ่มคนที่เขาไม่เชื่อเขาออกมาสู้ว่าตำรวจยิงเด็กคนนี้ยิงจากข้างหลังค่ะข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นค่ะมันไม่ใช่ว่าจะยิงกันง่ายๆค่ะ
1: ครับวันนี้เนี่ยในที่ประชุมครม.ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของนายประกรณ์ลินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะเรื่องแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนและโครงสร้างภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือกพ.ร.โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินสนับสนุนให้ภาครัฐใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรอย่างคุ้มค่าและทบทวนบทบาทภารกิจและการจัดโครงสร้างหน่วยงานลดภารกิจซ้ำซ้อนของส่วนราชการบนหลักการว่าต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการประชาชนสำหรับแนวทางเนี่ยจะมีเป้าหมายลดอัตรากำลังข้าราชการลงร้อยละ15ภายในปีงบประมาณพุทธศักราช2575ก็อีก6ปีนะ
0: ค่ะ
1: โดยมีมาตรการประกอบด้วย1มาตรการตรึงอัตรากำลังโดยชะลอการขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ทุกกรณีและ2มาตรการลดขนาดกำลังคนภาครัฐโดยยุบเลิกกรอบอัตรากำลังที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปและการยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปในสัดส่วนที่ต้องทดแทนด้วยพนักงานราชการซึ่งเป็นอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ

0: 2570ถึง2575และยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ควรใช้การจ้างงานในรูปแบบอื่นแทนอัตราข้าราชการเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเกษียณแล้วก็ส่วนแนวทางในรูประบบราชการด้านโครงสร้างของส่วนราชการมีเป้าหมายลดจำนวนหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคลงร้อยละ10ภายในปีงบประมาณ70โดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4เมษายน60เรื่องการปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมและให้ยุติการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคเพิ่มขึ้นใหม่และให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของหน่วยงานในภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยพิจารณานำเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับกระบวนการทำงานโดยการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นดำเนินการแทนทั้งนี้หากยังจำเป็นต้องมีหน่วยงานคงอยู่ในพื้นที่ให้พิจารณารวมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ไปอยู่ภายใต้ส่วนราชการเดียวกันหรือวันลูฟและให้ส่วนราชการจัดทำข้อเสนอการปรับเปลี่ยนจากราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเป็นราชการส่วนภูมิภาคท่านนี้หากส่วนราชการมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างให้ดำเนินการโดยวิธีไม่เพิ่มจำนวนหน่วยงานและอัตรากำลังในภาพรวมนะ
1: เขาเปิดรายชื่อมาแล้วนะคะว่าหน่วยงานตามจังหวัดต่างๆที่ควรจะโดนยุบค่ะเช่นสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
0: ที่มอบเข้ามาเนี่ย
1: สำนักงานขับเคลื่อนการเป็นรูปประเทศยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองรวมถึงองค์การมหาชนอีก 4-5 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้มีนโยบายให้เร่งทบทวนและปรับโครงสร้างหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนแล้วก็อันนี้คือพวกที่อาจจะยุบตัดส่วนกลางเลยนะคะพี่ไพศาลแล้วก็ยังมีพวกหน่วยงานที่ไปกระจายอยู่ตามจังหวัดที่ควรจะต้องยุบไหมนะคะ มีอะไรบ้างคะพลังงานจังหวัดนี่ก็มีนะพี่ไพศาล
0: มีของสาธารณสุขพลังงานสาธารณสุขนี่ก็ยุบยับไปหมดเลย
1: เออสาธารณสุขเยอะ มีพลังงานจังหวัดมีพม.ก็น่าจะมีใช่ไหมคะ
0: ม
1: ี
0: ทุกกระทรวงอาจจะมี
1: มีคลังจังหวัด มีอุตสาหกรรมจังหวัดมีพาณิชย์จังหวัด
0: อันนี้
1: ยังเก่านะไม่ใช่ใหม่ค่ะ
0: ครับ
1: กกต.ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยควรมีไหมคะพี่ไพศาลกกต.ประจำจังหวัด4ปี3ปีเลือกตั้งทีอย่างเงี้ยมันควรจะมีไหมคะ
0: เดี๋ยวเขาก็ตั้งกันไปขยายไปเต็มไปหมดอ่ะไม่ใช่เฉพาะ
1: ศาลนู่นศาลนี่ประจำจังหวัด
0: องค์กรอิสระต่างๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ได้จัดสรรงบประมาณเขาขยายโครงสร้างขยายกำลังคนเขาอุตลุดไปหมด
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอได้ฟังลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอำครับคุยกันต่อนะครับคุณอำเข้ามายัง
1: มาแล้วค่ะมือพอมือไปจับที่นี่ปุ๊บเสียงหาย
0: มันใช้

0: แหละใช้ทัชนี่ไหม
1: ลืมทุกทีเลย
0: ครับ
1: เผลอไปขยับค่ะ
0: แผ่นดินไหวโคลัมเบียนี่ยอดพุ่ง132รายแล้วนะคุณนัน
1: ใช่
0: อาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยโคลัมเบียใช้มือเปล่าและถังน้ำเคลียร์ซากอาคารเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวนะที่คร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อยแล้วเนี่ย132รายและทำลายอาคารหลายสิบหลังนะAFP รายงานว่าอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยโคลอมเบียเนี่ยต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมันดูแล้วมันอัตคัดขัดแคลนมากเป็นแผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูดเกิดขึ้นในหลายเมืองทางภาคตะวันตกของโคลอมเบียและทำให้ประชาชนที่ตื่นตระหนกวิ่งหนีออกมาตามท้องถนนนะฮะบาดเจ็บ570นะตัวเลขทางการแล้วก็ประธานดีเนี่ยเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อวันศุกร
1: ์ใช่ค่ะ
0: พอวันจันทร์ก็มาเลยเกิดเลย
1: น
0: ะประธานดีเบราโดเดลาเอสปีเอย่าเพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียง3วันต้องประกาศภาวะฉุกเฉินและคำมั่นว่าจะระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที
1: ่ค่ะ
0: นะ
1: ในรอบร้อยปีเลยนะคะพี่ไพศาล
0: ก็ไม่ค่อยได้ยิน
1: ในรอบร้อยปี
0: ไม่ค่อยได้ยินว่า
1: แล้วก็ยังโชคดีที่ว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่ใช่คนอยู่หนาแน่นแล้วก็ลึกลงไปในพื้นพิภพเนี่ย108กิโลนะคะแต่ก็เกิดความเสียหายขนาดนั้นแล้วพื้นที่ที่รับความเสียหายอีกจุดหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะพื้นที่ที่ปลูกกาแฟพันธุ์โคลอมเบียนะคะเวลาที่เรากินกาแฟแล้วมันจะมีเม็ดที่เขาพูดว่ามีเม็ดจากโคลอมเบียเม็ดจากโคลอมเบียพื้นที่เนี้ย
0: จาก
1: ประเทศไ
0: ทย
1: ใช่ค่ะจาก
0: ของบราซิลของบราซิลเนี่ยบราซิลซานโตสกาแฟโคลอมเบียพวกเนี้ยกาแฟมีเกรดสูง
1: ใช่ค่ะพื้นที่นี้ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว
0: ก็รู้สึกกาแฟที่เมืองเลยนะกาลีใช่ไหม
1: กาลีใช่ถูกต้องค่ะ
0: กาลีเนี่ยถ้าใครเคยดูซีรีส์เรื่องนาคอสนะซึ่งเป็นซีรีส์ใน Netflix ที่เขาเปิดเรื่องราวชีวิตจริงของพวกมาเฟียค้ายาเสพติดในโคลอมเบียนะโดยมีปาโบเอสโกบาร์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คราวนี้ปาโบเอสโคบาเนี่ยมันในซีรีส์เนี่ยภาคซีซั่น1กับซีซั่น2เนี่ยเป็นช่วงปาโบเอสโคบาแต่พอซีซั่น3เนี่ยเอสโคบาโดน CIA สหรัฐฆ่าละก็ปรากฏว่าแก๊งที่ผงาดขึ้นมาคุมยาเสพติดของโคลอมเบียเนี่ยเขาเรียกว่าแก๊งกาลี
1: ค่ะ
0: เป็นมาเฟียแห่งเมืองกาลีเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยพยายามจะส่งเสริมให้ปลูกกาแฟเนี่ยนะเขาเรียกไอ้กาลีคาเทลเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ขึ้นมาใหญ่แทนพวกเอสโคบาร์พวกเนี่ยแกงกาลีผมก็ว่าเอ๊ะคุ้นนะกาลีอ๋อมันเป็นเจ้าพ่อแห่งเมืองกาลีเนี่ยในหนังเขาก็ในหนังมันเป็นตระกูลพี่น้องรวมกันเนี่ยนะแล้วมันขึ้นมาแทนเอสโคบาร์นะก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ประสบความเสียหายหนักกาลีครับ
1: ค่ะที่ฉันเนี่ยทานกาแฟแล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องบดแบบใช้เครื่องนะพี่เวชาน
0: ใช้แบบเอสเฟรช
1: แล้วก็ใช้มือบดเอง
0: โอเค
1: ดิฉันเนี่ยจะทราบเลยว่ากาแฟที่ไหนเม็ดแข็งมันมีความต่างกันอย่างนั้นเลยนะคะ
0: แล้วของโคลอมเบียโคลอมเบียนี
1: ่แข็งค่ะ
0: แข็งเม็ดแข็ง
1: ค่ะ
0: บดยากใช่ไหม
1: มันมีความต่างกันอย่างนั้นเลยเวลาเม็ดดีๆมาเนี่ยโอ้โหมันแข็งมาก
0: แล้วชงแบบไหนแบบที่เรียกแบบดริฟต์ใช่ไหมแบบดริฟต์
1: ไม่ใช่ค่ะแบบธรรมดานี่แหละแบบ
0: ใช้เครื่อง
1: เนี่ยใช้เครื่องเนี่ยค่ะแต่เวลาเราบดเองมันสนุกดี
0: อ่ะผมไม่เคยบดเองให้ที่ห้างเขาบด
1: ใช้เครื่องบด
0: เขามีเครื่องบูนะจัดการเรียบร้อยเพราะระบบมามันโอ้โหมันกว่าจะ
1: ทานทีละวันหมดไป
0: กว่าจะละเอียดกว่าจะเป็น
1: ค่ะ
0: ชงแล้วมันได้รสชาติยาก
1: สุดท้ายชาญพงเพชรก็มีวันนี้ค่ะปปช.ฟันชาญพงเพชรอดีตนายกอบจ.ปทุมพร้อมพวกเอียวจะ

0: ื้อเครื่องออกกำลังกายแพงเกินจริงแล้วก็ใช้งบหลวงเสียหายกว่า44ล้านส่งเรื่องให้อัยการฟ้องคดีอาญาและผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยค่ะทุกวันนี้ไม่ได้เป็นนายกอบจนะฮะ
1: ใช่
0: หรือว่าเป็นอดีตงบประมาณ
1: ชี้มูลความผิดใช่ไหมชี้มูลสรุปว่าชี้มูลความผิด
0: ใช่ค่ะสั่งให้ฟ้องก็คืองบประมาณตั้งแต่ปี55ถึง56ก็แค่13 14ปีที่ผ่านมาเองค่ะกว่าจะฟ้องอะค่ะซื้อเครื่องออกกำลังกายมูลค่าถึง74,118,500บาทเป็นเหตุให้อบจ.ปทุมได้รับความเสียหาย44ล้านก็หมายถึงว่าความจริงแล้วเครื่องออกกำลังกายนี้มันควรจะมีมูลค่าแค่30ล้านอะแต่ซื้อไปทั้ง74ล้านคณะกรรมการปปช.ก็มีมติชี้มูลความผิดนะคะรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยตามมาตรา151 50 157แล้วก็ยังมีพวกข้าราชการผอ.กองช่างวิศวกรโยธาโดนด้วยค่ะโดนด้วยก็เบ็ดเสร็จแล้วก็ให้ฟ้องนะคะก็ไปสู้กันต่อแล้วถ้าฟ้องแบบนี้เนี่ยคดีมันอ๋อพอถ้าฟ้องทันก็จบนะถึงมันจะ20 30ปีอะไรก็ตามใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะถ้าเรื่องถึงศาลแล้วไม่มีปัญหาก็ไปว่าที่ชั้นต่อสู้กันที่ชั้นศาลไปอ่ะแล้วปปช.วันนี้เขาก็แถลงว่ามีมติรับกรณีทุจริตสอบผู้บริหารท้องถิ่นปี64นะรับไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษเพิ่มเติมหลังพบพฤติกรรมแก้คะแนนจากสอบตกให้เป็นสอบผ่านซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68และคาดว่าจะเป็นกลุ่มผู้กระทำผิดกลุ่มเดียวกันด้วยโดยมีการแนบเนื้อข่าวนะก็เขาโพสต์ใน Facebook นะโดยมีการแนบเนื้อข่าวในช่องแสดงความเห็นระบุว่าปปช.มีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษกรณีกล่าวหาอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารประจำปี2564กับพวกว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากการขยายผลกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68พบกรณีสอบสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นปี64ว่าก็มีการแก้ไขคะแนนผู้สอบจากผู้ที่สอบไม่ผ่านให้เป็นผู้สอบผ่านหรือมีการปรับคะแนนให้สูงขึ้นซึ่งพบความเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหาเดิมทั้งนี้เรื่องดังกล่าวมีผู้ที่ถูกกล่าวหาและมีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากในกรณีที่สังคมและประชาชนให้ความสนใจและอาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างคณะกรรมการปปช.จึงมีมติรับเรื่องไต่สวนเป็นกรณีพิเศษต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ Facebook ปปช.โพสต์ข่าวดังกล่าวได้เพียง1ชั่วโมงได้มีการลบข่าวดังกล่าวทิ้งไปทันที
0: อ้าวทำไมอะฮะ
1: ไม่ทราบเหตุผล
0: เออ
1: เออ
0: ประหลาดแ
1: ท้ไม่รู้อะไรยังไงงงไปหมดเลยครับ
0: แต่ว่ามีรายงานวันนี้นะคะว่าตั้งแต่เมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมา5วันที่แล้วองค์คณะไต่สวนคดีทุจริตสอบแข่งขันเนี่ยปรากฏว่าได้เดินทางเข้าไปสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหา2รายก็คงต้องเข้าไปถามไปสัมภาษณ์ในคุกอะฮะนำทีมโดยคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานปปช.นะคะ
1: ครับ
0: เข้าไปสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาสำคัญ2รายที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในคุกในวินธนพัชรโพกินหรืออัศวินโชติพนังที่อ้างว่าเป็นที่ปรึกษาผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมม.เกษตรอีกคนคือจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณวิเชียรบุรีเจ้าของสามเมืองเจริญเนี่ยจุดที่แก้ไขข้อสอบอะค่ะแหล่งข่าวบอกว่าผลการสอบปากคำทั้งในวินและจ่าพิชิตยังไม่ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะพูดเหมือนที่พูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถามปปช.ปปช.ถามก็ไม่ตอบอะไรที่เขาบอกกับตำรวจก็คือได้รับแฟลชไดรฟ์มาจากนายเรืองเดชศิริกิจที่เป็นผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมศวแล้วก็ขณะที่เรียกตัวในเรืองเดชเศรษฐกิจมาสอบประคำก่อนหน้านี้ก็ไม่ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับ
0: คาดว่าสาเหตุ

0: ยังไม่ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์เพราะว่ารอเวลาที่เหมาะสมในการยื่นข้อแลกเปลี่ยนขอให้ปปช.กันตัวเป็นพยานเอางั้นเลยเหรอฮะ
1: เพราะว่าก็สรุปแล้วว่าทางตำรวจเนี่ยเขาจะไม่ดำเนินคดีเองเขาจะส่งให้ปปช.ทั้งหมดแล้วก็ผู้ต้องหาชุดล่าสุดที่มารายงานตัวและตามที่มีหมายเรียกเนี่ยก็มาครบแล้วสอบปากคำครบแล้วเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยรวบรวมสำนวนสอบทั้งหมดแล้วก็ได้นำส่งปปช.ครบถ้วนละก็เหมือนจะเท่ากับว่าจะเป็นการโอนคดีทั้งหมดไปรวมที่ปปช.ทั้งหมด
0: แต่ปปช.ก็ยังไม่มีการพิจารณาว่าจะกันตัวบุคคลทั้งสองเป็นการหรือไม่ค่ะ
1: สองคนเนี่ยที่ตามรายงานข่าวเนี่ยที่เขาวิเคราะห์กันเนี่ยเขาบอกว่าพยายามไม่ให้การกับตำรวจเพราะหวังว่าเดี๋ยวพอโอนไปที่ปปช.แล้วเนี่
0: ย
1: จะไปเจรจากับปปช.เพื่อที่จะกันให้เขาเป็นพยาน
0: แล้วเขาจะเอาอะไรไปแลกกับการกัน
1: เนี่
0: ยคุณจะเป็นพยานได้อ่ะคุณต้องสาวมาหมดเลยนะ
1: ก็ต้องแลกเอาข้อมูลมาแลกว่าอะไรต่างๆเปิดโปงอะไรต่างๆแต่ว่าจะไปรวมศูนย์ทีเดียวที่ปปช.เลยเพราะว่าถ้าไปเจรจากับตำรวจไปก็ยังไงก็ต้องโอนคดีมาปปช.อยู่ละ
0: พี่สารว่าเขาจะกล้าพูดขนาดไหนฮะกว่าจะได้เป็นพยานนะฮะ
1: คืออันนี้ผมก็คิดว่าทุกคนก็ต้องหาทางออกในรูปนี้แหละนี่จะทำได้แค่ไหนยังไงทำได้ไม่ได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เจ้าตัวเป็นคนกำหนดเกมได้นะคุณไปเปิดข้อมูลมากไปมันขึ้นไปเยอะมากไปก็ไม่ใช่เขาจะไปเขาจะไปถึงหรือเปล่าใช่ไหมคดีเขาจะตัดจบอยู่แค่นี้อยู่แล้วสูงสุดอย่างมากก็เป็นพวกข้าราชการที่โดน157บ้างอะไรบ้างไม่โดนทุจริตสักคน
0: แต่ไม่มีข่าวเรื่องปปง.เลยนะไม่มีข่าวปปง.
1: ยังไม่มีความเคลื่อนไหวคิดว่าคงไม่มีแล้วล่ะเส้นเงินเพราะว่าถ้าตำรวจสรุปสำนวนมาอย่างนี้แล้วนะก็มีตามที่แจ้งข้อกล่าวหาไปนั่นแหละอังยี่มีอังยี่ซ่องโจรแล้วก็มี157สำหรับคนที่เป็นข้าราชการอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนั้นนะไม่มีเรื่องเส้นเงินที่อะไรส่วนปปช.นี่ก็ยังไม่มียังของเขาก็ยังไม่ได้คืบหน้ามากเราก็ไม่รู้จะยังไงแต่ตำรวจที่ส่งไปไม่มีนะสรุปสำนวนในส่วนของตำรวจไม่มีเรื่องเส้นเงินเลย
0: ไม่มีก็คงหลุดออกหมดแล้วไม่มีใครติดคุกมาดูแล้วเงินมันไม่ผูกนี่ฮะ
1: ก็อย่างผมเรียนอะว่าคดีทุจริตเนี่ยมันเป็นคดีที่หลักฐานสำคัญเนี่ยคือเส้นเงินเพราะหัวใจสำคัญเนี่ยมันคือเงินใช่ไหมฮะมันเป็นแรงจูงใจสำคัญทำไมเขาแก้คะแนนให้ก็เพราะเขาได้รับเงินเพราะมันก็ต้องมีเส้นเงินที่ไปพิสูจน์ได้ว่าเขาได้รับประโยชน์เขาถึงจะต้องไปลงทุนทำอะไรต่างๆมากมาย
0: ถ้าไม่มีเงินไป
1: ถ้าไม่มีเงินมาก็ถือหลักฐานอ่อนเขาก็ไปแก้ต่างสรุปไปอะไรต่างๆไป
0: ก็หลุดกันหมดเลย
1: ก็มีโอกาสที่จะหลุด
0: ว่าเราเลิกอ่านข่าวนี้เถอะเลิกอ่านแล้วไม่อ่านแล้วเสียเวลา
1: ก็นายกเขาก็เลิกให้สัมภาษณ์แล้ว
0: เสียเวลาแล้วก็บัญชงบัญชีอะไรไปคืนให้เขาให้หมดนะไปรื้อใหม่เดี๋ยวก็ฟ้องยุ่งวุ่นวาย
1: นายกตอนนี้ก็มาลุยเรื่องเนี่ยกวดขันคุมเข้มอาวุธปืน
0: เราจะพักก่อนหรือว่าจะให้อ่านข่าวนี้เลยคะเรียนตื่นเต้นมากอยากอ่าน
1: พักสักครู่ก่อนดีกว่า
0: เดี๋ยวก็เรียนโตยไปนิดเดียวก็แล้วกันตื่นเต้นมากอธิการบดีมอมหิดลอุ้มนายแพทย์สรณะเปิดหนังสือแจ้งว่าไม่ได้เป็นพนักงานรัฐโยนว่าเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะคุณตอบได้เลยค่ะ
1: ของจริงเลยคราวนี้ของจริงฮะเมื่อกี้นี้ใช้เมื่อกี้นี้
0: จะอุทานก่อนไหมคะ
1: ใช้หนังตัวอย่างไปแล้วครับ
0: พี่ประสานจะอุทานหน่อยไหมคะที่ฉันอ่านอีกรอบหนึ่งให้ฟังก็ได้ขอสามคำอธิการ

0: การบดีมอมหิดลอุ้มในแพทย์สรณะเปิดหนังสือแจ้งว่าไม่ได้เป็นพนักงานรัฐโยนเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิด
1: ป๊าด
0: ไม่จะพูดว่าเอางั้นเหรอ
1: เอางั้นเลย
0: สามคำเอางั้นเหรอเอางั้นเหรอ
1: ไอ้คุณวิสิทธ์ก็อะไรนะคุณวิสิทธ์ก็คดีเด็ดอะทำไปได้
0: ทำไปได้ทำไปได้
1: ทำไปได
0: ้เอางั้นเหรอ
1: ครับ
0: ก็ Next View เขาเพิ่งรายงานมาเมื่อ 18:30 นด้วยไม่ถึงชั่วโมงมีคนไปชมมา18คนอันนี้ฉันเป็นคนที่19นะขอบคุณข้อมูลจาก Next News แหล่งข่าวเขาเจ๋งจริงนะฮะปปช.ไปเปิดคุกสอบสวนวินกับจ่าพิชิตสองคนนั้นไม่ให้อะไรเลยเขายังรู้เลยว่าไม่พูดนี่ก็เหมือนกันหมอสรณะเพิ่งแถลงเมื่อเช้าบอกว่าผมมีหลักฐานใหม่มหิดลบอกผมมาแล้วว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่อะไรนะเนี่ยพอตกเย็นมาเลยหลักฐานใหม่คืออะไรก็อย่างนี้ค่ะรายงานข่าวแจ้งว่าศาสตราจารย์เมื่อวันที่8สิงหาคมนะ
1: ครับ
0: เอ๊ะมันวันหยุดหรือเปล่าคะ8อ่ะ
1: 8สิงหาคมวันเสาร์ฮะ
0: ขยันด้วยเกษียณหนังสือวันเสาร์ด้วยขยันด้วย
1: ครับ
0: 8สิงหาคม2569ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำหนังสือตอบกลับถึงนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์โดยอ้างถึงหนังสือที่ลงเมื่อวันที่4สิงหาพร้อมส่งที่สิ่งมาด้วยพร้อมส่งสิ่งที่ส่งมาด้วย1เอกสารประกอบการพิจารณา2เอกสารจากศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหิศวิริยะมหิศวริยะลง8สิงหาคม1ฉบับแล้วก็เอกสารจากคณะแพทย์รามานะคะเมื่อ7สิงหาคมอีก1ฉบับคือทำกันแบบนี้เลยวันเสาร์เลยมีเอกสารออกวันที่7วันเดียวนอกนั้นวันเสาร์หมดหนังสือดังกล่าวระบุว่าตามที่หนังสือที่อ้างถึงขอให้มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยและการทำหน้าที่ตรวจรักษาคนไข้ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้นมหาวิทยาลัยมหิดลขอชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงว่าหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาบนข้อมูลที่ขอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประชุมพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและวิชาชีพอิสระและการเป็นกรรมการผู้จัดการผู้บริหารอันนี้นะคะประกอบอาชีพวิชาชีพอิสระกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือที่ติดบุคคลอื่นใดของศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยรายละเอียดได้ตรวจสอบแล้วนะคะก็คือ เคยส่งไปเมื่อวันที่9เมษายน67โดยคนที่ส่งเซ็นไปคือศาสตราจารย์ในแพทย์บรรจงมหิศวริยะอธิการบดีมหิดลในขณะนั้นน่ะถึงคณะบดีคณะแพทย์รามาให้ข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามปรากฏในเอกสารเนี่ยนะคะแล้วก็ข้อมูลโดยสรุปว่านะคะก็คือว่าข้อมูลเมื่อพิจารณาใหม่แล้วดังนั้นข้อมูลที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยชี้แจงว่าตั้งแต่ช่วง20ธันวาคม64ถึง12เมษายน65ที่คุณหมอสรณะทำหน้าที่ตรวจผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเนี่ยนะคะสรุปว่าเป็นการพิมพ์ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ความจริงและข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องเป็นไปตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีชี้แจงรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข7นะคะถามว่าตอบว่าไงไม่ใช่ทั้งลูกจ้างเนื่องจากไม่มีสัญญาจ้างและคำสั่งจ้างโดยแพทย์ค่าตอบแทนรายชั่วโมงในการ

0: ให้บริการระบบพรีเมียมนั้นหมายถึงแพทย์ที่รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะทำสัญญาหรือข้อตกลงกับโรงพยาบาลเพื่อขอใช้สถานที่เครื่องมืออุปกรณ์ในนามผู้รับอนุญาตโดยมีข้อตกลงแบ่งเงินค่าตรวจไม่ใช่เป็นลูกจ้างเป็นเพียงคนที่เข้ามามาขอยืมสถานที่มาเช่าสถานที่ของโรงพยาบาลและแบ่งรายได้กันเท่านั้นที่ผ่านมาที่เคยส่งเอกสารไปคือผิดค่ะ
1: ผิดว่ายังเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลอยู
0: ่ค่ะ
1: โอ้ผิดยาวเลยนะผิดในสาระสำคัญเลยนะวันนี้ถ้าฟ้องร้องก็เลยยุ่งเลยนะ
0: แล้วก็มีการแนบหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้ประเภท40วงเล็บ1มาด้วยเงินเดือนเงินเพิ่มกับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขค่าตอบแทนอาจารย์
1: เป็นฟรีแลนซ์อ่ะ
0: เขาให้ตีความใหม่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ตีความว่าเป็นฟรีแลนซ์
0: ตีความว่าหมอที่มาทำงานในคลินิกนอกเวลาก็แล้วกันแต่ที่ไม่โดนเขาเรียกว่าระบบพรีเมียมเนี่ยเป็นแพทย์ที่ทำข้อตกลงกับทางโรงพยาบาลเพื่อขอใช้สถานที่เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อประกอบโรคศิลปะในนามของผู้ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจและรักษาผู้ป่วยเท่านั้นมีข้อตกลงในการแบ่งผลประโยชน์กับทางโรงพยาบาลไม่ใช่เป็นลูกจ้างของทางโรงพยาบาล
1: ก็เป็นหลักฐานที่ท่านก็เอาไปยื่นสู้ในศาลปกครองหรือไปยื่นร้องเรียนอะไรตามกระบวนการท่านไปก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้ยังไงบ้างหรือไม่ผมก็ตอบแทนยากกันนะแต่ว่ามหาวิทยาลัยเขาก็กล้านะยอมเอาลูกจ้างยอมเอาลูกจ้างเป็นคนพิมพ์ผิดเลยสุดอะ
0: นี่แหละคือเหตุผลที่ควรจะยุบตำแหน่งลูกจ้างอันเนี้ยแล้วใช้ AI แทนเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งเลยนะคะคุณประกรณ์อินทรพันธ
1: ์มี human error ได้ใช่ไหม
0: คุณประกรณ์ท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกประกรณ์อินทรพันธ์ค่ะที่กำลังมีเคสอยู่ว่าจะต้องยุบตำแหน่งราชการที่มันสิ้นเปลืองเงินทองอะไรพวกนี้ตำแหน่งพนักงานตัวอย่างเลยที่พิมพ์ผิดอันเนี้ยยุบไปเลยค่ะ
1: ครับ
0: จะได้ที่พิมพ์ดีดหรืออะไรพวกนี้วิจารณญาณไม่ไหวค่ะทำให้คนตกตำแหน่งประธานกสทช.ยุบไปเลยค่ะ
1: ทำมาวุ่นเลย
0: ใช้ AI แทนได้เนี่ยตัวอย่างชัดเจนเลยใช้ AI แทนได้เลยค่ะพวกนี
1: ้
0: เดี๋ยวจะลองถามดูว่าพวกแพทย์พรีเมียมเนี่ยถือเป็นพนักงานของรัฐหรือเปล่าค่ะ
1: ก็ไม่ผมเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าตกลงที่กรรมการสรรหาที่เขาพิจารณาเนี่ยตกลงอะไรยังไงที่ว่าท่านถือว่าคุณสมบัติเนี่ยไม่ถูกต้องอยู่แล้วเท่ากับสละสิทธิ
0: ์ก็เขาพิจารณาจากเอกสารที่ไม่โดนส่งไปอะค่ะ
1: หลักฐาน
0: ก็ไม่โดนนั่นแหละเป็นการส่งไปยืนยันว่าเป็นลูกจ้างเพราะฉะนั้นการที่จะเอาให้อยู่ก็คือต้องบอกไม่ใช่ลูกจ้างเป็นแค่คนที่มาเช่าสถานที่แล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์กัน
1: ไปแก้ข้อความตรงนี้นะ
0: ก็ไอ้จดหมายของมหิดลนั่นแหละที่ทำให้เขาตกเก้าอี้อะค่ะ
1: ครับ
0: มหิดลก็เสียสละสูงมากนะคะ
1: เดี๋ยวรอดูต่อไปอันนี้ก็เป็นข้อมูลท่านก็บอกเป็นข้อมูลใหม่ใช่ไหมที่ทางมหาวิทยาลัยเขาแจ้งแล
0: ้
1: ว
0: ไม่น่าแล้ววันนี้เรียนเห็นนั่งแถลงชิลมากเลย
1: นายกแต่ไม่ทันนะนายกนำความขึ้นกราบวงทูลลงชงลงชื่อกราบวงทูลไปแล้วนี
0: ่แต่ที่การรู้ว่านายกส่งไปแล้วได้เกจะยอมทำจดหมายใหม่ให้ไหมเนี่ย
1: ไม่มันก็เลยไปหมดแล้วล่ะมัน
0: คือถ้ารู้ไม่ทันแล้วก็ไม่น่ามาทำจดหมายอันนี้มัน
1: ย้อนกลับไม่ได้แล้วย้อนกลับไม่ได้แล้วไปข้างหน้าแล้ว
0: หรอคะ
1: ก็รอโปรดเกล้าลงมาน่ะเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบได้นะครับหรือว่าจะมีกระบวนการอะไรระหว่างที่ยังไม่โปรดเกล้าลงมาหรือไม่ก็เราก็ไม่ทราบหมอเขาก็สู้เต็มที่นะวันนี้ในที่ประชุมครม.ก็มีมติแต่งตั้งปลัดกระทรวงคมนาคมอ่า

แล้วก็มีประหลัดพอมอด้วยรวมทั้งต่ออายุคุณนัจจารีให้นั่งเก้าอี้เลขาครม.อีก1ปีต่ออายุเลขา BOI อีก1ปีแล้วก็ตั้งกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยก็วันนี้นะครับกระทรวงคมนาคมนี่ฮือฮากันมากเลยนะ

0: นะหมายความว่าตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเมื่อขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะกว่าจะเกษียณเนี่ยอีก10ปี
1: อีก10ปี
0: ครับแต่ว่าจะอยู่นั่งอยู่ที่กระทรวงตำแหน่งปลัดกระทรวงเนี่ยมีวาระอยู่ใช่ไหม4ปีแล้วก็พิจารณา
1: ต่ออ
0: ายุได้เป็นครั้ง
1: แปดก็นั่งได้8ปีค่ะ
0: ครับแล้วก็มีแต่งกระทรวงพม.ก็แต่งตั้งบุญโชคชัยวิเชียรชัยยะจากอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงนะมีผล69อันหนึ่งตุลา69กันนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะก็มีอนุมัติให้ต่ออายุอีก1ปี
1: คุณนัจจริย
0: คุณนัจจริยนันทสิน
1: พี่อาจารย์คะขอเรียนถามหน่อยค่ะว่าการที่ฝ่ายการเมืองอะค่ะเขาตั้งผบ.ตล.อายุ53ตั้งปลัดกระทรวงคมนาคมอายุ50แล้วกระทรวงอะไรนะที่อายุน้อยๆกันหมดเลยอะค่ะมันมีความหมายอะไรอะคะ
0: ก็ปลัดกระทรวงก็มีอำนาจแต่งตั้งตั้งแต่อธิบดีลงมาก็เท่ากับเอาส่วนหัวนิ่งเลยแล้วก็มาใช้เวลา3ปี4ปีในยุครัฐบาลเนี่ยก็ขยับวางโครงสร้างไล่ลงมาตั้งแต่ทั้งกระทรวงลงมาอย่างละเอียดเพราะถ้าเปลี่ยนหัวไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนหัวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ข้างล่างมันจะมีการขยับกันสเปซสปะแต่ถ้าหัวข้างบนนิ่งเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันมากันเป็นแพ็คเลยนะเพราะอำนาจมันอยู่ที่ตรงส่วนหัวในการแต่งตั้งที่จะชงขึ้นมาตามระเบียบราชการเนี่ยเขาให้อำนาจปลัดกระทรวงเขาเป็นคนทำโผล่ขึ้นมาครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือถ้าส่วนหัวไม่ขยับ8ปีเนี่ยเขาก็เบ็ดเสร็จในกระทรวงนั้นได้เลยถูกไหมฮะวางคนได้ทุกระดับ
0: ก็จะวางได้ทุกกระทรวงกรมทุกกรมกรองได้เลย
1: ถ้ามาเปลี่ยนปีหน้าก็ยุ่งอีกเปลี่ยนอีก2ปี3ปีก็ยุ่งอีก
0: ก็ต้องมาคัดเลือกหาคนที่ไว้วางใจได้เลยได้นะอันนี้ทีเดียวเลยไว้วางใจทีเดียวแล้วว่าในเทอมรัฐบาล4ปีก็อยู่ครบไปเลย
1: ทำไมคุณทักษิณเนี่ยทำถึงขนาดนี้ไหมคะ
0: สมัยคุณทักษิณกล่าวหาว่าทำไปถึงองค์กรที่ฉลาดซ้ำที่
1: เหมือนกันใช่ไหมคะ
0: มันก็เป็นหลักอย่างนี้แหละก็เป็นแต่เพียงแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาหลุดจากอำนาจไปยาวนะถึงทำให้มีการพูดกันว่าพอแกกลับเข้ามาอีกทีเนี่ยบางทีก็ต่อไม่ติดละรายการเนี่ยมันเว้นช่วงที่คุณทักษิณเขาวางไปขาดช่วงไปละ
1: เขาลื้อเป็นกระทรวงไปเลย
0: คุณทักษิณเขาวางไปมันอาจจะได้สามสี่ชั้นอย่างเงี้ยนะแต่ก็ห่างไปสามสี่ชั้นในชั้นสุดที่แกวางไปมันก็เกษียณไปหมดละแต่คนใหม่ๆที่ขึ้นมานี่ก็เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในแผนการดำทีมคุณทักษิณกันแล้ว
1: อันนี้
0: เป็นผมเพิ่งคิดว่า
1: สายของ
0: คนที่เขาสายสีน้ำเงินเนี่ยเขาคงจะดูเรื่องนี้นะดูเรื่องว่าถ้า4ปีเขาไม่อยู่เนี่ยนะเกิดถ้าทางเลือกตั้งอะไรเนี่ยก็ไอ้ระบบที่วางไว้มันก็ยังขับเคลื่อนได้นะในส่วนกลไกรัฐ
1: เพราะว่าคนของเขาวางไว้แน่นแล้ว
0: ก็ยังวางไว้แน่น
1: โอ้ถ้าคนมาต่อแล้วมันไม่ใช่สายสีน้ำเงินขึ้นมาเนี่ยวิธีการง่ายสุดคือเปลี่ยนหัวเลย
0: ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนข้างบนก่อนแล้วก็ค่อยไล่ลงวางล่างนะเพราะว่าอำนาจมันช่วงอยู่ที่ส่วนของปลัดนั้นครับต้องพักอีกรอบนะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียง

0: ท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสามนาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะคุณชุศนาบอกเรื่องหมอสาธารณะนี่ก็ให้ดูที่การเสียภาษีว่าเป็นแบบไหนใช่วันนี้เขาแจ้งเรื่องการเสียภาษีมาสี่สิบวงเล็บห้าได้เนี่ย
2: ครับ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปดูหุ้นไทยวันนี้กันนะครับกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้จากบลเอสแอลครับสวัสดีครับ
4: ค
2: ุณชูเชษฐ์ครับ
4: สวัสดีครับ
3: ว
4: ัน
3: ด
4: ี
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: วันนี้ตลาดหลักทรัพย์ลงมาวันนี้วันอังคารนะฮะแล้วพรุ่งนี
2: ้วันหยุด
3: วันหยุด
4: เลยวันนี้ฝรั่งขายไอ้ฟอร์เรนขายสัก112ล้านนะฮะป๊อปเทรดขายรอ 1,375 ล้านกองทุนขาย14ล้านนะฮะเนื่องจากตลาดเป็นลักษณะอ่อนตัวตั้งแต่ช่วงเช้ามานะฮะบ่ายลงหนักนะแล้วก็ลงด้วยปริมาณการซื้อขายแต่วันนี้ไม่เท่าไหร่อ่ะปริมาณการซื้อขายอยู่ระดับ 69,000 ล้านประมาณ 70,000 ล้านนะฮะก็เป็นลักษณะอ่อนตัวและการอ่อนตัวของตัวหุ้นก็เป็นหุ้นตัวใหญ่นะขณะนี้ตลาดหุ้นใน DAX เองบวกไป74จุดนะครับในฝรั่งเศสบวกไป1ในลอนดอนบวกไป11แล้วก็อิตาลีบวกไป72ดาวโจนส์ลงหน้าขณะนี้บวกไป14จุดนะฮะใน Nasdaq บวก89 S&P บวก9ราคาน้ำมันเบนขึ้นไป88เหรียญแล้วนะฮะราคาน้ำมันบ้านเราเดี๋ยวขึ้นตามแน่เลยฮะเพราะว่า WTI ก็ขึ้นมา82เหรียญเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มของตัวน้ำมันเป็นลักษณะการขยับในทางที่เพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันในราคาทองขนาดนี้เล่นอยู่ที่4390ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักบิตคอยน์นะขึ้นไปที่64,395บวกมา275ขนาดนี้ค่าบาทเป็นลักษณะอ่อนค่านะครับบาทอ่อนค่าตัวบาททอประกาศ 33.08 นะฮะขนาดนี้เรียลไทม์เนี่ย 33.10 นะครับเป็นลักษณะอ่อนค่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยในบรรยากาศ1สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วยันสัปดาห์นี้นะฮะมีความรู้สึกอย่างของตลาดอย่างนี้คือลังลังรอๆนะฮะอาจจะเป็นลังลังรอด้วยผลการงานด้วยนะฮะเพราะวันนี้เนี่ยที่นั่งดูอยู่ผลการงานก็ออกมาค่อนข้างเยอะนะฮะแต่เรียนให้ทราบครับผมนั่งจับผลการงานกำลังทำผลการงานอยู่เนี่ยโดยส่วนใหญ่ผลการงานแปลกนะไตรมาส2ออกมาค่อนข้างดีนะออกมาดีในหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับแต่ก็เดี๋ยวคงเป็นบทสรุปก่อนนะฮะแต่หุ้นที่ลงเนี่ยจะเป็นหุ้นของตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซะส่วนใหญ่นะฮะเดลตัวเดลต้าเป็นลักษณะของการปรับตัวลงในขณะที่หุ้นของตัวน้ำมันตัวไฟฟ้านะไฟฟ้าก็ปรับตัวลงนะฮะแต่ตัวน้ำมันเนี่ยปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ปิโตรเคมเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็กลุ่มของตลาดหลักตลาดในต่างประเทศก็เป็นลักษณะของการแกว่งขณะนี้เนี่ยดาวโจนส์เป็นบวกนะฮะเขาให้จับตาตัวของ CPI นะว่าแล้วก็ความคืบหน้าของการเปิดฮอร์มุสนะฮะมีการตอนนี้ขณะนี้เนี่ยผลการงานบริษัทจดทะเบียนออกมาเยอะมากนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะขณะนี้เนี่ยตัวตลาดเล่นด้วยผลการงานกับเล่นด้วยดิวิเดนด์นะฮะโดยส่วนใหญ่หุ้นโดยส่วนใหญ่ที่ประกาศผลการดำเนินงานแล้วเนี่ยก็มีการประกาศจ่ายดิวิเดนด์ด้วยเพราะนั้นก็ลองดูนะฮะ อย่าพึ่งเพิ่มน้ำหนักในการลงทุนมากนักนะฮะเพราะว่าตลาดแกว่งนะแต่ก็ลองเลือกหุ้นนะฮะหลายๆตัวหุ้นขนาดนี้เนี่ยทปทประกาศในแง่ของตัวเม็ดเงินที่ระดมเข้ามาสู่ในตลาดนะฮะมีหุ้นกู้หลายหุ้นที่เข้าสู่ในระบบตลาดแล้วนะฮะเพราะนั้นก็ลองดูฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะเดี๋ยววันพฤหัสวันศุกร์ตลาดเปิดอีก2วันนะฮะตลาด

0: ปิดอีก2วันก็พรุ่งนี้หยุดก่อนนะครับก็ลองตามดูฮะเดี๋ยวไว้วันพฤหัสนะจะมารายงานให้ทราบทีแล้วกันนะครับวันนี้ตลาดแกว่งแคบๆฮะไม่มีอะไรแต่ตลาดเป็นเทรนขาลงซะมากกว่านะครับผม
1: ครับ
0: นี่ครับวันน
1: ี้
0: ลา
1: ครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณมากค่ะ
1: สว
2: ั
1: ส
2: ส
1: ด
2: ี
1: ี
2: ค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับส่วนทองคำเดี๋ยวเราไปติดตามจากคุณวรุษรุ่งขำนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์นะบริษัท YOG Bullion and Future จำกัดนะครับคุณวรุษครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณไพศาลสวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เห็นดูล่าสุดทองก็ยังบวกได้ต่อนะครับ
2: ขึ้นเป็นพันเลยใช่ไหม
1: ไปถึง 4,400 นี่จะมีโอกาสไหมครับคุณวรุษครับ
2: มีคนติดอยู่ 80,000 เยอะนะคะ
3: ครับโอ้รอบนี้นะครับนักลงทุนลุ้นการขึ้นไปทดสอบ 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสคอนครับถ้าคิดเป็นทองไทยเนี่ยก็ประมาณ 70,000 กลางๆนะครับก็เอาโทษครับประมาณ 70,000 ต้นๆนะครับก็ทั้งนี้เนี่ยตลาดมีความหวังมากขึ้นครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะเลื่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปนะครับจากเดือนกันยายนเนี่ยอาจจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยเลื่อนออกไปเป็นตุลาหรือธันวาคมนะครับหลังจากตัวเลขตลาดแรงงานโดยเฉพาะนอนฟาร์มหรือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP เนี่ยออกมามีสัญญาณของการชะลอตัวลงมากนะครับทางนี้เนี่ยนักลงทุนจับตาดูในคืนวันพุธนี้นะครับในส่วนของการเปิดเผยตัวเลข CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่มีความสำคัญครับถ้าเงินเฟ้อชะลอตัวลงด้วยนะครับแล้วตลาดแรงงานมีสัญญาณของการดรอปตัวลงด้วยธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะเลื่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากเดือนกันยาไปเป็นตุลาหรือพฤศจิกานะครับก็จะทำให้ตลาดสบายใจครับว่าในปีนี้เนี่ยโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งแทบจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเดือนกันยาขึ้นดอกเบี้ยโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งก็ยังมีอยู่แต่ถ้ากันยาไม่ขึ้นก็อาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยปีนี้เพียงแค่25เบสิสพอยต์หรือแค่ครั้งเดียวเท่านั้นปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยดันตัวทองคำฟื้นตัวขึ้นนะครับนอกจากนี้คอนเซนซัสยังบอกนะครับว่าภาพของ CPI หรือเงินเฟ้อน่าจะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงตามราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่มีการปรับตัวผมลงมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็เลยเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความหวังมากขึ้นว่าจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดถูกเลื่อนออกไปแต่อย่างไรก็ตามครับทองคำขยับขึ้นมาในสัปดาห์ที่ผ่านมา300เหรียญสัปดาห์นี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาเกือบ100เหรียญนะครับก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาเพิ่มมากขึ้นประกอบกับนักลงทุนเริ่มไม่แน่ใจสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากสหรัฐกับอิหร่านดูมีท่าทีที่จะไม่สามารถตกลงหรือเจรจาหยุดยิงกันได้นะครับขณะที่กบฏฮูตีก็มีการประกาศกล้าวนะครับว่าหากไม่สามารถตกลงกับซาอุดีอาระเบียได้ก็อาจจะมีการปิดในส่วนของทะเลแดนเพิ่มเติมนะครับสัญญาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ทองคำถูกขายสลับกลับลงมาเป็นระยะครับ
1: ครับมีข้อแนะนำกับนักลงทุนช่วงนี้อย่างไรไหมครับ
3: ครับช่วงนี้เนี่ยภาพทองคำในทางเทคนิคมีสัญญาณเป็นบวกมากขึ้นนะครับถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้หรือยังไม่มีทองคำจังหวะที่ทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมานะครับ 4,3504,313 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนถ้าราคายังทรงตัวอยู่ในกรอบหรือเหนือกรอบแนวรับระดับดังกล่าวได้อยู่ก็ยังทำให้ภาพทองคำเนี่ยเป็นการแกว่งในกรอบที่ทางไซด์เวย์อัพในช่วงสั้นนะครับคิดเป็นทองไทย 68,000 67,800 ถึงระดับ 67,450 บาทต่อบาททองเป็นแนวรับนะครับก็พอเสียงซื้อเล่นสั้นก่อนที่จะทราบตัวเลข CPI ในช่วงประมาณทุ่มครึ่งของคืนวันพุธนะครับเป้าหมายในการทำกำไรระยะสั้นก็คือโซน 4,440 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮสออนที่ราคาทองคำเข้าใกล้แล้วก็มีการขายหรือมีแรงขายสลับกลับลงมานะครับกองไทยเนี่ยก็ประมาณ 60,000

0: 19,450บาทต่อบาททองแต่ถ้า CPI ออกมาชะลอตัวลงจริงนะครับแล้วดันทองคำเบรกเอาหรือพันระดับดังกล่าวได้ก็ลุ้นทองคำไปทดสอบต้านถัดไปครับ4,484ถึง4,500เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์คิดเป็นทองไทยก็71,150ถึงระดับ70,400บาทต่อบาททองคำครับ
1: ครับนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับคุณวรุษครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พ
2: ี่อาจารย
1: ์ครับ
2: หาดฟรีดอมนี่เขาไปยึดคืนเขาไปทุบร้านทุบอะไรต่อมีอะไรแล้วใช่ไหมคะต่อเนื่องมา2เดือน3เดือน
1: ผมไม่แน่ใจเขาประกาศมาแต่ว่าเขาจะไปไอ้ที่เขาไปสร้างเป็นอะไรต่างๆนี่ไม่แน่ใจว่าเขาทำไปได้แค่ไหนยังไงนะ
2: แล้วก็รู้สึกเหมือนกับเขาก็จะสู้
1: แต่ประกาศเป้าหมายว่าเขาจะยึดคืนมาแล้วก็จะทำเป็นที่สาธารณะให้คนได้เข้าไปใช้ประโยชน์ไปพักผ่อนอะไรต่างๆ
2: ไม่ต้องเสียค่าเขาปรากฏวันนี้ข่าวพาดหัวคือคลื่นแรงซัด2นักท่องเที่ยวเยอรมันจมหาดฟรีดอมค่ะช่วยกลับมาได้1หายไปหนึ่งค่ะตรงนั้นนะมีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดนะคะโอ้โหมันทั้งสองรายเนี่ยเป็นชาวเยอรมันผู้ชายอายุ30ปีผู้หญิงอายุ28ทั้งคู่เข้าพักที่โรงแรมในพื้นที่ของนายหาร อยู่ที่หาดนายหารแล้วก็ก่อนเกิดเหตุก็คือนักท่องเที่ยวทั้งสองคนเนี่ยได้ลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดฟรีดอมระหว่างนั้นเกิดคลื่นทะเลซัดอย่างรุนแรงทำให้ทั้งคู่ถูกกระแสน้ำพัดออกไปกลางทะเลและประสบเหตุจมน้ำไลฟ์การ์ดซึ่งอยู่ที่ชายทะเลเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสามารถนำตัวนางสาวอันดุกมิเชลขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัยแต่ว่าผู้ชายที่อายุ30เนี่ยถูกคลื่นซัดไปในทะเลและสูญหายค่ะโอ้โหเศร้า
1: ที่ขนาดว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลก็ยังฝ่าฝืนลงไปเล่นกันได้ยังไงไม่ทราบ
2: คือมีเจ้าหน้าที่ไว้คอยไปช่วยเวลาคนจมน้ำหรือว่าเจ้าหน้าที่คอยบอกว่าวันนี้ธงแดงธงอะไรเนี่ยดิฉันเห็นธงแดงปักอยู่ที่หาดชัดๆเลย
1: ก็แสดงว่าต้องมีการฝ่าฝืนนะถ้าธงแดงแล้วยังไปเล่นอะไรกันอย่างนี้ก็ยังฝ่าฝืนอยู่เจ้าหน้าที่ก็ห้ามลงเลยนะ
2: เจ้าหน้าที่ก็เอาไม่อยู่หรือยังไงก็ไม่รู้คือธงแดงห้ามก็คือห้ามนะ
1: ใช่อยู่บริเวณชายหาดได้ลงไปทะเลไม่ได้
2: แล้วก็นักท่องเที่ยวจีนไม่เคยทราบมาก่อนหรือว่าที่ภูเก็ตมีคาเฟ่ที่เลี้ยงสิงโตไว้ให้เจ้าหน้าไว้ให้ลูกค้าไปสัมผัสได้
1: เป็นลูกสิงโตใช่ไหม
2: ใน World Forum สำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยนะคะใน Facebook บอกว่ามันมีข่าวดังในจีนเป็นกระแสไวรัลก็คือนักท่องเที่ยวชาวจีนถูกสิงโตเขาไม่มีคำว่าลูกนะพี่เขาใช้คำว่าสิงโตเลยนะคะ
1: แต่ดูในภาพแล้วเป็นลูก
2: เป็นลูกใช่ไหมคะถูกสิงโตกัดขณะเขาให้บริการที่คาเฟ่แห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตทางร้านเขาบอกว่าสิงโตนี่ฉีดวัคซีนป้องกันสุนัขบ้าแล้วก็เอาน้ำยาไอโอดีนล้างแผลให้ผู้เสียหายกังวลความเสี่ยงก็เลยไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแต่ว่าก็มีอาการเป็นไข้แล้วก็ปวดแขนแต่ไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรงก็เลยตั้งคำถามถึงมาตรการความปลอดภัยของคาเฟ่สิงโตตกลงเราไปเพราะเราอยากเจอสิงโตหรือว่า
1: อย่างนั้นนะคงจะเป็นนั่นนะคงจะเป็นรสนิยมเหมือนกับไปบางคนก็ชอบไงลูกสิงโตบางทีมันก็
2: ถ่ายรูปมาแล้วสวย
1: มันก็โตกว่ามันก็เหมือนกับ
2: แมว
1: เล่นกับลูกแมวที่มันซนมากๆกว่าแมวหน่อย
2: ค่ะตามนั้น
1: มันคง
2: ทำก็โดนไปแล้ว
1: กัดไปเอากะมันกัดเข้าไปหรือไงใช่ไหม
2: ค่ะ
1: วันนี้ตำรวจสภ.แม่ปิงเชียงใหม่ต้องนำกำลังเข้ารักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมชื่อดังในย่านตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมทั้งตรวจสัมภาระของนักเรียนทุกคนอย่างเข้มงวดเลยสืบเนื่องมาจากก่อน

0: านี้มีนักเรียนชาย2คนโพสต์ข้อความในกลุ่มไลน์ของโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่10ระบุว่าวันนี้เวลา 10.00 นจะก่อเหตุความรุนแรงกับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่6ที่มีพฤติกรรมชอบรังแกและมีเพื่อนในกลุ่มบางคนออกมาสนับสนุนทำให้ครูต้องขอกำลังตำรวจมารักษาความปลอดภัยและตรวจสอบกระเป๋านักเรียนทุกคนก่อนเข้าโรงเรียนอย่างเข้มงวด หลังจากแชทดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปทำให้ผู้ปกครองเกิดความกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีโดยผู้ปกครองบางส่วนรีบเดินทางมารับบุตรหลานกลับบ้านเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยล่าสุดโรงเรียนต้องประชุมร่วมกับตำรวจศึกษาธิการจังหวัดพร้อมติดตามตัวนักเรียนที่โพสต์ข้อความดังกล่าวซึ่งก็พบว่าเป็นนักเรียนชายให้การยอมรับว่าโพสต์ด้วยอารมณ์คึกขนองแต่ว่ายังมีนักเรียนอีกคนหนึ่งที่โพสต์ภาพอาวุธปืนเนี่ยขณะนี้ยังตามตัวไม่พบพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าตำรวจทราบเรื่องที่เกิดขึ้นและจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยเพื่อหาวิธีป้องกันพร้อมสั่งการให้ตำรวจทุกพื้นที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังบริเวณโรงเรียนทุกแห่งนะ
1: ค่ะ
0: จะจริงๆเขาเปิดนะว่าก็คือโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยที่เชียงใหม่เด็กก็คือกระนองไปโพสต์ในไลน์ของโรงเรียนแล้วก็พูดกันเดี๋ยวจะปืนมากราดยิงเลยหรือเพราะไอ้พวกป.6ไอ้ม.6ที่ชอบ
1: ม.6เล่นซ่า
0: อะไรเงี้ยคุยกันแล้วอีกคนก็ตอบแบบคึกขนองตามมันไปอันนี้มันกำลังในยามนี้ใช่ไหมก็ตกใจกันครับ
1: ได้เข้าใจแล้วนะว่าคนไทยรุ่นใหม่ๆไม่ยอมมีลูกกันเพราะอะไรคะพี่เดชานมันเหนื่อยยากสิงคโปร์เขาจะเริ่มต้นในการที่ควบคุมการใช้สื่อโซเชียลของเด็กแล้วนะคะ
0: ของเรายังไม่มีไอเดียไม่มีอะไรเลยนะถามว่าเกมเรื่องเกมก็ยังมีคนมาเถียงบอกโอ้ยไม่ใช่หรอกไอ้เกมอะไรที่รุนแรงมันไม่ใช่เป็นต้นเหตุนะมันคงไม่ใช่ต้นเหตุแบบล้วนๆนะผมดูนะแต่ว่า
1: แต่เด็กมันควรจะมีเวลาทำอย่างอื่นบ้างนอกจากเล่นเกม
0: รวมๆมาก็น่าเอามาดูว่ามันเด็กหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอย่างเนี้ยมันก็ไม่น่าจะถูกต้องกับพวกเกมที่มีความรุนแรงและมากขนาดนี้แล้วก็ถ้าดูอย่างอื่นเนี่ยมันก็ยังไปฝึกยิงปืนบีบีกันอะไรต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในสายตาอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองมากน้อยแค่ไหนยังไงมีการให้คำแนะนำกันมากน้อยแค่ไหนยังไงมันก็จะมีรายละเอียดอะไรพอสมควรคร
1: ับ คิดว่ามันมีงานวิจัยเยอะแล้วนะคะถ้ามันไม่มีจริงๆเนี่ยอังกฤษไม่ห้ามฝรั่งเศสไม่ห้ามแล้วก็ออสเตรเลียถูกไหมคะออสเตรเลียแล้วฝรั่งเศสแล้ว
0: ไอ้เรื่องการเข้าถึงไอ
1: ใช่ค่ะ
0: โทรศัพท์มือถือ
1: ใช่ค่ะฟังซัวมิทรอลนี่ไม่ใช่ค่ะเอ็มเรียมาโครงเอ็มเรียมาโครงบอกเลยว่ามันต้องจัดการแกดุมากนะคะแกไปพูดที่ไหนหรือว่าแกไปนั่งฟังใครพูดใครมาส่งเสียงดังแกขึ้นเวทีขึ้นไปดุเลยแกดุมากเหมือนจริงกว่าครูอีกก็เนี่ยถ้าสมมติว่าเรียนเปิดหาว่าสิงคโปร์ควบคุมพวกสื่อโซเชียลในเด็กมันจะมีมาอย่างนี้เลยค่ะ3เดือนที่แล้วเดือนมกราก็แล้วกันคุมเด็กใช้หน้าจอสิงคโปร์ออกกฎเพื่อพัฒนาการเด็กได้ปรับเปลี่ยนคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองโดยแนะนำให้เด็กอายุ 3-6 ปีใช้หน้าจอวันละไม่เกิน1ชั่วโมงแล้วก็เด็กอายุ7ถึง10เท่าไหร่นะฮะก็ใช้7ถึง12ปีใช้หน้าจอวันละไม่เกิน2ชั่วโมงซึ่งไม่นับรวมการบ้านพร้อมกระตุ้นให้ผู้ปกครองจำกัดการเข้าถึงมือถือ

0: ของเด็กอ่ะนี่คือเมื่อตอนต้นปีนะคะและเมื่อ8เดือนที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันสิงคโปร์ออกกฎเข้มห้ามนักเรียนมัธยมใช้มือถือในโรงเรียนทั้งวันแล้วก็ย้อนเข้าไปปีที่แล้วสิงคโปร์ประกาศแบนมือถือและสมาร์ทวอชในโรงเรียนแล้วก็เมื่อ4วันที่แล้วสิงคโปร์พิจารณาจำกัดการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ตามอายุหวังปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์แต่แนวทางดังกล่าวยังต้องเผชิญข้อจำกัดทั้งในด้านการตรวจสอบอายุความเป็นส่วนตัวและความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปใช้แพลตฟอร์มซึ่งควบคุมได้ยากกว่าแต่นี่ก็เป็นวิธีที่เขาคิดว่าเขาจะต้องพัฒนาคนของเขาค่ะเพราะว่าทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของสิงคโปร์คือคนสิงคโปร์เขาไม่มีอะไรเลย
1: ใช
0: ่เขาไม่มีอะไรเลย
1: ทรัพยากร
0: นอกจากคนที่มีคุณภาพ
1: ที่เขาต้องพยายามฟูมฟักมากก็คือทรัพยากรมนุษย์ของเขาม
0: นุษย์คือสิ่งที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสุดของสิงคโปร์นี่คือการดูแลทรัพยากรที่มีคุณค่าของเขาเราล่ะคะ
1: ของเราจริงๆ
0: ม
1: ัน
0: จะโยนให้กระทรวงศึกษาอย่างเดียวก็ไม่ได
1: ้
0: โยนให้กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งไม่ได้ท่านนายกนั่นแหละ
1: เราก็กำลังจะเป็นประเทศที่พลเมืองก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะ
0: แล้วคุณภาพด้วยนะคะ
1: มีผู้สูงอายุเป็นคนกลุ่มใหญ่แล้วก็คนในวัยทำงานก็จะลดลงไปลำดับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเน้นคนที่มีคุณภาพสูงนะเป็นสังคมที่จะต้องสร้างคนที่มีคุณภาพสูงเพราะไม่เช่นนั้นเราเอาตัวไม่รอดในอนาคต
0: เรียนกลัวมากเลยว่าเด็กคุณภาพสูงจริงก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยเรียนก็เริ่มเห็นเด็กเก่ง
1: ๆต้องทำหลายๆอย่างที่จะทำให้เราได้คนคุณภาพสูงแล้วก็พร้อมที่จะทำงานอุทิศตัวให้กับสังคมไทยด้วย
0: มันไม่มีงานด้วยค่ะพี่ไพศาลมันไม่มีงานที่คู่ควรกับ
1: คือถ้าดูจากสภาพขนาดนี้มันก
0: ็ไม่มีการจ้างงาน
1: ว่าม
0: ันไม่มีการจ้างงานค่ะพี่ไพศาลเดินเจอพวกเด็กๆที่เพิ่งเรียนจบไปอะค่ะบางทีฟังดูเหมือนกับได้งานบริษัทดีๆแต่รู้แล้วแต่เป็นคอนแทคอะค่ะปีสองปีปีหนึ่งที่ซ้ำไปบริษัทระดับโลกดีๆที่มาในเมืองไทยแล้วก็ไม่มีงานให้ทำดีเพราะคุณอนุทินก็น่าจะห่วงอนาคตประเทศไทยในมุมนี้มากหน่อยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะถ้าวางแผนในการจัดระบบระเบียบกระทรวงในเสร็จแล้วก็เดินหน้าพวกนี้หน่อยเถอะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ครับเอ๊ะวันนี้มีรายงานข่าวประเทศเรื่องหนึ่งนะคุณนันศาลอาญาในกรุงดามัสกัสมีคำพิพากษาประหารชีวิตนายบาซาอัลอาซาดอดีตประธานาธิบดีซีเรียนายมาเราะอัลอาซาดน้องชายของประธานาธิบดีอัลอาซาดแล้วก็นายอาเตฟนาจิบลูกพี่ลูกน้องของประธานาธิบดีด้วยหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามกลางเมืองซีเรียซึ่งดำเนินมายาวนานเกือบ14ปีทางนี้ศาลมีคำพิพากษาให้อัลอาซาดซึ่งถูกโค่นอำนาจในเดือนธันวาคม2567ปัจจุบันลี้ภัยอยู่ในรัสเซียมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนการทรมานและก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติโดยศาลได้อ่านคำพิพากษารับหลังเนื่องจากนายอัลอาซาดไม่มาปรากฏตัวต่อศาลศาลยังพิพากษาประหารชีวิตนายมาเราะอัลอาซาดน้องชายของนายอัลอาซาดซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในรัสเซียเช่นกันโดยพิพากษารับหลังในข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและการทรมานส่วนนายอาเตฟนาจิบอดีตหัวหน้าสำนักงานความมั่นคงทางการเมืองในจังหวัดดาราทางตอนใต้ของประเทศซึ่งถูกทางการซีเรียจับกุมตัวในเดือนมกราปีที่แล้วถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาตินายนาจิบซึ่งเป็นผู้สั่งการปราบผู้ประท้วงอย่างรุนแรงในเมืองดาราในปี2554จนนำไปสู่การลุกคือและต่อมากลายเป็นสงครามกลางเมืองยืนในชุดนักโทษขณะที่ผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษา นะเป็นคนเดียวที่ถูกจับกุมได้ในซีเรีย
0: ค่ะ
1: ก็ตัดสินประหารชีวิตเหมือนกันครับ
0: แล้วเขาจะโดนประหารชีวิตจริงไหมคะ

0: เราก็ไม่แน่ใจว่ากฎหมายของเขายังไงแต่ว่าเขาตายกันเป็นล้านๆคนอย่างเงี้ยคงไม่น่าจะ
1: เพราะเมืองไทยไม่ได้ประหารจริงอะค่ะ
0: ของเรายังมีโทษประหารชีวิตอยู่แต่ว่าก็ไม่มีการประหารชีวิตมาเป็นเวลานานแล้วครับ
1: นั่นน่ะสิอันนี้ก็คงจะประหารจริงอะนะคะ
0: ดูจากสิ่งที่รัฐบาลใหม่เขาพยายามดำเนินการผมก็เชื่อว่าน่าจะมีการประหารจริงก็ไม่ต่างจากที่อิรักอ่ะที่ต้องประหารอะไรสัดดัมฮุสเซนนะสัดดัมก็ถูกแขวนคอสัดดัมฮุสเซนก็ถูกแขวนคอเนี่ย
1: ค่ะโอเคพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะพี่ไพ
0: ศาลครับแต่เราก็พบกันเหมือนเดิมครับ
1: ค่ะในตอนเย็นนะคะ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่ะสวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.บริษัท VN ธรรมนิติกรุ๊ปจำกัดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัทวอเตอร์ป๊อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหาเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครวัดยางทองวัดชัยมงคลวัดเขาแก้วจังหวัดสงขลาและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.บริษัททริมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทรอยเซอร์วิสจำกัดสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทยโรงเรียนศรีสวิทย์จังหวัดชลบุรีและบริษัทพันธิดาเมจิกเอเนอร์ยีจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวังตะวันตกวัดกุฏิวัดสนวัดมะปรางงามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดปลักชะเมาวัดวิมลคุณากรวัดมหันตมังคลารามวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทบราเธอร์คอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดนายสมควรหลักเงินชัยและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและครอบครัวทวีคูณเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดศรีดอนชัยจังหวัดตากวัดท่าเกษมวัดท่าเกยวัดสว่างอารมณ์วัดหนองม้งวัดโสภารามวัดเด่นกระต่ายวัดคุ้งวารีวัดใหม่คลองหอมและวัดหนองรังเหนือจังหวัด

สุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรเวลา 19 นาฬิกาครอบครัวสิงห์สมบุญและครอบครัวบัณฑิตยานนท์เป็นเจ้าภาพบรรเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชรวม8รูป

0: าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลปปช.โพสต์แล้วลบเจอเพิ่มอีกโกงสอบท้องถิ่นเมืองพัทยาปี64สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โพสต์ Facebook ระบุว่าคณะกรรมการปปช.มีมติรับกรณีทุจริตสอบผู้บริหารท้องถิ่นปี64ไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษเพิ่มเติมหลังพบพฤติกรรมแก้คะแนนจากสอบตกให้เป็นสอบผ่านซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68คาดว่าเป็นกลุ่มผู้กระทำผิดกลุ่มเดียวกันโดยมีการแนบเนื้อข่าวดังกล่าวในช่องแสดงความคิดเห็นระบุว่าปปช.มีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษกรณีกล่าวหาคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารประจำปี2564กับพวกว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากการขยายผลกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568พบกรณีสอบสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นปี2564มีการแก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบจากผู้สอบไม่ผ่านให้เป็นผู้สอบผ่านหรือมีการปรับคะแนนให้สูงขึ้นซึ่งพบความเชื่อมโยงพยานหลักฐานเรื่องดังกล่าวเป็นกรณีที่สังคมให้ความสนใจและอาจส่งผลกระทบในวงกว้างคณะกรรมการปปช.จึงมีมติรับเรื่องไต่สวนเป็นคดีพิเศษต่อไปขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ Facebook ปปช.โพสต์ข่าวดังกล่าวได้เพียง1ชั่วโมงได้มีการลบข่าวดังกล่าวทิ้งไปศาลปกครองสั่งเพิกถอนประกาศชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเดินหน้าตามปฏิทินเดิมเลือกตั้ง27กันยายนศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเรื่องชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่ประกาศเมื่อ27กรกฎาคมตามที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้านำโดยนายสัทธรัมธรรมบุตรดีพร้อมพวกรวม14คนฟ้องกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนว่าออกประกาศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่มีกำหนดระยะเวลาชัดเจนศาลให้เหตุผลว่าการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนออกประกาศดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการงดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งและไม่อาจรับฟังได้ว่าการออกประกาศฉบับนี้เป็นกรณีมีเหตุจำเป็นตามที่ระเบียบกระทรวงแรงงานกำหนดไว้จึงเป็นการกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมายนายสัทธรัมชี้แจงถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งว่าสำนักงานประกันสังคมมีการเตรียมการไว้แล้วทั้งเรื่องงบประมาณและบัตรเลือกตั้งกว่า7ล้านใบดังนั้นเรื่องงบประมาณหรือความพร้อมจึงไม่ใช่อุปสรรคโดยนับจากนี้เป็นหน้าที่ของสปส.ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลในการจัดการเลือกตั้งตามปฏิทินเดิมและปล่อยให้คณะกรรมการประกันสังคมอยู่ในอำนาจรักษาการยาวเกือบ6เดือนอาจสร้างความเสียหายระยะยาวต่อการบริหารกองทุนประกันสังคมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้

0: จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
0: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
4: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
5: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ได้ข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
4: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
0: สนับสนุนโดย บีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ2ทุ่ม11นาทีคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอมาแล้วนะคะอยู่กันเหมือนเดิมค่ะคุณดำรงพุทธานพิพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลละอ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีคุณดำรงค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับ
6: ถึงเชียงรายแล้วเหรอคะคุณดำรง
7: ถึงมา2วันแล้วครับก
6: ็
7: เมื่อคืนก็มีงานพบปะกับเพื่อนฝูงคนรู้จักคนที่สนิทสนมกันที่เชียงรายแล้วก็ไปกินข้าวเขาก็มีร้องพงร้องเพลงอะไรตามภาษาผู้คือจะมีผู้สูงอายุอยู่ท่านสองท่านเนี่ยนะครับอายุก็รุ่นราวคราวเดียวกับผมเนี่ยแต่ว่า
6: แต่ไม่นับคุณดำรงใช่ไหมคะไม่นับคุณดำรงนะมีสูงอายุสองสามคนไม่นับรวมคุณดำรงนะคะ
7: ไม่นับรวมผมคืออย่างนี้ฮะบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาคนยุคเอลวิสเพรสลีย์เขาก็จะรู้จักเอลวิสรู้จักเพลงของเอลวิสเป็นอย่างดีครับและเขาก็ไม่ใช่ว่าชอบเพลงของเอลวิสอย่างเดียวเขายังเล่นดนตรีด้วยการสโลดีดกีตาร์นะฮะแล้วก็ร้องเพลง

0: ก็คนก็จะอยู่ในวัยเดียวกับผมนะครับผมก็คลึกครื้นก็สนุกไปด้วยก็เลยทำให้เลยเวลารายการมาตอนนี้มันก็ต้องขับรถกลับมันก็จะจัดรายการในรถมันก็คงจะไม่ค่อยจะดีนักนะฮะเสียงมันอาจจะแล้วมันอยู่ถึงเชียงรายเนี่ยนะครับสัญญาณมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนก็เลยต้องขออนุญาตลาอันนี้คุณอ้อมผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับ
1: ค
0: ุณอ้อมไม่รู้ว่าในชีวิตเนี่ยเคยอยู่ใกล้ๆผู้สูงอายุอยู่กันแบบอย่างผมเนี่ยผมมาเชียงรายเนี่ยขับรถมาซึ่งกว่าจะได้วันเดินทางเนี่ยมันต้องรอเพื่อนรักนะครับที่สนิทสนมกันมานมนานรู้จักกันมาตั้งแต่อายุ17 18ปีจนกระทั่งขณะนี้ก็อายุ80กว่าปีกันแล้วนี่ก็ยังคบหาสมาคมกันอยู
1: ่ค่ะ
0: รู้ใจรู้ประวัติรู้อะไรต่ออะไรกันเป็นอย่างดีเราก็อยากให้เขามาด้วยแต่ว่ากว่าเขาจะตอบว่ามาได้เนี่ยต้องไปโรงพยาบาลไปเข้าอุโมงค์ไปตรวจหัวใจลิ้นหัวใจอะไรต่อมีอะไรนะฮะจนกว่าหมออนุญาตว่าไปได้แต่อย่าทำอะไรให้มันเร็ว
1: ๆ
0: ให้ทำอะไรเนิบๆนานมากช้าๆ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเพราะว่าลิ้นหัวใจมีปัญหาโอ้ยตายแล้วเราก็นึกในใจนะครับก็มากัน3คนขับรถเนี่ย2คนผมนี่เป็นตัวหลักคนหนึ่งแล้วกับเพื่อนอีกคนหนึ่งแต่เพื่อนคนที่เรียกว่าเป็นมีปัญหาเรื่องหัวใจแกเป็นคนขี้โรคหน่อยนะครับ
1: ตามวัย
0: มันก็กว่าจะได้วันตัดสินใจว่าเอาไปว่าออกเดินทางวันนี้เนี่ยต้องรอเขาต้องรอหมอเขาอนุมัติก็เลยได้มากันก็ใช้วิธีว่าเมื่อมันกระทันหันออกเดินทางจากผมต้องออกเดินทางจากกรุงเทพขับรถมาคนเดียวนะครับเพื่อมารับเขาที่อยุธยาออกจากบ้านตั้งแต่7โมงครึ่งก็มารับเขาที่อยุธยาสัก 8-9 โมงอะไรเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: รับมาอีก2คนแล้วก็ออกเดินทางเลยออกเดินทางเลยโดยยังไม่รู้ว่าคืนวันที่เราออกเดินทางวันที่เราออกเดินทางน่ะคืนนั้นน่ะจะนอนที่ไหนแต่เราออกเดินทางช้าน่าถ้าจะมานอนบ้านที่เชียงรายเนี่ยมันคงมีปัญหาเรื่องต้องขับรถกลางคืนและขับรถผ่านบางจังหวัดเนี่ยถ้ามันมืดมากหรือมันฝนตกมันขับรถบนภูเขาที่เขากำลังทำทางเนี่ยนะครับโอ้มันเสียเวลามันอันตรายเจอทั้งน้ำเจอทั้งฝนทั้งลมก็ในที่สุดเอาอย่างนี้แล้วกันฮะที่กลัวที่สุดคือกลัวหลงทาง
1: ค่ะอ
0: ย่างสมมุติคุณพิษสมัยเนี่ยเธอนิยมที่จะขับรถจากกรุงเทพไปเชียงรายแต่ว่าเธอก็กลับขับออกตะมืดออกจากกรุงเทพก็ถึงเชียงรายได้สักเย็นๆค่ำๆนะครับแต่ผมไม่ชำนาญทางแต่ผมรู้ว่ามันต้องผ่านจังหวัดพะเยาซึ่งช่วงพะเยาเข้าเชียงรายเนี่ยมันก็ที่ผ่านมาเนี่ยถนนมันซ่อมรถมันก็เยอะแยะและถ้าเราผ่านเข้าพะเยาถึงเชียงรายในตอนค่ำเนี่ยมันจะลำบากก็เลยบอกกับเพื่อนว่าเอ้ยหาเรื่องนอนที่พะเยาดีกว่าเพราะว่ามันเราชอบบรรยากาศกว้านพะเยานะฮะตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าจะนอนจังหวัดแพร่ดีไหมเพราะว่าที่จังหวัดแพร่ก็มีผู้ร่วมงานลูกน้องเก่าเขาอยู่มีบ้านอยู่ที่นั่นมีธุรกิจทำอยู่ที่นั่นก็นัดกับเขากินข้าวเที่ยงสักบ่ายๆนะฮะก็เป็นร้านที่เขามีปลาคังปลาอะไรทำอาหารไทยอร่อยร้านก็เป็นร้านโปรดของคุณพิษสมัยก็ได้นะครับอยู่ในปั๊มน้ำมันผมก็โทรมานัดกับคนที่อยู่แพร่นะครับก็นึกในใจว่าเรานอนแพร่ดีกว่าเพราะตอนเช้าก็ทานอาหารเช้าแล้วก็ค่อยกลับจากแพร่เข้าเชียงรายแต่เขาบอกว่าวันนั้นน่ะวันที่ผมจะไป

0: จอเขาเนี่ยเขาจะต้องขึ้นรถจากแพร่มากรุงเทพอ้าวแล้วเราจะอยู่กับใครล่ะเนี่ยไม่มีคนที่รู้จักอยู่ช่วยอยู่ดูแลบริการอะไรนะฮะก็ไม่เป็นไรนะกินข้าวเที่ยงกันก็บอกผมเลยบอกว่าเที่ยงไม่ได้นะเพราะมันมาจากออกจากยุยามาแค่ออกจากยุยาเนี่ยก็หลงแล้วครับผมขับเองหลงคือจะต้องหาทางไปที่ใต้บอกว่าไปทางนครสวรรค์เนี่ยนะฮะก็เริ่มต้นหลงตั้งแต่ออกจากกรุงเทพไปอยุธยาแล้วในที่สุดอาหารเที่ยงหรืออาหารบ่ายที่ผมนัดกับคนของผมไว้เนี่ยมันกลายเป็นมารับประทานตอนสัก6โมงเย็นนะครับเขาก็บอกว่าเขาเห็นด้วยว่าไปนอนที่พะเยาดีกว่าแล้วเขาก็จองติดต่อจองโรงแรมซึ่งเป็นรีสอร์ทให้นะฮะเราก็คุณอ้อมคิดดูว่าคนอายุเท่ากันความรู้เรียนหนังสือไม่ได้กันสติปัญญา IQ ก็ไม่ได้แตกต่างกันเนี่ยแล้วก็เป็นคนดื้อกันทุกคนเป็นคนอายุสูงอายุกันทุกคนมันก็จะมีปัญหาขัดใจทะเลาะกันมาในรถเรื่อยเราอ่านแต่ละคนนี่ก็จะพูดแต่ถึงลูกหลานว่าเออเนี่ยถ้าเป็นลูกนะมันเปิด GPS เนี่ยมันไม่ต้องหาอะไรจนมันอย่างพวกเราแล้วครับเราก็หา GPS กันว่าจะหาโรงแรมเจอเนี่ยสุดท้ายยังไงรู้ไหมฮะไปโรงพักครับไปถามตำรวจครับว่าเนี่ยโรงแรมเนี่ยรีสอร์ทเนี่ยอยู่ที่ไหน
1: อันนั้นก็เป็นความรู้สำหรับคนที่เดินทางแล้วไม่ได้วางแผนเนาะคุณดำรง
0: ครับผม
1: ถามโรงพักก็ได้ค่ะ
0: ขึ้นโรงพักเลยนะฮะก็ตำรวจก็ดีตำรวจเขาก็ เปิดอะไรล่ะไม่ใช่มือถือฮะเปิด
1: GPS เหรอคะ
0: ไอ้ที่คอมพิวเตอร์ให้ดูแล้วครับกระบอกนี้อยู่ตรงนี้ฮะเลยโรงพยาบาลประจำจังหวัดนี้ไปก่อนแล้วก็จะไปเจอนั่นแล้วก็เลี้ยวเข้านั่นก็ไปหาจนเจอตอนนี้ฝนตกแล้วไอ้เราทั้งสามคนก็เป็นคนแก่ที่หัวอ่อนคือโดนละอองฝนไม่ได
1: ้
0: ก็โอ้โหแสนลำบากกว่าจะขนของเข้าห้องอะไรจะอะไรได้นะครับแล้วเดินเนี่ยไอ้เพื่อนคนที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าอุโมงค์เข้าตรวจอะไรเนี่ยก็ต้องถือไม้เท้าเราก็เป็นห่วงก็กลัวเขาล้มอ่ะแล้วก็ลูกเมียเขาก็เป็นห่วง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต่างคนต่างเป็นห่วงกันแต่เพื่อนผมคนหนึ่งเขาดีนะฮะเขาก็นอนกับเพื่อนผมเขาก็มาถามผมว่าไงนอนได้ไหมคนเดียวผมบอกว่าโอ้มันไม่เคยนอนเนี่ยถ้าแปลกที่เนี่ยนอนคนเดียวเนี่ยไม่ใช่กลัวผีนะแต่ว่านอนไม่หลับเขาก็เลยย้ายมานอนกับผมครับเพื่อนเออเราก็มีเพื่อนที่เข้าอกเข้าใจเราก็ทำให้คืนนั้นเราก็นอนสบาย
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ก็เป็นเรื่องราวของการเดินทางของคุณดำรงนะคะยังจบหรือยังคะคุณดำรง
0: อุ้ยยาวครับ
1: ยาวยาวยาวเอาไว้ต่อไหมวันนี้คุณดำรงจะคุยเรื่องทรัมป์มารอฟังอยู
0: ่เอานะฮ
1: ะ
0: เอาอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องของเพื่อนอีกครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อันนี้อันไหนที่สุดรุ่งเช้าก็ออกจากพะเยาก็วนหาอะไรกันอีกหลงตลอดครับก็จะจับทางมาถึงก็ไม่ถึงอีก
1: ค่ะ
0: ไม่ถึงบ้านเอ๊ะหรือว่าถึงวะ
1: ถึงสิคะ
0: ถึงตอนบ่ายครับนะฮะคือเราก็แสนรู้ว่าเราต้องออกตอนนี
1: ้
0: ถ้าออกช้ากว่านี้รถจะติดอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อที่ขอโทษสั้นๆเลยที่หลงก็คือว่ามันมีร้านลาบคั่วเหนืออยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านลาบลาบสันป่าโค้งไงนี่นะครับแล้วก็ผมหาทางเข้าไม่เจอทั้งที่ไปมาแล้วเป็นสิบครั้งคุณพิสมัยก็รู้จักร้านนี้ผมหาทางเข้าไม่เจอโอ้ยถามคนกันไปทั่วเมืองเลยก็ปรากฏว่าตัดสินใจไม่เอาละ มาบ้านเรารีดอย

0: โลดีกว่าก็พอเข้าถนนที่จะมาบ้านผมเนี่ยเจอทางเข้าคือทุกครั้งเราจะไปจากบ้านเราแต่คราวนี้เรามาจากตัวจังหวัดเราก็จะสับสนสมองมันก็ผมงงตัวเองมากเลยเอ๊ะที่เราเป็นอัลไซเมอร์เหรอมันเป็นไปไม่ได้ไปเป็น10ครั้งแล้วเป็นไปไม่ได้จริงๆเลยครับร้านเนี้ยฮะก็เนี่ยก็โดนเพื่อนอําอยู่ทุกวันเนี่ยวันเนี้ยตั้งแต่ก็วานตั้งแต่วันนั้นน่ะว่ามาไหนว่ามาไม่ปิดไปตั้ง10กว่าครั้งไม่ใช่10กว่าครั้งมากกว่านั้นอีกนะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้สูงอายุซึ่งไม่ได้ไปบ้านที่เชียงรายเป็นเวลาหลายเดือนแล้วยังดียังหาทางเข้าบ้านเราถูกนะครับเอาละครับเรื่องไร้สาระและโอ้ย8โมงครึ่งและ2ทุ่มครึ่งเอาสั้นๆ ผมจะเล่าให้ฟังก็เรื่องเป็นของเพื่อนอีกแต่เป็นเพื่อนจากสหรัฐอเมริกาเพื่อนคนไทยเพื่อนสนิทเขาก็โทรมาถามผมว่าอ่านไลน์หรือยังผมก็เอ๊ะมันก็ไม่ได้อ่านบอกเฮ้ยมีอะไรเหรอไม่ได้อ่านเขาบอกว่าตอนนี้มันมีเพลงที่กำลังฮิตในอเมริกาฮิตมากเลยชื่อเพลงAin't got no spine. Ain't ก็คือ A-I-N-T. Ain't got G-O-T. No ก็ N-O, no. Spine, S-P-I-N-E. คำนี้แปลว่ากระดูกสันหลัง ความหมายมันเขาบอกว่ามันเป็นสำนวนของคนดำ Ain't got no spine. กำลังดังคนกำลังนิยมร้องกันมากในสหรัฐอเมริกามันหมายถึงคนไม่มีกระดูกสันหลังหรือคนที่ขาดไม่เข้มแข็งอะไรทำนองนั้นมันเป็นการที่คนอเมริกันตอนนี้ตำหนิว่าคนอเมริกันที่หลับหูหลับตาสนับสนุนท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะเช่นพวกนักการเมืองพรรครีพับลิกันเช่นในมิชแมคคอนเนลก็โดนทัวลงเพลงเนี้ยลงตำหนิมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้จะส่งให้ฟังยังไงนะครับเขาก็ส่งมาในไลน์ผมนะฮะคุยกันเรื่องนี้ก็สอบถามกันว่าอะไรแปลว่าอะไรเขาอธิบายว่า ain't got no spine เนี่ยมันหมายถึงคนไม่มีกระดูกสันหลังคนที่ขลาดคนที่ไม่เข้มแข็งที่ตำหนินายโดนตำหนิคนอเมริกันไม่ใช่ตำหนินายโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิคนอเมริกันที่หลับหูหลับตาสนับสนุนนายทรัมป์นะครับคุยไปคุยมาเขาก็ในฐานะเขาอยู่อเมริกาเขาถามว่าเอ้ยลงรู้จักคนดังของไทยไหมชื่อเนเน่ตอนนี้ดังมากผมบอกเอ้ยในประเทศไทยเธอก็ดังนะคุยกันไปคุยกันมาผมก็เลยถามเพื่อนผมว่ารู้สึกไงภูมิใจไหมเขาตอบว่าภูมิใจมากคนไทยเราเนี่ยพอไปอยู่ในต่างประเทศบางประเทศเนี่ยอาจจะโดนคนประเทศนั้นมองเราอย่างอะไรล่ะนะครับบุรุษเมืองอีกชั้นหนึ่งแต่มาเน่เนี่ยเธอมาดังทำให้คนไทยเนี่ยรู้สึกภูมิใจมากแต่เขาบอกแต่มีคนไทยอีกจำนวนหนึ่งนะในสหรัฐเนี่ยที่ไม่รู้จักเน่เน่เขาบอกว่าแต่ว่าคนกลุ่มนั้นเป็นคนที่ไม่เคยติดตามไม่รู้เรื่องวงการบันเทิงและวงการเพลงอะไรเลยก็มีคนไทยในอเมริกาที่ไม่รู้จักเนเน่แต่ในขณะเดียวกันคนไทยที่ภูมิใจในตัวเนเน่ในอเมริกาก็มีอยู่เยอะครับมีอยู่เยอะมากแล้วเขาก็มาถามผมว่ารู้จักไหมก็บังเอิญโชคดีที่ผมรู้จักปกติพวกดาราหรือนักบันเทิงรุ่นเด็กๆรุ่นวัยรุ่นผมจะไม่ค่อยรู้นะฮะแต่คนนี้บังเอิญที่บ้านก็ตื่นเต้นกับเธอกันมากทั้งลูกและก็ทั้งภรรยานะครับ
1: ค่ะก็
0: เวลาเกินมาเยอะแล้วครับเกิน
1: ได้ค่ะคุณนำรงนะก็ให้กำลังใจเนเน่นะคะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะค่ะพี่ใหม่คะกำลังลุ้นอยู่ว่าคุณดำรงถึงเชียงรายหรือเปล่าตอนเล่าเนี่ยถึงตอนไหนยังถึงตอนบ่ายนะคะ
2: ขอโทษเปิดมาเปิดไม่ทันค่ะคุณน้อง
1: ลุ้นการเดินทาง

0: อ๋อคุณดำรงอยู่ที่เล่ามาว่าถึงบ้านหรือเปล่าตกลงถึงนะคะเรียบร้อยนะคะสามหนุ่มไปด้วยกันค่ะ
1: ตอนนี้เราจะพักกลางรายการก่อนไหมคุณอ้อม
0: อ๋อ
1: สองทุ่ม

0: กับวันแม่ก็แล้วกันนะคะเป็นช่วงที่เราระลึกถึงคุณแม่นะคะก็ขอทั้งเดือนนี้ทั้งสัปดาห์นี้แหละนะคะก็จะเล่าเรื่องคุณแม่วันนี้เนี่ยในคอลัมน์ร้อยพูดพันวิญญาณของเราเนี่ยแล้วก็ประจำวันอังคารก็จะต้องวันพูดผีลี้ลับเนี่ยนะคะสนองนี้แฟนๆสนองความต้องการแฟนเราวันนี้ไม่เล่าไม่ได้เลยโดนบ่นแน่ๆไหมก็นำเรื่องนี้ค่ะวิญญาณแม่ช่วยด้วยเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนี่แหละเขาเป็นเรื่องสั้นๆคุณอ้อมแต่นี้ให้คุณอ้อมคุยเรื่อง CEO ก่อนนะคะตอนจบหมดยังเอ่ยเต็มยัง
1: ยังไม่เต็มค่ะอีกนิดเดียวนะคะจริงๆตอนนี้อ้อมก็ประกาศไปเหลือ15ที่นั่งสุดท้ายแต่จริงๆการจองเข้ามาเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณ13ที่นั่งแล้วนะคะพี่ไหม
0: ค่ะ
1: ค่ะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ที่เราเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องนะคะอย่างที่บอกค่ะเรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มเราอบรมตั้งแต่วันที่2กันยาถึง9ธันวาคมนะคะก็จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือ1ของไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะเรายังมีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนด้วยแล้วก็จะมีวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยและยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะคะลงทะเบียนนะคะลงตอนนี้ 59,000 บาทราคาพิเศษนะคะ 59,000 บาทเราจะรับสมัครถึง25สิงหาคม2569นี้ท่านใดยังไม่ได้โทรเข้ามาติดต่อก็จดหมายเลขโทรศัพท์ไว้แล้วก็โทรได้เลยนะคะ0944803034นะคะ0944803034แล้วก็0943966649นะคะ0943966649แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งเดี๋ยว3ทุ่มโทรมาคุยกับอ้อมก็ได้นะคะ0944803076ค่ะ0944803076นะคะตอนนี้เหลือ15ที่นั่งสุดท้ายแต่หลังบ้านเหลือ13แล้วนะคะรอการชำระเงินอยู่นะคะก็มีคนจองมาแล้วส่วนใหญ่เลยก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะคุณผู้ฟังใกล้ที่เราจะได้เจอกันแล้วนะคะสำหรับรุ่นที่3ตอนนี้เหลือ13ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะ
0: ค่ะ2ทุ่ม30นาทีเราไปพักวางรายการกันก่อนดีไหมคะน้อง
1: ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะ
2: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Vitagen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
4: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลล์แถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส
5: ศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple Apple

0: ู้ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีบอ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พาร์ทเอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝ้าชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
3: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ 2:34 ทักทายคุณผู้ฟังนะคะพี่สุภชัยสวัสดีจ้านะคะแล้วก็พี่ดวงพรนะคะพี่รพัฒน์พงศ์พี่วิลเลียมพี่สัสิมานะคะพี่กนกรัตดาพี่พิมพ์ปยานะคะแล้วก็พี่ ETS พี่กาแฟโบราณกับปลาท่องโก๋นะจ๊ะพี่พี่ทักนะคะ แล้วก็พี่อ้าวขึ้นมาบังพี่อัญชลีแล้วก็พี่สมบัติสวัสดีทุกท่านนะคะ
4: ที่เรียกพี่นี่นะคะ ก
3: ็
4: ไม่ได้หมายความว่าท่านจะอายุมากกว่าเรานะคะ
3: เราเรียกพี่หมดแล้ว
4: เราเรียกพี่หมดแหละนี่คือสังคมไทยเหมือนเราเป็นกระเป๋ารถเมล์เลยนะคุณอ้อมเด็กรุ่นนี้ทันหรือเปล่ากระเป๋ารถเมล์อ่ะใช่ไหมเรียกใครเรียกพี่หมดเลยพี่เข้าในหน่อย
3: เรียกคุณนะดูห่างเหินไงเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะพี่เลิฟพี่ก้องเลิฟสยามก็มา
4: ใช
3: ่
4: แฟนๆเราทั้งนั้นเลยเนี่ยคุณอ้อมมีความคิดยังไงเวลาคนที่เขาเรียกเราว่าคุณลูกค้า
3: คุณลูกค้า
4: คะคุณมีความรู้สึกยังไงบ้าง
3: มัน
4: ถามหน่อย
3: มันดูห่างเหินนะแต่ก็
4: ดูแปลกๆนะ
3: เราฟัง
4: แปลงแปลงหูน
3: ะ
4: ไม่ก็เคยคิดว่าเอ๊ะมันคำนี้มันแปลมาจากภาษาอังกฤษหรือเปล่านะเขาจะเรียกเราคุณลูกค้า
3: ถ้าเราไปโรงพยาบาลก็จะเรียกว่าคนไข้
4: ใช่ใช่ใช่
3: ก็ยัง
4: สองสามวันนี้หมายก็วุ่นอยู่แต่ในโรงพยาบาลเขาต้องขอพูดนิดหนึ่งสมัยก่อนเราเจอนางพยาบาลเราจะกลัวเพราะเขาจะดุแล้วก็พูดจาไม่ค่อยดีกับเราเลยผิดกับพยาบาลสมัยนี
3: ้
4: พยาบาลสมัยนี้ต้องเรียกว่านางฟ้าเลยคุณอ้อมเข้าไปถามเถอะคนไหนคนนั้นเขาจะไม่มีปัดความรับผิดชอบหรือจะปัดให้เราไปไกลๆเขาจะให้คำตอบเราเรียกว่าพยาบาลนอกจากจะเก่งเรื่องทางวิชาชีพของเธอแล้วเนี่ยเธอยังเก่งในเรื่องการประชาสัมพันธ
3: ์
4: หรือการมีเขาเรียกอะไรจิตวิทยาที่ดีกับคนไข้น
3: ะ
4: เพราะบางทีเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราไม่รู้อย่างเช่นนัดเราไปที่แผนกตาชั้น3โซนนี้เอ้าแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะไอ้โซนเนี้ยเราจะรู้มั้ยอ่ะอะไรแบบเนี้ยค
3: ่
4: ะเขาดีมากหมายก็มีประสบการณ์มา 2-3 วันนี้หมายก็รู้สึกว่าต้องมาชื่นชมซะหน่อยโรงพยาบาลรัฐนะคุณอ้อมไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชน
3: เดี๋ยวนี้น่ารักพยาบาลน่ารักนะคะก็อย่างวัดความดันนะอย่างวัดความดันพี่ใหม่บางทีอุ๊ยเราเดินไปพอดีเนาะเดินขึ้นบันไดเดินไปปุ๊บเขาก็เรียกปั๊บความดันมันก็สูงเดี๋ยวถ้าคนไข้ไม่สบายใจนั่งพักสักครู่เดี๋ยวมาวัดใหม่นะคะอะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่
3: ถ้าเป็นพยาบาลดูๆเขาจะบอกว่าก็มันประมาณนี้แหละอะไรอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: นี่แล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่ไปวัดความดันก่อนการทำการผ่าตัดการทำผ่าตัดการอะไรก็ตามเนี่ยเขาคุณหมอจะไม่ทำให้ถ้าความดันเราสูงโดยเฉพาะไอ้ตัวล่างเนี่ยถ้าเกิดมัน60 70 80ค่อยว่ากันอันนี้ปกติ120 140 70 150ข้างล่าง80 90ก็บังเอิญที่ใหม่ไปเนี่ยคนที่เขาไปด้วยเนี่ยตัวข้างล่างเนี่ยมันตั้ง120โอ้โหหมอตกใจเลยหมอแทบจะไม่ทำผ่าตัดให้อะไรเช่นนี้เป็นต้นนี่แหละค่ะคุณอ้อมแต่พยาบาลก็ใจเย็นซะเหลือเกิน
3: อ
4: ีกเรื่องนึงที่อยากจะคุยกับคุณอ้อมเพราะว่ามันเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดใหม
3: ่ๆ
4: บ้านเราเนี่ยมันมีเรื่องให้ตกใจอยู่ทุกวัน
3: ตกใจเมื่อวานใช่ไหม
4: ทุกเรื่องก็แปลกมันเหมือนเมืองฝรั่งไปแล้วคุณอ้อมม
3: ัน
4: ทวีความรุนแรงขึ้นทุกเรื่องไอ้การยิงกันฆ่ากันเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันต้องยิงกันเราต้องโทรศัพท์มาหาคนในรายการทีวีด้วยเนี่ยไหมแม่มันเกิดจากอะไร

0: อะไรนะมันสื่อโซเชียลหรือเปล่าหมายถึงโทษสิ่งนี้ไม่ได้
1: จะสนิทชิดเชื้อกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของความสนิทส่วนตัวเนาะก็ไว้วางใจกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีหลายๆข่าวที่ทำให้หลายๆภาพที่คนดูไม่สบายใจอย่างเช่นสูบบุหรี่ในห้องสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานเราก็คุยกันแล้วเนาะเรื่องโทษเรื่องมีความผิดนะสูบบุหรี่ในโรงพักอ่ะมันไม่ได้
0: ค่ะ
1: ทั้งในห้องประชุมหรือห้องสอบสวนก็ตามนะคะ
0: สูบบุหรี่เดี๋ยวนี้ที่อื่นก็ไม่ได้คุณอ้อมมันไม่ได้ง่ายๆค่ะโอเค
1: ค่ะก็พยายามอย่าไปเสพข่าวเสพข่าวแล้วก็อย่างวันนี้มีโรงเรียนที่เชียงใหม่เนี่ยก็เกิดเหตุระทึกอีกตอนนั้นแค่โพสต์ค่ะพี่ไหมครูก
0: ็
1: ช่วยกันป้องกันนะก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามันก็ดูข่าวเยอะๆมันก็ดาบสองคมเหมือนกันว่าอย่าไปทำนะคะมันจะเกิดผลแบบนี้แบบนี้ตามมาจริงๆอ่ะถ้าสื่อเรานำเสนอข่าวนะว่าทำแบบนี้แล้วผลที่เกิดมันคือแบบนี้นะคะไม่ใช่นำเสนอแต่ขยี้อย่างเดียวว่าเขาทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กบางคนเขาก็มีวิจารณญาณถ้าอายุถึง
0: แล้ว
1: ไม่เท่ากันเนาะบางคนก็ถือว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเรื่องเท่หรืออันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราใจถึงเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเกิดพฤติกรรมเรียนแบบได้นะคะ
0: ถ้ามีครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่นแม้ว่าลูกจะไม่มาถามเราปรึกษาพ่อแม่หรืออะไรเงี้ยพ่อแม่ก็ควรจะเข้าไปถามลูกนะคะว่าเห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างเราเป็นยังไงไงก็ต้องสอนลูกในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะยกตัวอย่างอะไรก็ว่าไปนะคะถ้าเป็นเราคิดอย่างนี้เราจะทำยังไงจะแก้ไขอะไรยังไงเนี่ยนะคะโอเคนี่ก็พูดไว้วันอังคารเดี๋ยวจะเสียเวลาไปมากกว่านี้จ้า
1: ได้ค่ะไปเรื่องลี้ลับนะคะ
0: เรื่องลี้ลับประจำวันนี้เรื่องวิญญาณคุณแม่ช่วยด้วยนะคะเล่ามาโดยลูกหลีของแม่เกียวอยู่จังหวัดลพบุรีเธอก็บอกว่าความรักและความห่วงใยที่แม่มีให้ลูกนั้นน่ะแม่จะจากไปแล้วเนี่ยก็ยังคงเป็นห่วงเรื่องนี้ฉันในที่นี้ก็คือคุณลูกหลีแม่ของแม่เกียวเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้ฉันได้รู้ดีและฉันก็สัมผัสมากับตัวเองแล้วก็จะเล่าให้ฟังวันที่เกิดเรื่องเป็นวันเสาร์ของเดือนเมษาปีหนึ่งฉันนั่งอยู่กับลูกฉันนั่งรอลูกสาวเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปสอบปลายภาคระดับปริญญาตรีค่ะทีนี้ออกไปตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วลูกเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่เคยผิดเวลาเพราะเราอยู่กันแค่สองคนแม่ลูกปกติแล้วอย่างช้า4 โมงเย็นเธอก็ต้องกลับบ้านละนี่5 โมงก็แล้วก็ยังไม่กลับจนมืดแล้วโอ้โหหัวใจคนเป็นแม่จะยังไงล่ะคุณอ้อมใช่ไหมคะแล้วเธอก็มีความคิดว่าลางสังหรณ์เนี่ยของเธอมันบอกว่ามันต้องเกิดเรื่องอะไรกับลูกแน่ๆเลยเพราะลูกไม่เคยผิดเวลาแม้แต่ครั้งเดียวแถมวันนั้นลูกดันลืมเอาโทรศัพท์มือถือไปซะด้วยโอ้คุณเป็นแม่ติดต่อไม่ได้ในใจมันว้าวุ่นขนาดโทรไปติดต่อได้แต่ลูกไม่รับเนี่ยแม่ก็โอ้โหคุณอ้อมเป็นยังไงอ
1: ่
0: ะเข้าใจเลย
1: ไม่รับคิดไปต่างๆนานาแล้ว
0: ถูกต้อง
1: พี่ใหม่คิดดูอ้อมคิดไปถึงกระทั่งว่าเขาอยู่ที่ห้องแล้วอุ้ยเครื่องทำน้ำอุ่นไฟรั่วหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดไปถึงขนาดนั้นนะแล้วก็บอกให้เขาไปเช็คด้วยนะมันคิดไปทั่วเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ต่อสายดินซะ
1: ต่อแล้วเขาก็ต่อแล้วแหละแต่เราก็แบบคิดไปทั่วเนาะคนเป็นแม
0: ่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้คนเป็นแม่เนี่ยนะคะคิดมากไปเลยนะคะทีนี้มาเล่าต่อเธอก็บอกว่าปกติเราก็อยู่กันสองคนแม่ลูกแล้วพอมันเกิดเรื่องไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครอ่ะตอนนั้นลูกก็ไม่อยู่เธออยู่คนเดียวเพราะเธอก็กังวลอยู่กับลูกเนี่ยนะคะเอางี้เธอก็บอกว่าก็เลยไปขอเพื่อนบ้านที่เขากำลังจะไปตลาดนัดอ่ะช่วยดูตามทางจากบ้านไปที่ตลาดด้วยว่าลูกไปล้มอะไรตรงไหนหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรตรงไหนหรือเปล่าเธอมีลางสังหรณ์อย่างนั้นนะคะแล้วก็ถึงแม้จะบอกเพื่อนบ้านไปเรียบร้อยแล้วแต่ใจเธอก็ไม่ได้เป็นสุขนะคะคุณลูกหลีเนี่ยเธอบอกว่าใจมันก็ยังว้าวุ่นยังเป็นกังวลอยู่นั่นแหละนึกไปถึง2 แห่งที่เธอจะต้องไปถ้าเธอไม่ได้เรื่องจากเพื่อนบ้านก็คือโรงพยาบาลและสถานีตำรวจนะคะแหมเหมือนคุณดำรงเลยต้องไปพึ่งสถานีตำรวจ
1: ไปถามทาง
0: เป็นตำรวจไทยเป็นที่พึ่งของประชาชนอยู่ร่ำไปนะคะอยู่ตลอดเวลาเธอก็บอกว่าถ้าไม่ได้เธอจะต้องไปถึง2 สถานที่นี้แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านกลับมาแล้วเธอยังไม่ได้รู้ข่าวอะไรเลยแต่แล้วพลันหัวใจเธอก็นึกไปถึงเรื่องหนึ่งคุณอ้อมเน
1: ี่
0: ยก็คือเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเธอนึกถึงแม่นะคะเธอนึกถึงคุณแม่เธอที่เสียไปแล้วนะคะจะบอกบางทีมีอะไรเนี่ยก็เธอก็คิดตลอดเวลาแม่เป็นที่พึ่งทางใจเธอลงมือเลยค่ะเธอรีบกลับเข้าไปในห้องนอนของเธอเพราะในห้องนอนของเธอเนี่ยมีรูปคุณแม่ที่ใช้ตั้งในงานศพเนี่ยเธอไว้ที่บนหิ้งหัวเตียงเลยแล้วก็นั่งกราบไหว้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอรีบนั่งพนมมือแล้วก็ภาวนาอธิษฐานค่ะแล้วก็มองไปที่รูปแม่ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดนั้นแล้วก็บอกว่า

0: ม่เนี่ยซึ่งปกป้องคุ้มครองฉันกับหลานมาตลอดเวลาแม้ยามหลับยามตื่นและตอนนี้ยามนี้ฉันทุกข์ใจที่สุดเนี่ยขอให้แม่ช่วยด้วยฉันก็ภาวนาอธิษฐานใจเพ่งไปที่รูปเลยบอกแม่จ๋าช่วยด้วยช่วยหนูด้วยหลานของแม่ยังไม่กลับบ้านเลยไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหนูเนี่ยตอนนี้มันใจคอไม่ดีเลยอ่ะแม่ช่วยหนูหน่อยสิช่วยให้หนูตามหาหลานแล้วของแม่เจอทีนะช่วยให้หลานกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยนะแม่เธอก็พนมมือค่ะคุณอ้อมไหว้รูปของแม่ก่อนน้ำตารื้อแล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นนะคะเป็นเวลานานจนกระทั่ง6โมงเย็นกว่าๆเลยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอไม่รู้จะทำยังไงคุณอ้อมนะคะจะออกไปข้างนอกก็เกิดลูกกลับมาล่ะจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดไปต่างๆนานาเหมือนหัวใจแม่เหมือนคุณอ้อมนะคะ6โมงเย็นกว่าๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาโดยมีลูกสาวของเธอเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ของลูกสาวของเธอเนี่ยนะคะมาจอดที่หน้าบ้านโดยมีลูกสาวของเธอเนี่ยอยู่ในสภาพที่แบบไม่ไหวอะทรงตัวไม่อยู่แบบสภาพแย่มากเลยเนี่ยนะคะไม่รู้ตัวเลยอะแล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาอีกคันนึงมารู้ทีหลังว่าเป็นสามีของผู้หญิงคนนั้นนะคะก็เรื่องของเรื่องก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณอ้อมลูกเนี่ยไปเกิดมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนค่ะลูกสาวของเธอก็หัวฟาดพื้นหัวฟาดดินเนี่ยนะคะต่างจังหวัดมันเป็นแบบนั้นแล้วก็ฟาดพื้นหมดสติเลยทีนี้เขาคนเขาก็ไม่รู้จะสอบถามยังไงเขาก็ต้องเอาส่งโรงพยาบาลเพราะให้ต้องช่วยเหลือก่อนไงคุณอ้อมทีนี้ไอ้ความที่ไม่ได้สติก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลอยู่หลายชั่วโมงไงแล้วก็ติดต่อทางบ้านไม่ได้ทางนู้นก็ไม่รู้จะติดต่อทางผู้ปกครองยังไงไงนี่แหละที่ทำให้เป็นห่วงกันนะคะหลังจากนั้น พอเรื่องมันผ่านไปลูกก็อยู่ที่บ้านคอยสังเกตการคุณหมอก็ถามว่ามันเป็นยังไงล้มสติแล้วมีเลือดข้างในสมองอะไรก็ตามเนี่ยปกติว่าก็กลายเป็นว่าลูกเธอปกติดีหลังจาก 2-3 วันนะลูกก็หายเป็นปกติแต่ทีนี้ ขออภัยค่ะแต่สิ่งที่ทำให้ตัวเธอเนี่ยนะคะคุณผู้ที่เล่ามาเนี่ยก็คือลูกหลีของแม่เกียวเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้ฉันได้รับรู้ถึงความรักความเมตตาของแม่ซึ่งเสียไปแล้วที่มีต่อฉันก็คือลูกสาวบอกค่ะเมื่อเธอได้สตินะบอกว่ายายนะแม่ยายไปปลุกหนูที่โรงพยาบาลเธอชื่อเล่นชื่อนินนะบอกว่ายายไปปลุกหนูที่โรงพยาบาลแล้วบอกนินตื่นได้แล้วหลานตื่นได้แล้วลูกแม่เขารออยู่ที่บ้านโอ้ตอนนี้ลูกสาวก็สะดุ้งตื่นเลยคุณอ้อมได้สติสะดุ้งตื่นเลยนะคะลูกสาวพอเล่าฉันก็ตกใจก็ฉันรู้เลยว่าในสภาพแบบนั้นลูกของฉันก็คงจะไม่สามารถจะมาอุปทานคิดเองหรือเกิดภาพหลอนหรืออะไรแล้วเล่ามาตรงกันกับที่เราในเวลาที่เราไปกราบขอจิตอธิษฐานให้แม่ช่วยอ่ะแม่ที่เสียไปแล้วช่วยก็คือคุณยายของเด็กนะคะให้ช่วยเนี่ยแล้วก็ลูกก็ยังเล่าอีกว่ายายอ่ะเขาใส่เสื้อทอลายดอกสีสดแบบที่ยายชอบเลยนะที่หนูเห็นน่ะหน้าตาก็อิ่มเอิบแล้วก็มาปลุกหนูอ่ะฉันก็เลยบอกลูกไปว่ายายไปสบายแล้วแต่ก็ยังเป็นห่วงและคอยช่วยเราอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมล่ะแล้วฉันก็เล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นที่ฉันไปขอให้แม่ช่วยลูกตกใจแล้วก็ยังขนลุกเหมือนตอนที่แกเล่าให้ฉันฟังเป็นความรู้สึกเดียวกันจริงๆทั้งเราสองคนแม่ลูกนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้สองคนแม่ลูกตอนที่ลูกเจ็บอยู่ก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้สู่กันมาเล่าหลังจากที่ลูกหายไปแล้วหายดีร่างกายสมองหายดีแล้ว 2-3 วันก็เนี่ยนะคะทุกวันนี้นะคะเธอเล่าว่าแม้เวลาล่วงเลยมาเป็นปีแต่ฉันก็ยังกับลูกก็ยังระลึกถึงคุณยายนะคะกับความรักความเมตตานี่แหละค่ะความเป็นแม่เป็นลูกกันแม้จะตายไปแล้วนะคุณอ้อมนะความเป็นมนุษย์และวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ขวางกั้นให้เราห่างไกลกันเลยถ้าใจเราตรงกันนะคะวิญญาณความรักความห่วงใยของแม่เนี่ยก็คงอยู่ใกล้ๆเราตรงนี้แหละอยู่ที่ใจพวกเราเนี่ยเราจะต้องหมั่นทำบุญกรวดน้ำไปให้ท่านขอบคุณในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านเพราะว่ามันจะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจเราเช่นกันค่ะไม่เชื่อว่าคุณอ้อมก็ต้องคิดอย่างนั้นเช่นเดียวกัน
1: พรุ่งนี้วันแม่ด้วยนะคะอ้อมเองก็จะต้องไปทำบุญจะไปทำบุญหาคุณแม่ด้วยนะพี่ไหมค่ะค่ะมีพี่สุรเดชทักมานะเห็นด้วยครับหมอกับพยาบาลรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาก็ตื่นรือร้นอยากรักษาคนไข้มากเลยบริการดีด้วยส่วนพี่ประวัติบอกว่าผมไปบริจาคเลือดนะเจ้าหน้าที่ที่ห้องเลือดโรงพยาบาลก็เรียกผมว่าคนไข้ครับผมก็เลยบอกว่าถ้าผมเป็นคนไข้คงบริจาคเลือดไม่ได้นะครับเขาติดปากเน
0: า
1: ะพยาบาลเขาติดปาก
0: แล้วก็เขาจะไปเปลี่ยนพยาบาลก็คืออัตโนมัติอะคุณอ้อมพอเจอคนที่ไปติดต่อก็จะเรียกคนไข้หมดนะคะแล้วจะต้องเรียกยังไงดีคะท่านผู้นี้ชื่ออะไรนะคะคุณอ้อมขอโทษอีกที
1: พี่ประวัติค่ะ

0: วัติเขาต้องเรียกพี่ประวัติว่าเขายังคงไม่ทันดูชื่อผู้บริจาคคะเดี๋ยวก็จะลำบากเลยไม่รู้บริจาคอะไร
1: คนไข้ค่ะยังเป็นคนไข้ค่ะ
0: คนไข้แหละดีแล้วใครมาโรงพยาบาลเป็นคนไข้ทุกคน
1: เมื่อกี้ที่คุยกับพี่ใหม่เรื่องของเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันเนี่ยนะคะก็
0: ที่เชียงใหม่นะคะ
1: ที่นนทบุรีค่ะเป็น
0: ส่วนใหญ่
1: ที่เชียงใหม่ยังไม่เกิดเหตุก็เป็นแค่โพสเฉยๆเรื่องโซเชียลมีเดียอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้หลายๆคนเอามาคบคิดเหมือนกันว่ามีส่วนสำหรับเด็กๆที่ก่อเหตุนะคะมากมายโดยเฉพาะในต่างประเทศนะคะแล้วก็ในบ้านเราก็มีอีกเยอะที่ไม่เป็นข่าวนะพี่ไหมล่าสุดเนี่ยหลายๆประเทศเขาก็พยายามที่จะแบนโซเชียลมีเดียให้เข้าถึงเด็กได้น้อยลงแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ครอบคลุมสักเท่าไหร่ตอนนี้ฟิลิปปินส์ค่ะที่เราเห็นเนาะที่เราตามข่าวมาตลอดมีออสเตรเลียมีอังกฤษเนาะพี่ไหม
0: ใช่ใช่ออสเตรเลียเป็นคนแรกๆเลยประเทศแรกๆเลย
1: แล้วก็รู้สึกจะมี
0: ฝรั่งเศสด้วยไหม
1: ฝรั่งเศสแล้วก็มีที่ไหนที่เป็นแบบอย่างเรื่องการเรียนอ่ะพี่ไหมเดี๋ยวก่อนที
0: ่ฟินแลนด
1: ์ฟินแลนด์ถ้าจำไม่ผิดนะก็จะเป็นกลุ่มประเทศเหล่านี้เขาเริ่มที่จะจำกัดอายุการเข้าใช้โซเชียลมีเดียของเด็กล่าสุดในอาเซียนค่ะฟิลิปปินส์ค่ะเตรียมจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มเด็กและเยาวชนหลังจากเกิดความรุนแรงในโรงเรียนหลายครั้งวางสกัดเนื้อหาที่เป็นอันตรายบนโลกออนไลน์รวมถึงกลุ่มสุดโต่งที่พยายามชักจูงหรือว่าล่อลวงเด็กนะคะทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์เนี่ยกำลังผลักดันร่างกฎหมายที่จะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า13ปีใช้โซเชียลมีเดียขณะที่ร่างกฎหมายอีกฉบับในวุฒิสภาเสนอให้ขยายข้อจำกัดไปถึงเด็กอายุต่ำกว่า16ปีมาตรการนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนหลังฟิลิปปินส์เนี่ยเจอกับเหตุความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนแล้วก็เจ้าหน้าที่เริ่มตั้งคำถามถึงอิทธิพลจากเนื้อหาบนโลกออนไลน์แล้วนะคะทางรัฐมนตรีศึกษาของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมานะพี่ไหมอิทธิพลด้านลบจากโลกออนไลน์เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุความรุนแรงในกลุ่มเยาวชนเขาก็แสดงความกังวลว่าเด็กและวัยรุ่นอาจจะได้รับอิทธิพลจากเนื้อหาที่เป็นอันตรายเว็บไซต์หรือชุมชนออนไลน์ที่มีแนวคิดรุนแรงรวมถึงกลุ่มที่พยายามล่อลวงเด็กและกลุ่มก่อการร้ายที่ใช้โลกออนไลน์เป็นช่องทางในการชักชวนเยาวชนเข้าร่วมนะคะภายใต้ร่างกฎหมายที่กำลังพิจารณาอยู่นี้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจะต้องจัดให้มีระบบค่ะตรวจสอบอายุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานรวมถึงต้องดำเนินการปิดบัญชีของผู้ใช้ที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์โดยเชิงรุกนะคะหากแพลตฟอร์มละเลยข้อกำหนดซ้ำๆก็จะถูกปรับสูงสุดถึง50ล้านเปโซฟิลิปปินส์หรือประมาณ820,000ดอลลาร์สหรัฐค่ะและในกรณีร้ายแรงอาจจะถูกสั่งห้ามให้บริการในประเทศอย่างถาวรเลยก็ได้นะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์และสุขภาพจิตของฟิลิปปินส์เขาก็เตือนว่าการที่เราห้ามเด็กใช้โซเชียลมีเดียแบบครอบคลุมเนี่ยอาจจะส่งผลย้อนกลับนะและทำให้มีปัญหารุนแรงขึ้นเขาก็มองว่าถ้าเด็กถูกตัดออกจากแพลตฟอร์มหลักพวกเขาก็อาจจะไปใช้เว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ขนาดเล็กและเข้าถึงได้ยากกว่าซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ที่ผู้ปกครองเนี่ยตรวจสอบได้ยากค่ะอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะนักจิตวิทยาของฟิลิปปินส์เนี่ยเขามองว่าการแบนอาจจะกลายเป็นการลงโทษกลุ่มที่รัฐบาลต้องการปกป้องมากกว่าจัดการกับผู้ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาผู้เชี่ยวชาญก็เสนอให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยเพิ่มระบบตรวจจับรายงานและลบเนื้อหาอันตรายรวมถึงพัฒนาระบบที่สามารถตรวจจับผู้ที่พยายามล่อลวงหรือชักจูงเด็กเข้าสู่กลุ่มสุดโต่งได้อย่างรวดเร็วนะคะคือจริงๆในฟิลิปปินส์เนี่ยเกิดเหตุเยอะนะพี่ไหมเกิดเหตุยิงในโรงเรียนมัธยมไฮสคูลในเมืองทาโคบันเนี่ยเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยนักเรียนอายุ14และ15ปีเปิดฉากยิงอันนั้นก็มีนักเรียนเสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอีกประมาณ20นะคะก็สร้างความหวาดกลัวให้หมู่นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะก็เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่บ่อยในฟิลิปปินส์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์เตือนว่าเกมออนไลน์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยกำลังถูกใช้เป็นช่องทางในการชักชวนเยาวชนเข้าสู่กลุ่มสุดโต่งค่ะหนึ่งในกลุ่มที่ถูกจับตามองคือกลุ่มที่รู้จักกันในชื่อว่า764หรือว่าก็ไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่า764หรือเปล่านะแต่มันเป็นเลข7เลข6เลข4ซึ่งถูกพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการชักชวนนักเรียนคนหนึ่งที่ก่อเหตุยิงในเมืองทาโคบันเข้าไปด้วยนะพี่ไหม
0: มันมีอยู่ 2-3 ประเด็นเนี่ยคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: เด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะอย่างเราไปบอกเขา เกี่ยวเนื่องกับไอ้เคสเนี่ยนะคะกรณีเนี้ยพอเราไปคุยกับเขาแล้วผู้ใหญ่เนี่ย

0: ก็มักจะบอกว่าเนี่ยมันเกิดความรุนแรงมาจากเกมเนี่ยเด็กจะหัวเราะเลยนะคุณอ้
1: อม
0: แล้วก็บอกว่าเด็กทุกคนมันไม่ได้เอาความรุนแรงมาจากเกมทุกคนหรอกแล้วมันไม่ได้เอาอะไรในเกมออกมาเลยบางครั้งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้คือสิ่งที่เขาเถียงเราอะน
1: ะ
0: เขาบอกว่าไม่งั้นพวกหนูก็เขาเรียกอะไรเขารวยกันหมดแล้วสิเล่นเกมเนี่ยมันรวยจะตายหมายถึงว่าเล่นเกมแล้วมันจะได้รางวัลได้เงินในเกมเนี่ยไม่งั้นถ้ามันเป็นอย่างในเกมทุกอย่างก็รวยกันตายหมายก็ต้องสอนบอกว่าเอ้ยมันมองในแง่นั้นไม่ได้ไอ้ผลประโยชน์ที่จะได้อย่างอื่นมันก็เป็นความสนุกแต่ไอ้นี่มันก็คือความรุนแรงเราถึงเขาจะไม่เข้าใจถึงเขาจะเถียงเราคุณอ้อมเราต้องคอยบอกเขาคอยสอนเขาว่าผู้ใหญ่ที่เขามองอย่างนั้นมันไม่ผิดหรอกเพราะเขาโตมาก่อนเขาเห็นมาก่อนพวกคุณยังเพิ่งอายุเพิ่งจะ20อย่างเงี้ยคุณอย่าไปคิดว่าคุณจะรู้อะไรทุกอย่างคุณคิดว่าคุณเป็นผู้ใหญ่คุณรู้แต่บางทีคุณก็ไม่รู้ที่ผู้ใหญ่พูดว่ามันเป็นตัวอย่างของความรุนแรงนั้นมันเป็นเรื่องจริงนะเราก็ต้องพยายามตะล่อมบอกเขาอะค่ะคุณอ้อม
1: อันนี้
0: ก็ต้องเข้าใจแต่ถ้ารัฐบาลฟิลิปปินส์มุ่งมั่นแล้วก็แก้ไขจริงจังในเรื่องนี้หมายว่าต้องชมเขานะ
1: ค
0: ่ะเขาเป็นประเทศที่พัฒนากว่าเราถึงแม้ก็จะเป็นประเทศที่ยากจนกว่าเราก็ตามค่ะ
1: ก็นักจิตวิทยาของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็เตือนนะคะว่าการได้รับเนื้อหารุนแรงบนโลกออนไลน์เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมรุนแรงของเด็กได้ทั้งหมดค่ะซึ่งจริงเนาะเด็กที่มีแนวโน้มก้าวร้าวจำนวนหนึ่งอาจจะกำลังเจอปัญหาที่บ้านปัญหาที่โรงเรียนปัญหาด้านสุขภาพจิตอยู่ก่อนแล้วทำให้มาตรการควบคุมโซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดที่พี่ใหม่พูดเมื่อสักครู่จริงมันก็อยู่กับหลายปัจจัยอย่างที่เหตุเกิดล่าสุดที่โรงเรียนเทพศิรินเนี่ยก็กำลังหาเหตุจูงใจอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเข้าไปแก้โจทย์ให้ได้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะทางฟิลิปปินส์เขาก็บอกว่าผู้เชี่ยวชาญเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเพิ่มจำนวนครูนักให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตในโรงเรียนเพื่อให้เด็กสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายขึ้นรวมถึงสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีบทบาทในการสังเกตพฤติกรรมผิดปกติแล้วก็วางขอบเขตงานการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมนะคะ
0: แล้วมันมีอีกอย่างไหนๆก็คุยกันเรื่องนี้แล้วนะคุณอ้อมไม่เคยคุยกับผู้ปกครองบางท่านผู้ปกครองสุภาพบุรุษที่เป็นคุณพ่อบางคนเนี่ยก็พูดมาในทํานองนี้แบบว่าเอ้ยครอบครัวเราไม่ต้องไปยุ่งหรอกมันเป็นเรื่องของครอบครัวอื่นแล้วแต่บ้านใครจะสอนลูกแบบไหนก็แล้วแต่โหพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะเหตุมันเกิดเนี่ยมันกระทบมันก็มาสร้างความเสียหายให้กับครอบครัวอื่นด้วยนะคุณอ้
1: อม
0: นะอย่าไปคิดว่าเออมันเกิดกับครอบครัวนู้นแล้วมันจะไม่กระทบเรามันไม่เป็นความจริงเลยในสังคมมันเกิดอะไรรอยร้าวหรือสิ่งเหล่านี้ขึ้นเสียหายขึ้นทีเดียวมันกระทบไปหมดแหละค่ะ
1: ดูสินะอันนี้ก็เกิดเหตุใหญ่เลยคือเขาบอกว่านักจิตวิทยาบอกว่าการที่จะสังเกตได้ง่ายที่สุดนะคะว่าเด็กคนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วนิดเดียวเลยพี่ไหมถ้าเจอพฤติกรรมนี้นะให้รีบเยียวยาเลยคือก้าวร้าวค่ะพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยเป็นสัญญาณที่น่ากังวลนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเจอเด็กที่อยู่ๆก้าวร้าวขึ้นจากที่ปกติเนี่ยเป็นเด็กดีไม่ค่อยก้าวร้าวแต่บางคนเขาอาจจะเด็กบอกว่าผมไม่ได้ก้าวร้าวผมเป็นคนเสียงดังอะไรเงี้ยแต่มันก็แยกออกนะไหนก้าวร้าวไหน
0: คนละเรื่อง
1: นะ
0: แล้วให้รู้ไว้เถอะไม่ว่าจะวัยไหนนะคะถ้าเกิดเขาก้าวร้าวแปลว่าเขาเก็บกดมาแล้วคุณน้อง
1: ใช
0: ่ไม่ว่าจะเหตุใดก็ตามก็ต้องไปหาสาเหตุแล้วก็เยียวยาซะ
1: ค่ะนะ
0: ฮิวใจซะ
1: ฮิวใจ
0: วัยรุ่น
1: เนาะคือบางทีอ่ะเด็กที่หาทางออกไม่ได้คือหนึ่งเขาไม่รู้จะคุยกับใครเนาะ
0: นั่นไงหมายถึงได้บอกว่าครอบครัวสำคัญที่สุดต้องมีคนที่เขาจะคุยได้ทุกเรื่องถ้าเขาคุยกับเราไม่ได้ให้เขาไปคุยกับเพื่อนแล้วเราก็ต้องคอยดูว่าเขาคบเพื่อนแบบไหนเพื่อนที่จะคุยจะ
1: แนะนำเขาไปในทางที่ดีหรือเปล่า
0: ใช่ใช่
1: ถ้าแบบลุยเลยเพื่อนลุยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แย่นะ
0: ลุยเลยเพื่อนจะวิ่งหนีแบบนั้นเนี่ย
1: มันก็ไม่ใช่นะมันต้องเจอก็อาจจะคืออ้อมก็เชื่อว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้มีความคิดก็เยอะมากนะพี่ใหม่เขาคิดเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเยอะนะเยอะมากเยอะมากบางคนก็ใช้โซเชียลมีเดียแล้วทำให้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้เขาอยากจะทำอะไรพัฒนาตัวเองไปเราก็ไม่ได้โทษนะว่าออนไลน์หรือว่าอะไรต่างๆมันจะเป็นโทษเสมอไปมันก็เป็นประโยชน์เยอะเหมือนกันนะคะซึ่งมันก็ต้องถ้าเกิดแบนในบ้านเรามันก็พูดยากอีกนะพี่ไหมแต่เนี่ยอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเขากำลังจะแบนอยู่เนี่ยเขากำลังร่างกฎหมายกันอยู่แต่นักจิตวิทยาก็ออกมาบอกไงว่าถ้าเขาใช้บนแพลตฟอร์มปกติไม่ได้เขาก็ไปใช้ช่องทางธรรมชาติไงที่เราคุยกันใช่ไหมพี่ไหม

0: อันนี้แหละพ่อแม่จะตรวจสอบยังไงเพราะฉะนั้นคิดให้ดีถ้าจะแบนแล้วก็ถ้าจะแบนก็ต้องแก้ปัญหาอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แบนอินเทอร์เน็ต
1: วัยรุ่นเนี่ยแบนเขาไม่ได้หรอกเขาสมัยก่อนรุ่นใหม่เนี่ยนะใครมาบอกว่าสมมุติใหม่ไปประเทศที่มันไม่สามารถจะใช้เน็ตได้เนี่ยเราใช้วิธีนี้มุด VPN คุณอ้อมมุด VPN แล้วได้ใช้ได้เลยเห็นมั้ยเรายังรู้แล้ววัยรุ่นก็จะไม่รู้หรือยังไงนะคะ
0: ใช่เขารู้หมดแหละเขารู้เยอะกว่าเราด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเขาแก้ไขเรื่องนี้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ฟิลิปปินส์เขาก็ถกกันอยู่เนี่ยเป็นประเด็นที่ถกกันเป็นเรื่องยากนะพี่ใหม่เรื่องนี้เรื่องยากจริงๆนะกำหนดการใช้โซเชียลมีเดียในเยาวชนเนี่ย
1: มันเป็นปัญหาในหลายประเทศมาแล้วจำเนปาลได้ไหมล่ะเนปาลก็ประท้วงกันถึงขั้นเลือดตกยางออก
0: เผาบ้านเผาเมือง
1: เป็นป
0: ั
1: ญหาของประเทศใช่ค
0: ่ะเอาเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนเทนากุลผู้ว่าชัชชาติยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนกทม.ย้ำยุทธศาสตร์ป้องกันเชิงรุก5มิตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยแนวทางการดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครว่ากทม.มีมาตรการและยกระดับการดูแลความปลอดภัยนักเรียนอย่างรอบด้านและเข้มข้นมาโดยตลอดเพราะความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มีหลายองค์ประกอบเชื่อมโยงกันไม่สามารถมองข้ามจุดใดจุดหนึ่งได้โดยมาตรการความปลอดภัยต้องดำเนินการควบคู่อย่างเป็นระบบใน5มิติคือเรื่องสภาพจิตใจความรู้สึกของเด็กต้องสังเกตพฤติกรรมและเข้าถึงปัญหาของเด็กเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกวิธีเรื่องสภาพแวดล้อมทางครอบครัวสามารถตรวจสอบผ่านโครงการเยี่ยมบ้านเพื่อให้ครูได้ทำความรู้จักกับผู้ปกครองและเข้าใจปัญหาทางบ้านนักเรียนอย่างแท้จริงจำนวนอัตราส่วนครูต่อเด็กต้องมีความเหมาะสมให้ครูสามารถดูแลเด็กทุกคนได้อย่างทั่วถึงการป้องกันการบูลลี่ต้องเฝ้าระวังอย่างจริงจังและคัดกรองควบคุมอาวุธตรวจตราความเสี่ยงและการนำอาวุธเข้ามายังพื้นที่โรงเรียนเพื่อป้องกันเหตุร้ายสีห้าศักดิ์ประชุมผู้แทนพิเศษรัฐบาลถกภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเอกภาพนายสีห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นายสีห์ศักดิ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่าหน้าที่หลักของคณะกรรมการคือส่งเสริมให้เกิดเอกภาพในการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในระดับพื้นที่โดยจะมีเสาด้านความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.สอบต.กระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในการประชุมครั้งนี้มีการพูดถึงภารกิจหลักเพื่อที่จะต้องเน้นเป็นพิเศษเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นเอกภาพได้แก่เรื่องการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตความปลอดภัยของคนในพื้นที่การส่งเสริมความมั่นคงชายแดนซึ่งต้องทำงานร่วมกันกับฝ่ายมาเลเซียและการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเราจะสื่อสารให้ชัดเจนว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอย่างไรและทำงานอย่างเป็นเอกภาพจะต้องอาศัยกลไกที่มีอยู่จะเริ่มต้นในอำเภอนำร่อง14อำเภอติดชายแดนไทยมาเลเซียที่ต้องเน้นเอกภาพในการทำงานทั้งหมดจะมีการประเมินการทำงานเป็นระยะโดยจะประเมินการทำงานช่วง6เดือนแรกว่าสิ่งที่ทำไปได้ผลเป็นรูปธรรมหรือไม่ทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขจะยังไม่เริ่มต้นหลังจากมีการชะลอออกไปเนื่องจากยังต้องรอทางฝ่ายมาเลเซียตั้งพวมในความสะดวกและส่งชื่อกลับมายังประเทศไทยก่อนมะลิวันแม่ราคาพุ่งแต่ลิตรละ

0: 1,000 บาทพาณิชย์เตือนผู้ค้าติดป้ายราคาห้ามฉวยโอกาสนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายดอกมะลิที่ศูนย์กลางตลาดดอกไม้หรือปากคลองตลาด2เขตตลิ่งชันและตลาดยอดพิมานเขตพระนครว่าช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติความต้องการดอกมะลิและพวงมาลัยเพิ่มขึ้นเป็นปกติปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อนส่งผลต่อราคาปรับตัวสูงขึ้นจากการสำรวจพบว่ามะลิสดดอกใหญ่เกรด A จำหน่ายปลีกประมาณลิตรละ 1,000 บาทสำหรับพวงมาลัยมะลิสดขนาดใหญ่ราคา 200-300 บาทต่อพวงขนาดกลาง 50-100 บาทต่อพวงขนาดเล็ก 35 บาทถึง 50 บาทต่อพวงโดยราคาแตกต่างกันตามขนาดคุณภาพและรูปแบบของสินค้าพร้อมกำชับผู้ค้าให้ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าในราคาเดียวกันกับที่แสดงไว้ไม่ฉวยโอกาสปรับราคาสูงเกินสมควรในช่วงที่ความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00-7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
8: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคลิปหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับฟังสดๆได้ที่วิทยุของทุกท่านเลยนะครับรวมไปถึงช่องทางแฟนเพจ Facebook ครับ MCOT News FM 100.5 นะครับไลฟ์สดอยู่ณขณะนี้แล้วก็จะฟังหรือว่าจะชมแบบสดๆได้ที่หน้าแฟนเพจได้เลยนะครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ที่หน้าแฟนเพจครับรวมไปถึงพิมพ์ข้อความส่งข้อความกันมาได้ที่ LINE อีกช่องทางหนึ่งนะครับ @mcot

0: นิวส์นะครับก็เป็นอีกช่องทางที่มีคุณผู้ฟังร่วมติดตามอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน MQuad Connect นะครับเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่ฟังวิทยุ FM 100.5 ได้ด้วยเช่นกันนะครับดาวน์โหลดกันไว้ติดเครื่องมือสื่อสารนะครับก็จะรับฟังกันได้ผ่านแอปพลิเคชันก็คมชัดเช่นเคยนะครับวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุศนะตันตยานนท์นะครับแน่นอนครับว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราเรียกว่าเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันมากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้อาจจะเห็นตามภาพข่าวและกับคดีดังคดีหนึ่งคดีใหญ่นะครับของที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่แน่นอนครับการอุกอาจนะสถานการณ์อุกอาจบุกยิงนายกอบจถึงที่ทำการเลยนะครับแล้วก็มีภาพข่าวต่างๆมากมายหลายท่านอาจจะได้เห็นแล้วนะครับรวมไปถึงเหตุการณ์ที่สถานีตำรวจนะครับหลังจากที่ควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุขึ้นมานะครับจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนะว่าเอ๊ะมันทำแบบนี้ได้ด้วยหรือทำไมถึงแตกต่างจากนักผู้ต้องหาคนอื่นมันเกิดคำถามนี้ขึ้นมาครับจนมาเป็นประเด็นที่เรามาไขปมในวันนี้ครับมาตรฐานตำรวจดูแลผู้ต้องหา VIP ดุจญาติมิตรคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอ๊คสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับผมอาจารย์ครับก็เป็นภาพข่าวภาพหนึ่งที่เรียกว่าโหไวรัลนะอาจารย์ไวรัลในโซเชียลเนี่ยไวรัลกันสุด
1: ใช่จริงๆจริงๆไม่ใช่ภาพหนึ่งมันมีหลายภาพนะแต่ว่าแต่ละภาพนี่ก็ทำให้คนคิดไปแล้วมันดูแล้วมันโอ้ไม่น่าเชื่อนะ
0: ครับอาจารย
1: ์บางทีเหมือนดูว่านั่งประชุมมาอยู่หรือว่าเป็นโต๊ะแถลงข่าวอะไรทุกอย่างนะ
0: ครับ
1: ที่ไหนได้นี่มันเป็นเรื่องคดีอุกชะกันเลยนะคดีเรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยวันนี้เราพลาดเรื่องว่าอะไรมาตรฐานตำรวจนะฮะดูแลผู้ต้องหา VIP ดุจญาติมิตรจริงๆดูแล้วมันเหมือนเป็นญาติมิตรจริงๆอ่ะนะเพราะว่าเท่าที่ดู
0: สนิทสนมคุยกันถูกคอเลยอาจารย
1: ์เอาเป็นว่าตำรวจนะรู้จักผู้ต้องหา 100% นะฮะ
0: ใช่ๆอัน
1: นี้เราก็เห็นแล้วก็ตอนนี้คือพูดง่ายๆว่าสมัยนี้มันมีกล้องมีอะไรแล้วเนี่ยนะมันมีภาพมีอะไรต่อไหมมีอะไรนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เราก็ไม่มีมันต้องมานั่งรอดูไอ้หนังสือภาพอยู่บนหนังสือพิมพ์ใช่ไหมบนสิ่งพิมพ์หรือว่าอย่างมากก็ได้เห็นหนังสือโทรทัศน์เท่านั้นแหละถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ที่เหลือนี่ก็ไม่มีไอ้เหตุการณ์นี้แต่ตอนนี้มันได้ทุกซอกทุกมุมแล้วมันก็มีภาพตามมุมต่างๆนะที่มันมีถ่ายออกมาด้วยถูกไหมครับ
0: ตั้
1: งแต่ตอนที่ลงมือนะในการที่จะยิงเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ไล่มาตามลำดับแม้กระทั่งการเดินผ่านรปภ.แล้วก็ไปขึ้นอะไรรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยมันคือพูดง่ายว่าตอนนี้ภาพมันเยอะไปหมด
0: ครับ
1: แล้วที่มันน่าตกใจก็คือว่าโอ้โหถึงขนาดมีการโทรเข้าไปในรายการถูกไหมฮะโทรเข้าไปหาอะไรคุณปองอัญชลีใช่ไหมไอ้ปองอัญชลีไพรีลักษ์ปรากฏว่าทำไปทำมาเอ้านี่มันกลายเป็นสายแรกที่เข้าไปในรายการเลยนะมันยิ่งกว่าแถลงข่าวอีกนะเนี่ยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ดูแล้วมันก็แปลกๆดีนะ
0: ครับ
1: จนกระทั่งตำรวจตามมาแล้วก็เรียกว่าอะไรล็อกตัวไว้แล้วก็จบไปเรื่องของการโดยสารรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นั้นนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่จ่ายเงินเขาด้วยนะ60 บาทใช่ไหมครับแต่แล้วก็มาอยู่กับตำรวจนี่เลยแล้วก็คือเราก็เห็นสภาพนะฮะคือแปลกตั้งแต่ว่าพอตำรวจมาปั๊บนี่ตำรวจยกมือไหว้นะใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ฮะใครๆว่าสวัสดีครับอะไรต่างๆนี่นะมีความเรียบร้อยมากนะฮะแล้วก็แปลกโดยทั่วไปเนี่ยปกติคดีนี้มันเป็นคดีใหญ
0: ่
1: ถึงขนาดมีผู้เสียคือมันอาจจะไม่ทราบว่าเสียชีวิตในเวลานั้นทันทีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะยิงคนอื่นมันก็ต้องเรื่องสำคัญแล้วแหละถูกไหมครับ
0: ครับ
1: นะแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อเจอตัวแล้วเนี่ยมันต้องตรวจค้นอาวุธถูกไหมฮะโดยธรรมดาเนี่ยแล้วมันก็ดูมันก็แปลกมากเลยก็คือไม่ได้ตรวจค้นอาวุธแล้วก็กลายเป็นว่า นะคุณฉลองเรียวแรงเนี่ยเป็นคนส่งมอบ

0: มอบให้เองด้วยซ้ำไปถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วมีนำซ้ำยังเหลือไอ้แมกกาซีนเนี่ยผมก็ดูรูปนะไอ้ที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยก็ดึงออกมาแล้วก็ส่งให้ตำรวจนะเอาไปให้หมดนะโดยธรรมดาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการเอามือไพ่หลังอย่างน้อยนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตรวจอาวุธในร่างกายก่อนเพราะยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาเกิดจะทำอะไรขึ้นมาหรือเปล่าถูกไหมของพันธุ์นี้
1: มันก็มีเคยมีเคสแบบนี้หลบหนีก็มีหรือว่าจะแบบชิงอาวุธก็มีหรือว่าจะแบบทำร้ายตัวเองก็มี
0: ใช่มันเกิดขึ้นได้ดังนั้นแหละมันจะไปรู้ได้ไงถูกไหมฮะมันก็ต้องอย่างน้อยสุดเนี่ยคนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยที่จับกลุ่มได้แล้วเนี่ยนะครับขอโทษนะต้องปลอดอาวุธอ่ะถูกไหมฮะต้องตรวจสอบก่อนนี่ก็ไม่ได้ตรวจนะฮะแล้วก็ดูเหมือนปล่อยให้เขาชิวๆคุยโทรศัพท์ไปได้เรื่อยๆใช่ไหมส่วนกันเอาไปนั่งรอแบบไม่ต้องอะไรมากมายแล้วตำรวจก็นะเดินอยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็ค่อยพาไปนะฮะเข้าสถานีตำรวจไปแล้วสุดท้ายออกมาเหมือนแถลงข่าวให้ไปตามผู้สื่อข่าวมาด้วยนะไอ้ตรงแถลงข่าวนี่แหละมันเป็นคำถามว่าเอ๊ะมันมีสิทธิ์มันเหมาะแล้วเหรอที่จะมาทำแบบนี้ถูกไหมครับ
1: ทำไมโดยปกติเนี่ยแทบจะน้อยหรือไม่มีเลยนะอาจารย
0: ์น้อยมากที่จะให้คือนี่ทำเป็นเรื่องเวลาเลยเนี่ยให้ผู้ต้องหานี่ได้พูดเต็มเลย
1: ครับ
0: นะความจริงก็มีความพยายามจะพูดเข้าไปในรายการของคุณเจ๊ปองเนี่ยแหละอัญชลีไพรีรักนะฮะแต่มันคล้ายๆว่าไม่ได้ปล่อยเสียงออกมาเต็มรูปเราก็ไม่ค่อยได้ยินทั้งหมดแต่เนี้ยเอามาแถลงข่าวก็คือพูดแบบพูดฝ่ายเดียวเลยแหละใช่ไหมซึ่งในหลักการมันไม่ถูกหรอกนะครับ
1: ว
0: ่าคุณเป็นผู้มาคุณเป็นตำรวจเนี่ยปล่อยก็แถลงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วอ่ะนะ
1: มันไม่สมเหตุสมผลเนี่ย
0: มันไม่ได้คือตำรวจเองต้องดำเนินจัดการก่อนแต่แล้วคุณจะมาตำรวจเองเป็นคนมาแถลงข่าวภายหลังก็ยังได้ถูกไหมครับนะฮะหรือว่าตอนหลังเนี่ยมันมีก็เรียกอะไรไปทำคดีนะชี้จุดเกิดเหตุแล้วยังมีขั้นตอนอีกเยอะแยะเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่นี่ให้มานั่งแล้วก็ให้พูดได้หมดนะพูดไปเรื่อยถูกไหมครับอธิบายอะไรเลยแล้วไอ้ตอนแถลงข่าวนี่ไอ้ตอนที่พูดออกไปเนี่ยมันข้อเท็จจริงมันฝั่งเดียวนะเราก็ไม่รู้
1: จริงหรือไม่ก็ไม่รู
0: ้ก็ไม่รู
1: ้การตรวจสอบก็ยังไม่มีแต่ปล่อยให้เขาพูดออกไปทั้งหมดทั้งสิ้น
0: ก็ปล่อยพูดอยู่ฝั่งเดียวเลยล่ะถูกไหมครับในขณะที่ผู้เสียชีวิตก็คือนายกอบจนะ
1: ครับ
0: นนทบุรีเนี่ยนะครับนะแต่ก็จริงๆก็เป็นตำรวจนะพันตำรวจเอกธงชัยถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็พูดง่ายๆว่าเย็นประเสริฐเนี่ยนะพูดง่ายๆว่าก็เป็นตำรวจอีกอะที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะแต่ก็ปล่อยให้ก็พูดอยู่ฝั่งเดียวแล้วพูดไปเรื่อยจนกระทั่งเล่าอะไรคือฟังดูแล้วเนี่ยมันก็โอ้คือผมก็นั่งฟังอยู่นะดูฟังอยู่สักสองสามรอบอะนะก็ปรากฏว่าพูดไปพูดมานี่รู้สึกว่าระบบการเลือกตั้งนี่มันเละตุ้มเป๊ะเหมือนกันนะถูกไหมครับคือพูดกันตรงๆนะช่วยกันอะไรหลบกันอะไรอ่ะเงินช่วยกันใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็อย่างเนี้ยกกต.ไม่รู้สึกเดือดร้อนบ้างเลยฮะนะฮะอันนี้มันชัดเจนเลยก็คือพูดกันตรงๆใช้เงินกันมากมายมหาศาลถูกไหมครับช่วยกันไปช่วยกันมาแล้วก็มาตามแล้วคุณไปเอาเงินมาจากไหนอ่ะนะถูกไหมฮะ
1: อื
0: มแล้วปรากฏว่าแม้กระทั่งอะไรอ่ะช่วยให้จนกระทั่งเป็นผู้กำกับเนี่ยเรื่องมันมาอยู่ตรงเนี้ยนะฮะเอ้านี่แสดงว่าจัดการเรื่องการเป็นผู้กำกับได้นี่ใช่ไหมก็เอาอีกแล้วสิใช่ไหมฮะ
1: เขาเรียกว่าตัวช้าง
0: นั่นแหละตัวนั่นแหละแต่ว่าพอมาถึงจุดนี้ก็เลยโดนตำรวจตัดบทแต่ว่าพอแล้วนะครับ
1: เดี๋ยวจะเข้าตัว
0: ตอนนี้ชักเข้าเนื้อตำรวจแล้ว
1: เข้าตัว
0: เพราะฉะนั้นนี่มันก็เรื่องแปลกก็คือว่าเฮ้ยมีการแถลงข่าวได้ด้วยแล้วก็ผู้ฝั่งเดียวไอ้คนมาผู้สื่อข่าวก็เอาสิเข้าไปได้ฟังอย่างนี้ใช่ไหมก็ได้พูดก็ฟังก่อนกันก่อนแหละ
1: แน่นอนก็เป็นเรื่องเป็นข่าวอ่ะเป็นข้อเท็จจริงที่เขาเปิดเผยออกมาไม่รู้อ่ะในฐานะข่าวก็ต้องรายงานตามที่ข้อมูลที่ออกมา
0: แล้วก็หลังจากนั้นปั๊บห้องมันเป็นห้องกระจกอ่ะก็ดูทุกคนก็มองอยู่ก็ได้รับสิทธิพิเศษในการเอาบุหรี่มาสูบได้ด้วยบอกเป็นความเครียด
1: เครียดอ่ะ
0: เป็นความเครียดเอาบุหรี่มาสูบด้วยนะครับ
1: มียกมือให้ด้วยมียกมือให้นักข่าวด้วยนะอาจารย
0: ์นั่นน่ะสิดูแล้วทำไมมันชิวแบบง่ายๆอย่างเงี้ยนะไปนะทำกันทำขั้นตามขั้นตอนไป อะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วผมเห็นนะไอตอนที่ทำบันทึกการจับกุมเนี่ยนะมีการอะไรนะประทับลายนิ้วมือนี่ก็ให้คนเข้าไปดูนะเข้าไปเนี่ย

0: มฮะคุณปองอัญชลีอะไรก็เข้าไปอยู่ในนั้นแบบมันสบายๆอ่ะนะเออนะก็เนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรถือโอกาสเปลี่ยนบทซะหน่อยอยากคนรู้จักกันก็มาเป็นผู้ต้องหาหน่อยก็แล้วกันยังไงหรือไงไม่รู้นะดูมันง่ายจังเลยนะครับตรงนี้แหละที่มันเป็นคำถามว่าเวลาที่เราเคยเจอคดีมามากมายตำรวจเวลาจับคดีอุกชะกันเนี่ยนะครับเป็นผู้ต้องหากรณีนี้จะบอกว่ามอบตัวก็ใช่ที่นะมันก็ไม่ใช่ทีเดียวนะเขาขับเห็นบอกว่าจะไปที่วัดอะไรทั้งอย่างหนึ่งเพราะว่ารถจักรยานยนต์ก็บอกไม่ได้ไปที่สถานีตำรวจหรอกต้องการจะไปวัดอะไรทั้งอย่างวัดแพรกอะไรใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่าสุดท้ายตำรวจเรียกไงก็เลยต้องหยุดถูกไหมครับ
1: แพรกใต้อ๋อมาแพรกใต
0: ้จะบอกว่ามอบตัวก็ไม่ใช่จะบอกว่าอะไรเจอตำรวจก็นั่งกันละกันโอเคก็ไม่รู้แหละ
1: ครับ
0: แต่เราไม่ค่อยเจอว่าคดีแบบนี้เนี่ยปล่อยให้เดินโดยที่ไม่มีการใส่เขาเรียกเครื่องพันธนาการ
1: ครับ
0: เพราะว่าผมก็ดูกติกานะของตำรวจนี่ระบุว่าคดีที่เป็นคดีอุกชะกันเนี่ยข้อหนึ่งก็คือการพิจารณาใส่เรื่องของไอ้ตัวกุญแจมืออ่ะนะเครื่องพัฒนาการเนี่ยพูดง่ายๆเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยมันมีผลโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีอาวุธมีอะไรต่างเนี่ยนะครับแล้วก็พร้อมจะหลบหนีได้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็ทำให้เป็นอะไรอ่ะเป็นจุดที่จะต้องพึงกระทำอ่ะประการที่สองก็คือมันต้องตรวจสอบอย่างที่บอกอ่ะตรวจอาวุธตรวจอะไรในร่างกายให้หมดถูกไหมครับมีหลักอะไรต่างๆเรื่องนึงออกมา
1: ครับ
0: ที่ไม่ตรวจเลยมันเป็นไปได้ยังไงถูกไหมครับนะแล้วก็ไอ้แน่นอนไอ้ตัวที่ปล่อยให้สูบบุหรี่นี่ก็ยิ่งน่าเกลียดมาก
1: ครับ
0: แล้วที่สำคัญคือสูบบุหรี่ในห้องแอร์ในห้องนั้นน่ะในห้องของสถานีตำรวจ
1: ครับ
0: ซึ่งโดยทั่วไปนี่ใครก็รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นกฎหมายแล้วบังคับแล้วไม่ได้แล้วการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะหรือในพื้นที่การทำงานนี่มันไม่ได้เลย
1: ครับ
0: จะด้วยอะไรยังไงก็ไม่ได้ถูกไหมครับถ้าจะไปสูบต้องไปสูบในพื้นที่ที่อาจจะจัดไว้หรือว่าพื้นที่ข้างนอกเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ยังไงก็ผิดแล้วตำรวจก็อนุญาตเองนั่งเป็นหัวตออยู่ตรงนั้นเองนะตำรวจนะไม่น่าเชื่อนะ
1: ส่งให้ด้วยมั้งผมว่า
0: ไม่รู้อ่ะส่งให้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: อย่างดีแบบว่าอยากจะเอาอะไรไหมครับท่านครับอยากจะดื่มเดิมอะไรสักหน่อยไหมครับมันงานสักหน่อยอย่างดีนะไม่ต่อไปถึงขนาดนั้นนะครับ เนี่ยพูดง่ายๆว่ามันสบายเหลือเกินแม้กระทั่งอะไรฮะไปตอนที่ไปตรวจคนบ้านเพราะว่าในสุดสารออกหมายมาเพื่อไปตรวจคนที่บ้านถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามีการให้การว่าอะไรนี่เรื่องของการยืมเงิน11ล้านก็ต้องการจะดูว่ามันมีหลักฐานเรื่องการหยิบยืมไหมก็เลยต้องไปตรวจไปที่บ้านเนี่ยสังเกตดูไหมครับโอเคก็ไปนั่งโซฟาอยู่ที่บ้านเนี่ยนั่งสบายๆไก่ห้างไม่ได้อยู่ในลักษณะของการเป็นผู้ต้องหาแต่ประการใดเลยนะ
1: ดีมากสบายเหมือนมา
0: เยี่ยมบ้านชิวๆเราไม่เคยเจอภาพลักษณะอย่างนี้จึงเป็นคำถามที่เกิดขึ้นมากมาย
1: ครับ
0: ถูกไหมว่ามันทำอย่างนี้ได้หรือการจับผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: นี่แสดงว่าไอ้ระบบนี้มันคือระบบของการจับคนที่รู้จักกันนะเพราะฉะนั้นมันยิ่งทำให้มีความรู้สึกไม่น่าเชื่อถือมากเลยถูกไหมครับกับการทำสำนวนคดีต่างๆนี้ถูกไหม
1: ครับใช
0: ่พูดตรงๆถูกไหมคุณโอ๊ลองนึกดูที่ว่าคนมันรู้จักกันอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยมันยิ่งควรจะต้องเปลี่ยนคนทำคดีไหมพูดง่ายๆนะ
1: เพราะว่ามีความสนิทสนมคิดเชื้อไม่รู้ว่าในทางอะไรทางใดทางหนึ่ง
0: แล้วมันรู้จักแน่นอนถูกไหมครับรู้จักกันแน่นอนแล้วก็ทำแล้วต่อไปมันก็ทำด้วยความเกรงใจเพราะว่าการทำคดีนี่มันอยู่ที่ตรงตำรวจด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าทำเข้มทำอ่อนอยู่ที่ตรงนี้ทั้งสิ้นแล้วก็
1: ความหนักแน่นของตัวข้อกล่าวหาต่างๆเนี่ยหลักฐานต่างๆเนี่ยอยู่ที่สำนวน
0: ใช่แล้วก็แล้วแต่ว่าจะใส่สำนวนอะไรลงไปเนี่ยแม้กระทั่งการกล่าวอ้างของคุณฉลองเนี่ยนะการกล่าวอ้างนี่ฟังดูแล้วมันไม่ใช่อะเราดูจากไอกล้องวงจรปิดที่เห็นภาพอยู่เนี่ยบอกว่าอะไรนะปืนเนี่ยไม่จริงๆแล้วเนี่ยพูดไปพูดมามีการพยายามส่งให้คนอื่นเข้ามาพูดต่อได้ซ้ำไปที่เขาไปเยี่ยมไปหาบอกว่าเข้าไปไม่ได้พกปืนไปด้วยแต่ตัวเองก็บอกว่าพกปืนอยู่เป็นประจำอยู่แล้วมันยังไงกันนะถูกไหมพูดแล้วมัน
1: กล้องวงจรปิดอ่ะมันเห็นชัดนะอาจารย์ว่าเขาไพ่หลังมาเลยอ่ะเหมือนจับ
0: แต่เขาบอกว่าเขาไปให้เขาไปพูดกับสจ.อีกคนให้สจ.อีกคนมาพูดต่อที่มัน มันเหมือน

0: มีคนมาช่วยพูดให้อีกนะพูดง่ายๆนะฮะ
1: บ
0: อกว่ารู้สึกไม่พอใจก็เลยไปเอาปืนที่รถซึ่งรถจอดอยู่อีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นที่เห็นนะมาข้างหลังนี่คือไปเอาปืนมาจากในรถมันไม่รู้ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไปอ้างเหตุไปเรื่อยแล้วก
1: ็
0: ถือปืนท้ายหลังมาข้างหลังเลยถูกไหมฮะ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วก็ไปเบรกรถให้หยุดแล้วก็ให้ไขกระจกลงมา
1: เจตนา
0: แล้วก็ยิงเลยแล้วก็อ้างว่าอะไรนะคนขับรถของ
1: คุณ
0: นายกอบจเนี่ยหยิบปืนแต่ในข้อเท็จจริงเราก็ไม่รู้เพราะมันอยู่ในรถเราก็มองไม่เห็นแต่ก็บอกว่าจากหลักฐานที่ตำรวจจับได้เนี่ยมันปืนยังอยู่ในซองเลยมันไม่ได้ถูกหยิบออกมานะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นอีกข้อมูลนึง
0: ก็เป็นอีกข้อมูลนึงแต่ตรงนี้ล่ะจะไว้ใจตำรวจได้ไหมล่ะเอางี้ดีกว่า
1: ว่าจะเขียนยังไงว่าจะใส่ข้อมูลครบถ้วนไหมตกหล่นไปบางอันตกหล่นไปบางอันนี่ความหนักของ
0: คนละเรื่องเลยนะถูกไหมครับ
1: ความหนักของมูลเหตุนี้ไปกันไปคนละทิศ
0: คนละเรื่องเลยจากการที่ว่าเปิดมาก็ยิงใส่กับการที่ว่าเออทำท่าว่าเขาจะมายิงแล้วในเมื่อคนสมมติเราบอกว่าคนขับรถเนี่ยจะเป็นคนหยิบปืนก็มาเล็งเนี่ยทำไมไม่ยิงคนขับรถอ่ะทำไมยิงทำไมยิงนายกอบจถูกไหมครับ
1: อันนี้ก็ต้องคือข้อพิสูจน์อ่ะฝั่งสอบสวนอ่ะสืบสวนสอบสวนก็ต้องจะใส่ข้อมูลยังไงนี่น่าสนใจน่าสนใจ
0: แล้วก็ยิงเข้าไปตรงจุดที่มันสำคัญเลยอะไรบอกไม่รู้ไม่ได้นับหนักด้วยนะก็ถือว่าไม่มีอะไรคิดว่าเป็นอะไรก็ยิงไป
1: มีด้วย
0: มันยิงเข้าคอเลยเนี่ยเพราะว่าวันนี้หมอ
1: ใช้อาวุธปืนยิงมันจะ
0: มาแถลงบอกเข้าเส้นเลือดใหญ่ที่ลำคอเลยนะ
1: ครับ
0: เลือดทะลักเลยเลือด30 ถุงก็ไม่พอพูดง่ายนะโอ้โหมันแรงมากแล้วขนาดมันเป็นอาวุธที่ร้ายแรงเลยแล้วก็ยิงในลักษณะ
1: ประชิด
0: ตัวอย่างนั้นน่ะ
1: ประชิดนะครับถือว่าประชิดนะ
0: ประชิดถ้าประชิดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหนักเลยแล้วก็ชิวๆจริงๆอ่ะยิงแบบสบายๆนะฮะคือไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันบอกว่าปล่อยให้พูดอยู่ฝั่งเดียวแล้วก็กับประกอบกับทางตำรวจเป็นคนรวบรวมเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องมันจะทำยังไงดีที่ให้ความน่าเชื่อถือมันเกิดขึ้นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ในการดำเนินคดีแหละนะฮะ
1: อีกข้อสงสัยหนึ่งนะอาจารย์ตอนที่กระทำเหตุเสร็จอะถ้าเป็นการไม่คืออันนี้คิดแบบในมุมของปุถุชนทั่วไปนะถ้าไม่ถ้ายิงถ้าทำเหตุเสร็จถ้าไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้เจตคือมันอาจจะว่าตกใจหรือว่าจะป้องกันตัวอะไรกันถ้าคนเราจะยืนรออยู่ตรงนั้นอาจารย์สงบนิ่ง
0: ไม่ใช่หรอก
1: มันต้องตื่นกลัวหลบหนีหรือยังไงหรือเปล่า
0: ไม่รู
1: ้หรือการหรือการที่ถ้าคุณฉลองเองเนี่ยหยุดนิ่งเพราะว่าก็โอ้ยเดี๋ยวมันมีอะไรพิเศษหรือเปล่า
0: ไม่รู้
1: มันก็มีมุมมองที่คิดต่อได้นะ
0: ใช
1: ่ในหลักจิตวิทยาก็ต้องไปเดี๋ยวถามด้านจิตวิทยากับอาจารย์กฤษณะต่อ
0: ใช่และอย่างนึงเนี่ยนะจนถึงวันนี้เรายังไม่เห็นไอ้กล้องวงจรปิดที่มันไปดึงภาพตั้งแต่อยู่ในสำนักงานในอบจเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วถามว่ามันมีไหมเอาคุณโน้กว่ามีไหม
1: มันต้องมีสิในอาคารต้องมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้ว
0: แล้วทำไมไม่ถูกดึงออกมาถูกไหมครับมันต้องมีถูกไหมฮะการไปติดต่อของประชาชนทั้งหลายมันต้องเห็นภาพแล้วว่าที่อยู่ข้างในจะทำอะไรกันถูกไหมครับที่ก็บอกอ้างเหตุว่าอะไรนะจะลุกหนีมาเนี่ยนะนายกอบจลุกหนีมาเนี่ยมันจริงไหมมีการผลักเผลกอะไรกันอะไรต่างๆเนี่ยนะใช่เปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมครับทำไมไม่มีกล้องออกมาล่ะหรือจะปล่อยมาตอนไหนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่ตำรวจต้องมาใช้ประกอบนั้นเลยไม่ใช่เหรอใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับทุกอย่างต้องถูกนำไป
0: ประกอบใน
1: สำนวน
0: นี่ก็ยังไม่เคลียร์นะพูดตรงๆไงก็ยังไม่มีใครพูดถึงจุดนั้นเลยถูกไหมครับ แล้วที่บอกว่าไปเอารถที่ไปเอาปืนที่รถเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานแล้วมันจะมีเวลาไปเอาปืนที่รถจริงเหรอแต่ในเมื่อเพิ่งคุยกันแล้วทางนี้ก็รีบผุนหันจะไปออกแล้วเนี่ยนะ
1: ระยะเวลามันต้องมีการพิสูจน์การเดินจากห้องไปรถจากรถมาที่รถคันนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่มันจะเพียงพอในการหยิบจับอุปกรณ์อะไรหรือไม
0: ่มัน
1: เจ้าหน้าที่ต้องพิสูจน์
0: แล้วพอภาพที่ออกมาเนี่ยเราก็เห็นว่าแม้กระทั่งตัวนายกรัฐมนตรีนายกอนุทินเองเนี่ยนะก็ทนไม่ไหวใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็จัดการจะมองว่าอะไรอ่ะตัวคุณฉลองนี่เหมือนตั้งใจว่าใส่เสื้อออกมาในแนวน้ำเงินนิดหน่อยด้วยนะใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: อันนั้นก็ไม่รู้แหละแต่ว่าตำรวจจะเอาใจเพื่ออะไรยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเขาเคยสังกัดพรรคนี่ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่า

นายกก็รอดเต็มๆเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องชื่นชมนายกนะที่พูดออกมาตรงๆเลยนะก็คือการกระทำแบบนี้ประเทศจับผู้ต้องสงสัยอย่างนี้แล้วก็บอกว่าไม่ใช่ธรรมดามันเป็นฆาตกรแล้วนายกก็ใช้คำนั้นเลยแหละนะเพราะคนยิงคนอื่นนะเสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็อะไรตำรวจไม่ใส่เครื่องพันธนาการเลยไม่ใส่กุญแจมือเลยนะฮะแล้วมีหนำซ้ำ

0: สบายแล้วก็อะไรสูบบุหรี่ซึ่งดูแล้วมันนั่นมานายกก็ตำหนิเลยแหละแบบเป็นการกระทำที่ไม่ถูกตำรวจเนี่ยนะฮะแล้วก็ทราบว่ามีการโทรศัพท์ติดต่อไปยังผบ.ตร.นะซึ่งก็ถูกส่งเรื่องไปตามลำดับนะก็ถูกส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยถูกไหมครับซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนแต่รู้สึกน่าผิดหวังไปกว่านั้นก็คือกับการมาแถลงข่าวกับการมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนี่ดิ
1: ครับ
0: ในฐานะที่หนึ่งคุณก็เป็นอะไรผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีในฐานะที่รัฐมนตรีมหาดไทยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วคุณก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีซึ่งก็เป็นสถานที่ที่เกิดเรื่องต้องเกิดเรื่องจกๆเลยกับกรณีโรงเรียนนะเทพศิรินนทบุรีเนี่ยใช่ไหมซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้เห็นตัวผู้ว่าออกมาปรากฏตัวมารับเรื่องอะไรทั้งหมดเลยถูกไหมฮะ
1: อืมครับ
0: มันเป็นพ่อเมืองอยู่นะนี่ก็โผล่ออกมาแล้วก็พูดอะไรบอกอะไรนะก็พอถูกถามเรื่องนี้ก็บอกว่ารับทราบจากนายกแล้วแต่ว่าคืออธิบายแทนตำรวจหมดอ่ะพูดง่ายๆนะครับอธิบายแทนตำรวจหมดก็เขากำลังเครียดนะก็เลยแล้วที่มาแถลงข่าวก็กำลังเครียดสูบบุหรี่ก็กำลังเครียดแล้วก็อะไรนะที่ไม่ใส่กุญแจมือนั่นก็เหมือนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานก็จริงๆก็นะผมก็พยายามถอดคำมาคำต่อคำเลยว่าคืออธิบายหมดเราไม่ใช่คือไอ้ที่เราเห็นมันเป็นบางตอนแต่ว่าตอนหลังก็มีการใส่นะแต่ว่าที่เราไม่เห็นมันอาจจะคือตอบอะไรของผู้ว่าเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: คือในฐานะที่เป็นผู้ว่าเนี่ยคุณต้องรับรู้อย่างสิ่งที่นายกแสดงออกมาว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกก็ต้องบอกกับตำรวจก็ต้องพูดกับตำรวจตรงๆว่ามันไม่ถูกแต่นี่บอกว่าได้ข้อมูลจากตำรวจมาก็เขาก็ใส่กุญแจมือเป็นข้อปฏิบัติปกติเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตอบมั่วซั่วไปหมดนี่เป็นคนเป็นผู้ว่านะเป็นผู้ว่าก็เหมือนช่วยอ่ะเหมือนช่วยอย่างเงี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวก็ดำเนินการตอนนี้เขาก็ใส่แล้วนี่ไปตอนไปดูอะไรคนบ้านพักเขาก็ใส่กุญแจมือแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี้เป็นต้นเนี่ยนะเสร็จแล้วก็พลิกกลับเข้าไปจะชวนทำบุญอย่างเดียวแล้วว่าเป็นการล้างอะไรนะโชคร้ายหน่อยนะที่นนทบุรีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: นี่คือการแก้ปัญหาเลยฮะของคนที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับรับฟังดูแล้วมันก็แหมผมก็รู้สึกโอ้มันเป็นระบบที่เราจะเป็นอย่างนี้ไปแบบอย่างนี้ไปตลอดนะฮะช่วยกันไปช่วยกันมาอย่างเงี้ยแหละฮะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ฟังง่ายๆว่าผมก็รู้สึกว่าระบบแล้วสุดท้ายปลายทางเนี่ยณวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องการสูบบุหรี่ในพื้นที่นั้นก็นะครับกรมควบคุมโรคก็นะได้ดำเนินคดีแล้วก็คือก็ต้องปรับถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ปรับ 5,000 บาทนะฉลองนะเรียวแรง 5,000 บาท
1: สสจ
0: นะฮะ
1: สสจไปถึง
0: แล้วก็ปรับสอนอด้วย
1: สอนอด้วย
0: ไม่ใช่สอนอดิอันนี้ต้องสพคือสถานีตำรวจภูธร
1: ครับ
0: รัตนาธิเบศรนะอีก 3,000
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยอันนี้ก็ต้องว่าไปตามกฎหมายมันก็ต้องอย่างนี้แล้วคนที่เป็นผู้ว่าจริงๆมันต้องพูดอย่างนี้ด้วยซ้ำไปถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ผู้ว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอไม่รู้กฎหมายเลยเหรอพูดไปไม่อย่างเดียวผมพยายามถอดออกมาคำต่อคำที่อธิบายออกมานี่ดูแล้วโอ
1: ้ครับ
0: น่าผิดหวังมากนะครับ
1: ครับ
0: น่าผิดหวังมากนะ
1: คุณผู้ฟัง
0: เพราะฉะนั้น
1: คุณผู้ฟังส่งมาอาจารย์คุณผู้ฟังส่งมา
0: อะไรนะ
1: คุณผู้ฟังส่งมาว่ากล้องมีแต่เสีย
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่อาจจะเสียหรือเปล่าไม่รู้ก็ยังไม่ก็ล้อกับที่อาจารย์พูดมาไงยังไม่มีอะไรภาพอะไรมาอาจจะกล้องมีนะอาจารย์แต่เสียหรือเปล่า
0: เออนั่นก็เดี๋ยวก็ต้องไปรอดูก็ต่อไปก็แล้วกัน
1: ครับ
0: คือผมอยากจะพูดอย่างนี้ต้องการจะสรุปให้ฟังว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม
1: ่
0: ไอ้ความเขาเรียกอะไรสนิทสนมกันระหว่างนะครับคนมันมีคำกล่าวอย่างนี้ฮะคุณโอ๊คเขาบอกว่าจะเป็นบ้านใหญ
1: ่
0: มันต้องไม่ไร้ตำรวจเข้าใจไหมฮะจะเป็นบ้านใหญ่ต้องไม่ไร้ตำรวจหมายความว่าคุณจะทำตัวเป็นบ้านใหญ่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะอาจจะต้องมีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นบ้านใหญ่ไม่ได้ถ้ามันไม่มีตำรวจนะครับนั่นก็คือตำรวจเนี่ยเป็นตัวที่ส่งเสริมให้ทำให้นะฮะมีความสามารถในการเป็นบ้านใหญ่มีอะไรต่างๆนะฮะเป็นที่เกรงอกเกรงใจทำอะไรก็ได้เนี่ยนะครับมีตำรวจอยู่ในสมการเสมอถูกไหมครับย้อนไปดูเรื่องกรณีของนะครับกำนันนกจำได้ไหมครับ
1: ครับครับตำรวจ
0: นี่ก็เป็นตัวอย่าง
1: ตำรวจโดนเองกับตัว
0: โดนเองกับตัวเปรี้ยงเปิ่งไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าตำรวจก็มาจากทั่วสาธารณรัฐนะตำรวจใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะระดับ นะไอ้

0: ร่วมกับระดับอะไรจากไปว่าย้ายไปที่นู่นที่นี่แต่เสร็จแล้วพอเรียกมาชุมนุมก็ต้องมากันหมดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วถึงเวลาเกิดเหตุก็ตำรวจก็แบ่งออกไปช่วยพากำนันนกหนีด้วยใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ แล้วก็อะไรมีบางส่วนอาจจะพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็บางส่วนก็ช่วยกันทำลายหลักฐานใช่ไหมฮะมีคนมาช่วยถอดกล้องวงจรปิดไปโยนทิ้งน้ำด้วยนะครับ
1: ครับ
0: จะเห็นว่าเนี่ยรูปแบบแบบเดียวกันเลยเนี่ยก็คือไอ้เนี่ยบ้านใหญ่ที่ไม่ไร้ตำรวจเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับถูกไหมครับไอ้อย่างนี้ก็เหมือนกันแล้วมันจะเชื่อใจได้ยังไงฮะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ผมว่ามันน่าคิดนะน่าคิดนะแล้วคดีเนี่ยมันจะจบลงแบบไหนล่ะเวลาที่ส่งเรื่องขึ้นไปปั๊บเนี่ยมันจะจบลงไงแล้วก็เรื่องอย่างนี้มันถือว่าเรื่องร้ายแรงเป็นเรื่องที่มันรับไม่ได้แล้วก็มีเรื่องของอาวุธปืนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วตอนที่อะไรนะไปตรวจที่บ้านเนี่ยนะครับพบว่ามีอาวุธปืนที่มีทะเบียนเนี่ยอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ9กระบอก
1: ครับ
0: ใช่มั้ย
1: ฮ
0: ะเจอกระสุนอยู่เท่าไหร่30นัดใช่มั้ยฮะแต่ปรากฏว่า9กระบอกนี่หาไปหามานี่ก็ไม่เจอบอกว่าหายไปแล้วหรืออะไรก็ไม่รู
1: ้
0: เหลืออยู่นัดนึงที่เอามายิงเนี่ยเอามาก่อเหตุเนี่ยนะครับไอ้เหลืออยู่กระบอกนึงที่เอามาก่อเหตุเนี่ยมันก็ยังไงก็ไม่รู้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันไม่ได้นะมันน่าจะต้องมีรูปแบบนะครับและสุดท้ายก็มาพูดกันถึงเรื่องปืนแล้วแหละวันนี
1: ้ครับ
0: แล้วมีคำถามว่าอันเนี้ยมันเป็นเหตุที่มีการเตรียมการแสดงว่าเราไปที่ไหนแม้กระทั่งเข้าไปติดต่องานนี่ก็พกปืนไปได
1: ้
0: อย่างนั้นใช่ไหมนะ
1: คร
0: ับ จะอ้างเหตุว่าไม่ได้พกไปเอามาจากรถก็ไม่ได้มีหลักฐานนะแต่จากกล้องที่มองเห็นเนี่ยมีการถือปืนซ่อนอยู่ข้างหลังแหละถ
1: ือ
0: มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นเหรออ ื
1: ม
0: ถูกไหมมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นเหรอแล้วก็บอกว่าทำโดยไม่ได้ไตร่ตรองไม่ได้คิดอย่างนั้นได้เหรอถูกไหมครับนะฮะแล้วถ้าให้มันมีลักษณะการมีปืนอย่างนี้แล้วก็การมีปืนในรถของนายกอบจอะไรมีเป็นปกตินี่ก็แสดงว่ามันก็มีกันได้ทั่วไปหมดเลยใช่ไหมฮะอย่างนั้นถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ ผมว่าเรื่องนี้มันต้องรื้อกันครั้งใหญ่เลยนะรื้อกันครั้งใหญ่เลยแล้ววันนี้เองเนี่ยทางอบจเองก็ออกมาแถลงข่าวถูกไหมครับนะฮะก็เพราะว่าดูเหมือนดูพูดอยู่ฝั่งเดียวแล้วก็ไปใส่ไฟเข้าไปถึงเรื่องกรณีไปกู้ยืมเงิน
1: กู้ยืมเงิน
0: ล้านไล่กันไปไล่กันมามันมีความลึกล้ำไปกว่านั้นดูไปดูมาไม่แน่ใจว่าเป็นการกู้เงิน11ล้านแล้วไปขอเงินคืน11ล้านหรือไปขอเงินมาโดยตลอดจนกระทั่งนายกอบจก็ไม่อยากจะให้แล้วหรือเปล่าใช่ไหมฮะ
1: มัน
0: เป็นเรื่องอะไรกันแน่ก็ไม่รู้ถูกไหมครับ เพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่มีหลักฐานเลยตัวลูกสาวของนายกอบจเองก็ออกมาแถลงข่าวว่าก็ตัวเองก็ไม่ได้รับรู้เรื่องการที่พ่อจะไปยืมเงินใครอะไรต่างๆนี่เป็นต้นมันก็ต้องตรวจสอบกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะของวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: พอการให้ข่าวออกมาเนี่ยออกมามันก็ออกมาไม่ค่อยมีหลักฐานอะไรที่มีความชัดเจนนอกจากการพูดออกมาเท่านั้นเองนะฮะแล้วกรณียิงอย่างเนี้ยถือว่าเป็นความรุนแรงนะฮะการยิงนายกอบจแล้วก็ยิงโดยอดีตส.ส.ต้องบอกว่าอดีตส.ส.นะ
1: ครับ
0: คุณฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยเมื่อย้อนไปในปี2554
1: ครับ
0: 2554ก็มีการยิงนายกอบจจังหวัดสมุทรสาครโดยสสในขนาดนั้นเลย
1: ครับ
0: นะครับนั่นก็คือเนี่ยสสอะไรทันชิตสสจังหวัดอะไรสมุทรสาครนะครับ
1: ครับ
0: ตอนช่วงนั้นเนี่ยนะครับยิงแบบที่สถานีหรือที่ปั๊มน้ำมันไงไม่ทราบจำได้ไหมผมเนี่ยจำแม่นเลยเพราะว่าเป็นพอดีเป็นจังหวัดบ้านเกิดผมพอดี
1: ครับ
0: นะแล้วสุดท้ายเป็นไงฮะตอนช่วงนั้นเนี่ยสสก็ยิงแล้วก็เฉพาะหน้ามีการอะไรอ่ะเจอตัวอะไรต่างๆเลยแต่แล้วก็ดำเนินคดีไม่ได้เพราะติดสมัยประชุมอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: สุดท้ายก็โอเคก็ดำเนินคดีเกิดปี2554ก็ต่อสู้กันจนกระทั่งจบคดีจบลงในปี2559
1: คร
0: ับ นะเดิมทีเดียวนี่รู้สึกจะโดนตัดสินประหารชีวิตได้ซ้ำไปแต่ว่าจบลงด้วยนะครับการตัดสินจำคุกตลอดชีวิต
1: ครับ
0: ในปี2559แต่ปรากฏว่าติดจริงคือ7ปีกับ10เดือนเท่านั้น
1: พ้นโทษแล้ว
0: พ้นโทษเรียบร้อยแล้วพ้นโทษตั้งแต่ปลายปี2565มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับ

0: นี่แหละครับนี่แหละครับ
1: มึนมึนมึนตึ๊บเลยไหม
0: นี่แหละครับเราคุยกันมาตั้งแต่คดีไอ้ป๋องไอ้ธงนะไอ้กลัวไอ้คำเนี่ยแหละโทษโทษลดโทษจนถึงจำคุกตลอดชีวิตสุดท้ายแล้วมันไม่ตลอดชีวิตจริงนะสิ
1: ก็นี่มันกลายไปว่าการตัดสินอยู่ที่ศาลแต่การจำการอะไรนะ
0: ลดโทษ
1: อะไรทั้งหลายอยู่ที่ราชทัณฑ์
0: ราชทัณฑ์คนละส่วนกัน
1: เออแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะถูกไหมฮะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีเนี้ยมันเราอาจจะดูว่าเป็นความรุนแรงไงนะเสร็จแล้วพอไปถึงกระบวนการมันผ่านไปผ่านไปเดี๋ยวมันจะจบลงที่ตรงไหนเพราะวันนี้ก็อายุ71แล้วสิใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: บางคนก็เลยมองไปว่า71นี่กว่าคดีมันจะจบเข้าไปสัก3ปี4ปีก็อาจจะจบเข้าไปที่อายุเท่าไหร่อ่ะ74 75ใช่ไหมฮะแล้วเกิดถ้าเกิดจะต้องติดคุกขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะถึงอะไรอ่ะเกณฑ์อ
0: ายุสูงอายุ
1: สูงอายุถูกไหมครับ
0: ครับ
1: เออ
0: เขาก็เลยไม่กลัวหรือเปล่า
1: ไม่ร
0: ู้อ่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดเหมือนกันนะอาจารย์คือพอดูเรื่องของวัยเข้ามาเกี่ยวข้
1: อง
0: เรื่องของความมั่นใจมั่นอกมั่นใจที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยรวมถึงไม่รู้นะอาจจะรู้จักคนเยอะนะครับอาจจะพอเข้าไปอยู่แล้วจริงอาจจะไม่ได้ทับเท่ากับนักโทษรายอื่นหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งสมมติฐานนะฮะเขาก็เลยดูชิวๆไหม
1: ก็นี่แหละนี่แหละ
0: เออแล้วยิ่งเข้าเกณฑ์สูงอายุถ้าเข้าเกณฑ์สูงอายุมันก็จะมีอีกการพิจารณาชั่วคราวอะไรใช่ไหมอาจารย
1: ์มันก็มีอีกผู้สูงอายุก็มีอีกแล้วก็ได้รับการดูแลอีกด้วยสมมติว่า
0: ป่วยอีกสมมติมีโรคประจำตัวอีก
1: เพราะว่าตอนนี้ก็เปิดทางเรื่องป่วยไปแล้วนี่เดี๋ยวพอถึงเวลาก็ป่วยไงถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็อาจจะได้ไปพักอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นหลักเนี่ยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้อะไรนะเกิดเรื่องตอนสูงอายุไว้เนี่ยมันก็จะเนี่ยตรงเนี้ยถูกไหมครับมันมีสองทางบางคนก็บอกงี้บอกว่าเกิดเรื่องตอนสูงอายุกับเกิดเรื่องตอนเยาว์วัยก็ได้ฮะ
0: ครับ
1: ก็ได้รับการปกป้องอยู่ไหมฮะเยาว์วัยก็คือยังเป็นเยาวชนอยู่เนี่ยถูกไหมครับท่านดูเองก็แล้วกันเห็นไหมฮะ
0: ครับครับครับมีแต่ข้อสงสัยนะเพราะว่ามันมีอะไรให้น่าสงสัยใช่ไหมอาจารย์คือ
1: ใช่ครับ
0: พอมันทำอะไรบางอย่างที่มันไม่โปร่งใสมันผิดปกติจากที่เคยกระทำกับคดีอื่นๆหรือมาตรฐานที่ควรจะเป็นมันก็นำซึ่งความสงสัยและก็ต่อจิ๊กซอว์ไปทีละสเต็ปมันก็ยิ่งน่าสงสัยเข้าไปใหญ
1: ่ยิ่งน่าสงสัยแน่นอน
0: ใช่ครับไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะปิดจบที่ยังไงนะอาจารย์เพราะว่าโอเคมันเป็นข่าวคราวในช่วงนี้ก็จริงอ่ะมันดังในช่วงนี้ช่วงดังก็ดังแต่ช่วงมีข่าวอื่นมากลบแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวก็มีข่าวอื่นมาอีกฮะ
0: มันจะเป็นยังไงมันจะออกไม้ไหนคำพูดที่ตัวภาคส่วนของตำรวจสอบสืบสวนสอบสวนเองในการเก็บข้อมูลหลักฐานในการออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงสรุปเหตุอ่ะสุดท้ายแล้วจะเป็นสำนวนยังไงอันนี้ก็นะใครที
1: ่แล้วก็คอยดูเรื่องปืนอีกแล้วกันนะวันนี้ดูเหมือนจะเด็ดขาดเรื่องปืนแล้วต่อไปที่ใบอนุญาตพกพามีไม่ได
0: ้
1: ทำปืนไว้ในบ้าน
0: แม้กระทั่ง
1: พูดว่าปืนยิงโจรในบ้านก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวคอยดูต่อไปแล้วกัน
0: นะท่านผู้ว่านนท์บอกว่าใครมีปืนไว้สำหรับป้องกันตัวในบ้านให้เก็บไว้ในเซฟดีๆจนกว่าจะมีคำเปลี่ยนแปลงโอ้โหทำไมจริงจังกับเรื่องแบบนี้นะ
1: เดี๋ยวลองดูแล้วกันดิก็อย่าผ่านไว้
0: แต่ว่าก็เก็บไว้ในที่ปลอดภัยอ่ะเห็นด้วยครับแต่ว่าในส่วนของการที่จะแบบแล้วอะไรและคำถามต่อมาคือแล้วจะดูแลความปลอดภัยของทุกคนไม่ให้มีขโมยขโจรมาเข้าบ้านเขาเนี่ยหรือว่าก่อเหตุในหน้าบ้านเขาหรือว่าในบ้านเขาได้เนี่ยจังหวัดตำรวจมาตรการเป็นยังไงไม่เห็นมีพูดถึงเลยนะอาจารย
1: ์ไม่มีเลยไม่มี
0: โอ้โห
1: อันเขาจะควบคุมเฉพาะคนสุจริตชน
0: หน้าโมโห
1: โจรผู้ร้ายอะไรผู้ไหนก็ว่ากันตามสะดวก
0: ใ
1: ครจะเก็บไว้ตรงไหนก็เชิญ
0: ครับขอบคุณอาจารย์เสน่ห์ครับพรุ่งนี้พบกันครับ
1: ครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดุเดือดไม่แพ้กันเลยนะครับกับประเด็นที่เรานำมาคุยในวันนี้ก็ข้อสงสัยค่อนข้างที่จะมีอะไรที่น่าคิดต้าตามต่อรวมไปถึงมาตรการต่างๆที่ออกมาจริงๆแล้วออกมาได้ครับมาตรการเหล่านี้มันก็เพิ่มเนื้อ

0: ื่องของความปลอดภัยแต่สิ่งหนึ่งที่มาตรการเหล่านี้ยังไม่ถูกพูดถึงในเรื่องก็คือเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์จะมีอะไรที่เป็นมาตรการที่รองรับตำรวจจะเพิ่มการรัตเวนตรวจสอบหรือว่าจะเพิ่มการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องราวเรื่องราวต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ยังไม่มีจังหวัดเองจะมีกรอบในมาตรการในการดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างไรก็ยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นเองอย่างเรื่องนี้อาจจะต้องรอคอยอะไรอีกเยอะพอสมควรนะครับอ่ะแต่ก่อนที่จะเบรกนะครับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ครับไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับแต่เป็นหม้ออเนกประสงค์ทำได้5อย่างในหนึ่งเดียวทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตรูได้ในหม้อเดียวครับจุใจใหญ่ถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวครับพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลงได้กว่าครึ่งทนทานไม่เป็นสนิมด้วยปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทร021143990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord ครับพักกันสักครู่ครับ
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร021143990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีบอ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับผมช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมเสือโอ๊กนะครับช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองด้านจิตวิทยากันบ้างแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์กฤษณะนะครับคุยกับอาจารย์กฤษณะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษณะบุหลันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์และพฤติกรรมองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจครับสวัสดีครับอาจารย์กฤษณะครับ
4: ครับสวัสดีครับโอ้ครับ
0: อาจารย์ครับ
4: สวัสดีผู้ฟังทางบ้านครับ
0: ครับผมโอ้เมื่อกี้อาจารย์เสน่ห์ทิ้งไว้หลายประเด็นที่น่าคุยด้านจิตวิทยามากเลยนะเพราะว่าจริงๆเอาพูดถึงพฤติการก่อนเอาพฤติการจริงๆเมื่อกี้ผมแอบทิ้งท้ายไว้หย่อนไว้นิดนึงกับพฤติการลักษณะวิธีการการแบบทั้งการแสดงออกของตำรวจเองการดูแลของตำรวจเองการแสดงออกของตัวผู้กระทําเองโอ้มันบ่งบอกอะไรค่อนข้างเยอะเลยอาจารย์มองในมุมของจิตวิทยามันบ่งบอกอะไรให้เราได้น่าตื่นตาตื่นใจมากอาจารย์
4: ตื่นตาตื่นใจ

0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: คือยิ่งจริงๆเรามองไปเรื่องสองส่วนก่อนกันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจำเป็นที่ถ้าเรามองในเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมสิ่งที่มีอยู่แล้วก็เน้นย้ำมากเลยของสำนักงานด้วยชาติคือจรรยาบรรณในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตัวเองก็คือจรรยาบรรณตำรวจมีนะครับมีแล้วก็ค่อนข้างยึดมั่นด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าในตำรวจเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเตรียมในร้อยตำรวจหรืออะไรต่างๆจะไปถึงในสิบหรืออะไรต่างๆเราใช้ความเน้นย้ำนะถ้าเราคุณโอเคเราจะทราบดีว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของจรรยาบรรณขณะเดียวกันเนี่ยกระบวนการหรือขั้นตอนหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคุณโอ๊
1: ค
0: มันลักษณะพฤติกรรมมันเห็นแล้วมันเหมือนกับผู้ต้องหาเนี่ยจนผมคิดว่านี่มันเป็นมิติใหม่ของการอะไรเขาเรียกว่าให้ผู้ต้องหาเนาะที่ผู้ต้องหาเนาะที่กระทำผิดเนี่ยผ่อนคลายใช่ป่ะเครียดอาจจะเครียดนะอาจจะเป็นจิตวิทยาที่ผมอาจจะไม่ทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรเงี้ยแล้วก็มาถึงผมก็เอ๊ะทำไมคุณฉลองท่านนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งสูบบุหรี่เสร็จแล้วผมนั่งคิดเลยเอ๊ะเขาจะให้มีเสิร์ฟกาแฟหรือเปล่าผมจะนั่งคิดเลยนะจะถามว่าพี่ลองเอากาแฟไหมขนมไหมอะไรเงี้ยมันอาจจะลามปามไปขนาดนั้นได้เลยหรือเปล่าตอนนั้นนะผมก็นั่งดูนะเสร็จแล้วก็จนปล่อยเลยนะปล่อยให้พูดซึ่งถามว่าถ้ามองบอกเอ๊ะมันเป็นกลยุทธ์หนึ่งเพื่อที่จะได้สัมภาษณ์เผื่อจะได้พูดอะไรออกมาได้เยอะๆหรือเปล่าแต่คุณโอ๊ตถามคุณโอ๊ตก่อนว่าในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นหรือเปล่านะจริงๆก่อนที่เราจะเอาผู้ต้องหาเนี่ยมาสัมภาษณ์เนี่ยกับนักข่าวเนี่ยมันควรต้องผ่านกระบวนการในการที่จะอะไรฮะมีจับกุมถูกป่ะ
1: คร
0: ับ แล้วมีการนัดหมายกันอีกทีถูกต้องไหมแล้วก็มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการใช่ไหมแต่ที่มันเพิ่งยิงกันสดๆร้อนๆเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันถามว่ามันแล้วสำคัญคืออากัปกิริยาภาษาตายเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมือนสนิทกันเหมือนสนิทกันสนิทกันคุณโรมันเลยทำให้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยสื่อมันเห็นเนี่ยอาจารย์เสน่ห์บอกสมัยก่อนมันไม่ได้เห็นขนาดนี้นะเดี๋ยวนี้มันไวเพราะมันโซเชียลเนี่ยเอ๊ถ้าเกิดเราไปกระทำความผิดหรือใครที่เป็นอย่างเงี้ยเอ๊มันจะถูกทรีตแบบนี้หรือเปล่าน
1: ั่นแหละสิ
0: คุณโอ
1: ๊นี่นั่นแหละสินั่นแหละอาจารย
0: ์นั่นแหละคือเราต้องแยกประเด็นว่าเอ๊จะไปทำอะไรคือแกจะเล่าเรื่องอะไรนั่นเป็นเรื่องของกระบวนการทางด้านทางยุติธรรมว่ากันไปเนาะทำสเต
1: ็
0: ปแต่นี่เรากำลังพูดถึงความเหมาะสมจนนายกเองก็อดไม่ได้
1: คร
0: ับ ก็อดไม่ได้ก็ออกมาตักเตือนซึ่งท่านก็ทำถูกนะซึ่งตรงเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าอะไรคุณโอ๊คว่ามาตรฐานของของวงการตำรวจเราเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยนะเราไม่อยากพูดนะไม่อยากตำหนิแต่เพียงว่าเราสะท้อนในฐานะเป็นประชาชนว่าต้องเกิดขึ้นอะไรหรือถ้ามองในเชิงจิตวิทยาและสังคมนะคุณโอ๊คสังคมวิทยาคือระบบอุปถัมภ์เราเนี่ยฝังรากจนมันเกินจากเยียวยาหรือเปล่า
1: ครับ
0: นี่เป็นคำถาม
1: ครับเพราะว่าเข้าใจได้คือความรู้จักกันอ่ะมันมีอยู่แล้วเพราะว่าอย่างทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ในแวดวงการเมืองแล้วก็วงตำรวจเองกับแวดวงการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทำงานใกล้ชิดกันอยู่แล้วใช่ไหมเอาเราพูดถึงมุมทำงานนะถ้าทำงานใกล้ชิดกันแน่นอนเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ทำงานในฝั่งนิติบัญญัติฝั่งบริหารของจังหวัดเองของพื้นที่ของในถ้ามุมสสฝั่งของเรื่องสภาผู้แทนราษฎรการทำตำรวจเองก็ต้องเขาเรียกว่ามันต้องทำงานด้วยกันซึ่งกันและกันเพื่อให้นโยบายต่างๆมันเดินได้เพียงแต่ว่าเมื่อระยะเวลามันเหมือนจะสนิทกับอุปถัมภ์มันน่าจะมีเส้นบางๆระหว่างกันอยู่นะอาจารย
0: ์คือสิ่งที่เราพูดอะมันเหตุประเด็นอย่างหนึ่งที่เรามาพูดถึงทุกโครงสร้างตั้งแต่ทุกระดับในหลายๆเรื่องคือว่าประเทศไทยที่เรามีปัญหาทุกเรื่องเลยนะในทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยผมมีคำหนึ่งเลยที่เรียกว่าขาดความเป็นมืออาชีพ
1: ครับ
0: ความเป็นมืออาชีพเนี่ยมันสะท้อนถึงทำให้ทำไมทุกวันนี้ว่าเราถึงวุ่นวายไปหมดคือหนึ่งเนี่ยตำรวจเองเนี่ยถูกไม่สนิทคุณโอ้เห็นไหมในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าต่อให้สนิทใช่ไหมแต่คือตรงพฤติกรรมในการทำงานตรงนั้นเขาจะมีสเต็ปคือถ้าทำอะไรทุกอย่างตามสเต็ปจบคือตอนที่คุณฉลองโดนจับกลุ่มตอนนั้นที่มอบตัวไอ้ยื่นปืนให้นะไม่ได้ทางนู้นจะจับล็อกคือไม่จำเป็นต้องเหยียบหรือทำอะไรรุนแรงหรอกแต่เพียงบอกขออนุญาต

0: จับกลุ่มนะครับอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแล้วก็มีการไขว้หลังนะแล้วก็ขออนุญาตที่จะล้วงเพราะว่าเราไม่สามารถจะรู้ได้ครับต่อรัศมีครับอยู่วันนั้นแกอาจจะเมาหรือเปล่าแกอาจจะกินยามาหรือแกมีสภาวะจิตหรืออะไรเราไม่สามารถรู้ได
1: ้
0: ซึ่งกระบวนการของตำรวจเขาถึงมีมาตรฐานในการจัดการผมเรียกว่าความเป็นมืออาชีพสองจรรยาบรรณและสเต็ปทุกอย่างถ้าอยู่บนอาชีพและจรรยาบรรณโอ้เรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยากมันเหมือนคุณโอ้คำหน้าที่ของคุณโอ้ในสารสื่อผมเมื่อเป็นอาจารย
1: ์
0: ผมก็จะรู้ว่าหน้าที่จรรยาบรรณและสเต็ปขั้นตอนของการทำของตัวเองเป็นถ้าตามนั้นคุณโอ้ที่สุขภาพเป็นมืออาชีพอย่างก็ง่าย
1: คร
0: ับนี่มันไปทำอะไรทำบนความสนิทแยกแยกไม่ออกระหว่างความสนิทเป็นทางการกับไม่เป็นทางการมันปะปนกันมั่ว
1: ถูกถูก
0: นี่แหละใช่ใช่ใ
1: ช่ถูก
0: ไหม
1: คือผมเข้าใจนะไอ้เรื่องความสนิทสนมเนี่ยระหว่างอาชีพระหว่างอาชีพระหว่างอาชีพกันเนี่ยมันมีนะอย่างเช่นสมมุติถ้าผมกับอาจารย์กฤษณะรู้จักกันคุยรายการกันจัดการรายการผมอยู่ดีต่อหน้าบนเวทีสมมุติเรามีเสวนากันผมจะไปแบบแย่อาจารย์เรื่องส่วนตัวผมก็ไม่สามารถทำได้ใช่ป่ะ
0: ใช่ถูก
1: เพราะว่ามันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะแต่ถ้าหลังเวทีหลังไมค์เราไปเอาติ้งกันอันเนี้ยอีกเรื่องนึง
0: กินกระโปรงกาแฟแล้วก็ไปแซวกันเล่นถามร้องคาราโอเกะอะไรกันไปแต่ว่าเขาเรียกว่าความเป็นมืออาชีพไงคุณโอ๊คเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงว่าในหลายประเทศเนี่ยเขาพูดความว่าความเป็นมืออาชีพฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะผมถึงพูดหลายครั้งทุกครั้งที่ผมโยงกันแบบว่าที่เรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆไม่ใช่อะไรหรอกคือทุกอาชีพเราขาดความเป็นมืออาชีพแม้แต่เรื่องคอร์รัปชันเรื่องทุจริตเห็นไหมคุณโอ๊คมันโยงหมดเลยนะเห็นไหมแล้วเราพอคุณฉลองเข้ามาเล่าเรื่องอะไรต่างๆบาบางเข้ามานะถามว่าเรื่องนั้นเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแต่ก็จะได้เห็นข้อเท็จจริงในบางอย่างว่าโอ้ระบบอุปถัมภ์นะมันฝังรากจริงๆทั้งเรื่องนั้นมาเห็นอีกยิงเสร็จแล้วมันนั่งแถลงข่าวกับตำรวจก็อุปถัมภ์อีกพอผู้ว่ามาพูดอีกโอ้โหมันเหมือนกับที่เราเป็นประเทศแห่งมีความสมบูรณ์แบบของระบบอุปถัมภ์อย่างฝังรากขนาดนี้เลยเหรอ
1: คือมันผมมองเห็นถึงการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่ไม่ได้คุณภาพเลยอ่ะคือมันมีจุดกลางอยู่เลยนะจุดกลางที่สามารถที่จะพูดได้หรือสื่อสารได้ดีกว่านี้แต่กับเรื่องจุดที่มันแย่ที่สุดอ่ะ
0: คุณโอ้พูดดีเพราะแต่ที่คุณโอ้พูดในฐานะเป็นสื่อนะเราจะมีความเข้าใจเรื่องของคอมมิวนิเคชันนะแต่ว่าในมุมของทางการเมืองหรือข้าราชการสายมหาไทยที่เป็นการเมืองการปกครองเนี่ยมันจะมีวิชาหนึ่งที่จะต้องเรียนคือสื่อสารทางการเมือง
1: ครับ
0: หรือสื่อสารในทางการปกครองสาธารณะการสื่อสารทางสาธารณะ
1: ครับ
0: ซึ่งคนขึ้นมาถึงระดับนี้เนี่ยโอ้โหมันไม่จำเป็นต้องเจ้าบทเจ้ากลอนหรืออะไรต่างๆแล้วคุณโอ๊
1: ค
0: มันต้องรู้ครับว่ากาลเทศะในการพูดเพราะพูดมาเป็นร้อยเวทีแล้วมั้งคุณโอ๊
1: คครับใช่
0: ถูกไหมเป็นร้อยเป็นพันเวทีถูกไหมตลอดชีวิตการทำงานราชการใช่ไหม
1: ก้าวขึ้นมา
0: ใส่ใจหรือเปล่าใส่ใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็หลายข้อที่เราได้เห็นจากเหตุการณ์นี้นะคือมันเป็นมุมมองเชิงจิตวิทยาที่น่าสนใจแค่ออกมาก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างอาจารย์ทิ้งท้ายให้หน่อยช่วงท้ายครับว่าเรื่องนี้สอนอะไรสังคมอาจารย์อยากจะบอกอะไร
0: โอเคถ้าผมมองนะคือทั้งหมดจากภาพที่เราเห็นนะเรื่องเรียกปรากฏการณ์แล้วกันผมอยากว่าเป็นในเชิงความรู้เนาะในตอนช่วงท้ายเนี่ยว่าเราจะเห็นได้ว่าระบบอุปถัมภ์เนาะมันฝังรากเราและมันมากจนเกินไปในขณะเดียวกันก็อยากฝากประชาชนแล้วก็พี่น้องทั้งหลายในอาชีพที่ทำหน้าที่ทุกอย่างเนี่ย อยากฝากความเป็นมืออาชีพแล้วก็ให้ยึดมั่นเรื่องของจรรยาบรรณในวิชาชีพของตัวเองให้ดีครับแค่ได้ถ้าทำได้นะทุกอย่างปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นข่าวต่างๆช่วงหลักต่างๆนะมันจะเบาบางลงเองครับ
1: ครับผมขอบพระคุณอาจารย์กฤษณะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไข่ปมคนในข่าวในวันนี้ขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมส่งกันมานะครับหลายๆท่านขอบพระคุณมากเลยนะครับที่ร่วมพูดคุยกันมาก็อ่านทันบ้างไม่อ่านไม่ทันบ้างก็ขออภัยนะครับสำหรับวันนี้ไข่ปมคนในข่าวหมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไข่ปมคนในข่าวความเร็วก็สำคัญแต่

0: ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค
2: ่
1: ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับเป็นเช้าวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับไม่ใช่วันพุธนะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับคุณผู้ฟัง
1: ใช่ค่ะวันนี้เจเจมารับหน้าที่แทนคุณน้ำหวานนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะข่าวเช้าวันนี้ก็ยังเข้มข้นนะคะแล้วก็มีข่าวด่วนเข้ามาด้วยนะคะพี่ต้นคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะ
2: ครับผมเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในช่วง6:40 นวันนี้เราจะไปอัปเดตข้อมูลกับคุณซูมอนผู้สื่อข่าวจากเมียนมาของเรานะครับไปดูที่ว่าการที่ทางเมียนมาเขาก็ปฏิเสธข้อเสนอของอาเซียนนั้นเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่จะปล่อยตัวนางอองซานซูจีแบบไม่มีเงื่อนไขเนี่ยนะครับแล้วมันจะมีส่งผลกระทบอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปตามกันตอน6:40ครับ
1: ค่ะเราไปที่ข่าวด่วนกันก่อนนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะสำนักข่าว BBC นะคะรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวค่ะที่ประเทศโคลอมเบียนะคะแล้วก็นับได้ว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้แล้วนะคะอย่างน้อยๆ111รายค่ะแล้วก็ทางการนั้นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะเนื่องจากว่าแผ่นดินไหวที่กำลังเผชิญอยู่ณเวลานี้ค่ะเป็นแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงหนักที่สุดแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่วิกฤตที่สุดครั้งหนึ่งนะคะในรอบหลายปีเลยทีเดียวค่ะแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนั้นวัดได้ 7.4 นะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลา 7:30 นะคะตามเวลาในท้องถิ่นค่ะแล้วก็จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปนะคะใต้พื้นดินราวๆ103 กิโลเมตรซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าจุดศูนย์กลางที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินถึง100 กิโลเมตรเนี่ยมักจะไม่ค่อยถูกกำหนดนะคะว่าเป็นแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงหนักที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราทราบกันดีใช่ไหมฮะว่ายิ่งจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ตื้นเท่าไหร่แรงสั่นสะเทือนยิ่งส่งกระจายออกไปเป็นบริเวณกว้างแล้วก็สร้างความเสียหายหนักหนาสาหัสเท่านั้นคือยิ่งตื้นยิ่งเสียหายหนักแต่นี่ อยู่ลึกลงไปถึง103 กิโลเมตรนะคะจากพื้นดินค่ะตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านธรณีวิทยานะคะก็ เปิดเผยนะคะว่ามีแรงสั่นสะเทือนนะคะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลค่ะทั่วพื้นที่นะคะในจังหวัดโชโกนะคะแล้วก็พื้นที่นี้เนี่ยค่ะที่ได้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวเนี่ยนะคะคือนับเป็น100 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะทางตะวันตกของโคลอมเบียค่ะแล้วก็เชื่อกันว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกนะฮะจำนวนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่แล้วจะกระจุกตัวกันอยู่ที่เมืองเปียร่านะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณปลูกกาแฟของประเทศซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจนั่น

0: เองค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: ครับผมก็เป็นเรื่องข่าวสะเทือนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เพราะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็เพิ่งจะมีแผ่นดินไหวนะครับอยู่ที่เวเนซุเอลาซึ่งเวเนซุเอลาเนี่ยตรงที่บริเวณที่เขามีแผ่นดินไหวกันเนี่ยก็คือแถวมาราคาไคโบนะครับซึ่งก็จะเป็นคือสองประเทศเนี่ยเขามีดินแดนติดกันนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาเนี่ยมันก็ใกล้ๆกับตรงแผ่นดินไหวที่ของโคลอมเบียนะครับตรงบริเวณที่เป็นจุดที่เมื่อกี้ที่พี่เจเรียนให้คุณผู้ฟังทราบเนี่ยนะครับมันจะอยู่ทางด้านติดทางด้านมาทางด้านค่อนมาทางมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับคือประเทศนี้เราจัดว่าเป็นประเทศที่อยู่ในอเมริกากลางนะครับหรือเซ็นทรัลอเมริกาอยู่ทางด้านตอนเหนือสุดของอเมริกาเหนือนะไออเมริกาใต้นะครับที่จะเป็นส่วนต่อกับอเมริกากลางกับประเทศปานามาตรงนั้นตรงเมืองเมเดลีนเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยทีเดียวในเรื่องของการผลิตยาเสพติดนะครับคุณผู้ฟังครับพี่เจเจตอนที่ผมไปเรียนอยู่ที่นู่นนะในชั่วโมงเรียนจำจนถึงปัจจุบันนี้คือในชั่วโมงมาร์เก็ตติ้งอาจารย์เขาก็จะให้เราแนะนำตัวเนี่ยคอยเอิญเพื่อนนักเรียนนักศึกษาที่มานั่งอยู่ข้างๆเรามาจากเมืองนี้นะครับเมเดลีนเนี่ยแล้วเราบอกว่าเรามาจากแบงคอกเนี่ยกรุงเทพไทยแลนด์เนี่ยก็วนล้อกันทั้งห้องเลยเพราะว่าทั้งสองเมืองสองประเทศนี้ก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในเรื่องของยาเสพติดนะครับในยุคนู้นนะครับตั้งแต่เป็นต้นมานี้ตรงพื้นที่ที่เราไปถ้าเราไปดูในแผนที่นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเขตภูเขานะครับเขตภูเขาทีนี้พอมันเป็นภูเขาที่มีดินเยอะมีอะไรก็เหมือนกับดินอ่อนนะอย่างที่พี่เจเจบอกลึกลงไปในแผ่นดินตั้ง130หนึ่งร้อยกว่าไมล์นี่หนึ่งร้อยกว่ากิโลเนี่ยมันไม่ควรจะส่งผลกระทบรุนแรงถึงขนาด 7.4 แบบนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นอะไรที่แปลกทีเดียวเลยทีเดียวผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เมืองโชโกเมืองโบโกตาแล้วก็เมืองเมเดลีนนะครับซึ่งแล้วก็ใกล้กับเมืองหลวงของประเทศโคลอมเบียเนี่ยก็ต้องอพยพกันอย่างเรียกว่าโกลาหลเลยทีเดียวแล้วก็เป็นการเหมือนกับต้อนรับเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเพิ่งจะได้ประธานาธิบดีคนใหม่นะครับนายเดลาเอสปรีเอล่านะครับเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันศุกร์นี้เองครับพอรับตำแหน่งปั๊บวันเย็นวันอาทิตย์นะครับเย็นวันจันทร์นี้ก็เกิดเหตุแผ่นดินอย่างนี้เลยนะครับแผ่นดินไหวแบบนี้ก็ต้องเอาใจช่วยผู้คนที่โคลอมเบียนะครับ
0: ค่ะส่วนประเทศโคลอมเบียนั้นนะคะขออนุญาตให้ข้อมูลพื้นฐานนะคะเป็นประเทศเดียวในทวีปอเมริกาใต้ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะที่มีชายฝั่งนะคะติดทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลแคริบเบียนนะคะทิศเหนือเนี่ยติดทะเลแคริบเบียนทิศตะวันออกติดเวเนซุเอลาและบราซิลทิศใต้ติดเอกวาดอร์และเปรูส่วนทิศตะวันตกนั้นติดปานามาและมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะ
1: ครับผมก็เดี๋ยวไปดูแผนที่เอานะครับเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยตอนนี้มันรู้สึกว่ามันจะกระหน่ำไปทั่วโลกเลยนะครับเรื่องของไฟป่าก็เรียกว่าเจอกันทางฝรั่งเศสทั้งสเปนทางอเมริกาเองก็เรียกว่าทั่วประเทศเลยไฟป่านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีพายุเข้าอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีรายงานไปแล้วว่าพายุดอลฟินนะครับที่มาจริงๆแล้วพายุตัวคือลูกเนี้ยเขาบอกก่อตัวกันที่ไหนที่นู่นที่หมู่เกาะมาแชลส์นะครับซึ่งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกไปทางระนาบเดียวกับเหนืออินโดนีเซียมานะครับระนาบเดียวกับฟิลิปปินส์ก็ผ่านมาทางฟิลิปปินส์แล้วก็แต่ว่าขึ้นเหนือนะครับมาขึ้นฝั่งที่เซินเจิ้นนะครับที่เมืองจีนก็เลยทำให้ผู้คนนะครับเขาบอกแผ่นทั้งเที่ยวบินอะไรต่างๆที่เซี่ยงไฮ้นะครับก็ยกเลิกกันเป็น100เที่ยวบินเลยทีเดียวก็เรียกโกลาหลกันมากแต่ความเร็วของพายุลูกนี้นะครับเขาบอกว่ามันมีความเร็วถึง94ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ที่เจไปยืนข้างนอกนี่อาจจะปลิวไปกับพายุได้เลยทีเดียวนะครับ ตัวเล็กตัวบางเนี่ยนะครับเขาบอกเที่ยวบินต่างๆแล้วก็ผู้คนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีรายงานว่ามีผู้คนเสียชีวิตแต่ว่าผู้คนก็ต้องไปนอนตามศูนย์อพยพกันต่างๆนะครับ อย่างเช่นที่อาคารเซี่ยงไฮ้นะครับที่ซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาคารที่สูงอันดับที่3ของโลกเลยนะครับก็เรียกว่าสั่นสะเทือนเหมือนกันกับแรงลมที่มันพัดผ่านขนาดนี้นะครับน้ำก็มากันถึงทั่วถึงเลยทีเดียวเราก็ได้รับผลกระทบมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าห่างๆครับผมเตรียมตัวกันใหญ่นะครับพักนี้
0: ค่ะไปต่อกันนะคะด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศโลกปรากฏการณ์ต่างๆนานาที่เราได้เผชิญกันอยู่ณเวลานี้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจ

0: จะได้ผ่านตาผ่านหูกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นภัยธรรมชาตินะคะรุนแรงหนักยิ่งขึ้นนะคะเหมือนกับธรรมชาติเอาคืนอย่างไรอย่างนั้นเลยนะคะพี่ต้นคะล่าสุดค่ะมีรายงานจาก BBC นะคะ World's Oceans Hit Record High July Temperatures ค่ะนะคะก็คือว่าอุณหภูมิในมหาสมุทรโลกนะฮะพุ่งทะลุสถิติค่ะนั่นก็หมายความว่าร้อนเดือดนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนี่เป็นการรายงานของหน่วยงานเฝ้าระวังบรรยากาศและสภาพอากาศโลกของสหภาพยุโรปค่ะซึ่งรายงานนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมที่เพิ่งจะสิ้นสุดลงไปนี้เองเนี่ยนะคะสภาพอุณหภูมิในมหาสมุทรนะคะหลายมหาสมุทรของโลกนี้ร้อนทะลุเขาเรียกว่าร้อนทะลุสถิติเดิมอะค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเขามีดัชนีวัดนะก็คือเรียกว่า SST ค่ะหรือว่าเป็นอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลนะคะที่ย่อมาจาก Sea Surface Temperatures เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของตัว SST เนี่ยบริเวณขั้วโลกนะฮะอยู่ระหว่าง20จุดขออภัยค่ะอยู่ระหว่าง60ขออภัยต้องบอกอีกครั้งนึงว่าบริเวณขั้วโลกนะฮะที่อยู่เส้นลาติจูดนะฮะ60องศาเหนือและ60องศาใต้นะคะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ 20.96 องศาเซลเซียสนะฮะนี่คือเป็นการทำลายสถิติคือโดยปกติแล้วเนี่ยบริเวณขั้วโลกของเราเนี่ยฮะมันจะต้องมีอากาศเย็นถูกไหมคะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะแต่ว่าตอนนี้อุณหภูมิอากาศนะคะมันเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนั่นหมายความว่าร้อนขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับปี2023หรือว่า2566นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอุณหภูมิในบริเวณขั้วโลกที่บริเวณเส้นสูงสุด60องศาเหนือกับ60องศาใต้เนี่ยอยู่ที่ราวๆ 20.89 องศาเซลเซียสนะฮะอันนี้เนี่ยก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าโลกของเรานั้นร้อนมากยิ่งขึ้นทุกขณะนะคะและในขณะเดียวกันก็พบด้วยนะคะว่าบริเวณซีกโลกของยุโรปตะวันตกนะฮะเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมและก็เป็นสภาพอากาศที่ร้อนแห้งยืดเยื้อยาวนานด้วยนะคะยิ่งทำให้เกิดไฟป่าขึ้นในทั่วทุกพื้นที่อย่างที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็นการรายงานข่าวนะคะว่าเกิดไฟป่าหลายจุดมากเลยในทวีปยุโรปเนี่ยแล้วก็หลายประเทศในยุโรปไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีฝรั่งเศสนะคะต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องไปหาซื้อแอร์ไปแย่งกันซื้อแอร์ลดราคานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวโลกไม่เคยได้เห็นนะคะคือด้วยความรับรู้โดยทั่วๆไปเรามักจะคิดว่ายุโรปหรือว่าซีกโลกตะวันตกเนี่ยเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นไม่มีอากาศร้อนใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาอากาศเขาร้อนนิดนึงอุ่นขึ้นมานิดนึงเนี่ยเขาก็จะมาเที่ยวในพื้นที่แถบบ้านเราเนี่ยแหละนะคะมารับลมมารับแสงแดดนะคะมารับอากาศนะบริเวณชายหาดหรือว่าทะเลของเรานะเพราะฉะนั้นแล้วในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นชายหาดภูเก็ตพัทยาอะไรพวกนี้นะคะจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญนะคะในบริเวณในช่วงสภาพอากาศที่ทางนู้นเนี่ยหนาวจัดเขาก็เลยมาพึ่งไออุ่นแสงแดดที่นี่แต่ว่าตอนนี้พวกเขาไม่ต้องไปพึ่งแสงแดดที่ไหนแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิอากาศบางประเทศอย่างเช่นเยอรมนีเนี่ยทะลุถึง40องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ก็มีค่ะ
1: อันนี้นะครับมันก็อย่างเมื่อกี้ที่พี่จะพูดถึงว่าขั้วโลกนะครับคือทั้งเหนือและใต้เนี่ยถ้าเกิดว่าคือตรงขั้วโลกเหนือและใต้เนี่ยมันควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่หนาวมากๆเป็นน้ำแข็งใช่ไหมแต่ว่าขยับลงมาเข้ามาใกล้ได้สูงๆหรือว่าต่ำลงมาทั้งจากใต้ขึ้นมาเหนือจากเหนือลงมาใต้เนี่ยแล้วอุณหภูมิมันเหลือที่20องศาเซลเซียสเนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันควรจะต้องต่ำกว่านี้มันควรจะอยู่ในระดับแบบเลขตัวเดียวหรือไม่ก็เกือบศูนย์อะไรใช่ไหมตอนนี้กลายเป็น20อย่างเงี้ยมันก็หมายความมันร้อนขึ้นนะครับแล้วก็น้ำแข็งมันก็ละลายอันนี้เป็นสัญญาณอันตรายที่อาจจะทำให้เมื่อน้ำแข็งละลายมากๆเนี่ยครับน้ำในมหาสมุทรมันก็จะเยอะก็จะทำให้น้ำท่วมได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็ซุ่มๆต่อมๆกันไปนะครับก็ทำอะไรที่ช่วยลดโลกร้อนได้นะครับช่วยกันไปนะครับประหยัดการใช้พลังงานประหยัดการใช้พวกพลาสติกหรือว่าข้าวของอะไรต่างๆที่ ที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะก็ใช้ให้คุ้มค่าจริงๆนะครับอย่าเล็บ

0: สร้างมลภาวะกันมากนะครับเดี๋ยวเราจะต้องอยู่ในแล้วก็ water world เหมือนในหนังที่เราเคยดูเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะครับพากันไปที่เรื่องของความขัดแย้งทางด้านสงครามกันบ้างนะครับก็แลกกันคนละหมัดครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับนิวยอร์กไทม์เนี่ยก็จะลงเอาไว้ว่ายูเครน don't attack deep into Russian is among its deadliest of the war นะครับปรากฏว่าทางการของยูเครนเนี่ยได้ส่งโดรนนะครับเข้าไปโจมตีลึกเข้าไปนะครับในเขตของประเทศรัสเซียนะครับก็คือเข้าไปโจมตีเมืองอุตสาหกรรมซึ่งห่างจากมอสโกเนี่ยเพียงแค่550ไมล์ทางตะวันออกเท่านั้นนะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นการโจมตีครั้งที่ทำให้ผู้คนเนี่ยเสียชีวิตมากที่สุดตั้งแต่มีสงครามกันมาเลยทีเดียวนะครับอย่างน้อยเนี่ย13คนได้เสียชีวิตไปณตรงที่เกิดเหตุแล้วก็39คนเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นการเหมือนกับเป็นการแสดงศักยภาพนะครับของยูเครนเลยทีเดียวในการที่จะใช้โดรนที่เข้าไปโจมตีในเขตภูมิภาคของรัสเซียนะครับก็มีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันทาเนโกกนะครับแล้วก็มีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอีกหลายแห่งนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าจะทำให้น้ำมันของรัสเซียนั้นเกิดผลกระทบในเรื่องนี้แน่นอนเมื่อมีผลกระทบราคาของน้ำมันมันก็จะต้องสูงขึ้นในขณะที่ทางการของรัสเซียเองนะครับก็บอกว่าโจมตีที่มั่นนะครับ Russian drone strike Ukraine troop at the Donbas stronghold นะครับเป็นภาพทั้งภาพข่าววิดีโอแล้วก็ภาพข่าวที่เขียนออกมาเป็นรายงานเนี่ยเห็นเลยว่าทางการที่ระหว่างที่ทหารของยูเครนเขาจะต้องสับเปลี่ยนเวรกันเนี่ยเด่นกันเป็นชิ้นๆไปเลยทีเดียวก็เป็นเขาบอกเป็นพื้นที่ในสาธารณรัฐประชาชนดอนเนสนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตการปกครองของรัสเซียนะครับแต่ว่ายังมีที่มั่นของกองกำลังของยูเครนอยู่ที่นั่นซึ่งก็บอกว่านี่เป็นที่แหล่งสุดท้ายที่จะอยู่ในแผ่นดินของดอนเนสนะครับรู้กันไปคนละหมัด
1: ค่ะเราไปต่อกันนะคะคือการต่อสู้ที่เขาเรียกกันว่า conventional ก็ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปนะคะและในขณะเดียวกันโลกเราก็กำลังต้องต่อสู้กับปัญหาใหม่ภัยคุกคามใหม่นะคะนั่นก็คือภัยคุกคามที่มาพร้อมกับ AI นะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง generative AI หรือว่าระบบอะไรต่างๆที่ใช้ AI นะคะเป็นเครื่องมือนะคะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ส่งผลต่อการสอบการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันการหลอกลวงผู้คนนะคะด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์นะคะล่าสุดค่ะมีรายงานจาก CNN ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีนะคะที่อาจจะทำให้หลายๆประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการศึกษาเนี่ยหันมาให้ความใส่ใจมากยิ่งขึ้นกับระบบการศึกษาค่ะมีรายงานแบบนี้ค่ะ Danish high schoolers will have to verbally defend written assignments in government moved to combat AI cheating ค่ะนะคะก็คือบรรดาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะในประเทศเดนมาร์กค่ะจะหันมาใช้ระบบการสอบใหม่นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆเนี่ยโกงข้อสอบโกงการสอบด้วยการใช้ AI ช่วยตอบคำถามค่ะพี่ต้นคะเขาจะใช้วิธีการให้นักเรียนสอบปากเปล่าอันนี้แหละคือน่าจะเป็นวิธีแก้เผ็ดนะฮะคนที่ใช้ AI ช่วยในการตอบข้อสอบนะเพราะว่ามันก็คือเราทราบกันดีว่าทุกวันนี้เนี่ยมีบางสถานการศึกษานะคะที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยสามารถตอบคำถามด้วย AI ได้นะคะหรือแม้กระทั่งการสอบเข้าทำงานบางสถานที่เนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าสอบเนี่ยค่ะเปิด AI และใช้ AI ถามแล้วก็ตอบเพื่อเอาคำตอบนั้นเนี่ยมาตอบในข้อสอบได้ใช่ไหมคะก็จะเป็นอย่างเช่น ChatGPT Gemini แต่ว่ามาตรฐานมันจะอยู่ตรงไหนแล้วเราจะวัดความรู้ความสามารถของคนคนนั้นได้อย่างไรถ้าหากว่าทุกคนใช้ AI กันหมดนะในการช่วยการสอบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลเดนมาร์กค่ะจึงประกาศมาตรการฉุกเฉินนะฮะนับจากนี้ไปจะให้นักเรียนระดับม.ปลายสอบปากเปล่าค่ะนะคะเพื่อให้มีความเที่ยงธรรมกับทุกคนนะคะ

0: แล้วนอกจากนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยยังได้เรียกร้องนะคะให้โรงเรียนเนี่ยใช้ระบบติดตามหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบไฟวอลกรองเนื้อหาขณะสอบนะคะเพื่อไม่ให้มีความไม่เที่ยงธรรมเกิดขึ้นในระหว่างการสอบอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นมาตรการที่แก้เผ็ดบรรดาเทคทั้งหลายนะคะที่จะเรียกว่ายังไงดีคะพี่ต้น
1: ใช้เครื่องมือผิดประเภท
0: ใช่ค่ะ
1: ก็การเดี๋ยวนี้การสอบโดยให้แบบอนุญาตให้ใช้ AI เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการสอบว่าเด็กเนี่ยเข้าใจเนื้อหาเรื่องที่เรากำลังจะสอบแต่แค่เข้าใจว่าจะต้องใช้เครื่องมือเนี่ยไปการหาข้อมูลเหล่านั้นที่ไหนอย่างไรแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบด้วยข้อมูลที่ได้มานะครับมันถูกต้องหรือเปล่าน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้ผมว่าหน่อยก็คงจะต้องมานำมาใช
0: ้
1: ผมเคยนำมาใช้นะครับพี่เจเจตอนสอนไฟแนนซ์เนี่ยก็คือเวลาเราส่งกันบ้านไปเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตแล้วอ่ะเขาก็จะไปหาข้อมูลอะไรต่างๆมาแล้วแบบตัดแปะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยใช้วิธีแบบนี้สอบปากเปล่าแล้วเราก็เทปด้วยถ่ายวิดีโอไว้ว่าเราเนี่ยเราบอกเลยว่าข้อสอบมีอะไรบ้าง6ข้อเนี่ยแล้วคุณก็ไปเตรียมมาแล้วคุณจับฉลากได้ข้อไหนต้องตอบข้อนั้นอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะแล้วก
1: ็
0: ขอเรียนอย่างนี้อีกอย่างนึงค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะคือว่าจากข้อมูลข่าวนะเขาบอกว่าระบบการศึกษาของเดนมาร์กเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงม.ปลายเนี่ยค่ะเขามุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนเนี่ยเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาก็คือระดับมหาวิทยาลัยนะคะเขาจึงมีหลักสูตรสำคัญนะคะอย่างเช่นหลักสูตรที่เรียกว่า Higher Preparatory Examination นะคะหรือที่เรียกกันย่อๆว่า HF นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นหลักสูตร2ปีที่นักเรียนจะต้องทำรายงานวิชาการค้นคว้านะคะเป็นการทำรายงานโดยอิสระค่ะนะคะอาจารย์เนี่ยจะไม่บังคับจะไม่กำหนดหัวข้อแต่เด็กเนี่ยจะต้องไปค้นคว้าเพื่อทำรายงานก่อนเรียนจบชั้นม.ปลายดังนั้นแล้วเนี่ยที่ผ่านมานะคะก็พบว่านักเรียนใช้ generative AI นะคะเป็นเครื่องมือในการเขียนรายงานค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงทำให้ยากที่จะให้คะแนนได้เพราะว่าคือการใช้ AI ช่วยเขียนหรือว่าช่วยสอบคนที่เป็นคนสอบเนี่ยจะทราบดีเลยว่าอันเนี้ยไม่ได้เขียนเองเพราะว่ามันจะเป๊ะมากๆกับเป๊ะเกินธรรมชาติไปนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงจะทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับการตรวจสอบด้วยนะคะว่าความสามารถของคนคนนั้นเนี่ยถึงขีดที่จะเข้ามหาวิทยาลัยได้จริงหรือไม่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจึงต้องกำหนดมาตรฐานใหม่นะคะให้นักเรียนม.ปลายเนี่ยต้องสอบปากเปล่าเพื่อปกป้องรายงานที่พวกเขาเนี่ยไปค้นคว้ามาแล้วก็เขียนเองที่บ้านค่ะ
1: ก็ใช้วิธีเดียวกันเหมือนกับพวกเวลาปริญญาโทหรือปริญญาเอกใช่ไหมปริญญาเอกก็สอบดุษฎีนิพนธ์คุณเขียนอะไรมาก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ก็ไปอ่านแล้วก็อาจารย์ก็จะมาถามในสิ่งที่คุณเขียนแต่ถ้าคุณตอบเองไม่ได้ก็หมายความว่าคุณก็ไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่คุณเขียนหรือคุณทำรายงานมาเพียงแต่เอาเนื้อหามาส่งแต่ไม่มีอะไรอยู่ในสมองเลยก็ไม่ควรจะจบนะผมว่าอันนี้เป็นวิธีอีกหน่อยก็ครูบาอาจารย์ก็ต้องทำงานเหนื่อยขึ้นนะครับแต่น้องๆก็จะต้องเก่งขึ้นด้วยเหมือนกันครับเรื่องของคนเก่งเนี่ยครับพี่เจเจคือคนเก่งเนี่ยเขาไม่จำเป็นว่าจะต้องทำงานอยู่ที่ประเทศเขาบ้านเขานะเก่งปั๊บไปทำงานที่ไหนก็ได้แล้วก็เนี่ยครับน้องสาวรัสเซียนะครับก็เป็นคนเก่งทางด้านคอมพิวเตอร์ทางอะไรพวกนี้แหละอายุเพียงแค่19เท่านั้นเองนะครับปรากฏว่าก็ตำรวจไทยไปเจอยืนเก๊ะกังๆแบบมันไปไหนไม่ถูกแล้วนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนรัสเซียนะครับน้องอายุ19ชื่อนางสาวมาริยาซีการโกวาถูกเนี่ยล่อลวงไปบอกมาทำงานนะครับมาที่กรุงเทพแต่แล้วก็พาไปที่นู่นที่นี่คือคนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศแต่ว่าเขาบอกเราไปทำงานเราได้งานที่รัสเซียไปถึงรัสเซียเขาบอกเดี๋ยวต้องไปทำงานที่นู่นที่ก็พานั่งรถไปอะไรไปอยู่นู่นเลยครับท่าขี้เหล็ก อยู่ฝั่งนู้นไปอยู่ในศูนย์สแกมเมอร์แล้วก็เรียกว่าก็เนี่ยแหละตะเกียกตะกายหนีออกมาได้นะครับว่ายน้ำข้ามแม่น้ำกลับเข้ามาในเมืองไทยไปยืนเก้กังอยู่ที่ลานจอดรถของห้างโลตัสนะครับตำรวจเราไปเจอก็เห็นทั้งมีรอยบาดแผลนะครับที่ถูกทำร้ายทั้งที่แขนแล้วก็ที่ขาก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ติดต่อสถานทูตรัสเซียนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะอย่าคือเด็กเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับพี่เจเจตอนที่เราเป็นเด็กนะเราก็จะนึกว่า invincible อ่ะโอ้ยไปที่ไหนก็ได้ยังไงเราเก่งเรามีแข็งแรงก็ปลอดภัยอ่ะเอาตัวรอดอ่ะคิดว่าเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับน้องๆด้วยนะครับเก่งมีความสามารถแข็งแรงอะไรก็แล้วแต่จะไปตรงไหนก็ดูให้ดีๆนะครับน้องคนนี้ก็เลยตอนนี้ก็

0: ถูกเรียกว่านำตัวกลับมานะครับอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับอย่าลืมว่ามันมีอุทาหรณ์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วสาวชาวรัสเซียคนหนึ่งนะครับชื่อเวราคราสโซวาคนนั้นอายุแค่26เองก็ถูกนี่แหละแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเมียนมาเนี่ยก็ถูกจับหลอกลวงไปที่นู่นแล้วพอเมื่อไม่ทำงานตามที่เขาสั่งก็ถูกทารุณกรรมจนเสียชีวิตแล้วก็ถูกหั่นศพนะครับเอาอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยไปขายอย่าลืมนะครับว่ามันมีคนที่ต้องการเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเลนส์ตาอะไรอย่างเงี้ยร่างกายเราก็เป็นทรัพย์สินนะอย่าลืมว่าเขาปล้นได้แต่เฉพาะแก้วแหวนเงินทองนะอวัยวะในร่างกายเราเขาก็เอาไปได้นะครับฝากเตือนอุทาหรณ์ด้วยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกันเรื่องของอาเซียนกันครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
0: ครับผม
2: ติดต่อคุณซูมอนผู้สื่อข่าวจากเมียนมาได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลนะคะจากคุณซูมอนกันนะคะว่าทำไมเมียนมาถึงได้ปฏิเสธนะคะการผลักดันของอาเซียนที่จะปล่อยตัวนางองซานซูจีนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องลิงก์เชื่อมต่อการค้าที่เมียนมาเนี่ยพยายามที่จะพลิกฟื้นขึ้นมาด้วยนะคะตอนนี้คุณซูมอนอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะ
3: Morning,
2: มิงกะลาบาม
0: ิงกะลาบาม
3: ิงกะลาบา Good morning
2: Good morning
0: Good morning How are you doing
3: I'm good How are you doing too
2: I'm not that good
0: Excellent
2: This morning I woke up just to find that I may have a fever.
3: Oh, really?
2: Yeah.
3: Please take care.
2: Thank you very much.
3: Go away soon.
2: Thank you. Your issue quite interesting, the first one, especially the first one about Dr. Aung San Suu Kyi.
3: Yes. Of course, yes. Currently, the international pressures and then current visit to Thailand by the our president's government had made online visit to Thailand was quite interesting topic among media and international community at the moment. And after that, Myanmar again rejects ASEAN push to free Aung San Suu Kyi, who is under the house arrest detained in somewhere else in Naypyidaw. A lot of international the groups, including ASEAN and also ICRC, you will see that some pictures that released by the Myanmar government, Aung San Suu Kyi met ICRC representative last week, and they just released a pictures that they are meeting, and Aung San Suu Kyi had her birthday cake celebrations in the pictures. After that, ASEAN again pushed Myanmar government to release Aung San Suu Kyi as soon as possible. After that, Myanmar reject that they won't be able to release Aung San Suu Kyi at the moment, and also they just dismiss the need for the organization, I mean ASEAN's special envoy on Myanmar, according to the Foreign Affairs Ministry of Myanmar. This is quite interesting because Aung San Suu Kyi is still crucial roles in the Myanmar political scenario, Myanmar political landscape, and so most of the Myanmar political NLD party supporter, they just push a lot of pressure to current government or from the outside and inside Myanmar. Yes, everybody know that Myanmar political situation is still under instabilities, even though there is a new government being taking care of the office in Naypyidaw, including ASEAN, they just push a lot of pressure to current Ministries of Foreign Affairs in Naypyidaw to

0: than at your market price at the moment. See, for example, we couldn't find time product more and more for city areas, especially in Yangon, because of those the trading how to say the trading route was really terrible because of the some border gate force problems and also local fighters at the moment. So that's why this is really it's a good opportunity at the moment.
1: Does this mean that the government try to stop suspending imported goods from other countries? Because
0: I believe that during the
1: Thai Myanmar business forum that organized last week, I heard from a travel businessman from Thailand, from Thai side, that after the coup d'etat, there is some measure from the government, from the Myanmar government, that it tried to stop or suspend importing goods from foreign country, especially from not only from Thailand but from any country, because Myanmar government would like to revive the
0: That's why they just said that a new chapter in Thai-Myanmar business partnership. So we hope that things gonna happen positively.
1: Okay, we do hope so.
2: All right. Thank you. It seems like we have some progress in this area.
0: Thank you.
1: Thank you very much.
2: Thank you so much, Sumar. You have a good day.
0: Thank you for inviting me.
1: Bye-bye.
0: Yeah, have a good day. Drink more water.
1: Thank you.
0: Bye-bye.
2: Thank you. ครับคุณสุมอนนะครับน่ารักสดใสเสมอเลยเมื่อเข้าสายถึงแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศเขาก็ยังอึมครึมกันอยู่นะครับแต่ว่าก็มีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องแรกที่คุณสุมอนเนี่ยเล่าให้เราฟังนะครับก็คือเรื่องของการที่ต่างกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเรียกร้องกดดันน่ะว่าให้ทางการของเมียนมานั้นน่ะปล่อยตัวนางอองซานซูจีแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่ว่าทางเมียนมาเนี่ยเขาบอกว่าไปทำแบบนั้นได้ยังไงนะครับมันแบบอะไรอ่ะมันไม่ใช่อ่ะเขาบอกทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าการที่อยู่ปั๊บจะไปปล่อยตัวกันเลยเนี่ยมันบ้านเมืองเรามีขื่อมีแปรตัดสินไม่ตามกฎหมายว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ต้องรับโทษไปตามนี้ถ้าเกิดว่าจะมีการลดหย่อนผ่อนโทษมันก็ต้องเป็นระบบไปตามระบบกฎหมายมันก็ต้องมีเงื่อนไขอะไรต่างๆนานาไม่ใช่อยู่ๆคุณมาบอกว่าปล่อยเดี๋ยวนี้แต่ฉันก็ต้องปล่อยอย่างเงี้ยไม่มีทางนะครับเขาก็เลยพาดหัวเหมือนกันเหมือนกับเมียนมาเนี่ยตบหน้าอาเซียนเลยบอกว่าแบบบอกให้ปล่อยนะไม่ปล่อยปล่อยได้ยังไงมันต้องไปตามเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายนะครับถึงแม้ว่าจะมีเขาบอกท่าทีที่ค่อนข้างจะแข็งกร้าวแต่ทางเมียนมาเองก็บอกว่ายินดีนะที่ยังจะต้องทำงานร่วมกับผู้แทนพิเศษนะครับของอาเซียนก็คือนางมาเรียเทเรซาลาสซาโรนะครับซึ่งต่อปีนี้ก็เป็นผู้แทนพิเศษของฟิลิปปินส์เพราะว่าเขาเป็นประธานอาเซียนแต่ปีหน้านะครับประธานก็จะเป็นสิงคโปร์นะครับเข้ารับตำแหน่งในวันที่1เนี่ยเรื่องจะเป็นยังไงก็ว่ากันต่อไปถ้ามาแข่งกล้าวมันก็อาจจะทำงานกันลำบากนะครับก็เรื่องของการทูตมันสำคัญมากนะครับว่าจะดูหรือว่าจะคุยยังไงคุยให้มันมีบรรยากาศที่ชื่นมื่นอะไรมันก็จะง่ายตามไปนะครับจริงๆเนาะ
1: ใช่เนาะใช่ค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เจก็บอกไปนะคะว่าในฐานะที่ประเทศไทยเราเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดติดกับเมียนมาเนี่ยค่ะเราจำเป็นต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันค่ะไม่ให้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาบริเวณแนวพรมแดนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามานะเป็นภัยต่อประเทศของเราเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายๆของการสรุปข่าวคุณชุมมอนและเจมีข้อมูลความคืบหน้านะคะจากการจับประชุมนะคะที่พลเอกอาวุโสมินออนไลน์มายังประเทศไทยซึ่งครั้งนั้นเนี่ยสมาคมไทยพม่าเพื่อมิตรภาพนะคะก็เป็นแม่งานที่สำคัญค่ะในการจัดฟอรัมพิเศษขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่ามาเล่ากรณีที่คุณซูมอนเล่าต่อเป็นเรื่องที่สองก็แล้วกันนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยไทยกับเมียนมานะคะกำลังพยายามหาหนทางค่ะที่จะพลิกฟื้นนะฮะ

0: การค้าบริเวณแนวชายแดนกลับมาใหม่นะคะให้กระเตื้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะผ่อนปรนนะคะนโยบายต่างๆที่เคยเป็นเสมือนอุปสรรคขัดขวางการค้าระหว่างกันนะคะหลังจากที่อยู่ในภาวะลุ่มๆดอนๆมาหลายปีนะคะอันนี้นี่ก็เป็นคำเปิดเผยที่มาจากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศนะคะของเมียนมาค่ะคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะพลเอกอาวุโสมินอองหลายมายังประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้แสดงสัญญาณนะคะในเชิงบวกค่ะว่าจะพลิกฟื้นการค้าระหว่าง2ประเทศนะคะก็คือทวิภาคีเนี่ยให้กลับมากระเตื้องอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมๆไปถึงโดยเฉพาะการค้าบริเวณแนวชายแดนนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีอธิบดีนะคะของกรมการค้าระหว่างประเทศนะคะเปิดเผยค่ะว่าการเยือนไทยนะคะในช่วงวันที่6ที่7ที่ผ่านมาเนี่ยถือได้ว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญนะคะที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนนะคะของทั้งสองประเทศหลังจากที่หยุดชะงักไปนะคะเนื่องจากความไม่มีเสถียรภาพหรือความไร้เสถียรภาพในเมียนมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงจำเป็นค่ะที่จะต้องดำเนินภารกิจนะคะที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะเพื่อกระตุ้นให้ความร่วมมือของสองประเทศเนี่ยกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานความเชื่อมโยงพลังงานและสภาพแวดล้อมนะคะรวมไปถึงการพัฒนาแรงงานและการอำนวยความสะดวกด้านการค้านะคะแล้วก็คุณชูมองก็ยังได้พูดถึงการประชุมนะฮะที่เมื่อสักครู่นี้จะเจได้เอ่ยชื่อไปนะคะ Thailand Myanmar Business Forum นะคะที่มีธีมว่าบทใหม่นะคะแห่งความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของเมียนมานะคะ เรื่องนี้เนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าช่วยเอื้อนะหรือว่าเป็นการเปิดแพลตฟอร์มนะคะใหม่ๆให้กับนักธุรกิจนะทั้ง2ประเทศค่ะได้ขยายเครือข่ายด้านการค้าระหว่างกันอีกครั้งนึงมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเมียนมานะคะในปีปัจจุบันก็คือปี2500ขออภัยที่จะมีปัจจุบันปี2025หรือว่า2568เนี่ยค่ะมีมูลค่าอยู่ที่ราวๆ 240,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีศักยภาพค่ะที่จะสามารถเติบโตได้อีกนะคะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะแล้วก็เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เจก็ขออนุญาตนำพอดียังมีเวลาอยู่นะคะนำความเห็นนะคะของนายกสมาคมไทยพม่าเพื่อมิตรภาพนะคะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าพือเจได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านนะคะก็คือท่านทูตพิษณุสุวรรณชตนะคะว่าการที่เรานำเอาเมียนมากลับคืนสู่เวทีอาเซียนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะหรือว่าการที่ไทยเราชูนโยบายด้านการต่างประเทศนะคะและหนึ่งในนโยบายนั้นนี่ก็คือการนำเมียนมาเนี่ยค่ะกลับเข้าสู่เวทีโลกและเวทีอาเซียนอีกครั้งเนี่ยจะมีความสำคัญและมีผลดีอย่างไรต่อประเทศไทยนะคะท่านทูตนะฮะคุณพิษณุนี่ค่ะซึ่งท่านเคยเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำเมียนมาเนี่ยก็เปิดเผยนะคะบอกว่านอกจากโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วเนี่ยการนำเมียนมากลับมาสู่เวทีอาเซียนนะซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญด้านการต่างประเทศของรัฐบาลไทยเนี่ยจะส่งผลดีต่อประเทศไทยแน่ๆโดยเฉพาะในมิติความมั่นคงค่ะและการแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชญากรรมสแกมเมอร์สิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงเป็นการเปิดช่องทางประสานงานอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐต่อรัฐค่ะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างที่เมื่อสักครู่นี้จะได้ยกตัวอย่างไปแล้ว 3-4 อย่างเนี่ยนะคะตลอดจนปัญหาการจัดการมลพิษหมอกควันข้ามแดนเนี่ยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกันและขณะเดียวกันนะในมิติการเมืองและเสถียรภาพในภูมิภาคเนี่ยการรักษาพื้นที่ทางการทูตผ่านกรอบอาเซียนก็จะช่วยส่งเสริมเสถียรภาพตามแนวชายแดนไทยเมียนมาพร้อมทั้งจะช่วยรักษาความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนแล้วก็สร้างดุลยภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ได้อีกด้วยค่ะ
1: ครับผมก็เรียกว่าเป็นจุดหมุดหมายที่สำคัญนะครับที่เราก็มีพัฒนาการเพราะว่าเรื่องของความร่วมมือกันในเรื่องเฉพาะเรื่องการค้าเนี่ยเรามีทั้งการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสิ่งแวดล้อมแรงงานแล้วก็เรื่องของการอำนวยความสะดวกทางการค้าอย่างคุณปิ่นอุ้ยยน ุณวิสุทธิ์สถิตซึ่งก็เป็นคอมเมนเตอร์ของเราเนี่ยท่านเป็นนายกสมาคมของผู้ค้านะครับของคนของคนไทยที่ทำงานอยู่ในเมียนมา 30-40 ปีเนี่ยก็พยายามเหมือนกันนะครับที่จะช่วยให้คนไทยที่มองเห็นโอกาสทางการค้าและการทำธุรกิจในเมียนมาก็เรียกว่าใครอยาก

0: จะรู้จักอะไรข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะต้องมาเรียนกับเราเลยนะครับอาเซียน
1: ผู้นำอาเซียน5ใช่แล้วก็ในงานวันนั้นก็ได้พบคุณกฤตด้วยเช่นกันนะคะเราก็ได้พูดคุยกันหลายประเด็นเลยทีเดียวค่ะก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะคือขนาดเจเจไม่ได้ร่วมเรียนในหลักสูตร CEO of ASEAN นะแต่ว่าไปเจอคุณกฤตที่งาน Thailand Myanmar Business Forum เนี่ยยังดีใจแล้วก็ยังพลอยได้รับข้อมูลอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ไปด้วยเลยนะคะที่เกี่ยวข้องระหว่างไทยกับเมียนมาเพราะฉะนั้นแล้วอย่าพลาดนะคะเดี๋ยวเรามีรายละเอียดให้ติดตามกันนะคะว่าสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้าง
0: เดี๋ยวช่วงต่อลึกอาเซียนนะครับเราจะได้คุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงนะครับไปคุยไปดูกันนะครับว่า CEO ของอาเซียนรุ่นที่3โอกาสสำคัญที่จะเจาะลึก เข้าถึงตลาดอาเซียนนี้จะทำได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะมาแถลงให้เราทราบในช่วงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามข้อมูลที่น่าสนใจจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงค่ะว่า CEOs of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะเพราะว่าเราจะพาไปเจาะลึกและเข้าถึงตลาดอาเซียนนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าการทำหลักสูตรเนี่ยมันจะมีการเรียกว่าอัปเดตนะครับ reviseอะไรที่อัปเดตข้อมูลสำคัญแล้วก็อะไรที่มาใหม่ๆใหม่ๆก็จะอยู่ในรุ่นใหม่ๆทุกครั้งที่เราได้จัดขึ้นมานะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงตอนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พร้อมที่จะมาแถลงให้เราได้รับรู้รับทราบกันมากขึ้นละครับ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเจเจคุณต้นและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: วันนี้พิเศษจริงๆเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วจะได้ฟังอาจารย์วันเสาร์กับวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะวันนี้อาจารย์มาพร้อมกับความพิเศษของหลักสูตร CEOs of ASEAN รุ่นที่3ด้วย
3: นะเดี๋ยวอาเซียนเปลี่ยนไปเยอะครับคุณเจเจคุณต้น
1: คร
0: ับ คร
3: ับต้องใช้คำว่าอาเซียนจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับเพราะอาเซียนเกิดขึ้นก็เพราะว่ากระแสหลักของโลกเป็นผู้กำหนดนะครับแล้วอาเซียนก็เติบโตมาก็ตามกระแสหลักของโลกนะครับแต่ตอนนี้โลกไม่มีกระแสหลักจะทำอย่างไรโลกมันเป็นกระแสที่มันตีกันไปทั่วเลยตีกันไปทั่วก็เพราะว่าโลกได้เรียนรู้นะครับว่าการถูกเอารัดเอาเปรียบมาอย่างยาวนานนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับเราพูดที่รวยก็รวยขึ้นรวยขึ้นประเทศโลกที่สามก็จนลงตลอดเวลาแต่ว่าจนไม่จนเฉยๆ
1: คร
3: ับคุณเจเจคุณต้นจนแล้วเนี่ยยังทรัพยากรไร้หล่อลงตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่โลกเขาได้เรียนรู้แล้วนะฮะ
0: จนแล้วยังกรอบอีกด้วยใช่ไหมครับอาจารย์จน
3: อันนี้อันนี้ก็อย่างที่บอกนะก็คือทรัพยากรไล่หล่อลงเนี่ยมันรวมทุกอย่างที่อยู่ในนั้นนะครับแต่ชีวิตเนี่ยกลับลำบากมากขึ้นนะฮะก็นั่นแหละครับอย่างอาเซียนที่ผมเกิดนำนะครับว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเนี่ยก็เพราะว่ามันได้สิ้นสุดยุคอันหนึ่งไปแล้วเรียบร้อยที่เราเรียกว่าโลกาภิวัตน
1: ์
3: นะครับก็คือภาษาอังกฤษก็คือ globalization นะฮะคนที่เป็นกระแสหลักหรือว่าผู้ที่ทำให้เกิด globalization ขึ้นมาก็คือมหาอำนาจหนึ่งเดียวสหรัฐอเมริกานะครับแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้มหาอำนาจหนึ่งเดียวนั้นเนี่ยได้ทำลาย globalization ด้วยตัวเอง ทำลายอย่างไรนั่นแหละครับเอาอะไรนะเอาถัดไปตีหัวคนอื่นทุกประเทศ นะครับเมื่อไปบีบตรงนั้นดึงคนของตัวเองกับอะไรสารพัดเนี่ยวุ่นวายปั่นไปทั้งโลกในขณะที่อาเซียนเองก็อย่างที่บอกนะฮะเมื่ออาเซียนเป็นมากับกระแสหลักเป็นอย่างไรแต่พอมันไม่มีกระแสหลักแล้วเนี่ยตรงนี้ลำบากมาก

0: าเซียนเริ่มกลับมาคิดตัวใครตัวมันมากขึ้นนะครับถ้าคุณต้นคุณเจเจจำได้ในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศตั้งบอร์ดออฟพีซจำได้ใช่ไหมฮะเดือนมกรา
1: จำได้ครับ
0: ใครที่โผล่หน้าไป
1: อินโดนีเซียครับไปก่อนเลย
0: โผล่หน้าไปเลยใช่ไหมครับไปเสนอหน้าเขาก็เพราะว่าอยากจะได้ภาษีที่ราคาไม่แพงนะครับแต่ก็สมปรารถนาแต่มันก็ยังแพงจากที่เปรียบเทียบกับที่ผ่านมาใช่ไหมฮะก็ความไม่สมประโยชน์เห็นไหมครับตอนนี้ใหญ่โดนัลด์ทรัมป์มันก็ทำบ้าเนี่ยนะก็ไปถล่มอิหร่านพอไปถล่มอิหร่านฮะอินโดนีเซียก็เลยหาทางออกฉันไม่ร่วมก็ได
2: ้
0: บอร์ดออฟพีซดีนะยังได้จ่ายตังค์พันล้านดอลลาร์นะฮะเห็นไหมครับเราไม่ได้เข้าไปเฉยๆนะครับบอร์ดออฟพีซต้องจ่ายตังค์นะครับ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในวาระ3ปีนะครับจริงๆในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศตั้งอันเนี้ยก็เพราะว่าคำนวณจากวาระที่ตัวเองยังเหลืออยู่นึกออกไหมฮะก็หมายความว่าพอครบวาระเป็นประธานาธิบดีออกมาก็ยังมีบอร์ดออฟพีซให้ตัวเองนั่งบริหารนะครับถ้าลองนึกดูนะครับ65ประเทศถ้าจ่ายครบเนี่ยมันคือ 65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะเอาเงินไปกองให้โดนัลด์ทรัมป์นั่งเล่นนะครับในใบปลายแห่งชีวิตเนี่ยนะฮะและนั่นแหละครับพอโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอาเซียนเปลี่ยนอย่างไรผมบอกได้เลยว่ายกกรณีเช่นทะเลจีนใต้นะครับทะเลจีนใต้เนี่ยเดิมมีอยู่แค่4ประเทศนะครับที่มีข้อขัดแย้งกับจีนในเซาท์ไชน่าซี
1: เวียดนามบรูไนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะฮะ
0: ยังไม่รวมอินโดฮะตอนนั้นนะครับก็จะมีฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียและบรูไนเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้อินโดนีเซียบวกตัวเองเข้ามาแล้วทำไมถึงบวกนะครับที่ต้องบวกก็เพราะว่ามันมีเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งนะครับอยู่ในด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบอร์เนียวบอร์เนียวนี่เกาะใหญ่มากนะฮะมี3ประเทศบนเกาะเดียวกันนะครับมันมีเกาะนั้นชื่อว่าเกาะนาตูน่าแล้วทีนี้โดยหลักของกฎหมายทะเลสากลครับคุณต้นคุณเจเจครับถ้าคุณมีพื้นที่อธิปไตยของคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณก็มีสิทธิตามกฎหมายทะเลที่จะวัดทะเลอาณาเขตเขตต่อเนื่องแล้วก็เขตเศรษฐกิจจำพองได้นะฮะก็นั่นแหละครับสุเบียนโตได้ประกาศแล้วว่านาตูน่าคือของอินโดนีเซียแล้วพอประกาศตรงนั้นเสร็จปุ๊บอาเซียนก็มองหน้ากันยากขึ้นอีกเพราะอะไรครับเพราะมาเลเซียบอกว่ามันคือของฉัน ในอาเซียนก็ทะเลาะกันเองแล้ว เห็นไหมฮะ แต่อย่างน้อยที่สุดนะครับมันเติมขึ้นมาแล้วว่าคู่กรณีในทะเลจีนใต้ที่มีกับจีนเนี่ยมันเป็น5ประเทศแล้ว ถ้าคุณเจเจคุณต้นจำได้ในวันที่ซูเบียนโตเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเขาไปร่วมประชุมแชงกีล่าที่นึกออกไหมฮะก่อนที่เขาจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเขาเสนอให้อาเซียนมีการซ้อมรบทางทะเลนั่นแหละคือวิธีการที่จะประกาศว่าตัวเองก็มีส่วนในทะเลจีนใต้สาเหตุที่ต้องประกาศเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนอยากได้น้ำทะเลมาขันมาอะไรนะหรือข้างล่างนั้นมันคือทรัพยากรเยอะมากนะครับลองนึกดูนะฮะสมัยก่อนทรัพยากรเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันมีนะครับแต่มันไม่มีเทคโนโลยีที่จะเอามันขึ้นมาใช้จริงไหมครับแล้วก็ทุกคนก็ยังไม่รู้ชัดว่ามันมีอะไรบ้างเพราะมันยังไม่มีดาวเทียมสำรวจนะครับเรือเดินสมุทรไปไกลก็ยังไม่มีแต่ทุกวันนี้โลกมันมีพวกนี้ครบหมดแล้วนะครับพอมีพวกนี้ครบหมดแล้วนั่นแหละครับทั้งปลาทั้งทรัพยากรทางทะเลทั้งแก๊สทั้งน้ำมันตอนนี้บวกอะไรเพิ่มอีกฮะแร่เอิร์ธ
1: แร่เอิร์ธ
0: บวกแร่เอิร์ธเข้าไปอีกโอ้โหนั่นแหละครับคือที่มาว่าต่อไปนี้เซาท์ไชน่าซีเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อนอกจาก

0: อาเซียนไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วเซนแอซีก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะคู่กรณีมากขึ้นและผลประโยชน์ที่อยู่ข้างล่างนั้นมันมหาศาลมากขึ้นและทุกคนก็จะมีกิจกรรมที่จะสร้างเพื่อยืนยันสิทธิ์ของตัวเองเช่นการสร้างเกาะเทียมเห็นไหมฮะการถมทะเลหรือแม้กระทั่งฟิลิปปินส์ฮะลากซากเรือเก่ามาเอาไว้ที่เกาะเล็กๆอันหนึ่งเขาเรียกว่าเกาะสกาบูโรนะฮะเอามาไว้ตรงนั้นเพื่อบอกว่านี่ก็คือของฉันต่อไปนี้นั่นแหละครับมันถึงจำเป็นที่จะต้องมาใน CEO of ASEAN เพราะเราจะได้รู้เจาะลึกเลยฮะแล้วแต่ละท่านที่มาพูดเนี่ยรู้ลึกในทุกประเทศที่มานะครับอันที่สองมันไม่ใช่แค่การมองแบบวิเคราะห์เชิงลึกนะครับมันเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากงานวิจัยนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นนักวิชาการที่ผ่านงานวิจัยลงพื้นที่ด้วยตัวเองเจาะลึกแล้วก็มีคอนเนคชั่นนะครับถึงอย่างผมไม่ทำธุรกิจผมก็ทำสื่อมา40ปีนะครับบางคนก็มองว่าอาจารย์เป็นสายลับหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นสื่อมวลชน
1: แล้วอาจารย์ก็ยังเป็นอาจารย์เป็นผู้สอนด้วยนะคะ
2: ใช่อาจารย์เคยทำงานกับVoice of Americaใช่ไหมครับ
0: ใช่ฮะก็เป็นสื่อมวลชนนะไม่ใช่สายลับนะ
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ว่าม
0: ันเป็น DOA นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เขาก็มีคนถามผมนะคุณต้นคุณเจเจทำ DOA ทำไมด่าอเมริกาทุกวันเขาไม่ได้ห้ามด่า
2: อเมริกาเปลี่ยนไปจริงนะครับอาจารย์เพราะอเมริกา
0: เปลี่ยนไปเยอะ
1: เ
0: ปลี่ยนไปเยอะครับแล้วก็นี่แหละครับแล้วอีกอันนึงบอกได้เลยครับทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยน่ารักทุกท่านและไม่ได้หยุดนิ่งนะครับทุกท่านเนี่ยก็ยังอยู่ครบแล้วก็ไม่ได้อยู่ครบธรรมดาครับคุณต้นคุณเจเจครับขนาดว่าคนที่ยังไม่เคยมาเรียนเนี่ยเขาก็จะดึงกันเข้ามาอยู่ในกลุ่
1: ม
0: นะครับเพื่อนของ CEO ประมาณนั้นนะฮะก็แต่มีคนหนึ่งผมชอบที่สุดนะครับเขามาเรียนนะเขาก็บอกว่าผมจะขอเป็นศิษย์อาจารย
1: ์
0: นะครับแล้วเขาก็จะเป็นคนทำมาค้าขายนี่แหละนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ได้เพิ่มนะครับก็คือว่าภรรยาเขาก็เป็นคนฟิลิปปินส์นะครับที่ทำเรื่องการเกษตรไม้ประดับไม้หายากอะไรพวกนี้ส่งออกระหว่างประเทศอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็จะมีเครือข่ายของเขาเยอะมากแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับภรรยาเขาเนี่ยก็มาสนิทกับ CEO อาเซียนด้วยก็เลยกลายเป็นครอบครัว CEO นะครับก็ตุเลงกันไปนะฮะบางทีนัดหมายกันเราไปเที่ยวสามชุกล่องเรือดีไหมไปไหว้พระตักบาตรอะไรสารพัดเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นและที่สำคัญฮะไม่ใช่แค่กิจกรรมนี้ครับทุกคนที่อยู่ในกิจกรรมนี้ต่างแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันตลอดเวลานะครับมีประสบการณ์ตรงไหนเอามาเผื่อกันเอามาเล่าไล่เรียงให้กันฟังและไม่แค่นั้นนะครับในระหว่างที่คนนี้ไปเจออันนั้นมาแล้วคนนี้เติมได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมีอีกคนหนึ่งผมก็ชอบเช่นเดียวกันคนนี้ส่งแรงงานไปที่อิสราเอลนับเป็นเวลา30กว่าปีมาแล้วแล้วกลายเป็นแหล่งข่าวเรื่องอิสราเอลเรื่องตะวันออกกลางที่ลึกซึ้งมากนี่แหละนี่คือตัวอย่างแบบตอนเวลาน้อยนะครับรีบๆมาครับแล้วจะได้เจอกันนะครับแล้วก็มีคอนเนคชั่นมีเครือข่ายและที่สำคัญอีกอันนึงนะครับทุกท่านมีเครือข่ายที่อยู่ในประเทศนั้นๆอย่างหนาแน่นนะครับไม่ต้องกังวลหนาแน่นมากไม่ใช่เข้มข้นธรรมดานะฮะหนาแน่นคือมาก้าวไปกับเราเนี่ยนะฮะก้าวไปกับ CEO of ASEAN เนี่ยรับรองไม่พลาด
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วขออนุญาตให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเหลือ15ที่นั่งสุดท้ายแล้ว0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะมีแฟนรายการเข้ามาบอกว่าชอบฟังอาจารย์ทุกครั้งเลยบางคนบอกว่าวันนี้ได้ยินเสียงอาจารย์แล้วสบายใจนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะและลาไปพร้อมกัน

0: ครับ
1: นะค
0: ะขอบค
2: ุ
0: ณ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: ดีครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยากุล
5: ค่ะจุฬาลัตประพฤติค่ะ
4: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเสนคลิมวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
5: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาคุณเก๋ในช่วงนี้เนี่ยนะมันจะมีข่าวโหดๆข่าวร้ายๆทุกวันข่าวยิงกันที่มีทุกวันเลยนะ
5: ทุกวันเลยค่ะแล้วก็เรื่องของมาตรการในการคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนที่พกไปในที่สาธารณะเนี่ยวันนี้เรียกได้ว่ามีการยกระดับแล้วก็เข้มข้นขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามีการปูพรมอย่างที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยโดนแล้วนะคะ
4: ค่ะ
5: นะเดี๋ยวได้ติดตามกันด้วยสำหรับประเด็นนี
4: ้ค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายนิกรสมกลางนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญในช่วงนี้มากๆโดยขอความร่วมมือระมัดระวังการเผยแพร่การสัมภาษณ์เยาวชนเพราะว่าบางข่าวบางเหตุการณ์นั้นมีเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็พวกเหตุรุนแรงในโรงเรียนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เหตุรุนแรงในโรงเรียนแถวย่านนนทบุรีก็เรียกว่าเป็นกระแสอย่างหนักแล้วก็มีการติดตามข่าวในหลายแง่มุมรวมทั้งไปวิเคราะห์เจาะลึกกลุ่มที่เป็นเพื่อนหรือว่าคนที่อยู่แวดล้อมแล้วก็ในส่วนของครอบครัวอะไรต่างๆซึ่งกรณีอย่างพื้นที่ของนนทบุรีปรากฏว่ามีหลายข่าวในช่วงนี้นะคะแล้วก็ทางด้านกระทรวงพม.ก็ให้ข้อสังเกตแล้วก็ขอความร่วมมือในการระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเนื่องจากว่าอาจมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งการเสนอข่าวหรือว่าการเผยแพร่เหตุการณ์โศกนาฏกรรมในขณะนี้บางครั้งก็มีประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของการป้องกันผลกระทบทางจิตใจแล้วก็การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะในประเด็นแรกๆนั่นก็คือการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เยาวชนโดยตรงโดยขอความร่วมมือสำนักข่าวและสื่อมวลชนทุกแขนงระมัดระวังงดเว้นการสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้ตอกย้ำเรื่องราวหรือฟื้นความทรงจำหรือรีคอลในช่วงเวลาที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปนะคะอาจจะมีความสะเทือนใจอย่างรุนแรงต่อสภาพจิตใจของผู้ที่สูญเสียจึงขอให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ค่ะแล้วก็แนวปฏิบัติขององค์กรกำกับดูแลสื่ออย่างเคร่งครัดอีกประเด็นก็คือการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลของเหตุการณ์มีการขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้สื่อออนไลน์ให้ระมัดระวังการเผยแพร่ภาพถ่ายคลิปวิดีโอเนื้อหาที่บันทึกความรุนแรงและโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการโพสต์ด้วยตนเองหรือการส่งต่อนะคะเนื่องจากอาจส่งผลกระทบกระเทือนจิตใจต่อครอบครัวของผู้ที่สูญเสียแล้วก็การสร้างบาดแผลทางอารมณ์แก่สังคมโดยรวมนะคะซึ่งประเด็นต่างๆที่ขอความร่วมมือนั้นก็เป็นประเด็นที่สำคัญทางด้านพม.มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจคนทั้งประเทศแล้วก็มันมีคดีความที่ตามมาอีกหลายคดีซึ่งมีความใกล้เคียงแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพอย่างเด็กตีกันเด็กเมียนมากับ เด็กไทยอ่ะนะ
5: คือเป็นห่วงเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมี

0: เรื่องของผลกระทบทางจิตใจเพราะว่าถ้าเจอภาพซ้ำๆเนี่ยบางทีบาดแผลมันอยู่ในใจมันเป็นบาดแผลที่มองไม่เห็นนะคะ
1: เขาเรียกว่าพฤติกรรมเลียนแบบ
0: ค่ะ
1: มันอาจเกิดขึ้นได
0: ้วันนี้ตำรวจก็ออกมาขอความร่วมมือเหมือนกันนะคุณศิวพรเพราะว่าทางพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ใช้โซเชียลลดการเผยแพร่เรื่องของชื่อแล้วก็ภาพผู้ก่อเหตุในการกราดยิงนะคะแล้วท่านก็ระบุเอาไว้ว่าอย่าให้ชื่อเสียงกลายเป็นรางวัลของผู้ก่อเหตุโดยบอกว่าจากการติดตามข้อมูลในคดีกราดยิงในครั้งนี้เนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะขอความร่วมมือพี่น้องสื่อมวลชนเพจข่าวและก็ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อันนี้ต้องขอความร่วมมือจริงๆเลยนะคะขอให้พิจารณาเรื่องของการลดการเผยแพร่เรื่องของชื่อภาพใบหน้าประวัติของผู้ก่อเหตุในลักษณะที่ทำให้บุคคลนั้นเนี่ยกลายเป็นจุดสนใจเหตุผลสำคัญไม่ใช่เพียงแค่เป็นการคุ้มครองบุคคลในครอบครัวอย่างเดียวซึ่งไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุและไม่ควรถูกสังคมลงโทษไปด้วยแต่ว่ายังเกี่ยวข้องกับการป้องกันเหตุในอนาคตด้วยนะคะขณะเดียวกันบอกว่าจากข้อมูลที่ปรากฏในการสืบสวนคดีนี้เนี่ยพบพฤติการที่ควรให้ความสำคัญก็คือมีการนำเหตุกราดยิงในต่างประเทศเนี่ยมาเปรียบเทียบก่อนที่จะมีการก่อเหตุด้วยซึ่งลักษณะนะคะข้อมูลลักษณะแบบนี้เนี่ยทางตำรวจบอกว่าต้องระมัดระวังมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนแบบการแสวงหาการยอมรับหรือชื่อเสียงจากเหตุรุนแรงนะคะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลายกรณีทั่วโลกเลยพบว่าผู้ก่อเหตุบางรายสนใจศึกษาเหตุการณ์ในอดีตเปรียบเทียบกับผู้ก่อเหตุรายอื่นๆหรือมีความต้องการให้ตนเองถูกจดจำด้วยนะคะก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการรายงานข่าวบอกว่าอยากเสนอหลักง่ายๆว่าควรให้พื้นที่กับผู้สูญเสียและผู้ช่วยเหลือมากกว่าผู้ก่อเหตุเราสามารถรายงานข้อเท็จจริงวิเคราะห์สาเหตุเตือนภัยแล้วก็ถอดบทเรียนเพื่อที่จะป้องกันเหตุซ้ำได้โดยไม่จำเป็นต้องทำให้ชื่อและใบหน้าของผู้ก่อเหตุกลายเป็นภาพที่ถูกเผยแพร่ซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการนำเสนอในลักษณะที่อาจจะกลายเป็นพื้นที่ประกาศตัวด้วยนะคะตำรวจบอกว่าอาจจะไปตอบสนองเรื่องของแรงจูงใจของบุคคลบางกลุ่มที่อาจจะต้องการเรียนแบบด้วยฉะนั้นเองก็ต้องขอความร่วมมือบรรดาพี่น้องสื่อมวลชนและผู้ใช้โซเชียลทุกคนเลยนะคะบอกว่าถ้าหากไม่มีความจำเป็นต่อประโยชน์สาธารณะก็ขอให้มีการลดเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ด้วยค่ะ
1: ในส่วนของอาวุธปืนนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่ใช้ความรุนแรงนั้นก็เป็นประเด็นที่สำคัญโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการสั่งยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศนะคะปูพรมกวาดล้างทุกมิติโดยทางด้านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการสั่งการให้ทุกหน่วยทั่วประเทศกำชับมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงและการใช้ความรุนแรงโดยผู้ก่อเหตุมีการนำอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆหลายคดีซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนนะคะอันนี้เป็นนโยบายที่เร่งด่วนของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งมีการมอบหมายให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติการนะคะโดยทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งรับผิดชอบงานด้านสืบสวนสอบสวนก็คือพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์นะคะให้ระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดมีการตรวจสอบแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดสิ่งเทียมอาวุธรวมถึงการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งที่เรียกว่าออนกราฟหรือว่าอยู่ในพื้นที่แล้วก็ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ด้วยนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งคือพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะมีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งรับผิดชอบงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะคะก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย

0: และยกระดับการรักษาความปลอดภัยสถานที่สาธารณะเช่นในสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าแล้วก็สวนสาธารณะอีกด้วยนะคะโดยมีการเน้นการแสดงกำลังตรวจตราและตรวจค้นอาวุธปืนยานพาหนะบุคคลที่ต้องสงสัยรวมถึงเรื่องของการรับแจ้งเหตุการรุดไปที่เกิดเหตุแล้วก็การใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีเข้าระงับยับยั้งเหตุเพื่อที่จะเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยและให้ทุกหน่วยนั้นตรวจสอบและควบคุมอาวุธปืนของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบอันนี้นอกจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของวัน 3-4 วันที่ผ่านมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมีต่อเนื่องกันทุกวันแล้วก็เมื่อวานก็ล่าสุดคดี
1: คุณฉลอง
0: ของคุณฉลองเรียวแรง
1: ค่ะ
0: ด้านหนึ่งนะที่ต้องให้ข้อสังเกตอยู่เหมือนกันนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมีการติติงการควบคุมตัวแล้วก็การปล่อยให้นายฉลองสูบบุหรี่แบบไร้เครื่องพันธนาการนะคะ
1: หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะได้สิทธิพิเศษอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะว่าภาพเนี่ยดูแล้วเนี่ยเป็นผู้ต้องหาที่เรียกได้ว่ามีคดีอัตราโทษที่ค่อนข้างที่จะสูงมากแต่ว่าทำตัวสบายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปถึงโรงพักเนี่ยภาพที่เห็นครั้งแรกๆเลยก็ไม่ได้มีการใส่กุญแจมือแล้วก็มีการไปนั่งแถลงข่าวใกล้ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีภาพของการสูบบุหรี่อะไรออกมาด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยอย่างทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนนะคะท่านก็ออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของคดีเนี่ยบอกว่าจากการสอบปากคำในฉลองเนี่ยก็ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุเพียงผู้เดียวมูลเหตุมาจากณเวลานี้เนี่ยเป็นเรื่องของความอึดอัดใจส่วนตัวระหว่างนายฉลองกับทางพันตำรวจเอกธงชัยเกี่ยวกับการยืมเงินมานานแล้วนะคะเป็นหลายปีเลยจำนวนหลายล้านบาทซึ่งมีการทวงถามหลายครั้งข้อเท็จจริงก็อยู่ระหว่างการประมวลนะคะซึ่งการก่อเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ามีลักษณะในการเจาะยิงเนี่ยระยะประชิดเลยส่วนรูปการอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการตระเตรียมหรือไม่นะคะข้อกฎหมายเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องมาว่ากันอีกทีส่วนที่มีการอ้างนะคะเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีการอ้างว่าเป็นการป้องกันเหตุเพราะว่าคนขับรถเนี่ยหยิบปืนมายิงทางพลตำรวจโทวัฒนาบอกว่าคนร้ายจะให้การอย่างไรก็ได้แต่จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในที่เกิดเหตุอีกครั้งนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยทางตำรวจยืนยันนะคะว่าในที่เกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วก็มีการแจ้งให้หน่วยในส่วนของการเก็บหลักฐานต่างๆเนี่ยไปเก็บรายละเอียดโดยให้ทำให้ดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็มีการกล่าวอ้างต่างๆเตรียมพร้อมว่าจะมีการป้องกันหรืออะไรอย่างไรอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เชื่อคำให้การทั้งหมดนะคะจะต้องดูเรื่องของวัตถุพยานหลักฐานเนี่ยเป็นสำคัญด้วยส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจเนี่ยให้นายฉลองชี้แจงได้นั้นนะคะภาพที่เห็นมาเนี่ยในโซเชียลแบบว่าโอ้โหคนคอมเมนต์เข้ามาเต็มเลยนะคะว่ามีสิทธิพิเศษอะไรหรือเปล่าพลตำรวจโทวัฒนาบอกว่านายฉลองเนี่ยเขาขออนุญาตเป็นการส่วนตัวในการที่จะขอโทษไปยังญาติของอีกฝ่ายเท่านั้นเองขอโทษผ่านสื่อไปเท่านั้นเองส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นของใครพลตำรวจโทวัฒนาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอาการของทางอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลนะคะแล้วก็บอกว่าอันนี้เนี่ยส่วนเรื่องของการยืมเงินจะเป็นเหตุผลเดียวหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมีการสอบสวนแล้วก็เก็บหลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้มีความชัดเจนอีกครั้งนึงนะคะแต่ส่วนเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยตรวจสอบแล้วนะคะก็เป็นของนายฉลองนั่นแหละแล้วก็เป็นอาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะ
0: การนายฉลองเรี่ยวแรงนั้นเป็นอดีตส.ส.หลายสมัยแล้วก็อยู่ในพรรคการเมืองนะคะทางด้านของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีหลายสมัยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นคนรู้จักที่สนิทสนมกับนายฉลองมาเป็นระยะเวลานานนะคะข้อมูลทางด้านของนายฉลองเรี่ยวแรงซึ่งบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีนั้นเนื่องจากสาเหตุการทวงหนี้11ล้านแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งส.ส.ลงสมัครเลือกตั้งในครั้งล่าสุดนั่นเองนะคะโดยทางด้านพันตำรวจเอกธงชัยนั้นเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจพิเศษรุ่นที่9แล้วก็จบนิติศาสตร์บัณฑิต

0: าวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีแล้วก็ในช่วงก่อนเสียชีวิตนั้นแล้วก่อนที่จะเข้าสู่แวดวงการเมืองเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่นนทบุรีมาอย่างยาวนานถ้าย้อนกลับไปนี่อยู่มาหลายอำเภอตั้งแต่ปี40นนตั้งแต่ต้มยำกุ้งตอนนี้เป็นรองผู้กำกับหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรที่ไซน้อยแล้วก็มาที่อำเภอเมืองนนทบุรีเป็นรองผู้กำกับเหมือนกันแล้วก็มาเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจบางบัวทองแล้วย้ายมาที่ปากเกร็ดแล้วก็ล่าสุดนั้นคือปี2547จนถึงปัจจุบันก็เข้าสู่แวดวงการเมืองเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีถึง5สมัยนะคะคราวนี้ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็เรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปข่าวอื่นๆนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะแนะนำนะคะเป็นหลักสูตร MCOT CEO อาเซียนรุ่นที่3นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องจริงๆสำหรับรุ่นนี้อยากให้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นการยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะจะมีการอบรมเนี่ยตลอด15สัปดาห์เต็มเลยค่ะตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนะคะก็จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เป็นการเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยเลยมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมไปถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆด้วยนะคะก็จะมาเปิดประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงจะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนค่ะพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแล้วก็จีนด้วยนะคะและยังมีเรื่องของ AI ซึ่งยุคนี้เนี่ยใครไม่มีความรู้เรื่องของ AI เรียกว่าตกเทรนด์จริงนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะคะเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะคะย้ำนะคะว่ารับสมัครตั้งแต่วันนี้เนี่ยยาวไปจนถึง25สิงหาคมแล้วก็รับจำนวนจำกัดนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณผู้ฟังขาสำหรับใครสนใจเนี่ยเหลือ15ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้รีบสมัครด่วนๆจริงๆนะคะเดี๋ยวให้หมายเลขเอาไว้เพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดแล้วก็ติดต่อนะคะเข้ามาคุยกันได้นะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดที่หมายเลข0944803076 0944803034 0943966649ค่ะ
0: มันก็มีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งที่จริงๆก็มีหลายเรื่องมากเลยนะช่วงนี้นะคุณเจนนะคะก็ประเด็นเรื่องของคุณหมอสรณะคุณหมอไห่ที่กสทช.ก็ยังเรียกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าสงสัยเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะอาจทำให้กระทบต่อการทำงานของกสทช.ซึ่งมันมีประเด็นที่ต้องติดตามเยอะมากนะคะแล้วก็การเก็บตกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคดีของคุณหมอสรณะเนี่ยนะก็น่าสนใจ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่ามันมีงานที่ค้างๆในกสทช.เป็นจำนวนมากซึ่งเชื่อว่าจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะหลังจากที่บอร์ดหรือว่าคณะกรรมการของกสทช.จะประชุมก็ประชุมไม่ได้เพราะว่ามีการเดินออกจากห้องประชุม
1: วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่มีการประชุมนะคะแล้วก็ประชุมล่มด้วย
0: ล่ม
1: ไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อได้ใช่ค่ะโอประชุมไม่ครบจริงๆเพราะว่ากรรมการ3คนนี่เดินออกจากห้องประชุมนะแล้วก็แสดงยืนยันเรื่องของจุดยืนเดิมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสถานะทางกฎหมายของทางประธานกสทช.นี่แหละที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเรื่องของการประชุมได้ก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งที่4แล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่4แล้วนะคะไปฟังเหตุผลนะคะอย่างทางศาสตราจารย์กิติคุณดร.พิรงรองนะคะก็มีการยืนยันว่าวันนี้เนี่ยที่ท่านไม่เข้าร่วมประชุมเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างความขัดแย้งหรือเล่นเกมทางการเมืองแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและก็ตามสถานที่ขออภัยค่ะแล้วก็ตามสถานะที่ได้รับพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเหตุผลหลักก็คือถ้าหากกรรมการเข้าร่วมประชุมกับบุคคลที่ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องของสถานะทางกฎหมายเนี่ยก็อาจทำให้กรรมการเองเนี่ยในอนาคตอาจจะต้อง

0: รับความเสี่ยงในภายหลังด้วยนะคะก็เรียกได้ว่ากรรมการทั้ง3คนเนี่ยก็กลัวละค่ะกลัวในเรื่องของกฎหมายปัญหาทางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านั่นเองนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ท่านบอกนะคะก็ฉะนั้นเองวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ล่มไปค่ะแต่ทีนี้เนี่ยวาระสำคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีวีดิจิตอลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็กลายเป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันที่ตอนนี้กำลังถูกจับตามองว่าอ้าวแล้วเป็นหนึ่งในวาระที่มันจะเดินหน้าต่ออย่างไรอ่ะสถานะของทีวีในปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการหลายรายเลยเผชิญแรงกดดันทางเรื่องของธุรกิจแล้วก็มีการลดเรื่องของบุคลากรการปรับโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่สามารถวางแผนธุรกิจในระยะกลางระยะยาวได้อย่างชัดเจนเนี่ยโรดแมปมันก็เดินหน้าต่อไม่ได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงนี้หลังจากที่การประชุมไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะก็ต้องถือว่าเป็นความล้มเหลวของการทำงานของกสทช.อีกครั้งหนึ่งโดยศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกสรณะบุญใบเชยพฤกษ์ประธานกสทช.ออกแถลงข่าวภายหลังจากการประชุมบอร์ดกสทช.ล่มเป็นครั้งที่4เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนะคะคุณหมอระบุว่าจำเป็นต้องเรียกประชุมในวันนี้เนื่องจากมีเรื่องสำคัญที่ต้องแจ้งให้กรรมการกสทช.ทุกคนรับทราบแล้วก็เข้าใจทั้งเรื่องของคำสั่งศาลปกครองที่ไม่รับฟ้องรวมถึงพยานหลักฐานที่ยืนยันว่าคุณหมอไม่ได้กระทำความผิดตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาค่ะซึ่งเพิ่งจะได้รับจากมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งคุณหมอให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่กสทช.บางท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมและหวังว่าหากได้รับทราบข้อเท็จจริงและเหตุผลอาจจะเปลี่ยนใจกลับมาร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและสาธารณะต่อไปนะคะจึงมาแถลงชี้แจงกับสื่อมวลชนแล้วก็เป็นช่วงที่มีการถ่ายทอดเสียงด้วยนะคะให้กรรมการกสทช.แล้วก็ผู้สื่อข่าวแล้วก็พนักงานที่อยู่ภายนอกห้องประชุมได้รับทราบด้วยประเด็นกรณีคำสั่งศาลปกครองที่ไม่รับฟ้องโดยให้เหตุผลว่าคุณหมอไม่ได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายหมายความว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของตนซึ่งตนจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งนะคะซึ่งประเด็นนี้หลายท่านสงสัยและข้องใจว่าเมื่อศาลปกครองมีคำวินิจฉัยในลักษณะแบบนี้ตกลงยังไงกันแน่แสดงว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหานั้นเป็นเพียงแค่ความเห็นไม่ใช่เป็นคำตัดสินที่จะมีผลต่อคุณหมอสรณะจริงหรือเปล่าดร.กิฟสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณโสภณคุณเก๋ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้ก็คุยเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจของกสทช.โดยเฉพาะประธานคุณหมอสรณะที่เป็นประเด็นมาโอ้โหนานมากแล้วก็ในขณะนี้ก็ทำให้การทำงานของกสทช.มีปัญหามากเนื่องจากว่ากรรมการหรือบอร์ดบางท่านเกรงจะผิดกฎหมายบางท่านก็จะไม่เข้าประชุมเพราะฉะนั้นภารกิจอะไรต่างๆที่จะต้องดำเนินต่อก็ทำไม่ได้ประชุมล่มเป็นครั้งที่4นะคะแล้วโดยเฉพาะในช่วงที่มีการอุทธรณ์คำสั่งศาลนะคะซึ่งอันนี้นี่น่าสนใจมากๆแล้วก็คำสั่งของศาลปกครองที่ไม่รับฟ้องประเด็นนี้นะคะก็ทำให้หลายคนสงสัยว่าตกลงคณะกรรมการสรรหาเนี่ยหน้าที่แค่ไหนและตกลงในขณะนี้คุณหมอสรณะ
0: ค่ะ
1: ยังคงเป็นประธานกสทช.ใช่หรือไม่ประชุมต่อได้ไหมดร.กิฟมีความ
2: ประเด็นนี้ก็หลายรอบนะคะหลายครั้งที
1: ่หลายครั้ง
2: คือเป็นเรื่องอื่นแหละนะคะแต่ว่าก็เปลี่ยนตัวละครเนาะคุณสุภวรรณคุณเก๋
1: ใช
2: ่ก็ทุกคนก็มีอำนาจนะคะคืออำนาจหน้าที่มาพร้อมกันเมื่อไหร่ก็ตามกฎหมายให้อำนาจก็มีหน้าที่ถูกไหมคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันนะคะว่าเวลาเรามองว่าอำนาจหน้าที่เนี่ยหยุดเมื่อไหร่นะคะก็คือตำแหน่งเนี่ยพ้นไปเมื่อไหร่ถ้าจะแบ่งนะคะ เล่าให้ฟังเป็นไทม์ไลน์แบบนี้ก่อนละกัน

0: นะคะคือกระบวนการเนี่ยมันอยู่มาตรา20วรรค2เนาะของพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่นะคะซึ่งกำหนดกระบวนการว่าถ้าเปิดพรบ.มาตรานี้ดูเนี่ยเมื่อเป็นกรณีพ้นจากตำแหน่งตามเหตุที่กฎหมายกำหนดนะคะมันมีเงื่อนไขต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งถูกต้องไหมคะพอมันมีเงื่อนไขตรงนี้ปั๊บเนี่ย อีกอันที่สำคัญมากนะคะก็คือคำสั่งศาลปกครองกลางนะคะเมื่อวันที่8สิงหาคมเนาะคุณสมพรทนเก๋ก็มีการวางเหตุผลไปในทิศทางเดียวกันว่ากรณีที่กรรมการสรรหาวินิจฉัยนะคะว่าท่านนายแพทย์จรณะเนี่ยนะคะมีลักษณะต้องห้ามเนี่ยมันเป็นกรณีตามมาตราชายเป็น20วรรค1ใช่ไหมคะวงเล็บ5นะคะแล้วก็มาตรา20วรรค2เนาะมีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยพูดง่ายคือทั้งกฎหมายทั้งคำสั่งมันไปในทิศทางเดียวกันนะคะศาลก็เลยเห็นว่าในชั้นนี้เนี่ยท่านอาจารย์หมอนะคะสรณะก็ยังถือว่าพูดง่ายคือถ้าจะไปรับฟ้องทางปกครองเนี่ยท่านต้องเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งทางปกครองแล้วก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แบบนี้นะคะถูกต้องไหมทีนี้ก็เลยไม่รับคำฟ้องของคุณหมอสรณะไว้พิจารณาก็ขอฟ้องไปในทิศทางเดียวกันว่ามันแบ่งเป็น3ช่วงแบบที่ชัดเจนมากๆก็คือคณะกรรมการสรรหามีคำวินิจฉัยถูกไหมว่าขาดคุณสมบัตินะคะแต่จุดเนี้ยมันดันมี20วรรค2
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้องมีเงื่อนไขตรงนี้ปั๊บก็ยังไม่ใช่จุดที่ตำแหน่งสิ้นสุดแบบสมบูรณ์นะคะท่านนายกก็เลยดำเนินการเห็นไหมคะคุณสมพรเกศกระบวนการก็เลยเป็นแบบนี้ตามกฎหมายนะคะก็จุดไหนที่จะพ้นก็คือต้องเข้าเงื่อนไขกลไกตามมาตรา20วรรค2ก่อนนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคำถามก็คือว่าคุณหมอสรณะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้เลยไหมนะคะถ้าดูจากตัวบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุผลในคำสั่งระบุของล่าสุดเนี่ยยังไม่รับฟ้องถูกไหมนะคะก็ยังมีฐานกฎหมายที่บอกว่าท่านยังต้องทำงานอยู่ค่ะคุณอย่างนี้นะคุณระวังคุณแก่คือเวลาเราบอกว่าอำนาจหน้าที่เนี่ยดูเหมือนใหญ่โตแต่จริงๆแล้วคือเมื่อไหร่มีอำนาจแล้วมีหน้าที่ก็คือต้องทำงานนะคะจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งนะคะดังนั้นระหว่างรอนะคะการที่คุณหมอสรณะยังเป็นประธานกรรมการประชุมต่างๆอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะคะบางคนก็กลัวว่าจะถูกโต้แย้งภายหลัง
1: อ
0: ันนี้มันเป็นคนละเรื่องกันนะคะก็เลยอาจจะเป็นเหตุที่ให้กสทช.บางท่านไม่ร่วมประชุมนะคะก็ถามว่ามันจะเอฟเฟกต์หรือผลอย่างไรนะคะมันก็ต้องดูเรื่องของเอฟเฟกต์ที่ทั้งก่อนทั้งหลังทั้งเงื่อนไขต่างๆนะคะก็จะน่าคิดว่าประเด็นตรงนี้นะคะมันก็จะมีบางเรื่องที่เราอาจจะต้องคุยกันในรายละเอียดด้วยตัวอย่างเช่นอำนาจหน้าที่เมื่อสักครู่ที่คุณสมพรถามนะคะคือเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเงื่อนไขยังไม่มานะเพราะฉะนั้นยังไม่พ้นโดยสมบูรณ์ถูกไหมอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะคะส่วนความเสี่ยงที่จะถูกโต้แย้งภายหลังเนาะแต่ต้องบอกว่ามันก็คือเวลาเราพูดถึงการประชุมเนี่ยสิ่งที่มันจะออกมามันคืออะไรมันคือมติการประชุมถูกไหมนะคะมันไม่ได้แปลว่ามติดังกล่าวที่ออกมาในช่วงนี้ที่ยังไม่ได้มีพระบรมราชโองการเนี่ยจะกลายเป็นโมฆะโดยอัตโนมัตินะคะเพราะมันยังมีพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะคุณสุพรรณเก๋นะคะมีมาตรา19ตรงนี้ดังนั้น สถานะถ้าเราตั้งต้นดีๆสถานะของคุณหมอสรณะยังไม่สิ้นสุดโดยเด็ดขาดถูกไหมอันนี้คือจุดตั้งต้นนะคะเมื่อสักครู่ที่กล่าวไปอันที่สองสมมตินะคะว่าในที่สุดมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งแล้วนะคะแล้วมติที่ระหว่างดังกล่าวซึ่งคุณหมอสรณะร่วมลงระหว่างนี้จะเป็นอย่างไรต้องไปดูพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะดังนั้นหลักเนี่ยของมาตรา19มันก็คือว่าหากภายหลังปรากฏว่าเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามพ้นจากตำแหน่งต่างๆนะคะก็เขาก็บอกว่าการพ้นจากตำแหน่งนั้นเนี่ยไม่กระทบกระเทือนถึงการที่บุคคลนั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่แล้วอันนี้คือหลักเดอะแฟคโต้คุณสุพรคุณเกศต้องเข้าใจว่ามันมีรากเหง้าอยู่เพื่อไม่ให้เราเรียกว่าช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันเกิดการที่ว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวเราอยู่บ้านไม่ต้องทำงานเลยลูก
1: ไม่ก็
0: คุณสุพรคุณเกศนะคะด
1: ัง
0: นั้นในยานที่ต้องมีอาศัยความต่อเนื่องในการทำงานความมั่นคงของการบริหารราชการเนี่ยมันต้องมีการคอนเฟิร์มว่าระหว่างเปลี่ยนผ่านก็ต้องทำงานเหมือนกันดังนั้นนะการพ้นกับ

ตำแหน่งกับมติกสทช.ต้องแยกออกเป็นเรื่องๆค่ะคุณสมบัติก็ไปเข้ากระบวนการถูกไหมคะมีเงื่อนไขอะไรตามมาตรา20ก็ทำไปแต่อย่างที่เรียนไปนะคะว่ามติต่างๆ

0: มันจะมีระเบียบภายในด้วยนะคุณหรือว่าลุงใหญ่อย่าลืมนะคะว่ามันจะมีบางเรื่องที่ช่วงเปลี่ยนผ่านอะทำได้แต่บางเรื่องใหญ่ๆโตๆที่มันต่อเนื่องไปหลังจากที่คุณสมบัติต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีการพ้นไปแล้วตรงนี้ก็ต้องดูระเบียบต่างๆให้ชัดเจนด้วยนะคะ
1: ค่ะล่าสุดนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการและเป็นกรรมการในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็พอถึงประเด็นนี้มันจะเข้าที่ดร.กิฟวิเคราะห์มาเมื่อครู่พอดีนะคะ
2: กระบวนการทางกฎหมาย
1: อาจารย์ค่ะ
2: ใช่ไหมคะที่จะเดินหน้าต่อ
0: ใช่ถูกต้องนะคะแต่อย่างที่บอกไปอะค่ะว่าบางท่านก็ยังรู้สึกกังวลนะคะซึ่งอันนี้ไม่แปลกหรอกนะคะเพราะว่าไม่แปลกเป็นเราก็กังวลอะเนาะคุณหรือว่าลุงเก๋นะคะโอ้ค่ะค่ะ
1: เรื่องคุกเพราะนั้น
0: เรื่องคุกใช่
1: มีคนนำต่อสรุปแล้วถ้ามันแยกส่วนกันแบบนี้ในขณะที่ข่าวออกมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้คุณหมอให้คุณหมอสรณะนะคะพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.ถ้าวันนี้มีการประชุมแล้วเข้าประชุมจริงๆมันล่มไปแล้วล่ะ
0: เรื่องเสนอแบบนี้มันมีทางออกนะตัวอย่างเช่นไอ้ช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยปกติ
1: แล้วรองประธาน
0: รักษาการเวลารักษาการอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเขาทำอะไรได้บ้างอะไรที่ไม่ควรทำบ้างถูกไหมคะดังนั้นระหว่างรอเนี่ยมติสำคัญที่ไม่เร่งด่วนต่างๆเก็บไว้ก่อนคุณพ่อคุณแก่นะคะโดยเฉพาะเรื่องที่ไปกระทบกับสิทธิเอกชนสิทธิของคนอื่นต่างๆเนี่ยมันจะได้ไม่สร้างความเสี่ยงนะแต่อะไรที่เป็นเขาเรียกว่ารูทีนจะทำได้นะคะจำเป็นเร่งด่วนออกแบบการประชุมมันทำได้อยู่แล้วคือให้มันรัดกุมมากที่สุดตัวอย่างเช่นอะองค์ประชุมครบไหมถูกไหมคะบันทึกกรรมคัดค้านคือช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ดีเทลรายละเอียดวาระการประชุมนี่จะเขาเรียกว่าคำต่อคำเลยแหละนะคะเหตุผลทางกฎหมายต่างๆไว้ในรายงานการประชุมถูกไหมเพื่อที่จะลดว่าความเสี่ยงในอนาคตว่ามันจะเกิดข้อโต้แย้งต่างๆนะคะโอ้นั่นแหละดังนั้นอะไรที่มันจำเป็นเร่งด่วนต่างๆทำได้นะคะแต่อะไรที่มติสำคัญแต่ด้านไม่เร่งด่วนก็รอซะหน่อยถูกไหมเพื่อจะลดความเสี่ยงตรงนี้ไปนะคะถ้ามติออกไปแล้วเนี่ย อยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าเมื่อมันมีกลไกกฎหมายให้เปลี่ยนให้ผ่านช่วงที่เปลี่ยนผ่านไปได้อย่างสะดวกสบายนะคะแล้วก็ไม่กระทบต่อการทำงานดังนั้นก็มีความเชื่อว่ามติทั้งหมดมันไม่ได้ตกไปโดยอัตโนมัติหรอกนะคะดังนั้นอะไรก็ตามที่เซฟตัวเองคือเซฟเนี่ยไม่ใช่เฉพาะท่านอาจารย์หมอนะแต่ว่าท่านอื่นๆด้วยนะคะจำเป็นเร่งด่วนทำไปอันไหนจำเป็นสำคัญไม่เร่งด่วนรอไปเถอะ
1: รอไปก
0: ่อนใช่ถูกต้องนะคะ
1: บางท่านก็บอกว่ามันเป็นเหมือนเป็นเกมที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมถอยอาจจะเกรงที่จะผิดกฎหมายแล้วก็อย่างกรณีของทางประธานเองก็คือเชื่อมั่นว่าตนเองยังมีอำนาจอยู่ก็คือหลังศาลไม่รับฟ้องอะเน
0: า
1: ะแต่ก็โอเคมันควรจะเป็นไปในแนวทางเนี้ย
2: เฮ้ดร.กีฟคะถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้านายกมีการลงนามทูล9แล้วก็ปลดนายแพทย์สรณะพ้นจากประธานกสทช.แล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่านายแพทย์สรณะนี่จะต้องยุติแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ไหมคะต้องยุติในการปฏิบัติหน้าที่ไหมคะตามกฎหมายหรือว่ายังไงคะ
0: อันนี้พอดีเงื่อนไขในกฎหมายเนี่ยมีการกำหนดเป็นเรื่องของหลังจากที่มีพระบรมราชโองการเนาะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอจนกระทั่งถึงวันนั้นนะคะการที่ท่านนายกเซ็นขึ้นไปเนี่ยเป็นพูดง่ายก็คือเสนอนะคะเสน
1: อ
0: แล้วก็รอท่านระหว่างรอพระบรมราชโองการนะคะค่ะถูกต้องค่ะอันนี้เงื่อนไขชัดเจนตามกฎหมายเลยค่ะ
1: เขาเบรกสัก1นาทีเดี๋ยวมา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ค่ะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอสัญญาณดร.กิฟนิดหนึ่งนะคะจริงๆประเด็นเรื่องของการรายงานของนายทอมแอนดรูส์ ผู้เสนอรายงานพิเศษ

0: แห่งสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยเป็นข่าวมาหลายวันแล้วเกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่มันมีประเด็นขึ้นมาจากกรณีที่ในทอมแอนดรูสเนี่ยค่ะรายงานแล้วก็มีการแถลงรวมทั้งมีข้อมูลที่ระบุว่ามีชาวกัมพูชาพลัดถิ่นกว่า 650,000 คนจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งทางรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศของไทยปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมรับรายงานมีการโต้แย้งในประเด็นเรื่องนี้เป็นการแสดงท่าทีของไทยด้วยดร.กิฟต์คุยต่อ
1: ค่ะ
0: เนาะย้อนกลับมาประเด็นเก่าอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่ามันยังมีความต่อเนื่องกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นในทอมแอนดรูสที่เป็นผู้รายงานเสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติหรือ UN นี่แหละที่ออกมาแถลงซึ่งของไทยนี่เขาใช้ภาษาแบบชาวบ้านว่าโดยพละการหรือเปล่าทำเกินหน้าที
2: ่
0: นะ
2: ขอบเขต
0: ว่ามีชาวกัมพูชามากกว่า 650,000 คนจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไทยกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งกองทัพด้วยก็ออกมาแสดงท่าทีโต้แย้งแล้วก็ไม่ยอมรับในประเด็นที่เกิดขึ้นว่ารายงานของทอมแอนดรูสเนี่ยไม่เป็นกลางไม่รอบด้านแล้วก็การจัดทำรายงานไม่ได้ฟังข้อมูลไม่ได้มีข้อเท็จจริงจากฝั่งไทยด้วยแล้วก็ไม่ได้มีรายงานไม่ได้มีหน้าที่มานำเสนอแบบนี้ด้วยเพราะว่าเป็นลักษณะของการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งให้กับ UN เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่เราฟาดกลับว่าก็มีปัญหาเรื่องของการสื่อสารแล้วก็เป็นเรื่องของความไม่เป็นกลางไม่รอบด้านไม่มีข้อมูลต่างๆเลยเนี่ยนะคะแล้วก็เตรียมหนังสือประท้วงแล้วก็ยื่นเรื่องแสดงความห่วงใยต่อประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเลยเกี่ยวกับการทำงานของนายทอมคนนี้นะคะซึ่งนายทอมก็บอกว่าจริงๆเขาส่งข้อมูลให้เราแล้ว2วันไทยก็ฟาดกลับว่า2วันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องระหว่างประเทศบางท่านที่อยู่ในโลกออนไลน์ก็บอกโอ้ยเหมือนทำรายงานส่งอาจารย์นี่มันยังยาวกว่านั้นเลย ประมาณนั้นนะครับย้อนกลับมาดูกฎหมายระหว่างประเทศหน้าที่ของนายทอม
1: ได้ค่ะคือจริงๆต้องแจ้งแบบนี้เนาะว่าการที่ส่งข้อมูลไปที่ UN เนี่ยมันมีหลายช่องทางนะคุณสุพรเกศนะคะกลไก UN Special Procedure เนี่ยนะฮะคือพูดง่ายว่ามันมีกลไกนึงที่ประชาชนนะหรือแม้กระทั่งนักวิชาการใช่ไหมคะสามารถที่จะเสนอข้อมูลให้กลไกของสหประชาชาตินะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเสนอได้ทุกเรื่องนะคุณสุภานุเกศนะคะก็ของOHCHR เนี่ยเขามีความชัดเจนว่าคนทั่วไปนะคะกลุ่มบุคคล NGO ภาคประชาสังคมองค์กรระหว่างรัฐบาลนะคะหรือแม้กระทั่งสถาบันที่เกี่ยวข้องกับพวก human rights เนาะสิทธิมนุษยชนส่งข้อมูลได้นะคะแล้วก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลหรือไม่จำเป็นจะต้องเป็น NGO ที่คล้ายๆกันคือไม่ได้เป็นคนของ UN แต่ว่าเป็น NGO ที่มีสถานะพิเศษที่ UN รับรองหรือว่ากับ UN อย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นกรณีเคสไทยกัมพูชาเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็พวกเราก็ส่งรายงานได้นะหมายถึงทาง
2: ชาวบ้านหมายถึงประชาชนทั่วไปอย
1: ่างเงี้ยใช่บุคคลทั่วไปนะคะแต่ว่าบางทีการส่งไปก็ไม่ได้แปลว่า UN จะเชื่อหรืออะไรนะคะก็ต้องบอกว่าการส่งข้อมูลของประชาชนเนี่ยไม่ได้มีสถานะต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของคำคัดค้านต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับกลไกที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพื่อทำให้เกิดความ engagement อะเนาะความร่วมมืออะไรต่างๆนานานะคะแต่ทีเนี้ยมันก็จะมี channel อื่นๆเหมือนกันนะคะแต่เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนว่าแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างเนาะกรณีแบบนี้นะคะเรื่องของการรายงานกลับไปหรือว่าเมื่อสักครู่คุณสุพรใช้คำว่าอะไรนะเก๋ๆน่ารักดี
0: มาหลายคำตอนด่านี่มีหลายคำทำโดยพลการ
1: ทำโดยพลการนะคะก็ค่ะๆก็ต้องบอกว่าทำหนังสือโต้แย้งสงวนสิทธิ์เป็นทางการต่อตัว UNOHCHR ก็ทำได้นะคะแล้วก็อธิบายคือข้อเท็จจริงเลยก็ต้องสู้ด้วยความจริงจากอีกฝั่งนึงอะเนาะนะคะแล้วก็อันที่สองเองเนี่ยนั่นคิดว่าเรื่องปัญหามนุษยธรรมหรือแม้กระทั่ง

0: ื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆนะคะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่มันอาจจะไม่ได้เกิดด้วยฝั่งไทยฝั่งเดียวถูกไหมนะคะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายๆฝั่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะเรื่องของการคัดค้านต่างๆเนี่ยเดี๋ยวว่ามันก็มีบางคำเนาะที่มีความหมายเฉพาะนะคะในเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะดังนั้นการตรวจสอบเนี่ยก็อาจจะต้องมีหนังสือไปแล้วก็ให้ UN ลองดูเรื่องของคำเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วถ้าไทยมีความมั่นใจเรื่องของข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยฉันคิดว่านะไม่ต้องโต้แย้งอะไรเยอะแยะหรอกนะคะอาจจะมีการเสนอให้ทาง UN หรือทางอาเซียนเนี่ยหรือกลไกอื่นๆนะคะที่เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่ามีเครดิตมากอะเนาะนะคะก็ตรวจสอบกันไปเลยนะคะว่ามันเป็นลักษณะการตรวจสอบที่ทั้งสองฝั่งเขาไปตรวจร่วมกันแล้วมีเทิร์ดเพอร์เซนคนที่เขามีความเป็นกลางนะหรือว่าไม่เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
1: แต่นี่เป็น
0: ตรวจสอบกันฝั่งก็ไม่กระทบนะคะ
1: อันนี้เป็นประเด็นที่เราไม่ต้องการเป็นประเด็นที่กัมพูชาต้องการให้มือที่สามเข้ามาให้บุคคลภายนอกเข้ามายุ่งในบ้านเรา
2: ค่ะ
1: ถูกไหม
0: ก็เลยมีการส่งอันนี้ขึ้นไปไง
2: เนี่ยอย่างเนื้อหาสาระที่มีการส่งไปนะคะที่ทางข้าหลวงเนี่ยค่ะก็เหมือนกับมีการตั้งคำถามอย่างไทยเองเนี่ยมีการตั้งคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมนะคะจริยธรรมของนายแอนดรูเนี่ยละค่ะว่าการประมวลจริยธรรมของกระบวนการพิเศษเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของหลักการในการทำงานของผู้ดำรงตำแหน่งตามกระบวนการพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนี่ยขึ้นมาที่เขาโต้แย้งแบบนี้เนี่ยเหมือนไม่เป็นกลางลำเอียงไม่เป็นมืออาชีพแล้วก็เหมือนกับไม่มีการรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายมีการเอียงแล้วก็เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็มีการตั้งคำถามเลยนะคะในหนังสือที่มีการส่งไปเนี่ยบอกว่าผู้รายงานพิเศษปฏิบัติตามมาตรการของกลไกสิทธิมนุษยชนหรือไม่โอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามแรงเหมือนกันนะคะ
0: ก็จริงนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะที่จะเกิดการตั้งคำถามแบบนี้จริงๆทอมแอนดรูเองเนี่ยถ้าถามเขาว่าเขามีสิทธิ์รายงานตามเนื้อข่าวแบบนี้มีสิทธิ์รายงานแบบนี้ไหมจริงๆก็มีนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นแต่ว่ามันก็มีขอบเขตถูกไหมในฐานะ UN Special Rapporter หรือว่าพิเศษอันเนี้ยจริงๆมันก็มีหน้าที่บางอย่างในทางพื้นฐานเนาะในเรื่องของการตรวจสอบติดตามประเมินข้อมูลแล้วก็รายงานสถานการณ์นะคะที่กระทบกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยทำได้แต่ว่านะคะถ้าเกิดรายงานเขาเรียกว่าปิดตาหนึ่งข้างอะเนาะมองแค่ข้างเดียวนะคะ
1: เขาบอกว่า
0: ความน่าเชื่อถือมันก็จะไม่ดี
1: ไอ้ตำแหน่งผู้รายงานพิเศษเนี่ยมันเป็นลักษณะของการลงพื้นที่แล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วส่งไม่ใช่ออกมารายงาน
0: ถูกต้องแล้วเขาไม่ใช่คนที่เขาเรียกว่าม
1: ีอำนาจที่ที่จะมาแถลง
0: ระหว่างประเทศนะคะหรือแม้กระทั่งกระบวนการแบบพิเศษก็ตามแล้วก็ไม่ใช่กระบวนการแบบเขาเรียกว่ามันมีหลายอย่างเนาะเช่นกึ่งความเป็นตุลาการแล้วไม่มีอำนาจบังคับในกรณีที่รัฐาไปพูดง่ายๆไม่ได้มีอำนาจในการ
1: เก็บข้อมูลแหละ
0: ทำอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: นะคะก็ถ้ารายงานมันไปถึงอะไรที่มันเป็น
1: ที่ชี้นำ
0: ไม่ตรงความเป็นจริงมากๆเนี่ยตรงนี้ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าอุ๊ยแบบถ้าเราบอกอำนาจอธิปไตยหรือพื้นที่นี้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะหรือไปกล่าวหาประเทศหนึ่งโดยที่ไม่มีมูลอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องระวังมากๆเพราะว่าตัวคนที่ดำรงตำแหน่งอย่างคุณทอมแมนดรูแบบนี้เรียกว่า mandate holder เนี่ยนะคะต้องปฏิบัติหน้าที่นะคะอย่างเคร่งครัดด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำไม่เกินขอบเขตด้วยเหมือนกันเพราะอย่างไรก็ตามการประเมินข้อมูลต้องตั้งอยู่บนหลักที่เรียกว่า เปิดโอกาสให้รัฐาที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาชี้แจงได้ด้วยนะคะโอ้ถ้าเกิดว่าถามว่าเขามีสิทธิ์ไหมก็ต้องบอกว่าเขามีสิทธิ์แต่มีขอบเขตแล้วปฏิบัติตามขอบเขตดังกล่าวหรือเปล่าถูกไหมคะแล้วดิฉันเสริมอีกนิดนึงคุณทอมแอนดรูเองเนี่ยก็ต้องได้รับข้อมูลมาจากคนอื่นอีกทีนะถ้าเราดูมุมหนึ่งอ
1: ่
0: ะถูกไหมคะโอ้คนที่
1: ส่งข้อมูลเนี่ยคุณ
0: เนี่ย
1: ประเด็นตรงเนี้ยที่บ้านที
0: ่โอ้ถูกผิดมาจากไหนถูกไหมนะคะ
1: ก็มีข้อมูล
0: แล้วก็ต้องตรวจสอบอีกนะคะว่าการรับรองดังกล่าวเนี่ยในเรื่องของที่ข้อที่ไปโต้แย้งหรือกล่าวหาเนี่ยก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นพอขมวดปมกับปมกลับมา

0: ที่เดิม UNA มีการเปิดกว้างเลยนะบุคคลกลุ่มบุคคล NGO ต่างๆนะคะให้ส่งข้อมูลให้กับกระบวนการพิเศษหรือ special procedure นี้ได้ก็จริงแต่หลักเกณฑ์ของ UN นี่ไม่ใช่ว่าคุณซีซัวส่งอะไรก็ได้นะถูกไหมนะคะโอ้มีการกำหนดว่าข้อมูลก็ต้องไม่เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลหรือมีลักษณะเป็นแรงจูงใจทางการเมืองแบบชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะการ submit หรือการส่งไปที่ UN เนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งแต่ไอการที่ UN รับรองว่าข้อมูลนั้นจริงเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะไม่เกี่ยวกันนะคะ
1: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วไทยก็มีโอกาสในเรื่องของช่องทางอะไรต่างๆที่จะชี้แจงเพิ่มเติมได้ใช่ไหมคะดร.กิจเพื่อที่จะให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนี่ยเขาได้ข้อมูลที่ถูกต้องมีการแก้ข้อมูลแก้ไขอะไรต่างๆที่ตามรายงานของทอมแอนดูที่เขาบิดเบือน
0: ใช่ใช่อันนี้เห็นด้วยเลยนะคุณเก๋คุณสุพรว่าจริงๆเราอ่ะไม่ได้มีหน้าที่ไปทำยังไงให้คนนี้หยุดพูดสักทีไม่ได้มีหน้าที่แบบนั้นนะคะแต่ว่าเราต้องทำอย่างไรให้เรคคอร์ดหรือว่ารายงานที่ไปถึง UN เนี่ยมันคือข้อเท็จจริงและเป็นฐานทางกฎหมายของไทยได้อย่างครบถ้วนด้วยนะคะดังนั้นเข้าใจว่าทางฝั่งการต่างประเทศของเราก็เริ่มดำเนินการแล้วนะเรื่องของส่ง
1: หนังสือใช่ไหม
0: คะโอ้ตอบกลับต่างๆนะคะซึ่งตรงเนี้ยดังที่ว่าก็เป็นสเต็ปแรกที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อย่าไปทำผ่านเรื่องของสื่อหรือการแถลงข่าวอย่างเดียววันนี้ถูกต้องแล้วเพราะมันควรที่จะต้องเป็นลักษณะหนังสือที่เป็นทางการ official response นะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งเนี่ยดังที่ว่าควรจะชัดเจนนะในมุมของว่าถ้าอันไหนที่เป็นข้อเท็จจริงที่มันผิดนะคะภาษาวัยรุ่นสมัยปัจจุบันคือมันเป็นเฟกนิว
2: เฟก
0: ค่ะโอ้
2: แต่ดิฉันก็ยังวัยรุ่นอยู่นะ
0: ที่เป็น
2: คำต้องพร้อมกัน
0: correction ลงไปถูกไหมคะเพราะว่า UN หรือองค์การสหประชาชาติหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นระหว่างประเทศหรือสากลเนี่ยเขาค่อนข้างคำนึงถึงเรื่องของแฟกต์เนาะความจริงต่างๆนะคะมากเลยแล้วก็เรื่องของความเป็นกลางต่างๆเนี่ยว่ามีความชัดเจนมากๆนะคะแล้วไทยก็น่าจะมาถูกทางนะคะเรื่องของการคือจริงๆการโจมตีในส่วนที่เป็นเพอร์ซันเนาะคือคนเนี่ยแต่ว่าไม่จำเป็นเนาะแต่สิ่งสำคัญคือ ทางโลกต้องได้รู้สิ่งที่เป็นข้อมูลจริง
1: ฉะนั้นเองไปถึงเป็นข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศก็จะต้องให้เขาช่วยแก้หน่อยนะคะ
2: แต่ประเด็นหลักๆที่คนเหล่านี้มักจะใช้เป็นอาวุธก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนมีการหยิบยกประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่างสันติแล้วก็เรื่องของการละเลยสิทธิมนุษยชนของไทยทำให้พลเมืองของกัมพูชาต้องพลัดถิ่นเขาใช้คำนี้เลยนะซึ่งฝ่ายไทยเองก็เรียกว่านำข้อมูลแถลงโอ้โหจริงข้อมูลนี้เรามีเยอะแยะไปหมดตั้งแต่สมัยที่ UN มาขอให้ไทยรับผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาตั้งแต่สมัยนู้นนะแล้วก็มีเป็นคลิปวิดีโอเยอะแยะไปหมดนะซึ่งก็ไม่เห็นในส่วนนี้เนี่ยจะมีผลกับทาง UN นะอย่างไรก็ตามทางกระทรวงการต่างประเทศเห็นข่าวว่ามีการเตรียมประท้วงรายงานของทอมแอนดรูสแล้วถ้าเกิดชงเวทีเมื่อไหร่ก็น่าจะมีการประท้วงอย่างเป็นทางการนะดิฉันว่า
1: จะต้องเข้าสู่แต่ว่าก่อนอื่นเองทาง UN เขาก็จะต้องมีวาระในการบรรจุเรื่องพวกนี้เข้าสู่เวที UN ด้วยใช่ไหมคะเราถึงจะมีโอกาสได้ไปชี้แจงอะค่ะดร.กิ๊บ
0: จริงๆไม่จำเป็น
1: ใช่
0: เพราะว่าไอ้ตัว official response เนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้เพราะว่าเราก็แถลงของเราไงคุณสุภ
1: า
0: พคุณเก๋นึกออกนะคะนั่นแหละ
2: ก็เหมือนกัมพูชาที่แถลงบ่อยๆอะ
1: อ๋อพอเขาแถลงแล้วเราก็ไปแก้แล้วเราก็ไปขอเขาว่าข้อมูลนี้มันไม่ถูกต้องแล้วเราก็ไปแก้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: วิธีกัมพูชาก็ไม่ขออยู่เวทีไหนก็
0: ลักขึ้นมาแล้วแต่ครั้งแต่คราวเลยเนาะนะฮะเพราะว่าถ้าจะเอาเรื่องเข้าสู่เขาเรียกว่า Human Rights Council เนี่ยมันก็มันจะต้องมีคล้ายๆวาระระเบียบวาระในการประชุมอะเนาะนะฮะดังนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้าหากเรามองแบบนี้ค่ะว่าคือเนื่องจากคุณแอนดรูเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเสนอเป็นเรื่องคล้ายๆกับสถานการณ์Human Rights หรือสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเนาะ
2: ใช่ใช่
0: แบบประเด็นตรงนี้เองเนี่ยถ้าเรา

0: เราต้องไปรอหรืออะไรต่อมีอะไรที่ UN ต้องบรรจุวาระก่อนเนี่ยก็ไม่จำเป็นเพราะว่าการทำภายใต้ตัวรายงานการรายงานพิเศษต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีการบังคับว่าจะต้องไปเข้าสู่วาระนะคะดังนั้นถ้าเป็นจุดที่ประเทศเราสามารถโต้แย้งได้นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นการรายงานผลกระทบนะคะด้านสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนกัมพูชาเนี่ยมันอยู่ในมันเดตนะแต่ว่ามันมาเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยเรื่องของอำนาจอธิปไตยถูกไหมหรือข้อพิพาทระหว่างรัฐตรงนี้นะคะก็ไม่ควรที่จะทำให้เสมือนว่าคือพูดง่ายคือมันไม่ได้เป็นเอกสารออกจาก UN น่ะมันมาจากคุณท็อปแอนดรูเนี่ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยแหละค่ะประเด็นมันคือ
1: กระบวนการ
0: ค่ะ
2: ก็คงต้องติดตามกันต่อจริงๆวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องมากดร.กิฟนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของการยิงกันของนายฉลองเรี่ยวแรงกับพันตำรวจเอกธงชัยเมื่อวานตรงอบจ.นนทบุรีมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่ไปสังเกตเห็นภาพตอนเผยแพร่ช่วงที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนปล่อยให้นายฉลองแถลงข่าวดูลักษณะที่ไม่รัดกุมเช่นไม่ได้มีการจับใส่กุญแจมือเหมือนคนอื่นๆหรือครั้งก่อนนั่งสูบบุหรี่ปุ๋ยพ่นควันในช่วงที่มีการแถลงแล้วก็ดูมีลักษณะของความหละหลวมนะพูดตรงๆก็ทำให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็มีการออกมาแถลงรับลูกทันทีแล้วก็กรมควบคุมโรคก็ออกมาคือจะปรับเขาอะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นว่าโรงพักก็โดนปรับด้วยตัวนายฉลองโดนปรับ 5,000โรงพักน่าจะโดน 3,000 นะ
1: ค่ะ
2: เป็นสถานที่ราชการใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหม
1: ตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่บนสถานีตำรวจค่ะ
2: บนสถานที่ราชการ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มันก็มีประเด็นอันหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากในขณะนี้เขาไม่ได้ให้ประกันตัวนะพูดถึงทางเจ้าหน้าที่มีการสั่งหน่วยเฉพาะกิจ20นายคุ้มกันนายฉลองในห้องขังเลยเพราะเกรงว่าจะเขาเรียกอะไรถูกแก้แค้นล้างแค้นนะคะตรงจุดนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ยินนะการสั่งหน่วยเฉพาะกิจหรือคุ้มกันผู้ต้องผู้คนที่ติดอยู่ในคุกของทางราชการเนี่ยหรือว่าห้องขังของทางราชการเนี่ยมันยังต้องมีหน่วยชกดูแลเป็นพิเศษเพิ่มอีกหรอธรรมดาเขาขังไว้ในห้องที่แยกมันก็น่าจะปลอดภัยระดับหนึ่งไหม
0: ค่ะ
2: ไอ้นี่ต้องเหมือนมีหน่วยชกในห้องขังอีกด้วยเคยได้ยินไหม
0: เอาก็มันเป็นไวรัลไปเลยอะเนาะคุณสุพรคุณเก๋นะ
1: ช่วง
0: วันสองวันนี้ก็มีภาพโหนักข่าวที่ถ่ายรูปสุคุณจะลองสูบบุหรี่อยู่นี
2: ่
0: อาจจะกลายเป็น picture of the year หรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าอย่างที่คุณวังเกศสรุปถูกแล้วนะคะคือโรงพักเป็นสถานที่ราชการนะคะสูบบุหรี่ไม่ได้นะคะตามกฎหมายเนาะนะคะแล้วก็เรื่องของการไม่อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะอะไรเพราะว่าพฤติการมันร้ายแรงอัตราโทษสูงนะคะเกรงว่าจะมีการหลบหนีถูกไหม
2: คะ
0: ก็เลยมีการส่งตัวเข้าไปเรือนจำนะคะดังนั้นพออยู่ในเรือนจำเนี่ยการติดต่อบุคคลภายนอกต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์กฎหมายของราชทัณฑ์มีระเบียบในการติดต่อในของเรือนจำ
2: เรือนจำ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยก็คงจะต้องแบ่งเป็น2เรื่องแล้วกันนะคะถ้าเกิดสั่งง่ายๆคือถ้าเกิดคนที่อยู่ในเรือนจำนะคะก็มีอะไรที่อยากจะติดต่อต่างๆติดต่อผ่านกฎหมายนะคะของราชทัณฑ์ก็ทำได้นะคะไม่ได้เป็นลักษณะของที่ต้องห้ามคือคนอื่นได้ยังไงก็คุณฉลองก็ได้อย่างนั้นน่ะนะคุณสุพรรณเก๋นะคะแต่ถ้าเป็นการลักษณะว่าเหมือนมีบางอย่างที่มันสเปเชียลหรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่ใจนะคะถูกต้องนะคะก็คงจะ ต้องดูด้วยค่ะว่ากฎหมายของราชทัณฑ์ว่าอย่างไรบ้างนะคะทีนี้กรมราชทัณฑ์เองเนี่ยการสั่งเรื่องของหน่วยเฉพาะกิจเฝ้าในเรือนจำทำได้ไหมก็มี

0: ำนาจอยู่นะคะกรมราชทัณฑ์ก็มีอำนาจเพิ่มมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังผู้ต้องขังพิเศษได้อยู่นะคะอันนี้ก็อยู่พรบ.ราชทัณฑ์2560แล้วก็กฎกระทรวงแล้วอาจจะมีระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะคุณสุพรคุณเกศก
1: ็
0: โดยหลักการเนี่ยเพื่ออะไรหนึ่งก็คือเพื่อรักษาระเบียบวินัยอันที่สองก็คือป้องกันการหลบหนีนะคะแล้วก็ในทางปฏิบัติกรมเองเขาก็จะมีมาตรการคล้ายๆกับหน่วยข่าวกรองภายในเรือนจำเนาะว่ามันจะมีการ
1: เคลื่อนไหวยังไงบ้างไหม
0: ระวังนะคะหรือว่ามีความเสี่ยงเดี๋ยวนี้มันฮิตมากนะคะคำนี้มีความเสี่ยงตรงจุดไหนอย่างไรบ้างนะคะดังนั้นก็คิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ได้พิเศษ
1: เ
0: พราะว่ามันมีนะคะมีกฎหมายแจ้งให้อำนาจนะคะแล้วก็อยู่แล้วบางทีมันอาจจะมีเรื่องของข่าวกรองมันก็ได้เพราะว่าข่าวกรองมันก็เป็นความลับเราก็ไม่รู้อะเนาะว่ามันจะมีอะไรนะคะหรือแม้กระทั่งบางกรณีก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวโน้มหรือความเสี่ยงในการที่ผู้ต้องหาทำร้ายตัวเองได้ด้วยนะ
1: อ
0: ืมก็คือประเด็นตรงนั้นด้วยเหมือนกันใช่ค่ะ
1: ที่จะก็คือกันทั้งสองรูปแบบ
0: ถูกต้อง
1: กันคนอื่นทำร้ายแล้วก็กันเขาทำร้ายตัวเองใช่ไหมคะค่ะก็อันนี้ก็คุยกันในโลกออนไลน์ดิฉันก็เลยเก็บตกมาถามดร.กิฟจริงๆมันมีอีกหลายเรื่องเหมือนกันนะที่น่าสนใจแต่รู้สึกจะเยอะนะ
0: มันมีเรื่องเยอะอ
2: ย่างเรื่องของที่ผู้ต้องหามีการภาคเศษอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันที่บอกว่ายิงเพื่อป้องกันตัวเองพอเห็นคนขับรถชักปืนก่อนที่จะมีการก่อเหตุอะไรแบบนี้ก็ตรงนี้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวผู้ต้องหาให้การอะไรก็ได้แต่ว่าคงจะต้องไปดูเรื่องของกล้องจรปิดแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของหลักฐานด้วยอันนี้ประเด็นนี้คนก็พูดเยอะเกี่ยวกับเรื่องของข้อหาที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปกระทำการแบบนี้แต่ว่าก็ไปเจอเหตุเฉพาะหน้าจริงๆก็เลยต้องก่อเหตุแบบนี้นะก็เป็นข้ออ้างของเขานะคะ
1: ค่ะ
0: ภาคเศษเนี่ยแถมนิดนึงก็คือทั้งยอมรับทั้งปฏิเสธนะอันนี้คือคำว่าภาคเศษนะคะจะยอมรับจุดหนึ่งปฏิเสธจุดหนึ่งใช่แค่แหละค่ะ
1: ค่ะ
0: ต้องรอดูกันต่อไปค่ะทุกอย่างมันพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานค่ะ
1: ภาษาชาวบ้านเขาเรียกแบ่งรับแบ่งสู้บอกว่าเออมันมีเหตุการณ์นี้แต่มันมีเหตุผลอีกอันนึงที่ไม่ใช่เหตุผลไอ้ที่คุณว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะปฏิเสธในส่วนที่ตัวเองจะเสียประโยชน์แล้วก็รับในส่วนที่ใครๆก็เห็นแล้วอะนะจริงๆอยากจะคุยเรื่องเด็กที่ไปเล่นน้ำนะแล้วโดนถีบตกน้ำไปแล้วคนหนึ่งจมหายไปเลยเนี่ยเวลามันไม่ทันนะติดไว้ก่อนนะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเขาด้วยคนหนึ่งจมน้ำหายไปเลย
2: ค่ะ
1: ขอบคุณทุกสื่อนะคะช่วงนี้ขอบคุณไม่ทันดิฉันสิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
2: ค่ะจุฬารับประพฤติดีค่ะ
0: จักรพรรดิ์ศิริรัตน์ค่ะ
1: เรา3คนลาไปก่อนนะคะเจอกับท่านข่าวทางกฎหมายใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราพบกันอังคารที่11 สิงหาคม 2569นะครับวันนี้อยู่กับน้าเหงาชุติภพเหงากุลนะครับและผมบอลธีรวัฒน์พึ่งทองครับสวัสดีครับน้าเหงาครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีทุกท่านเลยนะครับเป็นบรรยากาศก่อนที่เราจะหยุดวันพรุ่งนี
5: ้
4: วันแม่แห่งชาตินะครับแต่ว่าวันนี้มีข่าวสาร
5: โอ้โห
4: เยอะมากเลยน้าเหงา
5: เยอะมากเยอะจนผมเนี่ยตั้งก้อนสังเกตกับน้องบอลก่อนเข้ารายการว่าเยอะจนอย่าลืมอันเก่าๆนะ
4: เ
5: พราะว่าพอสังคมเราเนี่ยมันมักจะมีคลื่นลูกใหม่ใหญ่กว่าคลื่นลูกเก่าแล้วพอเราลืมคลื่นลูกเก่าแล้วก็บางทีก็บอกก็ได้ว่าจะถอดบทเรียนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอเราลืมเลือนไปแล้วสังคมไม่ให้ความสนใจปรากฏว่าบางทีมันก็มีดอดมาเหมือนกันไงบางสิ่งบางอย่างที่ทำร้ายสังคมเราเนาะ
4: ไม่รู้เพราะว่าเราถอดบทเรียนกันเยอะมากซะจน
5: นั่นสิ
4: มันเต็มไม้เต็มมือไปหมดหรือเปล่า
5: ไม่รู้จะเรื่องอะไรต่อมีอะไรอาชญากรรมนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะ
4: ครับ
5: เราก็เลยผมก็อยากจะให้

0: ครับท่านทั้งหลายเนี่ยตั้งสติให้มั่นๆเนาะอย่างน้อยเราก็ยกการ์ดสูงเซฟโซนตัวเราเองครอบครัวของเราคนใกล้ชิดของเราให้มันดีๆไว้ก่อนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วหนักหนาสาหัสนะแล้วมันไม่ใช่แต่เรื่องของคนต่อคนบางทีเรื่องของธรรมชาติต่อคนด้วย
1: โอ้โหนะโคลอมเบีย
0: ใช่
1: เดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรีย
0: ง
1: ก
0: ันค่อยๆไล่เรียงกัน
1: ใช่คือตอนนี
0: ้
1: การใช้ชีวิตแล้วก็การติ ดตามฟังข่าวสารต่างๆที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต
0: ครับ
1: คือบอยจะใช้วิธีการแบบนี้นะเหงาทำเป็นเหมือน mind map และ bullet อยู่ในหัวเรียงลำดับความสำคัญทีละเรื่องก่อนดูว่ามันตอนนี้มันมีเรื่องอะไรอยู่บ้างจากวันนี้ที่เราจะนำเสนอเนี่ยมันก็มีหลากหลายเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวขอเอาเรื่องที่ด่วนๆเข้ามาก่อนนะครับก็คือถ้าพูดถึงในการประชุมกสทช.ซึ่งเมื่อเช้าวันนี้ก็จะเป็นการประชุมที่มีการนัดประชุมเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนที่ติดตามข่าวสารมาตลอดก็จะลุ้นว่าตกลงจะล่มไหมสำหรับการประชุมครั้งที่4ครั้งนี้เนี่ย
0: ครับ
1: สุดท้ายก็นั่นแหละฮะล่มติดต่อกันเป็นครั้งที่4
0: 4ครั้งติดต่อกัน
1: นะ4ครั้งติดต่อกันลักษณะก็ฟิลเดิมนะฮะเพราะว่ามีการปรากฏตัวของทางคุณหมอสารณะ
0: หมอสารณะ
1: ใช่มาก็เลยทำให้ทางกรรมการท่าน3ท่านก็ต้องเดินออกก็จะมีพลอากาศโทดร.ธนพันธ์หลายเจริญมีศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิรงรองรามสูต
0: ร
1: มีทางดร.สุภัทรสุภัชราสัยนะครับก็ให้เหตุผลว่าเกรงว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีการลงมติใดออกไปเนี่ยจะเข้าข่ายผิดกฎหมาย
0: แล้วก็เป็นห่วง
1: ใช่เพราะเขาแล้วมันจะไปกระทบต่อมติบอร์ดของทางกสทช.
0: ใช่
1: แต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่การประชุมล่มไปเรียบร้อยเนี่ย
0: ในครั้งที่4 ที่ 2กันเนี่ยนะ
1: ใช่
0: เออ
1: ทางดร.พิรงรองเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ได้อยากจะเล่นเกมการเมืองนะแต่ท่านรู้สึกขออนุญาตที่จะต้องใช้คำพูดของท่านในสัมภาษณ
0: ์
1: ทำงานอยู่ในสำนักงานกสทช.ทุกวันเนี้ยแหมขนาดผู้แทนท่านเนาะท่านบอกว่าเหมือนหมาตัวหนึ่ง
0: โอ้โห
1: ท่านใช้คำนี้นะคือผมจะเปลี่ยนสารเป็นสุนัขก็ไม่ได้เพราะท่านใช้คำนี้จริงๆ
0: ท่านใช้คำว่าหมาจริงก็ต้องตามนี้แหละ
1: ครับ
0: เพราะท่านดร.พิรงเราพูดอย่างเงี้ยโอ้นี่องค์กรนี้เนี่ยนะก็คือว่า3ดร.กับ1คุณหมอเลยนะ
1: ครับ
0: ประธานเนี่ยคุณหมอคือหมอสารณะเนี่ยนะ
1: อ
0: ีก3ท่านเนี่ยดร.พิรงรองและอีก2ท่านเนี่ย
1: เป็นดร.
0: เลยนะ
1: ดร.หมดเลยฮะใช่ซึ่งท่านก็บอกต่อไปว่าทำงานเนี่ยอยู่ในสำนักงานกสทช.เหมือนพลเมืองชั้น2แต่ยังไงก็จะต้องทำหน้าที่ต่อไปเพราะคนขัดแย้งมันยังไม่คลี่คลาย
0: อ
1: ันนั้นเป็นในส่วนของกรรมการที่เดินออก
0: ที่เดินออก
1: ทีนี้ทางคุณหมอสารณะหลังจากนั้นท่านก็ต้องบอกเอามาให้สัมภาษณ
0: ์ครับ
1: เพราะว่าในรอบนี้ท่านบอกว่าท่านได้รับหนังสือยืนยันจากทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะว่าท่านได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ย8 มกราคม 2565และไม่ได้รับค่าตรวจจากทางคณะแพทย์รามา
0: เพราะมันมีปมอยู่ตรงนี้เหมือนกัน
1: ตรงนี้เป็นปม
0: รับเงินรับทองแล้วงั้นนะ
1: ถูกต้องฮะก็เลยยืนยันว่าในเมื่อเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นแบบนี้เนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ต่อไปแล้วก
0: ็
1: ต่อท้ายว่าจนกว่าจะมีคำสั่งโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นตำแหน่ง
0: อ๋อ
1: แล้วนะเหงารู้ไหม
0: เป็นยังไง
1: ล่าสุดอัปเดตล่าสุดเลยนะฮะ
0: นี่เลยว่างั้นเนี่ยนะ
1: วันนี้หลังการประชุมครม.ผู้สื่อข่าวสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านบอกว่าฟังดีๆนะครับโปรดทราบนะ
0: ครับ
1: ลงนามคำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.แล้วนะฮะ
0: นายกลงนามเพื่อโปรดเกล้าแล้วนะ
1: ใช่นายกลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการนะก็คือคราวนี้พูดง่ายๆตามภาษาง่ายๆก็คือนำความกราบบังคมทูลเพื่อให้มีพระบรมราชโองการลงม
0: า
1: ว่าทางคุณหมอสารณะเนี่ย
0: พ้นแล้วนะ
1: จากพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการหรือเปล่าก็ต้องร
0: อต้องรอ
1: พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
0: รอการโปรดเกล้าด้วยว่างั้น
1: ลงมาก่
0: อ
1: นแต่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีบ่ายวัน ช่วงเช้าวันนี
0: ้วันนี้ตอนเช้า
1: ได้ยืนยันข้อมูลนี้มา
0: ชัดเจน
1: นะครับซึ่งท่านก็ได้บอกต่อว่ายืนยันว่าทุกอย่าง

0: ่างเป็นไปตามขั้นตอนทุกๆอย่างนะครับลงน้ำนะครับท่านบอกแบบนี้ผมทำตามขั้นตอนทุกอย่างผมไม่ได้ทำด้วยเจตนาที่ไม่ดีทำตามขั้นตอนทุกอย่างทั้งที่ของรัฐบาลทั้งของส่วนตัวก็ได้ให้ความเห็นมาครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามไปว่าแล้วแบบนี้จะเกิดภาวะสุญญากาศในการทำหน้าที่ของกสทช.หรือเปล่า
1: เพราะไม่มีประธานแล้วใช่ไหมนะ
0: อันนี้ท่านบอกว่าก็ยังมีกรรมการเหลืออยู
1: ่
0: และก็เป็นองค์กรอิสระท่านก็ให้ความเห็นแบบนี
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นแหมวันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องนี
1: ้
0: เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราหยุดใช่ไหมฮะนั่นเอง
1: ใช่ใช่พรุ่งนี
0: ้แล้ววันที่13สิงหาค
1: ม
0: จะมีการประชุมนัดต่อไปของทางกสทช.
1: นัดที่5วันนี้นะ
0: ใช่มารืนนี้นะฮะแล้วก็ยังมีวันที่19และ20สิงหาคมสำหรับในเดือนสิงหาคมยังมีระเบียบวาระเร่งด่วนพิจารณาอีก44วาระ
1: โอ้โห
0: จากวาระที่ค้าง
1: มันค้างอยู่สิ
0: 99วาระที่ค้างอยู่บรรจุ
1: ใหญ่พูด
0: ค้างบรรจุทั้งหมด99วาระ
1: แล้วกสทช.นี่คือองค์กรสูงสุดของหน่วยงานด้านการสื่อสารของประเทศไทยนี่เลยว่าวันนี้นะ
0: ซึ่งทุกคนมีอยู่ในมือ
1: ทุก
0: คนใช้โทรศัพท์มือถือ
1: โทรศัพท์มือถือแม้แต่กับพวกเราด้วย
0: ที่น้องเราทั้งหมด
1: ทีวีโทรทัศน์ด้วย
0: ที่ชุดต่างๆนะ
1: นะ
0: คราวนี้พอนายกรัฐมนตรีนำความ
1: ข
0: ึ้นกราบบังคมทูลก็เดี๋ยวดูว่าความเคลื่อนไหวในวันพระฤหัสที่13สิงหาคม
1: เพราะวันนี้เป็นวันหยุด
0: ใช่การประชุมนัดต่อไปจะปรากฏทางคุณหม
1: อ
0: นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ท่านจะมาอย่างไรมาหรือเปล่าแล้วจะเป็นยังไง
1: หรือท่านจะสู้จนวินาทีสุดท้าย
0: หรือท่านก็จะต้องบอกว่านำความกราบบังคมทูลแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมาย
1: ังไม่ลงพวกเราแดกขออภัยนะ
0: ครับ
1: ท่านก็จะบอกว่าก็ผมก็รอวินาทีสุดท้ายเหมือนกันม
0: ัน
1: จะอย่างนั้นเลยสังคมไทยเรา
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงอันน
1: ี้นั่นน่ะสิครับ
0: นะครับก็เป็นไปตามเนื้อผ้าและข่าวคราวที
1: ่
0: ทุกท่านได้เห็นความเคลื่อนไหวของทางกสทช.มาตลอดการตั้งข้อสังเกตปมความขัดแย้งคุณสมบัติสิ่งที่มันทำให้หลายๆอย่างผู้บริโภครู้สึกแล้วกัน
1: ใช่ พอเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยนะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรเนี่ยก็ต้องบริโภคที่ผลงานผ่านกสทช.
0: ใช่สัญญาณโครงข่ายต่างๆผู้ให้บริการเครือข่าย
1: Wi-Fi
0: ทั้งหลายแหล
1: ่ GG 3G 5G อะไรพวกเนี้ยนะก็ต้องผ่านการดูแลของกสทช.ทั้งนั้นแหละครับ
0: แล้วก็รถแมพของเพื่อนๆพี่น้องสื่อมวลชนทีวีดิจิตอลของพวกเราด้วย
1: ใช่เพราะทีวีดิจิตอลแม้แต่เรื่องของการประมูลคลื่นความถี่อะไรต่างๆก็ใกล้กันเข้ามาแล้วด้วยนะใกล้จะหมดใกล้จะหมดเร็วเหมือนกันนะตอนนั้นเห็นประมูลกันอยู่3วันที่คืนเลยนี่นะ
0: ใช่ฮะ
1: โอ้ตอนนี้จะหมดเวลาแล้วนะ
0: แต่ว่าเรายังไม่มีที่มาที่ไปเลย
1: ใช่ครับวิทยุของเรานี่ก็จะเป็นยังไงหรือหน้าตาที่จะเป็นวิทยุยุคดิจิตอลควอนตัมเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยหมายเลขคลื่นจะไม่มีด้วยนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องดูในทางปฏิบัติ
0: ใช่แล้วก็มีรายงานมาอีกเรื่องนึง
1: ครับ
0: อันนี้ก็คุณเกรียงกันตินัน
1: โอ้นี่ก
0: ็นะฮะ
1: เดี๋ยวล่าสุด
0: ก็ถึงแก่กรรมแล้วนะครับด้วยวัย73ปี
1: ครับผม
0: นะครับโอ้ก็ถือเป็นตำนานของพรรคเพื่อไทยเลยนะ
1: ใช่
0: ใช่การเมืองมายาวนานมากๆนะฮะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในขุนพล
1: ของพรรค
0: ของพรรคเพื่อไทยเลย
1: ทางอีสานเลยนะ
0: ทางภาคอีสานใช่ใช่ใช่นะฮะก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นแกนนำของพรรคเพื่อไทยนะฮะครอบครัวมีกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลพิธีศพเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: แสดงความเสียใจด้วยนะคร
0: ับ ใช่ก็คนที่ตามข่าวการเมืองมาจริงๆในช่วงรัฐบาลก่อนหน้านี
1: ้
0: น่าจะเป็นขอไม่แน่ใจว่าตอนของคุณแพทองธารหรือเปล่าก็ยังมีบทบาทแพร่ๆอยู
1: ่
0: ช่วงหนึ่งอยู่เหมือนกันนะ
1: ก็เป็นผู้อาวุโสอ่ะ
0: ใช่
1: ในพรรคเพื่อไทยนะฮะอายุ74ก็ยังถือว่าจริงๆแล้วก็ยังถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆ74ยังไปได้ต่อนะ
0: สบายๆครับ
1: เออคุณทักษิณนี่จะ80แล้วยังเคลื่อนไหวได้อยู่ตอนนั้นนะเออคุณเปียงเนี่ยก็จะไปได้แต่นี้ท่านก็วัยชนแล้วนะฮะแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
0: ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นมาทีนี
1: ้
0: เรากลับมาที่เรื่องของต่างประเทศแต่เป็นเรื่องใหญ
1: ่ครับ
0: ก็คือแผ่นดินไหวโคลอมเบีย
1: โอ้โหนี่เลยฮะเมื่อวานนี่เองฮะ
0: โอ้โหเป็น

0: ในรอบเป็นร้อยปีของเขาเนี่ย
1: ใช
0: ่ซึ่งตอนนี้มีผู้เสียชีวิตรายงานออกมาเนี่ยเบื้องต้น130คน
1: ทะลุร้อยแล้วนะ
0: แต่ว่าแต่ว่าแน่นอนครับว่าย
1: ัง
0: อาจจะต้องมีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มเติม
1: ก็เห็นภาพแล้วน่ากลัวทีเดียวนะ
0: จุดดีๆก็คืออาคารกลางเมือง
1: ถล่มลงมาเลย
0: ถล่มลงมา
1: ใช่ครับ
0: ผู้เสียหายตอนนี้เนี่ยรายงานเบื้องต้นก็คือ200แต่อาคารพังมาเนี่ยเป็นหลายสิบหลัง
1: ครับ
0: นะขนาด 7.4 นะคะนั่นเหงา
1: 7.4
0: โอ้โห
1: ดีว่าเป็น 7.4 ที่มันลึกมากคือลึกประมาณ100กิโลเมตรจากพื้นดิน
0: ใช่
1: แต่ถ้า 7.4 แล้วอยู่สัก10กิโลนะ
0: ฮะ
1: โอ้โหน่ากลัวมากนะฮะจะหนักยิ่งกว่านี้อีกนะฮะ
0: อาจจะหนักยิ่งกว่านี้
1: ใช่ครับยิ่งตื้นยิ่งตื้นยิ่งหนักพื้นดินไหวอ่ะ
0: ใช่
1: เออถ้าลึกลงไปแต่ลึกแล้ว 7.4 นี่ก็ถือว่าหนักกันเลยแหละ
0: ครับแต่ว่ามันมีเขาเรียกว่ามันมีความน่าแปลกนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: คือความลึกตรงนี้เนี่ย103กิโลเมตรมันเกิดขึ้นในจังหวัดโซโกของทางตะวันตกของโคลอมเบีย
1: ครับ
0: แต่มันปรากฏว่าศูนย์กลางเนี่ยนะคือเขาอยู่ที่เมืองซานโฮเซเดลปาม่า
1: ครับ
0: ไอ้ตรงที่แปลกคือกลายเป็นว่าเมืองศูนย์กลางของแผ่นดินไหวซานโฮเซเดลปาม่าเน
1: ี่
0: ยกลับไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเลยฮะ
1: ทั้งที่เป็นศูนย์กลางหมายความว่าเจาะลึกลงไปเป็นจุดแผ่นดินไหวอีก103โลเนี่ยนะ
0: ใช่อยู่ตรงกลางของแรงสั่นสะเทือน
1: ของแรงสั่นสะเทือน
0: ใช่แต่กลายเป็นว่าผู้เสียชีวิตมักจะไปกระจุกตัวอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเปเรราซึ่งมันอยู่ห่างออกไปจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ50กว่ากิโลเมตร
1: ซึ่งก็มิตินี้ก็จะคล้ายๆจำได้ไหมที่แผ่นดินไหวพม่าแล้วก็เทือนถึงบ้านเราอ่ะ
0: ใช
1: ่
0: นั่นแหละ
1: เหมือนกันนะ
0: แล้วเราก็อาคารถล่มเลยของเราได
1: ้ปีที่ตึกอาคารสตง.ถล่มนะฮะ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกันโอ้โหนี้ก็ต้องไกลต้องหลายร้อยโลเหมือนกันเลยนะ
0: ใช่
1: ของเราตอนนั้นเนี่ยอันนี้ก็มิตินั้นเหมือนกันแต่ว่าก็คือตรงจุดศูนย์กลางเขาเนี่ยกับได้รับความเสียน้อยแล้วไปอีกเมืองหนึ่งนะ
0: คืออันนี้
1: 50กิโล
0: และไอตัวภาพข่าวที่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้
1: เห
0: ็
1: น
0: เนี่ยที่มันมีอาคารนะฮะพังถล่มอันนั้นน่ะก็คืออยู่ในเมืองเปเรร่
1: าน
0: ะครับแล้วก็มีอาคารที่อยู่ตรงจัตุรัสในกลางเมืองเนี่ยถล่มลงมาแล้วคนก็ต้องวิ่งหนีตายกันเรียกว่าจ้าระวันเลยนะฮะแล้วก็เมืองหลวงก็โบโกตาของโคลอมเบียรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้แต่ทีนี้อันนี้ผมขออนุญาตออกตัวว่าไม่มีความรู้เลยแต่แค่จินตนาการแล้วก็แค่เดาว่าศูนย์กลางที่มีความเสียหายน้อยหรืออาจจะไม่ได้มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเลยเน
1: ี่
0: ยมันเป็นไปได้ไหมครับคุณผู้ฟังผู้ชมถ้าเกิดมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ
1: ธรณีวิทยา
0: เนี่ยนะฮะอาจจะให้ความรู้เพิ่มเติมมาสมมติว่าเรามองมันเป็นแผ่นกลมๆสมมตินะฮะแล้วไอ้จุดตรงกลางของแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันอยู่จุดศูนย์กลางเราจะเลยรู้สึกว่าไอ้แรงสั่นสะเทือนรอบๆจุดศูนย์กลางเนี่ยมันน้อยกว่าตรงปลายนึกออกป่ะ
1: นึกออกครับ
0: พอเวลา
1: ก็เป็นได
0: ้เวลาที่ไปอยู่ตรงปลายของพื้นแผ่นที่มันมีความสั่นสะเทือนเนี่ย
1: การสั่นสะเทือน
0: ไอ้ความยวบไหวเนี่ยตรงปลายมันจะกระพือได้มากกว่าหรือเปล่า
1: ก็นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือผมเข้าใจว่าเขาเรียกว่าเนื้อหินเนื้อดินจากข้างบนลงไปข้างล่างเนี่ยมันอาจจะเป็นแผ่นที่แข็งแรงหน่อยถึงมันจะสั่นอยู่ใต้อุ้งมือตรงนั้นเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็จะอาจจะรองรับไหวในการที่จะไม่รุนแรงมากนักแล้วก็เธอเลยทำให้เมืองข้างๆนะที่อาจจะเขาเรียกว่าสภาพหินสภาพดินสภาพธรณีวิทยาเนี่ย
0: ครับ
1: ซึ่งมันเขาเรียกว่าอ่อนไหวกว่านี่นะฮะก็จะได้รับ
0: ก็เป็นไปได
1: ้
0: ค่ะเป็นไปได้ทั้งตำแหน่งเป็นไปได้ทั้งโครงสร้างของธรณีวิทยาในแต่ละพื้นที่ด้วย
1: ใช่ชั้นหินอะไรต่างๆเพราะมันลึกลงไปต้อง103กิโล
0: ใช่
1: จากพื้นที่นะฮะ
0: ตอนนี้ความช่วยเหลือนานาชาติก็เตรียมพร้อมที่จะหลั่งไหลไปแต่ที่น่าปรบมือยกย่องมาก
1: ครับ
0: คือเพื่อนบ้านของโคลอมเบียเวเนซุเอลา
1: โอ้โหเพราะเวเนซุเอลานี่ก็เร็วๆนี้เองใช่ไหมฮะ
0: โดนไป2รอบ
1: โดนไป2รอบห่างกัน39วินาที7กว่าทั้งนั้นเลยนะทั้งคู่เนี่ย
0: ใช่ตอนช่วงมิถุนายนนะ
1: ใช
0: ่แล้ว
1: มีนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยนะ2เดือนเองนะ
0: 2เดือนเวเนเนี่ยตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตไป 6,000 กว่าคน
1: 6,000 กว่าคนนะ
0: ครับ
1: เออ
0: แต่ตอนนี้เดลซี่โรดริเกสรักษาการประธานาธิบดีออกมาบอกแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: เพื่อนบ้านเดี๋ยวเราส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและปัจจัยบรรเทาทุกข์ไปมอบให้เพื่อนนะ
1: โอ้นี่นะเพื่อนต้องช่วยเพื่อนนะประชาคมโลกเหมือนกันแล้วก็เป็นชาวทวีปอเมริกาใต้เหมือนกันเนี่ยนะ
0: ใช่แต่พอกลับมาใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเหงาในรอบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วนะฮะของฟิลิปปินส์เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา

0: เราฮะดินถล่ม
1: ดินถล่ม
0: มีผู้เสียชีวิตไป10คนมานิลาน้ำท่วมจากฝนตกหนัก
1: โอ้ช่วงนี้นี่ต้องบอกได้เลยนะภูมิภาคเอเชียของเราเนี่ย มันจะมีพายุเขาเรียกไหลกันเข้ามาเลยนะตอนนี้ที่ถล่มจีนอยู่ก็คือดอลฟิน
0: เนี่ยใช่
1: ซึ่งถล่มญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็มาถล่มจีนเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็จะมีอีก 2-3 ลูกนะไล่ตามกันมานี่นะฮะแต่ว่าเมืองหน้าด่านจริงๆเลยเนี่ยสำหรับพายุที่เรียกว่าพายุหมุนมาทางหนึ่งแปซิฟิกเนี่ยคือฟิลิปปินส์
0: ใช
1: ่ใช
0: ่เพราะว่าพอเวลาเราจะเห็นปั๊บเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าแบ่งเป็นซีกโลกฝั่งตะวันออกตะวันตกเนี่ย
1: ครับ
0: นะฮะสุดแผนที่ด้านฝั่งตะวันออกเราก็จะเห็นก็จะมีด้านล่างก็จะมาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ใช่มั้ยแต่พอขึ้นมาปั๊บฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะ
1: เลย
0: ด้านหน้าเลย
1: ใช่ด้านหน้าเลย
0: ของแปซิฟิกก่อนที่จะเข้าสู่ทางมหาสมุทรอินเดีย
1: ใช
0: ่นะเพราะฉะนั้นเพื่อนเราฟิลิปปินส์โดน
1: โดนหนักโดน
0: หลังจากผ่านฟิลิปปินส์ไปปั๊บเพื่อนเวียดนามก็จะโดนอีกที
1: ก็จะโดนอีกทีนึงอ
0: ยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนตรงนี้เนี่ย
1: ถ้าขึ้นเหนือก็ขึ้นไปเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันแล้วเข้าจีน
0: ใช่
1: ถ้าขึ้นเหนือไปนะถ้าตะวันตกตรงๆเลยเนี่ยแทนที่จะมาเจอเราก่อนเจอเวียดนามก่อน
0: เจอเวียดนามเจอ
1: สปลาว
0: ใช่
1: ของเราเนี่ยพายุแต่ละลูกเนี่ยผมกราบเรียนว่าเราแทบไม่เคยเจอไต้ฝุ่นเลยนะ
0: เรา
1: เพราะมันจะเบาลงมาเรื่อยๆ
0: มันจะอ่อนกำลังลง
1: มันจะมาเป็นโซนร้อนเป็นดีเพรสชันเป็นหย่อมความกดอากาศคือเรามีแต่ฝนไม่ค่อยเจอลม
0: ครับ
1: แต่เวียดนามเนี่ยโดนเต็มเต็ม
0: โดนเต็มเต็มนานๆทีเราจะมีพายุลูกใหญ่
1: ส่วนใหญ่จะลงทางใต้ที่เป็นแบบไต้ฝุ่นเลยนะ
0: เพราะฉะนั้นในทางภูมิศาสตร์ของเราแล้วก็จะเป็นพื้นภาคทวีปที่ได้รับอิทธิพลจากพายุน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
1: น้อยกว่าเพื่อนบ้าน
0: แต่เวลาน้ำท่วมของเราทีหนักหนาสาหัสฮะเพราะปัญหาที่บ้านเราเจออาจจะไม่ได้เต็มที่จากพายุทางด้านภูมิศาสตร์โลกแต่กลายเป็นพายุทางความขัดแย้งทางการเมืองการทุจริตคอร์รัปชันต่าง
1: ๆหนัก
0: กลายเป็นผลกระทบที่มันเกิด
1: ใช่
0: มันไม่แพ้กับประเทศที่เขาโดนเพียวๆจากธรรมชาติเลย
1: ใช่ของเราเนี่ยโดนจากคนของเพื่อนเนี่ยโดนจากธรรมชาติ
0: ครับ
1: เลยก็อยากจะให้คนไทยทั้งหลายเพื่อนที่ฟังรายการของเราอยู่เนี่ยรักประเทศให้เยอะๆหน่อยเพราะว่าท่านไม่เคยเจอสภาพที่โอ้โหแบบแต่บางทีเราต้องเนี่ยผมไม่อยากใช้คำว่าถอดบทเรียนก็ต้องถอดเหมือนกันนะ
0: ฮะ
1: จีนเนี่ยเขาอพยพคนล้านคนเนี่ยภายในไม่เกิน2วันนะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้เนี่ยที่พัดอฟฟี่เนี่ยพายุปาลูมาเนี่ยเขาอยู่เนี่ยเขาอพยพคนเนี่ยซึ่งมันจะเกือบจะ10มณฑลเนี่ยนะมีมณฑลเนี่ยหนักหนาสาหัสหน่อยเพราะเจอหน้าพายุเนี่ยเขาอพยพคนให้หลบไปยังที่ปลอดภัยเนี่ยล้านคนเนี่ยภายในวัน2วันเองนะ
0: อย่างรวดเร็ว
1: ต้องศึกษานะ
0: ใช่
1: เพราะว่าตูมแรกเนี่ยของประเทศไทยปีนี้นะตอนนี
0: ้
1: นครพนม
0: ใช่ครับ
1: แล้ววันก่อนเนี่ยผมก็ไหนคุยเรื่องนี้แล้วก็บอกท่านผู้ฟังหน่อยนครพนมเนี่ยเป็นโมเดลที่แปลกมากเลยเพราะอะไรรู้ป่ะมันตกจักลงมาวันนึงเนี่ย100กว่ามมอีกวันนึงก็100กว่ารวมเป็น2วันเนี่ย250ปรากฏว่าท่วมวันนี้ตกเมื่อวาน1วันฮะตกวันนี้อีกวันนึงผมยกตัวอย่างนะแล้วก็ท่วมพอท่วม400ข้ามคืนไปพรุ่งนี้น้ำหายจ้อยเลย
0: น้ำคลี่คลายแล้ว
1: น้ำคลี่คลายเลยแต่มันก็เสียหายเลย
0: ใช่
1: เพราะว่าถ้าน้ำมาเนี่ยนะยิ่งถ้าเป็นรถไฟฟ้าไม่ต้องรถไฟฟ้าแล้วครับรถสันดาปนี่แหละน้ำท่วมมาเคียงอกเนี่ยเรียบร้อยแต่พรุ่งนี้น้ำไปแล้วแต่ยังหวั่นยังเขาเรียกวางใจไม่ได้เพราะตอนนี้มันกำลังจะมาอีก
0: ใช่น้ำมาเร็วไปเร็วก็จริงแต่ความเสียหายก็หนักไปแล้วอย่างรวดเร็วด้วย
1: ใช่
0: โอ้โห
1: นี่นะฮะนี่มันเริ่มขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นผมฝากภาครัฐไว้หน่อยนะครับจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ต้องทุกหน่วยงานนะหน่วยงานเดียวไม่อยู่ว่าเลิกทะเลาะตบตีกันหน่อยนะมาหากรรมวิธีที่จะทำให้คนไทยอยู่อย่างผาสุกอย่างราบรื่นหน่อยฮะ
0: ใช่
1: ไม่งั้นเราโหมันไปทางไหนแล้วมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ
0: แม่เพราะฉะนั้นเรื่องเยอะแยะไปหมดนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็ไม่พูดไม่ได้นะเหงาครับก็คือคดีทางคุณฉลองเรี่ยวแรง
1: โอ้ใช่เมื่อวานนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่จนนำมาสู่การสูญเสียนายกอบจนนทบุรีนะฮะก็ทุกท่านได้ติดตามมาพอสมควรแล้วล่ะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: นะครับเรื่องของการพกปืนไปในที่ราชการภาพตอนพูดแถลงข่าวสุบุรี
1: สุบุรีบุรพัก
0: ไม่มีกุญแจมืออะไรใดๆ
1: แล้วโดนปรับค่าสุบุรีบุรพัก
0: เรียบร้อยแล้วฮะกรมควบคุมโรคเข้าไปถึงวันนี้ปรับ
1: ทั้ง

0: ันแล้วปรับโรงพักอีก 3,000
1: ใช่
0: คือคนเราเนี่ยพอถึงเวลาจังหวะนี่ขาลงเนี่ยนะฮะมันก็จะนี่ไง
1: ก็สูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ
0: ที่ราชการ
1: ภาพก็เห็นซะขนาดนั้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าจะคุยกับทางท่านรองแต้มหน่อย
0: ท่านพลตำรวจตรีวิจัยสังกัดไฟนะ
1: เพราะว่าภาพที่เราเห็นทั้งหมดเลยเนี่ยมันสะท้อนถึงสิ่งที่ทุกคนนึกปุ๊บโอ้นี่มันฟิลผู้มีอิทธิพลนี่หรือเปล่าเนี่ย
0: กับบนโรงพักเลยว่างั้นนะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงนี้นะฮะสิ่งที่ปรากฏในคดีความทางคุณฉลองเลี่ยวแรงนะฮะที่ยิงนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะฮะจนเสียชีวิตแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเราติดตามเรื่องของป
3: ม
1: ของเหตุในครั้งนี
3: ้
1: รายละเอียดที่ยังกลายเป็นแค่กระแสข่าวอยู่ว่านะเรื่องเงินปม
3: 11
1: ล้านความขัดแย้งส่วนตัวการขอความช่วยเหลือใดๆความสนิทสนมว่าไปเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีคนสนิทเนี่ยของทางฝั่งนายกอบจเอ่ยนะครับหรือว่าอดีตนักการเมืองบางท่านที่แน่นอนว่ารู้จักของคุณฉลองเลี่ยวแรงอยู่แล้วเพราะเป็นว่านี่นักการเมืองค่อนข้างดังอยู
3: ่
1: นะฮะก็ได้ออกมาพูดถึงในแง่มุมส่วนตัวแต่ทางคดีความแน่นอนว่าจะต้องรอตำรวจเนี่ยเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการเพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็มีผลต่อสำนวนคดีนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สังคมตั้งคำถามที่มันเป็นประเด็นแตกย่อยออกมาก็คือภาพการใช้ความรุนแรงโดยการใช้อาวุธปืนนะครับเรายังไม่ทันสิ้นการถกเถียงกันเรื่องของนักเรียน
0: จังหวัดนนทบุรีเหมือนกันนี่แหละ
1: ใช่ฮะที่ใช้อาวุธปืนนะครับแต่ก็เป็นภาพของผู้ใหญ
3: ่
1: ที่มีชื่อเสียงในบ้านเมืองก็แก้ปัญหาด้วยวิธีการแบบนี้
0: คือจะบอกว่าเด็กไม่มีวุฒิภาวะในคดีเมื่อวันศุกร์นะฮะแล้วคราวนี้มาทีนี้เป็นผู้ใหญ่เลยเป็นก็เรียกว่าผู้มีชื่อเสียงผ
1: ู
0: ้ที่มีเคยมีตำแหน่งหน้าที่ทางด้านของการเมืองนะ
1: ครับนั่นแหละกลายเป็นมาใช้วิธีการในการแก้ปัญหา
0: แบบเดียวกันเลย
1: ด้วย
0: ปืนกัน
1: ลักษณะแบบนี้เองนะฮะเพราะว่าทางคนสนิทใกล้ชิดในบางท่านเนี่ยก็มีพูดไปเปลยออกมาบ้างว่าม ันเหมือนกับมีสัญญาณบางอย่างแต่ไม่ได้คิดถึงขั้นว่าจะใช้วิธีการ
0: อย่างนี้
1: อย่างขนาดนี
0: ้
1: ไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นนะครับว่าจะใช้วิธีการแบบนี
3: ้
1: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หลายๆท่านก็ตกใจอยู
3: ่
1: แล้วก็มีเท่าที่ผมอ่านในตอนนี้นะเหมือนมีคนสนิทของทางนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยนะฮะที่พูดลักษณะว่าเฮ้ยเรื่องเงินติดหนี้11ล้านเนี่ยเห็นแต
3: ่
1: ทางคุณฉลองมายืมเงินคุณคนคุณธงชัยเนี่ย
0: กลายเป็นพลิกกลับทางนั้นอีก
1: ก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับพี
3: ่
1: เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าตกลงแล้วความ
0: กระจ่างว่ามันเป็นยังไงเนี่ย
1: ใช่ในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถาม ทางตัวคุณฉลองตอนที่นำตัวไปฝากขังเนี่ย
3: ครับ
1: ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเลยไม่คือนิ่งเลย
0: คือนิ่งเลย
1: ใช่หน้านิ่งๆแล้วก็เดินขึ้นรถไปนะฮะส่วนพอไปถามฝั่งทางลูกสาวของนายกอบจ.
0: ของผู้วายชนนะ
1: ใช่ท่านก็บอกว่าคนนนทบุรีรู้ดีอยู่แล้วว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงถ้าไม่ได้รับความไว้วางใจก็คงไม่ได้นั่งอยู่ในตำแหน่งนี
0: ้มาสมัยแล้วด้วย
1: ใช่
0: เหมือนว่าจะสัก4หรือ5สมัยนี่แหละ
1: ใช่แต่ว่าพอถามเรื่องเกี่ยวกับปมที่มันมีกระแสข่าวความสนิทสนมส่วนตัวเป็นอย่างไรขัดแย้งกันเรื่องอะไรเรื่องเงินเรื่องทองยืมอะไรกันอย่างไรนะครับอันนี้บอกว่าขอให้ทางฝั่งตำรวจเป็นผู้ชี้แจงเองดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องของในสำนวนคดีนะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าก็กลายเป็นว่ามีดราม่าเกิดขึ้นมาจากภาพช่วงที่นั่งพูดแถลงข่าว
0: นั่งสุบประเด็นหนึ่งเลยที่เราจะคุยกันประเด็นนี้แหละ
1: ใส่กุญแจมือใช่นี่ภาพนี่มันสะท้อนที่ทำให้ต้องถามย้อนกลับไปถึงทางที่สภ.รัตนาธิเบศรด้วยนะฮะแล้วก็ทางฝั่งตำรวจของนนทบุ
3: ร
1: ีนะฮะจนถึงท่าน

0: ผบ.ตร.เองพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรท่านก็ยอมรับเลยว่านายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้โทรศัพท์ตรงมาเลย
1: โอ้สายตรงเลยนะ
0: สายตรงเลยนะ
1: สายตรงนายกเลยนะ
0: ใช่บอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยโทรศัพท์กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเลย
1: ครับ
0: นะฮะท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่าทางพลตำรวจโทวัฒนายี่จีน
1: ครับ
0: ท่านผู้นี้ก็คือผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง
1: ภาคหนึ่งนะ
0: ใช่ดูแลพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ย
1: เขียนภาคกลางอะไรประมาณน
0: ั้นใช่คือทางท่านวัฒนายี่จีนเนี่ยเป็นรุ่นพี่ไงเพราะฉะนั้นพอถามท่านกิตติรัตน์ปั๊บท่านก็ต้องบอกว่าแม้ว่าจะเป็นรุ่นพี
1: ่
0: แต่ก็ไม่ได้รู้สึกกระอักกระอ่วนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามระบบระเบียบขั้นตอนของกฎหมายคือถ้าเกิดพบว่าเข้าข่ายความผิดโดยเฉพาะมาตรา157นะ157
1: ละเว้นนะ
0: ใช่ก็เดี๋ยวก็จะต้องตรวจสอบกันอย่างรอบคอบ
1: ครับ
0: นะฮะโอ้อันนี้ก็กลายเป็นประเด็นที
1: ่เป็นอีกประเด็นนึงแล้วว่ากัน
0: สะท้อนกันขึ้นมา
1: ใช่แล้วก็พูดถึงเรื่องของว่าผู้ที่ทรงตำแหน่งทรงอิทธิพลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะเหมือนเป็นอภิสิทธิ์ชนอะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: นี่แหละ
0: เดี๋ยวรอสายทางพลตำรวจตรีวิชัยนิดหนึ่ง
1: รองแต้มนะ
0: นะครับน่าจะติดภารกิจ
1: โอ้ช่วงนี้งานเยอะ
0: ใช่
1: เวลามีเรื่องเกี่ยวกับตำรวจเกี่ยวกับโรงพักที่ไรเนี่ยนะฮะรองแต้มของผมเนี่ยโอ้เรียกว่าต้อง
0: ขอความรู้อ่ะหลายท่านต้องขอความรู
1: ้ผมเรียกท่านมาเป็นอาจารย์เลยนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นความรู้แล้วก็ให้กับทางด้านของสังคมเราไม่ใช่เพียงแค่ให้การขี้คลายอย่างเดียวนะแต่ว่าให้ความรู้แล้วก็บางทีให้จนถึงข้อปฏิบัติของผู้คนด้วยนะ
0: ครับ
1: โอ้
0: ใช่ผมเข้าลงไปในประเด็นตรงนี้นิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะมีคนสนิท มีคนสนิทของทางนายกอบจนนทบุรีท่านผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะหลายท่านออกมาแล้วก็ให้ข้อมูลที่น่าจะนำกลับไปคิดต่อได
1: ้
0: ก็คือมีทางขออนุญาตอ่านชื่อนิดหนึ่งนะฮะทางคุณเฉลิมพลนิยมศิลป์ซึ่งท่านเป็นอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแล้วก็เป็นอดีตเลขานุการนายกอบจนนทบุรีเนี่ยแหละฮะซึ่งถือเป็นคนสนิทเรียกว่าเป็นมือไม้การทำงานเลยเนี่ยแหละนะฮะก็เลยมีการออกมาร่วมกันแถลงข่าวโดยคุณเฉลิมพลเนี่ยให้ข่าวว่าวันนี้มาแถลงข่าวเพื่อจะทวงคืนความเป็นธรรมและเกียรติยศศักดิ์ศรีให้กับทางพันตำรวจเอกธงชัยที่ถูกทางคุณฉลองเนี่ยยิงเสียชีวิตไปนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางคุณฉลองมีการแถลงที่สภ.รัตนาธิเบศรแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าเคยช่วยพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจนนทบุรีเนี่ยนะเป็นจำนวนเงิน6ล้านบาท5ล้านบาทแต่ไม่ได้ติดใจแต่ติดใจในเรื่องเงิน11ล้านบาทเมื่อวานนี้ที่ทางคุณฉลองไปคุยกับนายกอบจนนทบุรีประเด็นสำคัญที่ทางคุณฉลองพูดคือ พี่ขอผมพี่ก็คือทางนายกธงชัยนะฮะผมก็ให้หมดมีอะไรที่ไม่ให้เขานะฮะพอพูดเรื่องนี้นายกธงชัยไม่พอใจโมโหทางคุณฉลองนายกธงชัยก็ให้ผมไปเอากับสสณรงค์จะไปขอสสณรงค์ยังไงนะฮะก็พี่ให้ผมเป็นคนจ่ายเป็นคนสละสิทธิ์พี่ต้องรับผิดชอบตรงนี
1: ้
0: ถ้าพี่ไม่มีตอนนี้พี่ก็ผ่อนให้ผมก็ได
1: ้
0: หรือผ่อนให้ลูกผมก็ได
1: ้อันนี้คำจากคุณฉลอง
0: คำจากทางคุณฉลองแล้วท่านนายกธงชัยก
1: ็
0: ผลักผมในห้องอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนน่าจะได้ฟัง
1: ตอนแ
0: ถลงนะครับเนี่ยคนสนิทของนายกอบจนนทบุรีท่านบอกว่า
1: ก็ออกมาบอกว่า
0: ประเด็นสาระสำคัญแสดงว่าเมื่อวานนี
1: ้
0: ที่ทางคุณฉลองไปคุยกับนายกธงชัยนั้นไม่ได้ไปทวงเงิน11ล้านเลยแค่บอกว่าไปแค่บอกว่าผมจ่ายเงินแล้วเป็นคนสละสิทธิ์ไม่ลงเลือกตั้งปี2552ไม่มีประเด็นเรื่องเงิน11ล้านเข้ามาก็แสดงว่าไปคุยกันไม่มีเรื่องเงิน11ล้านไม่ได้เข้ามาเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นแล้วก็พูดต่อไปว่าถ้าอดีตสส อดีตสสฉลองเนี่ยคุณฉลองเนี่ยให้กู้ยืม11ล้านบาทท่านก็จะต้องมีรายละเอียดว่ากู้ไปเมื่อไหร่จำนวนท่านเท่าไหร่เอาไปทำอะไรจะคืนเมื่อไหร่ก็ต้องว่ามาในเรื่องรายละเอียดคนให้กู้เงินตั้ง11ล้านบาทไม่ใช่ว่าจะมาพูดลอย
1: ๆ
0: ข้อมูลต้องอยู่ในใจเพราะเงินไม่ใช่บาท2บาทแล้วก็บอกต่อไปให้ข้อมูลนะฮะในการแถลงข่าวของคนสนิทของนายกอบจบอกว่าพอไปดูทรัพย์สินที่ทางคุณฉลองยื่นปี2554
1: ครับ
0: คุณฉลองมีเงินสดอยู่ในบัญชีไม่เกิน200,000 บาท

0: แต่ถ้าเทียบกับทางนายกอบจ.ธงชัยเนี่ย
1: ครับ
0: ที่ยื่นกับปปช.มี300กว่าล้านบาทก็เลยบอกว่าท่านคิดว่าใครเป็นคนกู้ใครล่ะ
1: อ๋อมันพลิกกลับเลยว่างั้นนะ
0: ใช
1: ่
0: ทางฝั่งคนสนิทของทางนายกอบจ.ท่านบอกว่าไม่เชื่อเอาข้อเท็จจริงมาพูดเลยดี

0: ไทยได้รับทราบว่าข้อเท็จจริงอ่ะมันเป็นแบบนี้
1: เพราะตรวจสอบภาษีมันก็เห็นชัดๆว่าจริงแล้วว่าแล้ว200,000กับอีก300,000,000เนี่ยนะ
0: เอางี้แปลไทยเป็นไทยคือเมื่อวานในการเข้าไปแล้วในการออกมาแถลงข่าวในตอนหลังเนี่ยไม่ได้พูดในประเด็นเรื่องเงิน11ล้านอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันตัวข้อเท็จจริงที่ทางฝั่งคนสนิทของนายกอบจ.นนทบุรีออกมาแถลงข่าวในวันนี้เนี่ยพูดในข้อเท็จจริงว่าทรัพย์สินที่ยื่นทางของทั้งคู่เนี่ยเทียบกันเนี่ยโอต่างกันเยอะมาก
1: หลัก 200,000 กับ300ล้าน
0: เนี่ย 200,000 กับ300ล้านเนี่ย
1: มันเป็น100เท่าอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้กล่าวหาใครนะ
1: เออ
0: แต่ว่าข้อที่จริงมันเป็นแบบนี
1: ้
0: สังคมต้องพิจารณานะว
1: ่
0: าถ้ามันเป็นปมเงินนี้จริง
1: ๆ
0: ที่โดนกล่าวหาว่าไปทวงเงิน11ล้านหรืออะไรก็ตามที่เป็นกระแสข่าวอยู่เนี่ย
1: บรรดา
0: ท
1: ุ
0: น
1: สากันเนี่ยนะ
0: เนี่ยมันน่าจะเป็นแบบไหนหาลองเปรียบเทียบดูก็น่าสนใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่มีใครเห็นในจังหวะที่ทางคุณฉลองกับทางท่านยกอบจนนทบุรี
1: โต้เถียงกัน
0: โต้เถียงกันหรือมีปัญหาอะไรเพราะคนสนิทก่อนหน้านี้ก็ได้ให้ข้อมูลในทำนองว่าก็มีเรื่องของการเหมือนกับขอความช่วยเหลือและอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือ ก่อนหน้าอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะเกิดเหตุรุนแรงขนาดต้องใช้ปืนแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องเงินก็ไม่มีใครทราบข้อเท็จจริงอยู่ดีว่าใครยืมใครยืมกันหรือเปล่าหร
1: ือ
0: ยืมกันแบบไหนเพราะเงินที่ใช้ในการหาเสียงก่อนหน้านี้เน
1: ี่
0: ยก็เหมือนกับเป็นเงินที่พวกพ้องพวกพ้องให้ยืมกัน ในการช่วยหาทรงหาเสียงกันไปไม่ได้เป็นถึงขั้นว่าเป็นออกสัญญาให้กู้เงินกู้ใดๆอะไรแบบนั้น
1: ก็ต่างก็ออกมาเขาเรียกว่าความจริงคนละฝ่ายนะ
0: ใช่
1: แต่ว่ายังลูกสาวของท่านนายกเองก็บอกว่าความจริงมีหนึ่งเดียวแน่ว่างั้นนะ
0: ท่านลูกสาวยังบอกด้วยว่า
1: เอ
0: าอย่างนี้ก่อนที่คุณพ่อจะลงมาทำงานการเมืองท้องถิ่นแบบนี้เน
1: ี
0: ่ยแน่นอนว่าจะต้องใช้ทั้งค่าใช้จ่ายเนาะแล้วก็ต้องเสียสละในการทำงานเนี่ยแหละนะฮะท่านบอกว่าผลงานหน้าที่การงานก็มีอยู่แล้วใช่ไหมฮะท่านนายกอบจ.ธงชัยเนี่ยฐานะก็มีอยู่แล้ว
1: โอ้ก็ทรัพย์สินเป็นหลัก300ล้านอะว่างั้นนะ
0: ถ้าเกิดดูจากที่ยื่นปปช.เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก่อนจะมาเสียสละเนี่ยทุกอย่างมีพร้อมแบบเนี้ยอ่ะก็ท่านลูกสาวพูดแบบเนี้ยก็อันนี้ก็คล้ายๆกับทางฝั่งทีมคนสนิทของนายกอบจที่ออกมาแถลงข่าววันนี
1: ้
0: สังคมก็ต้องพิจารณาน ั่นแหละ
1: นี่นะฮะคราวนี้ก็บอกคุณฉลองเอ๊ะโดนมันก็ว่าพยายามฆ่าพยายามฆ่าด้วยอันนึงแล้วก็ฆ่าโดยเจตนาอันนึงทำไมมันต้องมีสองอันเพราะว่าพยายามฆ่านี่คือยิงคนขับรถนั่นคือพยายามฆ่า
0: ครับ
1: แต่ถ้าวายชนไปแล้วเนี่ยคือยิงเขาตายแล้วเนี่ย
0: ยิงเขาตาย
1: อันนี้ใช้พยายามฆ่าไม่ได้
0: อันนั้นฆ่าโดยไตรตรองอ
1: ันนั้นฆ่าโดยไตรตรองเพราะฉะนั้นถ้าโดนสองคดีใหญ่เนี่ย
0: ครับ
1: ตอนนั้นก็จะมีคดีหางว่าวตามมาเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่ห้าวคดีเนี่ยฮะแต่ฆ่านี่ก็คือตายแล้วเนี่ยคือฆ่าโดยไตรตรอง
0: ไตรตรองไว้ก่อน
1: แต่ถ้าเกิดว่าที่เรียกว่าคนขับรถเนี่ย
0: ครับ
1: เขาโดนที่แขนเนี่ยอันนี้คือพยายามฆ่า
0: พยายามฆ่าผู้อื่น
1: เพราะฉะนั้นจะมีฆ่ากับพยายามฆ่าสองคดีนะ
0: คือตอนนี้ทางตำรวจเนี่ยข้อกล่าวหาทั้งหมด4ข้อหาที่นายเงาได้บอกไป
1: อ
0: ันแรกคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
1: อ
0: ันนี้หนักสุด
1: อันนี้คือฆ่าท่านนายกนะฮะ
0: ใช่อันที่สองพยายามฆ่าผู้อื่น
1: ครับ
0: แล้วก็คนขับรถใช่ไหมฮะ
1: ใช่คุณยอด
0: สามก็จะเป็นเกี่ยวกับอาวุธปืนก็คือพกปืนไปในที่สาธารณะ
1: อันนี้ได้ยินบ่อยนะ
0: ใช่
1: พกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ
0: โดยไม่มีเหตุอันควร
1: คือผมกลับเรียนด้วยบริสุทธิ์ใจเลยนะ
0: ครับ
1: ไอ้คดีไอ้พกพาไปในที่สาธารณะเนี่ยมันมีไหมที่ไม่ก่อเหตุแล้วจับได้โดยที่ยังไม่ก่อเหตุแล้วใช้คดีเนี่ยพกพาปืนไปในที่สาธารณะเนี่ย
0: ยังไม่ก่อเหตุ
1: ยังไม่ก่อเหต
0: ุแล้วก็ยังจับไม่ได้
1: แต่ไงคือสังคมบ้านเราเนี่ยมันมีเยอะนะ
0: นี
1: ่ที่พกกับไปเป๋าตุงเลยเนี่ยแล้ว
0: เป๋าตุงนี่ไม่ใช่เงิน
1: ไม่ใช่ฮะแล้วพกปืนไปเนี่ยคือผิดอยู่แล้วแต่พอไม่ก่อเหตุก็ไม่เห็นไม่ใครดูลอยๆจับขึ้นมาได้ทั้งก็พกไปทุกวัน
0: น
1: ่ะ
0: น่าสนใจนะครับตั้งคำถามนี้มาเพราะว่าอต่ออีกอันนึงนะยิงปืนในที่สาธารณะเป็นทั้งหมด4
1: ข้อหา
0: เป็นทั้งหมด4ข้อหาแล้วก็ยังมีสูบบุหรี่ในฐานะราชการว่าไปแต่ไอ้ตรงที่น่าเหงาถามมาเนี่ยคือนอกจากเรื่องของนักเรียนพก ปืนแล้วเนี่ยแล้วก็ใครต่อใครก็ตามแต่ที่พกปืนไปเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวถามท่านผบ.ตร.ฮะ

0: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชร
1: อีก2เดือนเท่ากับไปแล้ว
0: ใช่คือท่านบอกว่ามันคือเป็นเรื่องที่ต้องคุมเข้มเรื่องการตรวจค้นอาวุธและก็การตั้งด่านตรวจนี่แหละ
1: ผมนึกตั้งข้อสังเกตไง
0: คือตอนนี้มันเป็นเรื่องที่แบบโหกำลังเข้มข้นกันมากว่าจะเอายังไงในการตรวจค้นน่ะแต่ท่านบอก
1: กฎหมายมีห้ามพกพาไปในที่สาธารณะ
0: มันมีฮะ
1: แต่พอไม่ได้ยิงป้องยิงป้างอะไรขึ้นไปไม่มีผู้เสียหายอะไรต่างผมไม่เคยเห็นจับใครได้เลย
0: ก็กลับบ้านไม่กลับโรงพักก็กลับบ้านได
1: ้เออนั่นสิ
0: ใช่เพราะว่าไม่มีใครเห็น
1: ไม่มีใครรู้หรือไม่ตรวจไง
0: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราพักฝ่าข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นะฮะ
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราข้ามไปล่างเรื่องของการเมืองกันบ้างครับแน่นอน
1: ครับ
0: เพราะว่าผมเมื่อวานก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องงูเห่างูเขียวงู
1: งูวังกระดิ่งเลย
0: จะเดินไปตรงไหนมีแต่งูหรือเปล่า
1: คือก่อนเรื่องมันก็คือมีฟุตบอลกระชับมิตรที่เกิดขึ้นที่สนามราชบุรี
0: ครับ
1: แล้วก็คนที่ก็เรียกว่านำทีมมาก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยท่านในวินนะว่ากันได้นะ
0: ครับ
1: ก็มาที่ราชบุรี
0: ใช่
1: แล้วก็มีการคุยกันกับก็เรียกว่าผู้ที่เป็นอยู่ใน
0: การเมือง
1: ของราชบุรีนี่แหละ
0: ใช่
1: แต่เป็นนักการเมืองก็ทำคือสีเขียว
0: ครับ
1: ก็
0: เลยถูกจับตามองเพราะว่าก็มีกระแสข่าวอย่างฝั่งของทางคุณบุญยิ่งเนี่ยสสพรรคกล้าทำที่เห็นมีกระแสว่าอาจจะส่งลูกชายในนามของฝั่งภูมิใจไทยแต่ตัวท่านเนี่ย
1: ตัวเนี่ยสีเขียวกล้าทำ
0: ใช่
1: แต่อาจจะไปฝากลูกชายแล้วก็สีน้ำเงินอะไรอย่างนี
0: ้
1: แล้วที่สำคัญคือท่านบุญยิ่งเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามีสสยืนในมืออีกประมาณสัก10คนนะว่ากันแน่10คนไม่ใช่น้อยนะ10คนนี้คือ1ตำแหน่งรัฐมนตรีนะที่พูดจากันอยู่น
0: ะแต่ถ้าเกิดดูฐานความสัมพันธ์ในแง่ของการเมืองแล้วเนี่ยฝั่งของทางกำนันตุ้ยเนี่ยซึ่งเป็นสามีก็รู้จักสนิทสนมกับทางแกนนำสีน้ำเงินกันมาตั้งแต่ในอดีตช่วงก่อนตั้งพรรคเลย
1: โหกำนันตุ้ยนี่ท่านทำธุรกิจอะไรรู้ไหมฮ
0: ะ
1: เลี้ยงหมูครับ
0: ราชบุร
1: ีเป็นแสนตัวเลยใหญ่มากความใหญ่มาก
0: ตรงนี้น่าสนใจน่าสนใจมากแล้วมันจะไปโยงกับเรื่องที่เกี่ยวกับทางฝ่ายค้านก็ได้ออกมาพูดแล้วถึงเรื่องเกี่ยวกับการอภิปรายนะครับวิฝ่ายค้านที่เปิด4ปมร้อนที่จะเตรียมซักฟอกรัฐบาล
1: ไม่ไว้วางใจเพราะสภาจะเปิดเลยนะปลายเดือนนี้นะ
0: ใช่ครับเดี๋ยววันนี้จะคุยนะฮะกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีครับผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นหรือว่านิด้าโพนี่แหละฮะสวัสดีครับอาจารย์สุวิชาครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผม
1: อาจารย์ตกลงเป็นงูเห่าหรืองูเขียวเนี่ย
3: โอ้ยอย่าไปคิดมากนะครับแหมนักการเมืองเขาเจอหน้ากันเป็นประจำอยู่แล
1: ้
3: วนะอย่าไปมองว่าเป็นงูเพราะว่า
1: เป็นไง
3: มันถึงจะมีจริงก็คงงูยังไม่แปลงกายเป็นงูตอนนี้หรอก
1: อ๋อยังไม่แปลงกายว่างั้นเลยนะยังเป็นแค่ไข่งูอยู่ใช่มั้ยยังไม่ได้เป็นตัวงู
3: ก็แค่ไปเล่นฟุตบอลกัน
1: อ่
3: ะ
1: คุย
3: กันเจอหน้ากันกับเรื่อง
1: ธรรมดาก็ต้องคุยกัน
3: เจอหน้ากันต้องเป็นงูมาอยู่ด้วยกันมั้ยก็ไม่จําเป็น
1: ไม่จําเป็น
0: อ๋อแปลว่าสนาม
3: ฟุตบอลว่าให้ก่อนเลยนะ
1: ใช
3: ่ไปคุยกันคิดอะไรเหมือนกันมั้ยแนวทางคล้ายกันมั้ยถ้าคล้ายกันอนาคตข้างหน้าก็มีสิทธิ์ร่วมมือกัน
1: เหมือนเป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์อย่างนึงไม่ว่าอย่านะอะไรอย่างงี้ป่ะ
3: โอ้ยอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากทีมบุรีรัมย์เค้าก็เตะอยู่ตั้งหลายจังหวัดทีมเนี่ยลีกนึงก็เป็นเครือข่ายบุรีรัมย์หมดแล้วสิ
0: เออพอมาราชบุรีเสร็จปั๊บคราวนี้น้ำเงินกับเขียวจะผสมกันเลยก็กลายเป็นข่าวมาเลยไม่ใช่อะไรหรออาจารย์สุวิชาเพราะว่าก่อนหน้านี้เค้ามันมีกระแสสูตรนี่ไงแดงส้มเขียวอ่ะคนก็เลยมอง
3: เขียวเนี่ยนะ
1: มันมีนะจริงๆ
3: มันไม่มีทางเกิดขึ้น
1: อาจารย์ฟันธงเลยนะว่าไม่เกิดเลยน
3: ะพูดเหมือนไงนะตอนนั้นเหมือนกับคุณใหม่ก็แบกท่าใช่ไหม
1: ใช่
3: แดงส้มเขียวแล้วเป็นไงอ่ะโดนใครอ่ะออกมาแบบคล้ายๆหาว่าแบบมืออุดมการเก่าอ่ะประมาณนั้นนะซึ่งแกตอนหลังแกก็มาแหมน้อยใจจะหัวชนฝา
1: ชนกำแพง
0: เป็นงานเสวนาหัวชนกำแพง
1: เจอกำแพงทั้งหนาทั้งสูงด้วยว่างั้น
3: เ
1: ลย
3: นะครับนะซึ่งผมก็บอกว่าไอ้แดงไอ้เขียวกับส้มเนี่ยไม่มีทาง
1: เขียวกับส้มนี่คือน้ำคนละสายเลยนะว่างั้นเลยนะ
3: ไม่มีทางเกิดขึ้น
1: ทั้งที่อยู่ฝ่ายค้านด้วยกันนะตอนนี้อย่างเป็นทางการเนี่ยนะว่างั้นเลยนะ
3: ใช่

0: คือแม้ว่าประเทศไทยนะทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได
1: ้ครับ
0: แต่ไอ้เขียวกับส้มเนี่ยโอกาสที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมันน้อยมากคือผมไม่ปิดว่าไม่เกิดนะ
1: น้ำมันกับน้ำเลยว่างั้นนะ
0: โอกาสเกิดขึ้นได้มันน้อยมากสมมติว่าถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถผสมเป็นเนื้อเดียวกันได
1: ้
0: นะครับนะเดี๋ยวสักวันมันก็ระเบิดตูมตามออกกันเองแหละ
1: น้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้อยู่แล้วว่างั้นนะ
0: เข้าไม่ได้ยังไงเพราะแยกส่วนกันอยู่แล้ว
1: เอ๊ะถ้าลักษณะอย่างเงี้ยก็คือเขาเรียกว่าส่วนที่เป็นได้เต็มๆเลยเนี่ยก็คือน้ำเงินเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะว่าฝ่ายค้านแตกกันเนี่ยใช่ไหมเขียวกับส้มเนี่ยไปกันไม่ได้
0: เราใช้ว่าฝ่ายค้านแตกกันเองครับ เราต้องใช้ว่าฝ่ายค้านไม่เคยสามัคคีกันอยู่แล้ว
1: คือไม่ได้แตกกันแต่ว่าไม่ได้ถูกคอกันตั้งแต่แรก
2: คือไม่เคยผสมกัน
0: ต
2: ั้งแต่แรก
0: เขาไม่ได้แตกกันเมื่อแตกกันมาถึงเขาต้องสามัคคีกันมาก่อนเริ่มต้นเป็นฝ่ายค้านเขาไม่เคยสามัคคีกันอยู่แล้ว
1: อาจารย์ฟื้นผีผลจริงๆเออผมเห็นด้วยคือเขาไม่ได้สามัคคีอะไรกันมาตั้งแต่แรกแล้วจะเรียกว่าเขาแตกกันได้ไงใช่ไหม
0: ใช่ยังก็ไม่แตกกันที่ไหนเพราะต่างคนต่างอยู่อยู
1: ่แล้วคราวนี้เนี่ยผมถามเรื่องนี้ก็ต่อไปเรื่องอยู่เลยก็คือเพราะเดี๋ยวไปเดือนนี้เขาจะเปิดสภากันเนี่ยเขาเขียวนี่เขาจะมาร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยไหมเนี่ยรวม
0: แล้วคงมีบ้างแหละแล้วหมายถึงว่าเขียวเนี่ยล่อเป้าของเขียวอยู่ที่ไหนอ่ะผมถามหน่อยรัฐบาลเนี่ยเป้าเขียวอยู่ที่ไหน
1: รวมการร่วมรัฐบาลสิหรือไง
0: เป้าเขียวอยู่ที่กระทรวงเกษตร
1: อ๋อกระทรวงเกษตรอ๋อหมายถึงว่าเป้าที่จะถ้าจะอภิปรายไม่ต้องใจ
0: เขาจะอภิปรายก็อยู่แค่กระทรวงเดียวคือกระทรวงเกษตรนี่แหละแล้วเขาจะถล่มนะถล่มเพื่อให้แดงเนี่ยสั่นจนกระทั่งอยู่ไม่ไหวแล้วเขียวจะได้แทรก
1: อ๋อเพราะฉะนั้นก็คือจึงเป็นที่มาที่อาจารย์สุชาบอกเราว่าเนี่ยแดงส้มเขียวเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเอาจริงเนี่ยเขียวก็พร้อมที่จะแซะแดงโดยเฉพาะยิ่งเป้าจากกระทรวงเกษตรถูกไหมอาจารย
0: ์ใช่สังเกตตั้งแต่เป็นฝ่ายค้านมานะสีเขียวนะผมถามแล้วว่าเขาถล่มกระทรวงไหนบ้างถ้าไม่ใช่กระทรวงเกษตร
2: ใช่เราจะเห็นจากหน้าข่าวเป้าชัดมาก
1: ใช่
0: เขาไม่เคยถล่มกระทรวงไหนเลยเขาถล่มอยู่กระทรวงเดียวคือกระทรวงเกษตรก็ต้องเด็กใครดูแลคุณสุริยะพักอะไรเพื่อนไทย
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับก็ถล่มกระทรวงเดียวก็คือล่อเป้ากระทรวงเดียวเพื่อให้หลุดเพื่อให้สั่นคลอน
1: เพราะว่าฐานของเขาเนี่ยก็มีอยู่ในกระทรวงเกษตรก็เยอะเหมือนกันสำหรับสีเขียวเนาะ
0: ใช่ฉะนั้นเขา
1: ก็ดูแลมาหลายปี
0: โฟกัสไปที่1กระทรวงเพื่อให้สั่นคลอนจนไม่สามารถอยู่ได
1: ้
0: นะครับให้นายกหนูเนี่ยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเขียวก็พร้อมจะแทรกทีนี้แดงเขาก็ฉลาด
1: เขาทำไง
0: ก็ไม่ยอมเขาก็โอเค
1: ก็ทำไง
0: อย่างมากก็แค่สับไปสับมาหรือเปลี่ยนกระทรวง
1: สับขาหลอกกัน
0: เขาก็ไม่ยอมออกจากรัฐบาล
1: ก็ติดอย่างเหนียวแน่เลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: เขาก็ต้องทำทุกอย่างเพื่ออยู่เพื่อบล็อกไว้ไม่ให้เขียวเข้ามาแทรก
1: โอ้ยอย่างนี้ส้มก็โดดเดี่ยวเลยดิอาจารย
0: ์คือส้มก็ทำงานหลังส้มเลยสิ
2: บอกเขาบอกว่าชนกำแพงอาจารย์ทำไม่ได้
1: กำแพงยิ่งสูงยิ่งหนา
0: ก็ส้มก็ทำงานไปทำงานหลังส้มไปอยากอภิปรายยังก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่เขียวก็รอเข้าทีนี้การที่เขียวรอเข้าเนี่ยเขาก็รอจังหวะเวลาเพราะนั้นเอง
1: แต่ถ้าจะให้แซกก็คือแซกเฉพาะกระทรวงเกษตรก่อนว่างั้นเลยนะ
0: แล้วคือข้อนี้วิธีการก็คือเขาก็ต้องคือเขาพยายามจะเร่งขบวนการก็ต้องจัดการกับกระทรวงเกษตรเพื่อให้รู้สึกว่ามีปัญหานะกระทรวงเกษตรคุณสุริยะมีปัญหานะนายกหนูจะเอายังไงจะปลดทิ้งทั้งยวงหรือว่าจะมีการสับกระทรวงอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะมีการเอาเขียวเข้ามา
1: อ๋อ
0: นะครับทีนี้เขียวเนี่ยผมว่าเขารอเวลานิดนึง
2: อ๋อถ้าเกิดสมมติมองในลักษณะที่อาจารย์ตัววิชาวิเคราะห์มาเนี่ยนั่นเท่ากับว่าถ้าเกิดเขียวรอเวลาก็ไม่ได้แปลหรือไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมาในคราบของงูเขียวเลย
1: คือถ้ามาสักพักก็งั้น
0: ไม่จำเป็นผมว่าดีไม่ดีนะการที่คุณเนวินไปเจอกับคุณอะไรนะกราบุรีอ่ะ
1: คุณ
2: บุญยิ่ง
1: คุณบุญยิ่งครับ
0: นะมันดูเหมือนเป็นเชิงสัญลักษณ์ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ว่าจะมีงูเขียวไหมอ่ะผมว่าเป็นวิธีการขู่มากกว่า
1: อ๋อนี่ไงไม่ใช่ว่าไม่มีนะไม่ใช่ว่าเป็นแค่บอลอย่างเดียว
0: สอสอในพรรคร่วมฟานกันเองว่า
1: อย่านะ
0: อย่าหักหลังผมมีคนพร้อมเข้า
1: จริงๆก็คือครูแดงนั่นแหละถูกไหม
0: ก็คือพูดก็คือส่งสัญญาณอ่ะเขาอยากหักหลังผมมีพักมีคนพร้อมเข้
1: า
0: คือตอนเนี้ยเขาไม่ใช่งูแ เขาพร้อมแปลงร่างอ่ะ
2: ครับโอ้ยมันก็ย้อนกลับไปสอดคล้อง

0: ร้องกับตอนภรรยาคุณเนวินตอนนั้นที่โพสต์โซเชียลอะไรประมาณติงเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับพยายามติงๆไว้เนี่ย
1: อย่ามาเรียน
2: อ่ะอย่ามาเรียน
0: ใช่ไหม
3: อ๋ออะไรทอยศก็เลิกครบอะไร
0: อะไรนั่นแหละ
1: ใช่เ
0: รียนจำความไม่ได้ทั้งหมด
1: เรียนแล้วก็เลิกครบ
3: อะไรเงี้ย
1: เขามีกิมมิคคำว่าเรียนเนี่ยจ้า
3: ผมก็เลยมองว่ามันไม่มีอะไรหรอกนะคุณเนวินเขาอาจจะเจอคุณรุ่นบางคนนี้บ้างเขาได้บอลเขาก็เจอเยอะจะตายไป
1: โอ้โหเหยียบเมฆเลยเนี่ยเซียนเหยียบเมฆเลยแล้วเนี่ยเนวินผมเนี่ย
0: โอ้ยอย่างนั้นเรามาดูในความที่อยู่ในสภาเลยแล้วกันอาจารย์เพราะว่าลักษณะพวกนี้เราก็สามารถที่จะวิเคราะห์เชิงสัญลักษณ์กันไปต่างๆนานาเนา
1: ะ
0: แต่สิ่งที่ทางวิปฝ่ายค้านเขาเตรียมเนื้อหาที่จะยื่นซักฟอกเนี่ยมันก็จะเห็นอยู่ก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมีเรื่องหัวสวใช่ไหมฮะมีโกงสอบท้องถิ่น
1: มีดังกำลังร้อน
0: ไทยเอไอพาสปอร์ตแล้วก็อาจจะมีเรื่องพรก.กู้เงิน400,000 ล้าน
1: สี่อัน
0: อาจารย์ว่า4เรื่องเหล่านี้สะเทือนรัฐบาลได้แค่ไหนยังไง
1: ระคายผิวไหมระคายผิวไหมอาจารย์สุ
3: ภาพเอางี้เอาทีละเรื่องนะ
1: ครับทีละเรื่อง
3: เรื่องหัวสวเนี่ยนะครับนะผมว่าเส้นทางโยงเนี่ยมันก็คงมีคนวาดเส้นทางโยงไปถึงรัฐบาลมีคนวางวาดภาพไว้แน่นอน
1: มีเขาก็โยงอยู
3: ่แต่คำถามก็คือว่ามันมีหลักฐานเป็นรูปธรรมบ้างหรือเปล่าน
1: ี่แหละ
3: นะแล้วอย่างเรื่องที่ก็อยู่ในคดีอยู่ในมือของ
1: กกต.
3: ใช่ไหมคร
1: ับ ใช
3: ่เขาอาจจะมีการพูดกล่าวหากันโยงกันไปเล่าร้องว่ามีความพยายามจะจับโยงอ่ะนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประเด็นเนี้ยรัฐบาลอาจจะหนักหน่อยแต่ก็เอาตัวรอดได
1: ้
3: นะคร
1: ับ นั่
3: นคือก็คือนะก็คือพูดง่ายคือรัฐบาลก็จะปัดว่าความไม่เกี่ยวกับเขาอ่ะ
1: นะ
3: เขาเพิ่งเข้ามาเป็นรัฐบาลนะอะไรนะประมาณนั้นแหละนะสวก็เลื่อนมาตั้งกี่ปีสองปีแล้ว
1: ก่อนหน้านี้แล้วงั้นนะ
3: แล้วทีนี้เขาก็ลองคงถามหาหลักฐานที่เป็นรูปธรรมอ่ะก่อนที่จะโยงอะไรประมาณนี้นะครับถัดมาก็คือเรื่องอะไรนะไอ้เงินกู้400,000 ล้านไม่ต้องห่วงผมว่า
1: อธ
3: ิบายไปเถอะผมว่าศาลก็ตัดสินมาแล้วนี่
1: ใช่
3: ไหมครับน่าจะมีปัญหาอะไรก็พูดกันว่ากันไปอัน
1: ที่สอง
3: ก
1: องสอบกองสอบ
3: ไอ้เรื่องที่จะหนักเลยเนี่ยนะไอ้เรื่องท้องถิ่นเนี่ยแน่นอนอธิบายไปก็อาจจะอธิบายได้ในสำนองว่ารัฐบาลเนี่ยบริหารงานผิดพลาดขอให้เกิดความขอให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับนะแต่ผมว่ารัฐบาลก็น่าจะนั่นแหละ
1: รอดอีก
3: บอกได้ถึงแนวทางทีนี้ประเด็นคือเรื่อง AI passport นั่นแหละ
1: เป็นยังไง
3: เพราะว่าประเด็น AI passport เนี่ยนะครับนะมันเป็นประเด็นที่เรียกว่าเขามุ่งโจมตีไปถึงคู่ใหญ
1: ่โอ้ใช่
3: อันนี้แหละประเด็นสำคัญรับรองว่าเดี๋ยวมีการพยายามโจมตีถึงคู่ใหญ
1: ่
3: แล้วจะต้องมีคนลุกขึ้นมาองคลักษ์พิทักษ์
1: คู่ใหญ
3: ่ว่าเขาเป็นคนนอก
1: เขาไม่เกี่ยว
3: ห้ามอธิบายพลาดพิงนะครับนะแล้วเดี๋ยวฝ่ายค้านจะบอกว่าไม่พลาดพิงได้ไงในเมื่อเป็นพ่อของรัฐมนตรี
0: คล้ายๆกับนึกถึงตอนท่านนายกอดีตนายกแพทองธารกับคุณทักษิณในตอนนั้น
3: แ
1: หละเหมือนกันเลยนะ
3: รับรองรับรองว่าคือตอนอภิปรายไอ้หัวสวนะฮะก็อาจจะมีแบบฝ่ายค้านก็พูดถึงเส้นทางบาลและบาลผมว่าเขาก็ตอบได้นะเรื่องของท้องถิ่นและบาลก็บอกว่าแก้ไขแล้วไงนี่ไงแก้ไขแล้วตอนนี้พยายามหาคนเอาผิดแล้ว
1: หลุดอีก
3: นะส่วนเรื่องเงินกู้กับศาลก็บอกว่าโอเคแล้วจะเอายังไงล่ะ
1: ก็หลุดอีก
3: ไอ้เอไอพาสปอร์ตเนี่ยประเด็นก็คือว่าประเด็นเนี่ยเอไอพาสปอร์ตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นในเชิงกฎหมายเชิงอะไรอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมันเป็นประเด็นในเชิงของว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าอันนี้ถ้าพูดในเชิงของตัวเนื้อหาของ
1: โ
3: ครงการนี
1: ้
3: แต่ถ้าพูดถึงมุมหนึ่งประเด็นไอ้สปอร์ตมันคือประเด็นการโจมตีทางการเมืองซึ่งเขาพยายามจะโยงกระทบไปนะครับจากลูกสู่พ่อจากพ่อสู่นายก
1: เหมือนสมัยตอนที่เขาอภิปรายท่านแพทองธารแล้วก็ไปซัดท่านทักษิณนั่นแหละใช่ไหม
3: ลูกสู่พ่อสู่นายกประมาณนั้น
1: นี่กระบาดแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ซะด้วยนะล่ะนะ
3: ฉะนั้นเวลาเขาไปปลายสี่เรื่องเนี้ย
1: คือ
3: รอฟังแค่เรื่องเดียว
1: คือเรื่องนี้ใช่ไหม
0: ซึ่ง
1: ว่ามันจะแสดงให้ออกขนาดไหนวะงั้น
3: ผมว่ามันแน
1: ่มันไหมมันไหม
3: ว่า
1: ถามอาจารย์สุริชาว่า
3: เนี่ยกันมันแน่เลย
1: มันไหมเรื่องนี้มันเลยเหรอคือหมายว่าจะขุดเง่ากันขึ้นมาเลยใช่ไหมจ๊ะ
3: ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวใครขุดอะไรกันขึ้นมาเดี๋ยวก็มีประท้วงกัน

0: ลูกใครโยงใครพ่อใครอะไรเงี้ย
1: ร
0: ับ
1: รองอ่ะเพราะแม่ร้อนเขาปกป้องกันเต็มที่อยู่แล้ว
0: เออ
1: มันอธิบายไปอธิบายมานะผมกำลังสงสัยว่าดีไม่ดีนะไอ้ที่เกี่ยวพันกับเนื้อหาโครงการแทบจะไม่มีเลย
2: กำลังจะถามอาจารย์เลยว่าอย่างนี้มันก็จะเป็นฟิลอารมณ์บนสภามากกว่าฟิลที่จะเห็นเป็นรูปธรรมที่อาจารย์ที่ประชาชนจะได้ประโยชน
0: ์โอ้
1: ผมถามว่าพี่ฝ่ายไม่วางใจเนี่ยโดยทั่วไปเราได้ไปอยู่ตรงไหนบ้าง
0: อาจารย์เขาว่าไ
1: หมเราต้องมาปวดผ่านทุกทีแหละ
0: นี่ก็คือไอ้เขากระดงนี่ไม่พูดถึงกันแล้วใช่ไหม
1: ใช่โอ้ยเขากระดงเดี๋ยวแล้วนะผมเชื่อว่าจบสวยแล้วกัน
0: เหรอโอ้ยตายแล้วนี่กำลังที่ทำให้วันนั้นเนี่ยคุณหมายของผมเนี่ยท่านจิตรกัญญาเนี่ยถึงกับน้ำตาคลอว่าเออกำแพงทั้งสูงทั้งหนาเนี่ยเอาหัวโขกอ่ะเออพอดูแล้วเนี่ยมัน
1: ผมว่านะฮะผมว่าคุณคือคุณใหม่เนี่ยผมว่าแกน้อยใจแกน้อยใจที่มีคนต่อว่าแก
0: อ๋อเหรอ
1: ผมว่าไม่รู้นะผมพยายามเรียนนะถามว่าเหตุการณ์มันเกิดจากที่ตอนนั้นเหมือนกับบอกว่าไอ้แดงส้มเขียวมันเป็นไปได้ใช่ไหมเมื่อดูเหมือนว่าคุณใหม่ก็ไปทำนองนี้เหมือนกันใช่
3: ไ
1: ห
3: ม
1: ไม่ได
3: ้
1: ล
3: ็
1: อกประตูนะครับนะเสร็จแล้วก็คงมีคนก็อาจจะมีคนในพรรคที่แบบอันแฮปปี้อ่ะนะแล้วก็เห็นบอกมีอาจารย์อะไรสักคนออกมาว่าแก
0: ในพรรคนะ
1: นะเรื่องว่าลืมอุดมการอะไรสักอย่างนะ
3: อาจารย
1: ์คำถามว่าอุดมการนั่นคืออะไรเป็นพูดได้ชัดเจนก็คืออะไรนะครับนะแล้วคุณหมายก็เลยพูดในทำนองน้อยใจอ่ะว่าผมว่าแกคงน้อยใจเหมือนว่าอยู่ดีทำงานเต็มที่แต่กับโดนด่าและขณะเดียวกันเนี่ยแกบอกว่าอะไรนะกำแพงมันสูงกำแพงมันแข็งอะไรนะคุมตัวเองไปเรื่อยๆใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เหมือนแสดงเห็นว่าแกบอกเนี่ยเหมือนกับแกพยายามจะพูดในสมองว่าข้อเสนอเนี่ยมันคือแกอยากแสดงฝีมืออยากเป็นรัฐบาลอยากแสดงฝีมือ แต่ว่าแค่พูดเท่านั้นแหละแต่ว่าเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้เราต่อสู้กันเนี่ยเราเหมือนสู้กันเผาตัวเองไปวันๆแล้วก็หัวชนกำแพงเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่ากำแพงมันสูงขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: กำแพงคืออะไรกำแพงก็คือระบอบอนุรักษ์นิย
0: ม
1: คือไม่สามารถเอาชนะกลุ่มมนุษย์รักยมได้สักที
0: ตรงไปตรงมาเลยนะก็คือสื่อออกมาตรงนี้เลย
1: ไม่ได้ชนะไม่ได้แล้วทำไมเราจะต้องเผาเองไปวันๆล่ะก็สู้พูดในทดลองให้ส่งสัญญาว่าเราก็จะตั้งรัฐบาลไปไห
0: ม
1: ก็คือไปร่วมกับแดงอะไรนะแดงกับเขียวเนี่ยซึ่งแน่นอนคนในพรรคจำนวนนึงก็บอกชี้ดันเดียวว่าโอ้
0: ไม่ได้แ
1: ค่นี้ก็ตายแน่
3: ใช่
1: แค่ดันกุลทินเป็นนายกครั้งนั้นเนี่ยก็ส่งผลเสียหายถึงวันนี้
0: ใช่ยังพูดถึงกันอยู่
1: ใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: ก็แขกก็พูดในคำนองน้อยใจอ่ะแล้วน้อยใจก็พูดในนองว่าโอ้เราจะสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆหร
0: อ
1: ชีวิตนี้ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลหรอกผมไม่ได้แสดงฝีมือ
0: โอ้
2: โหแต่ถ้าเกิดมองในแง่อุดมการซึ่งมันก็สะเทือนใจฝั่งเขาเรียกว่าอะไรนะแฟนคลับสีส้มไง
0: ครับ
2: ใช่ไหมเพราะมันก็เหมือนกับ
1: ถามว่า
2: คือน้ำหนักตัวเอง
1: เนี่ยไอ้คนที่พูดถึงว่าอุดมการก็ไม่พูดถึงอุดมการอะไร
2: ใช่
1: นะครับ
2: โอเคเลยอาจารย์อุ้ยแต่ว่ามันมีอยู่อย่างนึงที่ผมเห็นผลสำรวจของทานิดาโพครับอาจารย
0: ์
2: เกี่ยวกับเรื่องที่ประชาชนใช่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแล้วพอได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เนี่ยจะกลายเป็นว่า
0: เ
2: ชียร์รัฐบาลต่อไหมจะส่งผลต่อคะแนนนิยมของรัฐบาลได้ไหมอะไรทำนองนั้นอาจารย์พอสมบัติสมรสออกมาเป็นแบบนี้อาจารย
0: ์
2: ได้สังเคราะห์ออกมาแล้ววิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรอีกฮะ
1: คืองี้ผมดูแล้วนะไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคนใช้ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง
2: ครับ
1: นะครับสูงชั้นกลางถึงรวยอ่ะนะครับนะการที่คนชั้นกลางและคนถึงรวยขึ้นมาที่ใช้โครงการเนี้ยมันจะส่งผลต่อคะแนนนิยมของรัฐบาลบ้าง
0: แ
1: ต่ไม่เท่ากับบัตรคนจน
0: โอ้บัตรคนจนนี่มีอิมแพคต่อรัฐบาลมากกว่า
1: ผมจะไม่ผิดนะของโครงการเนี้ยมีคนบำบัน20%มั้งครับที่บอกว่าจะหันมาสนับสนุนรัฐบาล
0: ครับ
1: แต่ถ้าว่าบัตรคนจนเนี่ยคนที่ได้รับบัตรเนี่ยเขาบอก30%เขาจะสนับสนุนรัฐบาล
0: อ๋อ
1: ต่างกันตั้งเยอะ
0: อ๋อ
1: นะครับนะในขณะเดียวกันเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในบัตรคนจนเนี่ยนะที่บอก30%หนุนรัฐบาลนะแล้วคอยลองคิดดูว่าตอนนี้กำลังปรับเกณฑ์ใหม
0: ่
2: ครับ
1: บางคนที่ไม่ได้แล้วคราวนี้ได้ขึ้นมามันก็ยิ่งใส่คะแนนเข้าไปให้อีก
0: โอ้
1: แต่แน่นอนรัฐบาลจะเสียคะแนนจากไหนจากกลุ่มที่เคยได้แล้วแต่เขาไม่ได
0: ้เออนี่
1: จะเสียคะแนนจากกลุ่มนั้นไปแน่นอนนี่ไอ้ตัวไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันก็เป็นแน่นอนมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามา
0: ครับ
1: แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นชนชั้นกลางระดับเรียกว่า
0: อ
1: ีกกลุ่มนึงอ่ะไม่ไปยังไงก็ไม่ไป
0: ข
1: อยังไม่ตัดสินใจขอกลับไปนั่งคิดก่อนไอ้กลุ่มเยอะๆ
0: ไม่ใช่ว่าฉันได้จากคุณแล้วฉันจะต้องเลือกคุณนะว่างั้นนะ
1: ใช่ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็โอกาสคือนี้ต้องคิดภาพอีก

0: สมมติว่าในบัตรคนจนมีคน 30% เหมือนกันขอว่ายังไม่ตัดสินใจว่าจะหนุนหรือไม่หนุนรัฐบาลแต่รัฐบาลสามารถหาโครงการไปท็อปอัพเพื่อคนเหล่านี้หันกลับมาหนุนได
1: ้
0: เพราะคนเหล่านี้คนกลุ่มคนที่รายได้น้อยเกษตรกรแรงงานพ่อบ้านแม่บ้านเกษียณอายุเหล่านี้เนี่ยนะครับนะสามารถท็อปอัพได้เพื่อเขาพอใจทำให้สร้างสามารถสร้างอะไรสร้างนโยบายให้เขาพอใจได้ง่ายในกลุ่มชนชั้นกลางเนี่ยเอาใจยาก
2: ครับ
0: เอาใจยากเนี่ยรวยเลยเอาใจยากมากนะผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยรัฐบาลจะโครงการไหนไปหนุนล่ะให้เขาตัดสินใจมาเลือก
2: โซล่าเซลล์ไหมโซล่าเซลล์ไหมโซล่าเซลล์ไหมรูปท็อปรูปท็อป
0: พูดถึงอะไรครับ
2: ที่รัฐบาลจะให้ทำโซล่าเซลล์
1: รูปท็อปเนี่ยไม่มั่นใจมาสนับสนุน
0: ได้เท่าไหร่หรอครับ
2: ฮะ
0: ส่วนชั้นกลางไม่เคยเป็นไอ้นั้นไม่เคยสนใจเรื่องบุญคุณแบบนี้หรอกครับ
2: อาจารย์เพื่อว่าไม่แต่จริงๆผมเห็นด้วยอาจารย์
0: เราสามคนเนี่ยเป็นชนชั้นกลางแน่นอนถามว่าสิ่งที่บานทำมาแต่เรื่องไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามไปตั้งแต่อดีตถึง
2: เราไม่เคยจะนั่นเลย
0: ผลต่อเราเลือกรัฐบาลไหม
2: น้อยมาก
1: น้อยจริงพูดตรง
0: ๆนะครับบางทีเราคิดแต่ประเด็นอื่นที่เราจะเลือกใครก็ตาม
2: อ
0: าจจะไม่เกี่ยวกับสิ่งที่บานแจกทุกวันนี้
1: ใช
2: ่
0: นะครับ
1: โอ้ยอย่างนี้พอผมมาเจาะที่อาจารย์ดูจากสถิติจากแบบสำรวจเลยเนี่ยผมยกเอาตรงมีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลตัวเลขออกมา 26.81% แล้วก็ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาล 25.43 มันต่างกันแค่ประมาณเปอร์เซ็นต์เดียวเองจ้ะ
2: พอกันว่ากันเน
0: ี่
2: ย
0: ก็มันก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ว่าไม่อยากให้เท่าไหร่ฉันก็ไม่เลือกทีนี้คนที่ไม่ตัดสินใจเนี่ยในกลุ่มชนชั้นกลางที่บอกยังไม่ตัดสินใจเนี่ยนะไอ้กลุ่มนี้สำคัญเพราะผมว่าแนวโน้มในการที่จะดึงเข้ามาตัดสินใจเลือกรัฐบาลเนี่ยจะมีโอกาสยากกว่าจะมีโอกาสยากมากยากมากกว่ากลุ่มที่เป็นยังไม่ตัดสินใจแต่อยู่ในกลุ่มของผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ความหวั่นไหวต่อไอ้สิ่งนี้มีมากน้อยกว่ากันว่างั้น
0: ใช่
1: เอาละครับอาจารย์ครับอย่างนั้นก็เป็นนั้นว่ายังไม่เห็นตัวงูสีเขียวงูเขียวแต่เราจะไม่เห็นเขียวหางไม
2: ่ยังไม่เห็นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวพวกเรานะท่านผู้ฟังเนี่ยต้องตามนะทางด้านผลสำรวจนิดาโฟของอาจารย์สุวิชาของผมเลยนะ
1: ครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับวันนี้
2: ขอบคุณมากครับอาจารย
0: ์คร
2: ับ สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพอเวลามีอะไรเชิงสัญลักษณ์อาการเมืองจับได้หมดไงนะเหงา
2: ใช่
1: นะแต่ในความจริงแล้วไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ในกอหญ้าหรือเปล่านั่นเรื่องหนึ่ง
2: บางทีอาจจะไม่มีอะไรสักอย่างเลยก็ได
1: ้ใช่วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้าวมูลกดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับดำเนินกันไปเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มๆที่จะนำพาท่านผู้ฟังไปสู่ความสุขความสุขลานกับบทเพลงเพราะๆทั้งเพลงไทยเดิมผสมผสานกับเพลงไทยสากลและเพลงลูกกรุงในยุคเก่าๆนะครับรวมทั้งเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งนั่นถือว่าเป็นหลักของรายการเราพอๆกับเพลงไทยเดิมเลยทีเดียวนะครับวันนี้จะเป็นผลงานเพลงของศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งซึ่งแฟนเพลงขอกันมามากเลยนะครับเพราะว่านานๆผมก็นำเสียงของเธอมาเสนอให้ฟังบางทีผมก็ผสมผสานกับนักร้องท่านอื่นนะครับนั่นคือคุณรวงทองนันทมนั่นเองนะครับในยุคสมัยที่เธอมีชื่อเสียงในประมาณปี2500นั่นถือว่าโด่งดังถึงขีดสุดหานักร้องคนใดเทียมเทียบเธอยากเลยทีเดียวนะครับทีนี้พอพูดถึงคุณรวงทองนันทมศิลปินแห่งชาติแล้วก็มีคำถามมาจากแฟนเพลง

ว่าผมเนี่ยพูดถึงผลงานเพลงของครูเพลงอยู่บ่อยๆเป็นประจำนะครับเช่นนักประพันธ์ท่านนู้นนักประพันธ์ท่านนี้แล้วก็พูดถึงนักร้องนักประพันธ์ว่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับแต่ท่านผู้ฟังติงมาว่าทราบมาว่านักร้องนักประพันธ์อาวุโสที่เก่งๆเนี่ยที่ประพันธ์เพลงไว้ไพเราะเนี่ยมีมากมายหลายสิบท่านเลยแต่ทำไมคุณดุษฎีถึงได้ประกาศชื่ออยู่ไม่กี่ท่านเท่าได้ได้ยินก็มีคุณสง่ารำพีคุณชาลีนท่านวิจิตรคุณสมานการยันทปรินคุณสุนทรยานและเวียงการอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กี่ท่านโดยเรื่องจริงๆแล้วถ้าเกี่ยวกับว่านักประพันธ์หรือนักแต่งเพลงนะครับที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยเท่าที่ผมจำได้จริงๆมีประมาณสัก10กว่าท่านเองนะครับซึ่งจริงๆควรจะมากกว่านั้นแต่ว่ามีสาเหตุเป็นเพราะว่าบางท่านไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินชาติเพราะว่า1ท่านล่วงลับจากไปก่อนที่จะมีการจัดตำแหน่งศิลปินแห่งชาติขึ้นมานะครับ2ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยท่านประพันธ์เพลงเก่งจริงแต่ว่าโดยคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการได้วางหลักสูตรวางหลักการไว้ต้องมีเงื่อนไขอย่างโน้นอย่างนี้นะครับเอาเท่าที่จำได้นะครับที่เป็นนักประพันธ์เพลงที่เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับทั้งประพันธ์ทำนองและประพันธ์เนื้อร้องนะครับก็มีคุณสุนทรียานเวียงการหรือว่าคุณเกียรติพงษ์กาญจนพีนั่นเองนะครับคุณประสิทธิ์ศิลปบรรเลงคุณชาญชัยบัวบางสอนคุณแมรัศรีกรานนท์ครูชารีอินทรวิจิตรครูประสิทธิ์พยอมยงครูปอชื่นประโยชน์หรือครูเปลืองชื่นประโยชน์นะครับครูพยงมุกดาท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์ครูสง่าอารัมพีครูสมานกาญจนพลินครูสุรพลโทนวณิชนี่แหละครับเท่าที่ผมรวบรวมได้นี่นะครับประมาณ12ท่านนี่นะครับเพราะท่านนอกเหนือจากนั้นก็ยังไม่ได้รับการยกย่องด้วยสาเหตุหลายๆประการนะครับคอยทราบตามนี้ด้วยดังนั้นเดี๋ยวท่านผู้ฟังบอกเอ๊ะคนนู้นคนนี้น่าจะเป็นทำไมไม่ได้เป็นนะครับเหมือนอย่างผมยังเคยนะครับผมเนี่ยเคยประกาศในรายการลำนำสยามว่าครูเทียบคงลายทองศิลปินแห่งชาติทั้งที่ท่านยังไม่ได้รับการยกย่องสาเหตุเพราะว่าท่านล่วงลับจากไปก่อนแต่ท่านยังอยู่ผมว่าท่านต้องได้เป็นแน่ๆฝีมือปีนี่หาใครเทียบยากในเมืองไทยเลยนะครับครูเทียบคงลายทองนี่แต่นี่นะครับอย่างนี้แหละครับพอผมเผลอพูดไปเพราะในใจผมเนี่ยคิดว่าท่านต้องเป็นหรือท่านต้องได้เป็นแน่ๆแต่ว่าท่านล่วงลับจากไปก่อนเลยไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติก็พอดีมีท่านฟังก็ติงมาว่าครูเทียบยังไม่ได้เป็นนะนี่อย่างนี้แหละครับผมเองยังเข้าใจผิดไปเลยนะครับก็นี่เป็นเรื่องราวของศิลปินแห่งชาตินะครับวันนี้เราจะได้ฟังเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติฝ่ายหญิงซึ่งร้องเพลงเพราะมากในดีนะฮะใครเทียบเธอยากทีเดียวในเรื่องของความโด่งดังนะครับแต่ก่อนจะมาฟังเสียงของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินะครับเรามาฟังบทเพลงเพราะจากเพลงไทยเดิมก่อนครับตำนานเพลงของไทยเรานี่สำคัญอย่างยิ่งทีเดียวนะครับเราจะทอดทิ้งเสียไม่ได้เอกลักษณ์ของไทยคือเพลงไทยนั่นเองครับขอเริ่มในเพลงสร้อยลำปางเถานะครับเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวเพลงเถาเพลงนี้คุณบรรยงเกตคงแต่งจากเพลงสร้อยลำปาง2ชั้นหรือเขาเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าลาวลำปางถ้าไปได้ยินสร้อยลำปางหรือว่าลาวลำปางขอให้เป็นที่ทราบกันว่านั่นแหละครับเพลงเดียวกันนะครับเพลงสร้อยลำปางหรือว่าลาวลำปางอัตรา2ชั้นทำนองเก่าเนี่ยใช้หน้าทับ2ไม้ประกอบจังหวะมี2ท่อนนะครับก็คุณบรรยงเกตคงแต่งเอาไว้เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2497ทางหนึ่งแล้วก็ยังมีนักดนตรีไทยในวงดนตรีไทยของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกันแต่งทั้งทำนองร้องและทำนองดนตรีเมื่อปีพ.ศ. 2511อีกทางหนึ่งแต่ทางที่นิยมบรรเลงกันมากสุดคือทางของครูบรรยงเกตคงศิลปินแห่งชาตินั่นเองครับขอเชิญรับฟังวงมโหรีเครื่องคู่บรรเลงในเพลงสร้อยลำปางเถาครับ

บทเพลงสร้อยลำปางเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการบรรเลงด้วยวงมโหรีเครื่องคู่นะครับก็เป็นการบรรเลงที่มีความไพเราะแล้วก็มีการบรรเลงซึ่งค่อนข้างจะเรียกว่าเด่นชัดแล้วก็เสียงแน่นนี่เหลือเกินนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องคู่หรือว่าเครื่องใหญ่เลยทีเดียวก็ใช้ผู้บรรเลงก็20กว่าท่านทีเดียวนะครับเด็กๆทั้งนั้นในวงนี้รู้สึกจะเป็นวงมโหรีเครื่องคู่ของยุวศิลปินในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิรัชกาลที่2อัมพวานู่นนะครับเรื่องของเพลงไทยกับเด็กๆนี่ก็ถือว่าสำคัญนะครับเพราะว่าเด็กๆนี่คืออนาคตของชาติและเป็นผู้ที่จะสืบสารเป็นผู้ที่จะดำรงเอกลักษณ์ไทยนี่ไว้ให้ยังยืนนานนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องส่งเสริมเด็กๆยิ่งยุคสมัยนี้ส่งเสริมกันตั้งแต่ชั้นประถมหรือชั้นมัธยมต้นกันเลยทีเดียวนะครับมีการจัดการประกวดกันในวาระต่างๆจากการสนับสนุนของสถาบันต่างๆองค์กรต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมากเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นในขณะที่ผมกำลังดำเนินรายการอยู่นี่ครับใกล้ๆกับห้องที่ทำงานนี่ก็ยังมีเสียงคล้องแว่วมาไม่ทราบท่านฟังได้ยินเสียงคล้องแว่วมาหรือเปล่าเป็นการเดี่ยวคล้องของเด็กๆที่กำลังจะประกวดดนตรีนะครับนี่นะครับผมเองก็สืบสารสนับสนุนทุกวิถีทางเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็มาพูดถึงนักร้องยอดนิยมที่เราจะพูดถึงในคืนวันนี้นะครับตามที่ท่านฟังบอกว่าอยากฟังเหลือเกินไม่ค่อยจะเสนอเลยมีผู้เสนอเสียงของคุณรวงทองทองท่านทมคุณบุษยาลังสีคุณวรนุชอารีคุณชวลีช่วงวิทย์และคุณมาริสาอมาตย์กุลมา 4-5 ท่านนี่บอกขอเถอะขอเป็นพิเศษกันแค่คนละวันก็ยังดีเพราะว่ามีเพลงเพราะๆซึ่งผมไม่ค่อยได้นำมาเสนอนะครับในตัวโดยเสียงของนักร้องหลายๆท่านนี่ก็ต้องได้ทราบว่าบางครั้งก็เผลอไปเหมือนกันนะครับอย่างเช่นคุณบุษยาเนี่ยผมนำเสนอบ่อยแล้วเสนอทีเดียววัน2วันเลยทีเดียวนะครับแต่สำหรับคุณวรนุชอารีคุณชวลีช่วงวิทย์คุณมาริสาหมาตยกุลนี่ผมก็ชอบเพลงท่านมากเพียงแต่ว่าผมไม่ได้นำเสนอแบบเดียวๆแต่มักจะนำเสนอในเพลงเดี่ยวเพลงคู่ที่ผสมผสานกันกับวงศูนย์ธราพรนะครับอย่างเช่นครูชวลีช่วงวิทย์นี่ก็เป็นผู้ที่ขับร้องเพลงทำนองไทยไว้มากที่สุดแล้วก็ร้องเพลงคู่มากที่สุดด้วยผมก็นำเสนอบ่อยๆแต่วันนี้ขอนำเสนอนักร้องเสียงน้ำเซาะหินครับนั่นคือคุณรวงทองทองลั่นธมนะครับคุณรวงทองทองลั่นธมนี่เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากในสมัยปีประมาณ2500นะครับตอนนั้นผมยังเด็กๆอยู่ในสมัยนั้นเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมีสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยทีวีช่อง4บางพรมออกเผยแพร่ภาพในระบบขาวดำนะครับ525เส้นในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีทีวีเนี่ยเราเรียกว่าทีวีและโทรทัศน์เนี่ยประมาณสัก20ถึง10บ้านจะมีสักบ้านหนึ่งแล้วต้องเป็นบ้านคนรวยถึงจะมีด้วยแล้วก็เป็นระบบขาวดำแต่ก็เพื่อเผื่อแผ่นะครับพวกลูกใครๆก็อยากดูพอถึงเวลาพอตอนเย็นเริ่มเปิดสถานีนี่เขาก็จะกระซิบบอกกันมานะมาดูกันได้นะเด็กๆก็วิ่งกันเกลียวเดี๋ยวคนไปดูบ้านนู้นไปดูบ้านนี้กันนะครับมุงกันเต็มเลยทีเดียวในยุคสมัยนั้นเนี่ยพอตอนเย็นเนี่ยถ้ามีรายการดนตรีเดี๋ยวก็ตะโกนกล้องก็บอกกันแล้วรวงทองมาแล้วรวงทองมาแล้วหมายถึงคุณรวงทองทองลั่นธมนะครับนักร้องที่มีชื่อเสียงดังที่สุดในยุคนั้นคนนี่วิ่งไปดูหน้าจอเต็มไปดูคุณรวงทองนะครับบางทีก็มีเข้าใจผิดกันเหมือนกันนะครับว่าในสมัยนั้นก็มีเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งชื่อว่ารวงทองเหมือนกันนะครับเครื่องดื่มสำหรับผู้ชายพอดินรวงทองมาแล้วในหูผึ่งเลยคิดกันไปคนละอย่างคุณรวงทองทองลั่นธมในชื่อเดิมที่ชื่อว่าทองก้อนนะครับเป็นคนอยุธยาเรียกว่ามาจากชนบทเลยจริงๆสมัยก่อนแค่นครปฐมอยุธยานครชัยศรีนี่ถือว่าเป็นชนบทแล้วถ้าจะพูดตามภาษาพื้นบ้านก็เรียกว่าบ้านนอกเลยซ้ำเรียกว่ามาผิวคล้ำดำกลับกันมาทีเดียวบางคนก็มากันแบบว่าเป็นลูกทุ่งมัมแมมมาทีเดียวนะครับยังไม่ได้ขาดสีชวีวันทีนี้คุณรวงทองหรือคุณทองก้อนเนี่ยท่านเกิดประมาณปีพ.ศ. 2480นะครับท่านเป็นลูกกำพร้าตั้งแต่เด็กๆก็เลยย้ายมาอยู่กับคุณยายที่กรุงเทพก็ได้เรียนที่โรงเรียนขัตติยนารีจนถึงชั้นมัธยม6เลยทีเดียวทีนี้เธอเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแล้วก็มีเสียงที่ไพเราะมากเลยทีเดียวเลยมีผู้ใหญ่ที่นับถือเนี่ยพาไปฝากกับ

ู้เอื้อสนับสนานก็เลยได้ฝึกหัดร้องเพลงกับครูเพลงหลายท่านในกรมประชาสัมพันธ์และก็ในวงสุนทราภรณ์ด้วยนะครับครูเจ้าอมปัญจพันธ์เป็นผู้ตั้งชื่อให้ว่ารวงทองทองลั่นธมนะครับในยุคแรกในคุณรวงทองมีชื่อเสียงจากเพลงรักบางใบของครูเจ้าอมปัญจพันธ์นะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังจากเพลงจำได้ไหมของครูทาตรีและครูเอื้อนะครับแล้วก็ขวัญใจไอ้ทุยของครูสมศักดิ์เทพนนท์จนถึงปี2506คุณดวงทองก็ลาออกไปเป็นนักร้องอิสระแล้วก็แสดงภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องกาในฝูงหงส์แล้วเธอก็ยังจัดรายการเพลงทางวิทยุและโทรทัศน์อีกด้วยนะครับก่อนที่จะคุยเรื่องคุณดวงทองต่อไปเรามานำเสนอเพลงของคุณดวงทองทองนั้นทมกันก่อนนะครับมีเพลงสำคัญอยู่2เพลงที่อยู่ในยุคแรกๆของคุณดวงทองแล้วก็ได้รับรางวัลพิเศษด้วยคือคุณดวงทองทองนั้นทมเนี่ยครับได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากเพลงว่านาสวัสดิ์และรักเธอเสมอนะครับเพราะนั้นเราจะนำเสนอ2เพลงนี้แต่ว่าแยกกันนะครับในช่วงแรกขอนำเสนอเพลงว่านาสวัสดิ์กับเอื้องคำสวนก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงที่2เดี๋ยวให้ฟังเพลงรักเธอเสมอและขวัญใจเจ้าทุยเรียกว่าทั้ง4เพลงถือเป็นเพลงโด่งดังมากของคุณรวงทองเลยว่านาสวัสดิ์เพลงแรกนี้เป็นเพลงซึ่งกุสงะอารัมภีเป็นผู้ประพันธ์นะครับและกุสงะอารัมภีท่านนำทำนองเพลงแขกสาหร่ายมาปรุงแต่งนะครับเป็นทำนองเพลงไทยเดิมในตราจังหวะสองชั้นเพลงนี้คุณรวงทองทองนันทมร้องคู่กับคุณชายถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะครับส่วนเพลงที่สองเอื้องคำสวนเพลงนี้ครูทาตรีเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับครูเอื้อท่านนำทำนองเพลงฟ้อนของทางเหนือมาบรรจุใส่นะครับครูทาตรีครูเอื้อแต่งเพลงที่มีเนื้อร้องแล้วก็มีทำนองเกี่ยวกับทางเหนือไว้หลายเพลงเลยเพลงนี้คุณรวงทองทองนันทมขับร้องไว้โด่งดังมากครับเรื่องคำสวนนี่ถือว่าเป็นเพลงที่ติดหูแฟนเพลงในยุคนั้นมากเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังว่านาสวัสดิ์และเอื้องคำสวนครับ

วนาสวัสดิ์และเอื้องคำสวนจากคุณรวงทองทองลั่นทมก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงวนาสวัสดิ์นั่นเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานเลยนะครับส่วนเอื้องคำสวนนี่ถือเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคนั้นนะครับสมัยก่อนเด็กๆชั้นประถมยังสาวทำนองเพลงเอื้องคำสวนนี่แหละครับไปฟ้อนกันแหมเฉิบๆเลยทีเดียวความที่คุณรวงทองดังมากนะครับต่อไปอีก2เพลงครับจากการขับร้องของคุณรวงทองของลั่นทมศิลปินแห่งชาตินะครับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดไว้ว่าคุณรวงทองทองนันทมได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากเพลงวนาสวัสดิ์และรักเธอเสมอวนาสวัสดิ์ก็นำเสนอผ่านไปแล้วนะครับต่อไปนี้จะเป็นเพลงรักเธอเสมอและขวัญใจเจ้าทุยครับรักเธอเสมอนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูสมศักดิ์เพพนนท์นะครับครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงคู่ที่ฮิตมากที่สุดเพลงหนึ่งในยุคนั้นนะครับเพลงนี้คุณรวงทองขับร้องคู่กับคุณสมศักดิ์เพพนนท์รักเธอเสมอรักเธอเสมอรักเธอเสมอนี่แหละส่วนเพลงที่2นี่เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงมากให้คุณรวงทองทองนันทมอย่างนึกไม่ถึงเลยครับนั่นคือเพลงฝันใจเจ้าทุยนะครับในยุคนั้นเนี่ยวงสุนทราภรณ์ก็นำวงดนตรีไปบรรเลงที่สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยไทยทีวีช่อง4มังพรมซึ่งกลายมาเป็นอสมทเดี๋ยวนี้นี่แหละครับในยุคนั้นเนี่ยแสดงการสมจริงสมจังนะครับมักจะประพันธ์แสดงเนี่ยแสดงเป็นรีวิวการแสดงหรือว่าละครสั้นหรือละครเพลงเป็นเรื่องๆเลยทีเดียวหรือว่าจัดเป็นรีวิวเลยก็มีชุดหนึ่งชุดฝันใจเจ้าทุยนะครับครูเอื้อแทงกลัวจะไม่สมจริงสมจังท่านแค่แอบไปว่าจ้างให้คนเนี่ยนำควายเข้ามา1ตัวมาส่งที่ทีวีช่อง4มังกรมแอบนำเข้าทางฝ่ายฉากด้านหลังนะครับเพราะตัวใหญ่เข้าด้านหน้าไม่ได้เอารถจอดด้านหลังแล้วเข้าทางฝ่ายฉากก็เข้ามายัง

ห้องส่งได้พอดีอย่างห้องส่งหนึ่งห้องส่งสองนี่แหละครับแล้วจัดทำล้อมฟางไว้ใหญ่โตเลยนะครับสมจริงเลยสำคัญเนี่ยคุณรวงทองมาเห็นควายรู้ทันทีว่าต้องร้องเพลงกับควายพอทราบเท่านั้นเองร้องไห้โฮและไม่ยอม

ยอมครับปรากฏว่าคุณรวงทองทองนันทมขับร้องเพลงขวัญใจเจ้าทุยคู่กับเจ้าทุยคือควายนั่นเองครับในยุคนั้นเนี่ยจะเปรียบควายว่าเจ้าทุยถ้าใครถูกเรียกว่าเจ้าทุยนี่แย่เลยนะครับเรียกควายว่าเจ้าทุยส่วนสาวชนบทสาวชาวนาเนี่ยมักจะเรียกว่าอีรวงเปรียบเสมือนรวงข้าวนั่นเองนะครับก็คุณรวงทองร้องคู่กับเจ้าทุยในเพลงขวัญใจเจ้าทุยคือร้องคนเดียวนะครับเจ้าทุยนี่ก็มอมอไปเรื่อยนะครับปรากฏว่าหลังจากจบรายการโทรศัพท์เข้ามากันนำหนังสือพิมพ์ลงข่าววิทยุออกข่าวกันโอ้โหบอกดังเหลือเกินหลังจากนั้นมาคุณรวงทองไม่ปฏิเสธเจ้าทุยเลยแล้วก็มีเพลงชุดแบบเจ้าทุยขวัญใจเจ้าทุยเจ้าทุยอีรวงเนี่ยออกมาเป็นหลายชุดรวมทั้งที่ออกจากวงสุนทราภรณ์เองด้วยแล้วออกจากครูเพลงค่ายอื่นด้วยนะครับรวมทั้งภายหลังรู้สึกว่าคุณรวงทองทองนันทมจะแต่งเองด้วยนะครับชื่อว่าเพลงรักรวงกับรักทุยนะครับก็ขอเชิญน้องฟังจากผลงานการขับร้องของคุณรวงทองทองนันทมทั้งสองเพลงครับเพลงแรกรักเธอเสมอขับร้องคู่กับคุณสมศักดิ์เทพนนท์นะครับเพลงที่สองขวัญใจเจ้าทุยคุณรวงทองร้องแต่เพียงผู้เดียวครับ

เสียงหวานหวานใสใสจากศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งนะครับคุณรวงทองทองลั่นทมนะครับประจบไป4 เพลงแล้ววนาสวาทเอื้องกำสวนรักเธอเสมอและขวัญใจเจ้าทุยเสียงอย่างนี้เรียกว่าน้ำเซาะหินลองคิดดูนะครับเสียงขนาดน้ำเซาะหินได้นะครับโอ้โหถือว่าสุดยอดจริงๆไปไม่เป็นเลยผมนะพูดไม่ถูกเลยนึกผมพอพระใจหัวใจผมเราไปนึกถึงว่าฉายาของนักร้องแต่ละท่านในสมัยนั้นมีแปลกๆจริงนะครับอย่างเช่นคุณสุเทพวงศ์กำแหงเนี่ยก็สาฉายาของท่านที่คุณรงวงศ์สวรรค์ตั้งมาให้คือนักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์โอ้โหฟองเบียร์นี่มันนุ่มรับน้ําหนักอะไรไม่ได้ถ้าไปขยี้แพรบนฟองเบียร์มันจะนุ่มขนาดไหนหรืออย่างเสียงของคุณวรนุชอารีเขาว่าเสียงเหมือนเสียงน้ํามนต์ก้นบาทโอ้โหอันนี้ยิ่งแปลยากกว่าไปใหญ่ลองนึกดูนะครับเสียงเหมือนน้ํามนต์ก้นบาทนี่มันแปลได้ไหมถ้าไม่แปลกันลึกซึ้งจริงๆนี่แปลไม่ออกคือน้ำมนต์จะสร้างความชุ่มฉ่ำเยือกเย็นให้เวลาเราโดนรดน้ำมนต์แล้วมีความสุขเยือกเย็นนะครับส่วนก้นบาทก็เปรียบเสมือนข้าวก้นบาทซึ่งมีแต่ความสุขความร่มเย็นเสียงของเธอเย็นๆนะครับเสียงเย็นบางคนหาว่าเสียงเธอในแท้จะไม่มีคลื่นเสียงเลยเด้อเพราะว่าเป็นเสียงที่มีความเยือกเย็นคุณวรนุชอารีนะครับอย่างคุณรองทองทองนันทมก็เรียกว่าเสียงน้ำเซาะอินก่อนจะฟังเสียงของคุณรวงทองทองลั่นทมต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงเธอเดินในตราจังหวะ2ชั้นกันสักเพลงนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่บรรเลงด้วยวงเครื่องสายฟังดูแล้วพอจะต่อสู้กับคุณรวงทองได้เลยครับโดยเสียงของวงเครื่องสายแล้วก็โดยทํานองของเพลงนะครับเพลงนี้หวานมากครับเพลงแขกหมอน2ชั้นนะครับบทเพลงแขกหมอน2ชั้นนี่เป็นเพลงทํานองเก่านะครับเขาใช้หน้าทับกรอบไก่ประกอบจังหวะมี3ท่อนท่อนละ6จังหวะเป็นเพลงที่มีทำนองไพเราะสระสลวยภายหลังก็มีการไปประพันธ์เป็นเพลงเถาแล้วก็ทำเป็นทางธรรมดาแล้วก็ทางเดียวสำหรับบรรเลงอวดฝีมือของนักดนตรีในตรา3ชั้นด้วยนะครับแล้วเพลงแขกงอนในเวลาเราฟังเดียวด้วยเครื่องดนตรีหวานๆอย่างเช่นซองเงี้ยโอ้โหเวลาถึงท่อน2ในเวลาฟังแม้จังหวะซองมันชะยักมันหวานจับจิตจับใจทีเดียวก็เรามาฟังดูครับว่าจะสู้กับเสียงคุณรวงทองทองลั่นทมได้ไหมนะครับแขกงอน2ชั้นครับบรรเลงโดยวงเครื่องสายไทยครับ

บทเพลงแขกมอญสองชั้นจากการบรรเลงของวงเครื่องสายไทยก็จบลงไปแล้วนะครับเรียกว่าหวานมาก็หวานไปเลยทีเดียวคุณรวงทองหวานมาเครื่องสายไทยก็หวานไปนะครับเพลงแขกมอญนี่บรรเลงหวานนะครับเป็นเพลงที่มีทำนองสลัดสลวยเพลงหนึ่งทีเดียวนะครับลำดับต่อไปมาฟังบทเพลงจากการขับร้องของคุณรวงทองกันอีกสักสองเพลงนะครับคุณรวงทองนี่เราจะมีเสียงซึ่งหวานจัดหวานไพเราะแล้วการร้องนี่ร้องเพลงและถ้อยคำชัดมากเลยนะครับเรียกว่าคำควบกล้ำหรือว่าภาษาไทยมีถูกต้องดีเหลือเกินจนกระทั่งเมื่อประมาณผมไม่แน่ใจเรื่องปีน่าจะประมาณปีพ.ศ.2514หรือ15เนี่ยครับผมลืมจดตรงนี้มาแต่ว่าจำได้คร่าวๆนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณรวงทองได้รับพระราชทานรางวัลใบโพทองคำนะครับจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะนักร้องผู้เผยแพร่ภาษาไทยได้ชัดเจนถูกต้องในสำคัญนะครับยิ่งครับวันสมัยใหม่นี่ภาษาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเริ่มมีภาษาแสลงภาษาผสมกับชาติต่างๆเข้ามาทำให้มีภาษาใหม่ๆขึ้นมาอยู่เรื่อยขอยืนรักษาของเก่าไว้นะครับภาษาไทยของเราเนี่ยเพราะที่สุดแล้วไม่มีภาษาไหนในโลกนี้เพราะถ้าภาษาไทยเพราะว่าภาษาไทยนี่เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ครบถ้วนภาษาไทยถือว่าเป็นภาษาดนตรีได้เลยทีเดียวนะครับก็ต่อไปจากเพลงของคุณรวงทองนั่นผมคราวนี้สองแนวครับคราวนี้เพลงแรกจะมาในแนวของอีสานนะครับอีสานใช้ทำนองเพลงลาวกระทบไม้ชื่อว่าเพลงกลัวลมลวงกลัวลมลวงนี่ใช้เรียก2ชื่อนะครับเดิมทีเดียวที่จะเลือกชื่อเพลงนี้ว่าเพลงกลับอีสานนะครับกำลังมาเปลี่ยนเป็นกลัวลมลวงเพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับและคุณสมศักดิ์ท่านนำทำนองเพลงลาวกระทบไม้มาปรุงแต่งในยุคสมัยเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อนตอนนั้นเป็นช่วงที่อีสานกำลังบูมผมจำได้นะสมัยผมรุ่นเพิ่งจะเข้าไปทำงานที่หวังพรมนะครับที่สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยในยุคนั้นจะบอกให้วันนะเดินไปตามถนนจะไปหาลาบกินนะครับพวกลาบข้าวเหนียวไก่ย่างก้อยหรือว่าซุปหน่อไม้อะไรเนี่ยนะครับอย่าไปหาเลยเมื่อก่อนนี้ที่อยากกินที่ดังๆก็ต้องไปทางหลังสวนแล้วก็มีที่หลังสวนในกรุงเทพนะครับซอยหลังสวนแล้วก็มีที่ตรงข้ามไทยทีวีช่อง4นะครับอาจจะเป็นว่าดารานักร้องอะไรก็มาแสดงกันเยอะๆที่นั่นชาวลาบก็เลยพากันมาขายฉะนั้นเรียงเป็นแถวสักประมาณสัก6-7ล้านนะครับผมก็เลยพลอยได้กุศลได้ทานลาบกับเขาไปด้วยติดมาตั้งแต่สมัยนั้นติดอีสานยุคนั้นแหละครับเป็นยุคที่อีสานเข้ามาบูมคนอีสานก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพเริ่มมีอาชีพต่างๆใหม่ๆเกิดขึ้นมากเพลงอีสานก็ดังตอนนั้นแต่ว่าไม่ได้ดังในแนวของเพลงตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มมีเพลงหมอลำก็คณะสุนทราภิรมย์นะแสดงเป็นประจำสลับกับสุนทราภรณ์ทางสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะครับทุกจะเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์คณะสุนทราภิรมย์หมอแคนแต่ว่าถ้าเพลงลูกทุ่งหรือประเพณีที่ประเภทเป็นทำนองอีสานเนี่ยตอนนั้นเริ่มมีแต่ว่าประพันธ์เป็นแนวใช้ทำนองเพลงไทยเดิมที่ออกสำเนียงลาวไปบรรจุใส่ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นลาวกระทบไม้อย่างเงี้ยหรือว่าทำนองเพลงเต้ยโขงนี่แหละครับถือว่าเป็นเพลงแนวอีสานเพลงกลัวลมลวงหรือกลับอีสานนี่คุณรวงทองกับร้องไว้เพราะนะครับคุณสมศักดิ์เทพนนท์ท่านก็แต่งเนื้อร้องไว้น่ารักมีโอละน้อโอละเนอด้วยนะครับผมชอบตอนท่อนแยกนะครับน่ารักดีเสียงดักจอกจอกฝนตกแดดออกคนบางกอกเขาจ้อกันคุณสมศักดิ์ก็เข้าใจเขียนนะครับเสียงดังจอกจอกฝนตกแดดออกคนบางกอกเขาจ้อกันค่อยกลัวค่อยงงหลงลมชายพร่ำโง่นักเชื่อคำต้องไหวหวั่นเพลงชุดนี้ก็มาในกลุ่มเดียวกับเพลงเกลียดบางกอกอะไรพวกนี้นะครับส่วนเพลงที่สองนะครับทำนองเพลงน่ารักมากชื่อว่าเพลงมั่นใจไม่รักเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูทาตรีนะครับหรือว่าคุณวิชัยโกจิรกนิษฐ์ชื่อเดิมของท่านนะครับครูเอื้อซึ่งทองธนานเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้โดยทำนองแล้วฟังน่ารักจริงๆแล้วคุณรวงทองทองนันทมขับร้องเพลงนี้แล้วฟังนั้นมีความรู้สึกเหมือนเป็นเด็กสาวรุ่นๆเลยจริงๆนะครับทั้งที่ตอนที่เธอขับร้องก็ยังเป็นสาวรุ่นแหละแต่ฟังเลยเหมือนเด็กๆคือในทำนองเพลงมันเป็นจังหวะมั่นใจตั้งใจจะไม่รักมันมีความรู้สึกมันน่ารักจริงๆขอเชิญรับฟังจากคุณรวงทองทองนันทมศิลปินแห่งชาติทั้งสองเพลงครับเพลงแรกกลัวลมลวงหรือกลับอีสานจากทำนองเพลงลาวกระทบไม้ส่วนเพลงที่สองมั่นใจไม่รักครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความสุขสมใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนของคุณรวงทองทองลั่นทมนะครับโทรศัพท์เข้ามาเยอะมากเลยขอเพลงคุณรวงทองนะครับขอเพลงนู้นขอเพลงนี้คุณดุษฎีไม่จัดสักทีไปจัดผสมผสานกับนักร้องท่านอื่นขอให้จัดคุณรวงทองคนเดียวเลยเชื้อคืนได้ไหมก็ต้องได้สิครับสิ่งใดท่านผู้ฟังขอมาน่ะไม่เหลือบ่าฝ่าแรงผมจัดให้ทันทีนะครับจริงๆแล้วผมเองก็ชื่นชอบเพลงของพี่รวงไม่ใช่น้อยเลยนะครับและเพลงที่ผมชื่นชอบมันจะเป็นแรมพิศวาสตานันเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นซายนาระมั่นใจไม่รักที่ถึงจบไปเมื่อชั่วโมงแรกนะครับที่ผมว่าน่ารักมากในอดีตในสมัยหนุ่มๆเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานกับพี่รวงหลายครั้งเรียกว่าบ่อยเป็นปีเลยทีเดียวครับเมื่อก่อนนี้ทุกเดือนสมัยทำงานอยู่ไทยทีวีช่องสี่มุ่งกรมเนี่ยเราก็จะจัดเป็นทีมเป็นคณะขึ้นมานะครับเพื่อไปแสดงตามสถานีโทรทัศน์ในเครือของกรมประชาสัมพันธ์ตอนนั้นช่องอื่นยังไม่มีนะครับเพิ่งช่อง5เพิ่งจะเริ่มเปิดช่อง7ช่อง7 7สีช่อง3นี่ยังไม่มีทีนี้สถานีโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ในเครือข่ายเนี่ยก็จะมีที่จังหวัดขอนแก่นก็ชื่อช่อง5จังหวัดลำปางก็ใช้ช่อง8แล้วก็ช่อง10หัดใหญ่เราจะเดินทางเนี่ยไป3จังหวัดเนี่ยวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับจัดเป็นคณะแสดงละครแสดงเป็นละครสั้นแล้วก็มีดนตรีมีรีวิวมีแฟชั่นจัดกันไปเป็นทีมสนุกมากไปกันทีก็เป็นรถบัสประมาณ2คันนะครับมีทั้งดนตรีซึ่งส่วนมากจะเป็นคุณมนัสปิติสารไปกันประจำนะครับคุณรวงทองทองนันทมก็ให้เกียรติไปร่วม งานบ่อยมากนะครับทำตัวเป็นกันเองแล้วก็ไม่เลือกเลยนะครับบอกให้ร้องเพลงไหนพี่รวงร้องได้หมดนะครับไม่เคยเลือกเลยวันนั้นวันนี้ในชั่วโมงที่2นี่ผมก็พยายามคัดกับพี่รวงไม่เลือกแต่ผมเลือกผมจะเลือกเพลงที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบและเป็นเพลงเด่นๆนั้นเลยมาเสนอฟังนะครับแต่ก่อนจะฟังเพลงจากคุณรวงทองทองนันทมศิลปินแห่งชาติต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากวงโหรีเรื่องคู่จากอัมพวากันอีกสักเพลงนะครับวงนี้ก็เป็นวงที่ผมชื่นชอบไม่เลิกเลยนะครับเด็กๆทั้งนั้นต้องเรียนให้ทราบสำหรับท่านผู้ฟังซึ่งอาจจะไม่ค่อยชินนะครับแต่ท่านผู้ฟังที่ฟังเมื่อ 6-7 ปีก่อนจะชินเพราะว่าตอนนั้นในเพลงนี้เพิ่งจะบันทึกเสียงใหม่ๆนะครับผมไม่เห็นเขาถ่ายรูปบันทึกเสียงกันเนี่ยทั้งวงมีประมาณ20กว่าชีวิตมีตั้งแต่เด็กๆจนน้อยจนอายุไม่เกิน20นะครับทั้งวงนะครับเด็กๆทั้งนั้นเป็นยุวศิลปินยุวะก็คือเด็กๆนั่นเองนะครับยุวชนหรือว่ายุวศิลปินในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิรัชกาลที่2อำเภออัมพวานะครับก็เห็นเขาถ่ายรูปแล้วก็บรรเลงอยู่ที่เรือนไทยนะครับพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่2เพลงต่อไปนี้ชื่อเพลงลาวกระแสเถาเพลงนี้เพราะมากครับบทเพลงลาวกระแสเถาในโดยประวัติแล้วเนี่ยของเดิมทำนองสองชั้นเนี่ยอยู่ในชุดกล่าวกระแสนะครับเป็นเพลงเก่าที่มีทำนองลีลาคลึกคลื่นเลยทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งอยู่ในเพลงตับพระลอตอนพระลอเสียงน้ำด้วยต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2511ครูเฉลิมบัวทั่งได้นำมาแต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็ตัดลงเป็นชั้นเดียวครบเถาทั้งทางร้องแล้วก็ทางเครื่องให้วงดนตรีไทยคณะเสริมมิตรบรรเลงได้บันทึกเสียงนำออกเผยแพร่ทางสถานีวิทยุถือว่าเป็นเพลงสำเนียงลาวที่ไพเราะอ่อนหวานน่าฟังมากเพลงหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องหรือว่าเป็นเพลงทำนองนะครับในเนื้อร้องเนี่ยในอัตรา3ชั้นเนี่ย

็นเนื้อร้องที่ประพันธ์โดยครูประยูรอเนกศรีนะครับในช่วงที่ขึ้นต้นว่าพระเสียงน้ำพลันประจักษ์กับดวงเนตรเป็นอาเพศขึ้นกับสายชลาไหลสวงสะท้อนได้แต่ถอนหฤทัยนางผาใหญ่ซ้อนทับไว้กับสวงถ้าฟังเด็กๆเขาร้องนะครับเด็กชายร้องนะครับในเพลงนี้เนี่ยร้องเพราะมากเลยตั้งแต่ท่อนแรก3ชั้นเนี่ยแล้วทำสำเนียงออกมาเป็นเสียงแบบเสียงเนิร์ดแต่เนิร์ดน่ารักเนิร์ดหวานนะครับเนิร์ดแบบลาวคือคำบางคำจะออกเสียงเนิร์ดแบบเพลงลาวแล้วจะเพราะจริงๆเลยนะครับส่วนในอัตรา2ชั้นกับชั้นเดียวนั้นมาจากบทละครเรื่องพระลอพระนิพนธ์ของกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ครับขอเชิญรับฟังลาวกระแสเถาเป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงมโหรีเครื่องคู่ยุวศิลปินในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิรัชกาลที่2อำเภอพะวาครับ

บทเพลงลาวกระแสถาวก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นยังไงครับมีความไพเราะได้ในระดับหนึ่งจริงๆนะครับถ้าเราไม่บอกเลยว่าวงนี้เป็นวงเด็กๆบรรเลงและขับร้องกันเด็กตั้งแต่ตัวน้อยๆ6-7 ขวบนะครับผสมวงกันมาแล้วก็10 กว่าขวบอายุไม่เกิน20นะครับทั้งวงเป็นเด็กเท่านั้นเลยน่ารักจริงๆแล้วก็ไพเราะน่าฟังดี

เดียวนะครับมาเรียนกันได้ดีเรียกว่าครูดีวงนี้เนี่ยเป็นครูดนตรีจากกรมศิลปากรจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับเสียสละเวลาไปสอนก็คงจะเดินทางไปสอนวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมจำได้นะครับคุณครูเบญจรงค์ธนโกเศศศิลปินแห่งชาติที่ศรีสอนเนี่ยครับครูเติมเนี่ยขนาดอายุท่านเนี่ย90กว่านะท่านยังเดินทางไปสอนนะครับโอ้โหไม่เห็นแค่เหน็ดแค่เหนื่อยด้วยความเสียสละนะครับแล้วก็มีอาจารย์นพคุณสุประเสริฐเนี่ยก็ไปสอนเนี่ยฟังร้องเนี่ยรู้เลยนะครับเนี่ยว่านักร้องที่ร้องเพลงราวกระแสจบตรงนี้เด็กหนุ่มคนเนี้ยต้องรู้สิทธิ์อาจารย์นพคุณสุประเสริฐแน่ๆเพราะว่าฟังจากสำเนียงการร้องช่องเสียงอะไรทุกอย่างเนี่ยเรียนแบบได้เหมือนมากเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มเยาวชนที่จะสืบสานดนตรีไทยให้ยืนยงต่อไปในภายภาคหน้าได้อย่างดีทีเดียวนะครับทีนี้เราก็กลับมาหาคุณรวงทองลั่นทมต่อไปนะครับเธอยังไปไหนคืนนี้เธออยู่กับเราเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงว่าคุณรวงทองลั่นทมเนี่ยเธอเป็นนักร้องอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ประมาณสัก 6-7 ปีก็ได้นะครับจนถึงปี2006เธอก็ลาออกไปเป็นนักร้องอิสระนะครับร้องตามมาห้องอาหารตามไนท์คลับแล้วก็แสดงภาพยนตร์หลายเรื่องเลยอย่างเช่นเรื่องการในฝูงหงส์เนี่ยดังมากแล้วยังเป็นนักจัดรายการนะครับคุณรวงทองเนี่ยจัดรายการเพลงทางวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ด้วยนี่นะครับนอกจากจะสืบสานในการขับร้องเนี่ยสืบสานในการจัดนะครับในการนำเสนอด้วยนะครับคุณรวงทองมีเพลงที่โด่งดังเท่าที่มีชื่อเสียงมากนะครับอย่างเช่นเพลงรอยมนทินอนิจจาความรักทุยจ๋านี่หรือความรักแรมพิศวาสเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นปานันมั่นใจไม่รักมั่นใจไม่รักที่เกิดไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะครับในชั่วโมงที่2นี้อาจจะมีบางเพลงซึ่งไม่ตรงกับที่ผมประกาศนะครับเพราะว่ายังมีเพลงเด่นๆของเธออีกประมาณไม่ต่ำกว่า20เพลงในทีเดียว2เพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่มีชื่อค่อนข้างยาวทั้ง2เพลงแล้วก็มีลีลาทํานองและการขับร้องที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในทีเดียวเพลงแรกจดหมายรักสลักบนพื้นทรายเพลงที่2เสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นโอ้โหทั้ง2เพลงนี้ไม่ต่ำกว่า5พยางค์นะครับโดยชื่อนะครับแต่ว่าเพลงแรกนั้นเป็นเพลงที่มีสำเนียงฝรั่งและเป็นเพลงโปรดของผมซะด้วยสิจดหมายรักสลักบนพื้นทรายเนี่ยคุณดวงทองขับร้องเมื่อประมาณปี2500เศษๆนะครับตอนนั้นนี่ครูแก้วฟ้าเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องและครูแก้วฟ้าท่านนำทำนองเพลงสากลของฝรั่งมาซึ่งในยุคสมัยนั้นเนี่ยมาก่อนที่เอ็นวิทเพสลีย์กับคลิฟริชาร์ดจะเข้ามามีชื่อเสียงโด่งดังก่อนยุคของบิทเทิลโรลลิงโซนอะไรเงี้ยจะเป็นยุคของนักร้องที่เรียกว่านักร้องไลฟ์มิวสิกอย่างเช่นแพทบูนเนี่ยแพทบูนจอห์นนี่ทินเนสันจอห์นนี่ฮอตตันอะไรเงี้ยครับแพทบูนในตอนนั้นดังมากเป็นพระเอกที่มีแหมเรียกว่ายิ้มเขี้ยวเสน่ห์ยิ้มสว่างเลยนะครับหน้าสว่างมากแล้วก็ร้องเพลงไว้เพราะเป็นนักร้องที่มีเสียงค่อนข้างต่ำกังวานนะครับมีอยู่เพลงหนึ่งของแพทบูนที่ดังมากและผมชอบมาก Love Letter in the Sand จดหมายรักเขาเขียนไว้บนหาดทรายนั่นเองนะครับดูอย่างในหนังก็แหมพระเอกเขียนจดหมายตัวเบลเลอร์เลยครับอยู่ที่หาดทราย Love Letter in the Sand ปรากฏว่าแปลมาเป็นไทยคือจดหมายรักสลักบนพื้นทรายแล้วครูแก้วฟ้าหรือครูแก้วอาจารย์คุณท่านก็นำทำนองเพลง Love Letter in the Sand ของแพทบูนนี่แหละครับมาปรุงแต่งเป็นทำนองเพลงนี้แหละครับส่วนเพลงที่2เสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูทาตรีนะครับครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับขอเชิญรับฟังจากผลงานการขับร้องของคุณรวงทองของลั่นทมศิลปินแห่งชาติเจ้าของน้ำเสียงเสาะหินครับจดหมายรักสลักบนพื้นทรายจากทำนองเพลง Love Letter in the Sand ของแพทบูนและเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นครับ

จดหมายรักสลักบนพื้นทรายและเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นจะจบลงไปแล้วนะครับสองเพลงนี้ออกแนวสากลจ๋าเลยนะครับไม่ค่อยมีทำนองไทยผสมมันมีอยู่ยุคหนึ่งซึ่งยุคนั้นเนี่ยจะเป็นยุคซึ่งภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามามากโดยเฉพาะยิ่งในภาพยนตร์เพลงนะครับเพลงนี้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นภาพยนตร์จีนภาพยนตร์อินเดียภาพยนตร์ฝรั่งเนี่ยมักจะมีภาพยนตร์เพลงแล้วก็เพลงไหนที่โดดเด่นติดหูหน่อยนักประพันธ์ท่านก็มักจะนำทำนองนั่นแหละครับมาปรุงแต่งเป็นทำนองเพลงไทยสากลให้ฟังกันนะครับเรียกว่าเป็นการขายเพลงได้อย่างเร็วที่สุดเพราะว่าทำนองนั้นติดหูอยู่แล้วนะครับต่อไปสองเพลงจากผลงานการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลและลมพาฟันไม่ใกล้ไม่ไกลนี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งมีท่วงทำนองแล้วก็เนื้อเพลงที่มีความน่ารักคล้ายๆกับเพลงมั่นใจไม่รักหรือว่าจำได้ไหมเป็นเพลงที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันดังพร้อมๆกันคือดังอยู่ในชุดเดียวกันนะครับจำได้ไหมมั่นใจไม่รักไม่ใกล้ไม่ไกลนี่นะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสมศักดิ์เทพนนท์นะครับท่านผู้แต่งเนื้อร้องนะครับพี่ทองของน้องๆนะครับครูทองพี่ทองในวงสุนทราภรณ์เนี่ยก็จะมีเรียกกันอยู่สองสรรพนามจะมีน้ากับพี่ไม่นับครูเอื้อนะครับถ้าว่าเป็นน้าในกระรุ่นเนี่ยครับรุ่นคุณวินัยจุลบุษปะคุณเลิศผสมทรัพย์เนี่ยนักร้องรุ่นน้องๆรุ่นหลังไม่จะเรียกกันว่าน้าแต่พอครูสมศักดิ์นี่เรียกว่าพี่ทองนะครับประบอกพี่ทองครูทองเป็นที่รู้กันเก่งครับคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งเพลงหวานก็เก่งเศร้าก็เก่งเพลงตลกขบขันอะไรได้หมดนะครับเพลงสะท้อนสังคมก็ยังแต่งนะครับที่ถ้าท่านยังอยู่ในท่านแต่งเพลงเพื่อชีวิตได้อย่างสบายอย่างเพลงไม่ไกลไม่ไกลนี่ก็คุณรวงทองกับร้องเพราะมากส่วนเพลงที่สองลมพาฝันเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ยินนานๆจะนำมาเปิดสักครั้งหนึ่งนะครับเพลงลมพาฝันในครูศรีสวัสดิ์พิจิตรบรการเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับสังเกตนะครับจะมีนักร้องอยู่สองท่านคุณรวงทองทองลั่นทมกับคุณบุษยารังสีซึ่งถือว่าเป็นเด็กปั้นจริงๆของครูเอื้อเลยสังเกตว่าเพลงของนักร้องสองท่านเนี่ยครูเอื้อท่านจะควบคุมเองคือจะเป็นผู้แต่งทำนองให้เป็นส่วนใหญ่เรียกว่า 80-90% ในทีเดียวนะครับขอเชิญรับฟังจากคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติทั้งสองเพลงครับไม่ใกล้ไม่ไกลและลมพาฝันครับ

เองนะหลวงพ่อใช่ครับนึกดูเขาเสียงไปทีเดียวนะคุณคิดดูซิว่าคนไหนนะครับจากเพลงไม่ไกลไม่ไกลในตะกูนี้หวานจับใจเลยจริงๆเป็นเสียงที่หวานและกับร้องหวานนะครับร้องภาษาไทยได้ชัดเจนด้วยนะครับถือว่าเป็นนักร้องที่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างทีเดียวแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงในสมัยยุคสมัยเมื่อ50ปีก่อนเนี่ยมีผู้ที่ดำเนินรอยตามคุณรองทองท่านนทมไม่ใช่น้อยอย่างเช่นคุณรองทองทองนทมดังไม่นานแล้วท่านลาออกไปก็มีผู้ที่มาสวมรอยแทนคือคุณอ้อยอัชราก็มาขับร้องในแนวของคุณรองทองแต่เมื่อเธอมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของเธอด้วยเธอก็พยายามเพื่อเลยพยายามให้เธอร้องในแนวเสียงของเธอเองต่อมาก็มีคุณบุษยารังสีคุณชมฉายอรุณฉานได้ร้องเพลงในแนวคุณรองทองนะต่อไปมาฟังบทเพลงจากวงมโหรีชงโคศิลป์กันสักเพลงนะครับแหมวงนี้ผมไม่ได้นำเสนอนานเลยนะครับวงชงโคก็มีชงโคศิลป์กับสามัคคีศิลป์ทั้งสองวงนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์นี่อาวุโสที่อยู่ในกรมศิลปากรทั้งนั้นเลยนะครับอยู่ที่สำนักการสังคีตบ้างอยู่ที่วิทยาลัยบ้างนะครับท่านก็มาผสมวงกันขึ้นนะครับความจริงก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะแต่ตั้งชื่อให้แปลกแตกต่างออกไปอาจจะเป็นว่าในวงนี้มีชุดนี้อยู่ห้าท่านแล้วก็ชุดวงนู้นก็5ท่านแต่มีคนอื่นมาผสมผสานด้วยนะครับแต่เท่าที่จำได้วงชงโคศิลป์กับวงสามัคคีศิลป์เนี่ยมีน้องรักผมคนหนึ่งอยู่ด้วยคือครูธีระนะครับครูธีระผู้มณีขุนสอนะครับสีสอหวานจับใจเลยทีครับในพระสอในทางของคุณหลวงไพโรจน์เสียงสอนะครับขินก็ตีเพราะน่าเสียดายที่ร่วงลับจากเราไปด้วยวัยอันน้อยนะครับเป็นผู้ที่มีอารมณ์ดีอารมณ์ขันนะครับผมจัดเพลงของวงโหรีชงโคศิลป์กับสามัคคีศิลป์ไม่ได้ผมอดนึกถึงครูธีระผู้มณีไม่ได้บทเพลงที่วงโหรีชงโคศิลป์จะนำเสนอคือเพลงเขมรพายเรือนะครับบทเพลงเขมรพายเรือนี่ก็เป็นเพลงเถาซึ่งครูเฉลิมบัวทั่งแต่งขึ้นจากเพลงเขมรอมตึก2ชั้นของเก่านะครับก็เป็นเพลงที่จะร้องโขนร้องละครกันมานานเลยก็นำออกมาเล่นครั้งแรกที่สังคีตสาราพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับเมื่อปีพ.ศ.2496เพลงเขมรพายเรือของครูเฉลิมบัวทั่งนี่เป็นที่นิยมกันมากทีเดียวในยุคนั้นจนท่านครูเอื้อสุนทรธนานหัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์นี่นะครับยังได้นำมาเพลงเขมรพายเรือ3ชั้นไปบรรจุเนื้อเต็มขับร้องเป็นเพลงไทยสากลใช้ชื่อว่าเพลงพายเรือพลอดรักนะครับส่วนชื่อเพลงเขมรพายเรือเนี่ยคุ้มตรีตราโมทเป็นผู้ตั้งให้นะครับชื่อเพลงนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงเขมรพายเรือจากการบรรเลงของวงมโหรีชงโคศิลป์ครับ

บทเพลงเขมรพายเรือก็จบลงไปแล้วนะครับฟังแล้วนึกถึงเพลงพายเรือพลอดรักนะครับเป็นเพลงคู่ที่ให้อารมณ์สนุกสนานทีเดียวนะครับต่อไป2เพลงแล้วก็น่าจะเป็น2เพลงสุดท้ายสำหรับคุณทวงทองทองลั่นทมในคืนวันนี้นะครับเพราะว่าเวลาก็กระชั้นมาทุกทีแล้วผมนี่อยากนำเสนอเยอะๆนะแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรเวลาใน1ชั่วโมงนี่มันสั้นเหลือเกินน้อยเหลือเกินบางทีท่านฟังอาจจะนึกว่าผมพูดเยอะนะครับพูดเยอะเกินไปเพลงในฟังน้อยแต่บางท่านบอกว่าต้องพูดนะไม่พูดไม่ได้เพราะถ้าไม่พูดเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวกันว่าเพลงนี้เป็นมายังไงอะไรยังไงนะครับบางทีต้องเล่าเป็นนิทานกันมาเลยทีเดียวสองเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากชื่อว่าสนต้องลมและลาก่อนสายนละเพลงแรกนั้นเป็นเพลงที่สามารถใช้เป็นจินตลีลาได้เลยนะครับเพราะลีลานี่เป็นจังหวะที่งดงามมากเลยนะครับสนต้องลมนี่สนต้องลมนี่ครูเอ๋อประไพเพลงผสมเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูเวสสุนทรจามอนเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานส่วนเพลงที่สองลาก่อนสายโยนละก็นี่เช่นเดียวกันครับเป็นฝีมือการประพันธ์ของครูแก้วอัจฉริกุลหรือว่าแก้วฟ้านะครับซึ่งในอดีตในยุคนั้นเนี่ยก็เรียนให้ทราบแล้วว่ามีภาพยนตร์ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนญี่ปุ่นฝรั่งเข้ามาฉายในเมืองไทยเยอะมากและส่วนมากเพลงดนตรีหรือว่าเพลงในยุคนั้นเนี่ยจะมาจากภาพยนตร์เยอะมากคือภาพยนตร์ทุกเรื่องต้องมีเพลงนะครับอาจจะเป็นการขับร้องของพระเอกนางเอกหรือว่าเป็นการบรรเลงกันแล้วแต่มีอยู่เพลงหนึ่งโด่งดังมากทีเดียวคือสายโยนละและพอดีช่วงนั้นเป็นเรียกว่าเป็นช่วงซึ่งหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองไม่เท่าไหร่มันจะมีนิทานมีนิยายมีภาพยนตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของญี่ปุ่น

เป็นพระเอกเป็นทหารต่างชาติแล้วก็ไปพบรักกับสาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทําให้เกิดเป็นนิยายรันทดเป็นนิยายอมตะเกิดขึ้นซาโยนาระก็แปลว่าลาก่อนนี่นะครับเป็นลาก่อนสําหรับความรักด้วยเพราะนั้นเพลงนี้ผมเลยนําเสนอเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายสําหรับคุณรวงทองทองนนทมที่เธอจะมาลาท่านผู้ฟังนะครับนั่นคือลาก่อนซาโยนาระขอเชิญรับฟังทั้ง2เพลงเป็น2เพลงสุดท้ายสําหรับคุณรวงทองทองนนทมศิลปินแห่งชาติในคืนวันนี้ครับสนต้องลมและลาก่อนซาโยนาระ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: อาจเป็นใจไปที่ไหนที่ไหนก็ร้อนมาตรงนี้แล้วเย็นการมาจึงถือว่าเป็นการมาพบกันเจอกันเพราะว่าอยากเจอกันว่างั้นบางคนก็นึกว่าท่านพระมหาถาวรอาจารย์มหาถาวรองค์ใหญ่ยอยสูงสูงแก่ๆยิ่งเขาเรียกหลวงพ่อแล้วก็มองภาพใหญ่ๆพอเห็นแล้วตัวเล็กๆแค่อันน่ะเตี้ยก็ไม่เตี้ยสูงก็ไม่สูงเขาเรียกว่าแค่แต่ก็ยังโชคดีว่าเตี้ยได้ส่วนท่านว่าเตี้ยได้ส่วนประเภทแค่แต่ว่าเตี้ยได้ส่วนบังเอิญช่วงขามันไม่ได้ส่วนบอกมันสั้นไปขาสั้นก็เลยว่าแค่เหตุนี้การมาก็ได้เห็นกันเจอกันได้พบกันทำให้มีความรู้สึกว่าดีให้มีคนมาฟังเทศก็ดีไม่ต้องลำบากกูเทศเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานมาด้วยความเต็มใจนั่นทศเลขาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เพิ่งตามมาถึงเพราะเพิ่งออกเวรออกยามคือต้องเข้าเวรเข้ายามดูแลคนไข้ทุกวันเหมือนกันแต่ต้องไปกับหลวงพ่อทุกที่ทุกทางเหมือนกันเพราะว่าเราเดินทางร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันอันการมานั้นจึงมุ่งเพื่อพัฒนาสังคมพัฒนาตนเองและก็พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่พอจะทำได้อันการไปการมาจังหวัดกาฬสินธุ์รอบนี้ถึงถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการมาในรอบนี้แล้วก็เหลือรอบหน้าอีก7วัน9สถานที่ก็จบ2รอบในราชการต่อจากนั้นไปถ้าจะไปจะมาก็เป็นเรื่องการขอมาถ้ามีคนศรัทธาจริงๆก็จะรับพิจารณาก็เรามาให้คือพูดกับท่านศึกษาว่าจริงๆอยู่ที่วัดมันก็มีงานอยู่แล้วตื่นเช้ามาก็บิณฑบาตไม่เคยขาดวันนี้ก่อนจะมานี่ก็บิณฑบาตก่อนพอบิณฑบาตเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเทศ 7:00 ถึง 8:00 เทศเสร็จลงมาแล้วก็มารับแขกรับแขกเสร็จแล้วก็ฉันแล้วก็เทศแล้วก็รับแขกแล้วก็ขึ้นไปเทศแล้วก็ลงมารับแขกก็จะได้พักก็สี่ห้าทุ่มก็ตีหนึ่งก็ต้องลุกมาเทศถึงตีสี่ถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเหลือวิสัยก็ต้องเทศอยู่ที่วัดถ้าไม่ไปไหนมาไหน7วันถึง15วันก็มีญาติโยมมาอย่างน้อยก็วันละ300คนขึ้นไปไม่ได้อดโยมไม่ก็แล้วไม่เปรี้ยวปากมีคนมาฟังเทศทุกวันตอนเช้าคือไม่มีความรู้สึกว่ามันจะว่างถ้าเป็นคนขยัน

นอกจากนี้ส่วนตนก็ยังมีงานที่จะต้องไปต่างประเทศที่มีวัดต่างๆที่อยู่เช่นเมืองจีนอเมริกาก็ต้องไปต้องมาอยู่ปีหนึ่งก็อย่างน้อยก็4-6รอบขึ้นไปที่จนได้บัตรทองเลื่อนตำแหน่งนั่งสะดวกสบายไปกลับไทยนิวยอร์กบินไปบินมาอยู่ทั้งปีอันแสดงว่างานไม่ได้หยุดนี่กลับไปนี่ก็อยู่แค่2-3 วันอันที่24ก็ไปต่อที่อินเดียพาลูกศิษย์ลูกหาไป71ชีวิตก็กลับมาก็ต้นเดือนก็อยู่นครนายกอีกไล่ไปไล่มาปีหนึ่งมันเหมือนกับไม่มีเวลาสำหรับที่จะไปฟังหมอลำไปดูโปงลางไปเดินถ่ายภาพหรือไปทำอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวคือเวลาส่วนตัวจริงๆเลยไม่ค่อยจะมีแต่เวลาเพื่อหมู่เพื่อคณะก็เลยประโยชน์มันก็ได้อย่างมานี้ก็วันละ3 งาน 5 งาน 6 งานทุกวันวันนี้ก็เหลืออีก3 งานข้างหน้ายังนัดไว้อีก3 นัดเป็นอย่างน้อยเวลานั้นจึงมีไว้สำหรับทุกคนชีวิตนั้นถ้าทุกคนเข้าใจว่าถ้าปล่อยมันว่างมากมันอาจจะมีปัญหาเยอะถ้ามันมีงานเยอะมันอาจจะปัญหาน้อยเพราะว่าจะมีงานเยอะๆแล้วมันเลยไม่มีเวลาที่จะไปคิดอะไรมากงานมันเป็นตัวบังคับให้เรานั้นอยู่ได้กระที่กระทางงานนั้นทำให้เรามีเกียรติงานนั้นทำให้เรามียศงานนั้นทำให้เรามีเงินงานนั้นทำให้เรามีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเรามีงานแต่ถ้าเราไม่มีงานก็คือหมดทั้งยศหมดทั้งเกียรติหมดทั้งเงินหมดทุกสิ่งทุกอย่างการมีงานจึงเป็นการถือว่ายกฐานะของสังคมให้ดีขึ้นได้ถ้าเราไม่มีงานแล้วการจะเลื่อนตำแหน่งให้มันดีขึ้นมันคงยากดังโรงเรียนถ้านักเรียนน้อยผลงานก็น้อยถ้านักเรียนมากผลงานก็มากโอกาสที่จะเลื่อนเป็นระดับผอ.ก็มีจากครูใหญ่ก็เป็นอาจารย์ใหญ่จากอาจารย์ใหญ่ก็มีสิทธิ์เป็นผอ.การเป็นศึกษาธิการอำเภอถ้างานมากล้นมือวันดีคืนดีก็มีสิทธิ์ที่จะได้เลื่อนขึ้นไปตามฐานะที่โอกาสให้เมื่องานเยอะเกียรติก็เยอะเมื่องานเยอะผลที่ได้รับก็คือคุณงามความดีมากการมาวัดแห่งนี้จึงเห็นว่ามีงานมากเหมือนกันศาลาก็ยังไม่ได้ไปไหนมาไหนท่านก็ยังบอกว่าจะปูไม้ก็ยังไม่แน่จะปูปูนก็ยังไม่แน่เพราะไม้มันก็หมดไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็เลยกราบท่านบอกว่าท่านอาจารย์เอาไม้นั่นน่ะดีที่สุดเพราะเดี๋ยวมันจะไม่มีไม้สำหรับให้คนอื่นได้นั่งได้ดูปูไม้น่ะดีที่สุดเพราะอย่างอื่นมันก็ดีอยู่เพียงแต่ตรงเป็นคอนกรีตพื้นเป็นไม้มันก็คงพอจะได้มันจนจะเต็มแล้วเหตุนี้การมีงานมีการเยอะนั้นทำให้มีทั้งยศมีทั้งอำนาจมีทั้งเกียรติมีทั้งศักดิ์ศรีมีทั้งความดีพอที่จะยกตัวเองให้สูงขึ้นถ้าเมื่อไรเราไม่มีงานเมื่อการไม่มีการมีงานเมื่อนั้นก็เหมือนกับบุคคลทั่วๆไปที่มีอยู่ในสังคมเช้าสายบ่ายเย็นก็เท่านั้นแค่นั้นเพราะมีอยู่เท่านั้นแค่นั้นจนกลายเป็นเรื่องที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าเช้าชามเย็นชามมันก็ถูกเพราะมันจะต้องประหยัดถ้าไม่เช้าชามเย็นชามแล้วมันจะลำบากเหมือนกันเพราะมันต้องประหยัดถ้าประหยัดแล้วต้องอย่างนั้นการที่หมู่เราได้มีโอกาสมาพบกันนั้นถือว่าเป็นงานในเรื่องสังคมการที่เราได้เดินทางร่วมกันมาใช้ชีวิตอยู่บนศาลาเดียวกันถือว่าเป็นงานของสังคมการที่หมู่เรารวมกันได้มีพลังเหนือทุกสิ่งทุกอย่างศาลาที่รวมเสาหลายต้นจึงเป็นศาลาใหญ่การที่เราท่านทั้งหลายรวมกันหลายคนมานั่งอยู่ก็จะเป็นหมู่เป็นคณะที่จะก่อร่างสร้างตนสังคมให้ดีขึ้นมันก็ไปจากคนคนเดียวนั่นแหละแล้วมันก็ขยายไปหลายๆคนมันเกิดจากคนคนเดียวนี่แหละมันก็ขยายไปหลายๆคนจากเพียงเจ้าอาวาสเจ้าคณะอำเภอองค์เดียวแล้วขยายให้

มีกุฏิกุฏิมีกุฏิมีศาลามีโบสถ์มีเมนจากเจ้าวาดองค์เดียวก็ดึงญาติดึงโยมมารวมกันได้ได้สร้างบุญกุศลร่วมกันจากหมู่คณะเราที่มาวันนี้ก็ทำให้หมู่คณะเรานั้นบานปลายคือพัฒนาสังคมได้ดีขึ้นปากต่อปากว่าวันนี้ได้มีโอกาสมาฟังแนวความคิดจากหมู่คณะทุกรูปแบบที่มาอยู่ด้วยกันแม้ที่สุดได้ฟังข้อคิดว่าถ้าหลายชีวิตรวมกันแล้วจะเป็นที่มาของอำนาจวาสนาจะเป็นที่มาของบุญกุศลบารมีถ้าหลายชีวิตรวมกันแล้วจะเป็นที่มาของคำว่าบุญกุศลถ้าหลายชีวิตรวมกันได้เมื่อไรทุกคนก็จะผลักดันซึ่งกันและกันให้สูงขึ้นถ้าอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายถ้าเป็นเรื่องต้นไม้อยู่โดดโดดฟ้าก็ผ่าจะเห็นได้ว่าช่อฟ้ายอดเจดีย์นั้นจะต้องอาศัยสายล่อฟ้าปกคลุมไว้ถ้าไม่งั้นโดดโดดอยู่คนเดียวฟ้ามันก็จะผ่าปัญหามันก็จะเยอะการที่ป่าทั้งป่าไม่ถูกฟ้าผ่าเพราะมันมีลักษณะใกล้เคียงกันสังคมเรานั้นถ้าอยู่รวมกันนั้นโอกาสที่จะฟ้าผ่าน่ะมันน้อยโอกาสที่จะงอกเงยงอกงามเหมือนกับป่าวัดใหม่แห่งนี้ถ้าอยู่รวมกันมากๆแล้วโอกาสที่จะพัฒนาตนน่ะมันง่ายป่าก็จะได้เป็นป่าที่ร่มรื่นการพัฒนาคนนั้นถ้าอยู่รวมกันมากๆได้จะทำให้มีที่ไปที่มาน่ะดีขึ้นทำไมถนนสายลมถนนชิดลมทำไมถนนสีลมทำไมมีราคาแพงเหลือหลายที่ดินตารางวาละ200,000-300,000-500,000แต่ที่บ้านเราเมืองเราไร่หนึ่งยังไม่ถึง20,000-30,000ไม่ถึง 5,000 บางแห่งแต่ที่คนอยู่เยอะๆน่ะมันมีราคาแพงทุ่งกุราร้องให้ราคาไม่กี่ตังค์แต่ถ้าอยู่ในกทม.ส่วนที่อยู่เพียงแต่วาเดียวก็ซื้อที่นี่ได้เป็นร้อยไร่ตารางวาละ200,000-300,000-500,000ยังไม่มีขายเพราะคนรวมกันอยู่กระจุกเดียวค่าแห่งความรู้สึกที่ดินก็แพงสิ่งแวดล้อมก็แพงเหตุนี้การรวมกันมากๆย่อมมีราคาทั้งด้านที่ดินแล้วก็มีราคาทั้งด้านคุณภาพของคนเป็นการยกซึ่งกันและกันในสูงขึ้นในสังคมนั้นๆทำไมบ้านเมืองเราถึงเป็นกระจุกกระจุกเพราะเหตุอันใดการรวมกันนั้นคือพลังแต่ถ้าแยกกันอยู่ห่างๆคนละมุมคนละแห่งพลังมันน้อยถ้าเพศภัยอะไรเกิดขึ้นมันก็ลำบากการที่เราต้องรวมเป็นบ้านเป็นวัดเป็นโรงเรียนเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นประเทศเพื่อต้องการรวมให้มีพละกำลังการรวมพลังด้วยสิ่งที่ว่าเป็นคนเป็นสถานที่ก็ถือว่าทำประโยชน์ได้มากแต่ถ้ารวมพลังความคิดความอ่านในการที่จะต่อต้านยาบ้าในการที่จะต่อต้านยาเสพติดใดๆตามนโยบายของรัฐบาลที่เห็นความสำคัญจะมีผลผลักดันให้ความตั้งใจของนโยบายนั้นๆได้สำเร็จอานิสงส์ก็คือทำให้เรานั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสังคมในโลกนี้ก็จะไม่ค่อยตราตรึงว่าเมืองไทยนั้นเป็นเมืองแห่งยาเสพติดถ้าเราทุกคนไม่ปฏิเสธแล้วก็คงจะต้องเสียสละความรู้สึกเพื่อที่จะร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาในรูปแบบที่ต้องการรวมพลังพลังที่น่ากลัวที่สุดก็คือพลังแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังที่น่ากลัวที่สุดก็คือพลังแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่คือสิ่งที่บอกเหตุถ้าที่ไหนรวมกันได้ที่นั่นมีพละกำลังมากพี่น้องชาวอำเภอท่าคันโทถ้ารวมกันได้อย่างนี้บ่อยๆขนาดที่เป็นอยู่เวลานี้บ่อยๆพละแห่งการจะทำอะไรต่อรองอะไรมันก็มากขึ้นมันมากขึ้นถึงบอกว่าทั้งอำเภอนั้นได้เท่านี้แต่ถ้านั่งเทศที่บ้านเกิดเมืองนอนบ้านเลิงเนี่ยมากกว่านี้3เท่าตัวทุกคืนเลยทั้งอำเภอได้เท่านี้แต่ว่าจะเทศอยู่ที่บ้านเลิงนั้นเทศทุกวันก็มากกว่านี้ทุกวันบ้านเดียวนั่นน่ะมากกว่านี้ทุกวันเมื่อคืนนี้เทศดูแล้วเต็มถนนสุดถนนเลย
มีคนฟังเป็นพันขึ้นไป

เทศอยู่บ้านเลิงเนี่ยใส่บาตรก็มีคนใส่ทุกวันเป็น800คนขึ้นไปเป็นอย่างน้อยการรวมพลังบ้านเลิงได้จึงทำให้อะไรมันพัฒนาดีขึ้นหน้ามือเป็นหลังมือก็วงจรตามรูปแบบที่ตั้งใจพัฒนาลงทุนไปที่บ้านเกิดเมืองนอนที่อยู่บ้านเลิงกระสินเนี่ยไม่ต่ำกว่า500ล้านแล้วทำแทบจะครบทุกอย่างนี้ก็จะเอาการศึกษาวิชาการอาชีพลงไปจะพยายามเปิดปริญญาโทปริญญาเอกถ้าไปตายซะก่อนทำตรงนั้นให้มันครบทุกอย่างทุกวงจรที่มีอยู่เหตุที่ทำได้เพราะรวมชาวบ้านได้รวมพลังชาวบ้านได้เมื่อรวมพลังชาวบ้านได้แล้วทำอะไรก็ได้ง่ายอย่างที่นัดชาวบ้านว่าจะไป5 โมงนะ4 โมงก็พร้อมเพียงกันหมดแล้วชาวบ้านงานการอย่างไรเขาก็หยุดการที่พูดอย่างนี้เพื่อให้เห็นว่าทำไมตำบลโนนศิลาเลิงถึงพัฒนาได้ทุกรูปแบบทำไมถึงทำได้ดีทำได้ง่ายทำได้สะดวกเพราะรวมพลังชาวบ้านได้การรวมพลังชาวบ้านได้เพราะอะไรเพราะสอนธรรมะสอนธรรมะสอนธรรมะสมัยก่อนนั้นแบ่งสอนมันมีอยู่3คุ้มก็จะสอนคืนละ2คุ้มสอนไปสอนมาสอนไปทำสอนมาพอธรรมะแทรกเข้าไปสู่ในใจของพี่น้องชาวบ้านแล้วการเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอุปนิสัยก็เป็นเรื่องง่ายเช่นเรื่องสุราทำไปทำมาก็ไม่ต้องพูดถึงการสุรายาเมานี่ไม่ต้องบอกไม่ต้องขอไม่ว่าจะเป็นงานกฐินผ้าป่าไม่ต้องถามว่ามีสุรายาเมาไหมไม่ว่าจะเป็นงานใดๆฉลองโบสถ์ก็ดีหรือจัดงานวันเกิดก็ตามแม้หากมีหมอลำมีหนังมาอย่าได้ไปถามว่าจะต้องขายสุรายาเมาไหมไม่มีสิทธิ์เพราะทุกคนมีชีวิตที่เข้าใจจุดยืนว่าถ้าปราศจากสุรายาเมาแล้วชีวิตนั้นก็จะไม่บ้าค่าของคนก็จะสูงขึ้นเพราะไม่ปกคลุมด้วยอำนาจแห่งความบ้าการกล่าวเช่นนี้ไม่ได้ยกตนเพื่อข่มท่านแต่ไม่ได้พูดเพื่ออวดแต่พูดเห็นเป็นตัวอย่างว่าทำได้มาแล้วพูดได้มาแล้วคณะที่มานี้ก็เป็นลูกหลานชาวบ้านเลิงโดยตรงดังที่โฆษกประชาสัมพันธ์ทีมงานคืออาจารย์วิเชียรสินธุชัยก็คนบ้านเลิงด้วยกันก็ยืนยันว่าเราพยายามที่จะพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของเราให้ดีซะก่อนพอบ้านเกิดเมืองนอนเราดีแล้วค่อยขยับไปที่ตำบลอื่นอำเภออื่นจังหวัดอื่นถ้าบ้านของเราทำไม่ดีไปไหนก็ไม่ดีเหมือนกับการที่อยู่วัดปฐุมวนารามถ้าพัฒนาวัดปฐุมวนารามไม่ได้ดีแล้วอย่าไปพัฒนาที่อื่นมันต้องพัฒนาที่ตัวเราเป็นตัวอย่างมันต้องทำตัวเราเป็นตัวอย่างมันต้องสอนตัวเราเป็นตัวอย่างถ้าเราทำได้พัฒนาได้ดีแล้วเราค่อยไปที่อื่นเราทำเป็นตัวอย่างได้แล้วเราค่อยไปสอนคนอื่นถ้าเราทำไม่ได้ถ้าเราสอนเขาเราทำไม่ได้เราก็เปล่าประโยชน์เช่นบอกเขาว่าให้เสียสละตัวเราไม่เสียสละบอกให้เขาอดทนตัวเราไม่มีความอดทนบอกให้เขางดเขาเว้นจากเครื่องดองเครื่องเมาแม้ที่สุดน้ำชากาแฟถ้าเรางดไม่ได้เราก็ไปสอนคนอื่นไม่ได้อะไรก็ตามถ้าเราทำไม่ได้แล้วไปสอนคนอื่นมันมีความรู้สึกว่าอายตัวเองสังเกตดูคนที่พูดอะไรไม่เต็มปากเต็มคำเพราะว่าตัวเองก็ทำไม่ได้พูดไปก็เท่านั้นเราไม่ได้มีประโยชน์อันใดเหตุนี้การที่กล่าวเรื่องอย่างนี้เพื่อต้องการเห็นว่าการพัฒนานั้นต้องรวมพลังพลังนั้นก็คือพลังของคนรวมพลังแห่งความสามัคคีโดยใช้กระบอกเสียงคือธรรมะเข้าไปอบรมไปแทรกทุกมุมเมื่อธรรมะมันฝังเข้าไปในจิตในใจของคนแล้วการเปลี่ยนแปลงวัตถุนั้นง่ายบอกให้รื้อบ้านก็รื้อบอกให้รื้อช้างข้าวก็รื้อบอกให้ตัดถนนตรงไหนตรงไหนก็ตัดได้หมดเพราะธรรมะมันเหนือกว่าดินเหนือกว่าเงินเหนือกว่าอื่นใดถ้าสัมธรรมะมันกินลงไปในใจคนแล้วเรื่องเหตุเรื่องผลย่อมมีอยู่กับทุกคนการเสียสละย่อมง่ายต่อการที่จะรับผิดชอบสิ่งอื่นใดศาสนานั้นเป็นเรื่องของใจเมื่อใจเป็นนักเสียสละค่าแห่งความรู้สึกรับผิดชอบมันก็ดีขึ้นที่เป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้เพราะเสียสละไม่ได้ดูเจดีย์ถึงต้องดูที่ฐานดูอาจารย์ก็ต้องดูที่เสียสละถ้าไม่เห็นการเสียสละจากความเป็นอาจารย์แล้วมันก็ยากที่จะพัฒนาส่วนอื่นได้เพราะตัว

เองก็ไม่ได้มีอะไรต่างจากเขาเราเองก็ไม่ได้มีอะไรต่างจากเขาถ้าเราไม่มีอะไรต่างจากคนอื่นการที่จะไปสั่งไปสอนคนอื่นมันจึงยากพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าให้สอนตนเองซะก่อนแล้วค่อยไปสอนคนอื่นสอนตัวเองให้ได้ซะก่อนแล้วค่อยไปสอนคนอื่นถ้าเราเองยังทำไม่ได้เราอย่าไปสอนคนอื่นเดี๋ยวเขาจะสอกกลับมาแล้วเราจะหน้าแตกสุดท้ายเราก็จะไม่มีเหตุผลในการที่จะเผยแผ่และอบรมสั่งสอนใครการเป็นพระเป็นเนนการเป็นอุบาสกอุบาสิกาถ้าทำเป็นตัวอย่างพูดเป็นตัวอย่างได้แล้วเรื่องคำสอนที่ดีนั้นสู้ทำเป็นตัวอย่างไม่ได้พูดเป็นตัวอย่างไม่ได้หาได้เป็นอย่างนั้นไม่ถ้าเราทำเป็นตัวอย่างที่ดีพูดเป็นตัวอย่างที่ดีได้แล้วอย่างอื่นใดมันมีผลต่อเนื่องไปหมดถึงบอกว่าเราจะสอนจะสั่งอย่างไรถ้าเราทำไม่ได้พูดไม่ได้มันก็เปล่าประโยชน์จากการรับผิดชอบเช่นบอกว่าให้สร้างศาลาหลังใหญ่ๆถ้าจะมาพูดอย่างนี้แสดงว่าจะมาต้องสร้างใหญ่ได้10เท่าตัวกับศาลาหลังนี้เวลานี้กำลังสร้างอยู่ใหญ่กว่าหลังนี้10เท่าตัวเพราะจุได้ถึง 5,000 คนขึ้นไปคงจะเสร็จภายใน2เดือนข้างหน้าความยาวถึง133เมตรความกว้างถึง32 36แต่เวลานี้ที่มีอยู่แล้วก็ลงทุนสร้างเสร็จไป1หลังที่ว่านะศาลาพระราชทานนั้นสร้างหมดไป120กว่าล้านเสร็จไปแล้วตั้งแต่นานแล้วใช้มา 3-4 ปีแล้วรองรับคนได้สบายๆ 2,000 คนขึ้นไปเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรต้องคิดอยู่เสมอว่าถ้าเรายังทำตัวอย่างไม่ได้เราอย่าไปสอนคนอื่นเราอย่าไปชี้แจงคนอื่นมันอายเขาเพราะเราก็ย้อนกลับว่าคุณได้ไหมล่ะคุณทำได้ไหมล่ะสอนเราจะต้องอายเขาอันเล็กๆในน้อยก็เหมือนกันเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพระสงฆ์สามเณรถ้าเรายังทำไม่ได้นะมันเป็นเรื่องใหญ่เลยเช่นอยากจะบอกว่าให้ตรงเวลานะสั่งกับเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาว่าดาบจบดาบเมฆจ่าพิทักษ์ต้องตรงเวลานะไปตรงไหนต้องก่อน15นาทีทุกที่ก็ตรงเวลาอย่างตรงนี้ก็ตรงเวลาก็นั่งรอพวกท่านอยู่1ชั่วโมงเต็มเพราะว่ามันใหม่ก็ไม่เป็นไรไม่มาก็ดีก็สบายเพราะเรามานั่งกินอากาศแล้วก็ฉันแล้วก็กลับแต่ยังดีท่านมาอยู่ก็ยังในเทศการกระทำใดๆนั้นถ้าเราทำเป็นตัวอย่างพูดเป็นตัวอย่างมีผลงานชัดเจนแล้วจะไปตรงไหนอย่างไรเราไม่ต้องตั้งฉากเราไม่ต้องคิดอ่านอะไรเพราะของจริงไม่ต้องจำที่จำไม่ใช่เรื่องจริงที่เรื่องจริงนะไม่ต้องจำเพราะมันเป็นเรื่องที่มีอยู่ในสังคมแล้วการพัฒนานั้นมีพื้นฐานของการเสียสละการศึกษาคือการพัฒนาในส่วนหนึ่งแต่ถ้าศึกษามาดีแล้วไม่เสียสละมันก็เปล่าประโยชน์อยู่นั่นแหละถึงบอกว่าไม่ได้ประโยคสูงประโยคน้อยประโยคมากแต่ถ้าค่าของความรู้สึกที่ออกมาเป็นผลงานที่เราทำได้นั่นแหละคือสิ่งที่บอกว่าการศึกษาประกอบด้วยเหตุผลแล้วการพัฒนาจึงอยู่ที่การเสียสละการศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาแต่ถ้าใจนั้นไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมด้วยศีลด้วยธรรมแล้วก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปนั่นแหละมีความตนีขี้เหนียวเป็นพื้นฐานเรื่องที่จะขยับถนนเรื่องที่จะขยายถนนเรื่องจะทำอะไรนี่มันยากถึงบอกว่าถ้าเป็นตำบลโนนศิลาเลิงแล้วลองตามไปดูเหมารถไปดูได้ตมาบอกเอาตรงนี้ละใครไม่ให้ตมาก็เอาให้ตมาก็เอาจะทำยังไงเขาพูดอย่างนี้อยู่เรื่อยล่ะถึงก็มีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลบางที่เพราะว่าพูดประโยคสั้นๆว่าให้ก็เอาไม่ให้ก็เอาก็จะมาจะเอาใครจะทำอะไรอ่ะแล้วก็ได้ทุกที่เนี่ยถ้าลงพูดคำนี้ล่ะได้จนได้นะนี่คือการพัฒนาพัฒนาคือต้องแก้ความรู้สึกเก่าๆเพราะทุกคนน่ะมันโทษตะขี้เหนียวเป็นพื้นฐานเหมือนกันหมดเมื่อขี้เหนียวเป็นพื้นฐานเหมือนกันหมดแล้วเรื่องจะพัฒนาเนี่ยมันยากแต่สำหรับอาตมาตำบลโนนศิลาเลิงบ้านเกิดเมืองนอนนั้นท้าพิสูจน์ได้ว่าตามไปดูถ้าอาตมาชี้นกมันไม่เป็นนกแสดงมันต้องไปพูดกันคนละเมืองแล้วนกต้องนกกาต้องกาการพัฒนาจึงเกาพื้นฐานของใจคือเสียสละอาตมาเสียสละเป็นตัวอย่างที่โยมพ่อมีตรงไหนที่ตรงไหนที่อาตมาซื้อไว้อาตมาก็บริจาค ก่อนคนอื่นให้เป็นตัวอย่างซะก่อนทำเป็นตัวอย่างซะก่อนไม่เคยคิดว่าเราจะเพียงแต่บอกให้เขาทำสมัยเป็นเนนนั้นก็เน็บเตี่ยวผ้ากีวรเนี่ยแล้วขึ้นไปตีสังกะสีเอง
สร้างอาคาร

การเรียนชั่วคราวให้โรงเรียนนนศิลาสว่างวินก็เหน็บเตี่ยวขึ้นไปตีตะปูเองบนหลังคาตีสังกะสีก็ต้องทำเองถนนเข้าบ้านก็ต้องถือจอบนำชาวบ้านตัดเองคูคลองหนองบึงหนองเลิงก็พาชาวบ้านทำเองถือจอบด้วยตนเองทุกวันยังมีฝีมือจับจอบได้อยู่ต้องขุดปลูกต้นไทรเมื่อวันก่อนเขาบอกอ้าวไม่ทิ้งเชื้อเก่าเลยแสดงว่ายังเป็นเอกลักษณ์ลูกอีสานอยู่ลูกชาวนาชาวไร่ถ้าเราจะทำอะไรจะพัฒนาอะไรเราต้องพัฒนาตัวเราถ้าเรายังทำไม่เป็นนะเรายอมเขาบอกเขาให้เขาสอนให้เราทำเรายอมเขาสักนิดเราจะพัฒนาชีวิตเราได้ดีขึ้นถึงพูดอยู่เสมอว่าจะไปไหนมาไหนขอให้มีคนนำทางหน่อยเพราะอาตมาไม่เคยไปขอตำรวจขอเจ้าหน้าที่บ้านเมืองช่วยนำทางหน่อยถ้าปล่อยให้ไปเองก็ไปได้แต่มันลำบากเพราะก็จะไปถึงต้องถามแล้วถามอีกขนาดมีรถทางหลวงแล้วยังจอดถามไปข้างทางไปเรื่อยรถอาตมาจะจิ้มก้นเอาจนได้ต้องบังคึงเหตุนี้ถ้ามีผู้นำทางมีผู้เบิกทางมันง่ายถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องยอมคนอื่นถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ต้องยอมคนอื่นถ้าเราไม่ยอมคนอื่นการพัฒนามันก็ไม่มีค่าแห่งความรู้สึกแห่งความดีมันก็ไม่เกิดถึงบอกว่าต้องลดต้องละต้องหยุดความรู้สึกบางอย่างถ้าเห็นว่าเราไม่รู้เราต้องถามเขาเพราะเส้นทางมันอยู่ที่ปากเราชีวิตนั้นมันก็อยู่ที่เราเราก็ถามดังที่อาตมามานั่งตรงนี้อาตมาได้เรื่องตั้งจังหวัดใหม่ขึ้นว่าจะเป็นยังไงกระนวนบ้างท่าคันโทบ้างดงมูลบ้างตรงไหนโน่นน้องกรุงศรีบ้างเราถามเขาดูแล้วเราจะรู้เรื่องว่าตรงนี้คืออะไรเพราะเราไม่เคยมาการที่เรายอมให้เขารู้ตามเราไม่เสียอะไรบางทีเราอาจจะแกล้งโง่ก็ได้เพื่อจะเราจะได้สบายบางทีเราอาจจะแกล้งโง่ทำเราจะได้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ถึงบอกโง่ไม่เป็นก็เป็นใหญ่ไม่ได้โง่ไม่เป็นก็ฉลาดไม่ได้โง่ไม่เป็นก็รักษาผลประโยชน์ไม่ได้แม้แต่โง่ไม่เป็นอย่าหวังที่จะครองบ้านครองเมืองถึงบอกต้องมีคำภาษิตว่าปิดตาเสียบ้างปิดหูเสียบ้างปิดปากเสียบ้างแล้วการพัฒนามันจะได้ง่ายขึ้นในส่วนของใจนั้นคือพัฒนาตรงนี้จึงต้องเสียสละในส่วนที่เป็นจริงถ้าเราไม่เสียสละแล้วใครเขาจะเสียสละให้เราอย่างเครื่องเสียงนี้คุณอาจารย์ธวัชชัยเห็นเจตนาว่าหลวงพ่อเสียสละท่านก็เสียสละให้เหตุดีการจะทำอะไรนั้นขอให้คิดอยู่เสมอว่าแค่จะกินกับถ่ายเกิดกับตายกามกับเกียรติเป็นสมบัติของสัตว์บกสัตว์น้ำเหมือนกันหมดถ้าเราจะเกินจากสัตว์บกสัตว์น้ำก็คงต้องเป็นผู้ที่เสียสละเมื่อเสียสละได้แล้วการพัฒนาก็จะดีขึ้นการกล่าวธรรมะเลยเวลาแล้วตั้งใจจะกล่าวครึ่งชั่วโมงมา45นาทีแล้วเลินไปต้องขออภัยในส่วนนี้นั้นจึงสรุปลงว่าธรรมะกาโมภวังโหติผู้ที่ใกล้ต่อการที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมโดยการทำเป็นตัวอย่างพูดเป็นตัวอย่างเสียสละความรู้สึกเป็นตัวอย่างไม่จำเป็นต้องถูกใจไม่จำเป็นต้องได้ดังใจขอให้ประโยชน์ส่วนใหญ่มันดีขึ้นส่วนนี้แลได้ชื่อว่าธรรมกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ต่อธรรมเป็นผู้เจริญจึงขอกราบอนุโมทนาสาธุการกับคณะสงฆ์ทุกรูปแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่เสียสละวันเวลาเท่ากันมาใช้ชีวิตร่วมกันให้โอกาสอาตมาได้มีส่วนระบายความรู้สึกนึกคิดอันเป็นส่วนแห่งชีวิตส่วนตนและส่วนสังคมเพื่อศาสนานี้ได้มีส่วนรับผิดชอบของสังคมก็ขออนุโมทนาสาธุการกับหมู่คณะไว้ในโอกาสนี้ด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้ทำจริงพูดจริงปฏิบัติจริงสิ่งที่ทำสิ่งที่พูดได้ทำจริงได้พูดจริงทั้งอดีตและปัจจุบันขอประมวลมาเป็นบุญเป็นกุศลดลบันดาลในคณะสงฆ์และญาติโยมทุกรูปทุกท่านทุกคนได้สำเร็จผลในสิ่งที่ตั้งใจจงทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญการแสดงพระธรรมเทศนามาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาละฉะนี้คณะสงฆ์จะได้ให้พรโอ้เลยเวลาไม่ออกเทศยาวไปนิดนึงปวดเมื่อยวะเทศตะเคิงชั่วโมงฝาดไป45นาที

อยู่นั่นแหละลืมเบิ่งนาฬิกาเทศแล้วเพลินไปเมื่อยได้เนาะเทศโดนหลายเมื่อคืนนักอื่นเนี่ยฉีดยาก็ฟังเทศนี่บ่มักแท้ๆล่ะว่างใดไอ้ฉีดยาก็ฟังเทศนี่บ่มักเด้อพ้องไม่ออกเด้อนักอื่นก็พ่อมักอยู่เอาบูชากันเทศบัดนี่ตามศรัทธาคนละบาท2บาทเป็นธรรมเนียมเฮาอันบ่บูชาก็บ่ลงธรรมาทได้เอาให้หานะให้3นาทีคนมันหน่อยเอาไอ้ที่ทําบุญน้ําลงพอสั่งศาลาเอากันเทศมื้อนี้สั่งศาลาเมื่อวานนี่กันเทศสั่งเมนกันเทศสั่งเมื่อวานนี่สั่งเมนเอาตามศรัทธาเอาลองเบิ่งได้รางวัลที่1มื้อนี้พอดีเอามื้อนี้รางวัลที่1วันที่20พอดีเอาลองเบิ่งเอารางวัลที่1ประจําวันที่20เอาทำบุญกันมาตามศรัทธาสั่งศาลาก็หลวงพ่อถาวรให้มันแล้วมันทั่วบ่ดีพอแล้วมื้อนี้กับมื้ออื่นก็แล้วเท่านั้นล่ะมื้อก็แล้วเท่านั้นมันอย่างเอาลองเบิ่งเอารางวัลที่1งวดประจําวันที่20ตอนเช้านี่ก็แล้วกันบ่เกี่ยวกับตอนบ่ายเด้อตอนเช้านี่ล่ะตอนบ่ายเดี๋ยวมันหลายรอบเอาจัดที่ฉันได้ลูกอันนี้มีพาลูกศิษย์อยู่นำท่านสำรวยมาอยู่นี่พาสำรวยเป็นพาลูกศิษย์ตั้งแต่แรกมาอยู่นำมาอยู่แถวนี้แหละคือวัดยังเกาะฮะวัดผาสวรรค์วัดผาสวรรค์โบ้สื่อมวลเนาะจะไปเยี่ยมเราจังหน่อยนึงเราก็ยืนฮะมาอยู่ใสโอ้ยก็มีหลวงพ่อเจ้าของอำเภอแล้วจะเอาผู้เดียวไรถอนได้ก็ได้แบ่งพื้นเขาแน่บอกให้เสียสละแล้วเทศไปจกยกเมื่อกี้ว่าได้ฟังมึงเรื่องไม่ได้ชัดเจนบ่เทศเทศไม่อีกบ่แน่เนี่ยเอาฝ่าติดกันเทศซะก่อนเพื่อจะได้มีอานิสงส์สำรวยอยู่นำอยู่ไปพอสมควรแหละก็เลยอยากไปเบิ่งทางโลกนั่นเป็นในแบบนั้นล่าจอดออกมาในหนึ่งไปเบิ่งแล้วโอ้ยบ่เป็นตายบวชไม่ก็น่าทนาไปหามบ่ฟังเพิ่นอยากศึกไหมหามอยู่3ปีก็ยังอยากศึกอยู่หามจังได๋ก็อยากศึกเบิ่งแม่ได๋เบิ่งแม่ออกยังได๋ก็สวยอยู่พอศึกมาแล้วเบิ่งไม่ออกบ่สวยแล้วบวชใหม่เลยตั้งหลักล้านตั้งล่ําได้แค่แน่เพราะฉะนั้นเสียหลักอยู่น้ําโดนพวกนี้แต่ว่าดีโชคดีว่ากลับออกไปบ่ทันได้เสียศูนย์ตั้งหลักพลิกล่ํากลับเลยไปให้ลงหน้าบุญเค้นก็แบบนี้ซึกไปแล้วไปเพิ่งตอนที่บวชเนี่ยเบิ่งไม่ออกสวยแท้ๆวัดพุทธไทยจีนไต้ฮ่องกงถาวรวนารามที่นั่นก็มีวัดที่เมืองจีนแผ่นดินใหญ่ขึ้นทะเบียนไว้ถูกต้องตามกฎหมายของรัฐบาลจีนพอขยับไปที่อเมริกาก็มีวัดพุทธไทยถาวรวนารามกลางเมืองนิวยอร์กถ้าจะดูนาฬิกาเวลานี้วัดพุทธไทยถาวรก็เหลืออีก15นาทีก็ตี3แต่ที่บ้านนาเรียงแห่งนี้อีก15นาทีตีบ่าย3ตรงนี้คือวัดตรงนั้นก็คือวัดแต่วันเวลามันกลับกันตรงกันพอดีแสดงว่ามันชี้ลงไปตรงที่ใต้ธรรมาสนี่คือวัดพุทธไทยถาวรการสงเคราะห์สงหาถ้ารู้ชาติการเกิดรู้บุญคุณของสถาบันการรับผิดชอบสถาบันก็ย่อมมีอยู่ในหมู่ในคณะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นของเขาของเราไม่มีความรู้สึกว่าพวกเขาพวกเรายิ่งรู้ว่าหนังเดียวเนื้อเดียวเอ็นเดียวเหมือนกันท่อเดินหนักเบาก็เหม็นเหมือนกันฉันเหมือนกันพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันพระวินัยเท่ากันอะไรเท่ากันยิ่งมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่มันต่างกันหากจะต่างด้วยหน้าตาสูงต่ำดำขาวหากจะต่างว่าสถานที่บุคคลที่กว้างแคบนั่นเป็นส่วนประกอบเท่านั้นแต่เรื่องศาสนาที่รู้จักบุญคุณนั้นจึงทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเกื้อกูลสังคมเพื่อความสุขของสังคมเพื่อการสงเคราะห์ชาวโลกเชื่อว่าศาสนานี้คือเรื่องความว่ารู้บุญรู้คุณแม้ที่สุดการอยู่ร่วมกันต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันถ้าเคารพสิทธิซึ่งกันและกันดังที่กล่าวเบื้องต้นแล้วสังคมนั้นจะมีความน่าอยู่เยอะอย่าได้ไปปิดกั้นอย่าได้ไปขวางทางบุญกุศลอย่าได้ไปปิดทางความดีของกันและกันถ้าเราดีไม่จริงเราก็ไม่คุ้ม

เราดีจริงเราก็ไม่ทำสิ่งนั้นการเปิดใจกว้างๆเรียกว่าปฏิทานาไมยบุญสำเร็จเพราะเปิดใจกว้างๆถนนกว้างเราก็วิ่งได้สะดวกทางกว้างเราก็เดินทางได้สะดวกแม้วัดกว้างๆอย่างวัดบ้านนาเรียงอย่างนี้ก็นั่งได้สะดวกสวยงามป่าร่มรื่นบรรยากาศดีแสดงว่าที่ทางดีเรามันกว้างเราก็นั่งได้สะดวกถ้าจิตใจเรามีศาสนาเราจะมีความรู้สึกเปิดหูเปิดตากว้างๆอาตมานั้นโชคดีว่ามีโอกาสได้ไปทุกจังหวัดในประเทศไทยโชคดีได้ไปทั่วโลกมาหลายรอบไปหลายแห่งไปหลายรอบอย่างน้อยก็เรียกว่าโลกนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยรอบที่บินไปบินมาจนมีบัตรทองแล้วบัตรพิเศษนั่งเครื่องบินมีสิทธิ์บินฟรีได้ตลอดและมีสิทธิ์ยกฐานะได้ตลอดซื้อชั้นธรรมดาก็ไปนั่งชั้นนั่งชั้น2หรือไปนั่งชั้น1ได้ทุกเวลาขอให้มีที่นั่งว่างเขาเรียกว่าบัตรทองเพราะเหตุที่ไปโน่นมานี่ไปนี่มาโน่นไปโน่นมานี่ไปไม่หยุดไม่หย่อนจึงทำให้หูกว้างตาไกลทำให้มองโลกในแง่ดีมากขึ้นว่าชีวิตนี้ต้องเปิดกว้างแล้วมันจะเห็นข้อเปรียบเทียบระหว่างเขากับเราแล้วเราจะได้เลื่อนฐานะตัวเองได้สูงขึ้นเพราะเราเปิดใจกว้างแล้วเราจะทำอะไรได้เยอะวัดมันกว้างสร้างศาลาใหญ่ก็ได้สร้างโบสถ์ใหญ่ก็ได้สร้างเจดีย์ใหญ่ก็ได้ถ้าใจกว้างแล้วมันจะได้อะไรเยอะแยะไปหมดลองพิจารณา

ก็มีหลุมทีนี้แสดงว่าทางมันแคบรถใหญ่ไปไม่ได้ถ้าจะต้องใหญ่ต้องโตต้องกว้างกว้างต้องใจกว้างกว้างแล้วมันจะทำอะไรให้ได้เยอะแยะถ้าไม่งั้นกลายเป็นเรื่องถนนแคบรถใหญ่วิ่งไม่ได้ใจไม่ถึงก็ทำอะไรไม่ได้ศาสนาจึงเป็นเรื่องของใจถ้าเรามีความเคารพในกันและกันแล้วเราจะเป็นคนยอมกันได้วันทำไมจะยอมไม่ได้เพราะจะอยู่อีกกี่ยกอยู่อีกกี่มาน้อยเดี๋ยวเราก็ต้องจากกันไปแล้วเราไม่ต้องปิดทางความคิดซึ่งกันและกันเราไม่ต้องขวางกั้นความรู้สึกนึกคิดซึ่งกันและกันเราชี้แนะเหตุผลบุญกุศลให้ซึ่งกันและกันจะได้ทิศทางที่นำพาให้เราเจริญขึ้นคำว่าปฏิทานุโมทนาใหม่บุญเกิดขึ้นเพราะยินดีในความสามารถคนอื่นถ้าบุญเกิดขึ้นเพราะการยินดีในความสามารถของคนอื่นย่อมได้ถือว่าเราได้ถูกยกถ้าท่านทั้งหลายไม่ยกอาตมาให้นั่งสูงกว่าพวกท่านอาตมาก็คงจะมองไม่เห็นพวกท่านโดยทั่วไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าอาตมาใจแคบไม่ยกพวกท่านขึ้นอาตมาก็คงไม่มีสิทธิ์ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เหตุนี้การให้ความเคารพในสิทธิซึ่งกันและกันจะผลักดันซึ่งกันและกันในสูงขึ้นถ้าโรงเรียนบ้านเรามีนักเรียนมากอาจารย์ใหญ่อาจจะได้เป็นผู้อำนวยการแล้วก็จะขยับขึ้นไปถ้าหมู่บ้านใหญ่เราอาจจะได้เป็นกิ่งเป็นอำเภอถ้าเราใหญ่ขึ้นไปมันจะได้เป็นอะไรเยอะแยะถ้าเราให้ความเคารพในเขาในเราวันทนังปฏิวันทนังเมื่อเราไหว้เขาเขาจะไหว้เราแล้วเราก็จะได้ชื่อว่าสูงขึ้นสังเกตดูนะคนที่ชูไฟที่วิ่งคบเพลิงขึ้นไปจุดข้างบนนั่นแหละเรามองเห็นเปลวไฟที่เขาถือแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะมองเห็นคนที่วิ่งไปด้วยคนที่ชูไฟในเราก็จะเห็นไปด้วยไอ้มืดนั่นนักมวยไอ้มืดมันเคยชูไฟเมื่อคราวที่แล้วถ้าท่านจำได้ว่าไอ้มวยที่ดังที่สุดในโลกนั่นแหละตัวใหญ่ที่สุดเดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นพิการท่านจะรู้ว่าเวลาวิ่งไปจุดประคบเพลิงนั้นเราจะรู้ว่าเห็นตัวเขาด้วยแต่ก็ชูคบเพลิงหรือชูไฟที่จะไปติดขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ดึงธงขึ้นเสานี่เราก็จะเห็นสองคนนี้ก่อนแล้วเราก็จะพอเห็นธงไปด้วยเสานั้นก็จะสูงขึ้นถ้าเรายอมเขาจะยอมเราถ้าเรายกเขาจะยกเราถ้าเราไม่ยอมยกเขายกเราสุดท้ายก็เหมือนสุนัขที่อยู่ในบริเวณบ้านเรามันไม่ดอมหางให้กันมันก็กัดกันความเคารพในสิทธิในการอยู่ร่วมกันนะเป็นธรรมาธิปไตยธรรมานุธรรมปฏิบัติจะเป็นการปฏิบัติที่เป็นธรรมเป็นวินัยจะเป็นการปฏิบัติเพื่อความเจริญโดยถ่ายเดียวสุดท้ายในการอยู่ร่วมกันของสุดนั้นเราจะมีอะไรที่จะต้องฝากกันมากไปกว่าการให้อภัยที่ขึ้นต้นว่าเราจะเป็นหนี้เป็นสินไปจนตายหนี้เงินทองก็ไม่ว่ากันแต่หนี้การอาฆาตพยาบาทจองกรรมจองเวรถือเขาถือเราพวกเขาพวกเรานี่ตัวนี้มันจะพายเราวกวนไม่มีที่สิ้นสุดเรียกวัฏฏะสงสารคือการเวียนว่ายไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราไม่สละความรู้สึกคือให้อภัยทำไมเราให้อภัยไม่ได้ทำไมเราถึงโกรธง่ายทำไมเราถึงโมโหง่ายทำไมเราถึงไม่รู้ภาษาคนง่ายเพราะเราใจไม่กว้างใจเราไม่เปิดไม่มีเวลาไหว้พระสวดมนต์ไม่มีเวลาทำจิตทำใจไม่มีเวลานั่งสมาธิถ้าเราจะทำใจให้นั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ทุกวันเช้าเย็นเราจะมองโลกในแง่ดีแล้วเราจะให้อภัยได้หมดเพราะถือว่าเรามาก็ไม่มีอะไรเรากลับไปก็น่าจะไม่มีอะไรถ้าเราให้อภัยแล้วเหมือนกับบรรยากาศเรามองทะลุปูโปร่งไปหมดจะมองไปทั้งไหนก็เห็นหมดเพราะเราเป็นคนให้อภัยเพราะมันไม่มืดมันไม่มัวมันไม่บอดถ้าคนให้อภัยคนแล้วเป็นคนที่ใจดีเมตตาสูงกรุณาสูงการสงเคราะห์สงหาสูงเพราะน้ำใจที่ให้อภัยได้จึงได้ชื่อว่าบุคคลนั้นควรยกควรยอควรสรรเสริญเรื่องที่จะไปโกรธอาฆาตพยาบาทเป็นนั้นไม่มีเพราะความรู้ไม่เท่ากันเราก็โกรธไม่ลงเพราะความสามารถไม่เท่ากันเราก็โกรธไม่ลงเพราะความต่างกันโดยภูมิธรรมภูมิปัญญาเราก็โกรธไม่ลงบางทีใช้ไปเอามีดกลายไปเอาค้อนมาบางทีใช้ไปเอารถกลายไปเอากระทะมาบางทีใช้ไปบอกไปแล้วบอกให้กลับมาเพราะภูมิปัญญาไม่เท่ากันเราก็โกรธไม่ลงพอรู้ว่าเราจะโกรธคนไม่ได้

เพราะภูมิธรรมภูมิปัญญาไม่เท่ากันบางทีมันโกรธไม่ได้เพราะภูมิปัญญามันต่างกันโกรธเราก็โง่โมโหเราก็บ้าเราแย่เราต่ำเพราะเราโกรธโง่โมโหบ้าเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงให้อภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้การกล่าวธรรมะเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจของเราท่านทั้งหลายให้ได้ลดซึ่งทิฏฐิมานะให้ได้ลดซึ่งอัตมิมานะให้ได้หยุดการก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมเห็นชาติการเกิดว่าไม่มีชาติใดดีกว่าเป็นมนุษย์แล้วถ้าเราไม่ลดไม่ละไม่เลิกสิ่งเหล่านี้มนะอุตสาห์ผู้มีใจสูงก็ไม่มีสุดท้ายการเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ไม่รู้ว่าศาสนานี้อยู่ที่ไหนขนาดลงทุนโกนผมโกนคิ้วมานุ่งเหลืองห่มเหลืองมานุ่งกากห่มกากยังไม่รู้ว่าศาสนานี้อยู่ที่ไหนซ้ำไปบางทีทั้งที่ศาสนานี้อยู่ที่กายกับใจสิทธัตถราชกุมารก็เป็นคนธรรมดาเมื่อมาปฏิบัติจิตใจมีคุณธรรมมีสัจจะมีขันติมีเมตตามีกตัญญูรู้คุณมีความเคารพมีให้อภัยเข้าใจในความจริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ว่ากายกับใจเป็นที่ตั้งของศาสนาถ้าไม่ใช่เรื่องศาสนาอยู่ที่กายกับใจแล้วก็กลายเป็นเดือดร้อนพอสร้างโบสถ์กลายเป็นเดือดร้อนพอสร้างวัดกลายเป็นเดือดร้อนพอสร้างศาลากลายเป็นเดือดร้อนเพราะสร้างเมนอื่นเข้าไปอีกเมื่อศาสนาไม่ได้อยู่ที่ใจก็กลายเป็นเรื่องทุกข์เพราะสิ่งที่มีอยู่กินเข่าเจ้าของแต่เดือดร้อนเพราะเรื่องผู้อื่นเพิ่นว่านี้แสดงถึงว่าโบราณท่านพูดไม่ผิดเรากินข้าวโตโสข้อมเพิ่นเดือดร้อนเพราะเรื่องคนอื่นเพราะปล่อยเอาใจนั้นไปเดือดร้อนเพราะเรื่องวัตถุเดือดร้อนเพราะเรื่องเมนเดือดร้อนเพราะเรื่องศาลาเดือดร้อนเพราะเรื่องวัดเดือดร้อนเพราะโรงเรียนเดือดร้อนเพราะเรื่องบ้านแสดงว่าใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าจะเรียนและศึกษาศาสนาให้เข้าใจนั้นต้องมีเวลาไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิจะได้เข้าใจว่าศาสนาที่แท้จริงนั้นเป็นเรื่องที่อยู่กับกายกับใจของเราโดยแท้จากข้อปฏิบัติที่คณะสงฆ์และรัฐบาลเน้นความสำคัญให้พี่น้องชาวไทยได้ลดได้ละได้เลิกได้หยุดอบายมุขโดยเฉพาะยาบ้าและเอดถ้าขืนปล่อยตามใจมนุษย์นี้ก็จะมีคนที่ไม่สมประกอบเหตุดังกล่าวนี้อาตมาในนามคณะสงฆ์และท่านผู้ว่าถือโอกาสเป็นธรรมสัญจรมาเยี่ยมมาชี้แจงมาแสดงเพื่อเห็นโทษในการเสพติดเพื่อเห็นโทษในการเกิดแล้วท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐในการเกิดมาเป็นมนุษย์จากการเกิดบ้านเดียวกันเมืองเดียวกันต่างกันตรงที่คุณธรรมเท่านั้นอาตมาได้นั่งธรรมาสน์สูงเพราะพวกท่านยกให้ถ้าพวกท่านไม่ยกอาตมาก็นั่งเท่ากับพวกท่านนั่นแหละถ้าทุกคนมีคุณธรรมยอมกันยกกันแล้วการหยุดการก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมก็จะมีในจิตใจของแต่ละคนชาติการเกิดก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่จำเป็นจะต้องเกิดก่อนไม่จำเป็นต้องเกิดหลังขอให้มีคุณธรรมฝังใจเพียงพอชาติการเกิดจะมีความต่างกันดังที่กล่าวมานี้การแสดงพระธรรมเทศนามาก็ดูว่าชั่วโมงหนึ่งเต็มๆก็ขอบคุณอนุโมทนากราบคารวะในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสิริปุญญาลักษณ์หรือหลวงพ่อพระครูสีดาเจ้าคณะตำบลและหลวงพ่อพระครูท่านอาจารย์พระครูกรรมราชยคุณและคณะสงฆ์ที่เมตตากรุณามาพร้อมเพียงกันแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุการท่านผู้มาร่วมฟังกิจกรรมวันนี้ในนามหมู่คณะทุกฝ่ายหากเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ขอให้ทุกท่านทุกรูปได้มีอนิสงส์แห่งคุณงามความดีร่วมกันหากเป็นส่วนคำว่าบกพร่องผิดพลาดแล้วขอรับไปพิจารณาเพื่อการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นขอส่วนแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงดลบันดาลในทุกท่านทุกคนที่ตั้งใจมาพร้อมเพียงกันวันนี้จงบดลบันดาลให้ความตั้งใจนั้นสำเร็จผลได้ในสิ่งที่ตั้งใจจงทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญเทศนามาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉนีตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะได้ให้พรตั้งเดี๋ยวก่อนก็ได้ญาติโยมติดกันเทศซะก่อนเดี๋ยวค่อยกลับ

ทีหลังติดกันเทศเสร็จจะค่อยๆกราบเดี๋ยวจะได้พร้อมเพรียงกันตามธรรมเนียมประเพณีบ้านเรานั้นพอเทศเสร็จแล้วก็ต้องติดกันเทศหรือติดก่อนหรือเดินขันตามศรัทธาวันนี้ต่อมาจะพารวมสร้างเมนวัดของพวกเราวันนี้จะร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนที่ป่าช้าซึ่งก็ปราบที่ดินไปแล้วกันเทศวันนี้จะพาสร้างเมนร่วมกันจะสร้างเมนให้มันเสร็จจะทำเท่าไรอย่างไรช่วยกันแล้วสร้างเมนเสร็จแล้วเราค่อยทำอย่างอื่นต่อวันนี้ขอสร้างเมนซะก่อนให้เวลา5นาทีถ้าเลยนั้นก็ไม่รับต้องเอาไว้ปีต่อไปถ้าได้ไม่ใครจะทำบุญรีบๆทำดึงออกมาจากกระเป๋าเร็วๆแล้วจะได้ไม่ช้าลูกหลานเด็กนักเรียนทนจริงๆเก่งมากไอ้โรงเรียนแถวนี้เคยได้ทุนการศึกษาจากหลวงพ่อบ้างไหมอาจารย์ประเจนแล้วอำเภอเนี่ยล่องคำไม่เคยได้ทุนเลยล่ะยันต้องสุขมันดาทรโรงเรียนนี้ได้ด้วยไหมคิดว่าเคยช่วยอยู่นะแต่ไม่รู้ธรรมะกาโมภวังโหติก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาสาธุการกับคณะสงฆ์โดยการนำของพระเดชพระคุณอาจารย์พระราชยานเวทีพร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์อันประกอบด้วยเจ้าคณะอำเภอและเจ้าวาดผู้เป็นหลักท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านชาวพงศ์วัฒนศิลป์ปัจจุบันและอนาคตอันไม่นานนี้อดีตผู้ว่ารองผู้ว่าก็จะมาเป็นผู้ว่าคือท่านประสิทธิ์พันธุ์พิสุทธิ์ท่านศึกษาธิการอำเภอท่านนายอำเภอท่านที่การที่การจังหวัดที่ให้โอกาสได้มีวันนี้เกิดขึ้นตามวันเวลาที่ทางหมู่คณะได้ประสานกันไว้ความจริงนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกคนถือว่าเป็นบุญกุศลร่วมกันเพราะตั้งใจว่าปีนี้อยากจะไปเยี่ยมทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกกิ่งทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ปรารภกับคณะศิษย์ในส่วนของอาคารพรหมวิหารโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ว่าทำอย่างไรถึงจะได้มีโอกาสไปชมไปดูทุกอำเภอทุกจังทุกกิ่งเป็นไปได้ควรจะหาโอกาสไปร่วมทางกันเดินทางไปทุกจุดหาโอกาสร่วมเดินทางกันไปทุกที่อันปรารภอย่างนี้แล้วก็ได้ปรารภกับกองเลขาซึ่งมีท่านพ่อทาวรเป็นประธานหมู่คณะอยู่อาจารย์ประเจนทบพร้อมโดยหมู่คณะเป็นผู้ประสานกันก็เลยโยงมาถึงเจ้าคณะจังหวัดโยงมาถึงผู้ว่าจนมาถึงท่านนายอำเภอท่านศึกษาธิการอำเภอศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ประสานด้วยเจตนาก็อยากจะมาเยี่ยมมาดูมาชมดังที่กล่าวมานี้ยิงทาคันโทนี้ได้ยินแต่ชื่อตั้งแต่เกิดมา45ปีกับ4วันวันนี้ผ่านไปเกิดมาได้45ปีปีนี้ปี46ได้4วัน ก็อยากจะเจอพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ในโอกาสเมื่ออายุมากแล้วจะมาไม่ได้คือไม่สะดวกอะไรถือโอกาสนโยบายรัฐบาลกำหนดไว้ว่าป้องกันหรือปราบปรามยาบ้าด้วยคุณธรรมได้ทำให้บรรยากาศสะดวกทั้งตำรวจทั้งหลวงตำรวจท้องถิ่นก็ถวายความสะดวกในนามหมู่คณะ

ท่านพันตำรวจโทนิรันดร์กิติชัยวันหัวหน้าตำรวจเมืองกระสายก็เลยจัดถวาย1ปีตามวันเวลาที่กำหนดไว้ไอ้ใน1ปีหมายถึงปี2540ก็จะพยายามลงกระสินให้มากที่สุดก่อนหน้านี้ลงบ้างแต่บ้านเกิดเมืองนอนที่อื่นใดก็ได้ฝากบุญฝากกุศลทำบุญกับเจ้าคณะพระสังฆาธิการไม่ขาดจะไม่มีโอกาสได้ไปพบไปเจอในที่จริงๆเพราะฉะนั้นปีนี้จึงพยายามจะใช้ชีวิตให้มาลงอยู่กับพื้นที่ให้มากที่สุดน่าเป็นเช่นนี้จึงถือว่าบุญกุศลที่ท่านมาวันนี้ถือว่าเป็นความดีร่วมกันที่จึงคุยกับท่านศึกษาธิการอำเภอเพราะว่าอยู่จริงๆแล้วท่านก็อยู่กรุงเทพวัดก็อยู่ใกล้กันกับบ้านเกิดเมืองนอนของท่านศึกษาธิการอำเภอนั่งคุยกันแล้วก็เลยรู้ว่าท่านก็อยู่ตรงโน้นเวลาถามเรื่องกสิณส่วนมากไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ก็เลยไม่มีโอกาสที่จะรู้จักหมู่คณะเพราะไม่ค่อยได้มาถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดมาได้มาเหยียบท่าคันโทคือวันนี้ท่านบอกว่าไม่มีญาติโยมมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพวกเราไม่ได้เสียหายอะไรมีแต่ได้กำไรเพราะว่าเครื่องขยายเสียงนี้ก็ไม่ได้จ้างไม่ได้วานมาโดยศรัทธาของคณะคุณอาจารย์ธวัชชัยบริษัทตุลาก็ถวายความสะดวกทั้งปีจะไปจุดไหนอย่างไรก็ไปรอทุกจุดเพื่อให้ได้รับความสะดวกคือไม่ได้มีความรู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรที่มารถก็ไม่ได้จ้างไปมาก็ไม่ได้จ่ายสะดวกสบายทุกประการการมาจึงขอให้ได้มาเหยียบท่ากันโทก็จะภูมิใจแล้วว่าถ้าเราได้มาเหยียบท่าคำโทแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นจังหวัดหนึ่งแล้วในฐานะว่าเป็นลูกกระสินด้วยกันมันน่าจะทำเป็นจังหวัดให้ได้ถ้าไม่สุดวิสัยเหลือวิสัยมันน่าจะเข็นจังหวัดขึ้นมาให้ได้นะอันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาแล้วได้พบได้เห็นก็ได้เกิดความรู้สึกอย่างนี้ถ้ามันเป็นไปได้ก็จะพยายามสนับสนุนส่งเสริมอยู่ข้างหลังให้มันเป็นจังหวัดหนึ่งอาจจะเป็นจังหวัดดงมูลหรือจังหวัดอะไรแล้วแต่ที่จะเหมาะที่สุดหรือจะขอพระราชทานนามเป็นจังหวัดหนึ่งขึ้นมามันก็เป็นความคิดของท่านศึกษาธิการอำเภอกับหมู่คณะได้คุยกันจึงถือว่าเป็นนิมิตที่ดีอย่างน้อยก็มาเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นจังหวัดถ้าไม่สุดวิสัยเหลือวิสัยถ้าไม่ขัดต่อนโยบายรัฐบาลที่ตั้งเป้าไว้เพราะรัฐบาลก็บางทีก็เข้าใจอยู่ว่าเป็นห่วงเรื่องงบประมาณเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจเราเข้าใจในเรื่องของการจัดกำลังพลที่จะมาบริหารแต่ละกระทรวงนั้นต้องมีงบประมาณที่จะมาจัดการเพราะฉะนั้นก็เป็นเพียงแต่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ถ้าโครงสร้างหน้าตาของสังคมยังต้องเดินไปข้างหน้าบางทีก็นโยบายก็ปิดเปิดเหมือนกันดังที่การศึกษาเมื่อกี้นี่คุยกับลูกศิษย์ที่ติดตามว่าสอบบรรจุนั้นมันรับไว้แล้วสำรองไว้แล้วแต่ไม่ให้เรียกบรรจุบางทีก็ให้เปิดสมัครสอบบางทีก็บอกให้หยุดก็ยังไม่แน่นอนเปิดหยุดรับไม่รับก็ไม่แน่นอนที่ก็จะทำหมันข้าราชการอยู่อย่างนี้ก็เลยเวลาพูดอะไรเวลานี้ก็เลยไม่ค่อยจะมั่นใจกับผู้ที่รับผิดชอบบ้านเมืองในส่วนที่ลึกๆแล้วคือต้องดูแล้วดูนโยบายดูงบประมาณคือผู้ที่จัดการบ้านเมืองนั้นย่อมรู้ดี

เป็นหมู่คณะเรานั้นก็คงเป็นคนที่คอยฟังนโยบายแล้วก็ปฏิบัติตามแต่ผู้ที่คุมกองคลังการเงินการทองนั้นสำคัญอาจารย์จะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรการที่จะบรรจุไม่บรรจุการที่จะสอบบรรจุไม่สอบมันก็อยู่ตรงนี้จะทำหมันต่อหรือไม่ทำหมันต่อราชการก็อยู่ตรงงบประมาณท่านทั้งหลายในส่วนนี้รัฐบาลก็คือส่วนหนึ่งของหมู่คณะเราที่มานั่งอยู่เพราะว่าผู้แทนจะเป็นวิทยาภูมิเราแจ้งก็ดีเงินก็ดีบวรก็ดีแม้ฝั่งโน้นท่านสังทองชิงชัยพี่ชัยก็ดีท่านก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาอาตมาอยู่ดังนั้นการจะทำอะไรมันก็โยงกันไปถึงรัฐบาลเมื่อมันโยงใหญ่ไปถึงรัฐบาลก็ปัญหาเรื่องงบประมาณเมื่อกี้นี้ก็ยังออกจากบ้านเลิงมายังโทรศัพท์ทวงถามเรื่องงบประมาณกับบางหน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ว่ามันมีปัญหาเขาทำงานแล้วงบประมาณไม่ออกให้เขาทำงานแล้วงบประมาณไม่ตั้งแล้วใครจะรับผิดชอบมันจะพากันพังออกจากบ้านเลิงก็ได้มีส่วนโทรประสานในฝ่ายผู้รับผิดชอบงบประมาณให้พิจารณาหน้าตาของการทำงานของลูกหลานบ้านเราคือมาแล้วมันได้หลายๆอย่างอย่างที่มาลงครั้งแรกที่อำเภอเมืองสัตหีบขันธ์ก็เห็นปัญหาความเดือดร้อนทางอำเภอหลักก็คือเรื่องน้ำอำเภอเมืองสัตหีบขันธ์และอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ส่วนหนึ่งปัญหาหลักคือเรื่องน้ำพอมาแล้วก็รู้สึกว่าเขาเดือดร้อนจริงๆนอกจากเทศแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอื่นใดที่ต่อเนื่องกับสังคมก็ได้ประสานกับทางผู้รับผิดชอบตำบลอำเภอจังหวัดรู้นโยบายโครงการที่ชัดและก็ประสานไปส่วนกลางคือรัฐบาลแม้ที่สุดก็ต้องขอพระเมตตาพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประทานให้นี่ก็ทราบว่าได้นำปฏิบัติแล้วในส่วนอำเภอเมืองสัตหีบขันธ์และอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ที่มาเริ่มจุดครั้งแรกในการมารอบนี้ด้วยพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงพระราชทานให้กรมชลประทานลงมารับผิดชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ส่วนหนึ่งและอำเภอสัตหีบขันธ์ส่วนหนึ่งก็ยังมีถ้าจบเรื่องนี้ก็อยากจะทำสะพานข้ามจากเมืองสัตหีบขันธ์มาน้องกรุงศรีให้เรื่องนี้จบซะก่อนแต่ตอนนี้ก็ทางหน่วยงานก็ลงมารับผิดชอบแล้วพอมีผลงานชัดเจนแล้วก็จะต่อคืออยากจะได้สะพานจากอำเภอเมืองสัตหีบขันธ์มาที่น้องกรุงศรีแล้วก็มาตรงนี้จะได้สะดวกขึ้นคือจะค่อยขยับทีละอย่างแม้หน่วยงานอื่นใดที่มีปัญหาถ้าแก้ระดับตำบลอำเภอจังหวัดไม่ได้ก็แก้ไประดับส่วนกลางคือนายกเมื่อแก้ตรงนั้นได้ก็ไม่เป็นไรถ้าแก้ไม่ได้ก็ขอบารมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระเมตตาได้พระราชทานให้ตามที่เห็นสมควรแก่ฐานะที่จะควรได้อันการลงมาเหยียบมาดูกาฬสินธุ์นั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งของหน้าตาของสังคมเพราะเป็นลูกกาฬสินธุ์หลานกาฬสินธุ์ถ้าเราได้มีโอกาสลงมาเสริมมาเติมมาแต่งส่วนที่มันพอช่วยได้หรือบกพร่องก็จะทำให้ดีขึ้นเป็นธรรมดาศาลาหลังใหญ่ก็ต้องจุคนได้เยอะถ้าศาลาหลังเล็กก็จะจุคนได้น้อยฉันใดก็ดีการมีอำนาจมีวาสนามีบารมีในส่วนที่จะช่วยกันได้ก็ย่อมจะทำได้มากกว่าคนที่มีอำนาจน้อยวาสนาน้อยบารมีน้อยอันหมายก็ว่ากำลังยังไม่ถึงหากเป็นคนมีโอกาสมีจังหวะหมู่คณะเราก็ควรจะหาช่องทางช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสหมู่กับคณะที่ด้อยโอกาสมากกว่าเราได้ดีขึ้นอันการมาจึงเป็นการมาทั้ง

0: พื่อประโยชน์ของชนบทเพื่อประโยชน์แห่งรัฐบาลโดยแท้แม้ส่วนตนก็ได้พบได้เห็นหมู่คณะที่อยู่ในอำเภอท่าคันโทบ้างอำเภอศรีท่านี่ก็ยังไม่ได้เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาโตอยู่ที่อุดร7ปีเป็นเนนน้อยที่จังหวัดอุดรวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ยังไม่เคยเห็นอำเภอศรีท่าแต่ก็มีหลวงพี่ที่เคยอยู่ด้วยกันท่านเป็นพระเราอาตมาเป็นเนนตอนนี้ท่านมาเป็นเจ้าคณะอำเภออยู่ศรีท่าหลวงพี่มหาจำลัดเป็นเจ้าคณะอำเภออยู่นี่ก็ยังไม่เคยมาเยี่ยมกันเลยแต่เคยได้ทำบุญร่วมกุศลมาไม่ขาดอำเภอท่าคันโทอำเภอศรีท่าจึงดูเป็นสองอำเภอที่ไม่เคยมาเสียเลยนอกนั้นดูจะเคยไปหมดแล้วอุดรทุกอำเภอไปหมดเหลืออำเภอเดียวคืออำเภอศรีท่าทกับอำเภอท่าคันโทกาฬสินธุ์อันนี้จึงถือว่าเป็นส่วนที่ท่านทั้งหลายให้โอกาสอาตมามาได้รับความสะดวกสบายเปิดแอร์ดีไม่ต้องเปลืองไฟตรงนี้สบายสะดวกเจ้าหน้าที่เสียงลูกหลานก็นั่งหลับได้ง่ายๆ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกาลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมา
2: ได้โปรดตั้งใจอธิษฐานจิตเพื่อนั่งสมาธิปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้จิตของเราสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการแล้วก็สำรวมจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตของเราพระธรรมอยู่ในจิตของเราพระสงฆ์อยู่ในจิตของเราพระพุทธเจ้าคือความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตจะต้องมีสภาพรู้เป็นปกติคำว่ารู้นั้นมาจากคำว่าพุทโธซึ่งเป็นคำพูดเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราอยู่เราก็มีพุทโธคือพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตของเราถ้าหากจิตของเราสงบตั้งมั่นสว่างสะอาดรู้ตื่นเบิกบานสภาวะที่เป็นคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะได้เด่นชัดขึ้นมาในจิตของเราแล้วการปฏิบัติสมาธิภาวนาสำคัญอยู่ที่การสำรวจตัวเองเพราะการสำรวจตัวเองนี่ย่อมเป็นอุบายวิธีทำให้เรารู้ว่าสภาพกายวาจาและจิตของเรานั้นมันเป็นอย่างไรนักบวชนักปฏิบัติทุกประเภทจุดเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้มีศีลศีลนี่แหละเป็นหลักฐานเป็นเครื่องวัด

เป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องตัดสินว่าเราเป็นนักปฏิบัติเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราเป็นจริงหรือไม่เราเป็นแม่ขาวนางชีเราเป็นจริงหรือไม่เราจะรู้ด้วยการพิจารณาสำรวจศีลของตัวเองเพราะศีลเป็นขอบเขตของการของความประพฤติเราปฏิบัติที่จะเอาดีกับพระพุทธเจ้าต้องเริ่มต้นด้วยความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สำหรับนักบวชระดับสามเณรหรือพระภิกษุก็ต้องสำรวจศีลของตัวเองวันหนึ่งหนึ่งตั้งแต่เช้าจนเย็นจนกระทั่งถึงเวลาที่เราจะจำวัดเราควรจะสำรวจศีลของตนเองว่าแต่เช้ามาถึงปัจจุบันนี้เราได้ทำผิดพลาดศีลบทวินัยข้อไหนเมื่อเราสำรวจตัวเองรู้แจ้งเห็นชัดถ้าเราไม่มีความผิดพลาดเราก็ควรจะภาคภูมิใจว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บริสุทธิ์โดยเจตนาที่เราตั้งใจจะงดเว้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามถ้าหากว่าเราพบจุดใดที่มันขาดตกบกพร่องหรือสงสัยข้องใจเราก็ควรจะได้ชำระตามวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ถ้าสงสัยว่าจะต้องอาบัติสุนทรใจปาจิตติทุกกฎทุกภาสิทธิ์เพียงแค่สงสัยก็รีบแสดงกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งถ้าสงสัยว่าจะเป็นอาบัติสังฆาทิเศษก็อยู่ปริวาสกรรมชำระตนให้บริสุทธิ์ถ้าสงสัยว่าตัวเองจะเป็นอาบัติปาราชิกเพราะเหตุที่เราอาจจะมีเจตนาที่ไม่ดีไม่งามอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการละเมิดสิกขาบทปาราชิก4ข้อใดข้อหนึ่งถ้าหากสงสัยข้องใจหรือแก้จิตใจตัวเองไม่ตกก็ลาสิกขาบทเสียพระภิกษุที่ต้องอาบัติปาราชิกแล้วไม่ยอมละสิกขาบทไม่ยอมลาเพศสมณะเป็นบุคคลลักเพศเป็นพระปลอมสมโภคบริโภคร่วมกับพระภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นการสะสมบาปกรรมเพิ่มขึ้นให้กับตัวเองแต่เมื่อเราลาสิกขาบทไปแล้วไปบวชเป็นสามเณรรักษาศีลสิบจะเริ่มสมาธิภาวนาหรือเป็นอุบาสกรักษาศีลแปดศีลห้าบำเพ็ญสมาธิภาวนาสามารถบรรลุอริยมรรคอริยผลได้ถึงขั้นพระอนาคามีถ้าหากว่าเป็นอาบัติปาราชิกแล้วขาดจากความเป็นพระภิกษุจะบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างไรก็ไม่เป็นไปเพื่อบรรลุอริยมรรคอริยผลมีแต่จะสร้างบาปกรรมให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่จะเอาดีเพื่อจะให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันจริงๆต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์สะอาด

ุขติงยันติผู้มีศีลอันงดงามย่อมดำเนินไปด้วยดีไปอยู่ไหนก็มีผู้ยินดีหนีไปก็มีผู้อะไรคิดถึงศีเลนะโภคสัมปทาผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมดึงดูดมาซึ่งโภคทรัพย์สมบัติอันเป็นอามิตรทั้งหลายศีเลนะนิพพุติงยันติเมื่อมีศีลแล้วดับภัยดับเวรดับความพยาบาทอาฆาตเคียดแค้นดับจนกระทั่งกิเลสอาสวะในจิตในใจให้หมดสิ้นไปบรรลุพระนิพพานเพราะฉะนั้นสาธุชนจึงสมควรจะชำระศีลของตนเองให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอนี้เป็นหลักสำหรับสำรวจตัวเองทีนี้การปฏิบัติธรรมแม้สมาธิของเราสติปัญญาของเราจะเกิดขึ้นได้บรรลุฌานญาณถึงขั้นไหนอย่างไรก็ตามผู้ไม่มีศีลสามารถบำเพ็ญสมาธิให้ได้ทานได้อภิญญาได้ญาณแต่อภิญญาญาณหรือสมาธิทานอันนั้นไม่เป็นไปเพื่อบรรลุอริยมรรคอริยผลเพราะศีลไม่เป็นเพราะศีลไม่บริสุทธิ์ผู้ที่จะสำเร็จอริยมรรคอริยผลแท้จริงต้องอาศัยศีลเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นสมาธิเราไม่มีศีลเราก็ทำได้ฤาษีทีไพรเขาบำเพ็ญสมาธิเขาอาศัยสัจจะความจริงใจนั่งบำเพ็ญสมาธิอยู่ที่ไหนตากแดดตากฝนอันตรายใดๆจะมาถึงตัวก็ไม่หวั่นลงได้ตั้งใจว่าจะนั่งอยู่ที่นี่เขาจะไม่ยอมลุกจากที่นั่งถ้าไม่ถึงกำหนดเพราะอาศัยสัจจะความจริงใจนั้นทำให้เขาได้สมาธิได้ทานได้อภิญญารู้แจ้งเห็นจริงสามารถที่จะล่วงรู้จนกระทั่งวาระจิตหรือทำลายเหตุการณ์ต่างๆอันเป็นอนาคตหรือรู้เรื่องอดีตได้แต่ว่าสมาธิที่ไม่มีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยยอมไม่เป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลฤาษีสองตนเหาะมาจากภูเขาหิมาลัยมาพักอยู่ในศาลาสาธารณะแห่งหนึ่งสาเหตุด้วยแย่งไม่พอใจที่จะให้เพื่อนมาพักร่วมเพียงกล่าวหาเรื่องซึ่งกันและกันในที่สุดเรื่องลุกลามไปใหญ่ฤาษีตนกล่าวหาก็แช่งถ้าหากว่าท่านไม่ได้เหยียบชะดาของเราให้หัวท่านแตกเจ็ดเสียงก็เช่นกันท่านละถ้าหากว่าเราได้เหยียบชะดาของท่านขอให้หัวเราแตกเจ็ดเสียงถ้าเราไม่ได้เหยียบขอให้ท่านหัวท่านแตกเจ็ดเสียงนี่ลองดูสิฤาษีผู้สำเร็จฌานสมาบัติแล้วนี่สามารถแช่งผู้คนให้หัวแตกเจ็ดเสียงได้หัวแตกแล้วมันก็ตายตายแล้วมันก็ฆ่ากันด้วยการแช่งเพราะฉะนั้นสมาธิจะเป็นไปได้ถึงขั้นใดตอนใดไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ศีลตัวเดียวเท่านั้นแหละท่านผู้เจริญทั้งหลายใครภาวนาไม่เป็นก็ขอให้มีศีลบริสุทธิ์ตามที่ตนตั้งใจตามเจตนา

ณาที่จะงดเว้นสิ่งใดที่มันขัดต่อศีลและธรรมมันก็ผิดหรือขัดต่อกฎระเบียบของบ้านของเมืองขัดต่อกฎระเบียบของบ้านของเมืองก็ต้องผิดศีลธรรมผิดธรรมผิดวินัยดังนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายพึงสำรวจตัวโดยในยะดังที่กล่าวมาแล้วส่วนการปฏิบัติสมาธิภาวนาเราก็ปฏิบัติกันมาเมื่อสมาธิของเราไม่เป็นไปสม่ำเสมอก็เพราะศีลของเราไม่บริสุทธิ์เพียงพอสมาธิตามความเข้าใจของนักปฏิบัติมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเราภาวนาแล้วบังคับจิตให้มีแนวโน้มไปสู่จุดหยุดนิ่งอาศัยการฝึกจนคล่องชำนิชำนาญเราจะให้จิตของเราหยุดนิ่งเมื่อไรก็ได้แต่เมื่อจิตหยุดนิ่งแล้วเราจะต้องประคับประคองให้จิตอยู่ในสภาพปกติถ้าเลิกประคับประคองเมื่อไรจิตก็ไหวตัวกลายเป็นความไม่สงบอันนี้มันเป็นแต่เพียงความสงบที่เราแต่งเอาได้มันยังไม่ใช่สมาธิตามความหมายสมาธิธรรมชาติที่เราบริกรรมภาวนาก็ดีหรือพิจารณาอะไรก็ดีเราไม่ได้บังคับจิตให้มันสงบหน้าที่ของเราบริกรรมพ่อภาวนาไม่หยุดพิจารณาไม่หยุดหรือกำหนดลมหายใจไม่หยุดแล้วในที่สุดธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกความเข้มแข็งของสติก็ย่อมเพิ่มมากขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะเข้มแข็งจิตก็มั่นคงจิตมั่นคงสติก็มั่นคงกลายเป็นสมาธิตามธรรมชาติในเมื่อสมาธิมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติที่เราไม่ได้ปรุงแต่งมันจะมีลักษณะพอเกิดจิตว่างว่างนิดหนึ่งแล้วมันมีลักษณะเหมือนกับจะง่วงนอนแล้วจิตมันวูบวูบวูบวูบวูบวูบลงไปสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่อาจจะวูบเร็วเหมือนกับกระโดดจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำในเมื่อจิตวูบลงไปนิ่งปั๊บสว่างสวัยรู้ตื่นเบิกบานอันนี้เป็นจุดเริ่มของสมาธิตามธรรมชาติเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วเจตนาสัญญาที่เราจะไปประคับประคองจิตย่อมไม่มีเมื่อจิตเป็นสมาธิตามธรรมชาติแล้วเราจะน้อมจิตไปดูอะไรไปเพ่งอะไรย่อมไม่มีมีแต่ความเป็นเองของจิตที่มีสมาธิโดยธรรมชาติจิตจะปฏิบัติตัวไปสู่สมาธิขั้นใดตอนใดอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจะไปปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุทฌานจะเกิดฌานอย่างรู้อภิญญาอะไรขึ้นมาจะเป็นไปเองโดยธรรมชาติของสมาธิเราไม่มีสัญญาเจตนาจะไปตกแต่งจิตให้เป็นไปอย่างไรนอกจากจิตจะปฏิบัติตัวไปเองเท่านั้นอันนี้เป็นความเข้าใจของสมาธิเข้าใจเรื่องสมาธิตามแบบของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเพราะงั้นหลวงปู่มั่นท่านจึงหลวงปู่เสาท่านจึงย้ำเสมอว่าให้เร่งภาวนาเร่งภาวนาเร่งภาวนาให้มันมีสมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติเพ
ทีนี้สมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติเมื่อมันสงบลงไป

ไปแล้วทางไปมันก็มีสองทางเหมือนกันทางหนึ่งมันสงบละเอียดวางไปตลอดแล้วก็สมาธิละเอียดละเอียดละเอียดไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายจนกระทั่งทั้งถึงจตุธาฌานคือฌานที่สี่แล้วก็ดำเนินไปตามคันลองของอรูปฌานไปอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาธิเล็กเกลียวลงไปเหมือนกับปลายเข็มจนไปถึงขั้นที่จะรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างซึ่งเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้มันไปในทางสายฌานสมาบัติ เป็นสมาธิในฌานสมาธิในฌานมันนิ่งรู้อยู่ในสิ่งเดียวคือจิตรู้อยู่ในจิตเท่านั้นแต่สมาธิอีกแบบหนึ่งพอจิตสงบลงไปพอมีพลังพอสมควรแล้วความรู้มันผุดขึ้นมาอย่างกระน้ำปุ๊อันนี้เรียกว่าสมาธิวิปัสสนาสมาธิวิปัสสนาจิตสงบแล้วย่อมเกิดความรู้ขึ้นมาความรู้นั้นคืออะไรก็คือความคิดของเราเองนั่นเองแต่ความคิดที่เกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันเองโดยอัตโนมัติเป็นสมาธิวิปัสสนา เพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วถ้าจิตสงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานปล่อยให้มันว่างไปถ้าหากว่าจิตสงบนิ่งสว่างแล้วเกิดภูมิความรู้คือความคิดขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาอย่างกระน้ำพุก็ปล่อยให้มันคิดไปแต่เอาสติกำหนดตามรู้ไปพอไปถึงจุดหนึ่งจิตมันจะหยุดนิ่งสว่างสวัยสภาวะที่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นดับไปมันจะมีปรากฏการให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าจิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานสภาวะทั้งหลายมาวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงข้างในของจิตได้จิตก็เป็นอันหนึ่งสภาวะที่เป็นสิ่งรู้ก็เป็นอันหนึ่งไม่ได้เกี่ยวพันกันในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าจิตกับอารมณ์แยกกันได้หลวงปู่มั่นท่านบัญญัติความเป็นของจิตตรงนี้ว่าถีติภูตังถีติคือจิตตั้งมั่นนิ่งเด่นสว่างสวัยภูตังคือสภาวะอันเป็นสภาวะธรรมเกิดหลับปฏิจจูตลอดเวลาแต่จิตไม่มีความยินดียินร้ายมีแต่ดำรงตนเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมสว่างสวัยอยู่เท่านั้นอันนี้พึงสังเกตความเป็นไปของจิตในสมาธิอย่างนี้ทีนี้ถ้าว่าจิตสงบลงไปเป็นสมาธิได้พอสงบลงไปนิดหน่อยพอรู้สึกว่ามีปีติเราก็มานึกว่าปีติหนอพอตั้งใจนึกอะไรขึ้นมาสมาธิก็ถอนถ้าเกิดสุขหนอนึกขึ้นมาแล้วสมาธิมันก็ถอนอันนี้มันเป็นจุดเริ่มถ้าหากว่าจิตมันสงบเป็นสมาธิตามธรรมชาติกันจริงๆคำว่าหนอปีติหนอสุขหนอมันไม่มีหรอกอย่าไปเข้าใจผิดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่กล่าวว่าเมื่อทำจิตสงบเป็นสมาธิผ่านอุปจารสม

สมาธิแล้วก็ถอนจิตออกมาอยู่ในระดับอุปจารสมาธิแล้วก็น้อมจิตไปพิจารณาสภาวะธรรมท่านผู้ได้กล่าวอย่างนี้หมายความว่าภาวนาไม่เป็นเพราะเมื่อจิตเข้าสมาธิจริงๆแล้วสัญญาเจตนาใดๆที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับสมาธิในขณะนั้นย่อมไม่มีจิตหมดสัญญาเจตนาที่จะน้อมไปมาทางใดจะไปนึกน้อมจิตจากอัปปนาสมาธิให้ถอนมาอยู่อุปจารสมาธินี่ย่อมเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าเราจะสามารถฝึกจิตบังคับจิตให้หยุดนิ่งโดยความตั้งใจเท่านั้นแต่ถ้าเป็นสมาธิตามธรรมชาติไม่มีทางเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทำอย่างไรถ้าท่านผู้ใดภาวนาจิตเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจิตก็ย่อมจะเป็นไปตามธรรมชาติของสมาธิเป็นไปเองโดยอัตโนมัติทางที่ถูกต้องเมื่อจิตถอนจากสมาธิลึกๆมาแล้วบางทีสมาธิลึกนี่มันจะรู้สึกว่ามีแต่จิตสว่างไสวร่างกายตัวตนหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วทีนี้จิตไปยังอยู่ในสมาธิบางทีนานเป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงหรือบางทีบางท่านทำลานในการเข้าออกสมาธิอาจจะอธิษฐานจิตให้อยู่เป็น7-8ชั่วโมง7วัน7คืนก็ได้เรียกว่าเข้าฌานสมาบัติทีนี้เมื่อจิตอยู่ในฌานในสมาธิอันละเอียดแล้วจิตย่อมมีเวลาที่จะถอนจากสมาธิถ้าหากว่าท่านผู้ใดหมดอายุไขถ้าจิตละเอียดถึงขนาดนี้ก็ไปเลยไม่ต้องกลับมาอีกดีเหมือนกันตายในสมาธินี่อย่างน้อยก็ต้องไปพรหมโลกแต่ถ้าอายุไขยังไม่สิ้นจิตย่อมถอนออกมาสู่สภาวะปกติธรรมดาเมื่อจิตถอนออกมาพอรู้สึกว่ามีกายถ้าหากว่ารู้สึกมีกายไม่เกิดมีอะไรขึ้นให้ยับยั้งอยู่ก่อนอย่าเพิ่งรีบออกจากที่นั่งสมาธิพอรู้สึกว่ามีกายแล้วให้กำหนดสติรู้จิตทันทีถ้าจิตนิ่งอยู่ปล่อยให้นิ่งถ้าหากว่าจิตมีความคิดปล่อยให้คิดแต่กำหนดสติตามรู้ข้อนี้เราจะสังเกตได้ง่ายถ้าจิตของเรายังไม่มีสมาธิเข้มแข็งเกิดความคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้เขาจะหยุดคิดทันทีเมื่อหยุดคิดแล้วก็เป็นความว่างปล่อยให้ว่างถ้าคิดปล่อยให้คิดเอาสติตัวเดียวตามรู้ไปถ้าหากว่าคิดแล้วกำหนดรู้จิตไม่ยอมคิดไม่ยอมหยุดแม้จะบังคับให้หยุดก็ไม่ยอมหยุดอันนั้นแสดงว่าจิตมีพลังทางสมาธิพร้อมที่จะทำงานได้แล้วปล่อยให้คิดปรุงแต่งไปตามธรรมชาติของจิตแต่เราเอาสติกำหนดตามรู้ไปทุกระยะทุกขณะจิตเขาจะคิดไปเหนือไปใต้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลอกุศลปล่อยให้คิดไปเราเอาสติตัวเดียวรู้ตามไปเท่านั้นอันนี้เรียกว่าจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาในภาคปฏิบัติทีนี้เมื่อจิตคิดไปดูไปคิดไปดูไปธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นเมื่อพลังสมาธิสติสัมปชัญญะพร้อมจิตจะหยุดนิ่งปั๊บสว่างสบายความคิดที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาเองนั้นจะเป็นประหนึ่งว่ามาวิ่งวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาแต่จิตหาได้หวั่นไหวไม่พอมาถึงความสว่างของ

จิตมันก็ตกไปเหมือนแมลงบินเข้ากองไฟซึ่งหลวงปู่มั่นท่านเรียกว่าผีติภูตังนี่ขอให้ท่านทั้งหลายพึงพิจารณาและเข้าใจตามที่กล่าวมานี้ในท้ายที่สุดนี้ขอท่านสหธรรมิกทั้งอุบาสกอุบาสิกาจงมีจิตตั้งมั่นแน่วแน่ที่จะปฏิบัติตามคำสั่งและคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือยึดศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักมุ่งตรงต่อความบริสุทธิ์สะอาดกายวาจาและจิตบรรลุอริยมรรคอริยผลได้ดวงตาเห็นธรรมไม่คล้องแวะที่จะไปอิงอาศัยอามิตรและบุคคลปรับปรุงสมาธิของตนเองให้เป็นสัมมาสมาธิคือมุ่งตรงต่ออริยมรรคอริยผลหรือมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเจริญในพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงประกาศดีแล้วแล้วจงประพฤติตนให้เป็นผู้งามในเบื้องต้นอาทิปัญญาโนด้วยศีลบริสุทธิ์สะอาดประพฤติตนให้เป็นผู้งามในท่ามกลางคือมัคเคปัญญานังงามด้วยจิตสมาธิปริโยสานะกัลยาณังงามในเบื้องปลายคือปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการเทอญโสสวาขาโตสุปฏิปันโนแผ่เมตตาพรหมวิหารจบท้ายด้วยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเอากันแค่นี้ไม่ต้องไปเที่ยวสวดอะไรให้มันยืดยาวนักหนาถ้าใครสวดอะไรไม่ได้สวดพุทโธคำเดียวพุทโธพุทโธพุทโธทุกลมหายใจยืนเดินนั่งนอนพุทโธคำเดียวถ้าสวดต่อเนื่องกันทุกลมหายใจรับรองได้สมาธิวิเศษขึ้นมาทันทีท่านผู้เจริญทั้งหลายจุดยืนของชาวพุทธอยู่ที่พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราใครยุรู้จักพ่อรู้จักแม่เคารพพ่อเคารพแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ของตนเองให้ดีคนนั้นแหละมีคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจถ้าคนใดลูกคนใดเวลาตื่นเช้ามาขยันทำบุญตักบาตรทำกับข้าวกับปลาส่งกลิ่นหอมชุยไปโดนจมูกคนแก่คนแก่หลังค่อมๆเดินเอามือไพร่หลังมามองดูแม่นี่น่าทานจริงแม่ขอชิมหน่อยได้ไหมไม่ได้ฉันจะไปทำบุญอย่ามายุ่งยายแก่ใครทำอย่างนี้ตกนรกตายหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเรามีมือสองข้างก่อนอื่นแต่ละวันนี่ที่เราจะไปยกมือไหว้ใครให้ยกขึ้นไหว้พ่อแม่เราก่อนแม้จะรับหลังก็ตามตื่นเช้าขึ้นมากราบหมอนสามทียกมือท่วมศีรษะสาธุข้าพเจ้าขอไหว้พ่อไหว้แม่แล้วจึงค่อยลุกไปไหว้คนอื่นอันนี้ขอให้ถือเป็นเรื่องสำคัญคนเราไม่รู้จักพ่อจักแม่ไม่รู้จักครูบาอาจารย์ไม่มีความเจริญถ้าเราทำได้นิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาได้ยึดเอาคุณธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะนั้นขอให้ท่านตั้งสัจจะปฏิญาณอธิษฐานจิตเอาไว้ว่าพระเจ้าจะอุปถากบิดามารดาของข้าพเจ้าทุกวันจะไม่พยายามทำให้ท่านเดือดเนื้อร้อนใจสามีภรรยารักกันมากๆเมตตากันมากๆพ่อแม่สงสารเมตตาบุตรธิดามากๆบุตรธิดาเคารพบูชารักเคารพต่อบิดาบารดามากๆถ้าท่านปฏิบัติได้มีแต่ความเจริญถ่ายเดียวไม่มีความเสื่อมหลวงพ่อขอฝากคติเตือนใจ

บรรดาท่านทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายพยายามสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันถ้าหากว่าเรายังสร้างความรักความเมตตาปราณี

ญาติโยมก็ต้องสร้างความรักความปราเมตตาปราณีสามีภรรยาก็ต้องทำต่อกันลูกเต้าก็ต้องสร้างความรักเคารพบูชาต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็สร้างความรักความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันแต่ยังมองสายตากันด้วยสายตาอาฆาตพยาบาทก็แสดงว่ายังไม่เป็นพระแท้สมณะย่อมไม่เข้าไปเบียดไม่เข้าไปฆ่าไม่ไปเบียดเบียนโดยที่สุดไม่คิดอิจฉาพยาบาทแม้ด้วยใจนั่นจึงเป็นสมณะแท้สมโนอัตตสุตตมโนสมณะต้องเป็นผู้สงบสงบจากบาปกรรมความชั่วที่ทำผิดต่อศีลบทวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ญาติโยมทั้งหลายก็ยึดเอาศีล5เป็นหลักปฏิบัติใครยังจำเป็นจะต้องฆ่าสัตว์ประกอบอาหารเลี้ยงชีวิตเชิญตามสบายแต่ว่ามนุษย์จะไปแตะต้องให้พากันตั้งใจว่าขึ้นชื่อว่ามนุษย์ฉันจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่ลังแกไม่อิจฉาตาร้อนแล้วก็ให้นึกเสมอว่าขอเพื่อนมนุษย์เราจงมีความสุขกายสุขใจจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานภายในครอบครัวต้องพยายามสร้างความรักเคารพบูชาพ่อแม่ของตนเองให้มากๆเรามีมือสองข้างวันหนึ่งหนึ่งก่อนจะไปยกมือไหว้ใครขอโลกจากที่นอนให้ยกมือท่วมหัวท่วมเกล้าสาธุข้าพเจ้าขอไหว้พ่อไหว้แม่แล้วจำค่อยไปไหว้คนอื่นถ้าใครคิดจะมาทำบุญกับหลวงพ่อมีขนมหวานหวานอาหารดีดีผลไม้สดสดให้ทำบุญกับพ่อกับแม่ของตนเองก่อนหากว่าใครยังไม่ได้ทำบุญกับพ่อกับแม่อย่ามาทำบุญกับหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อรู้ว่าใครไม่ทำบุญกับหลวงพ่อแม่เอาของวิเศษไปถวายจะไม่ยอมรับเลยจะบอกให้เพราะว่าพ่อแม่ของเรานี่เป็นพระอรหันต์องค์วิเศษไม่ต้องสงสัยข้องใจใดๆว่าท่านจะไม่เป็นผู้บริสุทธิ์จะเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์พ่อแม่ของเราถึงจะขี้เหล้าเมายาหยำเป๋อย่างไรก็ตามศักดิ์ศรีแห่งความเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้สูญสิ้นไปยังคงอยู่ตามเดิมแต่พระเจ้าพระสงฆ์ในวัดนี่บางทีก็เสี่ยงเราคิดว่าไปทำบุญกับพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของเราบางทีเราอาจจะสงสัยว่าพระองค์นี้จะบริสุทธิ์หรือไม่เนาะในเมื่อสงสัยข้องใจแล้วมันก็บุญกุศลไม่เต็มที่แต่พ่อแม่ของเรานี่ไม่มีอะไรจะข้องใจสงสัยสามีให้รักภรรยามากมากภรรยารักสามีมากมากลูกรักพ่อรักแม่เคารพบูชามากๆเราจะตั้งใจไว้ว่าภายในครอบครัวของเรานี่เราจะไม่ทะเลาะกันจะไม่ด่ากันจะไม่ตำหนิกันให้ตั้งใจปฏิตั้งนิทานเอาไว้ให้มันแน่วแน่อันนี้แหละคือธรรมะอันเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องปฏิบัติเอาดีกับพระพุทธเจ้ามาตาปิโตอุปถานังอุปถาเลี้ยงดูบิดามารดาปุตตารัตตะสังฆโหการสงฆ์ภริยาและบุตรจงกระทั่งสามีเอตัมมังคลมุตตมังเป็นมงคลอันสูงสุดอันนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นเครื่องหมายของคนดีนิมิตังสาธุโลปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีผู้ใดปฏิบัติได้มาตาเตติพลังชันตรงเลี้ยงดูบิดามารดาผู้ใดเศรษฐาประจายินังเคารพนบนอบต่อผู้หลักผู้

ใหญ่ในวงศ์ตระกูลของตนอินโทเป็นพระอินทร์คือเป็นจอมคนเป็นพระอินทร์ทั้งที่ยังเป็นมนุษย์อยู่นี่แหละร่างกายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจของเราเป็นพระอินทร์มนุษย์นี่มีอยู่สี่พวกมีอยู่ทั้งหมด5จำพวกมนุษย์พวกหนึ่งร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจโหดเหี้ยมอันนี้เรียกว่ามนุษย์ตะติรัสสาโนมนุษย์พวกหนึ่งมีจิตใจโอเพื่อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเขาอกเรามนุษย์พวกนั้นเป็นมนุษย์ตะมนุษย์โสกายเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์มนุษย์พวกหนึ่งมีหิริความละอายใจมีโอตปะตะรุ่งกลัวต่อบาปไม่ทำบาปทั้งในที่รับและในที่แจ้งมนุษย์สะเทโวมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดามนุษย์ใดมาปฏิบัติสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานจิตสว่างไสวมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพระพรหมเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นมนุษย์สะมนุษย์โสมนุษย์สะเทวามนุษย์สะพรหมาเป็นมนุษย์ผู้วิเศษสมบูรณ์ทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะต้องมีความรักเคารพบูชาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราสามีภรรยาเคารพนับถือซึ่งกันและกันบุตรธิดาเคารพบูชาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนเองเป็นอย่างดีเราก็ได้คุณธรรมอันประเสริฐไว้ในจิตในใจใครจะไปตำหนิภรรยาว่าไม่ดีนะเดี๋ยวเผลอๆมาเราโกรธขึ้นมาแล้วอีนี่มันไม่ดีนี่วะนั่นด่าตัวเองนะจะบอกให้ตัวเองนั่นแหละไม่ดีอยากเอาคนไม่ดีมาเป็นภรรยาภรรยาคนใดไปด่าผัวว่าไม่ดีตัวเองนั่นแหละไม่ดีอยากเอาคนดีมาเป็นสามีตัวเองมันเข้าตัวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปว่ากันอย่าไปด่ากันทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เป็นสุขเป็นทุกข์ในโลกนี้ไม่มีใครมาบันดาลให้เราหรอกไม่แต่เราเท่านั้นแหละเป็นผู้บันดาลเอาเองถ้าใครบ่นว่าทุกข์เพราะครอบครัวไม่มีเทวดาฟ้าดินใดมาตกแต่งให้เราเราอยากมีครอบครัวเราก็ต้องทุกข์เพราะครอบครัวถ้าไปตำหนิสิ่งอื่นว่ามาก่อเหตุก่อทุกข์ให้เราแล้วคล้ายๆก็ว่าเราไม่รับผิดชอบโยนความผิดไปให้คนอื่นเกิดมาเป็นคนทั้งทีต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วก็ต้องรับผิดชอบอย่าโยนไปโยนมาแล้วเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนาอันเป็นกิจวัตรประจำวันขอให้ทุกท่านตั้งปณิธานว่าเราจะสวดอิติปิโสให้ได้เท่าอายุเกิดไว้บทหนึ่งทุกวันทุกวันภายในพรรษาเนี่ยถ้าใครตั้งใจอยากจะเป็นนักสมาธิภาวนาให้สวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนแผ่เมตตาแล้วมาอธิษฐานจิตว่าขอบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงอุดมบันดาลให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจครอบครัวข้าพเจ้ามีความสุขแล้วก็สำรวมจิตสวดพระพ่อบทอิติปิโสบทเดียวสวดอิติปิโสลงพระภาติแล้วก็ขึ้นต้นใหม่นับให้ได้เท่าอายุตัวเองเกินไว้บทหนึ่งการสวดอิติปิโสแผ่เมตตานี่มีอานิสงส์มหาศาลป้องกันอันตรายได้มีหลักฐานอะไรมายืนยันหลวงพ่อตั้งแต่บวชมาอายุ15ปีสวดอิติปิโสบทเดียวใครอัมพีเวทมนต์ใครเอาคัมภีร์เวทมนต์คาถาอะไรมาให้ท่องจิตใจมันไม่เอามันชอบแต่อิติปิโสกับเมตตาพรหมวิหารมันป้องกันภัยได้อย่างไรตามความเข้าใจนี่เข้าใจว่ามันป้องกันได้เรื่องของเรื่องมันมีอย่างนี้สมัยหนึ่งอยู่ที่วัดหนึ่งแต่อย่าให้ระบุชื่อ

0: อยู่วัดหนึ่งแล้วพระลูกวัดไม่ค่อยชอบที่ตาพอเสร็จแล้วเขาที่พึ่งมาปั้นหุ่นปั้นหุ่นแล้วเขียนชื่อหลวงพ่อติดรูปหุ่นเอาไว้แล้วเอาเข็มเสียบแทงตรงหัวใจแล้วทีนี้ผลปรากฏว่าผู้ทำเจ็บป่วยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเราก็นอนหลับไม่รู้นอนโผไม่ตื่นเขาเจ็บเขาป่วยก็หาหมอมารักษาพยาบาลเสียค่าใช้จ่ายค่ายุกค่ายาให้แต่หาได้รู้ไม่ว่าเขาทำอะไรต่อเราทีนี้ภายหลังมาแกทนไม่ไหวกลัวจะเป็นจะตายจริงๆเลยหอบร่างกายสังขารหนีไปทั้งที่เจ็บป่วยอยู่นั่นแหละพอเธอไปแล้วพระไปทำความสะอาดกุฏิไปเห็นพานใส่ดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็มีหุ่นที่พึ่งและเห็นว่ามีชื่อหลวงพ่อติดตัวนั่นเขาก็ยกมาให้ดูทั้งพานพอมาเห็นเข้าแล้วก็เลยเราก็โอ้เป็นพระเป็นสงฆ์ยังอาฆาตปาดร้ายกันถึงขนาดนี้หนอแต่หลวงพ่อจะไม่เป็นอะไรแถมยังวันละโรคหายด้วยหลวงพ่อเป็นวันละโรคอยู่ที่บริเวณหัวใจหน้าอกเขาเข็มมาเสียบบริเวณหน้าอกมันเลยกลายเป็นเข็มฉีดยาวันละโรคหายเลยสมัยนั้นไม่มียารักษาวันละโรคนี่แหละหลักฐานอันนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าผู้ยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัยสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเจริญเมตตาพรหมวิหารย่อมปลอดภัยในที่ทั้งปวงมนุษย์สานังปิโยโหติผู้เจริญเมตตาเป็นที่รักของมนุษย์เทวตารักขันติเทวดาย่อมรักษาศาสตราอาวุธคุณคนคุณใสไม่ถูกต้องผู้เจริญเมตตานี่ได้หลักฐานยืนยันชัดเจนมาแล้วเพราะฉะนั้นหลักการสวดมนต์เนี่ยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นจุดยืนของชาวพุทธทั้งหลายใครจะเอาบทไหนมาให้สวดอยากสวดก็สวดไปแต่อย่าไปทิ้งบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณกับแผ่เมตตาสวดบนนี่ใครสวดได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเป็นการจำพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าอย่าไปทอดทิ้งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเอาสามบทนี้เป็นหลักใจกับพรหมวิหารสี่เสร็จแล้วใครสวดแล้วถ้าอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยยิ่งดีพอสวดมนต์จบแล้วก็ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรจงมารับส่วนบุญส่วนกุศลกับข้าพเจ้าไม่ว่าคนนับถือศาสนาใดตายไปแล้วมีแต่กฎของกรรมเท่านั้นเป็นศาสนาคนในศาสนาอิสลามศาสนาคริสเตียนคริสตังอะไรมันตายไปแล้วยังเหลือแต่กฎของกรรมเท่านั้นเป็นศาสนาเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้มันได้รับเหมือนกันไม่เลือกหน้า
1: หลักและวิธีการทำสมาธิผู้ให้การอบรมท่านก็ได้ชี้แนะแนวทางแห่งการปฏิบัติสรุปลงแล้วว่าการทำสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ซึ่งตามแต่ละท่านจะถนัดจะกำหนดบริกรรมภาวนาพุทโธสัมมาระหังยุคหนอพองหนอหรือจะใช้สติระลึกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นก็ได้หรือท่านผู้ใดอาจจะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก

หายใจเข้าพุทหายใจออกโทมีสติกำหนดควบคุมจิตให้รู้อยู่ที่อารมณ์ในปัจจุบันซึ่งเป็นไปโดยธรรมชาติลมหายใจเป็นธรรมชาติของกายลมความคิดเป็นธรรมชาติของจิตทั้งสองอย่างนี้เป็นอารมณ์จิตและเป็นสภาวะธรรมที่ว่าสภาวะธรรมก็เพราะเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยกฎของธรรมชาติดังนั้นเรามาปฏิบัตินี้เพื่อจะทำสติสัมปชัญญะให้กลายเป็นตัวปัญญาสามารถที่จะกำหนดตามรู้ธรรมชาติได้อย่างคล่องตัวและเพื่อผลคือสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตที่เราจะได้อาศัยพลังจิตที่มั่นคงเพื่อละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดดังนั้นการฝึกสมาธิและการทำสมาธิก็เพื่อมุ่งหมายมุ่งสู่ผลดังที่กล่าวแล้วดังนั้นขอให้ทุกท่านจงกำหนดรู้ลงที่จิตของตนเองความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นถ้าว่าท่านที่กำหนดรู้จิตของตนเองเคยอยู่ถ้าจิตว่างปล่อยให้ว่างถ้าจิตคิดปล่อยให้คิดให้มีสติรู้อยู่ในขณะจิตนั้นเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้ไปทุกขณะจิตอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งถ้าท่านที่บริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นหรืออย่างอื่นเมื่อจิตของท่านบริกรรมภาวนาอยู่ก็ปล่อยให้บริกรรมภาวนาไปถ้าหากจิตของท่านทิ้งบริกรรมภาวนาที่ท่านตั้งใจอยู่ไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาก็ควรจะปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ไปดังที่กล่าวแล้วคำบริกรรมภาวนาที่เราเลิกอยู่นั้นก็เป็นความคิดเป็นความคิดที่เราสร้างขึ้นมาเองด้วยความตั้งใจเมื่อความคิดที่เราสร้างขึ้นมาเองด้วยความตั้งใจเราถือเป็นสื่อนำจิตเข้าไปสู่ความสงบแต่หากว่าจิตของเราสงบลงไปเล็กหน่อยทิ้งความคิดอันนั้นเสียแล้วไปคิดสิ่งอื่นขึ้นมาซึ่งจิตของเราคิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ควรจะปล่อยให้จิตคิดไปแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ไปเรื่อยๆเมื่อเราไม่ห้ามความคิด ปล่อยให้ความคิดเป็นไปเองโดยอัตโนมัติมีสติตามรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสติกำหนดจดต้องดูความคิดที่เกิดดับอยู่นั้นโดยไม่ลดละเมื่อจิตคิดไปสติก็ตามรู้ไปในเมื่อหนักเข้าความคิดก็คิดไปเรื่อยสติก็กำหนดตามรู้ไปเรื่อยจนความคิดก็คิดไม่หยุดสติตัวตามรู้ก็รู้อยู่ไม่หยุดหนักเข้ากลายเป็นสิ่งที่เป็นเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจความคิดเราก็ไม่ได้ตั้งใจคิดขึ้นสติตัวที่ควบคุมเราก็ไม่ได้ตั้งใจทั้งความคิดและสติเป็นไปเหมาะเจาะกันพอดีเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ภาวนาได้สมาธิมีองค์ประกอบสองอย่างคือมีวิตกก็คือความคิดวิ

ฌานก็คือสติตัวรู้พร้อมอยู่ในขณะจิตนั้นเมื่อปล่อยความคิดให้เป็นไปเองโดยตามธรรมชาติในเมื่อหนักเข้าเราจะรู้สึกมีความเบาในความคิดเติบเติบไปกับความคิดมีลักษณะปรากฏเสมือนหนึ่งว่าเมื่อจิตคิดไปไกลไปไกลไปรู้สึกเยือกเย็นเหมือนกับที่เราเดินเข้าไปในป่าไกลๆแล้วสิ่งที่จะปรากฏให้เรารู้สึกก็คือความเบากายความเบาใจความเบากายความเบาใจเป็นลักษณะประกอบของสมาธิเมื่อกายเบาใจเบากายก็สงบใจก็สงบกายสงบจากทุกขเวทนาหายปวดหายเมื่อยหายหิวหายง่วงแล้วใจก็สงบจากความฟุ้งซ่านลำคาญปีติย่อมเลิกให้ปีติเริ่มบังเกิดขึ้นเมื่อมีปีติความสุขอันเป็นผลปล่อยได้ก็ตามมาเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็จะจดจ่อกับอารมณ์ที่เกิดดับภายในจิตตลอดไปถ้าเราทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าสมาธิของเราประกอบด้วยองค์คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเอากันไว้ในเท่าแค่นี้ก่อนสมาธิที่ใช้การได้ต้องประกอบด้วยองค์มีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาซึ่งเป็นสมาธิขั้นต้นเป็นปฐมฌานเมื่อใครทำได้พยายามฝึกอบรมให้มากๆให้คล่องตัวให้ชำนิชำนาญถ้าหากช่วงใดตัดกระแสแห่งความคิดขาดลงไปจิตก็สงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานบางทีถึงกับร่างกายตัวตนหายไปหมดเมื่อเป็นนั้นสมาธิของท่านก็อยู่ในระดับฌานอันละเอียดเราจะเรียกว่าเป็นฌานที่สี่ก็ได้เพราะจิตไม่มีอารมณ์รู้อยู่ที่จิตสว่างสวัยอยู่รู้ตื่นเบิกบานมีความเป็นกลางวางเฉยโดยเที่ยงธรรมอันนี้จิตอยู่ในสมาธิขั้นจตุตถฌานคือฌานที่สี่เรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาฌานอัปปนาจิตปฐมจิตปฐมวิญญาณผู้ภาวนาก็จะได้รู้ว่าจิตแท้จิตตั้งเดิมเป็นอย่างไรอันนี้ถ้าใครทำถึงแล้วก็เข้าใจดีสมาธิขั้นต้นนี้จำเป็นที่เราจะต้องทำให้ได้เพราะว่ามันเป็นสมาธิที่ให้กำลังทำให้จิตมีกำลังถ้าใครทำสมาธิให้เกิดขึ้นจิตสว่างสวัยรู้ตื่นเบิกบานบ่อยๆจิตจะมีพลังงานเข้มแข็งขึ้นสติก็จะมีพลังงานเข้มแข็งขึ้นศรัทธาความเชื่อมั่นในการปฏิบัติก็ย่อมบังเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าวิริยะความภาคเพียรกล้าเสียสละเวลาและชีวิตเพื่อบูชาการปฏิบัติแล้วก็มีสติความตั้งใจหรือระลึกชอบแล้วมีสมาธิความมั่นใจคือใจมั่นคงต่อการที่จะปฏิบัติแล้วก็มีปัญญารอบรู้รู้อยู่ที่จิตรู้อยู่ในขณะที่จิตมีความคิดที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะได้พละ

0: หรืออินทรีย์พละห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อพละห้ามีพลังแก่กล้าขึ้นกลายเป็นอินทรีย์ผู้ปฏิบัติได้ชื่อว่ามีอินทรีย์แก่รอบคือมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งมีพลังแก่กล้า สามารถที่จะรวมพลังลงเป็นหนึ่งคือเอกมรรคเอกธรรมสามารถที่จะปฏิวัติจิตให้ดำเนินไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้เองโดยอัตโนมัติอันนี้ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังเกตให้ดีเมื่อสมาธิจิตสงบดีแล้วจิตก็มีพลังงานบางทีก็ย่อมมีความคิดเกิดขึ้นมาพุ่งอย่างที่เราไม่ได้คิดตั้งใจคิดบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าจิตของเราฟุ้งซ่านแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นปัญญาเกิดจากสมาธิถ้าเป็นความฟุ้งซ่านคิดไปแล้วปรุงไปแต่งไปดีใจไปเสียใจไปเกิดทุกข์ไปบางทีถึงกับร้องไห้อันนั้นเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านแต่ถ้าว่าจิตความคิดขึ้นมาพูดขึ้นมาอย่างรั้งไม่อยู่อันนั้นเป็นปัญญาซึ่งเกิดในสมาธิเรียกว่าสมาธิปัญญาตัวอีกอย่างหนึ่งเป็นปริยัติที่เกิดขึ้นในขั้นภาวนาดังนั้นการปฏิบัติเมื่อจิตต้องการหยุดนิ่ง
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน

0: Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ห้านาฬิกา3นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับประจำเช้าวันพุธที่12สิงหาคม2569นะครับวันนี้วันแม่แห่งชาติด้วยนะฮะคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะเป็นวันหยุดด้วยนะครับเช้านี้อยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณภูเบศนะคะวันนี้ตรงกับแรม14ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะสวัสดีวันแม่กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ท่านไปทำกิจกรรมอะไรนอกบ้านหรือว่ากิจกรรมในบ้านที่ใช้เวลากับครอบครัวเล็งๆไว้ว่าจะทำอะไรพูดคุยกันมาได้เผื่อเป็นไอเดียสำหรับคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะคะวันนี้รายการข่าวหน้าหนึ่งของเราก็หยิบยกข่าวตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมามาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะ
2: ครับไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับศาลชี้เหตุอุกอาจโทษสูงฉลองคอตกวืดประกันหิ้วเข้าเรือนจำสังหารนายกอบจ.นนลามจ่อสุ่มตรวจบอดี้การ์ดรัฐมนตรีฉลองเรียวแรงวืดประกันครับศาลนนทบุรีชี้พฤติการอุกอาจเกรงหลบหนีก่อเหตุอื่นส่งนอนคุกนิติเวศเผยชันสูตรศพนายกเดนะครับถูกคมกระสุนตัดเส้นเลือดใหญ่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจครับ
3: อนุทินจี้บิ๊กต่ายผู้ว่าเข้มทั่วประเทศห้ามพกปืน 100% หึ่มฝ่าฝืนติดคุกสถานเดียวสั่งห้ามต่อใบอนุญาตป.3 ป.ฉลองเรี่ยวแรงเข้าเรือนจำตำรวจเอาผิด4ข้อหาหนักทีมทนายเดโต้ปมหนี้11ล้านตำรวจฝากขังฉลองเรี่ยวแรงเผยนอนไม่หลับศาลไม่ให้ประกันลูกสาวรับร่างนายกอบจ.นนทบุรีไปบำเพ็ญกุศลผลชันสูตรกระสุนตัดเส้น